ครับในเรื่องของการบริหารราชการไทยนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐนะครับในเรื่องของการดำเนินงานในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการในระดับกระทรวงทบวงกรมจังหวัดนะครับหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตลอดไปจนกระทั่งถึงรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรภาครัฐประเภทที่3ที่เรารู้จักกันก็คือนะครับในส่วนราชการที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ที่เราเรียกกันว่าองค์การมหาชนในการดำเนินงานเพื่อที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนขององค์กรภาครัฐต่างๆเหล่านี้มีภารกิจที่จะต้องมีการดำเนินการในหลายเรื่องด้วยกันในการดำเนินงานดังกล่าวนี้ส่วนราชการจะมีกฎหมายกำหนดพันธกิจที่จะต้องมีการดำเนินการว่าส่วนราชการนั้นๆจะต้องให้บริการประชาชนในเรื่องอะไรบ้างในการดำเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวนี้จำเป็นที่จะต้องมีการบริหารงานบริหารงบประมาณแล้วก็บริหารในเรื่องของพัสดุนะครับสำหรับในเรื่องของการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการไทยที่สำคัญประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการบริหารการคลังงบประมาณและพัสดุในราชการไทยสำหรับการบริหารการคลังในราชการไทยนั้นจะประกอบไปด้วยแนวคิดหลักการเกี่ยวกับการบริหารการคลังในการบริหารการคลังภาครัฐนั้นเป็นสิ่งที่ส่วนราชการต่างๆจะต้องมีการดำเนินการตามกรอบของกฎหมายระเบียบวิธีการดำเนินการตลอดจนประเพณีทางการบริหารขององค์กรภาครัฐที่จะต้องมีการดำเนินการในเรื่องราวต่างๆกันส่วนที่สำคัญที่จะต้องมีการดำเนินการในส่วนแรกก็คือในเรื่องของการบริหารการคลังภาครัฐที่เราเรียกกันว่าการบริหารการคลังในราชการไทยเมื่อกล่าวถึงคำว่าการบริหารการคลังในราชการไทยหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือการบริหารการคลังสาธารณะตรงนี้นะครับจะหมายถึงการดำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องของการจัดหารายได้ในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการก่อหนี้สาธารณะเพื่อจัดทำบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาวะที่ดีแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือประเทศชาติจะมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมในส่วนของการจัดหารายได้ของรัฐนั้นในทางปฏิบัตินั้นรัฐจะดำเนินการจัดหารายได้อะไรอย่างไรนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้มีการกำหนดไว้สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลังภาครัฐนั้นก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องมีการดำเนินงานในส่วนของการจัดหารายได้นั้นนะครับเราก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการกำหนดประเภทของรายได้ที่เราจะต้องมีการดำเนินการจัดหาโดยทั่วไปแล้วจะมีหน่วยงานทางด้านการคลังภาครัฐตลอดจนส่วนราชการอื่นๆเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดหารายได้โดยทั่วไปแล้วรายได้ของภาครัฐนั้นก็จะมาจากรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรรายได้จากรัฐพาณิชย์รายได้จากการขายสิ่งของและบริการและรายได้อื่นๆเมื่อมีรายได้มาแล้วเนี่ยรัฐก็จะต้องนำไปใช้จ่ายในการจัดทำบริการสาธารณะที่เราเรียกกันว่าการจัดทำงบประมาณในการจัดทำงบประมาณนั้นก็จะต้องมีการกำหนดรายละเอียดของแนวทางในการดำเนินงานที่เราเรียกกันว่ารัฐบาลจะต้องมีการกำหนดนโยบายทางด้านการงบประมาณว่าจะมีการจัดทำงบประมาณในรูปแบบใดนะครับในปัจจุบันเราก็จะมีการจัดทำงบประมาณในรูปแบบที่เราเรียกกันว่าการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลงบประมาณนั่นหมายความว่ารัฐบาลมีรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายที่จะต้อง

ดำเนินการก็จำเป็นจะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะในการก่อหนี้สาธารณะตรงนี้รัฐบาลก็จำเป็นอยู่เองนะครับที่จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่ได้มีการกำหนดไว้สำหรับในการบริหารการคลังภาครัฐของไทยเรามีองค์ประกอบที่สำคัญที่ผมได้นำเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้นะครับรายได้ภาครัฐตรงนี้จะมีการกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขอัตราภาษีฐานภาษีและรายได้อื่นๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะต้องมีการดำเนินงานโดยส่วนราชการนะครับภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติตลอดจนประเพณีการบริหารของภาครัฐในส่วนของรายจ่ายนั้นจะเป็นเรื่องของการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายนะครับมีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโดยรัฐบาลก็จะต้องนำเสนอพระราชบัญญัตินะครับที่เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการงบประมาณนะครับต่อฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาเมื่อรัฐสภาได้ผ่านการอนุมัติให้ความเห็นชอบเสร็จแล้วรัฐบาลก็สามารถที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีการดำเนินการใช้จ่ายต่อไปสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลก็จำเป็นจะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหาแหล่งเงินกู้การบริหารหนี้สาธารณะนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือในเรื่องของการบริหารเงินคงคลังนะครับซึ่งก็จะต้องมีหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ระเบียบเช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญและก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญหนึ่งของการแบ่งการคลังภาครัฐก็คือในเรื่องของทรัพย์สินแผ่นดินนะครับก็จะมีส่วนราชการต่างๆอย่างเช่นกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในการแบ่งการคลังภาครัฐเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่4ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือเพื่อการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพประการถัดมาก็คือเพื่อกระจายรายได้ที่เป็นธรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อการรักษาความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการดำเนินการเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันด้วยในการบริหารการคลังเรามีหลักการที่สำคัญอยู่5ประการด้วยกันนะครับหลักการบริหารการคลังประการแรกก็คือจะต้องมีการกำหนดนโยบายทางด้านการคลังนะครับว่าจะมีการจัดหารายได้อย่างไรจะมีการใช้จ่ายอย่างไรในการใช้จ่ายภาครัฐก็จะต้องมีการกำหนดนโยบายนะครับว่าจะมีการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลสมดุลหรือว่าเกินดุลอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจประการต่อมาก็คือจะต้องมีการใช้เครื่องมือทางด้านการคลังนะครับที่ส่วนราชการต่างๆนะครับอย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆเป็นแนวทางให้ส่วนราชการนั้นจะต้องมีการดำเนินการจากนั้นจะเป็นเรื่องของการดำเนินการคลังภาครัฐนะครับมีหน่วยงานทางด้านการคลังที่จะต้องมีการดำเนินงานมีการกำกับติดตามควบคุมดูแลในการดำเนินงานนั้นรัฐบาลก็จะมีบทบาทในการบริหารการคลัง3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นบทบาทหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรประการถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของการกระจายรายได้ในรูปของการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็ในเรื่องของการรักษาความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนะครับในการบริหารการคลังเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารการคลังทั้งในเรื่องของการจัดหารายได้ทั้งในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการกำหนดวงเงินในเรื่องของการบริหารหนี้สาธารณะตลอดจนการกระจายอำนาจทางด้านการคลังในการบริหารการคลังภาครัฐของไทยนั้นเราถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญและก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในรูปของนโยบายและก็ปฏิบัติดำเนินการโดยส่วนราชการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้มีการกำหนดไว้เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน

ในส่วนที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐที่จะต้องดูแลประชาชนเพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะประเมินได้จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทยการมีการดำเนินการนะครับทั้งในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของความเป็นอยู่ที่เราเรียกกันว่ามาตรฐานนะครับในการดำรงชีพซึ่งก็จะต้องเป็นไปในลักษณะนะครับที่มีความเป็นสากลตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐในการที่จะดูแลประชาชนในเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆ

ให้กับประชาชนเพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาวะที่ดีนะครับซึ่งในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้รัฐบาลก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการจัดทำงบประมาณนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆตามปกติแล้วในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐเราก็จะมีแนวทางในการดำเนินงานที่ปรากฏในรูปของยุทธศาสตร์ชาติหรือว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่ามีการดำเนินการในรูปแบบของนโยบายของรัฐบาลตลอดจนส่วนราชการต่างๆที่รับเอายุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมากำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อที่จะทำให้การดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงในการให้บริการประชาชนเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสร้างความอยู่ดีกินดีสร้างความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจซึ่งในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้หน่วยงานภาครัฐที่ประกอบไปด้วยส่วนการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นก็จำเป็นจะต้องมีการกำหนดแนวทางในการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการต่างๆที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่านโยบายของรัฐบาลในรูปของการจัดทำเป็นแผนพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการซึ่งในส่วนนี้ทุกส่วนราชการจะต้องมีการจัดทำงบประมาณในเรื่องของงบประมาณนั้นเราถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งที่จะบ่งชี้ให้เห็นถึงการกระจายความเป็นธรรมทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนนั่นหมายความว่ารัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลประชาชนเพื่อแสวงหาในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการในการจัดทำงบประมาณตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องมีการดำเนินการโดยส่วนราชการต่างนะครับโดยสำนักงบประมาณจะมีการจัดทำปฏิทินงบประมาณส่วนราชการต่างๆหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมีการดำเนินการตามระยะเวลาที่ได้มีการกำหนดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกล่าวถึงคำว่างบประมาณแล้วเราจะหมายถึงเครื่องมือทางด้านการบริหารการคลังภาครัฐอย่างหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นเอกสารแสดงถึงความต้องการของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่แสดงออกมาในลักษณะของแผนการเงินและโครงการที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ11โดยที่รัฐบาลจะสัญญาต่อประชาชนในที่นี้ก็คือนะครับตัวแทนของประชาชนที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสมาชิกวุฒิสภานะครับว่าในรอบ1ปีงบประมาณเนี่ยรัฐบาลจะมีการใช้จ่ายเงินนะครับเพื่อให้บริการประชาชนในเรื่องอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในการจัดทำงบประมาณนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีการจัดทำงบประมาณในหลากหลายรูปแบบมีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาตั้งแต่เรามีการนะครับจัดตั้งสำนักงบประมาณขึ้นมามีกฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบวิธีการงบประมาณตั้งแต่ปีพ.ศ. 2502มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการนะครับจัดทำงบประมาณมาหลากและมาหลากหลายรูปแบบด้วยกันตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศเราทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านสังคมการเมืองนะครับระบบงบประมาณในที่นี้ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณที่ครบวงจรตั้งแต่การวางแผนการจัดสรรงบประมาณการบริหารที่มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นโดยที่ผลผลิตก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้แล้วก็รับรู้ได้นะครับจากการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั่นเองนะครับนะครับในการดำเนินงานทางด้านการบริหารงบประมาณนั้นสิ่งที่สำคัญประการถัดมาก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณซึ่งในการดำเนินงานเนี่ยนะครับจะมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในการบริหารจัดการงบประมาณในรูปแบบของกระบวนการงบประมาณซึ่งจะมีกิจกรรมที่สำคัญเนี่ยใน4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณส่วนที่2เป็นเรื่องของการอนุมัติงบประมาณแล้วส่วนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการติดตามการประเมินผลงบประมาณในเรื่องของการจัดทำงบประมาณนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการที่รัฐบาลจะต้องกำหนดเป็นนโยบายในการจัดทำงบประมาณว่าจะมีการจัดทำงบประมาณแบบใดนะครับซึ่งในปัจจุบันก็เป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณในรูปแบบที่เราเรียกกันว่าการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุล นั่นหมายความว่าในการจัดทำงบประมาณในรูปแบบนี้นั้นเนี่ยรัฐบาลจะมีการกำหนดรายจ่ายที่จะต้องมีการใช้จ่ายในการ

การจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนนะครับซึ่งจะมีมูลค่าที่เป็นจำนวนเงินสูงกว่ารายได้ที่รัฐบาลได้มีการจัดหามาส่วนต่างตรงนี้รัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะในการก่อหนี้สาธารณะตรงนี้รัฐบาลก็จะต้องมีเป้าหมายในการใช้จ่ายที่ชัดเจนว่าจะต้องใช้จ่ายไปเพื่อการลงทุนนะครับในกิจการต่างๆที่เป็นการดำเนินงานเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนของเรานะครับอย่างเช่นการจัดสร้างระบบนะครับคมนาคมนะครับถนนหนทางต่างๆในรูปแบบที่จะทำให้ประชาชนของเราสามารถสัญจรไปมาได้นะครับเพื่อประกอบกิจการในเรื่องของการทำมาหากินหรือว่ากิจการทางด้านนะครับการที่เราจะต้องไปมาหาสู่กันเพื่อให้เกิดความสะดวกนอกจากนี้ก็อาจจะมีการนะครับลงทุนในเรื่องของโครงการทางด้านโทรคมนาคมนะครับที่จะต้องมีการจัดดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารด้วยกันได้การดำเนินงานตรงนี้ก็จะต้องมีการจัดทำงบประมาณโดยมีการกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือหน่วยงานที่เราเรียกกันว่าหน่วยงานรับงบประมาณก็คือส่วนราชการต่างๆซึ่งจะต้องมีการดำเนินการร่วมกับสำนักงบประมาณเมื่อมีการจัดทำงบประมาณเสร็จแล้วแต่ละส่วนราชการก็นำเสนอต่อนะครับรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็นำเสนอในรูปของรัฐบาลนะครับจากนั้นจะเป็นเรื่องของการอนุมัติงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องของการดำเนินการนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสมาชิกจะต้องพิจารณาว่าสิ่งที่รัฐบาลจะใช้จ่ายในปีหนึ่งงบประมาณเนี่ยนะครับมีความถูกต้องเหมาะสมมากน้อยเพียงใดแค่ไหนก็จะมีการในเรื่องของการดำเนินการรับหลักการการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ3วาระแล้วก็ลงมติให้ความเห็นชอบจากนั้นจะเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงนะครับกับสำนักงบประมาณแล้วก็หน่วยรับงบประมาณโดยเฉพาะกระทรวงการคลังอย่างเช่นนะครับกรมบัญชีกลางนะครับจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการติดตามการประเมินผลงบประมาณซึ่งจะเป็นเรื่องที่สำนักงบประมาณหน่วยงานรับงบประมาณคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องนะครับเข้าไปกำกับติดตามตรวจสอบมีการประเมินในเรื่องของการดำเนินงานนะครับในเรื่องของการบริหารงบประมาณนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณโดยมีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างเช่นการจัดทำแผนพัฒนาทุกระดับจะต้องมีการบูรณาการงบประมาณทั้งในมิตินโยบายของรัฐบาลมิติภารกิจของส่วนราชการและก็มิติของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพประการถัดมาก็คือจะต้องมีการพัฒนาพื้นที่ทุกระดับโดยเฉพาะในระดับภาคควรจะต้องมีการกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติต้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการงบประมาณที่ได้มีการจัดสรรลงไปในพื้นที่สำหรับข้อเสนอในเชิงปฏิบัตินั้นก็จำเป็นอยู่เองที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับกับการจัดทำงบประมาณอย่างเช่นสำนักงบประมาณจะมีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณในรูปแบบใดหน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการดำเนินการในลักษณะไหนประการต่อมาก็คือจะต้องมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณนี้เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการดำเนินงานจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนนั้นนะครับทุกภาคส่วนขององค์กรภาครัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์การประชาชนก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาในการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆเหล่านี้รัฐบาลก็ได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้กับทุกส่วนราชการเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในภาคส่วนต่างๆก็จะต้องมีการดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติตลอดจนประเพณีการบริหารภาครัฐในการดำเนินงานต่างๆเหล่านี้นะครับก็จำเป็นอยู่เองที่บุคลากรจำเป็นจะต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จำเป็นจะต้องเอามานำเอามาใช้เป็นเครื่องมือใช้เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการดำเนินในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนในการดำเนินการตรงนี้ก็จะต้อง

มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆหรือว่าบางหน่วยงานอาจจะมีการจัดซื้อจัดจ้างจากภาคธุรกิจก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการดำเนินงานในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดประกวดราคานะครับนะครับก็จะมีภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยเข้ามาเสนอนะครับเพื่อขอรับงานต่างๆจากภาคราชการเนี่ยไปดำเนินการในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องของการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐนั่นเองในการบริหารพัสดุตรงนี้นะครับจะหมายถึงในเรื่องของการเก็บการบันทึกการจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษานะครับและการจำหน่ายพัสดุซึ่งในการดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะต้องมีการปฏิบัติมีการดำเนินการภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ทุกส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการนะครับตามระเบียบที่ได้มีการกำหนดไว้นอกจากนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงการคลังเองก็อาจจะมีการกำหนดระเบียบขึ้นมาเป็นการเฉพาะสำนักนายกรัฐมนตรีก็อาจจะมีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการนะครับใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาพัสดุภาครัฐเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพราะนั้นแต่ละส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการภายใต้กฎหมายและก็ระเบียบข้อบังคับต่างๆนี้ด้วยเมื่อกล่าวถึงคำว่าการพัสดุเนี่ยเราจะหมายถึงการวางแผนการจัดองค์การการนำและการควบคุมเกี่ยวกับการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษาและการจำหน่ายพัสดุเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐซึ่งในการดำเนินงานทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะครับเราก็จำเป็นจะต้องมีการวางแผนในการดำเนินงานมีการจัดหน่วยงานขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนต่างๆเหล่านั้นจะต้องมีการบริหารจัดการภายใต้การนำของนะครับหัวหน้าส่วนราชการหรือว่านะครับบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาการเก็บรักษาการเบิกจ่ายการตรวจสอบในเรื่องของพัสดุนะครับนอกจากนี้ก็จะต้องมีการควบคุมนะครับซึ่งในการดำเนินงานตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษาและก็การจำหน่ายพัสดุเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐในการจัดหาพัสดุนั้นเนี่ยเรามีหลักในการบริหารจัดการพัสดุที่สำคัญประการแรกก็คือจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับโดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ซึ่งในเรื่องของการจัดหาพัสดุนั้นจะต้องมีการยึดมั่นในเรื่องของความโปร่งใสความถูกต้องซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดหาพัสดุนั่นเองจะต้องมีการสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้นะครับในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะครับในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนราชการต่างๆนะครับก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายให้ภาคธุรกิจเข้ามารับงานมีการประกวดราคาตามแนวทางที่ได้มีการกำหนดไว้เมื่อได้พัสดุมาแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการพัสดุสำหรับหลักในการบริหารจัดการพัสดุที่สำคัญนั้นจะมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือในเรื่องของการเก็บรักษาอย่างเช่นมีการควบคุมทางด้านบัญชีที่ทุกส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการจัดทำจะต้องมีการตรวจสอบในทุกรอบปีงบประมาณประการที่2ก็คือในเรื่องของการเบิกจ่ายจะต้องมีหลักฐานในการยืมการอนุมัติให้ยืมนะครับการติดตามทวงคืนพัสดุต่างๆนะครับประการที่3ก็คือในเรื่องของการตรวจสอบพัสดุอย่างเช่นการตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุจะต้องเป็นไปอย่างต้องแล้วก็สม่ำเสมอในการดำเนินการตามหลักการจัดการพัสดุดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะนะครับเจ้าหน้าที่ที่มีการใช้พัสดุต่างๆในการปฏิบัติราชการนะครับตามบทบาทตามตำแหน่งตามหน้าที่ในแต่ละแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อให้การบริหารพัสดุเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการเก็บรักษาในเรื่องของการเบิกจ่ายในเรื่องของการตรวจสอบพัสดุนะครับด้วยเหตุนี้นะครับในการบริหารพัสดุเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการในการจัดหาพัสดุซึ่งจะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ประกอบไปด้วยตั้งแต่ในเรื่องของการจัดเตรียมการจัดหาพัสดุซึ่งทุกส่วนราชการก็จำเป็นจะต้องมีการประมาณการในการใช้จ่ายพัสดุในรอบระยะเวลา1ปีงบประมาณว่าจะต้องใช้พัสดุประเภทใดจำนวนมากน้อยเพียงใดแค่

ไหนจะมีขั้นตอนในการจัดหาอย่างไรจากนั้นก็จะมีการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการให้ความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วก็มีการดำเนินการจัดหาพัสดุนะครับมีการขออนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างนะครับตามระเบียบที่ได้มีการกำหนดไว้ก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดทำสัญญามีการดำเนินการตามสัญญามีการตรวจรับพัสดุแล้วก็มีการดำเนินการในเรื่องของการเบิกจ่ายทุกอย่างเนี่ยนะครับจะต้องมีการดำเนินการในทุกขั้นตอนที่เป็นไปตามระเบียบตามที่ได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการพัสดุนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนที่สำคัญอยู่นะครับ4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือในเรื่องของการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายส่วนที่2จะเป็นเรื่องของการยืมส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาการตรวจสอบและส่วนสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการจำหน่ายพัสดุแน่นอนนะครับว่าในการดำเนินงานก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงการคลังที่ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ในการบริหารพัสดุขององค์กรภาครัฐที่สำคัญประการหนึ่งก็คือทำอย่างไรเราจึงจะใช้จ่ายพัสดุให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐมากที่สุดก็จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุภาครัฐตรงนี้เราจะหมายถึงความสามารถที่จะทำให้เกิดผลในการบริหารจัดการพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพใน4ส่วนที่สำคัญทั้งในเรื่องของการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายในเรื่องของการยืมในเรื่องของการบำรุงรักษาและการตรวจสอบตลอดจนการจำหน่ายพัสดุซึ่งจะต้องมีการวางแผนมีการจัดองค์การมีการนำและมีการควบคุมการดำเนินงานโดยสรุปประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพัสดุนั้นเรามีจุดมุ่งหมายและก็ยึดหลักการที่สำคัญในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องของการใช้พัสดุเพื่อการดำเนินการในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนและสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อที่จะให้การใช้จ่ายพัสดุภาครัฐนั้นเกิดประโยชน์คุ้มค่ากับงบประมาณที่ทางราชการจัดสรรในการจัดหาพัสดุเพื่อให้บริการประชาชนนั่นเองครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: จะเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับกับผมอาจารย์อัศราวุธโยธาสุภาพนะครับวันนี้นะครับจะมาบรรยายหน่วยที่9นะครับกลุ่มการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับขอบเขตเนื้อหาในการบรรยายในวันนี้นะครับก็คือ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับ 2. การป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็ 3. ก็คือบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดครับเรามาดูตอนที่1กันเลยนะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยคือกลุ่มโรคที่มีพยาธิสภาพต่อระบบหัวใจนะครับและหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขนะครับได้แก่โรคที่1ก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับ2โรคหลอดเลือดสมองนะครับ3โรคหัวใจขาดเลือดนะครับแล้วก็4โรคหัวใจรุมาติกนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูลักษณะนะครับของแต่ละโรคกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับมันก็คือกลุ่มโรคนะครับที่มีพยาธิสภาพใดๆก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นกับหัวใจและหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับซึ่งมันออกเป็นแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดนะครับนี้นะครับก็จะเกิดพยาธิสภาพที่หลอดเลือดนะครับผมหลอดเลือดหัวใจนะครับกลุ่มที่2นะครับเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับสาเหตุเนื่องมาจากความดันโลหิตสูงนะครับผมกลุ่มที่3นะครับเป็นโรคหัวใจรุมาติกนะครับผมแล้วก็กลุ่มที่4เนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆนะครับได้แก่โรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดนะครับโรคเส้นเลือดดำส่วนลึกตีบตันนะครับผมนะครับเรามาทำความรู้จักโรคแรกกันก่อนนะครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับทำไมนะครับถึงเรียกว่าโรคความดันโลหิตสูงก็คือมันเป็นระดับความดันโลหิตของเรานะครับที่สูงนะครับถามว่าทำไมถึงสูงนะครับก็คือเราจะดูจากอะไร1ก็คือดูจากค่าความดันโลหิตนะครับซิสโตลิกบัดเพรสเชอร์นะครับหรือว่าค่าความดันตัวบนขณะที่หัวใจบีบตัวนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดนะครับ2ก็คือความดันโลหิตไดอะโซลิกบัดเพรสเชอร์นะครับก็คือค่าความดันขณะที่หัวใจคลายตัวนะครับหรือว่าค่าตัวล่างนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ90มิลลิเมตรประหลอดนะครับซึ่งการวัดนะครับจะต้องวัดอย่างน้อย2ครั้งซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยต้องวัดซ้ำกันห่างกัน2สัปดาห์นะครับผมเรามาดูเกณฑ์นะครับของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยนะครับผมซึ่งแบ่งออกเป็นความดันปกตินะครับจะอยู่ที่120/80เนี่ยถือว่าเหมาะสมนะครับผมแต่ถ้ามีความเสี่ยงที่สูงนะครับจะอยู่ในสีส้มนะครับก็คือ130-139นะครับอันนี้คือตัวบนนะครับส่วนตัวล่างก็คือ85-89นะครับอันนี้ถือว่าเสี่ยงควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับถ้าเราเรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็คืออยู่ที่140-159นะครับส่วนตัวล่างก็คือ90-99อันนี้คือควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยนะครับผมโรคที่2นะครับโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกนะครับก็คือภาวะของการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมองนะครับทำให้เซลล์สมองเนี่ยตายหรือผิดปกตินะครับอาจเป็นการอุดตันนะครับตีบหรือแตกนะครับซึ่งมีอาการเฉียบพลันนะครับจะมีอาการหรืออาการแสดงนะครับอยู่ที่24ชั่วโมงนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดนะครับที่เป็นจุดก่อเหตุที่ทำให้เกิดสมองตายนะครับเรามาดูอาการเตือนของภาวะเส้นเลือดในสมองตีบนะครับอาการแรกนะครับก็คือ

ปวดศีรษะรุนแรงนะครับทรงตัวลำบากนะครับมองภาพไม่ชัดมองเห็นภาพเบลอภาพซ้อนนะครับยกแขนไม่ขึ้นแขนขาชาหรืออ่อนแรงนะครับพูดไม่ชัดพูดไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องนะครับใบหน้าเบี้ยวหรืออ่อนแรงครึ่งซีกนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะครับหรือว่าโทร1669นะครับภายใน3ชั่วโมงนะครับผมโรคที่3นะครับก็คือโรคหัวใจขาดเลือดนะครับโรคหัวใจขาดเลือดนะครับก็คือเป็นกลุ่มโรคหรือกลุ่มอาการนะครับที่เกิดจากเนื้อเยื่อนะครับหัวใจขาดออกซิเจนเพราะว่าเลือดนะครับไปเลี้ยงไม่พอนะครับมีสาเหตุอยู่หลายสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากการอุดตันนะครับแล้วก็ภาวะหัวใจหดเกร็งชั่วคราวนะครับทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับผมซึ่งปัจจัยนะครับมันมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ภาวะความดีทางด้านสรีระนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงนะครับไขมันนะครับมันก็จะรวมไปถึงพวกการดื่มแอลกอฮอล์นะครับภาวะเครียดด้วยนะครับผมนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นภาพแสดงพยาธิสภาพนะครับของโรคหัวใจขาดเลือดนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของมันนะครับเกิดจากไขมันนะครับชนิด LDL นะครับซึ่งเป็นไขมันที่มันพบมากในกระแสเลือดนะครับเกิดจากการที่เรากินพวกอาหารที่มีไขมันสูงนะครับไขมันทรานนะครับพวกมาการีนนะครับแล้วมันสะสมในกระแสเลือดนะครับผมทำให้มันไปอุดตันนะครับในเส้นเลือดของเรานะครับทำให้เลือดนะครับนำออกซิเจนไปเลี้ยงตรงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอนะครับทำให้กล้ามเนื้อหัวใจในบริเวณนั้นเนี่ยตายนะครับผมต่อไปนะครับโรคที่4นะครับก็คือหัวใจรูมาติกนะครับความหมายของโรคหัวใจรูมาติกนะครับก็คือมันเกิดจากไข้รูมาติกนะครับซึ่งเป็นการอักเสบนะครับโดยเป็นเหตุมาจากการติดเชื้อนะครับในกลุ่มพวกสเตปโตคอคไคกรุ๊ป A นะครับทำให้เกิดมีอาการไข้นะครับหรือว่าเรียกว่าไข้รูมาติกเฉียบพลันได้นะครับซึ่งมันจะนำมาซึ่งเกิดโรคหัวใจรูมาติกเรื้อรังตามมานะครับผมเรามาดูลักษณะอาการของโรคหัวใจรูมาติกนะครับก็คืออาการทางผิวหนังเนี่ยเราก็จะพบตุ่มนูนนะครับใต้ผิวหนังนะครับมีผื่นขอบแดงตามตัวตามมือนะครับตามเท้าแขนขานะครับนะถ้าเป็นอาการข้อนะครับก็จะพบตามข้อที่มีข้อใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเข่านะครับข้อศอกหัวไหล่นะครับก็จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนนะครับผมต่อไปนะครับอาการทางหัวใจนะครับมักจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะครับเหนื่อยง่ายนะครับหัวใจเต้นเร็วนะครับแรงแล้วก็บวมที่เท้านะครับบางทีเนี่ยก็จะพบเสียงฟู่นะครับจากลิ้นหัวใจนะครับผมสุดท้ายนะครับก็คือเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็เป็นภาวะความผิดปกติของการทำงานของหัวใจนะครับทำให้ไม่สามารถสูบฉีดเลือดนะครับให้เพียงพอสำหรับความต้องการของร่างกายนะครับหรือสามารถสูบฉีดได้เพียงพอนะครับโดยการเพิ่มปริมาณหรือความดันหัวใจห้องล่างในช่วงคลายตัวนะครับเรามาดูสถิติการตายนะครับด้วยโรคไม่ติดต่อนะครับจากสถิตินะครับจะพบว่าโรคเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดนะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่ปี60จนถึง64เลยนะครับผมส่วนนี้นะครับแสดงอัตราป่วยนะครับด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับจะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุก็คือ60ปีนะครับอันนี้เป็นอัตราป่วยนะครับด้วยโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมจะสังเกตได้ว่าจากปี60จนถึง64เนี่ยกราฟนะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมส่วนนี้เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับจากปี60จนถึง64เนี่ยจะสังเกตได้ว่ากราฟเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นนะครับในช่วงปี2562นะครับสุดท้ายนะครับเรามาดูปัจจัยเสี่ยงนะครับผมซึ่งปัจจัยเสี่ยงเนี่ยแบ่งออกเป็น2ปัจจัยเสี่ยงนะครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้นะครับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุม

ไม่ได้นะครับผมปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้นะครับก็ประกอบไปด้วยก็คือ1ความดันโลหิตสูงนะครับอย่างที่พูดไปนะครับถ้าความดันโลหิตสูงก็คือ140 90เนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากนะครับกว่าความดันไม่สูงนะครับผม2ก็คือ high cholesterol ก็คือมีคอเลสเตอรอลสูงในเลือดนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงเช่นกันนะครับการสูบบุหรี่นะครับก็เป็นความเสี่ยงที่

การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะครับผมส่วนปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ควบคุมไม่ได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยกรรมพันธุ์นะครับพันธุกรรมเนี่ยอันนี้คือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะควบคุมนะครับหรือว่าเป็นอายุนะครับถ้าอายุสูงขึ้นนะครับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็จะสูงขึ้นเช่นกันนะครับนะอย่างที่สถิติที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเพศนะครับเพศเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าเพศชายนะครับมีความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับในช่วงที่เพศหญิงเนี่ยยังมีประจำเดือนอยู่นะครับแต่ถ้าเพศหญิงเนี่ยหมดประจำเดือนนะครับความเสี่ยงระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยก็จะเท่าๆกันนะครับผมสรุปในตอนที่1 นะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็กลุ่มโรคที่สำคัญนะครับของกลุ่มโรคนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหัวใจรูมาติกนะครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงนะครับก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถควบคุมได้นะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของนักวิชาการสาธารณสุขนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับก็จะเป็นพวกเพศอายุนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่1เรามาเริ่มที่ตอนที่2นะครับการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับการป้องกันนะครับแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับระดับที่1ก็คือเป็นการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับ primary prevention นะครับระดับที่2นะครับก็เป็นการป้องกันในระดับทุติยภูมินะครับ secondary prevention นะครับแล้วก็การป้องกันระดับที่3นะครับก็คือเป็นการป้องกันในระดับตติยภูมินะครับ tertiary prevention นะครับเรามาเริ่มจากระดับแรกกันก่อนนะครับก็คือการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับเป็นการป้องกันในขณะที่ยังไม่เกิดโรคเกิดขึ้นนะครับนะเป็นการป้องกันว่าบุคคลนั้นอ่ะไม่เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมาก่อนนะครับซึ่งการป้องกันในระดับนี้นะครับสามารถทำได้โดยการควบคุมนะครับลดปัจจัยเสี่ยงนะครับที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับการจัดการนะครับให้มีการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนะครับซึ่งการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเนี่ยผมแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันนะครับคือด้านที่1 นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการบริโภคอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับซึ่งอาหารเนี่ยเป็นควรลดอาหารที่มีไขมันสูงนะครับอาหารเค็มนะครับหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับลดอาหารที่มีเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะครับแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนที่รับประทานผักผลไม้นะครับผม2นะครับก็คือการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับมีส่วนช่วยในการลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับเนื่องจากการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนช่วยในการลดน้ำหนักนะครับไม่ให้เกิดภาวะอ้วนนะครับด้านที่3นะครับก็คือการงดสูบบุหรี่นะครับก็การสูบบุหรี่เนี่ยก็คือคนที่ไม่สูบนะครับก็คือไม่ควรเข้าไปใกล้คนที่สูบบุหรี่หรือว่าเป็นบุหรี่มือ2หรือว่ามือ3นะครับคนที่สูบบุหรี่อยู่เนี่ยก็ควรที่จะงดนะครับหรือว่าเลิกไปเลยนะครับผมส่วนด้านที่4นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการไม่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะไปเพิ่มในส่วนของไตรกลีเซอไรด์นะครับพวกไลโปรตีนนะครับที่มีความหนาแน่นต่ำมากในเลือดนะครับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไปตามของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเกี่ยวกับ3อ2สนะครับซึ่งขาดไปอีอ1ก็คือด้านอารมณ์นะครับมีงานวิจัยที่พบว่าผู้ที่มีอารมณ์ตึงเครียดนะครับเป็นประจำเนี่ยจะเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับมากกว่าคนที่มีจิตใจสงบนะครับผมถัดไปนะครับก็เป็นการป้องกันนะครับปัจจัยที่เป็นภาวะผิดปกติทางด้านสรีรวิทยานะครับได้แก่ภาวะความดันโลหิตสูงนะครับภาวะน้ำตาลในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงผิดปกติแล้วก็ภาวะน้ำหนักเกินนะครับหรือว่าภาวะอ้วนนะครับซึ่งปัจจัยพวกนี้นะครับก็เป็นปัจจัยนะครับซึ่งจะนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับผม

นะครับต่อไปนะครับเป็นการป้องกันในระดับที่2ก็คือการป้องกันในระดับทุติยภูมินะครับการป้องกันในระดับนี้นะครับเป็นการป้องกันในกลุ่มที่สงสัยว่าจะเกิดโรคหรือเริ่มเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับและต้องการควบคุมโรคไม่ให้ลุกลามไปอย่างรวดเร็วนะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นการป้องกันในกลุ่มเสี่ยงนะครับนะการป้องกันในขั้นนี้นะครับได้แก่การวิจัยแต่แรกเริ่มนะครับการให้การรักษาทันทีซึ่งกิจกรรมการป้องกันเนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับก็คือการค้นหาผู้ป่วยให้ได้ในระยะเริ่มแรกนะครับก็คือเป็นการคัดกรองนะครับนะการควบคุมในระยะนี้นะครับเป็นการป้องกันควบคุมที่ดีนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นการตรวจวัดความดันโลหิตในการตรวจประจำปีนะครับการคัดกรองเบื้องต้นนะครับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยใช้ไทยซีวิลิสสกอร์นะครับแล้วค่อยไปดูในสไลด์ถัดไปนะครับนะครับถัดไปนะครับเป็นการวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้ทันทีนะครับมันก็ต่อเนื่องมาจากขั้นเมื่อกี้นะครับถ้าเรามีการคัดกรองนะครับว่าบุคคลนี้เสี่ยงนะครับเราก็นำบุคคลนี้นะครับมาทำการวินิจฉัยแล้วก็รักษาทันทีนะครับซึ่งโรคต่างๆนะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วนะครับหากได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็วนะครับก็จะสามารถช่วยให้การรักษาเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการประเมินโอกาสเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยใช้ไทยซีวิลิสสกอร์นะครับซึ่งการประเมินโอกาสเป็นการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันนะครับโรคเส้นเลือดนะครับสมองตีบตันในระยะ10ปีข้างหน้านะครับในกลุ่มเป้าหมายได้แก่พวกกลุ่มโรคเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานนะครับความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็สามารถนำเครื่องมือชิ้นนี้นะครับไปใช้วัดในประชาชนทั่วไปได้นะครับที่มีอายุ 40-70 ปีนะครับที่ยังไม่ป่วยด้วยโรคหัวใจนะครับโดยการประเมินนะครับไทยซีวิลิสสกอร์เนี่ยจะใช้ก็คือ Color Chart หรือว่าเป็นตารางสีนะครับซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยเสี่ยงหลักๆนะครับแก่อายุนะครับเพศนะครับการเป็นเบาหวานนะครับระดับความดันโลหิตตัวบนนะครับค่าไขมันนะครับแล้วก็อ้วนลงพุงนะครับส่วนเกณฑ์นะครับก็คืออยู่ข้างล่างนี้นะครับถ้าตกอยู่ในสีเขียวนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่ำนะครับตกในสีเหลืองนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงปานกลางนะครับสีส้มเนี่ยความเสี่ยงสูงนะครับสีแดงสูงมากนะครับแล้วก็สีแดงเข้มนะครับก็คือสูงอันตรายนะครับผมเราไปดูกรณีตัวอย่างนะครับนายศิลาวุฒิสมใจนะครับอายุ64ปีเนี่ยเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับสูบบุหรี่นะครับโดยได้รับการตรวจนะครับพบว่ามีระดับคอเลสเตอรอลนะครับได้ค่าเท่ากับ225มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับระดับความดันโลหิตเท่ากับ140/80นะครับมิลลิเมตรประหลอดนะครับจากนั้นใช้ค่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยมาประเมินโอกาสเสี่ยงค่าก็คือ140นะครับโดยเราจะไปเปรียบเทียบกับตารางสีนะครับหรือว่า color chart นะครับเรามาดูนะครับนายศิลาวุฒินะครับเป็นผู้ป่วยเบาหวานโอเคนะเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับเป็นเพศชายวงกลมไปที่เพศชายนะครับผมสูบบุหรี่ด้วยนะครับอายุ60ปีนะเปรียบเทียบด้านซ้ายมือนะครับ60ปีนะครับและมีระดับคอเลสเตอรอลนะครับเท่ากับ225ซึ่งมันไม่มีค่าตรงๆแล้วก็ประมาณการก็คือ200นะครับผมแล้วก็ความดันโลหิตนะครับตัวบนนะครับอยู่ที่140นะครับจากนั้นนะครับก็ลากเส้นตัดมานะครับให้มันช่องตรงกันนะครับปรากฏว่าตกอยู่ในสีส้มนะครับผมตกอยู่ในสีส้มนั่นก็แปลว่านายศิลาวุฒิเนี่ยในระยะ10ปีข้างหน้านะครับมีระดับความเสี่ยงนะครับอยู่ในระดับที่สูงนะครับอยู่ที่ระหว่าง 20% ถึง 30% เลยนะครับสิ่งที่ควรได้รับก็คือควรได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ติดตามประเมินปัจจัยเสี่ยงนะครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างน้อยทุก3เดือนนะครับแล้วมีการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อยทุก6เดือนนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการประเมินเบื้องต้นนะครับผม
ต่อไปนะครับเป็นการป้องกันในระดับตติยภูมินะครับการป้องกันในระดับตติยภูมิเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคนะครับเพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูนะครับการวางแผนนะครับการจำหน่ายผู้ป่วยนะครับการให้คำแนะนำหรือแม้กระทั่งการมาตรวจตามนัดนะครับซึ่งเป็นการชะลอการดำเนินโรคนะครับการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับผมโอเคนะครับก็เมื่อกี้ก็พูดไปสำหรับระดับการป้องกันนะครับก็จะประกอบด้วย3ระดับนะครับอย่างที่กล่าวไปมีระดับปฐมภูมินะครับทุติยภูมิแล้วก็ตติยภูมินะครับต่อไปนะครับก็จะมาดูเกี่ยวกับบทบาทนะครับของนักวิชาการสาธารณสุขนะครับในการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดครับเรามาดูหน่วยงานนะครับและผู้ที่มีบทบาทในการป้องกันแล้วก็ควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับหน่วยงานแรกนะครับที่เรารู้จักกันเลยก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีบทบาทอะไรนะครับมีบทบาทในการกำหนดนโยบายนะครับกำหนดเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงนะครับเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็พัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์ให้มีคุณภาพนะครับผมแล้วก็หน่วยงานที่2นะครับก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่าสปสช.นะครับก็จะมีบทบาทนะครับในการสนับสนุนงบประมาณนะครับในการจัดบริการต่างๆครับ3นะครับก็คือแพทย์พยาบาลเทคนิคการแพทย์เภสัชกรและนักกายภาพบำบัดนะครับบทบาทก็คือมีบทบาทในการประเมินความเสี่ยงนะครับวินิจฉัยโรคนะครับรักษาฟื้นฟูแล้วก็ให้ทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คืออสม.นะครับหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับบุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีบทบาทนะครับในการแนะนำนะครับให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเข้ารับการประเมินนะครับความเสี่ยงเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องด้วยนะครับผมต่อไปนะครับบทบาทของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับในการป้องกันนะครับโดยลดปัจจัยเสี่ยงนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงคืออะไรนะครับการลดปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็เป็นการป้องกันนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับปัจจัยเสี่ยงที่จะพูดถึงก็คือการสูบบุหรี่นะครับอันนี้ก็คืองดนะครับหรือว่าเลิกไปเลยนะครับการดื่มสุราการงดหวานมันเค็มนะครับการออกกำลังกายนะครับการจัดการความเครียดนะครับโดยบทบาทหน้าที่ของบุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับควรเน้นไปที่กิจกรรมการส่งเสริมป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูด้วยนะครับผมโอเคนะครับการป้องกันนะครับโดยการลดปัจจัยเสี่ยงนะครับตัวอย่างนะครับในการส่งเสริมป้องกันฟื้นฟู1ก็คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเนี่ยก็จะไปรวมถึงการดูแลสุขภาพกายนะครับสุขภาพใจนะครับแล้วก็สุขภาพสังคมด้วยนะครับ2ก็คือการคัดกรองประเมินติดตามนะครับปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นนะครับทั้งในสถานบริการแล้วก็ในชุมชนที่เป็นการคัดกรองแบบเชิงรุกนะครับ3การเข้าร่วมหรือสนับสนุนการดำเนินงานมาตรการทางสังคมนะครับยกตัวอย่างเช่นองค์กรเข้าร่วมกับองค์กรไร้พุงนะครับเข้าร่วมเกี่ยวกับการรณรงค์การสูบบุหรี่นะครับงดดื่มสุราอะไรประมาณนี้นะครับ4นะครับสนับสนุนปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับยกตัวอย่างเช่นตลาดนัดสุขภาพนะครับลานกิจกรรมลานกีฬาอะไรประมาณนี้นะครับ5นะครับประเมินปัจจัยเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก็คืออย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับคนมีการได้รับการประเมินนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมนะครับผมต่อไปนะครับเป็นการป้องกันระยะก่อนเกิดโรคนะครับเป็นการป้องกันระยะก่อนเกิดโรคเนี่ยก็คือเป็นการป้องกันในระยะที่ได้รับปัจจัยเสี่ยงนะครับส่งผลให้เกิดพยาธิสภาพแต่ยังไม่แสดงอาการนะครับเช่นการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนะครับการประเมินโอกาสเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยใช้ไทยซิวิลิสกอร์นะครับแล้วก็การดำเนินงานนะครับในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมนะครับการสนับสนุนการดูแลตนเองนะครับการวางแผนให้คำปรึกษาด้านสุขภาพนะครับผมอันนี้คือเป็นการป้องกันในระยะก่อนเกิดโรคนะครับผมแล้วก็ยังมีการให้คำปรึกษารายบุคคลนะครับในกรณีที่บุคคลนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็ป้องกันโรคนะครับผมการป้องกันในระยะมีอาการนะครับอันนี้คือเป็นการป้องกันที่จะมุ่งเน้นไปเกี่ยวกับการรักษานะครับเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับโดยอาจจะมีการจัดบริการนะครับการรักษาให้สอดคล้องกับระยะหรือว่าอาการนะครับของนั้นๆนะครับการให้การดูแลแบบประคับประคองนะครับอาจจะเป็นในผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะผู้ป่วยติดเตียงนะครับการสนับสนุนในการจัดการตัวเองหรือการช่วยเหลือตนเองนะครับผมนะการป้องกันในระยะที่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับก็คือเป็นการจัดบริการดูแลรักษาให้สอดคล้องตามระยะของโรคนะครับรวมทั้งกับร่วมกับสหวิชาชีพนะครับเช่นแพทย์พยาบาลเภสัชเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดแล้วก็บุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับรวมถึง อสม.ด้วยนะครับผมแล้วก็มีการจัดบริการดูแลเพื่อลดการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับและโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมนะครับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็จะมีการงดการสูบบุหรี่นะครับมีการออกกำลังกายนะครับเพิ่มกิจกรรมทางกายให้อย่างสม่ำเสมอนะครับการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับทานอาหารที่ดีนะครับผมนะลดพวกอาหารที่หวานมันเค็มนะครับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับความดันโลหิตแล้วก็ไขมันในเลือดนะครับมีการจัดการความเครียดนะครับผมงดดื่มสุราแล้วก็หมั่นตรวจสุขภาพประจำปีก็คืออย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับส่วนนี้นะครับก็คือเป็น7สิ่งมหัศจรรย์นะครับที่ทำให้สุขภาพดีของกรมควบคุมโรคนะครับก็จะมี2วัด2ตรวจแล้วก็3ปฏิบัตินะครับวัดแรกนะครับก็คือเป็นการวัดความดันโลหิตนะครับก็คือให้มันอยู่ที่120/80นะครับถือว่ามีความเหมาะสมนะครับวัดที่2ก็คือวัดน้ำหนักนะครับก็คือควรให้น้ำหนักเนี่ยที่อยู่ในเกณฑ์นะครับก็คือดัชนีมวลกายเนี่ยไม่ควรเกิน23นะครับ2ตรวจนะครับตรวจที่1ก็คือตรวจระดับไขมันในเลือดนะครับก็คือผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยควรหมั่นตรวจระดับไขมันในเลือดนะครับนะตรวจที่2ก็คือตรวจระดับน้ำตาลในเลือดนะครับก็คือผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีนะครับผมแล้วก็3ปฏิบัติมีอะไรบ้างนะครับก็คือปฏิบัติด้านแรกก็คือด้านโภชนาการนะครับควรรับประทานอาหารให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ลดพวกหวานมันเค็มนะครับแล้วก็ปฏิบัติที่2ก็คือการออกกำลังกายนะครับต้องมีความสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการสูบบุหรี่ก็คือควรงดนะครับหรือว่าเลิกสูบบุหรี่ไปเลยนะครับผมโอเคครับสรุปนะครับในตอนที่2การควบคุมป้องกันนะครับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแนวทางการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับจะต้องเน้นไปที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะครับทั้งการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับระดับทุติยภูมินะครับแล้วก็ระดับตติยภูมินะครับรวมถึงการค้นหานะครับภาวะเสี่ยงนะครับหรือผู้ที่เป็นโรคนะครับตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมแล้วก็ป้องกันลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆลดความพิการนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับเป็นผู้ให้บริการแบบองค์รวมนะครับรวมทั้งด้านกายนะครับด้านจิตใจนะครับด้านสุขภาพสังคมแล้วก็สุขภาพจิตวิญญาณนะครับโดยต้องอาศัยความร่วมมือกับสหวิชาชีพ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์
1: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมสำหรับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานและบทบาทของพนักงานอัยการครับและวันนี้ครับเราอยู่กับท่านอัยการเบญจรัตน์เนติโพอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมเราก็มาเริ่มพูดคุยกันเลยก่อนนะครับว่าในบทบาทหน้าที่ของอัยการนะครับมีอะไรบ้างครับในกระบวนการยุติธรรม
3: ค่ะภารกิจหลักของพนักงานอัยการเรานะคะมี3ภารกิจหลักเลยก็คือว่า1คืออำนวยความยุติธรรมนะคะการอำนวยความยุติธรรมนี่ก็คือหลักๆ ก็คือในคดีอาญานะคะอันนี้เราพูดเป็นสโคปกว้างก่อนแล้วก็อันที่2ภารกิจหลักที่2ของเราก็คือว่ารักษาผลประโยชน์ของรัฐก็ในเรื่องของการแก้ต่างว่าต่างให้กับหน่วยงานของรัฐแล้วก็ในเรื่องของการตรวจร่างสัญญาให้กับหน่วยงานของรัฐนะคะทั้งหมดแล้วก็อันที่3นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนค่ะเป็นงานที่เราจะเข้าถึงกับทางประชาชนได้มากที่สุด
1: นี่ก็คือภาพกว้างที่ทำให้เราเห็นถึงบทบาทและหน้าที่ของทางอัยการนะครับก็ในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับบทบาทเกี่ยวกับกำนวยความยุติธรรมในคดีอาญาครับจันเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็บทบาทในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนนะคะก็คือในคดีอาญาค่ะเมื่อเรารับสำนวนสอบสวนจากพนักงานสอบสวนแล้วนะคะเราก็จะมาตรวจดูสำนวนทั้งหมดเลยว่าพยานหลักฐานเนี่ยเพียงพอไหมถ้าเกิดว่าเราพิจารณาแล้วเนี่ยค่ะเห็นว่าพยานหลักฐานเนี่ยยังไม่เพียงพอเราก็มีอำนาจในการสั่งสอบเพิ่มเขาเรียกว่าสั่งสอบสวนเพิ่มเติมให้พนักงานสอบสวนเนี่ยค่ะไปดำเนินการค้นหาข้อเท็จจริงตามประเด็นที่พนักงานอัยการเนี่ยสั่งสอบสวนเพิ่มเติมไปและเมื่อเราได้ผลกลับมาแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะนำมาพิจารณาว่าประกอบกันทางสำนวนเลยว่าพยานหลักฐานเนี่ยนะคะเพียงพอฟ้องไหมแล้วถ้าเรารู้สึกว่าพยานหลักฐานเนี่ยค่ะดูทุกๆอย่างแล้วเนี่ยไม่เพียงพอฟ้องเราก็จะมีอำนาจเลยในการสั่งไม่ฟ้องอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการที่จะ

0: ลดขั้นตอนที่จะขึ้นสู่ชั้นศาลโดยที่เราก็จะมีอำนาจในการสั่งไม่ฟ้องแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานเนี่ยเพียงพอฟ้องนะเราก็จะมีความเห็นควรสั่งฟ้องแล้วก็จะส่งสำนวนเนี่ยค่ะไปยังชั้นศาลก็จะมีการเบิกความในชั้นศาลแล้วก็จะมีการเรียกพยานบุคคลต่างๆรวมถึงพนักงานสอบสวนที่ถือว่าเป็นผู้เริ่มต้นในการทำสำนวนทำสำนวนคดีมาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็จะมีการเบิกความเราในฐานะพนักงานอัยการนะคะก็จะมีหน้าที่นำพยานเข้าสื่อมาค่ะในชั้นศาล
1: ตรงนี้เรียนถามอาจารย์นิดว่าการใช้ดุลพินิจตรงนี้ว่าพยานหลักฐานเพียงพอไหมที่จะสั่งสอบสวนเพิ่มต่างๆเนี่ยมันอยู่ในดุลพินิจของพนักงานอัยการแต่ละท่านด้วยหรือเปล่าฮะหรือมันเป็นต้องดูเอาตัวอะไรเป็นตัวจับตัวองค์ประกอบของความผิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ใช้ดุลพินิจไง
0: ครับใช้อันนี้คือเป็นดุลพินิจของพนักงานอัยการแต่ละท่านแต่ว่าโดยหลักแล้วเราก็จะดูจากข้อเท็จจริงที่อยู่ในสำนวนคดีว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นเนี่ยค่ะเข้าองค์ประกอบความผิดหรือไม่เพราะบางอย่างเนี่ยค่ะพอมันไม่เข้าองค์ประกอบความผิดแล้วถ้าเรายังไม่สามารถหาพยานหลักฐานเพื่อที่ให้เข้าองค์ประกอบความผิดได้เนี่ยการที่เรายื่นฟ้องไปเนี่ยนะคะแล้วศาลมีคำสั่งว่าศาลมีคำพิพากษาค่ะว่ายกฟ้องเราฟ้องใหม่ไม่ได้นะคะมันจะถือเป็นฟ้องซ้ำบางกรณีที่เราจะได้ยินประจำว่าเฮ้ยทำไมอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีบางทีดังๆนะคะอย่างช่วงนึงที่เป็นคดีที่เกี่ยวกับที่แพทย์ที่ฆ่าหันศพอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพนักงานอัยการเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีระยะเวลาในการควบคุมตัวแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะต้องคือมันมีระยะเวลาจำกัดอะค่ะแล้วพยานหลักฐานมันไม่เพียงพอเราก็เลยบอกว่าสั่งไม่ฟ้องไปก่อนเพราะสั่งไม่ฟ้องเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะเอาเรียกสำนวนขึ้นมาถูกต้องค่ะคือเมื่อมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเข้ามาในสำนวนคดีแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำมาพิจารณาอีกครั้งแล้วก็มีความเห็นสั่งฟ้องไปได้อีกอันนี้ก็คือจะเป็นข้อดีของการที่สั่งไม่ฟ้องไปตั้งแต่ต้นแต่บางครั้งเนี่ยค่ะประชาชนเขาก็จะไม่เข้าใจว่าไอ้ข่าวดังขนาดนี้ผิดเต็มๆทำไมยังไม่ฟ้องเพราะว่าบางครั้งเนี่ยข้อเท็จจริงหรือเราไม่สามารถหาพยานหลักฐานให้มาครบค่ะไม่มีน้ำหนักเพียงพอเราก็จะรอจนกว่าพนักงานสอบสวนจะไปดำเนินการหาไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยด้วยระยะเวลาจำกัดของคดีนั้นๆในเรื่องของการควบคุมตัวเอ่ยอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะการที่สั่งไม่ฟ้องไปมันจะมีประโยชน์มากกว่าที่จะสั่งฟ้องแล้วศาลยกฟ้อง
2: ครับเพราะเนี่ยมัน
1: ก็เป็นผู้กรองให้ก่อนเลยนะ
0: ใช่ค่ะเราจะเป็นผู้กรองให้ส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าพนักงานสอบสวนมีความเห็นอย่างไรเราตามหมดไม่ใช่นะคะเราจะเป็นเหมือนกับว่าคัดกรองอีกครั้งนึงก่อนที่จะขึ้นสู่ศาลนะคะ
2: ในบทบาทหน้าที่ตรงนี้นะครับเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญานะครับก็จะมีทั้งอำนาจในการที่จะขอสอบเพิ่มจากพนักงานตำรวจที่ทำสำนวนใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็คือบทบาทอัยการก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมในกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงตรงนั้นได้ถูกไหม
0: ครับค่ะเพราะตอนคือกระบวนการเราเนี่ยยังไม่ใช่เป็นระบบไต่สวนที่ให้อำนาจของพนักงานอัยการเข้าไปดำเนินการสอบสวนได้ตั้งแต่ต้นนะคะมันก็จะมีอยู่แค่บางกรณีเองที่สามารถทำได้อะค่ะ
1: จริงๆแล้วอยากนะครับอยากเข้าไปสอบสวนเอง
0: คือจริงๆอะถ้าถามว่าอย่างต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นได้เลยจากในหนังเนี่ยค่ะว่าพนักงานอัยการเขาเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมตั้งแต่ต้นในชั้นสอบสวนถามว่าดีไหมมันดีเพราะว่าเราจะได้เห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นเลยคือมีสามารถมีบทบาทหน้าที่แล้วก็ไปรวบรวมคือตั้งแต่ต้นมันก็จะเห็นอะไรใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเราเห็นแต่ในสำนวนที่เป็นเปเปอร์แล้วอะค่ะแต่ถามว่าตอนนี้มันก็ยังมีข้อขัดข้องนิดหน่อยคือว่ากำลังคนเราอะมีไม่พอพนักงานอัยการทั่วประเทศเนี่ยเรามีอยู่แค่มา 3,000 กว่าท่าน
1: นะคะใช่แต่ว่าภารกิจตัวนี้มาจะไหวไหม
0: ก็ไม่สามารถทำได้หมดแต่ตอนนี้เราก็จะมีที่เข้าที่ต้องเข้าร่วมอะค่ะตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็คือเข้าร่วมในเรื่องของการชันสูตรพลิกศพอะค่ะหรือว่าการสอบสวนเด็กอันนี้ก็คือเป็นการที่อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดเป็นการที่ดูว่าประชาชนจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดในการที่เหมือนกับมีอีกหน่วยงานนึงมาช่วยในการที่เหมือนกับเช็คแอนด์บาลานซ์ว่าไม่ได้มีหน่วยงานใดหน่วยงานนึงมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะตรงนี
2: ้ครับผมนั่นก็ถือว่าเป็นภาระงานที่ยุ่งแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความยุติธรรมเป็นอย่างมากเลยนะครับ
1: บทบาทที่สำคัญ
2: ครับแล้วก็สำหรับในช่วงบัลลังก์คุณธรรมก็หมดเวลาลงแก่เพียงเท่านี้นะครับน่าเสียดายมากเลยยังมีรายละเอียดที่เรายังอยู่กับท่านอาจารย์เบญจรัตน์ในครั้งต่อไปอีกนะครับ

0: รับวันนี้เรา3คนก็ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: อัยการคือเจ้าพนักงานของรัฐที่มีหน้าที่รวบรวมสำนวนคดีจากเจ้าพนักงานสอบสวนหรือตำรวจแล้วรับมาดำเนินการต่อว่าจะฟ้องไปชั้นศาลหรือไม่ถ้าสั่งฟ้องอัยการก็จะเป็นทนายฝ่ายโจทย์ในการดำเนินคดีฟ้องเอาผิดจำเลยหรือผู้ต้องหาในคดีนั้นๆไปโดยอำนาจหน้าที่ของอัยการก็จะแตกต่างไปตามรูปคดีและในแต่ละประเทศด้วย
2: ช่วง
1: ผู้หญิงรู้ได
2: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
1: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
3: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงผู้หญิงรู้ได
4: ้ผู้ชายรู้ดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนค่ะพี่ออยและพี่แนนนะคะก็จะมาเป็นเปรียบเสมือนเทรนเนอร์นะคะพี่ออย
3: ค่ะ
4: แต่ว่าเราไม่ใช่เทรนเนอร์ในการออกกำลังกายค่ะไม่ใช่แบบอัพแอนด์ดาวน์นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นเทรนเนอร์คือที่ปรึกษากฎหมายให้น้องๆนะคะที่มีปัญหาข้อขัดข้องใจในทางกฎหมายนะคะซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในซอยเดิมเลยค่ะชื่อซอยหันษาค่ะพี่ออย
3: หันษาสมชื่อจริงๆค่ะ
4: ใช่ค่ะซึ่งซอยเนี้ยก็จะมีเรื่องราวมากมายนะคะให้เราได้รับชมกันวันนี้เรามีตัวอย่างละครจากซอยหันษาค่ะเราไปรับชมกันเลยค่ะ
3: ค่ะ
5: เป้วันนี้อย่าลืมมาอุดหนุนฉันนะ
6: มาอุดหนุนทุกวันนั่นแหละปะโทจะมาเรียกทำไมอ่ะส่งลูกค้าอยู่เออเรียบร้อยครับถึงที่แล้วนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับแม่
7: ว้ายตายแล้วมาแล้วเลยตัวเองนั่งรอก่อนนะอุ้ยวันนี้ลูกค้าเยอะจังเลยเนี่ย
8: สาวเดือนหน้าพี่ลาพักไว้พี่วางแผนไว้ว่าจะพาสาวเนี่ยไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาไปที่ไกลๆเลยนะ
9: อุ้ยดีค่ะ
8: ว่าแต่ว่าเหอะตอนเนี้ยพ่อพี่ป่วยหนักอะอยู่โรงพยาบาลเงินเดือนพี่ก็ยังไม่ออกพี่กล่าวว่าจะขอยืมสาวสัก 20,000 ก่อนนะไปรักษาตัวพ่อพี่ไง
9: อ๋อได้ค่ะไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะรีบจัดการให้เลยค่ะ
8: งั้นพี่กลับก่อนนะไปดูพ่อ
9: เอ้าจะรีบกลับแล้วเหรอคะเพิ่งมาเองอ่ะ
8: ก็ไม่มีใครเฝ้าเขาอ่ะที่โรงพยาบาลอ
9: ยู่อีกแป๊บนึงไม่ได้หรอ
8: พี่รีบอ่ะครับนะไว้ข้างหน้า
9: ได้ค่ะเดี๋ยวไปส่งนะคะ
6: เจ๊นี่ข้าวเหนียวหรือแตงเมเนี่ยเหนียวเกิน
5: กินกินไปเถอะน่าอิจฉาจังเลยน้องมีหนุ่มๆมาจีบซะด้วย
10: หวานชื่นเชียว่าไปเออแต่ฉันว่าด็อกเตอร์บอยคนนี้เขาแปลกๆหรือเปล่าก็ไม่รู้จะมาหลอกฉันหรือเปล่าคือครั้งก่อนนะก็ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเขาบอกว่าลืมกระเป๋าตังค์ก็ให้ฉันเป็นคนออกทั้งหมดเลยแล้วคราวนี้ก็บอกว่าพ่อป่วยขอยืมเงิน 20,000 เนี่ยเขาจะหลอกฉันหรือเปล่าอ่ะ
11: แล้วไปรู้จักกันได้ยังไงเนี่ย
10: ก็รู้จักทางไลน์นี่แหละแล้วเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะโปรไฟล์เนี่ยใส่ชุดข้าราชการหูอย่างเท่เลย
11: งั้นแบบนี้มั้ยเราลองมาสืบประวัติอาจารย์คนนี้ดูว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าร
12: สชาติดีนะเนี่ยปลาเนี่ย
11: จ่ายตังค์ด้วยนะ
12: จ่ายตังค์นะ
8: สาวพี่มาแล้วจ้ะ
5: ว้าว
12: ดูๆบานเลยบานเลยบานทันทีเลย
8: วันนี้พี่มีข่าวดีมาบอกด้วยนะพี่ได้เลิกแต่งงานมาแล้วคิดคำนวณคร่าวๆเงินที่ใช้ในการแต่งงานเนี่ยสักประมาณ 200,000 พี่กะว่าให้สาวไปก่อนอ่ะ
10: อุ๊ยแต
8: ่เดี๋ยวแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่จะรีบเคลียร์ให้เลยจ้ะ
10: ถ้ามันเยอะนะพี่เราช่วยออกคนละครึ่งดีไหม
8: โถสาวก็พี่บอกแล้วไงว่าตอนนี้พี่ลำบากเรื่องเงินจริง
10: ๆงั้นขอเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันนะ
11: วันนี้พี่สาวหายไปไหนเนี่ยเงียบจังที่ร้านดูดิ
6: จะไปไหนล่ะก็คงจะไปไหนกับไหนกับแฟนเขาดิข้าวใหม่ปลามันก็อย่างเงี้ยแหละ
11: ใหญ่พูดถึงแฟนเขาเลย
12: ยังไงไงไม่ต้องพูดมากนะเขาฉันไม่เปรี้ยวไม่หวานนะ
10: พวกเธอเอ้าด็อกเตอร์ของฉันน่ะเขาหายไปไหนก็ไม่รู้ไลน์ไปก็ไม่ตอบโอ๊ยเครียดอ่ะ
11: โอ๊ยนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะพี่สาว

0: พี่อ่ะโดนหลอกแล้ว
1: โดนหลอกชัวร์ละหล่อนรับรองว่าชัวร์ 100% หล่อนโดนหลอกแล้วล่ะย่าตัวเอง
2: คุณครูลิลลี่เนี่ยช่วยให้คำปรึกษาน้องสาวซะหน่อยมา
1: ได้จ้ะเป๊จ๋านี่มีปัญหาต้องปรึกษาลิลลี่สิ
2: เออนั่งก่อน
0: เอาไม่ทำได้ไม่นั่งเก้าอ
1: ี้เป๊เนี่ยชอบแกล้งหนูอยู่เรื่อยเลยอ่ะนี่
3: คิดจังเลย
0: ทำไงดีอ่ะ
4: ขอบใจเขาหน่อยสิ
1: ใจเย็นทุกปัญหามีทางแก้ไขจากตัวเอง
0: อย่างนี้ต้องไปฟ้องพี่ออยพี่แนนแล้วแหละเนาะช่วยหน่อยค่ะ
5: ค่ะใจเย็นๆนะคะคุณสาว
6: ค่ะน้องแซนดี้นี่อินมากนะคะ
5: ถึงขั้นตกเก้าอี้เลยทีเดียว
6: ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามให้นะคะว่าเนี่ยคุณสาวเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างกับเรียกค่าเสียหายไหมเกิดอะไรขึ้นกับเขาถูกหลอกขนาดนี้นะคะ
5: เจอกันบ่อยเนาะสมัยนี้
6: ใช่ค่ะ เราจะเห็นได้ตามข่าวเลยนะคะว่าจะมีการหลอกลวงอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะคะไม่ว่าจะหลอกผ่านทางไลน์บ้างหลอกผ่าน
5: หรือมีเมลส่งมาก็เคยเจอคนรู้จักก็เคยเจออยู่บ้าง
6: ในกรณีนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นการหลอกลวงใช่ไหมคะ
5: เป็นการช่อโกงเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดหลอกมาแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการช่อโกงไว้ก่อนนะคะผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะคะมาตรา341นะคะเป็นเรื่องการช่อโกงก็คือไม่ได้บอกความจริงนะคะหรือว่าปกปิดข้อเท็จจริงนะคะที่ควรแจ้งนะคะเหล่านี้ถ้าได้ข้อเท็จจริงอย่างนี้นะคะคือถือว่าผิดช่อโกงทั้งหมดนะคะซึ่งกรณีการผิดช่อโกงเนี่ยนะคะถือเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะดำเนินคดีหรือจะฟ้องร้องอะไรเนี่ยจะต้องไปแจ้งความก่อนภายใน3เดือน
6: นะคะไม่ฉะนั้นก็คือจะขาดอายุความใช่ไหมคะพอมันเป็นความผิดส่วนตัวเนี่ยก็คือหมายความว่าถ้ามีการตกลงคุยกันได้เคลียร์กันได้ทางผู้ชายเอาเงินมาคืนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เรียกว่าเป็นคดีที่ยอมความได
5: ้
6: ก็คือคดีก็จบนะคะ
5: แต่ถ้าไม่ได้ก็ฟ้อง
6: ทีนี้เวลาที่เราหลอกจัดงานแต่งงานเนี่ยนะคะเราต้องดูก่อนค่ะว่าในกรณีเนี้ยถ้าสมมติว่าเป็นฝ่ายชายมาหลอกฝ่ายหญิงใช่ไหม
5: เหมือนในเรื่อง
6: ในเรื่องก็คือฝ่ายชายเนี่ยมาหลอกฝ่ายหญิงด็อกเตอร์รูปหล่อนะคะมหาวิทยาลัยชื่อดัง เอ๊ยยังไงนะคะแล้วก็มาหลอกฝ่ายหญิงนะคะแล้วถ้าสมมติว่าหลอกให้จะแต่งงานด้วย
5: หลอกให้รัก
6: แล้วจากไป เอ๊ยยังไงนะคะพอเสร็จปุ๊บนะคะพอเสร็จปุ๊บถ้ามันมีการจัดงานแต่งงานกันจริงๆนะคะคือมีการหมั้นเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะคือโดยปกติค่ะก่อนการที่จะแต่งงานกันก็จะมีการพิธีหมั้นหมายถ้าสมมติว่ามีการหมั้นแล้วคือมีการมอบของหมั้นกันอะไรกันอย่างนี้นะคะ
5: หมั้นก็ต้องมีของหมั้น
6: ใช่ค่ะแต่ว่าของหมั้นเนี่ยมันจะเป็นของที่ฝ่ายชายให้กับฝ่ายหญิงนะคะพี่ออยเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าถ้าเหตุเกิดขึ้นดังกล่าวถ้าเป็นฝ่ายชายหลอกฝ่ายหญิง
5: ค่ะ
6: มันก็คือเป็นกรณีที่ทำให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเสียหายเพราะฉะนั้นฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนที่ฝ่ายชายเนี่ยผิดสัญญามั่นได
5: ้
6: นะคะก็คือเป็นกรณีที่ถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นเช่นถ้าสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะอย่างน้องสาวเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเขาลาออกจากงานหรือว่าปิดกิจการร้านค้าของเขาเลยเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาอยู่กับดร.หนุ่มคนนี
5: ้ตั้งใจเอาง่ายๆตั้งใจว่า คุณพี่คุณเจ้าบ่าวจะเลี้ยงแน่
6: จะมีแฟนแล้วนะคะจะมีสามีแล้วนะคะฉันลาออกจากงานทุกอย่าง
5: ออกเตรียมตัว
6: นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความเสียหายกับเขาเขาบอกว่าไอ้ค่าเสียหายต่างๆเหล่านี้ค่ะฝ่ายหญิงสามารถเรียกได้นะคะพี่ออยรวมถึงค่าจัดเตรียมงานด้วยหมายความว่าถ้าสมมติว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไปจองโรงแรมไปซื้อชุดแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: กี่หมื่นกี่แสนแล้วสุดท้ายต้องบอกสุดท้ายคือไม่ได้แต่ง
6: ใช่
5: ก็คือฝ่ายหญิงเรียก
6: สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนตรงนี้ได้ก็คือที่เป็นกรณีที่เรียกค่าทดแทนที่ผิดสัญญามั่นนะคะแล้วกลับกันค่ะถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที
5: ่ฝ่ายหญิง
6: หลอกชายก็คือมีการมั่นให้มามั่นหมายกันเนี่ยแหละพี่อ้อยก็คือฝ่ายชายเนี่ยเขาก็ต้องส่งมอบของมั่นให้หญิงใช่ไหมสมมติว่าเป็นแหวนเพชร1วงทอง10บาทยกตัวอย่างมามั่นและสุดท้ายหญิงไม่ยอมแต่งงานคือเราต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่งงานนะที่นี้เนี่ยก็คือจดทะเบียนสมรสเน
5: า
6: ะพี่ออยนะคะ
5: ไม่ใช่จัดงาน
6: ไม่ใช่จัดงานอย่างเดียวนะคะก็คือจดทะเบียนสมรสคือจะมีการแต่งงานในอนาคตก็คือสมรสในอนาคตคือจดทะเบียนสมรส
5: สัญญามั่นแปลว่าสัญญาว่าจะแต่ง
6: ใช่
5: สัญญาว่าจะไปจดทะเบียนนั่นเอง
6: เนี่ยแหละค่ะ
5: แต่ถ้าใครทำไม่ได้อีกฝ่ายนึงก็เรียกค่าสินไหม
6: ทดแทนได้แต่ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเนี่ยผิดสัญญามั่นฝ่ายหญิงก็คือต้องคืนของมั่นให้ฝ่ายชายด้วยเพราะฉะนั้นไอ้แหวนเพชรกับทองที่ฝ่ายชายให้มาฝ่ายหญิงต้องคืนให้ผู้ชายด้วยค่ะแล้วฝ่ายชายเนี่ยก็

0: ีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนในกรณีที่ผิดสัญญามั่นได้นะคะ
1: ได้อีก
0: ใช่ค่ะ
1: จากของที่เขาคืนแล้ว
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราต้องดูก่อนค่ะว่าใครเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็ผิดสัญญาอะไรผิดสัญญามั่นหรือว่าผิดแล้วต้องเพิ่มประเด็นเพิ่มประเด็นนิดนึงค่ะพี่ออยว่าในการที่ผิดสัญญามั่นเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะฟ้องให้อีกฝ่ายนึงอ่ะมาแต่งมาแต่งงานกับตนเองได้ไหมมาจดทะเบียนสมรสได้ไหม
1: เราทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ศาลไม่สามารถ
0: หรือว่าจะทำจริงหรือยังไงอย่าเพิ่งตื่นเต้นขนาดน
1: ั้นเอาหนูว่าทำได้ศาลไม่สามารถบังคับจิตใจใครได้ขนาดนั้นนะคะได้แค่เรียกเงินคืนเท่านั้นเอง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าผิดสัญญามั่นไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องต่อศาลให้บังคับอีกฝ่ายนึงเนี่ย
1: ให้มาจับมือเขาจดทะเบียนทำไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ได้คำตอบให้น้องสาวไปแล้วนะคะว่ากรณีนี้ก็ฟ้องช่อโกงได้เลยค่ะ
1: ค่ะอย่าลืมไปแจ้งความนะคะ
0: ค่ะ
2: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
3: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายนะคะอาจารย
5: ์ครับ
4: อาจารย์ครับวันนี้มีคนมาสั่นกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์แต่เช้าเลยค่ะ
5: นี่ผมยังไม่ได้ตื่นเลยนะน่ะมีใครมาสั่นกระดิ่งแต่เช้าเลย
4: มีค่ะอาจารย์คะเพราะว่าวันนี้ท่านผู้ชมที่มาสั่นแต่เช้าเพราะมีเรื่องด่วนค่ะอาจารย
5: ์อ้าวเรื่องอะไรล่ะ
4: ก็แหมจะไม่ด่วนยังไงคะอาจารย์ท่านผู้ชมทำบัตรประจำตัวประชาชนหายค่ะอาจารย
5: ์อ้าวก็ไปทำใหม่ไปแจ้งความเป็นหลักฐานไว้มันก็ใช้ได้แล้ว
4: โอ้ท่านผู้ชมบอกว่าไปแจ้งความแล้วทำบัตรใหม่ได้มาแล้วแต่คันนี้ที่ถามอาจารย์เพราะกังวลค่ะอาจารย์คะกังวลว่าถ้าเกิดบัตรเก่าของท่านผู้ชมเนี่ยมีคนเก็บได้อะคะอาจารย
5: ์
4: เสร็จแล้วเอาไปทำธุรกรรมที่มันผิดกฎหมายอาจารย์แล้วอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องรับผิดชอบด้วยไหมเนี่ยค่ะว่ามันก็น่ากังวลนะคะถ้าเราทำบัตรหายนะจ๊ะเน
5: า
4: ะ
5: ไปทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
4: ใช่ค่ะ
5: หรือไปก่อกรรมทำเข็น
4: นั่นนะคะอาจารย์อ
5: าชญากรรม
4: ใช่
5: ไปยิงใครตายเปรี้ยง
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็ทิ้งบัตรประชาชนไว
4: ้โอ้ยตายเลยอาจารย์นะคะเนี่ย
5: หรือไปค้ายาเสพติดแจ้งทำบัตรหล่นไว
4: ้กลายเป็นคนนี้เลยอาจารย
5: ์ก็น่าคิดนะ
4: ค่ะอาจารย
5: ์แต่เมื่อพูดถึงธุรกรรมเช่นอาจจะเอาไปซื้อโทรศัพท
4: ์
5: เอาบัตรประชาชนแล้วก็เซ็นยิกยิก
4: เป็นหนี้เขาไว
5: ้หรือไม่งั้นก็เอาไปทำบัตรเครดิตเดี๋ยวนี้ก็มีเหมือนกัน
4: ค่ะอาจารย์
5: บางคนนอนไม่คู่รู้ไม่เห็นอ้
4: า
5: วเฮ้ยมีหนี้บานตะเกียงเลย
4: ใช่ค่ะ
5: มีคนไปทำบัตรเครดิตอย่างนี้เป็นต้นเอาละเมื่อกี้นี้อาจารย์ถามว่า
4: ค่ะ
5: กรณีอย่างนี้เราต้องรับผิดหรือเปล่า
4: ใช่ค่ะอาจารย
5: ์ตอบเลยครับท่านผู้ชมไม่ต้องตื่นเต้นเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นแต่ประการใด
4: อ๋อค่ะ
5: เพราะว่าเราไม่ได้ไปทำ
4: ค่ะ
5: เราไม่ได้ไปทำธุรกรรม
4: ค่ะ
5: เราไม่ได้ทำผิดอะไรกฎหมาย
4: ค่ะ
5: เราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใคร
4: อืมค่ะอาจารย์
5: ไอ้คนที่มันไปทำนั่นก็คือไอ้วายร้าย
4: อ๋อค่ะอาจารย
5: ์ที่เอาบัตรประชาชนของเราเนี่ยไปทำและที่สำคัญปลอมลายเซ็นเราอีก
4: นั่นแหละค่ะอาจารย
5: ์เราไม่ได้ไปทำอาจารย์ว่าไหม
4: ใช่ค่ะ
5: เราไม่ไปได้ทำ
4: จะมาให้เรารับผิดยังไง
5: ดังนั้นเมื่อใครทำ
4: ค่ะ
5: คนนั้นก็ต้องรับผิด
4: อ๋อค่ะ
5: เราอาจจะดำเนินคดีกับไอ้คนนั้นเนี่ยหลายข้อหาเลยอาจารย
4: ์
5: ปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมเอาลายทรงลายเซ็นต่างๆทั้งหมดไปใช้
4: ค่ะ
5: รวมทั้งบริษัทต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนกับไอ้วายร้ายคนนี
4: ้
5: ก็เล่นงานไอ้วายร้ายนี้ได้นะฮะ
4: ค่ะอาจารย
5: ์เอาละเรื่องเหล่านี
4: ้
5: มีตัวอย่างเยอะ
4: ค่ะ
5: อย่างที่ผมพูดเนี่ยอาจจะฟังดูว่าง่าย
4: ค่ะ
5: เราไม่ต้องรับผิดอะไรหายแล้วก็แล้วไปนะฮะ
4: ค่ะ
5: ไม่ได้นะครับเบื้องต้นเมื่ออาจารย์ไปทำบัตรประชาชนใหม่มีการแจ้งโกงแจ้งความแล้วอ
4: ัน
5: นี้มันเป็นหลักฐานแต่เดี๋ยวนี้การทำบัตรประชาชนอาจารย
4: ์ค่ะ
5: เขาไม่ต้องไปแจ้งความ
4: อ๋อค่ะ
5: ไม่ต้องไปแจ้งว่าบัตรหาย
4: ค่ะ
5: พอบัตรประชาชนมันจะหายหรือมันจะชำรุดหรือไปทำบัตรใหม่ด้วยประการใดเนี่ย
4: ค่ะ
5: เขาบอกไปที่เขตทำได้เลย
4: อ๋อ
5: แล้วเดี๋ยวนี้รวดเร็วทันทีทันใดทันใจมากนะ
4: ค่ะ
5: แต่กรณีอย่างนี
4: ้ค่ะ
5: เพื่อป้องกันเขาเรียกว่าวัวหายแล้วมาล้อมคอกภายหลังนี่ไม่ไหวละ
4: ค่ะ
5: เพราะนั้นแนะนำเลยนะครับ
4: ค่ะ
5: ถ้าบัตรประชา

0: ชาชนของท่านผู้ใดหายแม้ว่าท่านจะไปทำเองแล้วได้ก็ตามแต่ควรจะไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานว่าบัตรประชาชนเรานั้นได้หายไปเมื่อนั่นเมื่อนี
1: ่
0: และบัตรนี้เราได้ทำบัตรประชาชนใหม่เรียบร้อยแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ดีกว่านะคะอาจารย์ดีกว่าไม่แจ้ง
0: โอ้อย่างนี้มันคือหลักประกันชัดๆ
1: ใช่ค่ะ
0: เวลามีเรื่องมีราวอะไรขึ้นมา
1: ค่ะ
0: เราก็เอาประจำวันฉบับนี้ไปอ้างได้ไปอิงได้แล้วมันเป็นเอกสารราชการอาจารย์
1: จริงด้วยอาจารย
0: ์ดีกว่าที่เราบอกเฮ้ยเราทำใหม่แล้วนู่นนี่นั่นเรารู้เห็นเป็นใจกับไอ้วายร้ายหรือเปล่ากว่าจะเอาตัวรอดเหนื่อย
1: ใช่ค
0: ่ะแต่ถ้าทำอย่างนี้ชัวร์ชัดเจน
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: โอ้ยท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ได้รับคำตอบแล้วนะคะถึงแม้เขาจะบอกไม่ต้องไปแจ้งความแต่อาจารย์แนะนำว่าแจ้งความมาดีกว่าไม่แจ้งถูกไหมคะเพราะไม่งั้นแล้วจะได้ใช้เป็นหลักฐานได้นะคะแหมวันนี้เราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: บัลลังก์คุณธรรม
1: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมายติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์วิทยากรรับเชิญคือท่านเบญจรัตน์เนติโภอัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุดมาร่วมพูดคุยบทบาทหน้าที่อัยการเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของรัฐค่ะช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบพี่ออยและพี่แนนนะคะสองท่านจะมาเป็นเทรนเนอร์ในเรื่องกฎหมายต่างๆที่ผู้นั้นกระทำผิดเสียหายจากกรณีที่หลานชายป้าแป๊กได้กระทำพรากผู้เยาว์หลานสาวแจงซึ่งมีอายุ 14-15 ปีค่ะพี่ออยและพี่แนนนั้นจะมาให้คำตอบกับเรานะคะว่าหลานชายป๊อกแป๊กนั้นมีความผิดอย่างไรบ้างในคดีพรากผู้เยาว์ค่ะช่วงกระดิ่งรั่นบ้านทนายพบกับทนายวันชัยสอนสลิและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมานะคะว่าในเรื่องน้องชายถูกรถชนตายค่ะศาลตัดสินให้ฟ้องเรียกค่าเสียหายเต็มจำนวนที่ฟ้องแต่ว่าคู่กรณีนั้นนะคะผัดวันประกันพรุ่งค่ะแล้วก็ไปยื่นอุทธรณ์เรื่องก็เลยไม่จบนะคะกรณีเช่นนี้จะทำอย่างไรเรามีคำตอบค่ะติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel ค่ะ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ค่ะสำหรับตอนที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเข้าใจร่วมรู้สึกนะคะภาษาอังกฤษก็คือ empathic understanding นะคะอันนี้ก็เป็นแปลตรงตัวนะคะอันนี้ก็จะกล่าวถึงความหมายวัตถุประสงค์ของการใช้ความเข้าใจร่วมรู้สึกแล้วก็หลักการแนวทางการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกนะคะแล้วก็ตัวอย่างของการใช้ความเข้าใจร่วมรู้สึกนะคะสำหรับความหมายนะคะก็คือ เป็นความสามารถของผู้ให้บริการปรึกษานะคะในการที่จะเข้าใจในความคิดอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้รับบริการนะคะได้อย่างถูกต้องในลักษณะที่ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะนอกจากนี้ก็ยังต้องมีความไวต่อการความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็ต้องปราศจากการตัดสินนะคะแต่ที่สำคัญก็คือต้องไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีการสื่อสารเพื่อตอบสนองย้อนกลับไปยังผู้รับบริการนะคะให้ได้รับรู้ในความรู้สึกของผู้ให้บริการปรึกษานะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของความเข้าใจร่วมรู้สึกก็คือแบ่งเป็น2ประการด้วยกันก็คือเป็นวัตถุประสงค์สำหรับผู้รับบริการปรึกษานะคะกับวัตถุประสงค์สำหรับผู้ให้บริการปรึกษานะคะในส่วนแรกนะคะก็คือสำหรับผู้รับบริการปรึกษาก็คือเพื่อช่วยกระตุ้นสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เปิดเผยความคิดระบายอารมณ์ความรู้สึกและแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาอย่างอิสระนะคะแล้วก็ช่วยให้เขาเกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราเนี่ยจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขานะคะแล้วก็ให้เขามีความพึงพอใจในกระบวนการปรึกษาแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับเขานะคะแล้วก็เพื่อให้มีความเคารพนับถือในตนเองนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญนะคะที่เราให้เกียรติเขานะคะกระตุ้นให้เขาสำรวจตนเองนะคะแล้วก็มีการเพิ่มการตระหนักรู้นะคะเข้าใจในความรู้สึกที่มันซ่อนเร้นอยู่นะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้แก้ไขความไม่สอดคล้องกันระหว่างเรียเซลกับไอเดียเซลนะคะก็คือตัวตนที่เป็นจริงแล้วก็ตัวตนในอุดมคตินะคะแล้วก็ให้เขามีความพร้อมมีสติในการพิจารณาสาเหตุของปัญหานะคะแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็มีพลังในการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างสำเร็จนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการใช้ความเข้าใจร่วมรู้สึกสำหรับผู้ให้บริการปรึกษาก็คือเพื่อให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยได้เกิดความเข้าใจในโลกทัศน์หรือประสบการณ์ของผู้รับบริการนะคะให้มีความไวในการรับรู้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับบริการแล้วก็สามารถตอบสนองกลับอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เพื่อให้สามารถที่จะตระหนักรู้ในความคิดความรู้สึกของผู้รับบริการแล้วก็เข้าใจความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่นะคะแล้วก็กระตุ้นให้เขาได้สำรวจความคิดความรู้สึกที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในทำให้เขาเกิดการตระหนักรู้แล้วก็เปิดเผยตนเองนะคะเพื่อให้เขามีความยืดหยุ่นทางอารมณ์นะคะมีการปรับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองให้สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับบริการปรึกษานะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยนะคะให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการนะคะเนื่องจากการมีความเข้าใจร่วมรู้สึกเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็จะลดการยุติการให้บริการก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับหลักการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกเนี่ยนะคะประการแรกก็คือผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยก็จะต้องยอมรับผู้รับบริการนะคะไม่ตัดสินแล้วก็ไม่ประเมินหรือว่าวินิจฉัยผู้รับบริการนะคะเราจะต้องรับฟังเขาอย่างกระตือรือร้นนะคะใส่ใจมีความไวแล้วก็ถูกต้องนะคะแล้วก็เข้าใจในความหมายของภาษากายและภาษาพูด
นะคะที่เขาเนี่ยแสดงออกมานะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกออกไปได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องมีความไวทางปัญญาและอารมณ์นะคะต่อผู้รับบริการนะคะเราก็จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นนะคะจากการที่เราสังเกตนะคะแล้วก็การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขานะคะแล้วเราเนี่ยก็จะต้องมีความเข้าใจในโลกของผู้รับบริการนะคะแล้วก็เข้าใจในพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมานะคะแล้วก็ต้องมีความรู้สึกสบายใจนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในสัมพันธภาพในขณะที่เราจะแสดงความร่วมรู้สึกต่อผู้รับบริการนะคะแล้วที่สำคัญก็คือต้องสะสมประสบการณ์ในการแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกต่อผู้รับบริการแล้วก็ต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชาญอย่างเป็นธรรมชาตินะคะสำหรับแนวทางในการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกเนี่ยก็คงจะต้องล้อไปกับหลักของการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกนะคะก็คือผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยก็จะต้องรับฟังแล้วก็สังเกตนะคะมีการใช้เหตุผลมีการแยกแยะการสื่อสารแล้วก็การตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรากับเขาด้วยนะคะแล้วก็ควรจะสื่อสารความเข้าใจร่วมรู้สึกไปยังผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพคือให้เขาได้รับรู้ว่าเราเข้าใจเขานะเราเห็นอกเห็นใจเขานะนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบความเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดออกมานะคะแล้วก็แสดงให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยรับรู้ในความหมายนั้นนะคะไปยังผู้รับบริการนะคะโดยการสะท้อนเนื้อหาแล้วก็สะท้อนความรู้สึกร่วมด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนนะคะในการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกเราคงจะต้องดำเนินการใน3ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องรับฟังเขาอย่างกระตือรือร้นก่อนนะคะก็เป็น active listening นะคะโดยต้องตั้งใจฟังเรื่องราวที่เขาเล่าออกมาทั้งในเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะให้ความสนใจให้ความใส่ใจแล้วก็อดทนฟังอย่างมีสมาธิแล้วก็ติดตามเรื่องราวที่เขาเล่านะคะเราอาจจะต้องมีการถามการทวนความการตีความจับประเด็นสำคัญต่างๆนะคะมีการสรุปความการสะท้อนความรู้สึกแสดงความสนใจนะคะออกมาทางสีหน้าแววตาท่าทางที่กระตือรือร้นนะคะแล้วก็สังเกตกิริยาท่าทางของเขาด้วยนะคะมีความไวที่จะประเมินแล้วก็สังเกตความคิดอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของเขานะคะขั้นตอนที่2ก็คือ understanding หมายถึงการทำความเข้าใจนะคะในเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆและเรื่องราวหรือความทุกข์ของเขาที่ได้เปิดเผยออกมานะคะตลอดจนจะต้องเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมาทั้งความหมายของวจนะและอวจนะภาษานะคะราวกับเป็นเรื่องราวหรือความรู้สึกของตนเองอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะก็คือเวลาเราฟังแล้วเราก็ทำความเข้าใจนะคะเสมือนว่าเรื่องตรงนั้นเนี่ยเป็นความทุกข์ของเรานะคะร่วมกับเขาร่วมเข้าใจแล้วก็ร่วมรู้สึกไปกับเขาเขาทุกข์เราก็ทุกข์ไปกับเขาเสมือนเป็นหนึ่งเป็นเรื่องราวของตัวเองแต่เราจะต้องไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเสมือนแบบถ้าเขาร้องไห้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะร้องไห้ตามเขาประมาณนี้นะคะเรายังต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะคะเราก็จะต้องสื่อสารย้อนกลับฟีดแบ็กคอมมูนิเคชันไปยังเขานะคะเป็นทั้งการเข้าสื่อสารแบบการใช้คำพูดนะคะว่าดิฉันเข้าใจคุณนะเรื่องราวที่เล่ามาครั้งหมดเนี่ยดิฉันเข้าใจคุณนะคะเข้าใจที่ทำไมคุณถึงรู้สึกอย่างนี้แสดงพฤติกรรมแบบนี้นะคะแล้วเราก็สื่อสารโดยใช้คำพูดแล้วก็ภาษาท่าทางตอบกลับไปเราอาจจะ
แตะมือเขานะคะหรือว่าแตะไหล่อย่างเงี้ยเพื่อแสดงให้เขารู้สึกว่าเราเห็นใจถ้าเขาร้องไห้เราก็อาจจะต้องหยิบกระดาษทิชชู่ให้เขานะคะเพื่อให้เขาได้ซับน้ำตาแล้วก็ให้เขานั่งนิ่งๆก่อนนะคะเพื่อให้เขาได้สัมผัส

ค่ะต่อไปก็จะเป็นตอนที่3นะคะเป็นเงื่อนไขหลักของการสร้างสัมพันธภาพนะคะเป็นเงื่อนไขที่2ก็คือการยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะภาษาอังกฤษก็จะอ่านว่า unconditional positive regardนะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของความหมายและวัตถุประสงค์นะคะหลักการแนวทางนะคะแล้วก็ตัวอย่างของการใช้การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขในการให้บริการปรึกษานะคะสำหรับความหมายของการยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะก็จะให้ความหมายว่าเป็นเจตคติในทางบวกของผู้ให้บริการปรึกษาที่มีต่อผู้รับบริการปรึกษานะคะมีการแสดงความจริงใจอบอุ่นยอมรับใส่ใจเคารพและก็ให้เกียรติแก่ผู้รับบริการปรึกษาในสภาพที่เขาเป็นอยู่แบบนั้นนะคะในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคุณค่านะคะโดยยอมรับในความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของเขานะคะที่เขาแสดงออกมาทั้งด้านบวกและด้านลบของเขานะคะจำไว้นะคะก็คือเราต้องยอมรับทั้งในด้านบวกและด้านลบของเขาโดยปราศจากการประเมินตัดสินและกำหนดเงื่อนไขต่างๆตามบรรทัดฐานของเรานะคะเราจะไปตัดสินเขาว่าคนคนนี้ทำไมเป็นคนแย่แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะตามบรรทัดฐานของเราและของสังคมไม่ได้นะคะทีนี้วัตถุประสงค์ก็เช่นกันนะคะวัตถุประสงค์ก็จะแบ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการใช้การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้รับบริการปรึกษาและผู้ให้บริการปรึกษานะคะประการแรกนะคะก็คืออาจารย์ก็จะพูดวัตถุประสงค์ของการใช้การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้ให้ผู้รับบริการปรึกษาก่อนนะคะก็คือข้อแรกนะคะก็คือเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยเห็นคุณค่านะคะแล้วก็มีการยอมรับนับถือตนเองมากขึ้นนะคะให้เขามีเซลฟ์เอสทีมมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยลดเจตคติทางลบตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเขานะคะให้เขามีการเปิดเผยตนเองมากขึ้นให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะคะให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะให้มีเจตติทางในทางบวกต่อผู้อื่นนะคะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ให้บริการปรึกษาแล้วก็ผู้อื่นให้เขาลดการใช้กลไกการป้องกันตนเองมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหามีการรับรู้ดีขึ้นนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการก็คือให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเรากับเขานะคะมีการเปิดใจนะคะมีความไวในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเขาสังเกตภาษาท่าทางเข้าใจความหมายของเขาแล้วก็ให้ช่วยเหลือได้ราบรื่นตามกระบวนการให้เกิดเจตคติที่ดีต่อผู้อื่นนะคะมองโลกในแง่ดีเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่นให้อดทนอดกลั้นต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้รับบริการนะคะหลักการสร้างการยอมรับในทางบวกก็คือเราจะต้องเคารพนับถือตนเองซะก่อนนะต้องเป็นการยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วก็ต้องไม่ตัดสินนะคะเป็นการแสดงความชื่นชมสำหรับผู้อื่นนะคะแล้วก็เราจะต้องยอมรับทุกคนอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เท่าเทียมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการสร้างการยอมรับนับถือในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะสำหรับแนวทางการสร้างการยอมรับนับถือในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นนะคะผู้ให้บริการปรึกษาก็ต้องเคารพนับถือในตนเองเห็นคุณค่าในตนเองนะคะแล้วก็ยอมรับความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้รับบริการนะคะเข้าใจในภาษาส่วนตัวที่เขาแสดงออกมาทั้งภาษาพูดภาษากายแล้วก็ไม่ตัดสินว่าถูกหรือผิดดีหรือเลวนะคะเราต้องเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วก็ชื่นชมเขาให้ข้อมูลย้อนกลับให้เขาด้วยนะคะเอาใจนะคะแล้วก็ตรวจสอบความรู้สึกว่าสาเหตุถ้าเราไม่เข้าใจเขาเรายอมรับเขาไม่ได้นี่เกิด

อยากอะไรถ้าทำไม่ได้เราก็ควรส่งต่อนะคะแล้วก็พูดคุยกับทีมงานนะคะสำหรับขั้นตอนนะคะก็มี3ขั้นตอนเช่นกันนะคะเราก็ควรจะเคารพนับถือในตนเองหมายถึงตัวของเราเสียก่อนนะคะว่าเราเป็นคนมีคุณค่ามีความสามารถแล้วก็นับถือเขานะคะเข้าใจเขานะคะเห็นคุณค่าของเขาแล้วก็หลังจากนั้นที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องสื่อสารให้เขาได้รับรู้ว่าเรายอมรับเขาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดนะคะของแนวทางการสร้างการยอมรับนับถือในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นตอนที่4นะคะที่จะกล่าวถึงความสอดคล้องกันนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า congruence นะคะก็จะหมายถึงความลงรอยกันระหว่างการแสดงออกมาทั้งภายนอกนะคะทั้งภาษากายภาษาพูดแล้วก็สิ่งที่อยู่ภายในซึ่งได้แก่ความคิดเจตคติความรู้สึกของผู้ให้บริการปรึกษาต่อผู้รับบริการปรึกษานะคะที่แสดงออกมาอย่างเปิดเผยจริงใจสุจริตใจไม่เสแสร้งนะคะแกล้งทำนะคะมีความซื่อสัตย์โปร่งใสแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะทีนี้วัตถุประสงค์ก็เช่นกันนะคะก็มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้รับบริการและผู้ให้บริการนะคะวัตถุประสงค์สำหรับผู้รับบริการก็คือให้เกิดความรู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการนะคะให้เขารู้สึกแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าจะมีความอบอุ่นไว้วางใจมั่นคงและปลอดภัยนะคะขณะที่เราให้บริการปรึกษานะคะให้เขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นกล้าที่จะเปิดเผยเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็กล้าที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมานะคะลดความวิตกกังวลของเขานะคะแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญปัญหานะคะให้เขามองโลกในแง่ดีมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจนะคะมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้เขาลดการใช้กลไกการป้องกันตนเองนะคะสำหรับวัตถุประสงค์สำหรับผู้ให้บริการปรึกษาก็คือช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยมีความซื่อสัตย์จริงใจโปร่งใสตรงไปตรงมานะคะไม่เสแสร้งนะคะพูดออกมาแล้วก็กริยาท่าทางที่แสดงออกมาก็ตรงกันนะคะทำให้เราเนี่ยมีการเปิดเผยตนเองมากขึ้นแล้วก็เพิ่มการตระหนักรู้ต่อตนเองสำรวจตนเองรู้จักตนเองยอมรับตนเองแล้วก็ตระหนักในความสามารถของตนเองนะคะรับรู้แล้วก็ยอมรับในข้อจำกัดของตนนะคะก็คือของตัวผู้ให้บริการปรึกษานั่นเองนะคะทำให้ผู้ให้บริการศึกษาเนี่ยปรึกษาเนี่ยนะคะได้รับรู้ในคุณค่าของตนเองแล้วก็มีแรงจูงใจสำหรับที่จะให้บริการปรึกษานะคะทำให้มีบุคลิกภาพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็แสดงออกได้อย่างเหมาะสมนะคะเข้าใจในความรู้สึกและโลกส่วนตัวของผู้รับบริการเข้าใจผู้อื่นเข้าใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ทำให้มีการมองโลกในแง่ดีคิดบวกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้การสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะช่วยให้ได้รับการเคารพนับถือจากผู้รับบริการนะคะเป็นคนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็มีความเมตตากรุณาห่วงใยนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตนเองนะคะเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองกล้าแสดงออกอย่างเปิดเผยนะคะตรงไปตรงมามีอารมณ์ที่หนักแน่นมั่นคงนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการปรึกษานะคะสำหรับหลักการสร้างความสอดคล้องกันนะคะก็เริ่มจากต้องมีการสำรวจตนเองตระหนักรู้ในตนเองนะคะตระหนักรู้ตระหนักในคุณค่าและก็แรงจูงใจของตนยอมรับตนเองทั้งข้อดีและข้อบกพร่องของตนเองนะคะแล้วก็รับรู้ในบุคลิกภาพของตนแล้วก็แสดงออกอย่างเหมาะสมไว้วางใจในตนเองซื่อสัตย์จริงใจเมตตากรุณาโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่เสแสร้งแกล้งทำ
นะคะต้องมีการเปิดเผย

ตนเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วตั้งใจจะช่วยเขาอย่างสร้างสรรค์นะคะสำหรับแนวทางการสร้างความสอดคล้องก็คือควรสำรวจตนเองเสียก่อนนะคะแล้วก็รับรู้ว่าเรามีบุคลิกภาพอย่างไรนะคะแล้วก็ตระหนักในตนเองตระหนักในคุณค่าและแรงจูงใจของเราว่าเรามีแรงจูงใจอย่างไรยอมรับแล้วก็ไว้วางใจตนเองนะคะรับผิดชอบซื่อสัตย์จริงใจนะคะเมตตากรุณาต่อเขานะคะแล้วก็โปร่งใสแสดงออกอย่างเหมาะสมเข้าใจผู้อื่นนะคะเข้าใจว่าคนเราแตกต่างกันแล้วก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือเขานะคะในการดำเนินการสร้างความสอดคล้องกันเนี่ยก็จะมีการดำเนินการใน4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องสำรวจตนเองก่อนอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาตามหลักการและแนวทางนะคะว่าเราเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรเรามีบุคลิกภาพอย่างไรข้อดีข้อบกพร่องของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมีค่านิยมความคิดความรู้สึกความต่อความทุกข์ใจของเขาที่เขาเล่าสู่เราฟังเนี่ยนะคะเรารู้สึกยังไงนะคะแล้วก็อะไรที่เราจะแสดงความจริงใจต่อเขากลับไปนะคะจากนั้นเราก็ตระหนักรู้ในตนเองนะคะว่าหลังจากที่เราได้สำรวจตนเองแล้วเนี่ยเราก็ตระหนักว่าเราเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะสร้างความสอดคล้องในตนเองต่อเขานะคะแล้วก็รับรู้ในข้อดีข้อเสียของเราด้วยนะคะแล้วที่สำคัญขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะต้องเข้าใจผู้รับบริการนะคะเข้าใจในความคิดอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมาในขณะนั้นนะคะโดยใช้ทักษะการใส่ใจนะคะแสดงความสนใจอย่างกระตือรือร้นนะคะทั้งในภาษาพูดและในภาษาท่าทางของเขาที่แสดงออกมานะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือ เราผ่านการแสดงออกนะคะเราผ่านการเข้าใจเขาแล้วนะคะทั้งตั้งแต่สำรวจตนเองนะคะแล้วก็เข้าใจเขาตั้งแต่แรกขั้นตอนที่1ที่2ที่3แล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดตอนท้ายเลยนะคะเราก็ต้องแสดงออกให้เขาได้รับรู้ว่าเราเนี่ยนะคะมีความสอดคล้องกันนะนะคะก็คือเราต้องแสดงออกไปสื่อสารออกไปยังผู้รับบริการนะคะเพื่อให้แสดงว่าเราเนี่ยนะคะมีความสอดคล้องกันระหว่างคำพูดความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของเรานะคะไปยังผู้รับบริการปรึกษาอย่างเช่นอย่างเช่นเราพูดว่าดิฉันเข้าใจนะในสิ่งที่คุณพูดออกมาความทุกข์ของคุณมันเยอะนะมันมากมายมันท่วมท้นดิฉันเข้าใจว่าคุณเนี่ยต้องเจอปัญหาต่างๆเนี่ยคุณเก่งมากเลยนะแล้วก็คุณก็ทุกข์ใจมากเลยนะคะดิฉันเข้าใจคุณดิฉันพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะระหว่างที่เราพูดนั้นเนี่ยสีหน้าท่าทางนะคะแววตาที่เราได้มองเขานะคะรวมทั้งกริยาท่าทางต่างๆนะคะเราต้องแสดงออกมาอย่างตรงไปตรงมานะคะมันจะไปสอดคล้องกันนะคะหมายถึงว่าน้ำเสียงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแสดงความเอื้ออาทรต่อเขานะคะเราอาจจะสัมผัสเขาด้วยนะคะว่าเนี่ยเราเข้าใจนะนะที่เรารู้สึกเห็นใจเขานะคะมันไม่ใช่เพียงแสดงออกมาทางคำพูดเท่านั้นกริยาท่าทางมันก็จะต้องเป็นไปด้วยกันกับภาษาพูดด้วยนะคะทั้งภาษากายภาษาพูดต้องสอดคล้องกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการใช้ทักษะนี้นะคะ

0: มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกล
3: เอาอะไร
4: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
0: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยาคมนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของประชากรกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างค่ะประชากรกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างนะคะก็มีความสำคัญกับงานวิจัยมากนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูความหมายของประชากรกลุ่มตัวอย่างแล้วก็มาดูลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีนะคะประชากรนะคะโดยทั่วไปก็จะมีการแบ่งหัวข้อออกเป็นประชากรและประชากรสำหรับการวิจัยนะคะผู้ที่ทำการวิจัยควรจะต้อง

ข้าใจว่าประชากรโดยทั่วไปกับประชากรที่จะเป็นใช้ในการทำวิจัยเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะก็เพราะว่าบางทีประชากรสำหรับการวิจัยอาจจะไม่ใช่ประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีทั้งหมดนะคะอาจจะต้องเลือกที่เหมาะสมกับหัวข้อสำหรับการวิจัยด้วยนะคะความหมายของคำว่าประชากรก็คือหน่วยที่ใช้ในการศึกษานะคะก็อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มบุคคลเป็นบุคคลเป็นองค์การเป็นระบบราชการหรือเป็นหน่วยงานหน่วยวัฒนธรรมนะคะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะคะในการกำหนดประชากรก็จะต้องมีการกำหนดในเรื่องของคุณสมบัติซึ่งจะต้องถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยด้วยนะคะจากที่อาจารย์ได้พูดไปนะเราจะเห็นได้ว่าประชากรนะคะก็จะแบ่งออกได้เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็จะหมายถึงบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลนะคะหรืออาจจะเป็นจำนวนอาจจะเป็นสัตว์อะไรต่างๆนะคะนับได้เป็นจำนวนตัวแต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็อาจจะเป็นพวกหน่วยงานต่างๆองค์การต่างๆนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เราต้องทำค่ะจำนวนสิ่งที่จะนับได้นะคะประชากรเนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งที่เป็นบุคคลอาจจะเป็นข้าราชการอาจจะเป็นจำนวนเงินก็ได้นะคะเช่นจำนวนงบประมาณนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ประชากรที่เป็นประเภทที่นับไม่ได้นะคะก็อาจจะมีสิ่งที่นับได้แต่ว่าอาจจะนับยากนะคะเช่นเป็นข้าราชการที่คอร์รัปชันแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประชากรได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นประชากรที่ในรูปแบบที่มีลักษณะที่นับไม่ได้นะคะแนวทางในการพิจารณาการกำหนดประชากรนะคะเวลาที่เราจะมีการกำหนดประชากรกำหนดคุณสมบัติประชากรนะคะปัจจัยแรกเลยคือเราจะต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยค่ะงานวิจัยนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดว่าประชากรที่เราจะต้องศึกษานั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนจะเป็นใครนะคะเพราะนั้นในการเลือกหัวข้อที่สอดคล้องกับชื่อเรื่องเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเลือกประชากรที่ถูกต้องนะคะเช่นนะคะแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนในร้อยตำรวจของนักเรียนในร้อยตำรวจประชากรที่เราจะศึกษาก็คือนักเรียนที่มาสมัครเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจนะคะคงจะไม่ใช่เป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนหรือว่าเป็นนักเรียนชายที่เรียนในโรงเรียนมัธยมทั่วๆไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะขึ้นมานั่นเองนะคะส่วนประการที่2นะคะก็คือพิจารณาตามปัญหาเฉพาะเรื่องนะคะที่จะทำการศึกษานั้นๆนะคะเช่นนะคะถ้าเราต้องการศึกษาเรื่องปัญหาแรงงานเราก็ต้องไปใช้ประชากรที่เป็นแรงงานนะคะถ้าหากว่าเราจะศึกษาเกี่ยวกับปัญหานะคะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะก็จะเป็นประชากรอีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยนะคะประชากรจะเป็นประชากรเฉพาะที่เหมาะสมกับหัวข้อใดนั่นเองนะคะส่วนประการที่3นะคะเราก็จะพิจารณาจากขอบเขตของงานวิจัยนะคะว่างานวิจัยนั้นเนี่ยชื่อหัวข้อได้มีการระบุไหมว่าเป็นบุคคลกลุ่มไหนนะคะเช่นถ้าหากเป็นงานวิจัยที่เน้นในเรื่องของนักศึกษาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็หมายความว่าเราจะเจาะจงเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ในวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะไม่ใช่วิชาเอกทางด้านท้องถิ่นจะไม่ใช่วิชาเอกทางด้านนโยบายสาธารณะแบบนี้เป็นต้นนะคะแนวทางนะคะในการที่จะพิจารณาการกำหนดประชากรนะคะก็จะมีลักษณะอย่างที่อาจารย์บอกไปก็คือเราจะเน้นไปที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะถัดไปนะคะเราจะมาดูกันเมื่อเราทราบว่าประชากรคืออะไรแล้วเราควรจะรู้จักคำว่ากลุ่มตัวอย่างเพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นส่วนหนึ่งค่ะของประชากรที่ผู้วิจัยได้เลือกใช้เป็นตัวแทนในการศึกษานะคะแล้วก็การที่เราจะเลือกกลุ่มตัวอย่างก็จะต้องมีลักษณะที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรด้วยนะคะลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีเป็นอย่างไรบ้างนะคะประการแรกค่ะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนั่นคือจะต้องมีคุณสมบัติที่ใกล้หรือเหมือนมากที่สุดนะคะเท่าที่จะมากได้เลยเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำในการวิเคราะห์และได้ผลจากการวิจัยนะคะลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ดีที่2นะคะคือจะต้องเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลได้ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดค่ะลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีประเภทที่3นะคะก็คือต้องสามารถให้ข้อมูลได้ตรงตามความต้องการนะคะโดยที่จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเพราะในการทำวิจัยนะคะจะมีงบประมาณจำกัดจะมีเวลาจำกัดการที่เราเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดีจะช่วยทำให้งานวิจัยเราเนี่ยนะคะได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและไม่ต้องเสียเวลาในการมาทำซ้ำ

ค่ะข้อที่4นะคะลักษณะก็คือจะต้องมีขนาดที่เหมาะพอเหมาะขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่พอเหมาะเนี่ยนะคะก็จะสามารถเป็นตัวแทนที่ดีและสามารถจะทำให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้มากค่ะข้อที่5นะคะข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ดังนั้นนะคะการที่เราได้กลุ่มตัวอย่างที่ดีจะทำให้เราไม่ต้องเก็บข้อมูลซ้ำนะคะหรือไม่ว่าจะเก็บครั้งใดก็จะได้ผลตรงตามกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ดีนะคะและข้อที่6ค่ะมีความคล่องตัวนะคะหมายความว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างสามารถที่จะเพิ่มหรือลดได้นะคะก็ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความสมดุลกับผลของการวิจัยนะคะหรือประสิทธิภาพของการวิจัยค่ะในสิ่งที่อาจารย์พูดไปนะคะเราก็จะมารู้จักแล้วนะคะว่าประชากรคืออะไรกลุ่มตัวอย่างคืออะไรและลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีเป็นอย่างไรคิดว่านักศึกษาน่าจะนำความรู้นี้นะคะไปใช้ในการคัดเลือกต่างๆในงานวิจัยได้ค่ะ

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยาคมนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างนะคะการสุ่มตัวอย่างนะคะก็จะเป็นการเลือกนะคะตัวแทนนะคะที่จะมาเป็นตัวแทนของประชากรเพื่อใช้ในการศึกษาและทำการวิจัยนะคะโดยการเลือกนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะคะของการสุ่มตัวอย่างที่ดีนะคะการสุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะเป็นการเลือกนะคะจากประชากรกลุ่มใหญ่ที่เรามีนะคะมาเป็นตัวอย่างที่มีความเที่ยงตรงแล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกระบวนการในการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมนะคะในกระบวนการสุ่มตัวอย่างนั้นนะคะประการแรกคือเราจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์นะคะนั่นก็หมายความว่าวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะคะคืออะไรหัวข้อของงานวิจัยคืออะไรนะคะขอบเขตของงานวิจัยแล้วก็ปัญหาของการวิจัยก็จะทำให้เรามีการสุ่มตัวอย่างและเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดีนั่นเองนะคะประเด็นที่2นะคะเป็นเรื่องของการกำหนดประชากรนะคะถ้าหากว่าเรามีการกำหนดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของประชากรได้อย่างดีแล้วนะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าการสุ่มตัวอย่างนั้นประชากรเป็นใครหมายถึงใครหมายถึงอะไรทำงานที่ไหนและควรจะดำเนินการเมื่อไหร่นะคะในการสุ่มตัวอย่างนั้นก็จะทำได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสมมากขึ้นค่ะประการที่3นะคะก็คือการกำหนดกรอบตัวอย่างนะคะกรอบตัวอย่างนั้นก็คือเราจะต้องมีการระบุนะคะจำนวนของกลุ่มตัวอย่างประเภทของประชากรคุณสมบัติต่างๆนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยนะคะก็จะมีสิ่งที่เรามันจะต้องมีหลายสิ่งประกอบกันนะคะเช่นจะต้องมีรายชื่อของหน่วยงานจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุนะคะแล้วก็มีเรื่องของการคัดเลือกที่ดีด้วยนั่นเองนะคะประการที่4นะคะก็คือการกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีการพูดถึงวิธีการสุ่มตัวอย่างนะคะที่โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นและอีกแบบนึงนะคะก็เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นนะคะอันนี้เราก็จะมีการไปพูดถึงนะคะในลำดับต่อไปนะคะส่วนประการที่5นะคะก็คือการกำหนดนะคะขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะคะเพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมสามารถจะเป็นตัวแทนของประชากรนะคะที่ดีแล้วก็สามารถจะทำให้เราได้ข้อมูลที่ดีสิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดงานวิจัยนะคะที่มีคุณภาพนะคะเนื้อหามีความถูกต้องและมีการประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะในกระบวนการสุ่มตัวอย่างนะคะประการที่6นะคะก็คือเมื่อได้รู้วิธีการสุ่มตัวอย่างแล้วรู้หลักการดูประเด็นของวัตถุประสงค์นะคะหัวข้อแล้วเราก็จะมาดำเนินการสุ่มตัวอย่างค่ะตามหลักการต่างๆนะคะก็จะมีวิธีการที่ได้พูดไปแล้วว่ามีทั้งการดำเนินการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นและใช้ความน่าจะเป็นอย่างที่บอกไปนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราได้มีการคัดเลือกประโยชน์ของการสุ่มตัวอย่างที่ดีนะคะก็คือถ้าเราได้คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่ดีสิ่งที่จะได้ก็คือประหยัดเวลานะคะแล้วก็ประหยัดจำนวนคนไม่ต้องทำซ้ำด้วยนะคะแล้วค่าใช้จ่ายก็จะมีการเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องแล้วก็มีความประหยัดด้วยเช่นกันนะคะประโยชน์ประการที่2นะคะก็คือจะทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้นะคะแล้วก็ได้มีความลึกซึ้งได้ข้อมูลถูกต้องนะคะแล้วก็จะทำให้จำนวนตัวอย่างเนี่ยนะคะสามารถจะทำให้เก็บตัวอย่างในเชิงลึกได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะมีจำนวนน้อยแต่เป็นจำนวนน้อยที่มีความเหมาะสมก็จะสามารถเป็นตัวแทนของประชากรและได้ผลจากการวิจัยที่ดี

ขึ้นนะคะนั่นเองส่วนประการที่3นะคะก็คือจะทำให้การวิจัยนั้นมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะคะเพราะว่างานวิจัยบางเรื่องเนี่ยนะคะจำเป็นที่ไม่สามารถจะใช้ประชากรทั้งหมดได้เราก็จึงต้องมีการหาตัวแทนนะคะอันนี้ก็มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างที่ดีนั่นเองนะคะที่พูดไปนะคะก็จะเป็นความสำคัญของการสุ่มตัวอย่างกระบวนการความหมายต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของประชากรและกลุ่มตัวอย่างนั่นเองเพราะฉะนั้นการสุ่มตัวอย่างที่ดีถ้าได้ตัวอย่างที่ดีก็จะทำให้การดำเนินงานวิจัยได้ผลดีมีความประหยัดและได้ข้อมูลที่มีความลึกซึ้งถูกต้องค่ะ

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยคมนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีความสำคัญกับการทำการวิจัยดังนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับงานวิจัยนะคะก็จะมีวิธีการในการที่จะหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้หลายวิธีค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการคำนวณโดยการใช้สูตรค่ะปกตินะคะก็จะมีทั้งสูตรที่ง่ายนะคะแล้วก็ทำให้สามารถจะคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้นะคะที่นิยมใช้กันเยอะก็จะเป็นการใช้สูตรหาความคาดเคลื่อนตามมาตรฐานของทาโร่ยามาเน่นะคะหรือว่าสูตรที่เป็นการยากต่อการนำไปใช้นะคะเช่นวิธีของบาล็อกหรือวิธีของพาเรลนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรนะคะวิธีการคำนวณหาตัวอย่างโดยการใช้สูตรเนี่ยนะคะก็ขอยกตัวอย่างที่ง่ายๆของทาโร่ยามาเน่มานะคะก็จะเป็นการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรนะคะตามที่ปรากฏนะคะที่ในหน้าจอนี้นะคะวิธีการหาคำนวณหาสูตรเนี่ยนะคะก็จะได้มีการแสดงนะคะมีการแทนค่าในของขนาดกลุ่มตัวอย่างขนาดของประชากรทั้งหมดนะคะแล้วก็หาความคาดเคลื่อนนะคะแล้วก็หาสัดส่วนออกมาก็จะได้จำนวนตัวอย่างที่มีความเหมาะสมนะคะเราก็สามารถจะแทนตัวเลขนั้นเข้าไปในสูตรได้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีวิธีการที่2ก็คือการกำหนดขนาดตามความต้องการเองของผู้วิจัยนะคะเช่นว่างานวิจัยนั้นเนี่ยผู้วิจัยต้องการที่จะให้ครอบคลุมเนื้อหามากน้อยแค่ไหนก็อาจจะสามารถจะกำหนดตามความเหมาะสมหรือตามความต้องการของผู้วิจัยได้เองนะคะเช่นอาจจะกำหนดไปเลยเช่น5หน่วยงานนะคะ100คนอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถจะกำหนดได้เลยตามความต้องการของผู้วิจัยนะคะประเภทที่3นะคะก็คือการใช้ตารางสถิตินะคะอันนี้ก็จะง่ายตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งคำนวณเองนะคะเพราะว่านักวิชาการเนี่ยได้มีการคำนวณหาระดับของความเที่ยงตรงและความแม่นยำของสูตรมาแล้วนะคะดังนั้นในการคาดเคลื่อนต่างๆเนี่ยนะคะก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็กำหนดแทนค่าไปเลยนะคะได้นำมาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบสำเร็จรูปนะคะเราก็สามารถจะแทนค่าไปเลยเช่นว่าเรามีประชากร100คนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะเช่นในตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นขนาดที่เหมาะสมนะคะ100คนก็จะได้ตัวอย่างอยู่ที่ประมาณนะคะ 70-80% ตามนี้นะคะก็จะมีตัวเลขขึ้นมาให้เราเห็นชัดเจนเลยดังนั้นถ้าหากว่าจำนวนประชากรเนี่ยมีจำนวนมากนะคะเป็นหลายร้อยหลายพันเราก็สามารถจะดูแทนค่าจากตารางได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างนะคะที่เหมาะสมก็จะมีได้หลายวิธีนะคะตามที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยคมนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดกันในเรื่องของวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะคะในวิธีการสุ่มตัวอย่างเนี่ยโดยปกติจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นและแบบใช้ความน่าจะเป็นนะคะในวันนี้อาจารย์จะมาพูดนะคะในส่วนของการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นโดยปกติจะมักจะทำกันใน3วิธีการนะคะก็คือประการแรกนะคะก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญนะคะประเภทที่2ก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าและประเภทที่3คือการสุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์นะคะเรามาดูกันในประเภทแรกเลยนะคะการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นแบบที่เรียกว่าการสุ่มแบบ

บังเอิญโดยปกตินะคะคำว่าบังเอิญก็คือไม่ได้มีหลักเกณฑ์ไม่ได้มีความยุ่งยากสะดวกแล้วก็สะดวกในการที่จะเก็บข้อมูลนะคะหมายความว่าเมื่อเราไปเจอบุคคลใดโดยบังเอิญเราก็สามารถจะคัดเลือกได้เลยโดยที่ขอให้มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามกับกลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการนะคะเราก็สามารถจะเลือกได้เลยอันนี้ก็คือเป็นความสะดวกนะคะแล้วก็ทำให้ได้รวดเร็วนะคะได้ประชากรที่มีคุณสมบัติตามความต้องการที่จะเก็บข้อมูลได้ด้วยนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือการที่เราจะแปรผลจากการใช้กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญนี้นะคะก็คือจะทำให้ได้ข้อมูลแค่เพียงพื้นฐานนะคะเพราะอาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรืออาจจะมีความลำเอียงในการเลือกแบบบังเอิญนั่นเองนะคะประการที่2นะคะก็คือการสุ่มแบบโควต้าคำว่าโควต้าก็คือการกำหนดขนาดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีลักษณะที่เป็นระบบมากกว่าการสุ่มแบบบังเอิญนะคะก็คือจะต้องมีการระบุคุณสมบัตินะคะแล้วก็มีการกำหนดขนาดเช่นร้อยละ10ร้อยละ20ของประชากรเป็นต้นนะคะในการสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนี้นะคะก็จะต้องดูว่าสัดส่วนนะคะคือไม่ว่าจะเรื่องของเพศอายุอาชีพการศึกษาเนี่ยในสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็มากำหนดโควต้าว่าจำนวนปริมาณเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อการเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ดีสำหรับการวิจัยของเรานะคะอันนี้ก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้แบบบังเอิญนะคะคือเราจะกำหนดสัดส่วนไปเลยเช่นว่าเป็นร้อยละ20ของประชากรแต่ละกลุ่มนะคะก็อย่างเช่นนะคะถ้าหากว่าเรามีประชากรหลายกลุ่มและเรามีการกำหนดนะคะร้อยละ20ของแต่ละกลุ่มประชากรนะคะเราก็จะคัดเลือกมาเลยว่าตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราต้องการศึกษาปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะในอำเภอใดอำเภอหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีหลายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่อยู่ในอำเภอนั้นเราก็ดูเลยว่าแห่งที่1สมมุติว่ามีประชากร60คนนะคะแห่งที่2มีประชากร50คนแห่งที่3มีประชากร35คนแห่งที่4มีประชากรอยู่50คนเราก็จะเห็นเลยว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราจะได้เมื่อคำนวณตาม 20% ของแต่ละกลุ่มแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแห่งที่1เหลือ12คนแห่งที่2เหลือ10คนแห่งที่3 7คนแห่งที่4 10คนรวมทั้งสิ้นนะคะเราก็จะได้ขนาดของคนที่จะเป็นกลุ่มประชากรของเราที่39คนนะคะอันที่3นะคะก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบตามวัตถุประสงค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเจาะจงนะคะที่จะเลือกว่าคุณสมบัติของประชากรที่สอดคล้องกับงานวิจัยเราเนี่ยนะคะจะมีจำนวนเท่าไหร่จึงจะเป็นการเหมาะสมนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วก็ความเหมาะสมของเนื้อหาที่เราต้องการจะทำการวิจัยนั้นนะคะอันนี้ก็ผู้ทำการวิจัยก็สามารถที่จะกำหนดบุคคลได้เลยนะคะตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะมาดำเนินการเขียนผลวิเคราะห์ของการวิจัยนะคะในการสุ่มตัวอย่างลักษณะนี้นะคะเราก็จะต้องมาดูว่าลักษณะประชากรเนี่ยจะเป็นใครวัตถุประสงค์ในการวิจัยเป็นยังไงนะคะแล้วก็จึงมาพิจารณาตัดสินใจเลือกกลุ่มตัวอย่างนะคะก็จะทำให้ได้ผลนะคะการวิจัยที่ไม่คลาดเคลื่อนไปจากความจริงจนมากเกินไปนะคะวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะคะก็สรุปได้ว่าจะมีอยู่3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือเป็นการสุ่มแบบบังเอิญวิธีที่2ก็คือเป็นการสุ่มแบบโควต้าและแบบที่3ก็คือขึ้นกับประเภทของงานวิจัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะคะนักศึกษาก็สามารถจะไปเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นได้ตามความเหมาะสมนะคะก็จะมี3วิธีการง่ายๆที่อาจารย์แนะนำเป็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยคมนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นนะคะการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นเนี่ยนะคะโดยหลักการแล้วก็ตามความนิยมนะคะก็จะสามารถทำได้ใน5วิธีการด้วยกันนะคะก็คื
แบบแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะคะแล้วก็แบบที่สองนะคะคือการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบแบบที่สามคือการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมินะคะและสี่ก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มนะคะแล้วก็แบบที่ห้านะคะก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนนะคะในการสุ่มตัวอย่างเหล่านี้นะคะก็อยากจะเน้นอยู่ในสองประเด็นนะคะก็คือในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะคะแล้วก็การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิซึ่งเราจะมีการนำสองแบบนี้นะคะมาใช้เยอะในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะว่าในการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะคะซึ่งเป็นประเภทเนี้ยนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะโดยปกติแล้วการสุ่มแบบง่ายนะคะเป็นวิธีที่ใช้กันมากนะคะประชากรเนี่ยมีโอกาสในการเลือกเท่าๆกันนะคะแปลว่าไม่ได้มีการเจาะจงนะคะแล้วก็สามารถจะเลือกนะคะโดยวิธีการต่างๆด้วยหลายๆอย่างนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการจัดทำรายการนะคะเช่นมีการรันตัวเลขนะคะมีการทำบัญชีนะคะมีหมายเลขกำกับนะคะแล้วก็โอกาสในการเลือกก็ขึ้นอยู่กับความง่ายๆก็คือการจับฉลากมาดูกันนะคะว่ารูปแบบของการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเนี่ยจะมีวิธีการใดบ้างนะคะประการแรกก็คือเราใช้วิธีง่ายๆโดยการจับฉลากอย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะการจับฉลากเนี้ยเป็นขั้นตอนก็คือมีการใส่ทำฉลากรายชื่อหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีการไล่หยิบฉลากไปทีละชิ้นทีละใบไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนครบตามจำนวนที่เราต้องการนะคะหรือว่าอาจจะหยิบคราวเดียวนะคะให้ได้จำนวนตามที่เราต้องการเลยก็ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นรายชื่อที่เราจับฉลากได้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการเป็นผู้ที่จะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างของเรานะคะ2นะคะก็จะเป็นการสุ่มตัวอย่างจากตารางสุ่มตัวเลขนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่มีตัวเลขอยู่แล้วแล้วเราก็สุ่มตัวเลขไปนะคะวิธีการสุ่มวิธีการที่2นะคะเราเรียกว่าเป็นวิธีการสุ่มแบบเป็นระบบนะคะก็คือเราจะมีหมายเลขของประชากรทั้งหมดเลยนะคะมีการให้หมายเลขของรายชื่อของประชากรทั้งหมดไปแล้วเราอาจจะมีการกําหนดนะคะช่วงในการสุ่มเช่นว่าทุกๆหมายเลข5ทุกๆหมายเลข10นะคะแล้วก็จะมีการคัดเลือกนะคะจากรายชื่อที่อยู่ในหมายเลข5หมายเลข10ก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสุ่มแบบเป็นระบบนะคะและประเภทที่3คือการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมินะคะอันนี้ก็จะมีการลักษณะแบ่งเป็นชั้นนะคะแล้วก็มีการสุ่มทีละชั้นออกมาเป็นสัดส่วนเช่นนะคะเราอาจจะมีการเลือกนะคะหน่วยงานในการทำวิจัยเนี่ยเป็นระดับจังหวัดนะคะมันเลือกมาแล้ว5จังหวัดในแต่ละจังหวัดอาจจะมีหลายอำเภอแล้วก็มาสุ่มเลือกว่าแต่ละอำเภออาจจะเลือกกี่อำเภอดีในแต่ละจังหวัดจะเลือกกี่ตำบลในแต่ละอำเภออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นชั้นภูมิไล่เรียงลงมานะคะในการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมินะคะก็จะมีการแบ่งประชากรออกมาเป็นชั้นมีการกำหนดขนาดของแต่ละแบบนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสัดส่วนหรือไม่ได้เป็นสัดส่วนก็ได้หลังจากนั้นนะคะเราก็มากำหนดวิธีการสุ่มในแต่ละชั้นว่าจะเลือกขนาดเท่าใดจึงจะมีความเหมาะสมนะคะวิธีการสุ่มสุดท้ายคือแบ่งเป็นกลุ่มนะคะเราเรียกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นการจัดแบ่งกลุ่มประชากรจากนั้นก็ให้เลือกเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มคือเลือกอาจจะเลือกบางกลุ่มนะคะหรือเลือกทั้งหมดก็ได้นะคะแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีจำนวนมากเราก็มาทำการสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบที่5นะคะเราเรียกว่าวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนนะคะนี่ก็หลายขั้นตอนก็คืออาจจะใช้หลายวิธีการมาผสมผสานกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นนะคะก็จะมีรายละเอียดดังที่อาจารย์ได้พูดไปทั้งหมดสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยคมนะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างนะคะความคลาดเคลื่อนนะคะของการสุ่มตัวอย่างนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้ค่าสถิติที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าที่ได้จากประชากรก็จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการที่เราจะคำนวณหาตัวอย่างได้นะคะ
การคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเนี้ยนะคะก็อาจจะเกิดจากเรามีการคัดเลือกนะคะที่เกิดความลำเอียงของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคลที่จะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะหรือว่าความคาดเคลื่อนจากการสุ่มนะคะซึ่งปกติเนี่ยมักนิยมใช้ที่ระดับความคาดเคลื่อนที่ร้อยละ95นะคะก็ถ้าหากว่าใช้ความคาดเคลื่อนในระดับที่แตกต่างไปก็อาจจะทำให้เกิดความคาดเคลื่อนของข้อมูลและการได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะที่มีความสมบูรณ์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าพูดถึง

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้นนะคะก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการสุ่มตัวอย่างนะคะว่าเรามีจุดมุ่งหมายในการที่เราจะคัดเลือกนะคะกลุ่มตัวอย่างนั้นอย่างไรนะคะทรัพยากรแน่นอนค่ะก็หมายถึงในเรื่องของงบประมาณนะว่างบประมาณที่เราได้รับมาสำหรับทำการวิจัยนั้นเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ใดเวลาที่เราทำการวิจัยเนี่ยมากน้อยแค่ใดนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนของกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างนี้นะคะก็จะขึ้นกับทรัพยากรงบประมาณแล้วก็เวลาที่เราจะทำการวิจัยด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราไม่สามารถจะทำการวิจัยได้จากประชากรทั้งหมดนะคะนั้นเราก็ต้องมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมกับเวลาและทรัพยากรคืองบประมาณของเราด้วยนะคะประเด็นที่3ก็คือในลักษณะของการวิจัยนะคะนั้นการสุ่มตัวอย่างหรือจำนวนของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของงานวิจัยถ้าหากลักษณะการวิจัยเป็นเชิงปริมาณก็อาจจะมีจำนวนมากได้แต่ถ้าหากเป็นเชิงคุณภาพนะคะก็เราก็จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนของบุคคลที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักของเราในลักษณะที่น้อยลงนะคะประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของลักษณะของประชากรนะคะก็กลุ่มประชากรบางประเภทเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการเลือกว่าควรจะใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนเท่าใดเพราะว่าอาจจะมีบางครั้งมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถจะเก็บข้อมูลได้นะคะเช่น เกี่ยวกับผู้ต้องหาในคดีหรือต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรืออาจจะเป็นประเภทของประชากรที่อยู่ในเรือนจำนะคะตัวอย่างเหล่านี้เป็นต้นนะคะข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างนะคะก็จะมีความสำคัญสัมพันธ์กันนะคะก็คืออาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้นะคะของการสุ่มตัวอย่างนะคะอาจจะเกิดจากความลำเอียงตามที่ได้พูดไปแล้วนะคะนอกจากนั้นข้อควรพิจารณาในการทำการวิจัยนะคะก็ควรจะคำนึงถึงในเรื่องของเวลาในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของประเด็นหรือหัวข้อที่เราทำการวิจัยเนื้อหาของการวิจัยนะคะแล้วก็ปริมาณของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมค่ะ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้02504 7788

สวัสดีค่ะสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้นนะคะในตอนที่1 นะคะจะขอพูดถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึกค่ะเริ่มต้นกันด้วยที่ความหมายของการเรียนรู้เชิงลึกนะคะการเรียนรู้เชิงลึกนั้นหมายถึงโครงข่ายประสาทเทียมที่มีเลเยอร์ตั้งแต่3ชั้นขึ้นไปนะคะยิ่งมีเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่เนี่ยหรือว่า hidden layer เนี่ยยิ่งมากเนี่ยนะคะก็จะทำให้การพยากรณ์หรือการทำนายเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะทีนี้เรามาลองดูกันนะคะความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้เชิง

กับการเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะความแตกต่างจะมองเห็นได้ชัดเลยในส่วนของการหาคุณลักษณะนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้แบบดั้งเดิมนั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทำการหาคุณลักษณะก่อนทำการจัดการข้อมูลที่ยังไม่เป็นระเบียบนะคะก่อนที่จะนำข้อมูลเนี่ยเข้าสู่โมเดลได้แต่ในการเรียนรู้เชิงลึกนะคะจะสกัดขั้นตอนการหาข้อมูลคุณลักษณะด้วยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยออกไปจะลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยลงไปนะคะจะมีการหาคุณลักษณะและการ classification หรือการจัดหมวดหมู่เนี่ยแบบอัตโนมัตินะคะค่ะจากภาพนี้นะคะก็จะเห็นกันมาบ่อยอยู่พอสมควรนะคะจะเห็นได้ว่าตัว deep learning หรือการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์และเป็นส่วนย่อยของตัว machine learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องนั่นเองค่ะความเป็นมาของการเรียนรู้เชิงลึกสิ่งที่ทำให้ตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยขับเคลื่อนขึ้นมาได้เนี่ยแล้วก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันนั่นก็คือความก้าวหน้าในการประมวลผลนะคะสามารถมีการประมวลผลได้ในลักษณะที่ข้อมูลที่มีความซับซ้อนและข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะค่ะเรามาดูลักษณะสำคัญของการเรียนรู้เชิงลึกกันนะคะจากภาพนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นโครงข่ายประสาทเทียมระดับลึกนะคะซึ่งประกอบด้วยเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่เนี่ย3เลเยอร์ด้วยกันนะคะซึ่งมีโหนดที่เชื่อมต่อกันด้วยกันเนี่ย ถึงหลายชั้นด้วยกันนะคะเชื่อมต่อแต่ละชั้นแต่ละโหนดนะคะตามภาพเลยโครงข่ายนี้นะคะสามารถเรียนรู้การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อนสามารถค้นพบรูปแบบและลักษณะคุณลักษณะเนี่ยเป็นลำดับขั้นได้นะคะความสำคัญของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยประการแรกเลยคือสามารถค้นหาคุณลักษณะได้โดยอัตโนมัตินะคะไม่จำเป็นต้องมีการออกแบบคุณลักษณะไว้ก่อนเหมาะกับงานที่มีลักษณะที่หาหรือระบุคุณลักษณะได้ยากนะคะในการเรียนรูปแบบที่ซับซ้อนได้มีการทำนายผลได้มีความแบบมีความแม่นยำมากขึ้นมีความแม่นยำสูงสามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนได้ดีค่ะต่อมานะคะความสำคัญของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยก็ยังคงอยู่ในการค้นพบความสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นในข้อมูลได้อาจจะเป็นข้อมูลที่ตรวจพบได้ยากด้วยวิธีการแบบเดิมเช่นการทำนายสถานะโครมาตินของยีนทำนายหมวดหมู่อารมณ์ของภาพเป็นต้นค่ะสามารถจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างได้นะคะตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยสามารถสร้างแบบจำลองเชิงคาดการได้ดีค่ะมาดูความแตกต่างนะคะของการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกถ้าในลักษณะของการหาความสัมพันธ์เนี่ยทางด้านการเรียนรู้เชิงลึกจะใช้แบบอัตโนมัติคือค้นหาจากข้อมูลที่มีอยู่ในปริมาณข้อมูลที่มากๆจะสามารถเรียนรู้และค้นพบตัวข้อมูลคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่พร้อมกับความสัมพันธ์ของข้อมูลได้นะคะแต่การเรียนรู้เชิงลึกการรู้ของเครื่องเนี่ยจะยังคงใช้สถิติอยู่นะคะเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ค่ะตัวการเรียนรู้ของเครื่องทำงานกับข้อมูลที่มีขนาดเล็กแต่การเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้กับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ปริมาณมากนะคะถึงจะเหมาะสมกับการเรียนรู้เชิงลึกนะคะในส่วนของการงานใช้สำหรับการระบุคุณลักษณะนั้นก็คือว่าการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะใช้กับงานที่มีการระบุคุณลักษณะที่ไม่มากส่วนการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะเหมาะกับการหาคุณลักษณะที่มีความซับซ้อนเช่นการประมวลผลภาพประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นต้นนะคะส่วน เวลาที่ใช้ในการฝึกแบบจำลองนั่นก็คือในส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะใช้เวลาไม่มากนักแต่เจ้าตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างมากนะคะส่วนในเรื่องของการหาความซับซ้อนของข้อมูลหรือการแปลผลลัพธ์เนี่ย
ตัวการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยสามารถทำได้ง่ายแล้วก็ตีความได้ง่ายกว่าตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะทำเข้าใจยากแล้วก็สามารถแปลผลได้ยากกว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถมองเห็นลักษณะภายในเชิงเลเยอร์ลึกๆข้างในเนี่ยได้นะคะจะเห็นเพียงบางส่วนได้เท่านั้นนะคะส่วนการใช้ทรัพยากรในการประมวลผลเนี่ยเจ้าตัวการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะใช้เพียงแค่ CPU จะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวฮาร์ดแวร์ที่มีความเฉพาะด้านอย่าง GPU เป็นต้นนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูข้อดีของการเรียนรู้เชิงลึกนะคะการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยทำให้มีความแม่นยำในการพยากรณ์คาดการณ์เนี่ยสูงมีการทำวิศวกรรมคุณลักษณะหรือการหาคุณลักษณะจากข้อมูลเนี่ยได้โดยอัตโนมัตินะคะมีการรองรับการขยายขนาดของข้อมูลมีความยืดหยุ่นสามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องค่ะมาดูข้อด้อยกันบ้างนะคะเป็นที่แน่นอนค่ะในการใช้การเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรในการคำนวณเนี่ยสูงต้องมีการเตรียมข้อมูลสำหรับการเพื่อที่จะระบุคุณลักษณะได้เนี่ยต้องใช้ปริมาณขนาดใหญ่ข้อมูลขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็มีความท้าทายในเรื่องของการแปรผลในการเรื่องของความโอเวอร์ฟิงที่อาจจะมีเจอได้ในระหว่างการนำไปใช้งานจริงนะคะและยากต่อการเข้าใจนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือว่าเราจะสามารถเห็นบางส่วนของแบบจำลองได้ว่าเขาทำงานอย่างไรแล้วก็จะทำนายผลออกมาอย่างไรนะคะสำหรับสถาปัตยกรรมในการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะก็คือเป็นการเรียนรู้เชิงลึกแบบมีผู้สอนและอีกฝั่งนึงก็คือแบบไม่มีผู้สอนนะคะในการสรุปเนื้อหาครั้งนี้นะคะจะขอหยิบยกในฝั่งการเรียนรู้แบบมีผู้สอนในตัวของ CNN นะคะหรือ Convolution Network Neural Network นะคะกับตัว RNN หรือ Recurrent Neural Network นะคะส่วนด้านการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนจะขอหยิบยกตัวอย่างของสถาปัตยกรรม Auto Encoders มานำเสนอนะคะค่ะในสถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิงลึกในชื่อของตัว CNN นั้นนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะคะนั่นก็คือในส่วนของ Feature Extraction นะคะส่วนที่2ในกรอบสีม่วงนี้ก็จะเป็น Classification นะคะและส่วนที่3จะเป็นส่วนของ Output นะคะซึ่งจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับการเลือกผลการทำนายนะคะมาทีนี้เรามาเริ่มดูในส่วนของFeature Extraction นะคะตัว Feature Extraction จะประกอบด้วยการทำงานหลักๆอยู่2งานด้วยกันของกระบวนงานนั่นก็คือตัว convolution กับการ filter และการทำ pooling นะคะหรือการลดมิติข้อมูลตัว convolution เนี่ยก็คือว่าจะเป็นเลเยอร์ที่ใช้ทำการหมุนวนตัวข้อมูลที่รวมกับ input ในแต่ละส่วนเข้ามาประกอบกับรวมกับตัว filter นะคะเพื่อคัดกรองการตรวจจับคุณลักษณะจากนั้นนะคะก็จะมีการลดขนาดข้อมูลด้วยการทำ pooling นั่นเองนะคะเป็นการลดมิติของข้อมูลที่ได้จากการ convolution ลงมานะคะแต่ใดๆนั่นก็คือยังคงคุณลักษณะที่มีความสำคัญอยู่นะคะเพื่อนำไปใช้งานจากนั้นนะคะก็จะส่งไปที่กลุ่มของ layer classification หรือตัว fully connected layer นะคะส่วนนี้นะคะจะทำหน้าที่จัดหมวดหมู่คุณลักษณะออกมาและในเลเยอร์สุดท้ายของ fully connected layer เนี่ยจะเป็นเลเยอร์ที่ทำการทำนายผลออกมาจะเห็นได้ว่าตัว3โหนดนี้นะคะจะส่งผลออกมาเป็น3ค่าตามนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูกันที่ตัว RNN หรือ Recurrent Neural Network นะคะเป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับในที่นี้จะขออธิบายและนำเสนอในส่วนของที่เป็น Hidden State หรือสถานะซ่อนอยู่นะคะในโครงข่ายตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเมื่อ Hidden State ได้แตกออกมาก็จะเห็นได้ว่าจะมีตัว input ที่เป็น input แบบปกติแล้วก็เป็น input ที่ได้มาจากเลเยอร์ก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะทำในโนดย่อยตัวนี้ก็จะมีออก input ที่เป็น input O เก็บไว้ในที่สถานะของตัวเองจากนั้นก็จะมีอีก input นึงซึ่งเป็น input V เนี่ย
ส่งไปให้ที่อีกโหนดหนึ่งที่เป็นโหนดถัดไปนะคะเพื่อทำการค้นหาคุณลักษณะต่อไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าความสำคัญของตัว RNN เนี่ยจะมีตัวการรวม input ของก่อนหน้าแล้วก็ตัว input ที่เป็น

ในส่วนของ decoder นั่นเองส่วนตรงกลางจะเป็นตัว latent space นะคะทีนี้เรามาดูในรายละเอียดกันว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะอย่างที่กล่าวไปนะคะว่าโครงข่ายตัวนี้ประกอบด้วยเข้ารหัสและถอดรหัสตัวเข้ารหัสเนี่ยหรือ encoder เนี่ยนะคะทำหน้าที่เข้ารหัสหรือบีบอัดข้อมูลเพื่อที่จะป้อนเข้าสู่พื้นที่ที่เป็น latent space ตัวนี้นะคะโดยทั่วไปข้อมูลที่บีบอัดแล้วเนี่ยจะอ่านไม่ออกและไม่มีอะไรที่เหมือนกับข้อมูลที่เป็นต้นฉบับเลยนะคะส่วนตัวถอดรหัสนี่แหละค่ะจะทำหน้าที่ที่ถอดรหัสหรือสร้างข้อมูลที่เข้ารหัสแล้วเนี่ยมาเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับนะคะโดยอาจจะสูญเสียข้อมูลบางส่วนจากตัวต้นฉบับไปแล้วนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาของตอนที่1นะคะก็อย่างที่กล่าวไปก็คือว่าการเรียนรู้เชิงลึกกับการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยมีความแตกต่างกันทั้งในประเภทของการจัดการกับข้อมูลและวิธีการในการเรียนรู้นะคะส่วนอัลกอริทึมในการเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะจัดการกับข้อมูลที่มีโครงสร้างแล้วก็เป็นข้อมูลที่ได้ทำการระบุคุณลักษณะมาแล้วนะคะในส่วนของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยก็จะตัดกระบวนการนี้ออกไปนั่นก็คือลดขั้นตอนในการค้นหาคุณลักษณะด้วยผู้เชี่ยวชาญออกไปให้ตัวอัลกอริทึมเนี่ยมีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากข้อมูลที่มีอยู่นะคะไม่จำเป็นต้องใช้คนนะคะแล้วจากนั้นนะคะตัวหลักการโดยทั่วไปของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยก็จะมีหน่วยประมวลผลหลายๆชั้นหลายๆหน่วยในแต่ละเลเยอร์นะคะมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจากชั้นข้อมูลก่อนหน้านะคะแล้วก็ถัดไปยิ่งข้อมูลที่ซ่อนอยู่มีความซับซ้อนมีเลเยอร์มากขึ้นมีเลเยอร์ที่ซับซ้อนขึ้นข้อมูลที่ได้ออกมาทำนายออกมาเนี่ยก็จะสามารถทำนายข้อมูลที่มีลักษณะที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนสถาปัตยกรรมนะคะก็จะมีที่ใช้กันที่เป็นที่นิยมเลยก็คือ CNN กับ RNN ค่ะในส่วนของตัวฝั่งการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนเนี่ยก็จะเป็นตัว encoder ค่ะค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาในตอนที่1นะคะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึกค่ะการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้นนะคะสำหรับในตอนที่2ก็จะขอพูดในเรื่องของการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกค่ะในเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นการหยิบยกตัวอย่างของ AlphaGo มานะคะ AlphaGo คืออะไร AlphaGo ก็คือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะที่เล่นเกมกระดานหมากล้อมที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Google ทั้งนี้นะคะมีบริษัทลูกที่เป็นผู้พัฒนานะคะนั่นก็คือบริษัท DeepMind นะคะเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการพัฒนาโปรแกรมที่เป็นในเชิงปรัญญาประดิษฐ์นะคะค่ะภาพนี้นะคะก็แสดงสถาปัตยกรรมรวมนะคะของ AlphaGo นะคะซึ่งตัวหลักๆของ AlphaGo เนี่ยจะประกอบด้วยโครงข่ายในการเรียนรู้นะคะและตัวโครงข่ายที่ทำหน้าที่การให้คุณค่าในส่วนที่3ก็จะเป็นการใช้ในการค้นหานั่นก็คือการใช้ต้นไม้มัลติคาโรในการค้นหานะคะค่ะเรามาดูในต่อกันนะคะตัวโครงข่ายการเรียนรู้เนี่ยก็จะประกอบด้วยที่เป็นโครงข่ายกฎการเคลื่อนไหวนั่นก็คือตัว Policy Network และ Fast Policy Network นะคะตัวที่2นะคะจะเป็นโครงข่ายคุณค่าหรือ Value Network นั่นเองนะคะส่วนตัวที่3นะคะจะเป็นโครงข่ายการเรียนรู้แบบเสริมกำลังค่ะการเรียนรู้แบบเสริมกำลังหรือ in reinforcement learning policy network นั่นเองนะคะจะอยู่ในส่วนนี้นะคะและอีกส่วนสุดท้ายที่ใช้ในการค้นหานั่นก็คือการค้นหาแบบต้นไม้มัลติคาโรนั่นเองค่ะเรามาดูในรายละเอียดของแต่ละส่วนกันนะคะเริ่มต้นด้วยที่ส่วนของโครงข่ายการเคลื่อนไหวนะคะกฎการเคลื่อนไหวตัวนี้มีหน้าที่ทำอะไรก็คือว่ามีหน้าที่ในการเลือกการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปเพื่อเล่นนะคะโดยเกิดจากอะไรคะเกิดจากการรวบรวมข้อมูลในการแข่งขันของนักหมากล้อมที่เป็นมนุษย์เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาจาก

หลายๆแสนกระดานเลยนะคะมารวบรวมและป้อนให้ตัวเครื่องกลเนี่ยค่ะทำการเรียนรู้จดจำและบันทึกไว้นะคะส่วนในตัวที่2นะคะที่เป็นโครงข่าย value หรือโครงข่ายคุณค่าตัวนี้นะคะทำหน้าที่ในการทำนายผู้ชนะของเกมนี้นะคะทำการประเมินว่าหมากกลุ่มไหนบนกระดานเนี่ยมีโอกาสชนะโดยทำนายออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะคะว่าให้มีโอกาสชนะมากที่สุดในการเดินหมากแต่ละครั้งค่ะอีก2 ส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นโครงข่ายการเรียนรู้แบบเสริมกำลังนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ทำหน้าที่มีหลักการในการป้อนอัลกอริทึมเข้าไปโดยคือทำงานให้เหมือนกับที่มนุษย์ทำงานนั่นก็คือเรียนรู้ผิดถูกจากการในสิ่งที่เจอนะคะมีการเรียนรู้เกิดขึ้นระหว่างการกระทำว่าอันไหนดีไม่ดีนะคะจากนั้นนะคะในส่วนของการค้นหาต้นไม้มัลติคาโรนั้นก็คือจะเป็นชุดในการค้นหาแบบฮิวริสติกที่ได้รับความนิยมและสนใจมีชื่อเสียงอย่างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการตัดสินใจและในการเล่นเกมนั่นเองค่ะสำหรับตัว ChatGPT นะคะก็เป็นการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในขณะนี้นะคะตัว ChatGPT ได้เกิดเป็นที่นิยมอาจจะเป็นแค่เป็นที่รู้จักเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะกับเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ตัว ChatGPT คืออะไรก็คือเป็นรูปแบบการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะที่พัฒนาโดยบริษัท OpenAI นะคะมีการจำลองอ้างอิงแบบจำลองจากตัว GPT-3 นะคะ GPT คืออะไรก็คือ Generative Pre-trained Transformer นั่นเองนะคะเป็นแบบจำลอง GPT มีการจำลองภาษาและก็เป็นตัว transformer ที่ใช้ในเทคนิคของการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์นะคะตัว ChatGPT เนี่ยได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆจากหลายๆแหล่งหลายๆสาขานะคะมารวมกันนะคะตัว GPT-3 เนี่ยมีการนำเสนอความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือการสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ค่ะผ่านข้อความคำสั่งและบริบทต่างๆที่ป้อนเข้าไปในแต่ละเวอร์ชันนั้นน่ะสร้างขึ้นจากสถาปัตยกรรมและความสามารถของรุ่นก่อนๆนั่นเองพร้อมประสิทธิภาพและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นมานะคะตัว GPT-3 นั้นนะคะในขณะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในแบบจำลองภาษาที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นและแสดงให้เห็นถึงระดับของการตอบสนองแบบมนุษย์นะคะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจึงทำให้เจ้าตัว GPT เนี่ยมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของสาธารณชนค่ะเวอร์ชันปัจจุบันนะคะก็จะเป็นตัว GPT-4 นะคะเป็นแบบจำลองหลายรูปแบบขนาดใหญ่นั่นหมายถึงตัวเวอร์ชัน4เนี่ยยอมรับการป้อนอินพุตแบบรูปภาพเข้ามาแล้วก็ยังมีคงมีการทำเอาท์พุตออกมาเป็นข้อความนะคะซึ่งแม้จะมีความสามารถน้อยกว่ามนุษย์ในสถานการณ์จริงในหลายๆสถานการณ์ด้วยนะคะแต่มีการแสดงประสิทธิภาพระดับมนุษย์เนี่ยในระดับที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพได้เลยนะคะรวมถึงในทางวิชาการก็เช่นกันนะคะเนื่องจากว่าตัวเจ้า ChatGPT เนี่ยมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งหลายๆสาขาดังนั้นทำให้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มีความสามารถที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้เลยนะคะตัว GPT เนี่ยยังมีความสามารถในการตรวจจับภาษาถิ่นและมีการตอบสนองต่อภาษาถิ่นนั้นๆได้ด้วยค่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของการทำงานของ ChatGPT นะคะว่ามีโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบใดนะคะตัวหลักๆเลยก็คือจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Transformer นะคะตัวสถาปัตยกรรมของ Transformer เนี่ยแบ่งเป็นส่วนประกอบหลักๆก็คือในส่วนของ encoder ด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะและตัว decoder ทางด้านขวามือทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรบ้างทำงานกันอย่างไรนะคะตัวสถาปัตยกรรมเข้ารหัส transformer เนี่ยใช้สำหรับงานอย่างเช่นการจัดประเภทข้อความโดยที่แบบจำลองเนี่ยจะต้องจัดประเภทข้อความให้เป็นหนึ่งในหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ก่อนนะคะล่วงหน้าเช่นการวิเคราะห์ความรู้สึกการจัดการหมวดหมู่หัวข้อการตรวจจับสแปมเป็นต้นนะคะตัวเข้ารหัสนี้นะคะ

ลำดับของจัดเป็นตัวรับลำดับของโทเค็นและสร้างตัวเวกเตอร์ขึ้นมานะคะขนาดคงที่ของลำดับทั้งหมดก่อนซึ่งนำไปใช้ในการจำแนกประเภทได้นะคะ1ในแบบจำลองตัวเข้ารหัสทรานสฟอร์เมอร์นี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือเบิร์ดค่ะซึ่งเปิดตัวโดย Google เช่นกันนะคะในปี2018เจ้าเบิร์ดเนี่ยได้รับการฝึกล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อมูลและข้อความจำนวนมากเช่นกันและปรับแต่งได้อย่างละเอียดสำหรับงาน NLP หรือการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะได้หลากหลายเลยทีเดียวตัวอย่างในการใช้งานจริงของสถาปัตยกรรมตัวเข้ารหัสทรานสฟอร์เมอร์นะคะก็ได้แก่การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึกโดยที่แบบจำลองจะต้องจัดประเภทบทวิจารณ์ที่กำหนดว่าเป็นบทความเชิงบวกหรือเชิงลบเป็นต้นนะคะและมีการตรวจจับสแปมอีเมลได้โดยที่แบบจำลองเนี่ยจะต้องจัดประเภทอีเมลที่กำหนดว่าเป็นสแปมหรือไม่เป็นสแปมนั่นเองค่ะเราทีนี้เรามาดูในส่วนของดีโคเดอร์บ้างนะคะตัวดีโคเดอร์เนี่ยก็ใช้ในงานเช่นการสร้างภาษาโดยที่แบบจำลองจะต้องสร้างลำดับของคำโดยอิงจากคำสั่งที่เป็น input หรือบริบทที่เข้ามานะคะตัวถอดรหัสจะใช้การแสดงเวกเตอร์บริบทที่มีขนาดคงที่และใช้เพื่อสร้างลำดับของคำทีละคำนะคะโดยแต่ละคำเนี่ยจะถูกกำหนดเงื่อนไขตามที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้นะคะตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแบบจำลองที่ได้รับมาที่สุดก็คือตัว GPT นั่นเองค่ะจะเป็นในเวอร์ชั่น3นะคะตัวอย่างในการใช้งานจริงของสถาปัตยกรรมตัว GPT 3นี่ก็คือการสร้างข้อความโดยที่แบบจำลองจะต้องสร้างเรื่องราวหรือบทความตามข้อความคำสั่งที่เข้ามานะคะซึ่งแบบจำลองเนี่ยจะสร้างการต่ออินพุตที่ผู้ใช้เนี่ยป้อนเข้ามานั่นเองให้ดูเป็นธรรมชาติและน่าดึงดูดมากที่สุดค่ะค่ะสำหรับเนื้อหาที่2ในตอนที่2นะคะตามที่ได้กล่าวไปก็จะแบ่งในเรื่องแอปพลิเคชันหรือการประยุกต์ใช้ใน2ตัวหลักๆนั่นก็คือ AlphaGo และตัว ChatGPT นะคะตัว AlphaGo เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เล่นเกมกระดานหมากล้อมหัวใจสำคัญก็คือต้องการที่จะผลักดันและก็พัฒนาขอบเขตตัวปัญญาประดิษฐ์เนี้ยให้สามารถไปเรียนรู้กับการใช้อื่นๆได้ในวัตถุประสงค์ทั่วๆไปนอกจากเกมนะคะสถาปัตยกรรมหลักของ AlphaGo ก็ประกอบด้วยส่วนที่เป็นโครงข่ายประสาทเทียมการใช้ต้นไม้มัลติคอโรในการค้นหานะคะแล้วก็การเรียนรู้แบบเสริมกำลังนั่นเองค่ะค่ะทีนี้นะคะตัว ChatGPT เนี่ยก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมจากการออกแบบให้มีการสนทนาเหมือนกับมนุษย์มากที่สุดนะคะความสามารถมีความสามารถในการเข้าใจความแตกต่างของภาษาและบริบทที่ใช้อยู่นะคะคุณสมบัติหลักอย่างหนึ่งของ ChatGPT นี่ก็คือมีความสามารถในการรวบรวมบริบทและรักษาความสอดคล้องในการตอบสนองให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะตัวแบบจำลองที่ใช้ก็จะเป็นตัว Transformer GPT 3นั่นเองนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นส่วนของตัว encoder และ decoder นะคะโดยมีอีกกลไกหนึ่งที่แบบจำลองนี้ใช้และใช้เลือกเองว่าจะสนใจคำไหนเมื่อไหร่เรียกว่ากลไกนี้ว่ากลไกเอาใจใส่ตนเองนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกนะคะในเนื้อหาของเรื่องนี้นะคะเราก็จะเห็นทั้งข้อดีและข้อด้อยในการใช้งานของแบบจำลองนี้นะคะในข้อดีนั้นก็คือมีความแม่นยำสูงรองรับการขยายข้อมูลขนาดใหญ่นะคะส่วนในทางกับการหรือว่าข้อด้อยของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องในการใช้ทรัพยากรที่มีการคำนวณสูงมีค่าใช้จ่ายสูงต้องการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆเพื่อที่จะทำการค้นหาคุณลักษณะจากข้อมูลนั้นได้โดยอัตโนมัตินะคะทั้งนี้ก็ยังมีความท้าทายในเรื่องของการตีความและการแปลผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากแบบจำลองนั่นเองนะคะด้วยข้อจำกัดเหล่านี้เราควรที่จะพิจารณาในการหยิบการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยมาใช้กับชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมและความคุ้มค่าด้วยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจนั้นว่าเราต้องตรวจทานดูให้ดีอะค่ะว่ามีความเหมาะสมทั้งในเรื่องทรัพยากรที่ต้องใช้ในเรื่องของการลงทุนปริมาณข้อมูลที่มากเพียงพอหรือไม่นะคะเพื่อที่จะทำให้การเรียนรู้เชิงลึกเนี่ย
นำมาใช้กับงานได้อย่างเหมาะสมต่อไปค่ะทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็เป็นการสรุปเนื้อหาในตอนที่2ของเรื่องการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้นค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ในที่7นะคะเป็นเรื่องการจัดการกับการจัดการสาผู้บรรยายคือรองศาสตราจารย์ดร.วาสนาทวีปุณทรัพย์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในหน่วยที่7นี้มีประเด็นสำคัญอะไรบ้างค่ะในหน่วยที่7นี้มี5ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นที่1เป็นความหมายความสำคัญและขอบข่ายของการจัดการกับการจัดการสานะคะประเด็นที่2เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะประเด็นที่3เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่วนประเด็นที่4นี้เป็นเรื่องของการจัดการชั้นเรียนนะคะสำหรับประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่5เป็นการจัดแหล่งความรู้ในห้องเรียนค่ะในหน่วยที่7นี้มีถึง5ประเด็นด้วยกันนะคะสาระสำคัญในแต่ละประเด็นมีดังต่อไปนี้ค่ะประเด็นที่1มีคำถามที่จะถามกันก่อนนะคะในแต่ละประเด็นนี้มีคำถามมากมายเลยในประเด็นที่1มีคำถามดังนี้นะคะว่าการจัดการสาหมายถึงอะไรนะคะเผอิญมันมีคำสองคำที่อยู่ในหน่วยนี้คือการจัดการกับการจัดการศึกษานะคะการจัดการสานะคะคำถามนี้มีคำตอบว่ามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสำหรับคำถามที่2ถามว่าแล้วการจัดการสอนล่ะมีความสำคัญอย่างไรนะคะก่อนอื่นการจัดการเรียนการสอนนี้จะเล็กกว่าการจัดการศึกษานะคะการจัดการเรียนการสอนก็จะอยู่ในห้องเรียนนะคะมีความสำคัญคือ1เป็นการวางแผนการเรียนการสอนนะคะช่วยการดำเนินการระหว่างการเรียนการสอนนะคะนอกจากนี้ยังช่วยกำกับควบคุมใครคะควบคุมผู้เรียนเวลานะคะการใช้ทรัพยากรในการเรียนและสื่อการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังสนับสนุนการเรียนการสอนคือให้ใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะให้เหมาะสมในประเด็นที่1ค่ะมีคำถามถามอีกนะคะนอกจากในเรื่องของความหมายความสำคัญแล้วก็ถามว่าขอบข่ายของการจัดการกับการจัดการเรียนการสอนมีกี่ขอบข่ายแล้วก็อะไรบ้างนะคะในข้อคำถามนี้คำตอบก็จะมีได้เลยว่าขอบข่ายของการจัดการกับการจัดการสารมีถึง4ขอบข่ายด้วยกันนะคะขอบข่ายที่1เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะขอบข่ายที่2เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็ขอบข่ายที่3เป็นการจัดการชั้นเรียนและสุดท้ายเป็นการจัดการแหล่งความรู้ในห้องเรียนค่ะตอนนี้ในประเด็นที่1จบแล้วนะคะประเด็นที่1เนี่ยเราก็ได้ทราบถึงความหมายความสำคัญและขอบข่ายของการจัดการกับการจัดการสาตอนนี้เรามาดูประเด็นที่2นะคะมีถามว่ามีคำถามถามดังนี้นะคะว่าจากการศึกษาความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีคำสำคัญอะไรที่เกี่ยวข้องคำว่าคำสำคัญนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะคำสำคัญที่จะมาเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะก็มีตัวผู้สอนต้องเป็นครูคีย์เวิร์ดก็คือตัวครูเป็นหลักนะคะคีย์เวิร์ดที่2ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดตัวครูเนี่ยจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้สอนไปยังผู้เรียนนะคะผู้เรียนจะฟังเนื้อหาที่ผู้สอนถ่ายทอดให้นะคะแล้วก็มีการซักถามข้อสงสัยจากผู้สอนแล้วก็จะตอบคำถามเมื่อผู้สอนถามนะคะเป็นการเรียนแบบกลุ่มใหญ่นะคะในคำถามข้อที่1เนี่ยจะสรุปครั้งนะคะว่าคีย์เวิร์ดสำคัญจะมีตัวครูนะคะตัวผู้สอนมีการถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้สอนผู้เรียนเป็นผู้ฟังนะคะแล้วก็ผู้เรียนอาจจะซักถามแล้วก็ตอบคำถามนะคะเมื่อผู้สอนถามแล้วก็เป็นการสอนแบบกลุ่มใหญ่นะคะในประเด็นที่2มีคำถามถามว่านะคะการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรถ้าเราย้อนกลับไปดูความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีความสำคัญอยู่ใน4ลักษณะนะคะหรือ4อย่างคือ1ช่วยให้มีการวางแผนการเรียนการสอนการวางแผนการเรียนการสอนคือการเขียนแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้นั่นเองนะคะช่วยให้มีการกำกับนะคะควบคุมการเรียนการสอนคือมีการมอบหมายงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนทำนะคะมีการทำงาน
เป็นกลุ่มนะคะกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยแล้วก็เป็นรายบุคคลนะคะช่วยให้เกิดการสนับสนุนการเรียนการสอนก็คือช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรนะคะเช่นประเภทสื่อเนี่ยให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้เรียนนะคะและตัวทั้งผู้สอนที่ให้กับผู้เรียนนะคะและสุดท้ายนี่ค่ะการจัดการเรียนการสอนจะช่วยให้การประเมินการเรียนการสอนนี่ค่ะอย่างมีคุณภาพคือมีการประเมินก่อนเรียนระหว่างเรียนและก็หลังเรียนค่ะดูข้อคำถามที่สามนะคะในประเด็นที่สองมีคำถามถามว่าในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมี9ขั้นตอนเนี่ยอะไรบ้างนะคะและช่วยให้มีการวางแผนการเรียนการสอนอย่างไรนะคะใน9ขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางเนี่ยอาจจะมองจาก input process แล้วก็ output ได้เลยนะคะอย่างขั้นที่หนึ่งเราต้องวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนว่าผู้เรียนเป็นเพศอะไรนะคะมีสติสัมปชัญญะเท่าไหร่นะคะหรือมีความรู้ความสามารถนะคะหรือประสบการณ์นะคะแล้วก็มีความพร้อมในการเรียนระดับใดนะคะอันนี้เป็นการศึกษานะคะแล้วก็มากำหนดผู้เรียนนะคะขั้นที่2คือวิเคราะห์และกำหนด

เนื้อหานะคะว่าเนื้อหาที่เราจะใช้ในการสอนเนี่ยนะคะควรจะมีการจำแนกจากหน่วยเป็นตอนจากตอนเป็นหัวเรื่องนะคะขั้นที่สามมาเป็นกำหนดวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ที่กำหนดก็เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะคะโดยกำหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปก่อนก็มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่เราสามารถวัดได้มีพิมีเกณฑ์มีเงื่อนไขแล้วก็มีพฤติกรรมนะคะขั้นที่สี่พอเราได้เราวิเคราะห์ผู้เรียนกำหนดเนื้อหากำหนดวัตถุประสงค์แล้วขั้นที่สี่เป็นการกำหนดวิธีการสอนนะคะว่าจะสอนแบบอันนี้เป็นแบบการสอนที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางใช่ไหมจะใช้วิธีการสอนแบบบรรยายหรือสาธิตขั้นตอนในการสอนนี้จะมี5สเต็ปนะคะหรือบางที่อาจจะใช้3สเต็ปคือทดสอบก่อนเรียนนะคะนำเข้าสู่บทเรียนประกอบกิจกรรมการเรียนแล้วก็สรุปบทเรียนแล้วก็ทดสอบหลังเรียนนะคะขั้นที่5เป็นการกำหนดสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนสื่อหลักก็คือตัวครูนอกจากนั้นครูอาจจะใช้สไลด์คอมพิวเตอร์นะคะขั้นที่6จัดสภาพแวดล้อมในการเรียนสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะคะจิตภาพแล้วก็สังคมภาพนะคะขั้นที่7บริหารผู้เรียนและจัดการชั้นเรียนก็คือการกำหนดให้ผู้เรียนมอบหมายงานแล้วก็การดูแลในชั้นเรียนนะคะขั้นที่8ดำเนินการเรียนการสอนโดยมีครูเป็นศูนย์กลางนะคะครูเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาผู้เรียนเป็นผู้ฟังนะคะขั้นที่9เป็นการประเมินการเรียนการสอนหลังจากการสอนเสร็จสิ้นแล้วครูก็อาจจะมีการประเมินตั้งแต่ก่อนเรียนแล้วก็มาระหว่างเรียนแล้วก็หลังเรียนค่ะตอนนี้เรามาดูประเด็นที่2ของคำถามข้อที่4นะคะเขาถามว่าการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางเนี่ยกับการจัดการสาโดยใช้ Postcare นะคะดำเนินการอย่างไร Postcare ตัวแรกคือตัว P นะคะตัว P นี่ก็คือการวางแผนการวางแผนคือการวางแผนการเรียนการสอนนะคะว่าเราจะวางแผนยังไงตลอดชั่วโมงหรือนะคะการดำเนินการระหว่างสอนการกำกับควบคุมการสนับสนุนการเรียนการสอนแล้วก็การประเมินการเรียนการสอนทั้งหมดเนี่ยที่กล่าวถึงเนี่ยเราต้องใช้ตัว P คือมีการวางแผนล่วงหน้านะคะต่อไปในเรื่องของตัว O นะคะ organize นะคะก็คือการจัดองค์กรนะคะองค์กรที่อยู่ในระดับโรงเรียนผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายหัวหน้าสายชั้นนะคะหรือหัวหน้ากลุ่มสาระเนี่ยจะเป็นผู้จัดการกำกับดูแลนะคะผู้สอนและผู้เรียนก็เป็นผู้ปฏิบัติการนะคะตอนนี้มาเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะคะทรัพยากรที่สำคัญคือตัวบุคลากรนะคะผู้บริหารจะเป็นผู้ดูแลนโยบายกำกับดูแลตรวจสอบการทำแผนและการดำเนินงานหัวหน้าสายชั้นนี่จะเป็นผู้ควบคุมผู้สอนให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนะคะผู้เรียนเนี่ยก็จะเป็นผู้ปฏิบัติตามผู้สอนนะคะทั้งผู้เรียนผู้สอนนะคะตอนนี้ในเรื่องของตัว D directed นะคะก็คือ direct เนี่ยคือการกับดูแลอำนวยการนะคะหัวหน้าสายหรือหัวหน้ากลุ่มสาระเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือให้ความรู้นะคะแล้วก็อนุมัติงบประมาณเวลาที่ครูผู้สอนต้องการส่วนผู้เรียนจะกำกับดูแลโดยผู้สอนดำเนินการดูแลนะคะตอนนี้มาดูต่อไปนะคะตัว C ตัว C นี่ communication นะคะก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในระหว่างของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะมีการประชุมนะคะมีการรายงานผลนะคะมีการเซมินาร์แลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่มครูมีการอบรมครูผู้สอนจะถ่ายทอดความรู้ในการสื่อสารระหว่างในห้องเรียนนะคะแล้วก็ผู้เรียนจะถามคำถามตัวนี้ตัว CET อีกตัวนึงก็คือความร่วมมือนะคะจะเป็นแบบช่วยเหลือกันนะคะในระหว่างครูด้วยกันแล้วก็ครูกับหัวหน้าสายชั้นแล้วก็เป็นการทำงานเป็นทีมนะคะอีกอันนึงก็คือการประสานงานนะคะจะประสานงานกันในเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกและงบประมาณนะคะตอนนี้มันเรื่องของตัว C แล้วนะคะแต่มันเรื่องของตัว A การจัดสรรทรัพยากรนะคะทรัพยากรที่สำคัญที่ต้องใช้ในเรื่องการจัดการเรียนที่ผู้สอนเป็นส่วนกลางก็คือสื่อที่ต้องใช้เป็น PowerPoint แบบเรียนตำราเรียนนะคะตัว Report คือรายงานนี้ค่ะก็รายงานผลการเรียนของผู้เรียนแล้วก็ความคิดเห็นของนักเรียนรวมทั้งของตัวครูนะคะตัวสุดท้ายคือการประเมิน Evaluation นะคะคือทุกเดือนหรือทุกภาคการศึกษาเนี่ยก็จะรายงานผลการเรียนของผู้เรียนค่ะตอนนี้มา
ประเด็นที่3แล้วนะคะประเด็นที่2ได้จบลงไปแล้วนะคะเรามาดูข้อคำถามคำถามแรกของประเด็นที่3นะคะประเด็นที่3คำถามแรกถามว่าการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนี้หมายถึงอะไรนะคะคือต้องการนิยามให้เรานิยามความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนี้เป็นกระบวนการจัดการด้านวิชาการนะคะเพราะว่างานนี้จะมี3งานคือบริหารวิชาการและบริการนะคะถ้าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนหรือการถ่ายทอดเนื้อหาเป็นงานด้านวิชาการนะคะผู้เรียนเรียนจากการประกอบกิจกรรมการเรียนนะคะเพราะเน้นเนี่ยการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็เน้นการประกอบกิจกรรมการเรียนเป็นหลักโดยผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดไว้ผู้เรียนมีสื่อนะคะช่วยให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตัวเองนะคะหรือรายบุคคลแล้วก็ทำงานเป็นกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยก็ได้นะคะรู้สึกว่าในปัจจุบันนี้การจัดการเรียนการสอนในอนาคตจะเน้นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะตอนนี้ในข้อคำถามที่2ของประเด็นที่3มีคำถามถามว่าการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรก็เหมือนกันนะคะมีความสำคัญคือ1มีการว่าทำให้เกิดการวางแผนการเรียนการสอนนะคะข้อ2มีการดำเนินการระหว่างการเรียนการสอนนะคะข้อที่3ยังมีความสำคัญคือทำให้เกิดการกำกับควบคุมการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะแล้วก็ข้อที่4เนี่ยทำให้เกิดการใช้สนับสนุนทรัพยากรในการเรียนการสอนและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะคะในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคือทำให้เกิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ถือว่าสำคัญมากนะคะตอนนี้มาประเด็นที่3นะคะมีข้อคำถามเหมือนกันนะคะเหมือนกันกับการจัดการเรียนการสอนที่เป็นผู้สอนเป็นศูนย์กลางแต่อันนี้ถามว่าแล้วผู้เรียนเป็นศูนย์กลางล่ะจะมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดนะคะขั้นที่1วิเคราะห์ผู้เรียนนะคะว่าผู้เรียนเนี่ยมีเพศมีอายุมีความรู้ความสามารถประสบการณ์นะคะมีสุขภาพอนามัยอย่างไรมีลีลาการเรียนลีลาการเรียนหมายถึงแบบแผนการเรียนของแต่ละคนบางคนก็เป็นคนที่ชอบเปิดเผยชอบทำงานเป็นทีบางคนก็ชอบเก็บตัวนะคะไม่ยอมยุ่งกับเพื่อนฝูงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลีลาการเรียน learning style นะคะแล้วก็เราก็ต้องวิเคราะห์ถึงฐานะทางเศรษฐกิจทางครอบครัวนะคะซึ่งเป็นส่วนส่งผลต่อการเรียนของผู้เรียนนะคะขั้นที่2วิเคราะห์และกำหนดเนื้อหาก็เหมือนกันคือให้เอาเนื้อหามาดูซิว่าเนื้อหาเป็นเนื้อหาประเภทใดพุทธิวิสัยทัศนพิสัยจิตตพิสัยนะคะแล้วก็มาจำแนกเนื้อหาอีกว่าเนื้อหาจากที่เป็นก้อนใหญ่เป็นหน่วยเนี่ยเราก็ต้องจำแนกเป็นตอนและเป็นหัวเรื่องนะคะขั้นที่3กำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนนะคะการกำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนให้กำหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปก่อนในระดับกว้างแล้วก็มากำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในระดับแคบนะคะการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นการกำหนดที่จะมาให้ได้มาซึ่งการทำกิจกรรมแล้วก็การประเมินผู้เรียนนะคะขั้นที่4คือกำหนดวิธีการและขั้นตอนของการเรียนการสอนวิธีการสอนที่แบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีมากมายเยอะมากเลยนะคะยิ่งในสมัยปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยเพิ่มวิธีการสอนไปเยอะเลยอย่างเช่นการสอนแบบสตอรี่ไลน์การสอนแบบศูนย์การเรียนนะคะการสอนแบบBlended Learningนะคะการสอนแบบอะไรนะคะการสอนแบบโครงงานนะคะการเรียนการสอนแบบโครงงานนะคะแล้วก็ตอนนี้ในขั้นตอนการเรียนการสอนไม่ว่าจะมีวิธีการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะมากมายเนี่ยก็ตามแต่ว่าก็ยังหนีไม่พ้น5ขั้นตอนนะคะคือ1ทดสอบก่อนเรียนแล้วก็ประกอบนำเข้าสู่บทเรียนประกอบกิจกรรมการเรียนแล้วก็สรุปแล้วก็ทดสอบหลังเรียนนะคะพอกำหนดวิธีการและขั้นตอนการเรียนการสอนแล้วมาขั้นที่5จัดหาทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทรัพยากรในที่นี้หมายถึงสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มาใช้ร่วมกับสื่ออาจจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะมีจอมีไมโครโฟนมาใช้นะคะมีป้ายนิเทศมีอะไรนะคะขั้นที่6จัดสภาพแวดล้อมการจัดสภาพแวดล้อมเน้นทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพทางจิตภาพและก็สังคมภาพสภาพแวดล้อมทางกายภาพคือสิ่งที่อยู่รอบตัวผ
ู้เรียนนะคะส่วนสภาพแวดล้อมทางจิตภาพก็คือลักษณะนิสัยของตัวครูผู้สอนบุคลิกลักษณะความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ความเป็นกันเองนะคะการเอาใจใส่ผู้เรียนนะคะลักษณะทางสังคมภาพก็คือกฎระเบียบที่ถูกกำหนดขึ้นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนนะคะขั้นที่7ดำเนินการเรียนการสอนตามที่เรากำหนดไว้ในขั้นที่4นะคะขั้นที่8การให้บริการผู้เรียนนะคะอาจจะมีห้องสวดภายในมีแหล่งเรียนรู้นะคะภายในห้องเรียนหรือนะคะให้ผู้เรียนสามารถใช้ค้นคว้ามีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์และจัดการชั้นเรียนหมายถึงการแมเนจเมนต์ให้มีการควบคุมกันเองนะคะมีหัวหน้ากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขั้นที่9ประเมินผลการเรียนก็จะเหมือนกันก็คือประเมินก่อนเรียนระหว่างเรียนแล้วก็หลังเรียนค่ะตอนนี้มีข้อคำถามในประเด็นที่3นะคะว่าการใช้ PostCare มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีอะไรบ้างเราต้องทราบก่อนนะคะ PostCare นี้ประกอบด้วยอะไรนะตัว P ก็คือ Planning คือการวางแผนนะคะเราต้องมีการวางแผนการเรียนการสอนในระหว่างดำเนินการเรียนแล้วก็ต้องมีการวางแผนการกำกับควบคุมการเรียนแล้วก็ต้องเขียนแผนวางแผนไว้ว่าเราจะกำกับควบคุมการเรียนในชั้นใดนะคะการสนับสนุนการเรียนการสอนแล้วก็ต้องมีการวางนะคะสุดท้ายการส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้กับผู้เรียนเนี่ยเราจะมีการวางแผนโดยใช้หนึ่งจะใช้อะไรที่จะส่งเสริมใช้คำพูดหรือใช้ของรางวัลให้แล้วก็จะใช้เมื่อไหร่จะใช้กับกิจกรรมอะไรนะคะอันนี้เป็นตัว P ซึ่งต้องคำนึงถึงนะคะทีนี้มาเรื่องของตัว O นะคะเรื่องของการจัดองค์กรนะคะในเรื่องของงานจัดองค์กรผู้บริหารจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและมาตรการนะคะหัวหน้าสายชั้นหรือกลุ่มสาระการเรียนก็เป็นผู้จัดการนะคะกำกับดูแลเบื้องต้นมีผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติการนะคะก็จะเหมือนกับอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เราจัดองค์กรนะคะสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะตอนนี้มาเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะคะการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยในที่นี้เราพูดถึงภายในสถาบันการศึกษาหรือภายในโรงเรียนนะคะมีผู้บริหารทำหน้าที่บริหารนะคะหัวหน้าสายงานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ก็ทำหน้าที่วางแผนนะคะดำเนินการนะคะผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนส่วนผู้เรียนวางแผนแล้วก็ดำเนินการแล้วก็ประเมินนะคะตอนนี้มาเรื่องของตัวดีในเลตเต็ดในเลตนะคะหรือนะคะก็คือตัวการกำกับดูแลและอำนวยการนะคะผู้บริหารกับหัวหน้าสายชั้นนี้จะตรวจสอบแผนนะคะที่ครูผู้สอนทำนะคะผู้บริหารนี่ก็จะต้องช่วยเหลือผู้สอนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะพวกสื่อต่างๆนะคะและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สอนตอนนี้ในเรื่องของตัว C คือการสื่อสารการสื่อสารต้องเป็นแบบ2ทางนะคะอาจจะต้องใช้แบบจำลองมาช่วยแบบจำลองของระบบนะคะมาช่วยในการสื่อสารนะคะต่อไปเป็นเรื่องของความร่วมมือนะคะหัวหน้าและผู้สอนจะช่วยเหลือขอใช้ทรัพยากรนะคะในเรื่องของการประสานงานก็จะต้องมีการจัดประชุมร่วมกันนะคะเพื่อพูดถึงปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหานะคะในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญงบประมาณอย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยสื่อมีความสำคัญนะคะจะต้องจัดหาสื่อหรือผลิตสื่อมาใช้นะคะต่อจากนั้นแล้วในเรื่องของงบประมาณการรายงานนะคะเราจะรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นนะคะและความพึงพอใจของผู้เรียนและของครูผู้สอนนะคะอันนี้ต้องรายงานในภาคการศึกษาหรือนะคะในแต่ละภาคการศึกษาต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการประเด็นที่4แล้วนะคะเราได้ผ่านมาแล้วถึง3ประเด็นตอนนี้เรามาดูประเด็นที่4ประเด็นที่4เป็นการจัดการชั้นเรียนนะคะก็มีคำถามนะคะคำถามนี้ถามว่าการจัดการชั้นเรียนหมายถึงอะไรนะคะก็ให้นิยามความหมายของการจัดการชั้นเรียนว่าเป็นกระบวนการทำงานที่ผู้สอนกำหนดผู้เรียนเป็นผู้ทำนะคะผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ทำผู้เรียนเป็นผู้กำกับและดูแลตนเองในกลุ่มนะคะมีการมอบหมายงานและจัดและมีการจัดสภาพแวดล้อมตอนนี้การจัดการชั้นเรียนมีความสำคัญอย่างไรนะคะในประเด็นที่4คำถามถามนะคะถ้ามองความสำคัญของการจัดการชั้นเรียนก็ต้องส่งเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนให้สูงขึ้นหรือมีคุณภาพขึ้นนะคะเพิ่มคุณลักษณะที่พึงประสงค์คุณลักษณะที่พึงประส

สงฆ์คือความอดทนความมีวินัยความรับผิดชอบการตัดสินใจแก้ปัญหาการรู้จักทำงานเป็นทีมการเรียนรู้แสวงหาความรู้นะคะหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กระทรวงสาธิการได้กำหนดไว้นะคะพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนนะคะการจัดการชั้นเรียนจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนนะคะแล้วก็ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนคือเขาสามารถเลือกเรียนได้ตามอาจจะเรียนเป็นกลุ่มหรือเรียนแบบรายบุคคลนะคะแล้วก็เป็นบทบาทของผู้สอนจากที่สอนเนี่ยมาเป็นผู้ให้คำปรึกษานะคะตอนนี้มาเป็นคำถามนะคะในประเด็นที่4นะคะถามว่าขั้นตอนของการจัดการชั้นเรียนเนี่ยมีกี่ขั้นตอนและอะไรบ้างนะคะขั้นตอนของการจัดการชั้นเรียนจะแตกต่างจากนะคะการจัดการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์วิธีการสอนและกิจกรรมที่กำหนดให้ผู้เรียนทำก่อนนะคะว่าเป็นวิธีการสอนใช้วิธีอะไรและมีกิจกรรมอะไรในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนกิจกรรมใช้เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วกิจกรรมนี้ทำงานเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลนะคะพอขั้นที่สองและกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะคะบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ครบหมดนะคะเช่นมีความอดทนความซื่อสัตย์บางอย่างเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นการรักชาติกษัตริย์เนี่ยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าในส่วนนั้นอาจจะไม่สามารถกำหนดได้โดยว่ากิจกรรมไม่ได้มุ่งเน้นไปในรูปแบบนั้นนะคะขั้นที่3จัดกลุ่มผู้เรียนพอเรารู้ว่าคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นเราต้องมาจัดกลุ่มผู้เรียนเช่นไปหาความรู้แสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะเป็นกลุ่มแบบทำงานกลุ่มนะคะ2คน3คนนะคะแล้วก็จัดขั้นที่4มอบหมายงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนทำตามขั้นที่1ที่เราวิเคราะห์ไว้นะคะพอขั้นที่5เนี่ยเราต้องจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนคือจัดโต๊ะเก้าอี้สภาพแวดล้อมทางกายภาพนี้สำคัญนะคะจัดมุมต่างๆให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะกำกับควบคุมการเรียนก็คือให้มีการกำกับควบคุมการเรียนกันเองโดยมีหัวหน้ากลุ่มแล้วก็เลขากลุ่มนะคะแล้วก็มีการรายงานความก้าวหน้าในการเรียนนะคะอันนี้เป็นการจัดการชั้นเรียนโดยผู้เรียนเป็นหลักนะคะขั้นที่7ประเมินกระบวนการระหว่างเรียนก็คือจะต้องมีวิธีการที่เราจะประเมินผู้เรียนในการเข้าชั้นเรียนนะคะทำกิจกรรมในระหว่างที่เรามอบหมายงานเนี่ยเราจะมีวิธีประเมินเขาได้ยังไงอาจจะต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินด้วยนะคะถ้าเกิดในการกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่สร้างชิ้นงานหรือผลงานขึ้นทีนี้มาดูคำถามต่อไปในประเด็นที่4นะคะถามว่าการนำโพสต์แคร์นะคะในฐานะเกี่ยวข้องในการจัดการสามารถใช้ในการจัดชั้นเรียนมีแนวทางในการนำมาใช้อย่างไรนะคะการที่เราจะเอาโพสต์แคร์เนี่ยมาใช้เนี่ยตัวการวางแผนนะคะเราอาจจะวางแผนเรื่องการใช้เครื่องมือมาช่วยในการจัดชั้นเรียนในการประเมินผู้เรียนการอาจจะมีการวางแผนการศึกษาผู้เรียนเนี่ยเราต้องวางแผนว่าเราศึกษาผู้เรียนยังไงนะคะการวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการจัดชั้นเรียนนะคะแล้วก็การสร้างเครื่องมือในการประเมินนะคะว่าเราจะสร้างวางแผนว่าเราจะสร้างเครื่องมือในรูปแบบใดแล้วก็การหาคุณภาพของเครื่องมือนั้นเราจะมีการหาได้อย่างไรนะคะการนำโพสต์แคร์ในฐานะเกี่ยวข้องมาใช้ในการจัดการสามีแนวทางในการนำมาใช้อย่างไรนะคะตัวนี้โพสต์แคร์ว่าเมื่อกี้เราดูแล้วว่าตัวการวางแผนเป็นอย่างนี้นะคะเรามาดูเรื่องของการจัดการองค์กรนะคะองค์กรในที่นี้หมายถึงโครงสร้างขององค์กรเนื่องจากเป็นการบริหารงานภายในห้องเรียนมากหน่วยงานที่จะให้การนี้ก็สำคัญนะคะจะต้องมาเข้ามาเกี่ยวข้องการจัดการนะคะเรื่องของการจัดการบริการสื่อการบริการด้านวัดและประเมินผลนะคะจะต้องมาเข้ามาเป็นองค์กรอยู่ภายใต้การในนี้ด้วยนะคะอาจจะมีผู้สอนและผู้เรียนนะคะการจัดสรรบุคลากรผู้สอนจะออกแบบการจัดการชั้นเรียนนะคะผู้เรียนก็ดำเนินการนะคะ
การบริหารการจัดการชั้นเรียน

เนี่ยอาจจะมีหัวหน้ากลุ่มรองหัวหน้ากลุ่มเลขาสมาชิกอีกกลุ่มนะคะอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราต้องกำหนดขึ้นในการจัดการนะคะในชั้นเรียนโดยใช้พวกแคร์มาช่วยนะคะต่อไปตัวการกำกับควบคุมอำนวยการผู้สอนและผู้เรียนเนี่ยผู้เรียนจะมีบทบาทมากที่สุดนะคะการแก้ปัญหาในการเรียนนะคะจะแก้ยังไงผู้สอนจะทำหน้าที่เป็นคนให้คำปรึกษานะคะในเรื่องของการสื่อสารจะมีการสื่อสารสองทางนะคะระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะคะอาจจะการเป็นการสื่อสารในกลุ่มด้วยนะคะอาจจะเป็นการสื่อสารตัวต่อตัวนะคะการสร้างความร่วมมือก็คือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็การประสานงานก็คือการประสานงานระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนี่ในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะคะจะมานำใช้อย่างไรนะคะพอดแคสต์โดยเฉพาะตัวทรัพยากรเนี่ยเราต้องมีการผู้สอนจะต้องดำเนินการจัดสรรเกี่ยวกับเรื่องของผู้พันนะคะงบประมาณวัตถุดิบวัสดุเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์การรายงานนะคะเราจะมีการรายงานระยะสั้นอาจจะรายงานระยะสั้นนี่หมายถึงรายหน่วยนะคะระยะยาวเนี่ยก็คือทั้งวิชาไปตลอดภาคการศึกษานะคะอาจจะรายงานโดยมีแผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการจัดการชั้นเรียนนะคะคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนของผู้เรียนรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนในชั้นเรียนด้วยนะคะตัวสุดท้ายก็คือในเรื่องของการประเมินนะคะผลการดำเนินการจัดการชั้นเรียนเนี่ยนะคะเราก็ต้องรายงานว่าเป็นยังไงแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอันนี้ก็จบสิ้นไปแล้วนะคะในประเด็นที่4ตอนนี้เรามาดูประเด็นสุดท้ายนะคะการจัดการแหล่งความรู้ในห้องเรียนแหล่งความรู้เนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะคะอาจจะอยู่ในห้องสูตรก็ได้หรืออยู่ในห้องเรียนก็ได้ในห้องเรียนก็ได้หรือภายนอกห้องเรียนก็ได้นะคะตอนนี้แต่ของเราในที่นี้เนี่ยจะอยู่ในห้องเรียนเนี่ยหมายถึงอะไรคำถามข้อที่1 นะคะเป็นการที่ผู้สอนจัดดำเนินการนะคะให้ความรู้ผู้เรียนในห้องเรียนนะคะแหล่งความรู้ในห้องเรียนเนี่ยสำคัญนะคะโดยผู้เรียนเรียนด้วยตัวเองตามความต้องการความสนใจความสะดวกนะคะแล้วก็ความสามารถของเขาโดยความรู้เนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของสื่อการเรียนนะคะประเภทต่างๆในมุมต่างๆอาจจะอยู่ตรงป้ายนิเทศหรือป้ายนิทรรศการก็ได้นะคะตอนนี้การจัดการแหล่งความรู้ในห้องเรียนมีความสำคัญอย่างไรอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของรีซอร์สนะคะซึ่งน่าสนใจมากนะคะความสำคัญเนี่ยจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนคือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอด้วยตัวเองแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องไปวิ่งเล่นข้างนอกนะคะเขาก็จะใช้ห้องเรียนเนี่ยเป็นห้องสมุดไปในตัวนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนนะคะปรับเปลี่ยนสื่อประเภทต่างๆที่ให้ความรู้ได้คือเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียนครูผู้สอนก็มีโอกาสที่จะเอาสื่อต่างๆใหม่ๆมาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลานะคะสิ่งสำคัญผู้สอนสามารถศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนนะคะได้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะห้องเรียนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นทั้งเป็นที่ศึกษาแล้วก็เป็นห้องสมุดอยู่ในตัวตอนนี้มาดูขั้นตอนของการจัดการแหล่งความรู้ในห้องเรียนเนี่ยเราจะมีขั้นตอนยังไงนะคะถ้านำการจัดการศึกษามาใช้นะคะขั้นที่1จะต้องวิเคราะห์และกำหนดเนื้อหาขั้นที่1ต้องวิเคราะห์และกำหนดเนื้อหานะคะเนื้อหาที่เรากำหนดนั้นเราต้องไปย้อนดูนะคะที่คุณครูเป็นผู้สอนเป็นผู้กำหนดไว้นะคะว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะที่เป็นเนื้อหาที่ยากเป็นเนื้อหาที่มีความซับซ้อนหรือเป็นเนื้อหาที่ต้องการให้เด็กได้มีโอกาสทบทวนเนี่ยค่ะและวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้เนี่ยเราจะมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้ในที่นี้หมายถึงให้ความรู้เพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนนะคะวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในด้านของการให้ผู้เรียนรู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้แม้จะแตกต่างไปกับวัตถุประสงค์ที่อยู่ในการเรียนการสอนที่มีการจัดการที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะแต่การ

จัดการแหล่งความรู้เนี่ยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเอาความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนก็ได้เอาความรู้ออกเป็นทักษะชีวิตเอาไปประกอบอาชีพในการงานนะคะหรือเอาไปส่งเสริมสภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะคะขั้นที่สองศึกษาบริบทในห้องเรียนและลักษณะผู้เรียนการศึกษาบริบทในห้องเรียนเราจะดูว่าห้องเรียนเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะมีอุณหภูมิเท่าไหร่แสงสว่างเท่าไหร่บ้านนะคะด้านไหนที่รับลมนะคะแล้วก็บรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงนะคะมืดไปหมดเลยมีสิ่งกระเทิกไหมนะคะเพื่อที่เราจะได้หาสิ่งอำนวยความสะดวกมาช่วยให้ในห้องเรียนเนี่ยเหมือนกับสภาพที่เด็กพร้อมที่จะหาเหมือนกับห้องสมุดนะนะคะแล้วก็เราก็ต้องดูลักษณะผู้เรียนด้วยผู้เรียนเนี่ยสนใจเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคลสนใจยังลักษณะของการสนใจของผู้เรียนเนี่ยสนใจจะอ่านหรือสนใจที่จะฟังหรือสนใจที่จะชมกันมากกว่านะคะอันนี้เราก็ต้องดูอย่างละเอียดขั้นที่3กําหนดแนวทางการใช้แหล่งความรู้การกําหนดแนวทางในการใช้แหล่งความรู้ดังที่กล่าวไว้แล้วในขั้นที่1นะคะก็เหมือนกับวัตถุประสงค์เราใช้เพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ของผู้เรียนหลังจากเนื้อหาที่เราสอนหรือใช้เพื่อประกอบการทำรายงานหรือเพื่อประกอบการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมหรือใช้เพื่อให้เป็นประกอบการเกิดอาชีพขึ้นมานะคะอันนี้ขั้นที่สี่มาจัดหาสื่อการได้สื่อหรือการได้การจัดหาสื่อนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเรานะคะแล้วก็แนวทางการใช้นะคะเราก็ไปหาสื่อนั้นมาโดยการขอยืมหรือขอบริจาคนะคะหรือผลิตสื่อมาเองนะคะแต่การผลิตสื่อนี้ก็ต้องใช้งบประมาณนะคะขั้นที่5จัดหาทรัพยากรและสถานที่ที่จะให้ความรู้คำว่าทรัพยากรในที่นี้หมายถึงตัวสื่อนะคะแต่บางครั้งทรัพยากรตัวนี้อาจจะเป็นตัวงบประมาณหรือวัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมหรือชุมชนมีส่วนว่าเอามาให้เรานะคะเพื่อให้เราใช้ประกอบในการผลิตสื่อนะคะสถานที่ใช้ที่เป็นให้ความรู้เราก็ต้องจัดหาก็คือห้องเรียนนั่นแหละค่ะแต่เราก็ต้องดูว่ามุมไหนบริเวณไหนที่เหมาะกับเด็กที่เด็กจะมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้นะคะที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ร้อนไม่อบอ้าวนะคะแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยนั่งได้นานรู้สึกว่าการจัดที่นั่งรู้สึกเป็นการผ่อนคลายมากกว่ารู้สึกว่าไปแออัดยัดเยียดกันอย่างนั้นนะคะเราต้องจัดหาให้ดูให้อย่างละเอียดแต่นี้บางครั้งก็บอกว่าห้องแค่นั้นเราจะทำยังไงนะคะมันก็มีหลายวิธีในการเคลื่อนย้ายนะคะเส้นโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะกับผู้เรียนเป็นมุมตรงไหนบ้างนะคะที่เราจะจัดให้เป็นแหล่งความรู้ขั้นที่6ดำเนินการจัดแหล่งความรู้ในห้องเรียนนะคะก็คือเราต้องออกแบบก่อนนะคะเราทำมาทุกขั้นตอนมาถึง15แล้วเราก็ต้องดีไซน์ลงไปในแบบนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องให้ผู้ปกครองชุมชนแล้วก็นักเรียนมีส่วนร่วมกันในการจัดแหล่งความรู้ตรงนี้เป็นมุมนะคะเป็นมุมแหล่งความรู้เรื่องนั้นตรงกลางเป็นมุมแหล่งความรู้เรื่องนี้นะคะแล้วก็ตรงฝั่งนู้นอาจจะเป็นมุมแหล่งความรู้ในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเราต้องปรับเปลี่ยนไม่ใช่ว่าในห้องเรียนจะเป็นแหล่งความรู้ที่ทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์นะคะเราต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคะขั้นที่7ประเมินผลการใช้แหล่งความรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินให้ชุมชนให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมรวมทั้งตัวครูนะคะว่าการใช้แหล่งเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเราประสบความสำเร็จความพึงพอใจอยู่ในระดับใดความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ยังไงนะคะตอนนี้คำถามนี้ก็เป็นคำถามคือการนำโพสต์แคร์มาใช้ในการจัดการแหล่งความรู้ในห้องเรียนอะมีแนวทางการใช้อย่างไรนะคะพอดแคสต์จะเป็นตัวสำคัญตัวเขาเองเป็นตัวการจัดการอยู่แล้วแต่เขาต้องมาจัดการให้การจัดการในขอบข่ายนะคะสามารถบรรลุความสำเร็จได้นะคะเอามันไม่แปลงค่ะเพราะว่าถ้าพอดแคสต์เนี่ยมาจัดการในเรื่องของระบบในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของวิธีการในเรื่องของสื่อในเรื่องของสภาพแวดล้อมแต่มันจะตกใจสำหรับคนบางคนเอ๊ะการจัดการทำไมมันซ้อนกับการจัดการนะคะบางครั้งเราจัดการแต่บางครั้งเราก็ต้องมีเครื่องมือมาช่วยในการจัดการก็คือตัวโพสต์แคร์นะคะจะมีแนวทางการใช้อย่างไรในการจัดการแหล่งความรู้ตัวพีแรกคือการวางแผนเราต้องมีการวางแผนในเรื่องของการกำหนดระยะเวลาในการจัดแหล่งความรู้วางแผนในเรื่องของสื่อที่ใช้ในการให้ความรู้นะคะ

0: วางแผนในเรื่องสถานที่คือการปรับปรุงสถานที่แล้วก็ให้เกิดสถานที่ใหม่บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ต้องไปหามานะคะเราก็ต้องวางแผนเราจะเอาใครมาช่วยมากวิธีการที่ได้มาทั้งบุคคลหรือเจ้าหน้าที่จะได้มาอย่างไรและเป็นประเภทเป็นบุคคลประเภทใดนะคะกิจกรรมหรือวิธีการที่จะให้ผู้เรียนสนใจมาใช้แหล่งความรู้นะคะตลอดจนการประเมินเนี่ยจะมีวิธีการมีเครื่องมือระยะเวลาอย่างไรนะคะอันนี้ต้องการการวางแผนตัว P มาช่วย planning นะคะต่อไปนะคะตัว O organizer การจัดองค์กรองค์กรเนี่ยสำคัญนะคะก็คงจะมีผู้สอนผู้เรียนนะคะที่อยู่ภายในห้องเรียนผู้ปกครองหรือบุคคลในชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วยนะคะต่อไปในเรื่องของตัวสตาร์ตัวS นะคะตัว staffing เนี่ยค่ะนะคะก็คือการจัดสรรบุคลากรเนี่ยก็จะมีผู้สอนแน่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัดแหล่งความรู้มีผู้เรียนทำหน้าที่เป็นผู้มารับบริการนะคะแล้วก็ต่อไปตัวกำกับควบคุมตัว D นะคะ Director หรืออำนวยการนี่ค่ะผู้เรียนเขาจะเป็นคนกำกับดูแลตนเองในเรื่องของระยะเวลาวิธีการศึกษาเลือกแหล่งความรู้ผู้สอนทำอะไรก็คือจะต้องเตรียมสภาพแวดล้อมเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมสื่อและเครื่องมือการประเมินแหล่งความรู้นะคะอันที่ตัวต่อไปนะคะในเรื่องของพอดแคสต์ก็คือการจัดสรรทรัพยากรนะคะจะต้องมีงบประมาณนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะจะต้องมีการจัดหาสื่อและครูพันบุคลากรที่จะมาช่วยนะคะบุคคลนะคะและการจัดตั้งบุคคลที่จะมาช่วยในเรื่องของการจัดตั้งแหล่งความรู้และดำเนินการแหล่งความรู้นะคะเราข้ามไปนิดนึงนะคะในเรื่องของตัว C ก็คือในเรื่องของการสื่อสารนะคะเราต้องมีแบบจำลองในเรื่องของการสื่อสารงานสื่อสารต้องเป็น2ทางนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนมาใช้จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองให้ความสนใจชุมชนมามีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของการสร้างความร่วมมือเราต้องขอความร่วมมือทำงานนี้ต้องเป็นทำงานเป็นทีมนะคะคอยช่วยเหลือกันนะคะเอาผู้ปกครองเอาชุมชนดึงเข้ามาช่วยนะคะรวมทั้งนักเรียนก็มีส่วนร่วมด้วยนะคะในเรื่องของการประสานงานจะต้องมีการประสานงานทั้งภายในห้องเรียนนะคะแล้วก็ภายนอกห้องเรียนด้วยนะคะเราไปในเรื่องของการรายงานเราต้องรายงานผลการใช้ให้ผู้บริหารนะคะได้ทราบแล้วก็ให้ผู้ปกครองได้ทราบเพื่อเราจะได้รับเงินสนับสนุนนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือการประเมินนะคะผลของการเรียนของผู้เรียนผลของการสอนของผู้เรียนเนี่ยจะเป็นตัวส่วนหนึ่งของการประเมินนอกจากนั้นเราต้องประเมินจากความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยประเมินทางตรงนะคะก็คือความพึงพอใจของผู้เรียนนะคะของผู้ปกครองและชุมชนในการใช้แหล่งความรู้ในห้องเรียนส่วนทางอ้อมก็คือจากการที่เรามีแหล่งความรู้เนี่ยส่งผลไปยังผลการเรียนของผู้เรียนและตัวผู้สอนหรือไม่นะคะทั้งหมดนี้เป็นประเด็นสำคัญถึง5ประเด็นด้วยกันนะคะในเรื่องของการจัดการกับการจัดการศึกษาค่ะ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: สวัสดีครับนักศึกษาเราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาบรรยายในหน่วยที่8นะครับเรื่องเกี่ยวกับการประเมินกับการจัดการศึกษานะครับผมอาจารย์ดร.วชิระพรหมวงศ์นะครับก็ประเด็นการบรรยายก็จะมีด้วยกัน3เรื่องนะครับก็คือสามัญญทัศน์การประเมินกับการจัดการศึกษาการประเมินการเรียนและการประเมินการสอนกับการจัดการศึกษานะครับการประเมินสื่อการเรียนการสอนและการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษานะครับหัวข้อแรกนะครับสามัญญทัศน์การประเมินกับการจัดการศึกษาเนี่ยการประเมินเนี่ยก็หมายถึงกระบวนการในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งของเหตุการณ์กิจกรรมหรือการกระทำใดๆนะครับโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในส่วน

ของการประเมินกับการจัดการศึกษาเนี่ยก็หมายถึงกระบวนการในการพิจารณาตัดสินคุณค่าโดยรวมของการจัดการศึกษานะครับโดยนำเอาข้อมูลที่ได้จากการวัดมาพิจารณาตัดสินโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์ที่เราได้กำหนดไว้นะครับความสำคัญของ

มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ประเมินได้ข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการศึกษานะครับขอบข่ายของการประเมินในระดับสถานศึกษานะครับจะประกอบด้วยการประเมินการเรียนการประเมินการสอนการประเมินสื่อการเรียนการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับการประเมินการเรียนหมายถึงอะไรนะครับการประเมินการเรียนก็หมายถึงกระบวนการในการพิจารณาตัดสินว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนได้กำหนดไว้เพียงใดนะครับโดยวัตถุประสงค์ครอบคลุมทั้ง3ด้านของการเรียนรู้ก็คือด้านพุทธวิสัยด้านทักษะวิสัยและก็ด้านจิตวิสัยนะครับการประเมินการสอนเนี่ยเป็นการประเมินผู้สอนเกี่ยวกับคุณภาพของการสอนของผู้สอนนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการสอนโดยครอบคลุมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสอนเช่นการเตรียมการสอนการใช้สื่อการสอนและการดําเนินการออกข้อสอบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการประเมินการสอนเนี่ยเป็นการพิจารณาถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเพราะหากสื่อที่นํามาใช้ในการเรียนการสอนมีคุณภาพนะครับจะทําให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้นะครับในปัจจุบันสื่อการสอนมีความสําคัญมากนะครับในการเรียนการสอนนะครับการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนเนี่ยเป็นการพิจารณาถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเพราะหากสื่อที่นํามาใช้ในการเรียนการสอนมีคุณภาพจะทําให้การเรียนการสอนเนี่ยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้นะครับในหัวข้อที่2นะครับการประเมินการเรียนและการประเมินการสอนกับการจัดการศึกษานะครับจะประกอบไปด้วยการประเมินการเรียนกับการจัดการศึกษาการประเมินผู้เรียนในการเรียนรู้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบผลการประเมินและนํามาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไปความสําคัญของการประเมินการเรียนต่อการจัดการศึกษานะครับก็คือช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนช่วยแนะแนวทางในการเรียนให้กับผู้เรียนช่วยให้ผู้สอนทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนนะครับแล้วก็ช่วยให้ผู้สอนทราบความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนและช่วยให้ผู้ปกครองทราบผลการเรียนของผู้เรียนนะครับขั้นตอนการประเมินการเรียนเนี่ยมี6ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นที่1ก็คือกําหนดวัตถุประสงค์อันที่2ก็คือกําหนดผู้ประเมินขั้นที่3ก็คือกําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินขั้นที่4กําหนดเกณฑ์ในการประเมินขั้นที่5ดําเนินการประเมินแล้วก็ขั้นที่6นะครับรายงานผลการประเมินเรามาดูรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะครับก็คือขั้นที่1การกําหนดวัตถุประสงค์เนี่ยการกําหนดวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นการกําหนดสิ่งที่ผู้ประเมินต้องการประเมินจากตัวผู้เรียนนะครับโดยกําหนดทั้ง3ด้านนะครับก็จะมีด้านพุทธพิสัยด้านทักษะพิสัยและจิตตพิสัยนะครับขั้นที่2ก็คือกําหนดผู้ประเมินนะครับผู้ประเมินที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการเรียนของผู้เรียนมีหลายคนนะครับได้เช่นผู้บริหารผู้สอนเพื่อนผู้ปกครองตัวผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เรียนนะครับขั้นที่3นะครับกําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินนะครับก็จะมีหลายด้วยกันหลายประเภทเช่นแบบทดสอบแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตนะครับขั้นที่4นะครับการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินเนี่ยเกณฑ์ภายในหรือ internal criteria เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่กําหนดจากการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนคนใดคนหนึ่งกับผู้เรียนในกลุ่มเดียวกันหรือในห้องเดียวกันนะครับมีส่วนของเกณฑ์ภายนอกเนี่ย external criteria เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่กําหนดจากมาตรฐานการเรียนรู้ชดด้วยค่าร้อยละของคะแนนที่ผู้เรียนต้องทําให้ผ่านเกณฑ์ในการทําแบบทดสอบนะครับขั้นที่5เนี่ยดำเนินการประเมินเป็นการนําเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบนะครับคุณภาพมาใช้กับผู้เรียนหรือผู้ที่เราต้องการเก็บตัวอย่างนะครับหลังจากการประเมินแล้วผู้ประเมินจะวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเปรียบเทียบจากเกณฑ์ที่เรากําหนดไว้นะครับขั้นที่6นะครับขั้นสุดท้ายนะครับการรายงานผลการประเมินเนี่ยคือการนําเสนอรายงานผลการประเมินกระทําได้หลายวิธีนะครับเช่นการนําเสนอด้วยเอกสารการนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์หรือพรีเซนต์ด้วย PowerPoint หรือเราจะนําเสนอออนไลน์ก็ได้นะครับต่อไปก็เป็นการประเมินการเรียนกับการจัดการการศึกษาโดยใช้โพสแคร์นะครับการนําโพสแคร์

และซึ่งเป็นแบบทดลองการจัดการมาใช้ในการประเมินการเรียนจะช่วยให้การประเมินการเรียนกับการจัดการศึกษาเป็นระบบและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโพสต์แคร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ planning การวางแผนนะครับการวางแผนในเรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินการเรียนกับการจัดการนะครับก็คือในส่วนของตัว P planning วางแผนนะครับการจัดองค์กรหรือตัว O organizing เนี่ยนะครับก็คือการจัดองค์กรที่มีหน้าที่ในการประเมินการเรียนของผู้เรียนในระดับสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทะเบียนหรือฝ่ายวัดผลและประเมินผลการศึกษาก็จะอยู่ในส่วนการจัดองค์กรส่วนนี้นะครับในส่วนของการจัดบุคลากรนะครับ S staffing เนี่ยก็คือการจัดบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้เรียนนะครับต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถก็คือได้แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับหรือหัวหน้าแผนกวิชาผู้สอนนักวัดและประเมินผลทางการศึกษานะครับการกำกับดูแลนะครับในส่วนของ D directing นะครับการกำกับดูแลการประเมินการเรียนนะครับให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้จากประกอบไปด้วย2ฝ่ายก็คือฝ่ายผู้บริหารนะครับก็คือประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วก็ฝ่ายปฏิบัติการหรือครูผู้สอนนะครับเป็นผู้ดูแลในการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนการสื่อสารนะครับความร่วมมือและประสานงานนะครับก็จะมีด้วยกันก็คือตัว C นะครับ C communicating C collaborating C coordinating นะครับก็จะเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้าและไม่เผชิญหน้านะครับการจัดสรรทรัพยากรนะครับ allocating of resources เนี่ยนะครับเป็นการจัดเตรียมทรัพยากรที่เกี่ยวกับการประเมินสื่อการเรียนได้แก่การจัดเตรียมสถานที่เช่นห้องเก็บข้อสอบการจัดเตรียมวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้เรียนนะครับการรายงานผลหรือ R reporting เนี่ยการรายงานผลการเรียนของผู้เรียนเนี่ยเมื่อสิ้นสุดการเรียนในภาคสุดท้ายของการศึกษาก็คือการสอบเก็บคะแนนของผู้เรียนนะครับการประเมินผลหรือ E evaluating เนี่ยในการจัดการผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินการเรียนควรทำการประเมินโดยพิจารณาประเมินครอบคลุมถึงการจัดการประเมินก่อนเรียนนะครับการจัดการประเมินระหว่างเรียนหรือกิจกรรมระหว่างเรียนครับและการจัดการประเมินหลังเรียนนะครับต่อไปเป็นเรื่องของประเมินการสอนกับการจัดการศึกษานะครับการประเมินการสอนคืออะไรการประเมินการสอนก็คือเป็นการประเมินผู้สอนเกี่ยวกับคุณภาพของการสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการสอนเพื่อให้ครอบคลุมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสอนเพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำผลจากการประเมินไปใช้ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับความสำคัญล่ะความสำคัญของการประเมินการสอนต่อการจัดการศึกษานะครับก็คือช่วยให้ตรวจสอบประสิทธิภาพในการสอนของผู้สอนนะครับช่วยแนะแนวทางในการทำวิจัยให้สอนนะครับช่วยให้ผู้สอนได้พัฒนาตนเองแล้วก็ช่วยให้ผู้บริหารได้แนวทางในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาผู้สอนในโรงเรียนด้วยนะครับการประเมินการสอนก็จะมีด้วยกัน6ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นที่1กำหนดวัตถุประสงค์ขั้นที่2กำหนดผู้ประเมินขั้นที่3ก็คือกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนะครับขั้นที่4กำหนดเกณฑ์ในการประเมินแล้วก็ขั้นที่5กำหนดวิธีการประเมินและขั้นสุดท้ายก็คือรายงานผลการประเมินจะเหมือนกับประเมินการเรียนของผู้เรียนนะครับมีด้วยกัน6ขั้นเหมือนกันเลยต่อไปก็จะเป็นการประเมินการสอนกับการจัดการศึกษาโดยใช้โพสต์แคร์นะครับก็จะเหมือนการประเมินการเรียนโดยใช้โพสต์แคร์เหมือนกันมีองค์ประกอบมาทั้งการ8ตัวก็คือตัวแรกก็คือการวางแผน P planning นะครับเป็นการวางแผนในเรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินการสอนกับการจัดการนะครับเป็นวางแผนเพื่อกําหนดรายละเอียดล่วงหน้าเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการสอนของผู้สอนนะครับการจัดองค์กรนะครับ organizing มีโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวกับการประเมินการสอนอย่างชัดเจนทั้งองค์กรที่ประเมินภายในสถานศึกษาการประเมินภายนอกสถานศึกษาองค์กรนะครับก็จะเป็นพวกประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอนนะครับในขั้นตอนต่อไปของ Postcare นะครับก็คือการจัดบุคลากรหรือ Staffing นะครับเป็นการกำหนดบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการประเมินการสอนของผู้สอนก็อาจจะเป็นหัวหน้าครูขึ้นไปหรือตำแหน่งที่สูงกว่านะครับหรือเป็นเพื่อนครูด้วยกันหรือครูประเมินตัวเองนะครับและต่อไปก็คือการกำกับดูแล D Directing นะครับก็คือการกำกับดูแลเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับผู้บริหารศึกษาจะเป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลหรือเป็นหัวหน้ากลุ่มในการดูแลนะครับในการประเมินผู้สอนในการประเมินการสอนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับผู้บริหารจะเป็นส่วนสำคัญ

0: ในเรื่องของการสื่อสารความร่วมมือและประสานงาน C communicating C collaborating แล้วก็ C coordinating เนี่ยจะมีทั้งการสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้าแล้วก็แบบเผชิญหน้าและยุคปัจจุบันนี้ก็จะมีการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับขั้นต่อไปก็คือการจัดสรรทรัพยากรนะครับหรือ allocate of resources นะครับเป็นการจัดเตรียมทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่จำเป็นสำหรับใช้ในการประเมินการสอนนะครับพวกวัสดุอุปกรณ์หรือเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ประเมินครูผู้สอนนะครับในส่วนการรายงานผลหรือ R reporting เนี่ยนะครับการรายงานผลการสอนของผู้สอนเมื่อสิ้นสุดการเรียนในภาคสุดท้ายของการศึกษานะครับโดยรายงานต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินของผู้สอนนะครับผู้สอนก็ต้องถูกประเมินครูก็ต้องถูกประเมินนะครับอาจจะถูกประเมินโดยนักเรียนนักศึกษาก็ตามแล้วก็ประเมินจากผู้มาสังเกตการผู้สอนนะครับเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพการสอนของผู้สอนในแต่ละโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานะครับขั้นสุดท้ายนะครับก็คือการประเมินหรือ evaluating เนี่ยครับผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินการสอนนะครับควรทำการประเมินโดยพิจารณาการประเมินให้ครอบคลุมประเมินด้านการสอนทุกด้านนะครับตั้งแต่ด้านการประเมินก่อนเข้าห้องเรียนการประเมินในการกิจกรรมผู้สอนที่จัดกิจกรรมระหว่างเรียนแล้วก็การประเมินผู้สอนระหว่างที่เด็กทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับครับในหัวข้อต่อไปเนี่ยหัวข้อที่3นะครับก็คือการประเมินสื่อการเรียนการสอนและการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาการประเมินสื่อเนี่ยกับการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาคืออะไรการประเมินสื่อการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาเนี่ยเป็นกระบวนการในการพิจารณาโดยตัดสินคุณค่าของสื่อการเรียนการสอนโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับและนำผลที่ได้เนี่ยมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สื่อการเรียนการสอนนั้นมีภาพนะครับมีความเหมาะสมและสามารถนำมาใช้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับความสำคัญของการประเมินสื่อการเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบกระบวนการใช้สื่อนะครับเพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สอนเพื่อใช้ในการสอนแทนผู้สอนสื่อการเรียนการสอนที่ดีในปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้แทนผู้สอนได้เลยนะครับโดยผู้สอนจะมีหน้าที่เพียงแค่อำนวยความสะดวกหรือเป็นผู้บริการให้กับผู้เรียนนะครับโดยผู้เรียนในยุคใหม่จะมุ่งเน้นที่ศึกษาจากสื่อการสอนเพราะฉะนั้นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยให้ผู้สอนให้สอนนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนการประเมินสื่อการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีขั้นตอนมากกว่าขั้นตอนการประเมินการเรียนและขั้นตอนการประเมินการสอนของผู้สอนนะครับก็จะมีขั้นตอนที่1ก็คือกําหนดศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระนะครับขั้นตอนที่2คือกําหนดวัตถุประสงค์ขั้นตอนที่3ก็คือกําหนดขอบข่ายขั้นตอนที่4ก็กําหนดประเภทขั้นตอนที่5กําหนดวิธีการขั้นตอนที่6ก็คือสร้างเครื่องมือขั้นตอนที่7กําหนดเกณฑ์ขั้นตอนที่8กําหนดสถานการณ์ขั้นตอนที่9ดําเนินการประเมินขั้นตอนที่10คือวิเคราะห์สรุปผลและตรวจสอบผลการประเมินต่อไปก็จะมาฟังรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อการเรียนการสอนกับการศึกษาโดยใช้โฮสต์แคร์นะครับโฮสต์แคร์อีกแล้วองค์ประกอบก็จะเหมือนการประเมินการเรียนและก็การประเมินการสอนของผู้สอนนะครับโฮสต์แคร์เนี่ยเป็นทฤษฎีที่สำคัญกับชุดวิชานี้มากเพราะฉะนั้นครูอยากให้นักศึกษาจำองค์ประกอบทั้ง8องค์ประกอบนี้ได้เพราะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอบและก็ในการจัดระบบการศึกษาที่สถาบันนักศึกษาอยู่ได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือขั้นแรกนะครับในการประเมินสื่อการเรียนการสอนโดยยึดหลักโฮสต์แคร์นะครับก็คือการวางแผน pre-planning นะครับการวางแผนในเรื่องที่เกี่ยวกับการวางแผนก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ขอบข่ายในการประเมินการประเมินประเภทของสื่อผู้ประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสื่อนะครับการจัดองค์กรเนี่ยการจัดองค์กรหรือ organizing นะครับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อเช่นศูนย์โสตทัศนศึกษานะครับสำนักเทคโนโลยีและการศึกษานะครับการจัดบุคลากรหรือ staffing นะครับบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อการเรียนการสอนนะครับได้แก่ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการหัวหน้าศูนย์หัวหน้าฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับประเมินสื่อการเรียนการสอนนะครับในส่วนของการกำกับดูแลหรือ Directing เนี่ยนะครับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินสื่อการเรียนการสอนจะเป็นผู้ดูแลในกระบวนการประเมินสื่อนะครับการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานหรือตัว C เนี่ยนะครับการสื่อสารนั้นจะเป็นทั้งการสื่อสารแบบ2ทางโดยแบบเผชิญหน้าหรือไม่เผชิญหน้านะครับหรือผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างข้อตกลงให้เข้าใจร่วมกันถึงการประเมินสื่อการบอกถึงหลักเกณฑ์ในการประเมินนะครับและเครื่องมือที่ใช้นะครับในส่วนของการจัดสรรทรัพยากรหรือตัว A เนี่ย allocating of resources เนี่ยนะครับก็คือสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการประเมินนะครับวัสดุครุภัณฑ์ที่จะเป็นที่ใช้ในการประเมินสื่อนะครับเครื่องมือต่างๆอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในส่วนของตัว R หรือการรายงานผลเนี่ยนะครับ reporting เป็นองค์ประกอบที่7ครับก็จะรายงานถึงปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขสื่อสารการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนการสอนนั้นได้นะครับการรายงานผลก็จะสำคัญมากเพื่อเอามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการประเมินผลองค์ประกอบสุดท้ายของ Coach Can evaluating นะครับการประเมินผลสื่อการเรียนการสอนเนี่ยจะครอบคลุมถึงการประเมินตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโดยผู้ประเมินต้องประเมินให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการประเมินตามประเภทของสื่อการเรียนการสอนแล้วแต่เรากำหนดนะครับว่าจะมีประเภทไหนบ้างเช่นสื่อเสียงสื่อโสตทัศน์ซึ่งเป็นสื่อทั้งภาพและเสียงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แก่พวก e-learning นะครับสื่อออนไลน์สื่อสังคมแล้วแต่การจัดระบบการเรียนการสอนที่ผู้สอนนำสื่อต่างๆมาใช้นะครับในเรื่องต่อไปก็คือการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษานะครับมันคืออะไรครับการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการเพื่อหาจุดดีและจุดอ่อนของการให้บริการและนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงให้บริการในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการประเมินการให้บริการก็คือการให้บริการทั้งผู้เรียนผู้สอนและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีส่วนสำคัญมากนะครับความสำคัญของการประเมินการให้บริการเนี่ยก็คือ1เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษานะครับ2เพื่อทราบความต้องการของผู้ใช้บริการนะครับ3เพื่อให้ได้ระบบการบริการที่มีคุณภาพ4เพื่อทราบพฤติกรรมของการให้บริการนะครับแล้วก็5สำคัญมากก็คือเป็นข้อมูลในการวางแผนการให้บริการของหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับขั้นตอนการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับก็จะมีด้วยกัน8ขั้นนะครับก็คือกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดขอบข่ายการให้บริการกำหนดประเภทการประเมินการให้บริการกำหนดวิธีการสร้างเครื่องมือกำหนดเกณฑ์แล้วก็เริ่มดำเนินการประเมินการให้บริการนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือวิเคราะห์สรุปผลและตรวจสอบผลการประเมินครับในส่วนต่อไปนี่ก็จะเป็นการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับโดยใช้หลัก Coach Care นะครับก็จะเหมือนการให้การประเมินผู้เรียนการประเมินผู้สอนแล้วก็การประเมินสื่อนะครับก็จะมีด้วยกัน8องค์ประกอบที่สำคัญก็คือองค์ประกอบแรกก็คือการวางแผนหรือ P-planning นะครับเป็นการวางแผนในการประเมินเกี่ยวกับขอบข่ายของหน่วยงานที่ให้บริการในการเรียนการสอนนะครับองค์ประกอบที่2ก็คือการจัดองค์กรนะครับหรือ O-organizing นะครับเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับโดยจะมีหน่วยงานย่อยที่อยู่ภายใต้หน่วยงานขนาดใหญ่เช่นอยู่ภายใต้สำนักเทคโนโลยีการศึกษาศูนย์สื่อการศึกษานะครับเขาก็จะมีหน่วยงานการให้บริการอยู่องค์ประกอบที่3ก็คือการจัดบุคลากรหรือ staffing นะครับประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานการประเมินนักวัดและประเมินผลทางการศึกษาหัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการรวมถึงตัวเจ้าหน้าที่ธุรการที่เป็นผู้ให้บริการด้วยนะครับองค์ประกอบที่4หรือการกำกับดูแล Directing เนี่ยก็จะมีหัวหน้าหน่วยงานการประเมินจะเป็นผู้กำกับดูแลนะครับว่าการประเมินเป็นไปตามแผนปฏิบัติหรือเกณฑ์ หรือตามเกณฑ์ประเมินที่ได้ตั้งไว้ไหมในการประเมินที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับองค์ประกอบที่5การสื่อสารความร่วมมือและประสานงานนะครับก็คือตัว C เนี่ยจะมีทั้งการสื่อสารกับผู้ใช้บริการในการเรียนการสอนสื่อสารทั้งแบบเผชิญหน้าและไม่เผชิญหน้าการสื่อสารอาจจะใช้ในรูปของออนไลน์ก็ได้หรือเครื่องมือต่างๆที่เราชนะกันในปัจจุบันเช่น LINE Facebook นะครับและต่อไปก็คือการจัดสรรทรัพยากรหรือตัว A เนี่ยallocating resources เนี่ยนะครับก็คือทรัพยากรที่ใช้ในการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับประกอบด้วยบุคลากรงบประมาณแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการประเมินการให้บริการในการจัดการเรียนการสอนนะครับองค์ประกอบที่7เนี่ยนะครับก็คือการรายงานreporting เนี่ยครับก็คือการรายงานผลการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนของหน่วยงานให้กับผู้บริหารทราบนะครับเพื่อให้ผู้บริหารทราบผลนั้นและนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อจุดด้อยแล้วก็จุดอ่อนต่อไปนะครับแล้วก็องค์ประกอบสุดท้ายก็คือการประเมินหรือตัว evaluating นะครับวัตถุประสงค์ของการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับก็จะต้องถูกประเมินด้วยประเมินตั้งแต่วัตถุประสงค์ประเมินขอบข่ายของการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับเพื่อให้ครอบคลุมถึงการให้บริการการจัดหาการผลิตการยืมการให้คำปรึกษาอบรมและวิจัยนะครับครับนักศึกษาในหน่วยที่8เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินเนี่ยนะครับก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้นักศึกษากลับไปทวนนะครับว่าในหน่วยนี้นักศึกษาจะต้องทราบอะไรบ้างเมื่อนักศึกษาศึกษาเสร็จแล้วผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาได้เนี่ยนักศึกษาจะต้องได้รับอะไรบ้างเพื่อให้นักศึกษาสามารถทำข้อสอบได้นะครับต่อไปก็ขอเชิญนักศึกษารับชมหน่วยที่9ต่อไปนะครับ
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เป็นการรับชมรายการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมในหน่วยที่9นะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับซึ่งในหน่วยที่9นี้นะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการจัดการศึกษาเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับการจัดการศึกษาก็จะมีการศึกษาในระบบโรงเรียนอย่างที่พวกเราได้เรียนมาในตอนประถมมัธยมนะครับในระดับอุดมศึกษาอันนี้เป็นการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับการศึกษานอกระบบโรงเรียนแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาตลอดชีวิตลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในหน่วยที่9นี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับในหน่วยที่9นี้นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระครอบคลุม3ตอนด้วยกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของสามัญทัศน์ในเรื่องของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนในเรื่องของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนโดยใช้การจัดการ post careนักศึกษาคงจะคุ้นกับคำว่า post care มาในหน่วยก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน่วยที่9เราก็จะเน้นในเรื่องของการใช้แนวคิด post care เนี่ยในการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับแล้วก็ในตอนที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการงานบริหารงานวิชาการแล้วก็งานบริการในระบบโรงเรียนจะเห็นได้ว่าเราคุ้นเคยกับการจัดการการบริหารวิชาการแล้วก็งานบริการเนี่ย3คำนี้เป็นหัวหลักนะครับที่เป็นขอบข่ายด้านบริบทด้านในการจัดการศึกษาของในระบบโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหนี3คำนี้ไม่พ้นนะครับว่าในการศึกษาระบบโรงเรียนเนี่ยในระบบโรงเรียนจำเป็นจะต้องมีการบริหารจำเป็นต้องมีงานวิชาการแล้วก็มีการบริการเพราะฉะนั้นใน3คำนี้จึงเป็น3คำหลักที่เป็นขอบข่ายในเรื่องของการบริหารจัดการการจัดการในระบบโรงเรียนนะครับเรามาเริ่มต้นที่ ประเด็นชวนคิดกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องของการจัดการนะครับเทคโนโลยีกับการ

จัดการการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีสิ่งที่อยากให้นักศึกษาได้คิดทบทวนแล้วก็จดโน้ตย่อนะครับในระหว่างที่เราฟังการบรรยายแล้วก็อาจจะใช้เป็นการไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะมีเนื้อหาอะไรที่เราคิดว่าเราจำเป็นจะต้องมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของอะไรครับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยนักศึกษาคิดว่ามันมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันอย่างพวกเราอย่างไรมันมีรูปแบบอะไรบ้างในเรื่องของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับแล้วก็มีขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยที่ใช้ในระบบโรงเรียนอะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่อยากให้นักศึกษาได้คิดทบทวนในระหว่างที่รับชมรายการตรงนี้ไปด้วยนะครับต่อไปก็คือในเรื่องของการจัดการตามแนวคิด post care เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับการศึกษาในระบบโรงเรียนเราจะต้องมีการวางแผนการจัดองค์การมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลมีการอำนวยการมีลักษณะต่างๆตาม8ตัวเนี่ยนะครับอย่างไรบ้างกับการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นนักศึกษาเราที่เป็นครูหรือบุคลากรที่อยู่ในแวดวงการศึกษาในระบบโรงเรียนก็อาจจะพอจะทำความเข้าใจกับตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนก็ขอให้ลองนึกภาพนะครับในส่วนที่เราเกี่ยวข้องกับในระบบโรงเรียนเนี่ยว่าการศึกษาของบ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเน้นการศึกษาในระบบโรงเรียนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนะครับประเด็นที่3ก็จะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เรามาใช้กับการจัดการในการศึกษาในระบบโรงเรียนได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของในหน่วยที่9นี้เราจึงเน้นที่การตอบคำถาม3ข้อนี้ด้วยกันนะครับเรามาเริ่มที่เรื่องที่1เลยนะครับเรามาดูในเรื่องของแนวคิดการจัดการในการศึกษาในระบบโรงเรียนจะได้ว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับเราเริ่มเรียนก็ใช้การศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับมีตั้งแต่อนุบาลประถมนะครับเราอาจจะเรียกเป็นประถมวัยประถมมัธยมอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนั่นก็คืออะไรเป็นการศึกษาที่มีรูปแบบแล้วก็มีระบบมีแบบแผนชัดเจนจะได้ว่าเรามีอะไรครับมีประถมวัยอนุบาล1 2 3พอมาระดับประถมป.1 ถึงป.6 เห็นไหมครับทุกอย่างเป็นระบบแล้วก็มีรูปแบบมีแบบแผนในการขึ้นชั้นเรียนมีกระบวนการต่างๆมีการต่อไปในระดับที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีรูปแบบชัดเจนแล้วก็ตายตัวเลยนะครับการศึกษาในระบบโรงเรียนเข้าโรงเรียนกี่โมงกี่วันต่ออาทิตย์ต่อสัปดาห์นะครับเปิดไหร่ปิดเทอมเมื่อไหร่ลักษณะเหล่านี้เนี่ยเป็นรูปแบบแล้วก็มีความชัดเจนตายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาในระบบโรงเรียนจึงมีแพทเทิร์นหรือว่ามีรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็จะเป็นแม่แบบที่เราใช้ในการศึกษาของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะชัดเจนแม้กระทั่งในเรื่องของวัตถุประสงค์ในเรื่องของหลักสูตรใช่ไหมครับตอนนี้เราใช้หลักสูตรแกนกลางปี51มาทบทวนปี60ก็ต้องปรับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนในประเทศไทยมีแพ็คมีแม่แบบเดียวกันใช้หลักสูตรเดียวกันลักษณะเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนมีวิธีการเรียนการสอนมีการวัดผลมีการประเมินผลที่ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นความชัดเจนในที่นี้คงไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องสอบวันเดียวกันทุกโรงเรียนทั้งประเทศอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีความแตกต่างกันแต่ก็จะต้องมีรูปแบบของการวัดผลมีรูปแบบของการประเมินผลแบบเดียวกันที่เป็นมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้ว่าการศึกษาในระบบโรงเรียนจึงเป็นการศึกษาที่มีรูปแบบแล้วก็แบบแผนที่ชัดเจนนะครับมีความสำคัญอย่างไรแน่นอนเราเป็นพื้นฐานนะสำหรับการศึกษาในระบบโรงเรียนก็เป็นพื้นฐานตั้งแต่ประถมวัยประถมมัธยมอุดมศึกษาถ้าเราจะต่อไปสายอาชีพก็จะเป็นปวช.ปวส.ลักษณะเหล่านี้ไปโรงเรียนเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน
ที่เป็นทางด้านของวิชาชีพต่างๆก็ถือว่ามีรูปแบบที่สามารถที่จะเดินต่อตามเส้นทางที่เราสนใจได้ลักษณะเหล่านี้นะครับก็จะเป็นความสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยพัฒนาจนมาเป็นผู้ประกอบอาชีพต่างๆตามที่เราได้เรียนมากว่าเราจะมาเป็นครูได้มาเป็นบุคลากรทางการศึกษาได้กว่าอาจารย์จะมาเป็นตัวอาจารย์ได้ก็ต้องมีเส้นทางที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็มีความก้าวหน้าในหน้าที่ของตัวเองนี่ก็คือเป็นความสำคัญของการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยถ้าเราพูดถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับมันก็คงจะมีอยู่ด้วยกันนั่นก็คือ1แน่นอนเลยต้องมีผู้สอน2มีผู้เรียน3มีอะไรครับผู้บริหารแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับมีเนื้อหาสาระตามหลักสูตรมีสื่อการสอนนะครับเราเรียนเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเนี่ยเราก็เน้นไปที่สื่อการสอนที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนด้วยกันนะครับมีรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนซึ่งหลายคนก็อาจจะมีรูปแบบและวิธีการสอนที่แตกต่างกันแต่นั่นก็คืออะไรครับอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีโครงสร้างของการเรียนเนี่ยเท่ากันจำนวนคาบเรียนจำนวนชั่วโมงต่อเทอมก็เท่ากันลักษณะเหล่านี้เป็นต้นเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับมีโรงเรียนและมีการจัดสภาพแวดล้อมนะครับโรงเรียนแต่ละคนจะแตกต่างกันก็ตามนะครับแต่ก็ยังไงก็ต้องมีตัวโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมนะครับที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยกันและสุดท้ายก็คือมีเรื่องในเรื่องของเงินทุนสนับสนุนนะครับว่าเราจะมีเงินทุนสนับสนุนที่แน่นอนเราบริหารจัดการเราก็ต้องใช้เงินในการที่จะดำเนินการในต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนเงินเดือนค่าจ้างหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับจะเห็นได้ว่าในสิ่งที่อาจารย์ได้เห็นให้เห็นว่ารูปแบบแล้วก็ระดับการศึกษาเนี่ยมันมีความต่อเนื่องกันเราเริ่มจากปฐมวัยนะครับนั่นก็คืออนุบาล1ถึง3มาอาจจะมีอะไรมีก่อนไหมมีเนอร์เซอรี่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาปฐมศึกษาป.1ถึงป.6ไปมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายบางคนแยกระหว่างตอนนี้อาจจะไปสายอาชีพไม่ได้เรียนในม.4 5 6แต่ไปเรียนปวช.ปี1ก็แยกไปสายอาชีพบางคนไปสอบเข้าโรงเรียนที่เป็นวิชาชีพเฉพาะเช่นอะไรโรงเรียนเตรียมทหารลักษณะเหล่านี้เป็นต้นก็จะเป็นสายวิชาชีพไปสายที่เฉพาะเจาะจงไปบางคนเรียนต่อจนถึงระดับม.6ก็ไปต่อที่เป็นอนุปริญญาปวส.หรือปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงลักษณะแบบนี้ก็จะมีเส้นทางเดินของแต่ละส่วนที่จะต้องมีความสัมพันธ์กันอยู่ดีๆเราคงเรียนประถมศึกษาแล้วข้ามไปเรียนอุดมศึกษาไม่ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาในระบบโรงเรียนเห็นได้ว่ามันจะต้องมีลำดับของการก้าวไปสู่ในส่วนของการศึกษาที่สูงขึ้นนะครับทีนี้มาดูในเรื่องที่2นะครับในปัจจุบันเพื่อให้มันอัปเดตกับสถานการณ์ปัจจุบันเองได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยรูปแบบระดับการศึกษาแล้วก็รูปแบบของการจัดการศึกษาเนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็พัฒนาไปจากเดิมค่อนข้างมากนะครับก่อนแต่เดิมเนี่ยเราก็จะเน้นที่อะไรครับการเรียนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนเป็นหลักอาจจะมีอะไรครับอาจจะมีการเรียนแบบว่าเสริมจากการเรียนในชั้นเรียนแต่ในปัจจุบันนะครับโดยยุคของที่เรามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19เนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องมีรูปแบบของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนที่เพิ่มเติมจากเดิมโดยเข้ากับแขนงวิชาเราเลยนั่นก็คือการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเช่นอะไรครับหนึ่งก็คือออนไซต์เดี๋ยวนี้คงช่วงนี้คงค่อนข้างยากนะครับในการที่เราจะมาเผชิญหน้ากันแล้วก็มาเรียนในห้องเรียน40คน50คนเหมือนเดิมเนี่ยเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการแก้ปัญหานั่นก็คือเราใช้ในเรื่องของการจัดการศึกษาโดยใช้
รายการของมูลนิธิการศึก

ทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับหรือที่เราเรียกว่า on air education หรือว่าเรามีการจัดการศึกษาออนไลน์ก็คือ online education นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ผ่านระบบต่างๆผ่าน Google Classroom ผ่าน Microsoft Teams ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ลักษณะเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการศึกษาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์แล้วก็ตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาด้วยนะครับเมื่อเราดูในเรื่องของขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษานะครับที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องในศาสตร์ที่เราได้มาเรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทางด้านของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเนี่ยเราก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจัดระบบทางการศึกษาการดำเนินการด้านวิธีการทางการศึกษาพฤติกรรมทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมครูพฤติกรรมนักเรียนนะครับในเรื่องของการสื่อสารการศึกษานั่นก็คือเน้นในเรื่องของหน่วยที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ยแหละนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ในเรื่องของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารการศึกษานะครับในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในเรื่องของการจัดการนะครับซึ่งในหน่วยในชุดวิชานี้เราใช้การจัดการโพสต์แคร์เข้ามานะครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการประเมินทางการศึกษาเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับด้านล่างเห็นไหมครับว่าบริหารวิชาการแล้วก็บริการในส่วนของข้างบนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นระดับของการศึกษาในระบบโรงเรียนนั่นก็คือมีเรื่องของก่อนประถมศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายแล้วก็อุดมศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นขอบข่ายที่อาจารย์แสดงให้เห็นถึงรูปบาทของขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในการศึกษาการจัดการการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับนี่ก็คือเป็นรายละเอียดในส่วนของตอนที่1 นะครับนั่นก็คือในเรื่องของสามัญทัศน์ในเรื่องของเทคโนโลยีการจัดการการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับต่อไปเป็นตอนที่ 9.2 นะครับในตอนที่ 9.2 นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการนำหลักการแนวคิดโพสต์แคร์เนี่ยมาใช้กับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการบริหารวิชาการแล้วก็งานบริการเรามาเริ่มไปตามสเต็ปเลยนะครับนั่นแก่เริ่มตั้งแต่การบริหารในระบบโรงเรียนถ้าเราพูดถึงงานบริหารในระบบโรงเรียนนะครับก็อย่างที่เราได้กล่าวกันไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าการศึกษาในระบบโรงเรียนค่อนข้างจะมีแบบแผนแล้วก็มีการดำเนินการที่ชัดเจนนะครับเป็นหลักการแล้วก็มีแนวปฏิบัติที่เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการนำหลักโพสต์แคร์ทั้ง8ตัวเนี่ยมาใช้ในการจัดการงานบริหารอะไรบ้าง1ก็คือในเรื่องของการจัดการงานบริหารวิชาการการจัดการบุคคลการจัดการเรื่องงบประมาณและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการจัดการงานบริหารทั่วไปไม่ว่าจะเป็นงานสารบัญงานพัสดุวัสดุในเรื่องของงานจัดการในเรื่องต่างๆที่เป็นการจัดการในงานบริหารทั่วๆไปของโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในส่วนของการบริหารในระบบโรงเรียนเนี่ยจึงเกี่ยวข้องกับ4งานนี้ด้วยกันแน่นอนเมื่อเราพูดถึงการเป็นสถานศึกษาเนี่ยการที่เราจะต้องบริหารนั่นก็คือเราบริหารวิชาการอยู่การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารเนี่ยก็คงจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำหลักสูตรในเรื่องของการบริหารตัวบุคลากรใช่ไหมครับต้องมีการดูแลบุคลากรของที่เราดูแลที่เราภายใต้การบังคับบัญชาของเรานะครับไม่ว่าจะมีกี่คนก็ตามเนี่ยแต่ก็ต้องมีในเรื่องของการบริหารงานบุคคลการบริหารงานบุคคลเริ่มตั้งแต่อะไรเริ่มตั้งแต่รับเข้าเลยไปจนถึงการพัฒนาการเทรนการเทรนนิ่งการทำให้บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นไปจนถึงการมีจัดสวัสดิการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแน่นอนต่อไปแล้วมีอะไรครับมีแผนงานแล้วแผนคนแล้วก็ต้องมีแผนเงินในเรื่องของการบริหารงบประมาณนะครับ

โรงเรียนก็สถานศึกษาเองในระบบโรงเรียนก็ต้องอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณเช่นเดียวกันนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อเราต้องทํางานในเรื่องของงานวิชาการต่างๆเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณก็ยังเป็นเรื่องจําเป็นลําดับต้นๆเลยด้วยซ้ำไปเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการในตัวโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็ได้มาจากการที่เราได้รับงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลก็ตามหรือว่าจากเงินรายได้ที่โรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาที่เราหาได้มาเพิ่มเนี่ยก็ตามเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็มานำมาใช้เพื่อการบริหารโรงเรียนทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืองานบริหารทั่วไปนะครับโรงเรียนไหนจะมีการดำเนินงานที่มีระบบแบบแผนชัดเจนแล้วก็สื่อสารไปกับตัวบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนได้ในรูปแบบเดียวกันเนี่ยอาจารย์ถือว่าโรงเรียนนั้นมีการบริหารงานทั่วไปที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสารบัญเนี่ยเวลาเรามีหนังสือเข้าหนังสือออกหรือว่าการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการออกคำสั่งการออกประกาศต่างๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีความชัดเจนถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารนะครับสามารถที่จะตรวจสอบรีเช็คกลับมาได้ว่าเกิดขึ้นนะวันไหนทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเป็นในส่วนของการใช้หลักการโพสต์แคร์ทางซ้ายมือเนี่ยมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาในระบบโรงเรียนทั้ง4ด้านได้นะครับต่อไปเมื่อพูดถึงงานวิชาการนะครับโพสต์แคร์ก็จะเกี่ยวข้องกับงานวิชาการนะครับใน8ประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารสำนักงานที่เกี่ยวกับงานวิชาการนะครับในเรื่องของงานหลักสูตรในเรื่องของงานการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินงานวิชาการเนี่ยในเรื่องของการนิเทศการสอนการส่งเสริมงานวิชาการการแนะแนวการวัดและงานประเมินผลซึ่งอยู่ในฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการจัดห้องสมุดหรือว่าแหล่งเรียนรู้ต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสโคปงานของงานวิชาการในระบบโรงเรียนทั้งสิ้นเลยจะได้ว่าในส่วนของแต่ละสถานศึกษาเนี่ยใครจะมีความโดดเด่นหรือความแข็งด้านไหนเนี่ยก็อยู่ใน8ด้านนี้เนี่ยแหละเช่นอะไรครับโรงเรียนนี้มีหลักสูตรที่ชัดเจนเป็นหลักสูตรแกนนำเป็นหลักสูตรต้นแบบของการดำเนินการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นโรงเรียนนี้มีครูต้นแบบก็เป็นเรื่องของการเรียนการสอนโรงเรียนนี้มีเรื่องของงานแนะแนวที่สามารถแนะแนวนักเรียนที่มีปัญหาหรือว่าการป้องกันการเกิดปัญหาเนี่ยได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันโรงเรียนนี้มีห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ที่ดีเลิศเป็นต้นแบบก็เกี่ยวข้องกับงานวิชาการในเรื่องของงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่างนี้เป็นต้นเห็นได้ว่ากว่าที่เราจะมีความโดดเด่นในทั้ง8ด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งหรือเป็นองค์รวมเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการจัดการในเรื่องของการวางแผนการจัดองค์การการจัดสรรบุคลากรการอำนวยการการร่วมมือประสานงานการติดตามการจัดสรรทรัพยากรต่างๆนะครับการรายงานแล้วก็การติดตามและประเมินผลเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของโพสต์แคร์จึงมีความสำคัญนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราต้องดำเนินการเป็นกระบวนการขนาดนี้มันจำเป็นไหมหรือว่าเราเป็นแค่บุคลากร1คนเรามีส่วนร่วมใน8ข้อนี้ไหมตามหลักแนวคิดโพสต์แคร์จริงๆอยากจะบอกว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการของตามหลักแนวคิดโพสต์แคร์ในสถานศึกษาในระบบโรงเรียนทั้งสิ้นนะครับจะถือว่าเรามีความช่วยเหลือส่วนร่วมในจุดเล็กหรือจุดใหญ่ในฟันเฟืองตัวไหนเท่านั้นเองนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของงานบริการนะครับการบริการในสถานศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับงานบริการชุมชนและสังคมไม่ว่าจะเป็นชุมชนโดยรอบหรือว่าเป็นสังคมที่เราขยายวงออกไปที่เราสามารถจะให้บริการได้ตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียนนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานบริการผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาอันนี้เป็นการบริการภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการต่างๆการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการลดภาระผู้สอนมากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับและสุดท้ายก็คืองานบริการผู้เรียนก็จะเห็นว่ามีงานบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนต่างๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการบริการทั้งตัวครูบุคลากรทางการศึกษาและก็ตัวนักเรียนควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้ว่าทั้ง3องค์ประกอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนชุมชน

นนะครับในเรื่องของบริการชุมชนสังคมบริการตัวบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนเองหรือว่านักเรียนของเราเองเนี่ยล้วนแต่เป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการในระบบโรงเรียนทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตอนที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนที่2เนี่ยก็ขอให้นักศึกษาไปทบทวนนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของเนื้อหารายละเอียดที่เป็นลึกซึ้งขึ้นในเอกสารการสอนในประจำชุดวิชานะครับในส่วนของตอนที่3นะครับตอนที่3ของหน่วยนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีกับการจัดการงานบริหารงานวิชาการและก็งานบริการในระบบโรงเรียนนะครับเห็นได้ว่าเราไปตามทีละงานเลยนั่นก็คือบริหารวิชาการและก็บริการนะครับเห็นได้ว่าในส่วนของเทคโนโลยีกับการจัดการงานบริหารในระบบโรงเรียนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับงานกำหนดนโยบายและแผนงานจัดการภายในโรงเรียนนะครับอย่างเช่นงานรองบริหารอย่างเงี้ยงานรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและมันก็จะเกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปในโรงเรียนนะครับทุกเรื่องเลยในโรงเรียนก็คงเกี่ยวข้องกับงานบริหารนะครับในแต่ละวันก็จะมีความแตกต่างกันหรือว่าอาจจะมีงานประจำหรือว่างานที่เพิ่มเติมในแต่ละวันนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการโน้มนำบุคลากรนั่นก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่สามารถที่จะจูงใจหรือว่าทำให้บุคลากรในโรงเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนางานในหน้าที่ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับและสุดท้ายส่วนที่4ก็คือจะเกี่ยวข้องกับงานบริหารที่เกี่ยวกับการกำกับติดตามแล้วก็ประเมินผลนะครับเช่นทำอะไรได้บ้างเราทำในเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารสถานศึกษานะครับในเรื่องของการใช้ Facebookมาช่วยในการบริหารงานในเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลต่างๆโรงเรียนไหนที่สามารถที่จะจัดการในเรื่องของระบบสารสนเทศหรือว่าข้อมูลที่มีอยู่ในโรงเรียนได้ชัดเจนเนี่ยแล้วก็เป็นระบบสามารถจะสืบค้นคืนได้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะติดตามแล้วก็มีข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ง่ายขึ้นนะครับเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างการที่เราโพสต์เลือกกิจกรรมต่างๆเพื่องานบริหารของเราไปในFacebook ของโรงเรียนเนี่ยเมื่อเรามีฟีดแบคอะไรกลับมาเนี่ยเห็นได้ว่าเราก็สามารถจะนำมาใช้ในการบริหารงานในการตัดสินใจแก้ปัญหาในโรงเรียนหรือว่าในงานที่เราได้ทำเนี่ยได้รวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถจะทำได้ทันการเวลาแต่ถ้าเรายังสื่อสารด้วยอะไรครับด้วยจดหมายด้วยการส่งไปรษณีย์รอตอบกลับทางไปรษณีย์อย่างเดียวอาจารย์ว่าโรงเรียนนี้ก็อาจจะช้ากว่าโรงเรียนอื่นที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการงานบริหารเป็นต้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีกับการจัดการงานวิชาการก็คงจะเกี่ยวข้องกับการจัดการงานวิชาการการพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับเช่นอะไรบ้างเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะ Microsoft Teams Google Classroom Zoom ลักษณะเหล่านี้ก็จะใช้ในเรื่องของการทดแทนการสร้างห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนเสมือนจริงแทนการเผชิญหน้าแม้กระทั่งการใช้อะไรครับการใช้ Kahoot หรือว่าโปรแกรมต่างๆเนี่ยในการที่จะประเมินผลก็สามารถที่จะทำได้การใช้คลิปวิดีโอจาก YouTube การใช้ Line Facebook ในการสร้างปฏิสัมพันธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับงานวิชาการทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจะเอาเครื่องมือเหล่านี้มาใช้พัฒนางานวิชาการของตัวเองได้มีการทำอะไรอีกมีการใช้โปรแกรม SGS Secondary Grading System อย่างเงี้ยเรากรอกเกรดของนักเรียนในวิชาที่เราสอนทั้งหมดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมของประเทศเนี่ยก็ใช้ในเรื่องของการบริหารงานวิชาการได้ว่าในวิชาหนึ่งวิชาใดเนี่ยเช่นวิชาภาษาไทยนักเรียนทั้งประเทศเนี่ยในระดับม.3มีผลการเรียนรู้อย่างไรบ้างเราสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้ในการตัดสินใจแล้วก็พัฒนางานวิชาการได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะ

0: ครับเป็นแอปพลิเคชันจับใจบอทเดี๋ยวนี้เรื่องของการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นในส่วนที่นักเรียนของเราอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีความต้องการที่จะได้รับการแก้ปัญหาหรือว่าได้รับคำตอบคำแนะนำที่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนของเราในการเรียนในการใช้ชีวิตในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีในการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยในรูปแบบของการทำแชทบอทนะครับในที่นี้เนี่ยใช้ชื่อว่าจับใจบอทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องที่3ในเรื่องของงานบริการก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับงานบริการชุมชนและสังคมงานบริการผู้สอนนะครับแล้วก็งานบริการผู้เรียนนะครับเช่นอะไรครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube เดี๋ยวนี้เนื่องจากเราห้ามเผชิญหน้ากันลักษณะแบบนี้นะครับมีข้อกำหนดมีเรื่องของมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายทอดเนื้อหาของเราผ่าน YouTubeเป็นต้นนะครับอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ YouTube ในการแก้ปัญหาแล้วก็ในการถ่ายทอดเนื้อหาของเราไปสู่กลุ่มเป้าหมายของเราได้การใช้เว็บไซต์หรือว่าการใช้โปรแกรมต่างๆก็สามารถจะดำเนินการได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับก็เป็นการจัดการศึกษาที่มีรูปแบบมีระบบแผนงานที่ชัดเจนนะครับมีวัตถุประสงค์มีหลักสูตรต่างๆที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการจัดการศึกษานะครับมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้สอนผู้เรียนผู้บริหารบุคลากรต่างๆนะครับสื่อการสอนในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆรูปแบบการสอนในเรื่องของโรงเรียนการจัดสภาพแวดล้อมในเรื่องของการมีเงินทุนสนับสนุนมีเรื่องของการจัดการศึกษาในระดับต่างๆซึ่งมีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกันไปตามลำดับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือเป็นในเรื่องของการแนวคิดของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนซึ่งเมื่อเรานำเอาแนวคิดของ Postcare เข้ามาใช้เนี่ยจึงเกี่ยวข้องกับงานบริหารงานวิชาการและก็งานบริการในระบบโรงเรียนนะครับโดยเทคโนโลยีต่างๆที่เรานำมาใช้เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทั้งงานบริหารงานวิชาการงานบริการในระบบโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสาระของหน่วยที่9เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับก็จบเพียงเท่านี้ขอให้นักศึกษาไปทบทวนในเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารการสอนโดยละเอียดอีกครั้งนะครับเพื่อทำความเข้าใจโดยละเอียดแล้วก็จะได้มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาเนี่ยในระบบโรงเรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: สวัสดีครับนักศึกษาต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์คำถามหนึ่งที่7นะครับเทคโนโลยีการจัดการกับการจัดการศึกษานะครับโดยผมผู้บรรยายอาจารย์ดร.วชิระโมวงนะครับเรามาดูข้อแรกกันนะครับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนควรเป็นองค์ประกอบใดมากที่สุดในนี้ก็จะมีด้วยกัน4ตัวเลือกนะครับตัวเลือกแรกก็คือการดำเนินการระหว่างการเรียนการสอนการกำกับควบคุมและอำนวยการเรียนการสอนการตีความการสรุปผลและการรายงานผลการเรียนตัวเลือกสุดท้ายก็คือการสนับสนุนการเรียนการสอนนะครับเรามาทวนคำถามดูนะครับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนควรเป็นองค์ประกอบใดมากที่สุดเราก็สามารถตอบได้นะครับในข้อนี้ก็คือตอบข้อ4นะครับก็คือการสนับสนุนการเรียนการสอนนะครับข้อต่อไปนะครับการจัดการกับการจัดการศึกษามีขอบข่ายอะไรบ้างนะครับตัวเลือกแรกก็คือการจัดบุคลากรทางการศึกษานะครับการจัดการผู้นำและผู้ตามการจัดการชั้นเรียนและไม่มีชั้นเรียนตัวเลือกสุดท้ายก็คือการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะครับเราทวนคำถามนะครับการจัดการกับการจัดการศึกษามีขอบข่ายอะไรบ้างข้อนี้ก็จะสามารถ

ารถตอบได้ทันทีนะครับว่าการจัดการกับการจัดการศึกษามีขอบข่ายด้านการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะครับข้อต่อไปนะครับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนนะข้อแรกนะครับก็คือการกำหนดสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนข้อ2การวิเคราะห์และกำหนดเนื้อหาข้อ3การบริหารผู้เรียนและการจัดการชั้นเรียนข้อ4การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนเรามาทวนคำถามอีกครั้งนะครับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะครับเพื่อให้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนนะครับเป็นองค์ประกอบไหนนะครับก็คือตอบข้อ4นะครับก็คือองค์ประกอบด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนนะครับข้อต่อไปนะครับการมีผู้จัดการในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางเป็นการใช้องค์ประกอบใดของ Postcare นะครับตัวแรกก็จะมี P นะครับ P ก็ย่อมาจาก Planning ก็คือการวางแผนนะครับตัวที่2ก็คือตัว C นะครับก็คือ Communication นะครับก็คือการสื่อสารตัวที่3ก็ตัว S Staffing การจัดบุคลากรตัวที่4Organizing ก็คือการจัดโครงการนะครับการจัดองค์การนะครับเรามาดูคำถามอีกครั้งนึงนะครับการมีผู้จัดการในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นองค์ประกอบใดของ Postcare อันนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีนะครับว่าเป็นองค์ประกอบ Staffing คือการจัดบุคลากรนะครับข้อต่อไปนะครับการเขียนแผนการสอนทำให้เกิดความสำคัญต่อผู้สอนด้านใดมากที่สุดตัวเลือกแรกนะครับคือด้านการสื่อสารตัวที่2การประเมินการเรียนการสอน3การวางแผนการเรียนการสอน4การดําเนินการระหว่างการเรียนการสอนทวนคําถามอีกครั้งนะครับการเขียนแผนการสอนทําให้เกิดความสําคัญต่อผู้สอนด้านใดมากที่สุดถ้าเรายึดหลัก Postcare ตรงนี้เราก็จะสามารถตอบได้ทันทีนะครับก็คือการวางแผนการเรียนการสอนนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับการจัดชั้นเรียนการดำเนินการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการคือองค์ประกอบใดของ Postcare องค์ประกอบแรกก็คือการสื่อสารอันที่2การจัดบุคลากรอันที่3การจัดทรัพยากรอันที่4การจัดการองค์กรนะครับเรามาดูคำถามอีกครั้งนึงครับการจัดชั้นเรียนการดำเนินการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการเป็นองค์ประกอบใดของ Postcareในการจัดชั้นเรียนเนี่ยโดยมอบหมายให้ผู้เรียนเป็นผู้ดําเนินการก็เป็นการจัดโครงสร้างภายในชั้นเรียนนะครับก็อยู่ในขั้นการจัดการองค์กรนะครับหรือตัว O นะครับ organizing นะครับข้อต่อไปนะครับการจัดการแหล่งความรู้การกําหนดเครื่องมือและอุปกรณ์ควรกําหนดในขั้นตอนใดนะครับตัวเลือกแรกก็จะมีวิเคราะห์และกำหนดผู้เรียนนะครับตัวที่2ก็คือกำหนดแนวทางการใช้แหล่งความรู้ตัวที่3ก็คือศึกษาบริบทและสภาพแวดล้อมของห้องเรียนอันที่4ก็คือการจัดหาทรัพยากรที่ได้ที่ให้ความรู้นะครับคำถามนะครับก็คือการจัดการแหล่งความรู้การกำหนดเครื่องมือและอุปกรณ์ควรกำหนดในขั้นตอนใดนะครับถ้ายึดหลัก Postcare อันนี้ก็จะต้องกำหนดอยู่ในขั้นการจัดหาทรัพยากรนะครับหรือตัว A นะครับ allocating resources นะครับข้อต่อไปนะครับ Postcare ตัวใดที่ช่วยน้อมโน้มน้าวให้ผู้เรียนสนใจแหล่งความรู้ในห้องเรียนนะครับ Postcare ตัวใดนะครับช้อยแรกก็คือการจัดโครงสร้างนะครับอันที่2คือการประสานงานอันที่3การประเมินอันที่4การสื่อสารนะครับคําถามเขาถามว่า Postcare ตัวใดที่ช่วยโน้มน้าวให้ผู้เรียนนะครับสนใจแหล่งความรู้ในห้องเรียนก็เขาถามว่าองค์ประกอบไอ้ตัวที่ช่วยโน้มน้าวใจให้ผู้เรียนน่ะอยู่ในองค์ประกอบไหนของ Postcare นะครับเราก็สามารถตอบได้ทันทีว่าข้อนี้ก็คืออยู่ในองค์ประกอบด้านการสื่อสารนะครับหรือ Communication นะครับครับผมก็หมดการวิเคราะห์คำถามในหน่วยที่7นะครับต่อไปขอเชิญรับฟังการวิเคราะห์คำถามในหน่วยที่8ต่อไปได้เลยครับที่8นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินกับการจัดการศึกษานะครับโดยผู้บรรยายคือผมอาจารย์ดร.วชิระภูมิวงศ์นะครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับการกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนคุณสมบัติของสิ่งของเหตุการณ์กิจกรรมหรือการกระทำใดๆนะครับโดยดำเนินการอย่างเป็นระบบ

ใช้เครื่องมือและวิธีการที่น่าเชื่อถือนะครับหมายถึงข้อใดนะครับตัวเลือกแรกนะครับก็จะเป็นการวัดตัวที่2การประเมินตัวที่3การจัดการศึกษาตัวที่4การตัดสินคุณค่าตัวที่5การพัฒนาคุณภาพการวัดผลอันนี้เราสามารถตอบได้เลยนะครับว่าการกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์

การประเมินผลจะช่วยนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกำหนดนโยบายกำหนดกลยุทธ์จัดสรรทรัพยากรและการปรับปรุงงานด้านการศึกษาของสถานศึกษาเป็นความสำคัญของการประเมินในข้อใดนะครับพ.ก.ทำให้ทราบว่าการจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่พ.ก.ได้ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการสำหรับผู้บริหารพ.ก.ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนนะครับสำหรับผู้สอนพ.ง.ทำให้ได้เครื่องมือในการประเมินที่มีประสิทธิภาพนะครับพ.จ.ได้เป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนะครับข้อมูลที่ได้จากการประเมินเนี่ยเราก็จะสามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นข้อขอไข่นะครับได้ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการสำหรับผู้บริหารนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญของการประเมินนะครับข้อต่อไปนะครับการประเมินเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้ง3ด้านประกอบด้วยพุทธพิสัยทักษะพิสัยและเจตคติเป็นการประเมินด้านใดนะครับตัวเลือกก็จะมีข้อกอไก่เนื้อหาขอไข่การเรียนขอควายการสอนงงงูสื่อการสอนจอจานการบริการการเรียนการสอนนะครับการประเมินเพื่อครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้ง3ด้านเนี่ยมีพุทธพิสัยทักษะพิสัยแล้วก็เจตคติเนี่ยก็จะเป็นการประเมินด้านการเรียนนะครับตอบข้อขอไข่ข้อต่อไปนะครับผลการประเมินหลังเรียนจะทำให้ผู้เรียนทราบถึงสถานภาพทางการเรียนของตนเองนะครับถ้าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในการเรียนเรื่องนั้นผู้เรียนจะได้หาแนวทางว่าควรปรับปรุงการเรียนในเรื่องใดนะครับเป็นความสำคัญของการประเมินการเรียนในข้อใดครับข้อกอไก่ช่วยให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนนะครับข้อไข่นะครับช่วยแนะแนวทางในการเรียนให้กับผู้เรียนนะครับข้อควายช่วยให้ผู้สอนทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนนะครับงองูช่วยให้ผู้สอนทราบความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนนะครับจอจานช่วยให้ผู้ปกครองทราบผลการเรียนของผู้เรียนนะครับผลการประเมินหลังเรียนเนี่ยมีความสำคัญก็คือนะครับตอบข้อกอไก่นะครับช่วยให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนนะครับว่าผู้เรียนจะต้องศึกษาแล้วก็ประเมินเรื่องใดเพื่อให้ผ่านการเรียนนั้นนะครับเพื่อตอบวัตถุประสงค์การเรียนข้อต่อไปนะครับการเลือกใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินการเรียนเป็นขั้นตอนใดของการประเมินการเรียนนะครับข้อกอไก่ขั้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์ขอไข่กำหนดผู้ประเมินคอควายกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินงองูกำหนดเกณฑ์ในการประเมินแล้วก็จอจานกำหนดวิธีการประเมินการเลือกใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินเนี่ยก็แบบสอบถามก็คือเครื่องมือในการเก็บรวบรวมการประเมินนะครับตอนนี้ก็ตอบข้อขอควายได้เลยก็คือการกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนะครับข้อต่อไปนะครับการจัดเตรียมสถานที่เช่นห้องเก็บข้อสอบการจัดเตรียมวัสดุเช่นกระดาษซองบรรจุข้อสอบเป็นขั้นตอนใดนะครับในด้านการประเมินการเรียนกับการจัดการศึกษาโดยยึดหลัก post care นะครับก็จะมีช้อยแรกกันด้วยกันก็คือการจัดสรรทรัพยากรหรือ allocating of resources นะครับการจัดองค์กร organizing นะครับขอควายการวางแผน key planning งองูการกำกับดูแลดี directing แล้วก็จอจานการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานตัวย่อตัว C นะครับตอนนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าการจัดเตรียมสถานที่ได้แก่ห้องเก็บข้อสอบหรือจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็คืออยู่ในขั้นองค์ประกอบการจัดสรรทรัพยากรหรือ A allocating of resources นะครับข้อต่อไปนะครับการที่ผู้ประเมินต้องประเมินให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้นะครับเป็นขั้นตอนใดของการประเมินสื่อการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาโดยใช้หลัก post care นะครับกอไก่ก็คือการจัดสรรทรัพยากรนะครับขอไข่กับการจัดองค์กรขอควายการวางแผนงองูการประเมินนะครับจอจานการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานตอนนี้สามารถตอบได้เลยนะครับการที่ผู้ประเมินต้องประเมินให้ครบถ้วนอยู่ในองค์ประกอบใดตามหลัก post care ก็ตอบข้ององูนะครับการประเมินตัวย่อตัว e นะครับ evaluating นะครับข้อต่อไปนะครับการที่หัวหน้าหน่วยงานการประเมินจะเป็นผู้ดูว่าการประเมินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการในการประเมินที่กําหนดไว้หรือไม่นะครับเป็นขั้นตอนการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนโดยใช้หลัก post care ขั้นตอนใดนะครับตัวเลือกคือการจัดสรรทรัพยากรข
ขอไข่กับการจัดองค์กรขอ

0: ลายการวางแผนงองูการกำกับดูแลจอจานการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานนะครับก็คือการที่หัวหน้าหน่วยงานการประเมินเนี่ยเป็นผู้กำกับการประเมินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานนะครับก็จะอยู่ในขั้นองค์ประกอบของตัว D Directing หรือการกำกับดูแลซึ่งข้อนี้ก็ตอบข้ององูนะครับครับผมวิเคราะห์คำถามหน่วยที่18ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็ขอเชิญรับฟังวิเคราะห์คำถามหน่วยที่9จากท่านอาจารย์ทวีวัฒน์ได้เลยนะครับ
1: สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับสำหรับในตอนท้ายของหน่วยที่9นะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับอาจารย์เองก็มีคำถามนะครับมาให้นักศึกษาได้ทบทวนตัวเองนะครับแล้วก็ลองที่จะตอบคำถามในหลังจากที่เราได้ศึกษาจากเอกสารการสอนแล้วก็รับชมรายการของอาจารย์ไปแล้วนะครับเรามาเริ่มกันนะครับอาจารย์มีข้อคำถามอยู่ด้วยกัน5ข้อนะครับในข้อที่1นะครับเราเริ่มกันที่ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนได้ถูกต้องนะครับในข้อนี้เนี่ยอย่างที่เราได้ศึกษาได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้นะครับการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยเป็นการจัดการศึกษาโดยครูวิชาชีพอย่างเป็นระบบใช่หรือเปล่าข้อที่2นะครับการจัดการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลใช่หรือเปล่าหรือว่าข้อ4นะครับเป็นการจัดการศึกษาที่มีการกำหนดความรู้วิธีการระยะเวลาที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนข้อที่5นะครับเป็นการศึกษาในระดับก่อนประถมมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับรวมไปจนถึงระดับอุดมศึกษาด้วยนะครับข้อไหนดีครับสำหรับในเรื่องของความหมายของการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับแต่ในตัวเลือกที่อาจารย์ได้เตรียมไว้เห็นไหมครับว่าเป็นข้อ4นะครับเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับจำเป็นจะต้องมีการกำหนดรูปแบบของความรู้นะครับวิธีการระยะเวลาแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนนะครับเห็นได้ว่าในข้อที่5เองเนี่ยเกือบถูกแล้วนะครับแต่ก็ในสิ่งที่อาจารย์ได้เขียนมาเนี่ยอาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับต่อไปในข้อที่3เนี่ยเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลเนี่ยอาจจะกว้างเกินไปแล้วก็ไม่ได้ครอบคลุมในเรื่องของการกำหนดรูปแบบหรือว่าวิธีการหรือว่าช่องทางในการศึกษาเล่าเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็เลยตอบเป็นข้อ4นะครับต่อไปนะครับการส่งเสริมการประเมินวิทยาฐานะของครูผู้สอนเนี่ยอยู่ในงานบริหารในข้อใดงานบุคคลงานบริหารทั่วไปงานวิชาการงานบริหารงบประมาณแล้วก็งานแผนงานและงบประมาณข้อนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเราตอบได้ก็คือในเรื่องของงานบุคคลนะครับสิ่งที่เราต้องนาในที่นี้ก็คือการส่งเสริมการประเมินวิทยาฐานะของครูผู้สอนในงานบริหารเห็นไหมครับว่าเมื่อเราพูดถึงในงานบริหารเนี่ยการส่งเสริมให้แต่ละคนมีวิทยาฐานะเพิ่มเติมขึ้นนะครับเป็นคสสองคสสามคสสี่เนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ความก้าวหน้าในทางวิชาการของแต่ละบุคคลนะครับก็จะเป็นเรื่องของงานบุคคลไปนะครับเช่นเดียวกับในระดับมหาวิทยาลัยนะครับการก้าวหน้าในระดับที่พัฒนาเป็นจากอาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์เนี่ยก็เป็นความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องกับในแต่ละบุคคลเช่นกันนะครับต่อไปครับการทำความร่วมมือนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะครับอยู่ในขั้นตอนใดของการจัดการงาน post care ข้อนี้เนี่ยอาจจะเน้นที่การแปลภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนะครับนั่นก็คือในเรื่องของอะไร communicatingcollaborating allocating reporting หรือว่า directing เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับคำตอบก็คือการทำความร่วมมืออยู่ในข้ออะไรครับอยู่ในข้อ2นะครับ collaborating นะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของการทำความร่วมมือนะครับก็อยู่ในหลักของ post care นะครับใน

ที่5ตัว C นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ collaborate ในเรื่องของการทำความร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำหรับบุคคลภายในหรือว่าบุคคลภายนอกในสถานศึกษานะครับต่อไปในข้อ4นะครับอุทยานการศึกษาของโรงเรียนไม่ทราบว่าโรงเรียนไหนมีหรือเปล่านะครับอุทยานการศึกษาของโรงเรียนเนี่ยอยู่ในองค์ประกอบข้อใดของการจัดการงาน post care นะครับในระบบโรงเรียนนะครับอยู่ในเรื่องของโรงเรียนและสภาพแวดล้อมอยู่ในเรื่องของเนื้อหาสาระในการศึกษาหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในส่วนของผู้บริหารและบุคลากรที่ทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษาอยู่ในเรื่องของเงินทุนสนับสนุนหรือว่าอยู่ในเรื่องของผู้สอนนะครับข้อนี้เนี่ยในเรื่องของการจัดอุทยานการศึกษานะครับก็คือเป็นการจัดสถานที่ที่เป็นบริเวณเปิดโล่งหรือว่าบริเวณสวนต่างๆของในบริเวณสถานศึกษาของเรานะครับให้เป็นอุทยานการศึกษาที่มีการถ่ายทอดความรู้มีการให้ความรู้ต่างๆในรูปแบบของธรรมชาติในรูปแบบของกิจกรรมหรือว่าการทำโครงการต่างๆที่เป็นในส่วนของการให้คนเข้ามามีส่วนร่วมก็ได้นะครับซึ่งการจัดอุทยานการศึกษานะครับอย่างเช่นที่มสท.ก็มีอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกนะครับตรงอุทยานรัชกาลที่7นะครับตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุทยานการศึกษาเหมือนกันนะครับในข้อนี้จึงตอบข้อที่3นั่นก็คือในเรื่องของบทบาทของการที่ผู้บริหารและบุคลากรที่ทำหน้าที่สนับสนุนทางการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการจัดอุทยานการศึกษาของโรงเรียนเนี่ยนะครับก็จึงเป็นสิ่งที่เราจะใช้ในการให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษานะครับในข้อที่5นะครับในเรื่องของระดับการศึกษาใดนะครับที่เน้นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้นำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจระดับไหนดีครับระดับก่อนประถมศึกษาคงไม่ใช่ใช่ไหมครับยังอนุบาลอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำได้ยากใช่ไหมครับไม่มีทางเลยนะครับยังปอนุบาล1 2 3ยังอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่3 4 5ขวบ5 6ขวบอะไรอย่างนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องยากระดับประถมที่7ขวบนะครับก็คงจะเป็นเรื่องยากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็อาจเป็นไปได้นะมัธยมศึกษาตอนปลายไหมหรือว่าอุดมศึกษาแต่ถ้าข้อนี้ถ้าจะเอาที่ชัดเจนแล้วก็เป็นไปตามความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเยอะจำนวนส่วนใหญ่ของคนในประเทศนั่นก็คือเป็นระดับอุดมศึกษานะครับเข้าใจอยู่ว่าบางคนเมื่อจบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายอาจจะออกมาประกอบอาชีพนะครับก็มีแต่ในส่วนใหญ่ที่เป็นความมุ่งหวังแล้วก็เป้าหมายของการจัดการศึกษาเนี่ยก็คงจะเน้นไปที่ระดับอุดมศึกษาที่ต้องการให้จบระดับอุดมศึกษานะครับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตามอาชีพหรือว่าหน้าที่ที่ตัวเองจะสามารถเข้าไปทำงานในหน้าที่นั้นได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับในการทบทวนการประเมินตนเองในหน่วยที่9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับก็ขอให้นักศึกษาไปทบทวนในเอกสารการสอนเพิ่มเติมหรือว่ารับชมรายการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมที่อาจารย์ได้นำเสนอเนื้อหาไว้นะครับเพิ่มเติมเพื่อให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสอบผ่านในหน่วยที่9นี้ได้นะครับได้คะแนนผ่านตามที่ทุกคนตั้งใจเอาไว้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ

าขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ

0: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีกับ SCOU Channel

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะในตอนแรกนะคะรายการ Smart Green ได้ส่งอาจารย์ใหญ่ลงพื้นที่บางลักน้อยซอย1อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะไปร่วมพูดคุยสอบถามแนวคิดและธุรกิจไม้ยืนต้นในพื้นที่ขนาดเล็กกับลุงแดงสวนแดงไม้ไทยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการสมาร์ทกิ้งของเรานะครับก็ได้พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่สวนลุงแดงไม้ไทยครับซึ่งสวนนี้นะครับก็เป็นสวนที่มีการรวบรวมนะครับพันไม้ไทยไม้แปลกไว้นานาหลายชนิดครับแล้วก็เป็นการทำธุรกิจเกี่ยวกับไม้ยืนต้นครับวิทยากรของเราในวันนี้นะครับก็คือคุณลุงแดงเองนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อันนี้ผมมาจะถามลุงแดงก่อนว่าการที่จะเริ่มต้นทำสวนที่นี่ครับเราเริ่มกันยังไงครับเริ่มแนวในการเริ่มต้นเลยอ
1: ๋อในการเริ่มต้นก็คือครั้งแรกก่อนที่จะหักเหมาตัวนี้ผมก็ทำไม้ดอกไม้ประดับอยู่ทีนี้พอเราทำไม้ดอกไม้ประดับอยู่เนี่ยก็คือมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการตลาด
0: ครับ
1: สมมุติว่าคุณทำผมทำ
0: ครับ
1: แต่อีกคนนี้ซื้อคนนี้ซื้ออ่
0: าฮะ
1: ทุกอย่างต้นทุนออกจากสวนคุณและสวนผมราคาเท่ากันหมด
0: ครับ
1: แต่พอเวลาเขาขายดีหรือว่าขายได้อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: แต่พอเวลาเขาขายไม่ได้สมมุติว่าต้นทุน30 บาท
0: ครับ
1: ทุกอย่างตลาดมันตายครับนั่นเนี่ย
0: คือว่าถ้าเกิดเรามีคู่แข่งในการผลิตเยอะขายเยอะ
1: อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เขาก็ขาย20 บาทเขาก็ขายทั้งที่ต้นทุนละ30 บาท
0: ครับเพราะว่าหนึ่งของใช่ไหมคร
1: ับ เขาเอาไปเลี้ยงดูก็ไม่ได้ที่จะอยู่ก็ไม่มีก็คือสรุปว่าคนทำมันจะตายกับคนกลางรอดเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการหักเหว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะที่แบบว่าเราตั้งราคาเองเราขายเองเราไม่ต้องไปพึ่งคนกลางใครจะซื้อยังไงช่างเขา
0: อันนี้คือจุดเปลี่ยนของลุงแดงเลยว่า
1: เ
0: ราต้องการจะทำอะไรเรียกที่ว่าเป็นพืชอะไรก็ได้ที่มันสามารถเราขายได้เอง
1: ใช่
0: ทำได้เองนะครับลุงทำธุรกิจนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
1: ก็10 กว่าปีก็เผอิญว่าแต่ว่าไม้ตัวเนี้ยเราสะสมไว้ผมก็เลยก็ว่าเออถ้าเกิดว่าเรามาทำตัวนี้ล่ะจะมีคนรู้จักไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำเราจะต้องสะสมเรียนรู้ให้มันให้ได้ตัวนี้ก็คือคีเป
0: อ๋อต้องคีเป
1: ใช
0: ่ครับคราวนี้มันต้องมีหลักการของคุณลุงหรือว่าทำยังไงให้เขาอยากจะซื้อของอันนี
1: ้ก็คือ
0: ทำสตอรี่หรือมีการทำอะไรบ้างไหม
1: ก็มันก็มีบ้างเล็กน้อยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งตัวนี้ก็คือไม้อ่ะมันมีประโยชน์ในตัวของมันอยู่แล้วเพราะทุกคนจะเข้าไปหาดูในประวัติในประวัติเขาจะบอกไว้ว่าอันนี้ตามประวัตินะ
0: ครับ
1: ผู้จีจะได้กินได้ทานก็คือกษัตริย์กับสนมเท่านั้นอันนี้ตามประวัตินะเราเล่ากันตามประวัตินะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มามองมุมกลับว่าเอ๊ะมันแปลกในไม้เฉพาะกิจเนี่ยทีนี้ถ้าถามว่ากินแล้วตัวหอมทีนี้พอบอกตัวหอมปุ๊บเนี่ยใครก็อยากตัวหอม
0: ก็เลยมาซื้อ
1: นะ
0: ครับ
1: ยิ่งผู้หญิงนี่ก็ยิ่งอยากตัวหอมทีนี้ถามว่าตัวหอมนี่เป็นไงก็คือการกินมันก็ต้องกินแบบต่อเนื่อง
0: ครับ
1: ทีนี้กว่าจะถึงตรงนั้นเราต้องเทสก่อนเทสแต่ตัวเราเอง
0: ครับ
1: เอ๊ะมันจริงป่าววะก็ลองลองดูวันละ2 ลูก 2 ลูก 2 ลูกประมาณสัก10 วันเอาฉี่ว่ามันหอมแล้วอะหอมเต็มห้องน้ำเลย
0: ต้องกินขอกินนะครับอยากกินบ้าง
1: ใช่ไหม
0: ได้ตัวหอม
1: เอาละเว้ยทีนี้ทำไงอะทีนี้การที่ถ้าถึงกับเหงื่อออกมาหอมมันก็ต้องกินแบบต่อเนื่องแบบมีจำนวนคล้ายๆว่าในร่างกายเราเนี่ยต้องเกิดมากินของเสียเข้าไปแต่ตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งอ่ะมันแค่บีครีน
0: เรากินแบบดีท็อก
1: ใช่
0: ดีท็อก
1: ใช่
0: ใช่ไหมคร
1: ับใช่แล้วถ้าได้กินต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้ามันเหมือนว่าจุลินทรีย์ที่เข้าไปกินของเสีย
0: ครับ
1: เราก็ศึกษามาตรงนี้ก็เลยลองเทสกับตัวเองเอาเฮ้ยมันใช่นี่หว่าเอามันใช่เราก็กล้าพูดเราก็กล้าเปิดตัว
0: อ๋อคุณเริ่มก่อนรวยก่อนขายก่อนรวยก่อน
1: ใช่
0: ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่มันเหมือนกับไอ้เนี่ยบันไดที่คุณขึ้นอ
0: ่
1: ะ
0: ครับคือลุงเดินก้าวนำคนอื่นเข้าไปแล้วคนอื่นยังเริ่มอยู่เลย
1: ผมอ่ะสมมติกระไดก้าวขั้นผมไปขั้นที่5แล้ว
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราคิดอะไรเราก็ต้องมองไปข้างหน้า
1: ถูก
0: ไหมฮะ
1: คือบอกว่าถึงผมจะเป็นเกษตรกรเล็กๆเกษตรกรที่เช่า
0: ครับ
1: นะที่เช่าข้าวซื้อเกษตรกรเล็กๆถึงเราทำออกมาเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรใหญ่โตเหมือนคนอื่นเขาทำอะไรก็ได้โดยที่ตัวเองชอบที่ตัวเองรักแล้วออกมาเนี่ย
0: ค
1: ือมันจะขายได้ไม่ได้ทั้งมันขอให้ยืนอยู่แถวหน้าอย่าไปยืนอยู่แถวหลังแค่นั้นพอแล้ว
0: จะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ถึงหน้าผมคิด
1: ถูก
0: ไหมฮะเพราะคนยืนถึงหน้าปุ๊บเขาเห็นเราก่อน
1: ใช่
0: ไหมครับพอพูดถึงพื้นที่เช่าผมถามนิดนึงไอ้พื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ครับกี่ง
1: านประมาณร้อย
0: กี่ร้อยเอเคอร์ครับตรงนี
1: ้ประมาณ130 ตารางวาได้มั้ง
0: ฮะตารางวาแต่ลุงสามารถจัดการตรงนี้ได้
1: ใช
0: ่ทำจัดการยังไงครับอันนี
1: ้ก็คือ
0: แปลกใจเหมือนกันเพราะมันเป็นไม้ยืนต้นเน
1: า
0: ะ
1: มันเป็นไม้ยืนต้นคือไม้เนี่ยให้เรามุมมองว่าคุณเคยเดินป่าไหม
0: ไม่เคยครับจริงๆไม่เคย
1: ในป่าคุณเห็นป่ะ
0: เคยเห็นแต่ว่าไม่เคยอ่านหนังสือดูในสารคดีอะไรเง
1: ี้ยก็ดูมัน
0: พรึบไปหมดเลย
1: คุณลงไปวัดที่ว่า เอาซะว่าเอากันแค่10ตารางวาพอในป่าว่าไม้บรรจุได้กี่ต้น
0: อ๋อมันก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปลูกอย่างเป็นระเบียบเนาะมันก็สามารถจะแทรกๆๆๆเข้าไป
1: ใช่
0: แล้วอย่างงี้การเจริญเติบโตเราดูยังไง
1: ไอ้การเจริญเติบโตเนี่ย
0: กันมั้ยหรือโดนได้แสงแดดมั้ยอะไรเงี้ย
1: ตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาคือมันเป็นไม้ใหญ่เนี่ย
0: เ
1: ราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันใหญ่ได้เนื่องจากว่าใหญ่แล้วมันก็จะขายยากราคามันก็จะใหญ่ไปด้วย
0: นี่ก็เป็นอีกประเด็นนึง
1: เพราะฉะนั้นผมทำต้นพันธุ์ขายเนี่ยผมก็ควบคุมว่าให้คุณมีชีวิตอยู่จบแล้ว
0: ให้มีชีวิตอยู่ได้ขายได้ถ้าเกิดเป็นเพิร์ดผมเป็นลุงนี่คือแบบว่าวันนึงผมขาย2ต้นผมก็อยู่บ้านก็สบายแล้วเนาะวันละ200-300
1: ใช่
0: ใช่มั้ยครับ400
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วนี้ลุงมีการคือว่าเราไม่ได้มีระเบียบในการจัดวางต้นไม้อะไรเท่าไหร่ถูกมั้ย
1: ต้อง
0: แล้วลูกค้ามาซื้อยังไงครับผมเดินเข้ามาจากหน้าบ้านลุงมองไม่เห็นบ้านเลย
1: ลูกค้าก็ระบุที
0: ่ป่ามากเลย
1: ลูกค้าก็ระบุนี่ว่าอยากได้ขนาดไหนล่ะ
0: อ๋อเตรียมไว้ให้
1: ในนี้มีครบอ่ะ
0: มีครบ
1: อ้าวสมมติว่าผมบอกว่าณปัจจุบันนี
0: ้
1: ผมเริ่มต้นที่ 1,000 บาท1ฟุตเลย 1,000 ไปมีหมด
0: สุดท้ายแล้วผมอยากให้ลุงฝากถึงว่าคนที่เขาจะทำธุรกิจไม้ยืนต้นเงี้ยลุงฝากอะไรเขาคิดและทำยังไงเริ่มต้นยังไงดีกว่า
1: ผมจะฝากว่าอยากจะทำอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: อันดับหนึ่งทำในสิ่งที่ตัวเองรักและตัวเองชอบ
0: ครับ

0: ว่าถ้าเราทําในสิ่งที่ตัวเองและในที่ตัวเองชอบแล้วเนี่ยมันผิดพลาดมันขายไม่ได้มันตายมันยังไงเนี่ยคือเราจะไม่เครียด
1: ช่างมันก่อน
0: ไม่เราจะไม่เครีย
1: ดเพรา
0: ะเรารัก
1: เรารัก
0: เราชอบฉันชอบฉันอันเนี้ย
1: ใช่
0: แต่ถ้าแต่ถ้าคุณทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบอ่ะพอมีปัญหาขึ้นมาคุณจะเครียด
1: ไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากทําแล้วด้วยหนึ่ง
0: ใช่
1: ใช่มั
0: ้ยฮะใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นคือถ้าหากว่าจะทําอะไร1ทําให้จริง
1: ครับ
0: นะ
1: ทําจริง
0: อย่ามาเป็นคุณนั่งนึกคุณนั่งคิดไม่ได้
1: เออใช่
0: ต้องเป็นคนนั่งทํา
1: แล้วไม่ทํา
0: คิ
1: ดฝันอยู
0: ่ใช่เพราะฉะนั้นก็คือ1ไม่นั่งนึกไม่นั่งคิดให้ลงมือทําเลยแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบ
1: ครับ
0: ผมรับรองได้เลยว่าทําอะไรก็ได้ในที่ตัวเองชอบอ่ะ
1: ครับ
0: แม้แต่กระทั่งเขียนหนังสือวันนี้คนไม่เห็นวันหน้าคนก็เห็นมันไม่จำเป็นหรอกว่าคนเราพอก้าวแรกแล้วประสบผลสำเร็จไม่มี
1: ใช่มันต้องแบบล้มลุกคลุกคลานผ่านอะไรมาประสบการณ์ช
0: ีวิตมันเป็นเรื่องธรรมดา
1: ครับ
0: แล้วสิ่งที่สำคัญก็คืออยากจะฝากไว้นิดนึงว่ารู้ก็บอกว่ารู
1: ้ครับ
0: ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้นั่นคือผู้รู้
1: อันนั้นคือเรื่องที่สำคัญมาก
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับที่ทุกคนบอกเรื่องพระเรื่องอะไรที่เปรียบเทียบเม
0: ื่อกี้ถูกต้อง
1: เพราะขี่เป็ดจริงไม่จริงเราต้องจริงเราต้องรู้จริงถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ทำอะไรก็ได้ให้รู้จริงแล้วก็ประสบความสำเร็จ
0: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้ครับรายการของเรานะครับก็ได้สัมภาษณ์แนวคิดเกี่ยวกับการทำธุรกิจไม้ยืนต้นนะครับซึ่งน่าสนใจมากครับแต่ผมนะฮะยังอยู่กันที่สวนหงส์แดงต่ออยู่ครับเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากจะทานขี่เป็ดครับเพราะที่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับ
2: คุณผู้ชมคะเนื้อหาสาระการทำธุรกิจไม้ยืนต้นนะคะไม่ได้อยู่ว่าจำนวนหรือขนาดพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ขึ้นอยู่ว่าแนวคิดของผู้ทำก็คือลุงแดงนี่ค่ะมีแนวคิดว่าเริ่มจากการรักก่อนถ้ารักแล้วก็จะทำอย่างจริงจังในเมื่อเราทำอย่างจริงจังก็จะทำให้การทำธุรกิจไม้ยืนต้นประสบความสำเร็จได้ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอาจารย์ใหญ่ยังอยู่ที่สวนลุงแดงเลยค่ะเพราะว่าติดใจอะไรคะติดใจต้นคีเปค่ะนะคะอาจารย์ใหญ่ก็จะไปสอบถามรายละเอียดว่าต้นคีเปนะคะมีลักษณะอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าต้นคีเปเป็นยังไงเดี๋ยวเราฝากอาจารย์ใหญ่ไปถามนะคะไปติดตามชมกันนะคะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กันที่มุมเพาะกล้าในพื้นที่130ตารางวาของลุงเนี่ยนะครับอยากทราบว่าคุณลุงเพาะยังไงครับต้นคีเปเนี่ยอ
2: ันนี้ก็คือเราเพาะจากเมล็ดที่จะเป็นประมาณไซส์ขนาดนี้แหละครับ
1: ครับผมครับ
2: เราเพาะจากเมล็ดขึ้นมาทีนี้พอหลังจากเราเพาะเมล็ดขึ้นมาได้แล้วเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าขนาดนี
1: ้ครับ
2: เราจะขายกันอยู่ที่ประมาณ500บาท
1: 500
2: ใช่ครับ
1: โอ้
2: ก็คือกว่าจะได้ขนาดนี้ก็คือเม็ดเนี่ยหลังจากที่เราเพาะแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาตั้งแต่6เดือนถึง18เดือนถึงจะเห็ดต้น
1: มีการจัดการยังไงในมุมนี
2: ้ก็อยู่ในแสงประมาณสัก 60%
1: ก็มันจะมีสแลนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: 60%
2: ครับ
1: ใช้เวลามา6ถึง18เดือน
2: 18เดือน
1: จะเป็นต้นนี้ผมเห็นมีอ่ะคุณผู้ชมครับผมเห็นต้นนี้ครับมันมีความแตกต่างครับคุณลุงครับ
2: มีความ
1: นิดนึงว่าทำไมยอดมันสีต่างกันครับเนี่ยม
2: ี
1: สีชมพูกับสีอ
2: ันนี้ก็คือไม้เพาะเม็ดเนี่ยม
1: ัน
2: ก็จะมีข้อดีอยู่อย่างนึงว่ามันอาจจะได้อะไรที่เป็นแปลกๆออกมา
1: การผสมกันเกสรตัวผู้
2: ใช่ใช่แล้วทีนี้อย่างสีนี้ก็จะเป็นสีปกติ
1: ครับ
2: ที่ทั่วไปแต่อันเนี้ยที่ไม่ปกติเนี่ยผมบอกกันเลยว่ามันก็เป็นของแปลกอีกอย่างสำหรับผม
1: ครับผมก็ได้ความรู้เยอะมากอันน
2: ี้อ
1: ยากดูไฮไลท์ของที่นี่เลยครับที่คนเข้ามาดูกันนะครับไฮไลท์
2: ก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูต้นใหญ
1: ่ได้คร
2: ับ กำลังติดดอกติดผลทั้งต้น
1: อาจจะหลงนิดนึงเพราะที่นี่เป็นป่านะคุณผู้ชม
2: ใช่ครับ
1: ครับนั่นนำทางเลยคร
2: ับ ได้เลยครับ
1: ครับผมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ต้นไฮไลท
2: ์
1: นะคร
2: ับ
1: ของสวนลุงแดง
2: ใช่
1: ต้นนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหต้นใหญ่มากผมขอถามราคาก่อนเลยนัดแรก
2: ครับ
1: กี่บาทครับต้นนี้ครับ
2: ถ้าถามเป็นบาทผมก็จะตอบเป็นบาทนะ
1: ครับ
2: ก็คือ
1: ผมคิดนานจังเลย
2: 300,000ครับ
1: ยังไงนะครับ
2: 300,000บาท
1: เท่าไหร่ครับผมตกเลขครับจะ
2: 3ล้านครับ
1: 3ล้าน
2: ครับ
1: ต้นนี้นะครับ
2: ครับ
1: อายุของมันเนี่ยครับปลูกนานแค่ไหนครับ3ล้านเนี่ย
2: ก็คือเริ่มกับมันมาต้นแรกเลย
1: 30ปี
2: ไม่ใช่ครับ10ปี16ปี
1: อ๋อ16ปีผมลืม16ปีอ๋ออันนี้คือต้นแรกที่ลุงปลูกเริ่มปลูกศึกษากับมันใช
2: ่
1: ไหมคร
2: ับ
1: คุณลุงครับผมมีคำถามอันนึงว่าคีเปเนี่ยเป็นจากอินโดนีเซียใช่ไหม
2: เป็นภาษาชาว
1: าแปลว่าอะไรครับคีเป
2: คีเป

0: ภาษาท้องถิ่นเขาจะแปลว่ากำมือหรือกำปั้นก็คือผลของมันเนี่ยจะเท่ากำมือหรือกำปั้นเราเนี่ยแหละครับ
1: อ๋ออันนี้อยากให้คุณลุงอธิบายหน่อยว่าผลมันหน้าตายังไงดอกเป็นแบบไหนอะไรเงี้ย
0: อันนี้อันดับแรกมันก็จะเป็นดอกแบบนี้ก่อนนี่คือดอกตูม
1: ครับดอกตูมครับ
0: เสร็จแล้วพอบานปุ๊บอันนี้จะเรียกว่าดอกตัวเมีย
1: ครับคือต้นขีเปนเนี่ยมันจะมีดอก2ประเภทคือดอกตัวผู้ตัวเมียแยกเพศกัน
0: ใช่เขาเรียกไม้สมบูรณ์เพศ
1: ไม้สมบูรณ์เพศแต่ดอกมันจะแยกเพศออกมา
0: แล้วหลังจากนั้นเสร็จหลังเขาจากบานเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะออกมาเป็นผล
1: ครับ
0: ผลที่ออกมาก็คือก็ประมาณ120วันเราก็จะเก็บได้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึง
1: วัน
0: ใช่ครับ
1: พอติดดอกปุ๊บติดผลเนี่ย120วันถึงจะเก็บกินได้
0: ใช่ครับ
1: ประมาณกี่เดือนนะ3 4เดือน
0: 4เดือน
1: 4เดือนอ๋อ
0: เป็นเรื่องปกติของไม้ผลทั่วไปพื้น
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมจะบอก
1: คร
0: ับผมแท
1: ง
0: นิดนึงวิธีการดูผลแก
1: ่อ๋อครับครับดูไง
0: เวลาผลแก่เนี่ยผิวเขาจะออกน้ำตาลมันแต่ตอนนี้มันจะเป็นผิวหยาบ
1: ครับ
0: หรือถ้าให้สังเกตดูให้ใช้ปลายเล็บ
1: ครับ
0: กล้องเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าขูดปุ๊บเป็นสีเขียวนี่คือยังไม่แก่อ
1: ันนี้เป็นดัชนีการเก็บเกี่ยวก็คือว่าเอาเล็บขูดปุ๊บ
0: ใช่
1: ถ้ามันเขียว
0: ใช่
1: แต่ว่ายังไม่แก
0: ่แต่ถ้าขูดมาแล้วออกเหลืองหรือออกสีส้มนั่นคือแก่เก็บได้ทันที
1: อ๋อถ้าเกิดขูดผมก็เป็นสีเขียว
0: ใช่เพราะว่าผิวเขาจะมันกว่านี้นี่ผิวยังหยาบอยู่มันก็เลยยังเขียว
1: อ๋อครับนี่คือความรู้นิดนึง
0: ใช่บอกไว้เผื่ออาจารย์มีต้นอยู่แล้วที่บ้านอาจจะไม่รู้จัก
1: คำถามนึงแล้วกัน
0: ได
1: ้ทานยังไงครับ
0: ก็ปอกทานปกติ
1: มันรสชาติเป็นยังไงผมไม่เคยทาน
0: รสชาติเนี่ยตอบได้อย่างเดียวคือหวานกับหอม
1: หวานกับหอม
0: อย่างอื่นไปหาเองเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวเลยหนึ่งเดียวจริง
1: ๆครับ เอาวันนี้นะครับก็ได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการทำธุรกิจของไม้ยืนต้นคีเปนะครับซึ่งเป็นไม้ที่แปลกจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็ขอบคุณลุงแดงมากนะครับที
0: ่ม
1: าเป็นพ
0: ิ
1: ธีกรในวันนี้
0: ครับผม
1: ท่านผู้ชมนะครับท่านใดก็สนใจนะครับก็สามารถติดตามลุงแดงได้มีขอฝากหน่อยเพจอะไรไหมอะไรเง
0: ี้ยก็มีเพจในคีเปนไม้หายากของโลกหรือจะโทรก็0924253452ถ้าโทรแล้วติดไม่มีคนรับไม่ต้องโทรซ้ำจะโทรกลับทุกเบอร
1: ์โอเคนะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อลุงแดงไปได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมคะพอยังมีพื้นที่ว่างอยู่ไหมคะถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ที่มีขนาดอย่างจำกัดนะคะก็สามารถปลูกต้นคีเปรได้นะคะเรามาลองปลูกสักต้น2ต้นดีไหมคะยังเป็นการช่วยอนุรักษ์นะคะพันไม้หายากอีกทั้งยังสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจอย่างสวนลุงแดงได้นะคะซึ่งสามารถที่จะต่อยอดนะคะสามารถที่จะสร้างเงินสร้างรายอีกทางหนึ่งค่ะ

0: คุณผู้ชมคะในตอนแรกนะคะและตอนที่2นะคะเป็นตัวอย่างการปลูกพันธุ์ไม้นะคะที่ปลูกในพื้นที่จำกัดนะคะของสวนแดงไม้ไทยซึ่งลุงแดงพยายามจัดสวนนะคะที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีลักษณะคล้ายกับธรรมชาติมากที่สุดนะคะและในตอนสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการปลูกพันธุ์ไม้ในพื้นที่จำกัดในการปรับเปลี่ยนบริเวณข้างรั้วของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นส่วนไหนของมหาวิทยาลัยจะเป็นข้างรั้วตรงไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมืองครับซึ่งศูนย์นี้นะครับก็ตั้งอยู่ในพื้นที่เล็กๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชติดริมรั้วของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ศูนย์นี้นะครับก็ยังตั้งอยู่ใกล้กับหอสมุดใหม่ที่กำลังสร้างครับแล้วก็ถนนที่จะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่ยังอาคารเฉลิมพระเกียรติครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติ กิตติกิจครับซึ่งเป็นผู้ดูแลศูนย์แห่งนี้ครับไปเจอกับอาจารย์กันได้เลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับผู้ที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ครับจันปุ้ยนะครับครับผมอยากถามจันปุ้ยครับว่าจุดเริ่มต้นของศูนย์ที่นี่นะครับเราเริ่มมายังไงครับ
2: ค่ะก็คือในส่วนตรงนี้สาขาวิชาเนาะเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะก็มาทำในส่วนของพื้นที่ที่มองดูว่าพื้นที่ของมหาลัยมีพื้นที่ว่างอยู่นะอาจจะไม่ใหญ่มากนักใช่ไหมคะแต่ก็อยากทำเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรนะคะก็เลยพัฒนาพื้นที่ตรงนี้จากแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่ทิ้งกองขยะของมหาลัยก็เลยปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะโดยเอาพืชมาปลูกเริ่มแรกที่อาจารย์ใหญ่ก็มานะ
1: ใช่ไหมใช่ใช่ใช่
2: มาขุดดินกัน
1: ใช่ไหมคะ
2: จากดิน

0: นี้ที่แบบไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเป็นดินแบบดินถมใช่ไหมคะก็จะมีหินมีอิฐมีอะไรเศษขยะอะไรค่อนข้างเยอะเราก็ค่อยๆปรับปรุงดินมาเรื่อยๆนะจนเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของทางด้านการเกษตรต่างๆ
1: ก็คือวัตถุประสงค์ของศูนย์ที่นี่มีอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ก็คืออันแรกเลยคือเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้
0: บริการวิชาการให้บุคคลทั่วไปมาได้เรียนรู
1: ้
0: รวมถึงบุคลากรของมสท.ด้วย
1: แล้วอาจารย์ทำหน้าที่อะไรที่นี่ครับ
0: ยังมีอีก
1: มีอีกครับอะไรครับ
0: วัตถุประสงค์เราก
1: ็เยอะ
0: เยอะ
1: โอเค
0: โอเคก็จะมีเรื่องของเป็นที่เรียนการเรียนการสอนของมหาลัยก็มีฝึกปฏิบัติของนักศึกษาก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วย
1: ปฏิบัติที่นักศึกษาที่เรียนมสท.ก็มาฝึกปฏิบัติที่ส่วนนี้
0: อีกส่วนนึงก็ใช่อีกส่วนนึงก็คืองานวิจัยนะก็จะมีทั้งคณาจารย์แล้วก็นักศึกษามาใช้บริการนะในเรื่องของการวิจัยใช้พื้นที่โรงเรือนหรือว่าในส่วนของห้องปฏิบัติการต่างๆนะก็มาใช้ในส่วนของตรงนี้ได้นะคะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าให้ความรู้
1: อันนี้คือหมดแล้วนะครับ
0: นะห้าหมดแล้ว
1: โอเคให้ถามว่าอาจารย์ปุ้ยดูแลอะไรที่นี่บ้างดีกว่าว่าทำหน้าที่ดูแลอะไรผู้รับผิดชอบทำอะไรบ้าง
0: ก็จริงๆก็คือดูหมดเนาะ
1: ดูหมดทุกอย่าง
0: กวาดพื้นใช่ไหมก็จะดูตั้งแต่เรื่องของจัดวางผังว่าจะปลูกอะไรยังไงบ้างนะคะมีอะไรในองค์ประกอบของสวนเกษตรนี้บ้างแล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดความรู้ต่างๆว่าจะมีองค์ความรู้อะไรบ้างที่นี่มี Facebook ของศูนย์นะคะเป็นช่องทางการถ่ายทอดความรู
1: ้
0: นะคะที่เราทำไว้ก็จะมีน้องๆคอยช่วยด้วยก็จะมีการถ่ายทอดความรู้จากส่วนที่เราทำเองที่นี
1: ่
0: นะคะแล้วก็จากเครือข่ายที่เรามีกันอยู่นะคะก
1: ็
0: สามารถเอามาเป็นองค์ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปใครๆก็ได้ที่สนใจทางด้านเกษตร
1: ก็สามารถที่จะเข้ามาเข้าชมที่นี่ได
0: ้
1: คราวนี้ผมอยากให้อาจารย์ปุ้ยผ่าผมเที่ยวแล้วว่าที่นี่เรามีอะไรกันบ้าง
0: ได้ค่ะไปที่จุดก่อนไหมทางนู้นก่อนไหมร้อนๆก่อน
1: ค
0: ่ะนี่นะคะอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโรงเรือนนะคะที่เราปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ที่เราบอกว่าเป็นกองขยะนะคะเป็นที่ทิ้งขยะของมหาลัยที่รวบรวมมาเก็บไว้ตรงนี
1: ้
0: ก่อนที่จะมีเทศบาลมาเก็บไปใช่ไหมคะแต่เราก็มองว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้มากกว่านี้นะในพื้นที่ตรงนี
1: ้
0: นะคะเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโรงเรือนนะคะสำหรับปลูกพืชนะมีงานวิจัยอยู่ในนี้มีงานทดลองอยู่ในนี้
1: น่าสนใจมากครับอาจารย์เราไปชมกันข้างใน
0: โอเคเชิญเลยค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
1: โอ้ต้นไม้เต็มเลยครับอาจารย์
0: ค่ะก็จะเป็นในส่วนของงานวิจัยนะคะอย่างตรงเนี้ยเราก็จะเห็นมอนสเตอร่านะคะแต่มอนสเตอร่าเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงพันธ
1: ุ์
0: เพราะตอนเนี้ยเนาะอาจารย์ใหญ่น่าจะรู้ดี
1: ครับอาจารย์ทำยังไงครับปรับปรุงพันธุ์ยังไงครับต้นมอนสเตอร่านี
0: ้ในส่วนของมอนสเตอร่านะคะเนื่องจากเป็นไม้ประดับที่ตอนนี้ได้รับความนิยมแล้วก็เลยสนใจเรื่องของการปรับปรุงพันธ
1: ุ
0: ์เนาะให้มันเกิดสีด่างหรือต้นแคร์หรืออะไรพวกนี้นะคะเราก็เลยใช้วิธีการฉายรังสีค่ะ
1: ครับนอกจากกิจกรรมที่เราทำในโรงเรือนนี้ครับภายนอกโรงเรือนเนี่ยเราทำในพื้นที่ของเราเนี่ยเรามีทำอะไรบ้างอีกคร
0: ับ
1: อ
0: ุ้ยมีอีกเยอะเลยอ่ะที่นี่ถ้าพูดถึงพันธุ์พืชเนาะก็จะมีอยู่เป็นร้อย
1: งั้นต้องรบกวนให้อาจารย์พาผมไปดูนะครับว่าข้างนอกเราทำอะไรกันบ้าง
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่แปลงผักบริเวณริมรั้วของศูนย์การเรียนรู้นะครับถามอาจารย์ปุ้ยว่าที่นี่เราปลูกผักอะไรกันบ้างครับ
0: ค่ะที่นี่ก็จะปลูกผักหมุนเวียนนะคะมีหลากหลายชนิดนะคะเปลี่ยนกันไปนะคะพอปลูกอันนั้นเสร็จก็ปลูกพืชชนิดอื่นต่อนะผักชนิดอื่นต่ออย่างตรงนี้ที่อาจารย์เห็น
1: ครับถั่วลิสง
0: ใช่ครับ นะเอาไปต้มทานได้นะด้านหลังอาจารย์ก็จะเป็นถั่วพูนะคะก็จะออกอย่างต่อเนื่องตลอด
1: อันนี้อะไรครับอ๋อสายยางใช่
0: เอามาทำค้างนะอีกส่วนนึงก็เป็นผักกวางตุ้งนะที่เราจะปลูกไว้เพื่อเป็นผักทานใบใช่ไหมมะเขือเปาะนะคะมีกวางตุ้งผักบุ้งนะแตงกวา
1: อันนี้เราปลูกด้วยระบบเกษตรปลอดภัยหรือเปล่าหรืออินทรีย์ครับ
0: ค่ะอันนี้จะเป็นปลอดภัยนะคะเราก็มีการปรุงดิน
1: ปลอดภัยมากก็จะพืชเต็มเลย
0: แรงด้วยเราก็เรียกแบบธรรมชาติ
1: ครับมีผักอะไรบ้างครับ
0: ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะที่เห็นอยู่อาจารย์ก็จะเห็นอย่างต้นหอมที่เราไว้สำหรับปรุงแกงก็มีด้วยนะคะก็มีหลากหลายนะคะอาจารย์เราก็เน้นเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินอย่างที่บอกว่าเริ่มแรกเราเนี่ยดินเราไม่ดี
1: เป็นแบบกองขยะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะเราก็ต้องเอาขยะออกจากดินแล้วก็ปรุงดินนะอย่างเศษหินเศษอะไรแล้วก็ออกแล้วก็ปรุงดินใหม
1: ่อันนี้ผสมผสานนะครับมีกองตุ้งมีคะน้
0: าใช่ค่ะ
1: มีผักบุ้ง
0: ใช่ค่ะ
1: แปลงเดียว
0: ปนกันนะ
1: ดีครับ
0: ผสมผสาน
1: ดีครับดีครับ
0: น้องๆเขาก็จะถอนอย่างบางทีแบบกล้าแน่นเกินไปก็ย้ายไปปลูกแปลงอื่นๆต่อมาถึงแล้วอาจารย์กล้วยนะ
1: จุดสุดยอดไคลแม็กของเรานี่กล้วยพันอะไรครับ
0: อันนี้กล้วยน้ำว้าดำนะ
1: โอ้ต้นมันแปลก
0: ที่นี่ก็จะมีรวบรวมพันกล้วยหลายๆชนิดไว
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือกล้วยน้ำว้าดำนะอาจารย์จะเห็นเครืออยู่ตรงนั้นละ
1: เดี๋ยวสักพัก
0: เราจะเก็บเกี่ยวละนะผลมันจะมีลายๆดำๆติดอย
1: ู่แล้วผมเห็นมีห้องทดลองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ผมอยากให้อาจารย์ปุ้ยพาไปดูผมไม่รู้เราเก็บเกี่ยวมาแล้วห้องทดลองว่าอยู่ตรงไหน
0: นะได้ค่ะมีห้องอยู่ข้างในตึกนะคะที่เราผ่านมาเมื่อกี
1: ้คุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราพาคุณผู้ชมไปดูพื้นที่ข้างนอกนะครับที่อยู่แนวริมรั้วของอตท.นะครับก็ปีปลูกต้นไม้หลายชนิดครับตอนนี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในห้องปฏิบัติการของศูนย์ใช่ไหมครับห้องนี้เราใช้ทำอะไรบ้างครับ
0: จากร้อนๆเมื่อกี้เราเข้ามาอยู่เย็นๆในห
1: ้
0: อง
1: มั่งครับยังไงครับ
0: ในห้องนี้ก็จะมีอุปกรณ์สำหรับการทดลองการวิจัยต่างๆนะเป็นห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบนั่นเองนะจะเห็น
1: เครื่องมือต่างๆทางนักวิทยาศาสตร์นะคร
0: ับ ใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้ปลูกพืชใช้จอบอย่างเดียวนะจ๊ะเราต้องเก็บพืชผลต่างๆเข้ามา
1: การทำวิจัย
0: ใช่ค่ะมาดูซิการเจริญเติบโตเนี่ยเราต้องตอบได้ว่ามันเจริญเติบโตเพราะอะไรเราอาจจะมาดูจากเซลล์ที่มีเปลี่ยนแปลงเรื่องการชั่งน้ำหนักใช่ไหมคะน้ำหนักสดน้ำหนักแห้งต่างๆนะคะหรือว่าการวัดค่า pH EC ดินต่างๆเราก็มีนะเพื่อเราทำเป็นวิทยาศาสตร์นะอาจารย
1: ์งั้นก่อนที่จบรายการในวันนี้ครับเผื่อใครจะสนับสนุนศูนย์เราเนาะติดต่ออะไรก็
0: สนใจมาเรียนรู
1: ้ฝากนิดนึงครับเรื่องศูนย์นี้จะติดต่อยังไงคร
0: ับ ส่วนนึงก็คือจะเป็นเรื่องของFacebook นะคะอาจารย์ Facebook ศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมืองมสท.นะเซิร์ชใน Google นะแล้วก็เข้ามาเรียนรู้กันได้นะเพราะจะมีความรู้ต่างๆขึ้นไปอยู่ใน Facebook ด้วยนะอีกส่วนนึงเลยก็คือโทรเข้ามาก่อนนะ
1: เบอร์อะไรครับ
0: 02504อะไรนะคะ8561นั่นเองนะคะก็สามารถโทรเข้ามากันก่อนนะคะเพื่อจะได้ดูว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรนะน้องๆหรือตัวอาจารย์ต่างๆของคณะนะสาขาวิชาเนี่ยก็จะได้มาให้ความรู้นะมาเรียนรู้กันได้ทุกอย่างเลยค่ะอย่างคราวก่อนก็มีน้องๆมานะมาดูเรื่องแคคตัสนะอยากรู้ว่าปลูกยังไงทำยังไงนะคะเราก็ยินดีนะคะสนใจเรื่องอะไรติดต่อเข้ามาค่ะ
1: ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ปุ้ยมากนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แล้วก็ท่านผู้ใดนะครับสนใจที่อยากจะเข้ามาติดต่อเยี่ยมชมศูนย์หรือว่าจะเข้ามาดูงานก็สามารถติดต่อทางเราได้ครับ
2: คุณผู้ชมคะเนื้อหาสาระที่ดิฉันนะคะนำเสนอในครั้งนี้นะคะเกี่ยวกับการปลูกพันธุ์ไม้นะคะที่มีพื้นที่อย่างจำกัดก็สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจหรือไอเดียนะคะแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของคุณผู้ชมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมรายการสมาร์ทกรีนได้ใหม่ในครั้งหน้าและคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel หรือเข้าชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel แล้วก็ Facebook Fanpage STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2068ในระ

0: ปัญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: จะเรียนมสทได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการเพื่อการศึกษาในวันนี้ครับผมจะมาบรรยายในหน่วยที่8ครับนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งจะเป็นการพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับให้กับนักศึกษาและท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับโดยที่ในหน่วยนี้นะครับผมก็จะมีเนื้อหาแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น4ตอนนะครับในส่วนของตอนที่1นะครับผมจะพานักศึกษาทุกท่านนะครับมาชมเกี่ยวกับพัฒนาการนะครับของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับหลังจากนั้นตอนที่2ครับก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของหลักคิดที่สำคัญนะครับในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับแล้วก็ตอนที่3นะครับก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของปัจจัยนะครับที่มีผลนะครับต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยแล้วก็ตอนสุดท้ายตอนที่4นะครับจะเป็นการพูดถึงโอกาสและความท้าทายนะครับในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับในส่วนตอนที่1นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของพัฒนาการนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็จะนำเสนอนะครับว่านโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็น4ช่วงเวลาที่สำคัญนะครับในส่วนช่วงเวลาที่1นะครับก็จะเป็นนโยบายการต่างประเทศของไทยก่อนการเป็นรัฐชาตินะครับนั่นก็คือก่อนการเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับในส่วนช่วงระยะเวลาที่2นะครับผมก็จะพูดถึงนโยบายการต่างประเทศนะครับในช่วงของหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475นะครับจนกระทั่งถึงในยุคของสงครามเย็นนะครับแล้วก็ตอนที่3นะครับช่วงที่3เนี่ยผมก็จะพูดถึงนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับหลังสิ้นสุดสงครามเย็นจนถึงการรัฐประหารในปี2549นะครับซึ่งถือว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญนะครับของการต่างประเทศของไทยแล้วก็ช่วงเวลาของพัฒนาการของนโยบายการต่างประเทศของไทยช่วงสุดท้ายนะครับก็คือหลังการรัฐประหารในปี2549นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเอาละครับเรามาพูดคุยนะครับกันในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับในยุคก่อนรัฐสมัยใหม่

นะครับซึ่งเวลาที่เราพูดถึงนโยบายการต่างประเทศในยุคนั้นนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่านโยบายการต่างประเทศของสยามนะครับซึ่งก่อนที่จะมีการเป็นรัฐชาติในปัจจุบันนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงนี้นะครับผมจะย้อนให้ทุกท่านนะครับเห็นภาพของสยามณขณะนั้นหรือว่าในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนโยบายการต่างประเทศของสยามณขณะนั้นนะครับเป็นการปรับตัวนะครับให้เข้ากับบริบทของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิยมนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมในระบบระหว่างประเทศนะครับซึ่งในช่วงของต้นรัตนโกสินทร์นะครับสิ่งที่สยามต้องเจอนะครับแล้วก็มีผลต่อนโยบายการต่างประเทศนะครับนั่นก็คือสยามต้องเผชิญกับนโยบายของลัทธิจักรวรรดินิยมนะครับมีการแผ่ขยายอำนาจนะครับของหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะมหาอำนาจจากทางยุโรปนะครับเข้ามาในพื้นที่เอเชียแล้วก็เข้ามาในบริเวณรอบๆสยามของเรานะครับโดยที่ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นั้นนะครับเราจะพบว่าราชสำนักสยามนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผ่านการค้ากับพ่อค้าต่างชาตินะครับผ่านการส่งบุตรหลานข้าราชการนะครับหรือว่าพระราชวงศ์นะครับได้เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในช่วงสมัยรัชกาลที่2นะครับก็ได้มีชาวต่างชาติหลายชาตินะครับได้เดินทางเข้ามาเจรจาทางการค้านะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่3นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่3พระองค์ก็ได้ดูแลนะครับกรมพระคลังสินค้านะครับซึ่งกรมนี้นะครับพระคลังสินค้านี้เองนะครับก็เป็นหน่วยงานของสยามนะครับที่ดูแลในเรื่องของการค้าขายกับต่างประเทศนะครับทำให้พระองค์มีความสนพระทัยในเรื่องของการต่างประเทศของสยามเป็นอย่างมากนะครับในสมัยรัชกาลที่4นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระมหากษัตริย์ของเรารัชกาลที่4นะครับพระองค์ก็ได้ปรับปรุงบ้านเมืองนะครับให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีการเปิดประเทศมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการรับมือนะครับกับการเข้ามาเจรจาของต่างชาติหลายประเทศนะครับที่สำคัญในยุคสมัยรัชกาลที่4ก็คือในเรื่องของการทำสนธิสัญญาบาวริงนะครับที่ได้ทำกับอังกฤษแล้วก็มีสนธิสัญญาในลักษณะเดียวกันกับหลายๆประเทศนะครับตามมานะครับอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับในนโยบายการต่างประเทศของสยามในช่วงเวลานั้นนะครับก็คือในสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับในหลวงรัชกาลที่5ของเรานะครับท่านได้มีการปรับปรุงนะครับบ้านเมืองให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับมีการเจรจานะครับมีการต่อรองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหาอำนาจนะครับอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสที่ต่างต้องการที่จะแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามานะครับทำให้ต้องมีการดำเนินวิเทโสบายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสละดินแดนบางส่วนนะครับนอกจากนั้นนะครับพระองค์ก็ยังได้ปฏิรูประบบราชการนะครับมีการจัดตั้งกระทรวงนะครับเกิดขึ้นซึ่งในช่วงสมัยของรัชกาลที่5นะครับก็ได้มีการตั้งกระทรวงการต่างประเทศนะครับเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการต่างประเทศเนี่ยขึ้นมาโดยตรงนะครับในสมัยรัชกาลที่6ครับในช่วงนี้นะครับโลกของเรานะครับสถานการณ์การเมืองของโลกก็ได้มีสิ่งที่เรียกว่าเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามโลกนะครับครั้งที่1นะครับซึ่งสิ่งที่เป็นนโยบายการต่างประเทศของสยามนะครับที่สำคัญก็คือการตัดสินพระทัยของรัชกาลที่6นะครับในการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับในส่วนของยุคสมัยรัชกาลที่7นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการเปลี่ยนผ่านนะครับจากระบอบการปกครองนะครับจากพระมหากษัตริย์นะครับในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับไปสู่รัฐบาลนะครับที่มาจากแนวทางประชาธิปไตยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่างประเทศโดยตรงนะครับแต่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่การตัดสินใจสำคัญของประเทศนั้นได้ย้ายจากนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ไปสู่รัฐบาลที่มาจากพลเรือนนะครับอันนี้เป็นห่วงเวลาที่1นะครับนั่นก็คือนโยบายการต่างประเทศของสยามก่อนยุครัฐสมัยใหม่นะครับในห่วงเวลาถัดมานะครับก็คือหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับจนถึงช่วงของสงครามเย็นนะครับช่วงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นและทำให้แนวนโยบายการต่างประเทศของไทยแล้วนะครับเปลี่ยนไปในช่วงนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนการตัดสินใจนะครับจากชนชั้นนำกลุ่มเดิมนะครับมาสู่

ชนชั้นนำกลุ่มใหม่นะครับซึ่งเรียกหรือเรียกว่าคณะราษฎรนั่นเองนะครับในห้วงนี้ครับเราจะพบว่าการตัดสินใจในนโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นนะครับต้องเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าภาวะในระบบระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตจากเรื่องของความซับซ้อนในระบบระหว่างประเทศทั้งในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยนะครับต้องตัดสินใจนะครับเข้าร่วมแล้วก็ในเรื่องของสงครามเย็นนะครับที่โลกในยุคนั้นแบ่งออกเป็น2ขั้วนะครับก็คือขั้วประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ขั้วคอมมิวนิสต์นะครับในช่วงนั้นเองครับทำให้รัฐบาลไทยนะครับต้องดำเนินนโยบายการต่างประเทศที่ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนแล้วก็ต้องอาศัยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบระหว่างประเทศเนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าประเทศไทยจะตัดสินใจยังไงนะครับซึ่งช่วงนี้ตัวแบบที่เห็นได้ชัดนะครับก็นโยบายการต่างประเทศของไทยจะมีกองทัพมีข้าราชการมีเทคโนแครตหรือว่านักวิชาการรวมถึงรัฐบาลพลเรือนนะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับหลังจากนั้นครับในช่วงสิ้นสุดของสงครามเย็นนะครับในยุคนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผลต่อนโยบายการต่างประเทศของไทยนั่นก็คือหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงนะครับแทนที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการทหารความรุนแรงสงครามนะครับปรากฏว่าในยุคนี้นะครับนโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นพูดคุยกันมากขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของปากท้องของประชาชนในเรื่องของการพัฒนานะครับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าแล้วก็ชั้นนำในเรื่องของเศรษฐกิจรวมไปถึงความมั่นคงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงมนุษย์ความมั่นคงด้านอาหารนะครับซึ่งถือว่าในช่วงนี้นะครับนโยบายการต่างประเทศของไทยก็จะมีพลวัตนะครับที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็มีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของอนุภูมิภาคนิยมนะครับในการที่หามิตรประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านมีนโยบายการเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี2540นะครับที่ไทยประสบวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือในช่วงเวลานั้นเองประเทศไทยก็ได้พยายามที่จะดำเนินนโยบายการต่างประเทศนะครับเพื่อมุ่งหวังนะครับให้ประเทศไทยนะครับสามารถที่จะกลับมายืนเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและการผลิตของภูมิภาคอีกครั้งหนึ่งนะครับในยุคนี้ครับมีนโยบายที่สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นนั่นก็คือนโยบายการทูตยุคใหม่หัวใจคือประชาชนคือการมุ่งเน้นให้การทูตเป็นงานที่เสิร์ฟความต้องการของประชาชนนะครับแล้วก็ดูแลนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างแดนรวมถึงนะครับมีการกำหนดบทบาทของไทยที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในเวทีระหว่างประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้ครับมีการเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารในปี2549นะครับหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารในปี2549นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะพบว่าแนวโน้มของนโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นก็มีการเปลี่ยนไปเช่นกันนะครับโดยที่ช่วงแรกนะครับเป็นการเน้นนะครับในเรื่องของการสร้างความมั่นคงแล้วก็เสถียรภาพของการเมืองภายในนะครับภายหลังรัฐประหารรัฐบาลที่ขึ้นมาก็พยายามที่จะสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศนะครับในห้วงระยะเวลาต่อมานะครับรัฐบาลไทยก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับที่ประเทศไทยได้เข้าไปเป็นสมาชิกรวมถึงการมุ่งนะครับในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนภายในประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการคมนาคมขนส่งหรือว่าระบบโลจิสติกของภูมิภาคนอกจากนั้นครับไทยเองก็พยายามที่จะสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าความร่วมมือกับอาเซียนนะครับทั้งนี้ในปัจจุบันครับรัฐบาลปัจจุบันก็ได้มีการกำหนดแนวนโยบายการต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้มีการแถลงต่อรัฐสภานะครับซึ่งปัจจุบันนะครับแนวนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับที่สำคัญเนี่ยก็ประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีสหประชาชาติเวทีอาเซียนหรือว่าเวทีเอเชียแปซิฟิกนะครับนอกจากนั้นก็ยังสร้างความปึกแผ่นของการเป็นอาเซียนนะครับ

ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญนะครับในอาเซียนในหลายๆเรื่องแล้วก็ร่วมเป็นภาคีนะครับในการขับเคลื่อนอาเซียนด้วยนอกจากนั้นครับก็มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมกับนานาประเทศนะครับมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องของความ

ประชาชนไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศได้นะครับในส่วนตอนที่2นะครับหลังจากที่เราเข้าใจกันในเรื่องของพัฒนาการนะครับของนโยบายการต่างประเทศของไทยไปแล้วนะครับในตอนที่2นี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้กับนักศึกษานะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับคิดที่สำคัญนะครับในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งหลักคิดที่สำคัญของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับก็จะประกอบไปด้วยการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาตินะครับการเป็นอิสระนะครับการอยู่ร่วมกันโดยสันติการอยู่ร่วมกับมหาอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการมีบทบาทในกรอบความร่วมมือแบบพหุภาคีแล้วก็การมุ่งเน้นความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแต่ละหลักคิดที่สำคัญนะครับซึ่งหลักคิดเหล่านี้จะเป็นทิศทางนะครับของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับในส่วนที่1ครับเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาตินะครับอย่างที่ทราบครับการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับหลีกหนีไม่พ้นครับว่าในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อนะครับผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศไทยเป็นหลักนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราสามารถแบ่งผลประโยชน์แห่งชาติออกเป็น3ด้านนะครับก็คือด้านเศรษฐกิจนะครับโดยนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับก็จะมุ่งหวังนะครับให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมนะครับการค้าการลงทุนในประเทศรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนไทยนะครับสามารถไปค้าขายอย่างต่างแดนได้มากขึ้นนะครับในส่วนผลประโยชน์ที่2นะครับด้านความมั่นคงนะครับก็เป็นการพูดถึงนะครับการทำให้ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่ปลอดภัยนะครับไร้ภัยคุกคามนะครับทั้งจากการสู้รบนะครับหรือแม้กระทั่งจากความมั่นคงใหม่นะครับและส่วนสุดท้ายนะครับเป็นผลประโยชน์แห่งชาติด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเอาขนบธรรมเนียมประเพณีความคิดความเชื่ออาหารนะครับไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นหลักคิดที่สำคัญหลักคิดแรกนะครับในการให้ความสำคัญกับมหาอำนาจให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาตินะครับหลักคิดที่2ครับเป็นหลักคิดในเรื่องของการเป็นอิสระในการตัดสินใจในนโยบายการต่างประเทศโดยปราศจากการครอบงำภายนอกนะครับส่วนนี้สำคัญครับนโยบายการต่างประเทศของไทยจะต้องเป็นนโยบายการต่างประเทศที่ไทยเองนะครับสามารถที่จะตัดสินใจในนโยบายการต่างประเทศนี้ได้อย่างเป็นอิสระโดยที่ปราศจากการครอบงำจากมหาอำนาจต่างๆนะครับในที่นี้นะครับเราไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิเสธความสัมพันธ์หรือว่าเราจะปฏิเสธความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาต่างๆนะครับของมหาอำนาจชาติอื่นๆแต่นะครับประเด็นสำคัญก็คือเราจะไม่ให้ความช่วยเหลือเหล่านี้นะครับมีผลต่อการตัดสินใจในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับในส่วนต่อมานะครับหลักคิดที่สำคัญของไทยนะครับนั่นก็คือหลักคิดในเรื่องของการประนีประนอมนะครับเพื่อการอยู่ร่วมกันโดยสันตินะครับเนื่องจากไทยเรานะครับเป็นรัฐขนาดกลางครับเราไม่ใช่มหาอำนาจขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรทางการทหารหรือว่าเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะดำเนินนโยบายการต่างประเทศเนี่ยเราก็เน้นนะครับในเรื่องของความสันตินะครับแล้วก็การประนีประนอมเพื่ออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเรื่องของการวางสมดุลนะครับกับมหาอำนาจนะครับเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับโดยที่ไม่เอ็นเอียงไปมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนโยบายการต่างประเทศแบบลู่ลมนะครับซึ่งถือว่าเป็นลักษณะสำคัญของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับการลู่ลมแล้วก็การเปลี่ยนไปนะครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดนะครับการตัดสินใจในนโยบายการต่างประเทศของไทยก็จะขึ้นกับผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นหลักคิดที่สำคัญในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับนอกจากการเจรจาหรือว่าความสัมพันธ์แบบทวิภาคีหรือว่าประเทศอีกประเทศหนึ่งแล้วนะครับไทยยังให้ความสำคัญกับนโยบายการต่างประเทศแบบพหุภาคีนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีกรอบความร่วมมือที่สำคัญที่ไทยเป็นสมาชิกนะครับหลักๆก็คือสหประชาชาติหรือว่า United Nations นะครับซึ่งสหประชาชาติก็เป็นเวทีที่ไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วม

นะครับแล้วก็มีหลายหน่วยงานนะครับของ UN นะครับตั้งอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีบุคคลสำคัญของไทยหลายๆท่านนะครับก็ได้มีโอกาสเป็นประธานที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติด้วยนะครับนอกจากสหประชาชาติแล้วครับในภูมิภาคที่ใกล้เรามากขึ้นนะครับประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับACMEX นะครับหรือว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพยาแม่โขงนะครับที่พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์แล้วก็แสวงหาความร่วมมือกันกับกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำอิระวดีเจ้าพยาแล้วก็แม่น้ำโขงนะครับนอกจากนั้นก็มีความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับหรือว่าแม่โขงซึ่งปัจจุบันไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของกรอบความร่วมมือนี้แล้วก็ผนวกกับมหาอำนาจหลายๆประเทศอย่างเช่นแม่โขงคงคาคูเปอเรชั่นกับอินเดียแม่โขงเจแปนกับญี่ปุ่นหรือว่าแม่โขงร้านช้างคูเปอเรชั่นกับจีนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกรอบความร่วมมือแบบพหุภาคีนะครับที่ไทยได้เป็นผู้นำนะครับในการจัดตั้งริเริ่มนั่นก็คือกรอบความร่วมมือในอ่าวเบงกอลหรือว่าบิมสเทคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรอบความร่วมมือที่รัฐบาลไทยนะครับใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับในอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็อาเซียนนะครับซึ่งไทยเรานะครับให้ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียนะครับเนื่องจากมีพรมแดนเชื่อมโยงกันนะครับมีภูมิศาสตร์ที่ติดกันนะครับมีความผูกพันเชิงประวัติศาสตร์สังคมนะครับแล้วก็เราก็เน้นความสัมพันธ์แบบทวิภาคีนอกจากนั้นในภาพใหญ่นะครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนนะครับแล้วก็ใช้เวทีอาเซียนนี่เองนะครับในการเข้าถึงหุ้นส่วนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6เป็นต้นนะครับครับสำหรับตอนที่3นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของปัจจัยต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งปัจจัยในการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับก็สามารถแบ่งได้3ระดับนะครับนั่นก็คือระดับปัจเจกบุคคลนะครับระดับชาติระดับระบบระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้ง3ปัจจัยนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีน้ำหนักที่เท่ากันนะครับแต่ว่าทั้ง3ปัจจัยก็ส่งผลกระทบต่อกระบวนการการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูปัจจัยที่1นะครับนั่นก็คือปัจจัยระดับบุคคลนะครับซึ่งบุคคลในที่นี้นะครับเราก็หมายรวมไปถึงผู้นำทางการเมืองหรือว่านักการเมืองนะครับเราจะพบได้ว่านะครับความรู้สึกนึกคิดทัศนคติประสบการณ์การศึกษาของผู้นำประเทศนะครับก็มีผลนะครับต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับดังตัวอย่างนะครับในช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับพระมหากษัตริย์ของไทยหลายพระองค์ที่มีความสนพระราชหฤทัยนะครับในด้านการต่างประเทศนะครับพระองค์ก็จะมีส่วนร่วมนะครับในการกำหนดวิเทโสบายหรือว่านโยบายการต่างประเทศนะครับผู้นำประเทศบางท่านนะครับสนใจในเรื่องของการทหารนโยบายการต่างประเทศก็จะมุ่งเน้นไปที่การทหารหรือว่าผู้นำประเทศบางท่านนะครับสนใจไปในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ต้องการที่จะมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศก็จะมีนโยบายการต่างประเทศที่ออกมามากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับก็ขึ้นอยู่กับประเด็นที่ผู้นำประเทศนะครับให้ความสนใจนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับประเทศไทยเรามีระบบการปกครองแบบรัฐสภานะครับจึงทำให้รัฐสภาหรือว่ารัฐบาลนะครับมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายการต่างประเทศแล้วก็ผลประโยชน์ของชาตินะครับเรามาดูปัจจัยที่2นะครับในส่วนของปัจจัยระดับชาตินะครับประเทศไทยของเรานะครับก็มีกระบวนการนะครับในระดับชาติที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับส่วนแรกที่กล่าวจะขาดไปเลยไม่ได้นะครับนั่นก็คือรัฐธรรมนูญและก็สถาบันการเมืองนะครับซึ่งระบุไว้ว่านะครับการดำเนินนโยบายการต่างประเทศเนี่ยนะครับรัฐสภาจะต้องให้ความเห็นชอบในแนวนโยบายการต่างประเทศก่อนดังนั้นนะครับรัฐสภานะครับก็มีผลสำคัญนะครับต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทนะครับในการนำนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับไปปฏิบัตินะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็มีหน่วยนะครับที่อยู่ต่างประเทศนั่นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับหรือว่าสถานกงสุลนะครับที่คอยสนับสนุนภารกิจด้านการต่างประเทศนะครับ

ไม่เพียงแต่หน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศนะครับเราจะพบว่าปัจจุบันครับมีหลายหน่วยงานนะครับที่มีหน่วยวิเทศสัมพันธ์หรือว่าหน่วยการต่างประเทศเป็นของตนเองนะครับเพื่อมาดูแลในเรื่องของการต่างประเทศนะครับอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์นะครับก็มีกรมที่ดูแลเรื่องการค้าระหว่างประเทศนะครับหรือกระทรวงการอุดมศึกษาเองนะครับก็มีกองที่ดูแลเรื่องของการต่างประเทศนะครับดังนั้นปัจจุบันนะครับก็มีหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานนะครับที่มีบทบาทในด้านการต่างประเทศเช่นกันนะครับในส่วนของบทบาทของนักวิชาการนะครับในมหาวิทยาลัยหรือว่าในThink Tankต่างๆนะครับก็มีส่วนสำคัญในการรวบรวมข้อคิดเห็นนะครับเพื่อเสนอเป็นนโยบายนะครับอันนี้ส่วนของปัจจัยระดับชาติอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือปัจจัยด้านการเมืองภายในนะครับความผันผวนในเรื่องของการเมืองภายในประเทศหรือว่าขั้วการเมืองภายในประเทศเองนะครับก็มีผลต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยภายในประเทศนั่นก็คือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรวมไปถึง NGO ต่างๆนะครับก็มีผลนะครับในการที่รัฐบาลนะครับหรือว่าผู้กำหนดนโยบายการต่างประเทศจะพิจารณาอย่างเช่นในเรื่องของประเด็นสิทธิมนุษยชนประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็ถือว่าเป็นบทบาทการเคลื่อนไหวของภาคสังคมนะครับที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับและท้ายที่สุดนะครับก็คือปัจจัยระบบระหว่างประเทศนะครับเราจะพบว่าไทยด้วยความที่ไทยเป็นรัฐขนาดกลางนะครับการตัดสินใจเนี่ยยังคงต้องคำนึงถึงประเทศรอบข้างนะครับมหาอำนาจหรือประชาคมระหว่างประเทศนะครับดังนั้นอิทธิพลของการเมืองระหว่างประเทศสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการเมืองระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสำคัญและก็เป็นปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับดังนั้นประเทศไทยของเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับมือกับยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียแปซิฟิกแล้วก็อินโดแปซิฟิกที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในส่วนที่4นะครับตอนที่4ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับผมก็อยากที่จะชวนนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านนะครับมามองกันในเรื่องของโอกาสและความท้าทายในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งมีทั้งโอกาสและปัจจัยภายในนะครับแล้วก็จากภายนอกนะครับเรามาดูส่วนที่1นะครับนั่นก็คือในส่วนของโอกาสและความท้าทายจากปัจจัยภายในนะครับในเรื่องที่1ก็คือยุทธศาสตร์ในเชิงภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศนะครับเราจะพบว่าประเทศไทยเรานะครับตั้งภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีมากนะครับโดยที่อยู่ในจุดที่เชื่อมโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ไม่เพียงเท่านั้นครับยังอยู่ในจุดที่เรียกว่าเชื่อม2มหาสมุทรก็คือมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่ประเทศไทยจะสามารถใช้ภูมิรัฐศาสตร์ดังกล่าวนะครับโอกาสที่2นะครับในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครับไทยเรามีทรัพยากรนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์นะครับที่สามารถเป็นทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้ได้นะครับในเรื่องของการเมืองภายในยังเป็นความท้าทายครับความผันผวนนะครับการเมืองภายในประเทศนะครับก็มีผลนะครับซึ่งในอนาคตการกำหนดนโยบายการต่างประเทศก็อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการเมืองภายในนะครับในส่วนของความท้าทายสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของงบประมาณและทรัพยากรด้านการต่างประเทศของไทยครับเราจะพบว่าข้อจำกัดของกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับก็ค่อนข้างมีบุคลากรค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากเราจะขยับในเรื่องการต่างประเทศเนี่ยอาจจะต้องอาศัยการบูรณาการจากหน่วยงานอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของโอกาสและความท้าทายจากปัจจัยภายนอกนะครับเราจะพบว่ามี4ส่วนที่สำคัญนะครับอันที่1เลยก็คือเราอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการเมืองและความมั่นคงที่เกิดขึ้นในระบบระหว่างประเทศนะครับส่วนที่2เนี่ยการเกิดขึ้นของภูมิรัฐศาสตร์ใหม่และความสำคัญของเอเชียจากเดิมที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเป็นความสัมพันธ์ที่โลกตะวันตกเป็นศูนย์กลางแต่ปัจจุบันเอเชียของเราครับมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีภูมิรัฐศาสตร์ใหม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินโดแปซิฟิกนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสและความท้าทายของไทยนอกจากนั้นก็ยังมีความท้าทายในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและก็ความมั่นคงใหม่นะครับซึ่งทำให้นโยบายการต่างประเทศของไทยต้องพิจารณามากขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นพัฒนาการของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับหลักคิดที่สำคัญในนโยบายการต่างประเทศของไทยปัจจัยสำคัญนะครับที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศและที่สำคัญครับโอกาสและความท้าทายที่ไทยจะต้องเผชิญทั้งภายในและภายนอก

ครับในเรื่องของการบริหารราชการไทยนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐนะครับในเรื่องของการดำเนินงานในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการในระดับกระทรวงทบวงกรมจังหวัดนะครับหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตลอดไปจนกระทั่งถึงรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรภาครัฐประเภทที่3ที่เรารู้จักกันก็คือนะครับในส่วนราชการที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ที่เราเรียกกันว่าองค์การมหาชนในการดำเนินงานเพื่อที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนขององค์กรภาครัฐต่างๆเหล่านี้มีภารกิจที่จะต้องมีการดำเนินการในหลายเรื่องด้วยกันในการดำเนินงานดังกล่าวนี้ส่วนราชการจะมีกฎหมายกำหนดพันธกิจที่จะต้องมีการดำเนินการว่าส่วนราชการนั้นๆจะต้องให้บริการประชาชนในเรื่องอะไรบ้างในการดำเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวนี้จำเป็นที่จะต้องมีการบริหารงานบริหารงบประมาณแล้วก็บริหารในเรื่องของพัสดุนะครับสำหรับในเรื่องของการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการไทยที่สำคัญประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการบริหารการคลังงบประมาณและพัสดุในราชการไทยสำหรับการบริหารการคลังในราชการไทยนั้นจะประกอบไปด้วยแนวคิดหลักการเกี่ยวกับการบริหารการคลังในการบริหารการคลังภาครัฐนั้นเป็นสิ่งที่ส่วนราชการต่างๆจะต้องมีการดำเนินการตามกรอบของกฎหมายระเบียบวิธีการดำเนินการตลอดจนประเพณีทางการบริหารขององค์กรภาครัฐที่จะต้องมีการดำเนินการในเรื่องราวต่างๆกันส่วนที่สำคัญที่จะต้องมีการดำเนินการในส่วนแรกก็คือในเรื่องของการบริหารการคลังภาครัฐที่เราเรียกกันว่าการบริหารการคลังในราชการไทยเมื่อกล่าวถึงคำว่าการบริหารการคลังในราชการไทยหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือการบริหารการคลังสาธารณะตรงนี้นะครับจะหมายถึงการดำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องของการจัดหารายได้ในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการก่อหนี้สาธารณะเพื่อจัดทำบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาวะที่ดีและก็มีความเป็นอยู่ที่ดีและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือประเทศชาติจะมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมในส่วนของการจัดหารายได้ของรัฐนั้นในทางปฏิบัตินั้นรัฐจะดำเนินการจัดหารายได้อะไรอย่างไรนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้มีการกำหนดไว้สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลังภาครัฐนั้นก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องมีการดำเนินงานในส่วนของการจัดหารายได้นั้นนะครับเราก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการกำหนดประเภทของรายได้ที่เราจะต้องมีการดำเนินการจัดหาโดยทั่วไปแล้วจะมีหน่วยงานทางด้านการคลังภาครัฐตลอดจนส่วนราชการอื่นๆเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดหารายได้โดยทั่วไปแล้วรายได้ของภาครัฐนั้นก็จะมาจากรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรรายได้จากรัฐพาณิชย์รายได้จากการขายสิ่งของและบริการและรายได้อื่นๆเมื่อมีรายได้มาแล้วเนี่ยรัฐก็จะต้องนำไปใช้จ่ายในการจัดทำบริการสาธารณะที่เราเรียกกันว่าการจัดทำงบประมาณในการจัดทำงบประมาณนั้นก็จะต้องมีการกำหนดรายละเอียดของแนวทางในการงานที่เราเรียกกันว่ารัฐบาลจะต้องมีการกำหนดนโยบายทางด้านการงบประมาณว่าจะมีการจัดทำงบประมาณในรูปแบบใดนะครับในปัจจุบันเราก็จะมีการจัดทำงบประมาณในรูปแบบที่เราเรียกกันว่าการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลงบประมาณนั่นหมายความว่ารัฐบาลมีรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายที่จะต้องดำเนินการก็จำเป็นจะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะในการก่อหนี้สาธารณะตรงนี้รัฐบาลก็จำเป็นอยู่เองนะครับที่จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่ได้มีการกำหนดไว้สำหรับในการบริหารการคลังภาครัฐของไทยเรามีองค์ประกอบที่สำคัญที่ผมได้นำเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้นะครับรายได้ภาครัฐตรงนี้จะมีการกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขอัตราภาษีฐานภาษีและรายได้อื่นๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะต้องมีการดำเนินงานโดยส่วนราชการนะครับภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติตลอดจนประเพณีการบริหารของภาครัฐในส่วนของรายจ่ายนั้นจะเป็นเรื่องของการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายนะครับมีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโดยรัฐบาลก็จะต้องนำเสนอพระราชบัญญัติ
นะครับที่เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการงบประมาณนะครับต่อฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาเมื่อรัฐสภาได้ผ่านการอนุมัติให้ความเห็นชอบเสร็จแล้วรัฐบาลก็สามารถที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีการดำเนินการใช้จ่ายต่อไปสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลก็จำเป็นจะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหาแหล่งเงินกู้การบริหารหนี้สาธารณะนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือในเรื่องของการบริหารเงินคงคลังนะครับซึ่งก็จะต้องมีหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ระเบียบเช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญและก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญหนึ่งของการบริหารการคลังภาครัฐก็คือในเรื่องของทรัพย์สินแผ่นดินนะครับก็จะมีส่วนราชการต่างๆอย่างเช่นกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในการแผนการคลังภาครัฐเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่4ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือเพื่อการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพประการถัดมาก็คือเพื่อกระจายรายได้ที่เป็นธรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อการรักษาความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการดำเนินการเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันด้วยในการบริหารการคลังเรามีหลักการที่สำคัญอยู่5ประการด้วยกันนะครับหลักการบริหารการคลังประการแรกก็คือจะต้องมีการกำหนดนโยบายทางด้านการคลังนะครับว่าจะมีการจัดหารายได้อย่างไรจะมีการใช้จ่ายอย่างไรในการใช้จ่ายภาครัฐก็จะต้องมีการกำหนดนโยบายนะครับว่าจะมีการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลสมดุลหรือว่าเกินดุลอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจประการต่อมาก็คือจะต้องมีการใช้เครื่องมือทางด้านการคลังนะครับที่ส่วนราชการต่างๆนะครับอย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆเป็นแนวทางให้ส่วนราชการนั้นจะต้องมีการดำเนินการจากนั้นจะเป็นเรื่องของการดำเนินการคลังภาครัฐนะครับมีหน่วยงานทางด้านการคลังที่จะต้องมีการดำเนินงานมีการกำกับติดตามควบคุมดูแลในการดำเนินงานนั้นรัฐบาลก็จะมีบทบาทในการบริหารการคลัง3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นบทบาทหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรประการถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของการกระจายรายได้ในรูปของการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็ในเรื่องของการรักษาความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนะครับในการบริหารการคลังเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารการคลังทั้งในเรื่องของการจัดหารายได้ทั้งในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการกำหนดวงเงินในเรื่องของการบริหารหนี้สาธารณะตลอดจนการกระจายอำนาจทางด้านการคลังในการบริหารการคลังภาครัฐนั้นเราถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญและก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในรูปของ

ในส่วนที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐที่จะต้องดูแลประชาชนเพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะประเมินได้จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทยการมีการดำเนินการนะครับทั้งในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของความเป็นอยู่ที่เราเรียกกันว่ามาตรฐานนะครับในการดำรงชีพซึ่งก็จะต้องเป็นไปในลักษณะนะครับที่มีความเป็นสากลตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐในการที่จะดูแลประชาชนในเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆให้กับประชาชนเพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาวะที่ดีนะครับซึ่งในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้รัฐบาลก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการจัดทำงบประมาณนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆตามปกติแล้วในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐเราก็จะมีแนวทางในการดำเนินงานที่ปรากฏในรูปของยุทธศาสตร์ชาติหรือว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่ามีการดำเนินการในรูปแบบของนโยบายของรัฐบาลตลอดจนส่วนราชการต่างๆที่รับเอายุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมากำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อที่จะทำให้การดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงในการให้บริการประชาชนเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสร้างความอยู่ดีกินดีสร้างความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจซึ่งในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้หน่วยงานภาครัฐที่ประกอบไปด้วยส่วนการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นก็จำเป็นจะต้องมีการกำหนดแนวทางในการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการต่างๆที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่านโยบายของรัฐบาลในรูปของการจัดทำเป็นแผนพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการซึ่งในส่วนนี้ทุกส่วนราชการจะต้องมีการจัดทำงบประมาณในเรื่องของงบประมาณนั้นเราถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งที่จะบ่งชี้ให้เห็นถึงการกระจายความเป็นธรรมทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนนั่นหมายความว่ารัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลประชาชนเพื่อแสวงหาแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการในการจัดทำงบประมาณตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องมีการดำเนินการโดยส่วนราชการต่างๆนะครับโดยสำนักงบประมาณจะมีการจัดทำปฏิทินงบประมาณส่วนราชการต่างๆหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมีการดำเนินการตามระยะเวลาที่ได้มีการกำหนดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกล่าวถึงคำว่างบประมาณแล้วเราจะหมายถึงเครื่องมือทางด้านการบริหารการคลังภาครัฐอย่างหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นเอกสารแสดงถึงความต้องการของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่แสดงออกมาในลักษณะของแผนการเงินและโครงการที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณหนึ่งโดยที่รัฐบาลจะสัญญาต่อประชาชนในที่นี้ก็คือนะครับตัวแทนของประชาชนที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสมาชิกวุฒิสภานะครับในรอบ1ปีงบประมาณเนี่ยรัฐบาลจะมีการใช้จ่ายเงินนะครับเพื่อให้บริการประชาชนในเรื่องอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในการจัดทำงบประมาณนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีการจัดทำงบประมาณในหลากหลายรูปแบบมีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาตั้งแต่เรามีการนะครับจัดตั้งสำนักงบประมาณขึ้นมามีกฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบวิธีการงบประมาณตั้งแต่ปีพ.ศ. 2502มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการนะครับจัดทำงบประมาณมาหลากและมาหลากหลายรูปแบบด้วยกันตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศเราทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านสังคมการเมืองนะครับระบบงบประมาณในที่นี้ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณที่ครบวงจรตั้งแต่การวางแผนการจัดสรรงบประมาณการบริหารที่มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นโดยที่ผลผลิตก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งของหรือบริการที่เป็นรูป

ประทับสามารถจับต้องได้แล้วก็รับรู้ได้นะครับจากการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั่นเองนะครับนะครับในการดำเนินงานทางด้านการบริหารงบประมาณนั้นสิ่งที่สำคัญประการถัดมาก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณซึ่งในการดำเนินงานเนี่ยนะครับจะมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในการบริหารจัดการงบประมาณในรูปแบบของกระบวนการงบประมาณซึ่งจะมีกิจกรรมที่สำคัญเนี่ยใน4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณส่วนที่2เป็นเรื่องของการอนุมัติงบประมาณแล้วส่วนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการติดตามการประเมินผลงบประมาณในเรื่องของการจัดทำงบประมาณนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการที่รัฐบาลจะต้องกำหนดเป็นนโยบายในการจัดทำงบประมาณว่าจะมีการจัดทำงบประมาณแบบใดนะครับซึ่งในปัจจุบันก็เป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณในรูปแบบที่เราเรียกกันว่าการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลนั่นหมายความว่าในการจัดทำงบประมาณในรูปแบบนี้นั้นเนี่ยรัฐบาลจะมีการกำหนดรายจ่ายที่จะต้องมีการใช้จ่ายในการจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนนะครับซึ่งจะมีมูลค่าที่เป็นจำนวนเงินสูงกว่ารายได้ที่รัฐบาลได้มีการจัดหามาส่วนต่างตรงนี้รัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะในการก่อหนี้สาธารณะตรงนี้รัฐบาลก็จะต้องมีเป้าหมายในการใช้จ่ายที่ชัดเจนว่าจะต้องใช้จ่ายไปเพื่อการลงทุนนะครับในกิจการต่างๆที่เป็นการดำเนินงานเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนของเรานะครับอย่างเช่นการจัดสร้างระบบนะครับคมนาคมนะครับถนนหนทางต่างๆในรูปแบบที่จะทำให้ประชาชนของเราสามารถสัญจรไปมาได้นะครับเพื่อประกอบกิจการในเรื่องของการทำมาหากินหรือว่ากิจการทางด้านนะครับการที่เราจะต้องไปมาหาสู่กันเพื่อให้เกิดความสะดวกนอกจากนี้ก็อาจจะมีการนะครับลงทุนในเรื่องของโครงการทางด้านโทรคมนาคมนะครับที่จะต้องมีการจัดดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารด้วยกันได้การดำเนินงานตรงนี้ก็จะต้องมีการจัดทำงบประมาณโดยมีการกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือหน่วยงานที่เราเรียกกันว่าหน่วยงานรับงบประมาณก็คือส่วนราชการต่างๆซึ่งจะต้องมีการดำเนินการร่วมกับสำนักงบประมาณเมื่อมีการจัดทำงบประมาณเสร็จแล้วแต่ละส่วนราชการก็นำเสนอต่อนะครับรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็นำเสนอในรูปของรัฐบาลนะครับจากนั้นจะเป็นเรื่องของการอนุมัติงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องของการดำเนินการนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสมาชิกจะต้องพิจารณาว่าสิ่งที่รัฐบาลจะใช้จ่ายในปีหนึ่งงบประมาณเนี่ยนะครับมีความถูกต้องเหมาะสมมากน้อยเพียงใดแค่ไหนก็จะมีการในเรื่องของการดำเนินการรับหลักการการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ3วาระแล้วก็ลงมติความเห็นชอบจากนั้นจะเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงนะครับกับสำนักงบประมาณแล้วก็หน่วยรับงบประมาณโดยเฉพาะกระทรวงการคลังอย่างเช่นนะครับกรมบัญชีกลางนะครับจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการติดตามการประเมินผลงบประมาณซึ่งจะเป็นเรื่องที่สำนักงบประมาณหน่วยงานรับงบประมาณคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องนะครับเข้าไปกำกับติดตามตรวจสอบมีการประเมินในเรื่องของการดำเนินงานนะครับในเรื่องของการบริหารงบประมาณนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณโดยมีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างเช่นการจัดทำแผนพัฒนาทุกระดับจะต้องมีการบูรณาการงบประมาณทั้งในมิตินโยบายของรัฐบาลมิติภารกิจของส่วนราชการและก็มิติของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพประการถัดมาก็คือจะต้องมีการพัฒนาพื้นที่ทุกระดับโดยเฉพาะในระดับภาคควรจะต้องมีการกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติต้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการงบประมาณที่ได้มีการจัดสรรลงไปในพื้นที่สำหรับข้อเสนอในเชิงปฏิบัตินั้นก็จำเป็นอยู่เองที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับกับการจัดทำงบประมาณอย่างเช่นสำนักงบประมาณจะมีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณในรูปแบบใดหน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการดำเนินการในลักษณะไหนประการต่อมาก็คือจะต้องมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณนี้เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการดำเนินงานจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนนั้นนะครับทุกภาคส่วนขององค์กรภาครัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์การประชาชนก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาในการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆเหล่านี้รัฐบาลก็ได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้กับทุกส่วนราชการเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในภาคส่วนต่างๆก็จะต้องมีการดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติตลอดจนประเพณีการบริหารภาครัฐในการดำเนินงานต่างๆเหล่านี้นะครับก็จำเป็นอยู่เองที่บุคลากรจำเป็นจะต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จำเป็นจะต้องเอามานำเอามาใช้เป็นเครื่องมือใช้เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการดำเนินงานในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนในการดำเนินการตรงนี้ก็จะต้องมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆหรือว่าบางหน่วยงานอาจจะมีการจัดซื้อจัดจ้างจากภาคธุรกิจก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการดำเนินงานในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดประกวดราคานะครับนะครับก็จะมีภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยเข้ามาเสนอนะครับเพื่อขอรับงานต่างๆจากภาคราชการเนี่ยไปดำเนินการในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องของการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐนั่นเองในการบริหารพัสดุตรงนี้นะครับจะหมายถึงในเรื่องของการเก็บการบันทึกการจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษานะครับและการจำหน่ายพัสดุซึ่งในการดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะต้องมีการปฏิบัติมีการดำเนินการภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ทุกส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการนะครับตามระเบียบที่ได้มีการกำหนดไว้นอกจากนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงการคลังเองก็อาจจะมีการกำหนดระเบียบขึ้นมาเป็นการเฉพาะสำนักนายกรัฐมนตรีก็อาจจะมีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการนะครับใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาพัสดุภาครัฐเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพราะนั้นแต่ละส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการภายใต้กฎหมายแล้วก็ระเบียบข้อบังคับต่างๆนี้ด้วยเมื่อกล่าวถึงคำว่าการพัสดุเนี่ยเราจะหมายถึงการวางแผนการจัดองค์การการนำและการควบคุมเกี่ยวกับการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษาและการจำหน่ายพัสดุเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐซึ่งในการดำเนินงานทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะครับเราก็จำเป็นจะต้องมีการวางแผนในการดำเนินงานมีการจัดหน่วยงานขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนต่างๆเหล่านั้นจะต้องมีการบริหารจัดการภายใต้การนำของนะครับผู้หน้าส่วนราชการหรือว่านะครับบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาการเก็บรักษาการเบิกจ่ายการตรวจสอบในเรื่องของพัสดุนะครับนอกจากนี้ก็จะต้องมีการควบคุมนะครับซึ่งในการดำเนินงานตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษาและก็การจำหน่ายพัสดุเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐในการจัดหาพัสดุนั้นเนี่ยเรามีหลักในการบริหารจัดการพัสดุที่สำคัญประการแรกก็คือจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับนะครับโดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ซึ่งในเรื่องของการจัดหาพัสดุนั้นจะต้องมีการยึดมั่นในเรื่องของความโปร่งใสความถูกต้องซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดหาพัสดุนั่นเองจะต้องมีการสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้นะครับในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะครับในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนราชการต่างๆ
นะครับก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายให้ภาคธุรกิจเข้ามารับงานมีการประกวดราคาตามแนวทางที่ได้มีการกำหนดไว้เมื่อได้พัสดุมาแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการพัสดุสำหรับหลักในการบริหารจัดการพัสดุที่สำคัญนั้นจะมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือในเรื่องของการเก็บรักษาอย่างเช่นมีการควบคุมทางด้านบัญชีที่ทุกส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการจัดทำจะต้องมีการตรวจสอบในทุกรอบปีงบประมาณประการที่2ก็คือในเรื่องของการเบิกจ่ายจะต้องมีหลักฐานในการยืมการอนุมัติให้ยืมนะครับการติดตามทวงคืนพัสดุ

ต่างๆนะครับประการที่3ก็คือในเรื่องของการตรวจสอบพัสดุอย่างเช่นการตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็สม่ำเสมอในการดำเนินการตามหลักการจัดการพัสดุดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะนะครับเจ้าหน้าที่ที่มีการใช้พัสดุต่างๆในการปฏิบัติราชการนะครับตามบทบาทตามตำแหน่งตามหน้าที่ในแต่ละแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อให้การบริหารพัสดุเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการเก็บรักษาในเรื่องของการเบิกจ่ายในเรื่องของการตรวจสอบพัสดุนะครับด้วยเหตุนี้นะครับในการบริหารพัสดุเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการในการจัดหาพัสดุซึ่งจะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ประกอบไปด้วยตั้งแต่ในเรื่องของการจัดเตรียมการจัดหาพัสดุซึ่งทุกส่วนราชการก็จำเป็นจะต้องมีการประมาณการในการใช้จ่ายพัสดุในระยะเวลา1ปีงบประมาณว่าจะต้องใช้พัสดุประเภทใดจำนวนมากน้อยเพียงใดแค่ไหนจะมีขั้นตอนในการจัดหาอย่างไรจากนั้นก็จะมีการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการให้ความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วก็มีการดำเนินการจัดหาพัสดุนะครับมีการขออนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างนะครับตามระเบียบที่ได้มีการกำหนดไว้ก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดทำสัญญามีการดำเนินการตามสัญญามีการตรวจรับพัสดุแล้วก็มีการดำเนินการในเรื่องของการเบิกจ่ายทุกอย่างเนี่ยนะครับจะต้องมีการดำเนินการในทุกขั้นตอนที่เป็นไปตามระเบียบตามที่ได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการพัสดุนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนที่สำคัญอยู่นะครับ4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือในเรื่องของการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายส่วนที่2จะเป็นเรื่องของการยืมส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาการตรวจสอบและส่วนสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการจำหน่ายพัสดุแน่นอนนะครับว่าในการดำเนินงานก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงการคลังที่ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ในการบริหารพัสดุขององค์กรภาครัฐที่สำคัญประการหนึ่งก็คือทำอย่างไรเราจึงจะใช้จ่ายพัสดุให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐมากที่สุดก็จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุภาครัฐตรงนี้เราจะหมายถึงความสามารถที่จะทำให้เกิดผลในการบริหารจัดการพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพใน4ส่วนที่สำคัญทั้งในเรื่องของการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายในเรื่องของการยืมในเรื่องของการบำรุงรักษาและการตรวจสอบตลอดจนการจำหน่ายพัสดุซึ่งจะต้องมีการวางแผนมีการจัดองค์การมีการนำและมีการควบคุมการดำเนินงานโดยสรุปประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพัสดุนั้นเรามีจุดมุ่งหมายและก็ยึดหลักการที่สำคัญในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องของการใช้พัสดุเพื่อการดำเนินการในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนและสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อที่จะให้การใช้จ่ายพัสดุภาครัฐนั้นเกิดประโยชน์คุ้มค่ากับงบประมาณที่ทางราชการจัดสรรในการจัดหาพัสดุเพื่อให้บริการประชาชนนั่นเองครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอน

0: เพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับกับผมอาจารย์อัศราวุธโยธาสุภาพนะครับวันนี้นะครับจะมาบรรยายหน่วยที่9นะครับกลุ่มการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับขอบเขตเนื้อหาในการบรรยายในวันนี้นะครับก็คือ1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับ2การป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็3ก็คือบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดครับเรามาดูตอนที่1กันเลยนะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยคือกลุ่มโรคที่มีพยาธิสภาพต่อระบบหัวใจนะครับและหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขนะครับได้แก่โรคที่1ก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับ2โรคหลอดเลือดสมองนะครับ3โรคหัวใจขาดเลือดนะครับแล้วก็4โรคหัวใจรุมาติกนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูลักษณะนะครับของแต่ละโรคกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับมันก็คือกลุ่มโรคนะครับที่มีพยาธิสภาพใดๆก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นกับหัวใจและหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับซึ่งมันออกเป็นแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็จะเกิดพยาธิสภาพที่หลอดเลือดนะครับผมหลอดเลือดหัวใจนะครับกลุ่มที่2นะครับเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับสาเหตุเนื่องมาจากความดันโลหิตสูงนะครับผมกลุ่มที่3นะครับเป็นโรคหัวใจรุมาติกนะครับผมแล้วก็กลุ่มที่4เนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆนะครับได้แก่โรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดนะครับโรคเส้นเลือดดำส่วนลึกตีบตันนะครับผมนะครับเรามาทำความรู้จักโรคแรกกันก่อนนะครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับทำไมนะครับถึงเรียกว่าโรคความดันโลหิตสูงก็คือมันเป็นระดับความดันโลหิตของเรานะครับที่สูงนะครับถามว่าทำไมถึงสูงนะครับก็คือเราจะดูจากอะไร1ก็คือดูจากค่าความดันโลหิตนะครับซิสโตลิกบัดเพรสนะครับหรือว่าค่าความดันตัวบนขณะที่หัวใจบีบตัวนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดนะครับ2ก็คือความดันโลหิต diastolic blood pressure นะครับก็คือค่าความดันขณะที่หัวใจคลายตัวนะครับหรือว่าค่าตัวล่างนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ90มิลลิเมตรประหลอดนะครับซึ่งการวัดนะครับจะต้องวัดอย่างน้อย2ครั้งซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยต้องวัดซ้ำกันห่างกัน2สัปดาห์นะครับผมเรามาดูเกณฑ์นะครับของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยนะครับผมซึ่งแบ่งออกเป็นความดันปกตินะครับจะอยู่ที่120-80เนี่ยถือว่าเหมาะสมนะครับผมแต่ถ้ามีความเสี่ยงที่สูงนะครับจะอยู่ในสีส้มนะครับก็คือ130-139นะครับอันนี้คือตัวบนนะครับส่วนตัวล่างก็คือ85-89นะครับอันนี้ถือว่าเสี่ยงควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับถ้าเราเรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็คืออยู่ที่140-159นะครับส่วนตัวล่างก็คือ90-99อันนี้คือควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยนะครับผมโรคที่2นะครับโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกนะครับก็คือภาวะของการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมองนะครับทำให้เซลล์สมองเนี่ยตายหรือผิดปกตินะครับอาจเป็นการอุดตันนะครับตีบหรือแตกนะครับซึ่งมีอาการเฉียบพลันนะครับจะมีอาการหรืออาการแสดงนะครับอยู่ที่24ชั่วโมงนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดนะครับที่เป็นจุดก่อเหตุที่ทำให้เกิดสมองตายนะครับเรามาดูอาการเตือนของภาวะเส้นเลือดในสมองตีบนะครับอาการแรกนะครับก็คือปวดศีรษะรุนแรงนะครับทรงตัวลำบากนะครับมองภาพไม่ชัดมองเห็นภาพเบลอภาพซ้อนนะครับยกแขนไม่ขึ้นแขนขาชาหรืออ่อนแรงนะครับพูดไม่ชัดพูดไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องนะครับใบหน้าเบี้ยวหรืออ่อนแรงครึ่งซีกนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะครับหรือว่าโทร1669นะครับภายใน3ชั่วโมงนะครับผม
โรคที่3นะครับก็คือโรคหัวใจขาดเลือดนะครับโรคหัวใจขาดเลือดนะครับก็คือเป็นกลุ่มโรคหรือกลุ่มอาการนะครับที่เกิดจากเนื้อเยื่อนะครับหัวใจขาดออกซิเจนเพราะว่าเลือดนะครับไปเลี้ยงไม่พอนะครับมีสาเหตุอยู่หลายสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากการอุดตันนะครับแล้วก็ภาวะหัวใจหดเกร็งชั่วคราวนะครับทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับผมซึ่งปัจจัยนะครับมันมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ภาวะความผิดปกติทางด้านสรีระนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงนะครับไขมันนะครับมันก็จะรวมไปถึงพวกการดื่มแอลกอฮอล์นะครับภาวะเครียดด้วยนะครับผมนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นภาพแสดงพยาธิสภาพนะครับของโรคหัวใจขาดเลือดนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของมันนะครับเกิดจากไขมันนะครับชนิด LDL นะครับซึ่งเป็นไขมันที่มันพบมากในกระแสเลือดนะครับเกิดจากการที่เรากินพวกอาหารที่มีไขมันสูงนะครับไขมันทรานนะครับพวกมาการีนนะครับแล้วมันสะสมในกระแสเลือดนะครับผมทำให้มันไปอุดตันนะครับในเส้นเลือดของเรานะครับทำให้เลือดนะครับนำออกซิเจนไปเลี้ยงตรงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอนะครับทำให้กล้ามเนื้อหัวใจในบริเวณนั้นเนี่ยตายนะครับผมต่อไปนะครับโรคที่4นะครับก็คือหัวใจรูมาติกนะครับความหมายของโรคหัวใจรูมาติกนะครับก็คือมันเกิดจากไข้รูมาติกนะครับซึ่งเป็นการอักเสบนะครับโดยเป็นเหตุมาจากการติดเชื้อนะครับในกลุ่มพวกสเตปโตคอคไคกรุ๊ป A นะครับทำให้เกิดมีอาการไข้นะครับหรือว่าเรียกว่าไข้รูมาติกเฉียบพลันได้นะครับซึ่งมันจะนำมาซึ่งเกิดโรคหัวใจรูมาติกเรื้อรังตามมานะครับผมเรามาดูลักษณะอาการของโรคหัวใจรูมาติกนะครับก็คืออาการทางผิวหนังเนี่ยเราก็จะพบตุ่มนูนนะครับใต้ผิวหนังนะครับมีผื่นขอบแดงตามตัวตามมือนะครับตามเท้าแขนขานะครับนะถ้าเป็นอาการข้อนะครับก็จะพบตามข้อที่มีข้อใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเข่านะครับข้อศอกหัวไหล่นะครับก็จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนนะครับผมต่อไปนะครับอาการทางหัวใจนะครับมักจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะครับเหนื่อยง่ายนะครับหัวใจเต้นเร็วนะครับแรงแล้วก็บวมที่เท้านะครับบางทีเนี่ยก็จะพบเสียงฟู่นะครับจากลิ้นหัวใจนะครับผมสุดท้ายนะครับก็คือเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็เป็นภาวะความผิดปกติของการทำงานของหัวใจนะครับทำให้ไม่สามารถสูบฉีดเลือดนะครับให้เพียงพอสำหรับความต้องการของร่างกายนะครับหรือสามารถสูบฉีดได้เพียงพอนะครับโดยการเพิ่มปริมาณหรือความดันหัวใจห้องล่างในช่วงคลายตัวนะครับเรามาดูสถิติการตายนะครับด้วยโรคไม่ติดต่อนะครับ

ครับจากสถิตินะครับจะพบว่าโรคเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดนะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่ปี60จนถึง64เลยนะครับผมส่วนนี้นะครับแสดงอัตราป่วยนะครับด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับจะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุก็คือ60ปีนะครับอันนี้เป็นอัตราป่วยนะครับด้วยโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมจะสังเกตได้ว่าจากปี60จนถึง64เนี่ยกราฟนะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมส่วนนี้เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับจากปี60จนถึง64เนี่ยจะสังเกตได้ว่ากราฟเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นนะครับในช่วงปี2562นะครับสุดท้ายนะครับเรามาดูปัจจัยเสี่ยงนะครับผมซึ่งปัจจัยเสี่ยงเนี่ยแบ่งออกเป็น2ปัจจัยเสี่ยงนะครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้นะครับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้นะครับผมปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้นะครับก็ประกอบไปด้วยก็คือ1ความดันโลหิตสูงนะครับอย่างที่พูดไปนะครับถ้าความดันโลหิตสูงก็คือ140 90เนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากนะครับกว่าความดันไม่สูงนะครับผม2ก็คือ high cholesterol ก็คือมีคอเลสเตอรอลสูงในเลือดนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงเช่นกันนะครับการสูบบุหรี่นะครับก็เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับมี obesity ก็คือภาวะอ้วนนะครับหรือว่าน้ำหนักเกินนะครับแล้วก็เบาหวานนะครับแล้วก็พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะครับผมส่วนปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ควบคุมไม่ได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยกรรมพันธุ์นะครับพันธุกรรมเนี่ยอันนี้คือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะควบคุมนะครับหรือว่าเป็นอายุนะครับถ้าอายุสูงขึ้นนะครับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็จะสูงขึ้นเช่นกันนะครับนะอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเพศนะครับเพศเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าเพศชายนะครับมีความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับในช่วงที่เพศหญิงเนี่ยยังมีประจำเดือนอยู่นะครับแต่ถ้าเพศหญิงเนี่ยหมดประจำเดือนนะครับความเสี่ยงระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยก็จะเท่าๆกันนะครับผมสรุปในตอนที่1 นะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็กลุ่มโรคที่สำคัญนะครับของกลุ่มโรคนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหัวใจรูมาติกนะครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงนะครับก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถควบคุมได้นะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของนักวิชาการสาธารณสุขนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับก็จะเป็นพวกเพศอายุนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่1เรามาเริ่มที่ตอนที่2นะครับการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับการป้องกันนะครับแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับระดับที่1ก็คือเป็นการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับ primary prevention นะครับระดับที่2นะครับก็เป็นการป้องกันในระดับทุติยภูมินะครับ secondary prevention นะครับแล้วก็การป้องกันระดับที่3นะครับก็คือเป็นการป้องกันในระดับตติยภูมินะครับ tertiary prevention นะครับเรามาเริ่มจากระดับแรกกันก่อนนะครับก็คือการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับเป็นการป้องกันในขณะที่ยังไม่เกิดโรคเกิดขึ้นนะครับนะเป็นการป้องกันว่าบุคคลนั้นไม่เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมาก่อนนะครับซึ่งการป้องกันในระดับนี้นะครับสามารถทำได้โดยการควบคุมนะครับลดปัจจัยเสี่ยงนะครับที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับการจัดการนะครับให้มีการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนะครับซึ่งการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเนี่ยผมแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันนะครับคือด้านที่1 นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการบริโภคอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับซึ่งอาหารเนี่ยเป็นควรลดอาหารที่มีไขมันสูงนะครับอาหารเค็มนะครับหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับลดอาหารที่มีเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะครับแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนที่รับประทานผักผลไม้นะครับผม
2นะครับก็คือการเคลื่อนไหว

และการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับมีส่วนช่วยในการลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับเนื่องจากการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนช่วยในการลดน้ำหนักนะครับไม่ให้เกิดภาวะอ้วนนะครับด้านที่3นะครับก็คือการงดสูบบุหรี่นะครับก็การสูบบุหรี่เนี่ยก็คือคนที่ไม่สูบนะครับก็คือไม่ควรเข้าไปใกล้นะครับคนที่สูบบุหรี่หรือว่าเป็นบุหรี่

ก็มือ3นะครับคนที่สูบบุหรี่อยู่เนี่ยก็ควรที่จะงดนะครับหรือว่าเลิกไปเลยนะครับผมส่วนด้านที่4นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการไม่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะไปเพิ่มในส่วนของไตรกลีเซอไรด์นะครับพวกไลโปรตีนนะครับที่มีความหนาแน่นต่ำมากในเลือดนะครับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มอีกตัวนึงนะครับซึ่งเป็นไปตามของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเกี่ยวกับ3อ2สนะครับซึ่งขาดไปอีอ1ก็คือด้านอารมณ์นะครับมีงานวิจัยที่พบว่าผู้ที่มีอารมณ์ตึงเครียดนะครับเป็นประจำเนี่ยจะเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับมากกว่าคนที่มีจิตใจสงบนะครับผมถัดไปนะครับก็เป็นการป้องกันนะครับปัจจัยที่เป็นภาวะผิดปกติทางด้านสรีรวิทยานะครับได้แก่ภาวะความดันโลหิตสูงนะครับภาวะน้ำตาลในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงผิดปกติแล้วก็ภาวะน้ำหนักเกินนะครับหรือว่าภาวะอ้วนนะครับซึ่งปัจจัยพวกนี้นะครับก็เป็นปัจจัยนะครับซึ่งจะนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับผมนะครับต่อไปนะครับเป็นการป้องกันในระดับที่2ก็คือการป้องกันในระดับทุติยภูมินะครับการป้องกันในระดับนี้นะครับเป็นการป้องกันในกลุ่มที่สงสัยว่าจะเกิดโรคหรือเริ่มเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับและต้องการควบคุมโรคไม่ให้ลุกลามไปอย่างรวดเร็วนะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นการป้องกันในกลุ่มเสี่ยงนะครับนะการป้องกันในขั้นนี้นะครับได้แก่การวิจัยแต่แรกเริ่มนะครับการให้การรักษาทันทีซึ่งกิจกรรมการป้องกันเนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับก็คือการค้นหาผู้ป่วยให้ได้ในระยะเริ่มแรกนะครับก็คือเป็นการคัดกรองนะครับนะการควบคุมในระยะนี้นะครับเป็นการป้องกันควบคุมที่ดีนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นการตรวจวัดความดันโลหิตในการตรวจประจำปีนะครับการคัดกรองเบื้องต้นนะครับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยใช้ไทยซีวิลิสสกอร์นะครับแล้วค่อยไปดูในสไลด์ถัดไปนะครับนะครับถัดไปนะครับเป็นการวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้ทันทีนะครับมันก็ต่อเนื่องมาจากขั้นเมื่อกี้นะครับถ้าเรามีการคัดกรองนะครับว่าบุคคลนี้เสี่ยงนะครับเราก็นำบุคคลนี้นะครับมาทำการวินิจฉัยแล้วก็รักษาทันทีนะครับซึ่งโรคต่างๆนะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วนะครับหากได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็วนะครับก็จะสามารถช่วยให้การรักษาเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการประเมินโอกาสเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยใช้ไทยซีวิลิสสกอร์นะครับซึ่งการประเมินโอกาสเป็นการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันนะครับโรคเส้นเลือดนะครับสมองตีบตันในระยะ10ปีข้างหน้านะครับในกลุ่มเป้าหมายได้แก่พวกกลุ่มโรคเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานนะครับความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็สามารถนำเครื่องมือชิ้นนี้นะครับไปใช้วัดในประชาชนทั่วไปได้นะครับที่มีอายุ 40-70 ปีนะครับที่ยังไม่ป่วยด้วยโรคหัวใจนะครับโดยการประเมินนะครับไทยซีวิลิสสกอร์เนี่ยจะใช้ก็คือ Color Chart หรือว่าเป็นตารางสีนะครับซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยเสี่ยงหลักๆนะครับได้แก่อายุนะครับเพศนะครับการเป็นเบาหวานนะครับระดับความดันโลหิตตัวบนนะครับค่าไขมันนะครับแล้วก็อ้วนลงพุงนะครับส่วนเกณฑ์นะครับก็คืออยู่ข้างล่างนี้นะครับถ้าตกอยู่ในสีเขียวนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่ำนะครับตกในสีเหลืองนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงปานกลางนะครับสีส้มเนี่ยความเสี่ยงสูงนะครับสีแดงสูงมากนะครับแล้วก็สีแดงเข้มนะครับก็คือสูงอันตรายนะครับผมเราไปดูกรณีตัวอย่างนะครับนายศิราวุฒิสมใจนะครับอายุ64ปีเนี่ยเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับสูบบุหรี่นะครับโดยได้รับการตรวจนะครับพบว่ามีระดับคอเลสเตอรอลนะครับได้ค่าเท่ากับ225มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับระดับความดันโลหิตเท่ากับ140/80นะครับมิลลิเมตรประหลอดนะครับจากนั้นใช้ค่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยมาประเมินโอกาสเสี่ยงค่าก็คือ

140นะครับโดยเราจะไปเปรียบเทียบกับตารางสีนะครับหรือว่า color chart นะครับเรามาดูนะครับนายศิราวุฒินะครับเป็นผู้ป่วยเบาหวานโอเคนะเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับเป็นเพศชายวงกลมไปที่เพศชายนะครับผมสูบบุหรี่ด้วยนะครับอายุ60ปีนะเปรียบเทียบด้านซ้ายมือนะครับ60ปีนะครับและมีระดับคอเลสเตอรอลนะครับเท่ากับ225ซึ่งมันไม่มีค่าตรงๆแล้วก็ประมาณการก็คือ200นะครับผมแล้วก็ความดันโลหิตนะครับตัวบนนะครับอยู่ที่140นะครับจากนั้นนะครับก็ลากเส้นตัดมานะครับให้มันช่องตรงกันนะครับปรากฏว่าตกอยู่ในสีส้มนะครับผมตกอยู่ในสีส้มนั่นก็แปลว่านายศิราวุฒิเนี่ยในระยะ10ปีข้างหน้านะครับมีระดับความเสี่ยงนะครับอยู่ในระดับที่สูงนะครับอยู่ที่ระหว่าง 20% ถึง 30% เลยนะครับสิ่งที่ควรได้รับก็คือควรได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ติดตามประเมินปัจจัยเสี่ยงนะครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างน้อยทุก3เดือนนะครับแล้วมีการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อยทุก6เดือนนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการประเมินเบื้องต้นนะครับผมต่อไปนะครับเป็นการป้องกันในระดับตติยภูมินะครับการป้องกันในระดับตติยภูมิเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคนะครับเพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูนะครับการวางแผนนะครับการจำหน่ายผู้ป่วยนะครับการให้คำแนะนำหรือแม้กระทั่งการมาตรวจตามนัดนะครับซึ่งเป็นการชะลอการดำเนินโรคนะครับการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับผมโอเคนะครับก็เมื่อกี้ก็พูดไปสำหรับระดับการป้องกันนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ระดับนะครับอย่างที่กล่าวไปมีระดับปฐมภูมินะครับทุติยภูมิแล้วก็ตติยภูมินะครับต่อไปนะครับก็จะมาดูเกี่ยวกับบทบาทนะครับของนักวิชาการสาธารณสุขนะครับในการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดครับเรามาดูหน่วยงานนะครับและผู้ที่มีบทบาทในการป้องกันแล้วก็ควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับหน่วยงานแรกนะครับที่เรารู้จักกันเลยก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีบทบาทอะไรนะครับมีบทบาทในการกำหนดนโยบายนะครับกำหนดเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงนะครับเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็พัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์ให้มีคุณภาพนะครับผมแล้วก็หน่วยงานที่2นะครับก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่าสปสช.นะครับก็จะมีบทบาทนะครับในการสนับสนุนงบประมาณนะครับในการจัดบริการต่างๆนะครับ3นะครับก็คือแพทย์พยาบาลเทคนิคการแพทย์เภสัชกรและนักกายภาพบำบัดนะครับบทบาทก็คือมีบทบาทในการประเมินความเสี่ยงนะครับวินิจฉัยโรคนะครับรักษาฟื้นฟูแล้วก็ให้ทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คืออสม.นะครับหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับบุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีบทบาทนะครับในการแนะนำนะครับให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยได้เข้ารับการประเมินนะครับความเสี่ยงเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องด้วยนะครับผมต่อไปนะครับบทบาทของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับในการป้องกันนะครับโดยลดปัจจัยเสี่ยงนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงคืออะไรนะครับการลดปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็เป็นการป้องกันนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับปัจจัยเสี่ยงที่จะพูดถึงก็คือการสูบบุหรี่นะครับอันนี้ก็คืองดนะครับหรือว่าเลิกไปเลยนะครับการดื่มสุราการงดหวานมันเค็มนะครับการออกกำลังกายนะครับการจัดการความเครียดนะครับโดยบทบาทหน้าที่ของบุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับควรเน้นไปที่กิจกรรมการส่งเสริมป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูด้วยนะครับผมโอเคนะครับการป้องกันนะครับโดยการลดปัจจัยเสี่ยงนะครับตัวอย่างนะครับในการส่งเสริมป้องกันฟื้นฟู
หนึ่งก็คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเนี่ยก็จะเป็นรวมถึงการดูแลสุขภาพกายนะครับสุขภาพใจนะครับแล้วก็สุขภาพสังคมด้วยนะครับสองก็คือการคัดกรองประเมินติดตามนะครับปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นนะครับทั้งในสถานบริการแล้วก็ในชุมชนที่เป็นการคัดกรองแบบเชิงรุกนะครับ3การเข้าร่วมหรือสนับสนุนการดำเนินงานมาตรการทางสังคมนะครับยกตัวอย่างเช่นองค์กรเข้าร่วมกับองค์กรไร้พุงนะครับเข้าร่วมเกี่ยวกับการรณรงค์การสูบบุหรี่นะครับงดดื่มสุราอะไรประมาณนี้นะครับ4นะครับสนับสนุนปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับยกตัวอย่างเช่นตลาดนัดสุขภาพนะครับลานกิจกรรมลานกีฬาอะไรประมาณนี้นะครับ5นะครับประเมินปัจจัยเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก็คืออย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับคนมีการได้รับการประเมินนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมนะครับผมต่อไปนะครับเป็นการป้องกันระยะก่อนเกิดโรคนะครับเป็นการป้องกันระยะก่อนเกิดโรคเนี่ยก็คือเป็นการป้องกันในระยะที่ได้รับปัจจัยเสี่ยงนะครับส่งผลให้เกิดพยาธิสภาพแต่ยังไม่แสดงอาการนะครับเช่นการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนะครับการประเมินโอกาสเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยใช้ไทยซิวิลิสกอร์นะครับแล้วก็การดำเนินงานนะครับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการสนับสนุนการดูแลตนเองนะครับการวางแผนให้คำปรึกษาด้านสุขภาพนะครับผมอันนี้คือเป็นการป้องกันในระยะก่อนเกิดโรคนะครับผมแล้วก็ยังมีการให้คำปรึกษารายบุคคลนะครับในกรณีที่บุคคลนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็ป้องกันโรคนะครับผมการป้องกันในระยะมีอาการนะครับอันนี้คือเป็นการป้องกันที่จะมุ่งเน้นไปเกี่ยวกับการรักษานะครับเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับโดยอาจจะมีการจัดบริการนะครับการรักษาให้สอดคล้องกับระยะหรือว่าอาการนะครับของผู้ป่วยนั้นๆนะครับการให้การดูแลแบบประคับประคองนะครับอาจจะเป็นในผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะผู้ป่วยติดเตียงนะครับการสนับสนุนในการจัดการตัวเองหรือการช่วยเหลือตนเองนะครับผมนะการป้องกันในระยะที่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับก็คือเป็นการจัดบริการดูแลรักษาให้สอดคล้องตามระยะของโรคนะครับรวมทั้งกับร่วมกับสหวิชาชีพนะครับเช่นแพทย์พยาบาลเภสัชเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดแล้วก็บุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับรวมถึง อสม.ด้วยนะครับผมแล้วก็มีการจัดบริการดูแลเพื่อลดการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับและโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมนะครับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็จะมีการงดการบุหรี่นะครับมีการออกกำลังกายนะครับเพิ่มกิจกรรมทางกายให้อย่างสม่ำเสมอนะครับการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับทานอาหารที่ดีนะครับผมนะลดพวกอาหารที่หวานมันเค็มนะครับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับความดันโลหิตแล้วก็ไขมันในเลือดนะครับมีการจัดการความเครียดนะครับผมงดดื่มสุราแล้วก็หมั่นตรวจสุขภาพประจำปีก็คืออย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับส่วนนี้นะครับก็คือเป็น7สิ่งมหัศจรรย์นะครับที่ทำให้สุขภาพดีของกรมควบคุมโรคนะครับก็จะมี2วัด2ตรวจแล้วก็3ปฏิบัตินะครับวัดแรกนะครับก็คือเป็นการวัดความดันโลหิตนะครับก็คือให้มันอยู่ที่120/80นะครับถือว่ามีความเหมาะสมนะครับวัดที่2ก็คือวัดน้ำหนักนะครับก็คือควรให้น้ำหนักเนี่ยที่อยู่ในเกณฑ์นะครับก็คือดัชนีมวลกายเนี่ยไม่ควรเกิน23นะครับ2ตรวจนะครับตรวจที่1ก็คือตรวจระดับไขมันในเลือดนะครับก็คือผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยควรหมั่นตรวจระดับไขมันในเลือดนะครับนะตรวจที่2ก็คือตรวจระดับน้ำตาลในเลือดนะครับก็คือผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีนะครับผมแล้วก็3ปฏิบัติมีอะไรบ้างนะครับก็คือปฏิบัติด้านแรกก็คือด้านโภชนาการนะครับควรรับประทานอาหารให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ลดพวกหวานมันเค็มนะครับแล้วก็ป
ปฏิบัติที่2ก็คือการออกกำลังกายนะครับต้องมีความสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการสูบบุหรี่ก็คือควรงดนะครับหรือว่าเลิกสูบบุหรี่ไปเลยนะครับผมโอเคครับสรุปนะครับในตอนที่2การควบคุมป้องกันนะครับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแนวทางการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับจะต้องเน้นไปที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะครับทั้งการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับระดับทุติยภูมินะครับแล้วก็ระดับตติยภูมินะครับรวมถึงการค้นหานะครับภาวะเสี่ยงนะครับหรือผู้ที่เป็นโรคนะครับตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมแล้วก็ป้องกันลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆลดความพิการนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับเป็นผู้ให้บริการแบบองค์รวมนะครับรวมทั้งด้านกายนะครับด้านจิตใจนะครับด้านสุขภาพสังคมแล้วก็สุขภาพจิตวิญญาณนะครับโดยต้องอาศัยความร่วมมือกับสหวิชาชีพ

สวัสดีค่ะหน่วยที่8นะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยนะคะเราจะมาเริ่มกันที่แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยก่อนนะคะคือในเรื่องของการประกันภัยเราจะใช้คำว่าความเสี่ยงภัยนะคะแล้วเราจะมีการอธิบายความหมายของคำว่าความเสี่ยงภัยแล้วก็ภาวะภัยจากนั้นจะดูว่าความเสี่ยงภัยเนี่ยแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้อย่างไรบ้างและความเสี่ยงภัยที่สามารถจะเอาประกันภัยได้เนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรนะคะเรามาเริ่มที่แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยแล้วกันตั้งแต่ความหมายของคำว่าความเสี่ยงภัยหมายถึงความไม่แน่นอนจากผลลัพธ์ของเหตุการณ์หรือโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียหรือเสียหายซึ่งจากนิยามดังกล่าวเนี่ยนะคะมีข้อสังเกตอยู่4ประการคือ1การที่มีโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้นได้เนี่ยจะตรงกับข้อความที่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเบี่ยงเบนไปจากผลลัพธ์ที่ต้องการหรือคาดหวังไว้นะคะสำหรับประการที่2ความเสี่ยงภัยในนิยามนี้เนี่ยมันจะจัดอยู่ในกลุ่มปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะนั่นก็คือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็ยังมีอยู่เสมอในทุกบุคคลหรือองค์กรมีโอกาสที่จะเจอความเสี่ยงภัยนั้นๆได้นะคะสำหรับประการที่3คือปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะวัดได้หรือไม่ก็วัดหรือไม่ได้ก็ได้นะคะโดยที่มีค่าความน่าจะเป็นเนี่ยอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะจะไม่ใช่ว่า0หรือ1เลยเพราะว่าถ้า0เนี่ยมันก็คือแปลว่าไม่เกิดแน่นอนนะคะแต่ถ้า1นั้นก็คือเกิดแน่นอนเพราะนั้นอันนี้จะอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะสำหรับประการที่4ถึงแม้นิยามดังกล่าวจะเขียนไว้กว้างๆแต่เนื่องจากเป็นเรื่องของการประกันภัยความเสียหายที่กล่าวถึงในที่นี้จะหมายถึงความเสียหายที่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเงินได้เท่านั้นคราวนี้มาดูความเปรียบเทียบความหมายระหว่างคำว่าความเสี่ยงภัยแล้วก็ภาวะภัยเราจึงต้องมารู้จักคำว่าภัยด้วยภัยหรือ peril หมายถึงเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินซึ่งสามารถจำแนกคำว่าภัยเนี่ยตามสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้เป็น3ประเภทนะคะอันแรกคือภัยจากธรรมชาติอันนี้หมายถึงภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์เช่นมีพายุมีน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่าเป็นต้นนะคะอีกอันนึงคือภัยจากมนุษย์เองอันนี้หมายถึงภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะจงใจหรือไม่ก็ตามตัวอย่างก็เช่นการลอบวางเพลิงการขับรถชนกันโจรกรรมฆาตกรรมจราจรหรือเกิดการทุจริตเป็นต้นสำหรับภัยตัวที่3คือภัยจากเศรษฐกิจหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจนะคะตัวอย่างของภัยประเภทนี้ก็คือการเกิดภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดเศรษฐกิจตกต่ำเป็นต้นคราวนี้มาดูความหมายของภาวะภัยกันบ้างHazard หรือภาวะภัยหมายถึงภาวะหรือเงื่อนไขที่ทำให้ความเสี่ยงภัยนั้นเกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้นซึ่งแยกออกเป็น3ประเภทย่อยอันที่1ก็คือภาวะภัยทางกายภาพนะคะหรือ physical hazard หมายถึงสภาพหรือเงื่อนไขทางวัตถุเนี่ยที่ทำให้เกิดหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นถ้าบ้านเรามีสายไฟเก่าเนี่ยก็แปลว่ามีภาวะภัยทางกายภาพที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้หรือว่าบ้านเราสร้างด้วยไม้นะคะหรือทำเลที่ตั้งแออัดอย่างเงี้ยก็เป็นภาวะภัยทางกายภาพที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้มาดูภัยตัวที่2นะคะภาวะภัยตัวที่2คือภาวะภัยทางศีลธรรมหรือ moral hazard อันนี้หมายถึงสภาพหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดหรือเพิ่มความเสี่ยงภัยสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทำอันไม่สุจริตหรือหวังผลจากเงินประกันนะคะเช่นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์เนี่ยฆ่าผู้เอาประกันเพื่อหวังได้รับเงินจากการที่เขาตายนะคะตัวที่3ภาวะภัยทางอุปนิสัยหรือ moral hazard อันนี้หมายถึงสภาพหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดหรือเพิ่มความเสี่ยงภัยอันเนื่องมาจากการกระทำตามอุปนิสัยไม่ใช่การกระทำโดยเจตนานะคะเช่นการประมาทเลินเล่อการไม่ใส่ใจเท่าที่ควรนะคะก็เลยทำให้รถชนกันอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้จาก3นิยามนั้นเห็นแล้วนะคะว่าต่างกันยังไงนะคะคำว่าภัยภาวะภัยนะคะคราวนี้เรามาดูต่อค่ะว่าประเภทของความเสี่ยงภัยหรือความเสี่ยงภัยที่สามารถจะเอาประกันได้เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงก่อนอื่นขอแบ่งประเภทของความเสี่ยงภัยตามนิยามต่างๆนะคะ
อันแรกเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทก็คือความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้กับอีกอันนึงก็คือที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้จริงๆแล้วชื่อก็ตรงตัวนะคะว่าความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้เนี่ยมันก็คือเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็ตีออกมาเป็นตัวเงินได้เช่นไฟไหม้บ้านที่เราสร้างมา1ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นแล้วไหม้หมดเลยนะคะเพราะนั้นก็วัดเป็นตัวเงินได้แต่ตัวที่2คือความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายแล้ววัดเป็นตัวเงินไม่ได้นะคะเช่นเมื่อกี้นี้ก็คือไฟไหม้บ้านเนี่ยผู้เป็นเจ้าของบ้านก็เกิดความเสียใจนะคะโศกเศร้าไอ้อย่างนี้คือวัดเป็นตัวเงินไม่ได้นะคะคราวนี้มาดูความเสี่ยงภัยตามนิยามที่2นะคะเราอาจจะแบ่งออกเป็นความเสี่ยงภัยคงที่กับความเสี่ยงภัยพลวัตนะคะสำหรับความเสี่ยงภัยคงที่หรือ static risk นั้นเราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่อาจพบในสถานการณ์ปกติหรือภายใต้สภาวะแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นความตายเพราะว่าทุกคนต้องตายนี่คือความเสี่ยงภัยคงที่แต่ถ้าเป็นความเสี่ยงภัยพลวัตหรือ dynamic risk เราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่อาจพบได้ในสถานการณ์ไม่ปกติหรือภายใต้สภาวะแวดล้อมทางสังคมหรือเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงนะคะตัวอย่างเช่นการเกิดจลาจลเป็นต้นมาดูประเภทของความเสี่ยงภัยในนิยามที่3บ้างเราแบ่งออกเป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานกับความเสี่ยงภัยจำเพาะนะคะความเสี่ยงภัยพื้นฐานหรือ fundamental risk เราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายกับคนจำนวนมากหรือกลุ่มคนจำนวนมากตัวอย่างของความเสี่ยงภัยพื้นฐานก็เช่นเนี่ยภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเกิดการว่างงานหรือเกิดภาวะสงครามหรือภาวะเงินเฟ้อนะคะแต่ถ้าความเสี่ยงภัยจำเพาะparticular risk เนี่ยเราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะหรือกลุ่มบุคคลก็ได้นะคะแต่เป็นกลุ่มบุคคลเฉพาะเช่นในหมู่บ้านเกิดอัคคีภัยอย่างนี้เป็นต้นเรามาดูนิยามที่4เป็นประเภทของความเสี่ยงภัยแบ่งออกเป็นความเสี่ยงภัยที่แท้จริงกับความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไรสำหรับความเสี่ยงภัยที่แท้จริงหรือ pure risk เราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีโอกาสจะเกิดความเสียหายถ้าเกิดภัยขึ้นหรือไม่เกิดความเสียหายถ้าไม่เกิดภัยขึ้นคือเกิดภัยก็เกิดเสียหายถ้าไม่เกิดก็ไม่เสียหายเราจะเรียกสั้นๆว่า loss or no loss นะคะอันนี้คือความเสี่ยงภัยที่แท้จริงอีกประเภทหนึ่งคือความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไร speculative risk อันนี้จะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีผล3อย่างก็คือไม่ขาดทุนเสมอตัวหรือก็อาจจะได้กำไรตัวอย่างเช่นเราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเราอาจจะขาดทุนเพราะไม่ถูกเราจะถูกแบบเสมอตัวหรืออาจจะได้มากกว่าก็คือกำไรก็ได้นะคะเราเรียกมันว่าความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก่งกำไรคราวนี้เรารู้จักนิยามต่างๆรู้จักความหมายของความเสี่ยงภัยไปแล้วเรามาดูว่าความเสี่ยงภัยประเภทไหนที่สามารถเอาประกันภัยได้จะต้องมี4ข้อนี้นะคะ1ความเสี่ยงภัยนั้นควรเป็นความเสี่ยงภัยที่แท้จริงแล้วก็เป็นความเสี่ยงภัยจำเพาะค่ะ2ความเสี่ยงภัยนั้นจะต้องมีหน่วยเสี่ยงภัยที่คล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมาก 3. ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นต้องไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัยนะคะและ 4. ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นต้องสามารถหาสาเหตุและก็ประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้นะคะถึงจะเอาประกันภัยได้มาดูมีอีก3ข้อข้อที่5ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต้องไม่เป็นมหันตภัยที่ไม่สามารถคาดคะเนขอบเขตของความเสียหายได้ข้อที่6ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายนั้นผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียด้วยนะคะและ7โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงภัยที่จะทำให้เกิดความเสียหายและระดับความเสียหายต้องสามารถคำนวณหรือประมาณได้คราวนี้มาพูดเรื่องถัดไปนะคะก็คือหลังจากที่เราได้ทราบเรื่องความเสี่ยงภัยที่จะมาทำประกันแล้วเรามาดูแนวคิดเกี่ยวกับการประกันภัยกันในเรื่องนี้จะพูดด้วยกัน3ประเด็น1ก็คือความเป็นมาความหมายและก็ประเภทของการประกันภัย2คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยและก็3บทบาทและความสำคัญของการประกันภัยนะคะเรามาเริ่มที่ความเป็นมากันเลยแล้วก็ความหมายแล้วก็ประเภทของการประกันภัยนะคะความหมายของการประกันภัยการประกันภัยก็คือการเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งโดยมีผู้รับประกันภัยทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยเฉลี่ยความเสียหายวิธีการก็คือให้ผู้ที่เต็มใจจะเข้าร่วมโครงการประกันภัยเนี่ยจ่ายเงินซึ่งเป็นจำนวนไม่มากนัก
ที่เราเรียกว่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัยก็คือบริษัทรับประกันภัยนะคะผู้รับประกันภัยก็จะทำหน้าที่รวบรวมเงินเป็นกองกลางไว้เมื่อมีบุคคลในโครงการใดได้รับความเสียหายตามเหตุการณ์ที่เอาประกันไว้ผู้รับประกันภัยก็จะนำเงินจากกองกลางนั้นไปชดใช้ให้ตามจำนวนที่ตกลงกันไว้นะคะคราวนี้มาดูประเภทของการประกันภัยการประกันภัยในที่นี้เราจะแบ่งออกตามภัยนะคะตามตัวของภัยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ก็คือ1การประกันชีวิตและ2การประกันวินาศภัยในการประกันวินาศภัยก็จะแบ่งย่อยอีกเป็น4ประเภทก็คือการประกันอัคคีภัยนะคะการประกันภัยทางทะเลและขนส่งซึ่งอันนี้ก็ย่อยไปอีกเป็นการประกันภัยตัวเรือกับการประกันภัยการขนส่งสินค้าและวินาศภัยประเภทที่3การประกันรถยนต์หรือยานยนต์นะคะและประเภทที่4ก็คือการประกันภัยเบ็ดเตล็ดนะคะเช่นการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลการประกันสุขภาพการประกันภัยโจรกรรมการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังมีอีกเยอะเลยสำหรับกลุ่มนี้นะคะการประกันภัยเบ็ดเตล็ดเพื่อให้สามารถอ่านแล้วก็สามารถทำความเข้าใจได้ดีในวิชาเกี่ยวกับหลักการประกันภัยนะคะจำเป็นที่ต้องมารู้คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยซะก่อนนะคะในที่นี้ก็จะไล่เรียงไปโดยเป็นศัพท์สำคัญที่ควรทราบอันที่หนึ่งเลยก็คือคำว่าผู้เอาประกันภัยนะคะหรือ insure หมายถึงบุคคลที่เข้าทำประกันภัยเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองจากผู้รับประกันภัยในการประกันชีวิตด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงบุคคลที่ชีวิตถูกเอาประกันไว้ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์อาจจะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้คำที่มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า insure แล้วก็ทั่วไปเนี่ยจะใช้กับการประกันชีวิตแล้วก็การประกันภัยทางทะเลก็คือคำว่า assure นะคะเพราะนั้นถ้าได้ยินคำนี้ก็เป็นคำเดียวกันหมายถึงผู้เอาประกันภัยมาดูผู้รับประกันภัยบ้างผู้รับประกันภัยก็คือ insurer หรือ assurer นะคะอันนี้หมายถึงคู่สัญญาฝ่ายที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้นคำที่มีความหมายเดียวกับ insurer ก็คือ assurer นะคะซึ่งก็ยังนิยมใช้อยู่ในการประกันชีวิตและการประกันภัยทางทะเลนะคะสำหรับคำที่3ก็คือคำว่าผู้รับประโยชน์นะคะผู้รับประโยชน์นี้หมายถึงบุคคลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนะคะมาดูคำที่4คำว่าประกันภัยนะคะ policy คำนี้นะคะหมายถึงเอกสารที่เป็นหลักฐานของสัญญาประกันภัยซึ่งมีลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยแล้วก็แสดงรายละเอียดของสัญญาประกันภัยเช่นบอกไว้ว่าวัตถุที่เอาประกันภัยคืออะไรจำนวนเงินเท่าไหร่ผู้ชื่อผู้เอาประกันภัยชื่อผู้รับประกันภัยวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดแล้วก็อื่นๆตามที่กฎหมายบังคับตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับประโยชน์สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยนะคะข้อที่5ก็คือคำขอเอาประกันภัย proposal อันนี้หมายถึงคำเสนอของผู้เอาประกันภัยต่อผู้รับประกันภัยโดยทั่วไปคำเสนอดังกล่าวจะใช้เอกสารในรูปแบบที่ผู้รับประกันภัยจัดทำ

ไว้นะคะคำที่6การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะ indemnity เป็นการชดใช้ความเสียหายตามที่เสียหายจริงนะคะโดยอาจชดใช้ด้วยเงินสดหรือซ่อมแซมให้หรือเปลี่ยนทดแทนให้คำที่7การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าสินไหมทดแทนเคลมนั่นเองหมายถึงได้2อย่างก็คือ1การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก็คือการเรียกร้องของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ที่จะให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยหรือประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตกับคำว่าค่าสินไหมทดแทนหมายถึงจำนวนเงินค่าเสียหายที่แท้จริงหรือโดยประมาณนะคะมาดูคำที่8ที่ควรรู้จักไว้ก็คือคำว่าเบี้ยประกันภัยพรีเมียมตัวนี้หมายถึงจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามประกันภัยที่ทำสัญญาไว้เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสัญญานะคะอาจจะจ่ายเป็นงวดรายปีรายเดือนแล้วแต่ตกลงข้อที่9คำว่าจำนวนเงินเอาประกันนะคะหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยก็คือ sum insured หมายถึงจำนวนเงินที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ผู้รับประกันชีวิตจะต้องจ่ายเมื่อมีเหตุการณ์ที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกำหนดไว้เกิดขึ้นหรือจำนวนค่าสินไหมทดแทนสูงสุดที่ผู้รับประกันวินาศภัยจะจ่ายให้ในกรณีที่เกิดวินาศภัยตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองไว้นะคะก็อันนั้นคือคำที่9ต่อมาคือคำที่10ผู้รับประกันหรือผู้พิจารณารับประกันภัย underwriter อาจจะหมายถึงได้2อันก็คือ1ตัวผู้รับประกันภัยกับ2ก็คือผู้พิจารณาการรับประกันภัยซึ่งหมายถึงบุคคลที่พิจารณารับประกันภัยและกำหนดเงื่อนไขการรับประกันนะคะมาดูคำที่11บางครั้งการซื้อประกันชีวิตวินาศภัยก็อาจจะต้องผ่านตัวแทนกับในหน้านะคะถ้าคำว่าตัวแทนประกันภัยนะคะ insurance agent เราจะหมายถึงผู้ซึ่งบริษัทประกันภัยมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทนะคะแต่ถ้าเป็นในหน้าประกันภัยนะคะ insurance broker อันนี้จะเป็นผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยโดยกระทำเพื่อบำเหน็จเนื่องจากการนั้นนะคะมาดูคำที่13ที่อาจจะเจอได้ก็คือคำว่าผู้สำรวจ surveyor นะคะอันนี้จะหมายถึงบุคคลซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับสภาพและก็มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและก็จำนวนความเสียหายตลอดจนสาเหตุของความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินนะคะก็ต้องส่งผู้สำรวจต่อไป14นะคะผู้ประเมินที่ผู้เอาประกันภัยแต่งตั้ง assessor นะคะอันนี้หมายถึงบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้เอาประกันภัยนะคะให้ประเมินค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกรมธรรม์ประกันภัยถ้าเป็น adjuster หรือผู้ประเมินจะหมายถึงบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะคำที่16คือการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่า under insure ค่ะอันนี้ก็คือการประกันภัยซึ่งมีเงินเอาประกันภัยน้อยกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นเช่นมูลค่าทรัพย์สินนั้นราคา2ล้านบาทแต่เราไปทำประกันภัยไว้ล้านห้าอย่างเงี้ยก็แปลว่าทำแบบ under insurance นะคะผลของการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าจะถือว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องแบกรับความเสียหายไว้เองด้วยในส่วนที่ทำประกันภัยไว้ไม่เต็มมูลค่าทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินไหมทดแทนน้อยกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามหลักการเฉลี่ยนะคะคราวนี้มาดูตรงกันข้ามกันก็คือการประกันภัยสูงกว่ามูลค่าหรือ over insurance นะคะอันนี้จะหมายถึงการเอาประกันภัยทรัพย์สินซึ่งมีจำนวนเงินที่เอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้เช่นมูลค่าบ้าน2ล้านแต่ทำประกันไว้3ล้านอย่างนี้เขาถือว่าทำแบบ over insurance นะคะซึ่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะ18ก็คือการประกันภัยร่วมที่เรียกว่า co insurance หรือ co assurance นะคะอันนี้คือการประกันภัยที่มีผู้รับประกันภัยหลายรายเข้าร่วมรับความเสี่ยงภัยรายแบบเดียวกันภัยอันเดียวกันโดยแบ่งความรับผิดค่าใช้จ่ายแล้วก็เบี้ยประกันภัยระหว่างกันนะคะตามสัดส่วนที่ตกลงไว้สำหรับการประกันภัยต่อนะคะคือคำศัพท์ที่19เนี่ย reinsurance เนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการประกันภัยที่มีการโอนความเสี่ยงภัยทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้รับประกันภัย
ซึ่งอาจจะเรียกว่าผู้เอาประกันภัยต่อเนี่ยนะคะโอนไปให้แก่ผู้รับประกันภัยต่ออีกรายหนึ่งหรือรายๆอาจเป็นได้ที่ผู้เอาประกันรายแรกเนี่ยได้ไปรับประกันภัย1สูงเกินไปนะคะก็เลยไปทำรีอินชูแรนซ์ต่อนะคะให้กับรายอื่นๆทั้งในและนอกประเทศนะคะเป็นการบริหารจัดการภัยให้อยู่ในระดับที่ตัวเองยอมรับได้นะคะมาดูข้อ20หรือคำที่20ก็คือคำว่าผู้เอาประกันภัยต่อนะคะเมื่อกี้เราก็เจอละคำว่า reinsure หรือ reassure นะคะก็หมายถึงผู้รับประกันภัยซึ่งโอนความเสี่ยงภัยหรือความรับผิดของตนตามสัญญาประกันภัยที่รับไว้ไปประกันต่อกับผู้รับประกันภัยรายอื่นนะคะคราวนี้มาดูคนที่รับเราจะเรียกว่าผู้รับประกันภัยต่อนะคะหรือ reinsurer หรือ reassurer นะคะอันนี้จะหมายถึงผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นคนรับโอนความเสี่ยงภัยนะคะหรือรับผิดตามสัญญาประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยต่อเมื่อสักครู่นะคะในข้อ21โอนมาให้ข้อ20ค่ะโอนมาให้ข้อ21ต่อมาคำที่22นะคะการประกันภัยต่อช่วงนะคะ retrocession นะคะอันนี้หมายถึงการที่ผู้รับประกันภัยต่อนำภัยที่รับประกันภัยต่อไปเอาประกันภัยต่ออีกช่วงหนึ่งนะคะเป็นโยนไปอีกหนึ่งช่วงนะคะมาดูข้อ23นะคะการสลักหลังหรือใบสลักหลัง endorsement นะคะมี2นิยามการสลักหลังก็หรือการบันทึกการสลักหลังคือข้อความเพิ่มเติมจากข้อความปกตินะคะในกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขหรือข้อความกระทำก่อนหรือหลังเอาประกันภัยก็ได้โดยการประกันภัยทางทะเลการสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยอาจกระทำเพื่อโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บุคคลอื่นได้ด้วยนะคะแต่ถ้านิยามที่2ใบสลักหลังหรือบันทึกการสลักหลังเนี่ยจะหมายถึงเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการบันทึกข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมจากข้อความปกติในกรมธรรม์ประกันภัยนะคะที่แทนที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขในกรมธรรม์ก็มาสลักเป็นใบสลักหลังนะคะคำที่24เอกสารแนบท้ายหรือไรเดอร์หมายถึงเอกสารที่มีข้อกำหนดเพิ่มหรือลดความคุ้มครองที่ใช้แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยเป็นคำนิยามที่ใช้ในสหรัฐอเมริกานะคะในอังกฤษเรียกว่า endorsement ในข้อ25คำว่าข้อกำหนด cost เป็นข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยหรือข้อความเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวกับหัวเรื่องใดหัวเรื่องหนึ่งของสัญญาประกันภัยเป็นการเฉพาะเช่นข้อกำหนดความคุ้มครองข้อกำหนดการประกันภัยร่วมเป็นต้นคำที่26ความคุ้มครองหรือ coverage หมายถึงความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยนะคะมาดูข้อ27ข้อยกเว้น exception หรือข้อยกเว้นความคุ้มครองนะคะ exclusion หมายถึงข้อความที่ผู้รับประกันภัยระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยว่าจะไม่คุ้มครองภัยหรือเหตุแห่งภัยบางอย่างข้อที่28ขีดจำกัดหรือลิมิตอันนี้คือจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนะคะมาดูคำที่29การรับผิดส่วนเกิน excess หมายถึงจำนวนเงินค่าเสียหายที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ในจำนวนที่เกินกว่าขีดจำกัดตามความรับผิดส่วนแรกหรือความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองนะคะคำที่30ความรับผิดส่วนแรกนะคะ deductible หมายถึงความรับผิดเพื่อความเสียหายที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนดไว้ให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองก่อนที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมในส่วนที่เกินจากนั้นนะคะเรารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยแล้วนะคะเรามาดูบทบาทและความสำคัญของการประกันภัยซึ่งในที่นี้จะแบ่งออกเป็นบทบาทและความสำคัญของการประกันชีวิตในระดับจุลภาคและก็มหภาคนะคะถ้าในระดับจุลภาคสำคัญดังนี้ก็คือเสริมสร้างความมั่นคงให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวทำให้เกิดความอบอุ่นและสันติสุขในครอบครัวแล้วก็เสริมสร้างนิสัยการออมทรัพย์นะคะอีกทั้งเป็นการเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะไว้ใช้ในยามชราถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเบี้ยประกันชีวิตนำมาหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ด้วยนะคะสำหรับบทบาทและความสำคัญของการประกันชีวิตในระดับมหภาคก็เช่นช่วยเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างของหน่วยงานของทางภาครัฐและเอกชนช่วยก่อให้เกิดความมั่นใจในกลุ่มหุ้นส่วนที่ร่วมลงทุนด้วยกันนะคะในการทำประกันชีวิตคนสำคัญที่มาเป็นหุ้นส่วนกับเราในบริษัทเป็นต้นแล้วก็ช่วยก่อให้เกิดความมั่นใจในความต่อเนื่องของการดำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชนนะคะอ
ยังช่วยส่งเสริมพระพจน์ของสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้กู้ยืมด้วยนะคะอีกทั้งเป็นแหล่งเงินออมระยะยาวของประเทศช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศก่อให้เกิดการจ้างงานอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนเสริมสร้างนิสัยการออมและมัธยัสถ์แก่ผู้เอาประกันชีวิตแล้วก็ช่วยลดภาระรายจ่ายรัฐบาลในด้านสวัสดิการสังคมและช่วยให้สังคมมีความมั่นคงนะคะสำหรับบทบาทและความสำคัญของการประกันภัยในวินาศภัยนะคะในระดับจุลภาคก็คือก่อให้เกิดสันติสุขในใจเพราะคนเราเนี่ยถ้าเจอความไม่แน่นอนก็กังวลนะคะเพราะนั้นถ้าทำประกันภัยไม่ว่าจะเป็นร่างกายและทรัพย์สินก็ทำให้เกิดสันติสุขในใจได้สำหรับการประกันวินาศภัยในระดับมหภาคนะคะบทบาทความสำคัญในระดับมหภาคก็คือมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจต่างๆเช่นสถาบันการเงินเนี่ยนะคะว่าเขาก็จะได้เงินคืนแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดวินาศภัยขึ้นนะคะกับทรัพย์สินที่เขาเอาไปทำประกันไว้อย่างนี้เขาก็สามารถไปเคลมได้นะคะสถาบันการเงินก็มักจะให้ผู้กู้เนี่ยทำประกันภัยทรัพย์สินที่เอามากู้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยนะคะคนที่เป็นองค์กรหลักๆเลยก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับนะคะธุรกิจประกันภัยนะคะที่เรียกว่าคปภ.อีกอันหนึ่งก็คือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะมาดูแรกเลยนะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะชื่อนี้ชื่อย่อเรียกว่าคปภ.นะคะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแล้วก็ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจนะคะแต่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการกำกับและก็ส่งเสริมด้วยนะคะวัตถุประสงค์ในการกำกับและส่งเสริมก็จะมีการเป็นมีกฎหมายไว้นะคะโดยอาศัยอำนาจหน้าที่และก็กฎหมายต่างๆในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยนะคะวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อให้บริษัทประกันภัยมีฐานะการเงินมั่นคงให้สัญญาประกันภัยเกิดความเป็นธรรมให้อัตราเบี้ยประกันภัยเกิดความเป็นธรรมแล้วก็ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้รับการปฏิบัติตามสัญญานะคะด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็วแล้วก็เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้เจริญก้าวหน้าและสอดคล้องกับนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะนอกจากนี้ยังมีองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการประกันภัยอีกก็เช่น1บริษัทผู้ประกอบกิจการประกันภัยนะคะแล้วก็2สถาบันประกันภัยไทย3บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ4บริษัทประกันภัยต่อ5สมาคมประกันชีวิตและ6สมาคมประกันวินาศภัยไทยนะคะ7สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน8สมาคมในหน้าประกันภัยไทย9สมาคมนักเคลื่อนที่ประกันภัยแห่งประเทศไทยและ10สมาคมอู่กลางประกันภัยและ11สภาธุรกิจประกันภัยนะคะอันนี้ก็คือองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถอ่านบทบาทหน้าที่ได้นะคะเรามาดูแบบทดสอบกันดีกว่านะคะในหน่วยที่8ข้อที่1ถ้าคนขับรถแท็กซี่ที่มีประกันภัยรถยนต์ไว้แล้วเนี่ยขับรถด้วยความประมาทจนเป็นสาเหตุให้ชนกับรถยนต์ของผู้อื่นเนี่ยเป็นตัวอย่างของภาวะภัยด้านใดนะคะตอบว่าภาวะภัยทางอุปนิสัยนะคะข้อ2ข้อที่ไม่ใช่ความหมายของความเสี่ยงภัยนะคะก็เราลองดูนะคะเฉลยก็คือข้อกเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต้องเบี่ยงเบนไปจากผลลัพธ์ที่ต้องการอันนี้ใช่นะคะข้อคอความน่าจะเป็นที่ภัยอาจเกิดขึ้นมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ใช่ข้องอคือความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องวัดออกมาเป็นตัวเงินได้อันนี้ใช่เพราะนั้นที่ไม่ใช่คือข้อขอไข่นะคะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นตามความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์อันนี้ไม่ใช่นะคะข้อที่3ความเสี่ยงภัยที่มีสภาพการที่เกิด3ทางก็คือขาดทุนเสมอตัวกำไรเรียกว่าอะไรคะเฉลยคือความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไรนะคะข้อที่4ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของความเสี่ยงภัยที่สามารถเอาประกันภัยได้นะคะลองดูข้อกเป็นความเสี่ยงภัยจำเพาะขอมีหน่วยคล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมากขอโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต้องคำนวณได้และงอความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นอุบัติเหตุนะคะหรือจอกก็คือกและขอถูกเฉลยคือข้อกนะคะเป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานอันนี้เอาประกันภัยไม่ได้นะคะข้อที่5การจัดการความเสี่ยงภัยหมายถึงอะไรนี่ถามนิยามนะคะตอบเลยแล้วกันนะคะก็คือกระบวนการหาวิธีที่ดีที่สุดมาขจัดหรือบรรเทาความเสียหายโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดข้อที่6ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงภัยนะคะก็แน่นอนว่าต้องทำเสร็จแล้วจะครบหรือก็ต้องมีการประเมินผลและทบทวนนะคะข้อที่7ถามความจำว่าธุรกิจประกันภัยประเภทใดเกิดขึ้นเป็นประเภทแรกในประเทศไทยก็คือธุรกิจประกันภัยการขนส่งทางทะเลนะคะข้อที่8ถามนิยามว่า

0: จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญาคือความหมายของข้อใดก็เบี้ยประกันภัยนะคะข้อที่9ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบทบาทและความสำคัญในระดับมหภาคอย่างไรนะคะอันนี้ก็ข้อกอมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆข้อขอก่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจข้อคอทำให้เกิดเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวมข้องอมีส่วนสนับสนุนระหว่างประเทศจอถูกทุกข้อนะคะตอบจอนะคะข้อสุดท้ายบทบาทและความสำคัญของธุรกิจประกันชีวิตนะคะในระดับจุลภาคคือข้อใดข้อกอช่วยเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างของหน่วยงานขอช่วยก่อให้เกิดความมั่นใจในกลุ่มหุ้นส่วนที่ร่วมลงทุนคอช่วยเป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาวงอช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวและจอช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศก็ต้องตอบจุลภาคก็ต้องตอบข้องูนะคะทั้งหมดนี้คือสาระสำคัญนะคะในหน่วยที่8เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยซึ่งนักศึกษาจะอ่านต่อได้ในชุดวิชานะคะ
1: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้จะเป็น เรื่องการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสัญญาประกันภัยและกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย3หัวข้อใหญ่ๆนะครับข้อ1จะเป็นเรื่องลักษณะสำคัญและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย2หลักพื้นฐานที่สำคัญของสัญญาประกันภัย3กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเรามาดูหัวข้อแรกกันนะครับลักษณะสำคัญและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยสัญญาประกันภัยนั้นก็เหมือนกับสัญญาอื่นๆทั่วไปคือจะมีผลบังคับตามกฎหมายได้จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลักอยู่5ประการได้แก่1จะต้องมีบุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปนะฮะ2ทั้ง2ฝ่ายนั้นจะต้องมีเจตนาอย่างแท้จริงในการที่จะทำประกันภัย3คู่สัญญาจำเป็นจะต้องมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาประกันภัยคือจะต้องไม่เป็นผู้เยาว์หรือบุคคลวิกลจริตในแง่ของนิติบุคคลเองบุคคลที่มีความสามารถในการทำสัญญาก็จะต้องเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายในการกระทำการแทนนิติบุคคลเหล่านั้น 4. วัตถุประสงค์ของสัญญาจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนรวมถึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้วย 5.สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มีค่าต่างตอบแทนนะฮะเช่นเดียวกับสัญญาต่างตอบแทนอื่นๆทั่วไปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติในเรื่องของสัญญาประกันภัยว่าสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงจะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้เมื่อมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดขึ้นในอนาคตโดยที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงจะชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทนเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำของกฎหมายแล้วสามารถจำแนกสัญญาประกันภัยออกได้เป็น2ประเภท1สัญญาประกันวินาศภัยสัญญาประกันวินาศภัยเนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองก็ยังบัญญัติคำว่าวินาศภัยหมายความรวมถึงความเสียหายที่สามารถประเมินเป็นเงินได้ฉะนั้นในส่วนของสัญญาประกันวินาศภัยการจำแนกก็จะพิจารณาโดยอาศัยคำว่าค่าสินใหม่ทดแทนเพราะว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองก็บัญญัติว่าผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงให้แก่ผู้เอาประกันภัยฉะนั้นการพิจารณาว่าเป็นสัญญาประกันวินาศเปล่าก็ต้องพิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์ว่าเป็นวินาศภัยซึ่งเป็นความเสียหายที่สามารถประเมินเป็นเงินได้ส่วนในกรณีของสัญญาประกันชีวิตนั้นก็จะอาศัยการจำแนกโดยพิจารณาจากการใช้เงินจำนวนหนึ่งใ ฉะนั้นในสัญญาประกันชีวิตก็จะเป็นสัญญาที่มีการ

ชดใช้ค่าสินใหม่เป็นการชดใช้โดยมีการใช้เงินจำนวนหนึ่งให้เมื่อเรามาพิจารณาดูนะฮะว่าสัญญาประกันชีวิตกับสัญญาประกันวินาศภัยนั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไรเราจะพิจารณาโดยอาศัยการพิจารณาจาก3หัวข้อหัวข้อแรกก็คือวัตถุที่เอาประกันภัยสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่คุ้มครองความทรงชีพหรือมรณะของผู้เอาประกันภัยฉะนั้นก็คือในการพิจารณาว่าเป็นสัญญาประกันชีวิตก็คือจะพิจารณาว่าเป็นการให้ความคุ้มครองต่อชีวิตหรือร่างกายในขณะที่สัญญาประกันวินาศภัยในเรื่องของวัตถุที่เอาประกันภัยก็จะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินหรือความรับผิดตามกฎหมายและยังรวมถึงในเรื่องของชีวิตร่างกายแต่ชีวิตร่างกายที่จะเป็นวินาศภัยได้นั้นก็จะพิจารณาโดยพิจารณาจากเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเพราะค่ารักษาพยาบาลนั้นก็จะเป็นการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามความเป็นจริงหรือเป็นความเสียหายในแง่ของวินาศภัยที่สามารถประเมินเป็นเงินได้นั่นเองกรณีที่2ก็พิจารณาจากสาเหตุความคุ้มครองดังที่กล่าวไปแล้วว่าสัญญาประกันชีวิตนั้นจะพิจารณาว่าภายในอายุสัญญาประกันชีวิตนั้นผู้ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ตลอดอายุสัญญาประกันชีวิตหรือเปล่าหรือว่าภายในระหว่างสัญญาประกันชีวิตนั้นผู้ประกันชีวิตได้เสียชีวิตลงภายในอายุสัญญาหรือเปล่าส่วนกรณีของวินาศภัยนั้นก็จะพิจารณาว่ามีความวินาศภัยเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้วก็คือเป็นความเสียหายที่สามารถประเมินเป็นเงินได้ในส่วนของหลักเกณฑ์การชดใช้สัญญาประกันชีวิตจะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ตามที่ตกลงกันก็คือเป็นการชดใช้เงินให้ตามจำนวนที่ตกลงกันอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องมาพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาประกันชีวิตนั้นจะเป็นความเสียหายมากหรือน้อยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาต่อชีวิตหรือร่างกายก็จะมีการชดใช้เงินตามที่ตกลงกันให้ส่วนในกรณีของสัญญาประกันวินาศภัยเป็นเรื่องของการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนก็คือการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามความเป็นจริงโดยคำนึงว่าความเสียหายนั้นที่แท้จริงเกิดขึ้นมามากหรือน้อยถ้าน้อยก็ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงถ้ามากก็ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ตกลงกันไว้อันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างสัญญาประกันชีวิตกับสัญญาประกันวินาศภัยนะฮะก็คือเราจะพิจารณาในเรื่องของวัตถุที่เอาประกันภัยพิจารณาในเรื่องของสาเหตุความคุ้มครองและหลักเกณฑ์การชดใช้รายละเอียดนักศึกษาสามารถอ่านได้จากในชุดวิชานะครับทีนี้ในเรื่องของคำว่าสัญญาประกันวินาศภัยนั้นตามกฎหมายแล้วจะไม่มีบัญญัติไว้กฎหมายจะบัญญัติไว้เพียงว่าสัญญาประกันภัยนะฮะฉะนั้นคำว่าสัญญาประกันภัยตามกฎหมายจึงมีความหมายในความหมายว่าเป็นสัญญาประกันวินาศภัยด้วยแต่กฎหมายจะไม่เรียกว่าสัญญาประกันวินาศภัยจะเรียกเพียงว่าสัญญาประกันภัยและนอกจากนี้คำว่าสัญญาประกันภัยเองยังมีความหมายอย่างกว้างคือหมายความรวมถึงสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันชีวิตด้วยนะฮะงั้นต่อไปนี้ก็จะใช้คำเรียกคำว่าสัญญาประกันภัยแทนคำว่าสัญญาประกันวินาศภัยเพื่อให้สอดคล้องกับตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในเรื่องที่2ลักษณะสำคัญของสัญญาประกันภัยสัญญาประกันภัยมีลักษณะสำคัญ
ก็คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีค่าตอบแทนไม่เท่าเทียมกัน 2. เป็นสัญญาที่อาศัยเหตุแห่งการเสี่ยงโชคหรือการเสี่ยงภัยอันไม่แน่นอนในอนาคต 3. เป็นสัญญาที่กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยจำต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย 4. เป็นสัญญาที่จำต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นอย่างยิ่ง 5. เป็นสัญญาที่ไม่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เอาประกันภัยแสวงหากำไรจากการประกันภัย 6. เป็นสัญญาที่มีแบบและข้อความอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐและ 7. เป็นสัญญาที่กำหนดให้มีหลักฐานเป็นหนังสือในการฟ้องร้องบังคับคดีเว้นเสียแต่กรณีจัดเป็นคดีผู้บริโภคดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ. 2551เรามาดูรายละเอียดกันในแต่ละหัวข้อนะครับสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีค่าตอบแทนไม่เท่ากันคือโดยสัญญาทั่วไปเราจะสังเกตว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างก็จะรักษาผลประโยชน์ของกันงั้นในเวลาที่เราไปซื้อของเราก็จะพิจารณาว่าของชิ้นนี้มันมีราคาเหมาะสมกับเงินที่เราจะจ่ายไปไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัญญาทั่วไปแต่ในขณะที่สัญญาประกันภัยมีค่าต่างตอบแทนไม่เท่าเทียมกันก็คือว่าผู้ประกันภัยจะชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยเพียงหลักร้อยแต่เวลาเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นตามที่ตกลงกันผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้ประกันภัยชำระไปดังนี้จึงเป็นการที่กำหนดว่าสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มีค่าต่างตอบแทนไม่เท่าเทียมกันก็คือเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเบี้ยประกันภัยกับค่าสินใหม่ทดแทนหรือเงินที่บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้แก่ผู้รับประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย 2. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่อาศัยเหตุในการเสี่ยงโชคหรือการเสี่ยงภัยอันไม่แน่นอนในอนาคตผู้ประกันภัยเวลาที่จะพิจารณาทำประกันภัยก็จะพิจารณาว่าตนเองมีความเสี่ยงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ยังไงนะเช่นก็เกรงว่าอาจจะเกิดไฟไหม้หรือในกรณีของผู้ที่ขับขี่รถยนต์ก็อาจจะกังวลว่าตัวเองอาจจะขับรถไปชนเขาหรือบุคคลอื่นอาจจะขับรถไปชนเราดังนั้นความเสียหายหรือความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นก็เป็นสิ่งที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะฮะดังนั้นในแง่นี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นดังนั้นตรงนี้จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกันภัยเนี่ยกังวลว่าอาจจะมีความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นแก่ตนเองนะก็เลยต้องการที่จะโอนความเสี่ยงภัยนั้นไปให้แก่ผู้รับประกันภัยเมื่อมีเหตุความเสี่ยงภัยที่ตนเองกังวลอันจะเกิดขึ้นในอนาคตขึ้นมาจริงๆบริษัทประกันภัยก็จะมีหน้าที่ในการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ดังนั้นลักษณะของสัญญาประกันภัยก็เป็นสัญญาที่จะต้องทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในอนาคตเพราะว่าถ้ามีความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วไปขอซื้อประกันภัยแน่นอนบริษัทประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยคงไม่ยอมรับความเสี่ยงนั้น 3. เป็นสัญญาที่กำหนดให้ผู้ประกันภัยจำต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยผู้ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยมิฉะนั้นแล้วสัญญาประกันภัยไม่มีผลผูกพันอันนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาประกันภัยนั้นมีลักษณะเหมือนกับการพนันขันต่อเพราะว่าคนที่ไม่มีความส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยใครๆก็จะ
ไปทำประกันภัยทรัพย์สิน

ของคนอื่นนั้นก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายในแง่ของภาวะภัยทางศีลธรรมขึ้นมาได้ส่วนในกรณีของประกันชีวิตผู้ประกันชีวิตนั้นก็มีส่วนได้เสียในชีวิตของตัวเองแต่บางกรณีผู้ประกันภัยอาจจะไปทำประกันชีวิต

บิดามารดาก็สามารถเอาประกันชีวิตบุตรได้หรือในทางกลับกันบุตรเองก็สามารถเอาประกันชีวิตบิดามารดาได้หรือในกรณีของหุ้นส่วนทางธุรกิจนะฮะหรือเจ้าหนี้กับลูกหนี้เจ้าหนี้ก็สามารถที่จะเอาประกันชีวิตของลูกหนี้ก็ได้ฉะนั้นก็ถือว่าเจ้าหนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการที่จะเอาประกันภัยชีวิตของลูกหนี้ได้เมื่อผู้เอาประกันภัยเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยหรือในวัตถุที่เอาประกันภัยก็คือในฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือในกรณีการประกันความรับผิดตามกฎหมายผู้เอาประกันภัยอาจจะกังวลว่าตัวเองเวลาขับรถไปอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดตามกฎหมายดังนั้นผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในความรับผิดตามกฎหมายที่อาจจะก่อให้เกิดแก่บุคคลอื่นได้ดังนั้นในกรณีที่ผู้เอาประกันมีส่วนได้เสียก็จะทำให้สัญญาประกันภัยมีผลผูกพัน 4. เป็นสัญญาที่จำต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นอย่างยิ่งโดยปกติสัญญาทั่วๆไประดับความซื่อสัตย์ต่อกันนั้นก็มีความใกล้เคียงกันอย่างเช่นในกรณีสัญญาซื้อขายถ้าผู้ซื้อไปซื้อสินค้าตัวหนึ่งก็อาจจะถามคนขายว่าสินค้านี้มีสภาพเป็นยังไงคนขายก็อาจจะบอกว่าก็สามารถตรวจสอบดูจับต้องได้แต่ถ้าผู้ซื้อไม่ได้ถามว่าแล้วสินค้านี้เคยมีประวัติความเสียหายมาก่อนหรือเปล่าหรือมีข้อบกพร่องอย่างไรหน้าที่ของผู้ขายก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อความจริงแต่ทีนี้ในส่วนของสัญญาประกันภัยนั้นเป็นสัญญาที่กฎหมายกำหนดว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตโดยกำหนดว่าผู้ประกันภัยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงหรือไม่ปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจะส่งผลทำให้ถ้าผู้รับประกันภัยทราบแล้วคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงขึ้นหรือเมื่อทราบแล้วถึงขนาดปฏิเสธไม่ยอมรับประกันภัยหรือถ้าผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเท็จก็จะมีผลทำให้สัญญาประกันภัยนั้นตกเป็นโมกิยะคำว่าโมกิยะหมายถึงสัญญาประกันภัยยังคงมีผลสมบูรณ์แต่ให้สิทธิ์แก่ผู้รับประกันภัยในการที่จะบอกล้างสัญญานั้นให้ตกเป็นโมฆะฉะนั้นระดับความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นอย่างยิ่งของสัญญาประกันภัยก็คือผู้ประกันภัยในเวลาทำประกันภัยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่แถลงข้อความเท็จเพราะว่าถ้าการปกปิดข้อความจริงหรือการแถลงข้อความเท็จนั้นอาจจะมีผลทำให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆิยะและถูกผู้รับประกันภัยบอกล้างในภายหลังได้โดยกฎหมายให้เงื่อนไขว่าผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะบอกล้างภายใน1เดือนเมื่อตนทราบมูลเหตุของการปกปิดหรือการแถลงข้อความเท็จนั้นหรือมีสิทธิ์บอกล้างภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญากัน 5. เป็นสัญญาที่ไม่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกันภัยแสวงหากำไรจากการประกันภัยกฎหมายบัญญัติว่าผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงฉะนั้นความเสียหายเมื่อเกิดขึ้นหน้าที่ของบริษัทประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยก็คือชดใช้ตามความเป็นจริงเสียหายบางส่วนก็ชดใช้เพียงบางส่วนเสียหายมากก็ชดใช้มากแต่รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินกว่าทุนประกันภัยเช่นบ้านราคา1ล้านถูก

ไฟไหม้เสียหายบางส่วนประเมินราคาแล้วเป็นเงินค่าซ่อม 200,000 บาทถึงแม้จะกำหนดทุนประกันภัยบ้านหลังนั้นไว้ที่1ล้านบาทแต่บริษัทประกันภัยก็มีหน้าที่ในการชดใช้ตามความเป็นจริงก็คือ 200,000 บาทผู้ประกันภัยจะบอกว่าตัวเองเสียเบี้ยคุ้มครองด้วยทุนประกันภัย1ล้านบาทจะให้บริษัทประกันภัยชดใช้1ล้านบาทนั้นไม่ถูกต้องงั้นในการเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของการประกันภัยก็คือไม่ต้องการให้มีการแสวงหากำไรจากการประกันภัย 6. เป็นสัญญาที่มีแบบและข้อความอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐคือสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นด้วยวาจาระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมาตกลงกันหรือที่เรียกว่าเป็นสัญญาปากเปล่าซึ่งสามารถมีผลใช้บังคับได้เพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบว่าสัญญาประกันภัยจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างไรก็ตามสัญญาประกันภัยนั้นในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและประกันชีวิตปี2535ได้กำหนดว่าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยมีหน้าที่ในการที่จะต้องยื่นแบบและข้อความของกรมธรรม์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ตลอดจนอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อยื่นขอให้หน่วยงานของรัฐก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายทะเบียนเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติฉะนั้นแบบหรือข้อความของกรมธรรม์นั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคปภ.หรือนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและประกันชีวิตพ.ศ. 2535แต่อย่างไรก็ตามแบบหรือข้อความของกรมธรรม์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์นั้นบางครั้งผู้เอาประกันภัยเองก็ไม่ทราบว่าแบบหรือข้อความนั้นได้รับการอนุมัติหรือเปล่าฉะนั้นในพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับก็ได้กำหนดว่าถ้าบริษัทประกันภัยใช้ถ้อยคำหรือแบบหรือข้อความของกรมธรรม์นั้นแตกต่างจากที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้สิทธิ์แก่ผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ในการที่จะให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามแบบหรือข้อความที่ไม่ได้รับการอนุมัตินั้นหรือมีสิทธิ์เลือกให้บริษัทประกันภัยยึดถือตามแบบหรือข้อความที่ได้รับการอนุมัติหรือมีสิทธิ์ในการเลิกสัญญาประกันภัยก็ได้แล้วแต่ว่าผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จะพิจารณาว่าทางเลือกไหนเป็นประโยชน์กับตนเองมากที่สุดแต่ถ้าในกรณีที่แบบหรือข้อความดังกล่าวนั้นไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเลยสิทธิ์ของผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ก็คือมีสิทธิ์เลือกให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามแบบหรือข้อความที่ไม่รับความเห็นชอบนั้นหรือมีสิทธิ์ในการเลิกสัญญาประกันภัยก็ได้7. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่กำหนดให้มีหลักฐานเป็นหนังสือในการฟ้องร้องบังคับคดีเนื่องจากกฎหมายเองบัญญัติว่าหน้าที่ของผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ในการออกกรมธรรม์เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัยยึดถือไว้เป็นหลักฐานมิฉะนั้นแล้วไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ฉะนั้นถ้าเราพิจารณากรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทประกันภัยมีหน้าที่ในการออกให้แก่ผู้ประกันภัยนั้นก็ตัวกรมธรรม์เองถือเปรียบเสมือนเป็นหลักฐานเวลาที่เกิดการฟ้องร้องบังคับคดีจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจากบริษัทสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่กำหนดให้มีหลัก

ฐานเป็นหนังสือในการฟ้องร้องบังคับคดีเว้นเสียแต่กรณีจัดเป็นคดีผู้บริโภคดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ. 2551ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติให้ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีฟ้องร้องห้ามมิให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องถ้าไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญฉะนั้นเวลาคดีประกันภัยเมื่อมีการฟ้องร้องระหว่างกันคู่สัญญาฝ่ายที่ฟ้องร้องจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่ลงลายมือชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งหรือตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่ผู้ประกันภัยจะฟ้องร้องผู้รับประกันภัยก็จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่รับประกันภัยอันได้แก่กรมธรรม์ประกันภัยใบเสร็จรับเงินในทางกลับกันเวลาที่ผู้รับประกันภัยจะฟ้องผู้เอาประกันภัยก็จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของฝ่ายผู้เอาประกันภัยอันได้แก่ใบคำขอเอาประกันภัยอย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปี2511บัญญัติว่ากรณีถ้าผู้เอาประกันภัยฟ้องผู้รับประกันภัยถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคกฎหมายฉบับนี้บัญญัติว่าไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อใช้ในการฟ้องร้องที่เราจะมาดูในเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาสองฝ่ายประกอบด้วยผู้รับประกันภัยซึ่งมีหน้าที่ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยผู้ประกันภัยก็มีหน้าที่ในการชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทนฉะนั้นสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาสองฝ่ายระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้ประกันภัยกฎหมายยังได้บัญญัติเพิ่มเติมในเรื่องของคำว่าผู้รับประโยชน์ผู้รับประโยชน์คือผู้มีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ผู้รับประโยชน์กับผู้เอาประกันภัยอาจจะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ถ้าในกรมธรรม์ไม่ได้ระบุผู้เป็นบุคคลอื่นคนที่มีสิทธิ์ที่จะรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ก็คือตัวผู้เอาประกันภัยเองแต่ในกรณีบางครั้งผู้ประกันภัยเองไม่ประสงค์ที่จะเป็นผู้ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือได้รับเงินจำนวนที่ใช้ให้จากผู้รับประกันภัยผู้เอาประกันภัยเองก็มีสิทธิ์ที่จะโอนสิทธินั้นไปให้แก่บุคคลอื่นให้เข้ามามีสิทธิ์ในการรับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจำนวนเงินที่ใช้ให้นั้นแทนก็ได้ในกรณีนี้สัญญาประกันภัยจะเรียกว่าเป็นสัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกฉะนั้นการที่บุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกจะเข้ามาเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์นั้นผู้ประกันภัยก็จะแจ้งต่อบริษัทประกันภัยให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้นลงในกรมธรรม์ไว้เป็นหลักฐานแต่กฎหมายเองก็บอกว่าผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกผู้รับประโยชน์ที่ระบุชื่อคนนั้นเมื่อใดก็ได้ตราบใดที่ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้นมิได้เข้ามาแสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์ต่อผู้รับประกันภัยเสียก่อนผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์หรือยกเลิกผู้รับประโยชน์คนนั้นก็ได้

0: แต่ถ้าผู้รับประโยชน์คนนั้นได้มาแสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์ต่อผู้รับประกันภัยแล้วผู้เอาประกันภัยเองก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์คนนั้นได้เลย
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
0: ทั้งผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์นั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาประกันภัยแต่ในสัญญาประกันภัยแล้วก็อาจจะมีบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยทางอ้อมในสัญญาประกันภัยก็ได้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับสัญญาประกันภัยนั้นก็ได้แก่ 2.1 ผู้รับโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิต 2.2 ผู้รับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยในสัญญาประกันภัย 3. ผู้รับช่วงทรัพย์ที่เอาประกันภัย 4. ผู้เสียหายภายใต้การประกันภัยค้ำจุน 5. คนกลางประกันภัยบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยอ้อมในสัญญาประกันภัยบุคคลแรกก็คือผู้รับโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิตเนื่องจากว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่มีมูลค่าฉะนั้นผู้เอาประกันภัยก็สามารถที่จะโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิตนั้นให้แก่บุคคลอื่นก็ได้ซึ่งกฎหมายเองก็บัญญัติว่าให้สามารถโอนสิทธิประโยชน์นั้นได้โดยเปรียบเสมือนเป็นเอกสารตราหนี้ชนิดหนึ่งซึ่งจะต้องมีการสลักหลังและส่งมอบตัวกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับโอนไปเว้นเสียแต่ว่าในกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ระบุผู้รับประโยชน์และผู้เอาประกันภัยได้มีการส่งมอบกรมธรรม์นั้นให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตไปแล้วรวมทั้งผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นเองก็ได้แสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วเช่นนี้ก็จะทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นไม่สามารถที่จะโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิตให้แก่บุคคลอื่นได้ 2. ผู้รับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยในสัญญาประกันภัยอันนี้เป็นเรื่องของกรณีของสัญญาประกันวินาศภัยคือทรัพย์สินของผู้ประกันภัยที่ระบุเอาประกันภัยไว้ภายใต้สัญญาประกันภัยนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยก็ได้เช่นผู้ประกันภัยอาจจะมีการขายวัตถุหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นหรือส่งมอบยกให้แลกเปลี่ยนทรัพย์สินนั้นให้แก่บุคคลอื่นฉะนั้นการที่ผู้ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ประกันภัยก็จะส่งผลทำให้เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่ประกันภัยนั้นผู้ประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นอีกต่อไปก็จะส่งผลทำให้ผู้ประกันภัยไม่มีสิทธิ์ที่จะรับการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนจากผู้รับประกันภัยฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์

ในทรัพย์สินเทียบประกันภัยนั้นอาจเกิดขึ้นได้2วิธีวิธีแรกก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โดยผลทางกฎหมายอย่างเช่นผู้ประกันภัยในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเทียบประกันภัยได้เกิดเสียชีวิตลงระหว่างอายุสัญญาประกันภัยทรัพย์สินที่ประกันภัยนั้นก็ตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทของผู้ประกันภัยตามกฎหมายหรือตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทตามพินัยกรรมหรือทรัพย์สินที่ประกันภัยนั้นอาจจะตกเป็นของบุคคลอื่นโดยผลบังคับทางกฎหมายอื่นเช่นในเรื่องของการเวรคืนการครอบครองปรปักษ์ถ้าเป็นการกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โดยผลทางกฎหมายดังกล่าวจะมีผลทำให้สิทธิตามสัญญาประกันภัยจะถูกโอนไปให้แก่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ประกันภัยคนใหม่นั้นและผู้นั้นก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 3. ผู้รับช่วงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยการรับช่วงทรัพย์หมายถึงการที่เอาทรัพย์สินอย่างอื่นมาทดแทนกันซึ่งเป็นผลบังคับที่เกิดขึ้นโดยกฎหมายอย่างเช่นในกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะมีผลบังคับสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนในระหว่างที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกันแล้วเกิดทรัพย์สินนั้นถูกไฟไหม้เสียหายก็ทำให้ผู้ซื้อไม่ได้ทรัพย์นั้นมากรณีถ้าทรัพย์นั้นมีการทำประกันภัยไว้ผู้ซื้อก็สามารถที่จะเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้โดยตรงหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นตกอยู่ภายใต้การจำนองหรือจำนำหรือบุริมสิทธิ์อย่างอื่นกฎหมายก็บัญญัติให้เจ้าหนี้จำนองหรือเจ้าหนี้จำนำหรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์อื่นนั้นสามารถที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรง4. ผู้เสียหายภายใต้การประกันภัยค้ำจุนการประกันภัยค้ำจุนหมายถึงว่ากรณีผู้ประกันภัยไปทำความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นและผู้ประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายบริษัทประกันภัยซึ่งรับประกันภัยค้ำจุนนั้นก็จะเข้าไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในนามของผู้ประกันภัยยันผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยตรงจากผู้รับประกันภัยได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้วค่อยมานำส่งให้แก่ผู้เสียหายเสียก่อน 5. คนกลางประกันภัยคนกลางประกันภัยในที่นี้หมายถึงตัวแทนประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งตามกฎหมายบัญญัติว่าตัวแทนหมายถึงผู้ที่ชักชวนบุคคลอื่นเข้ามาทำประกันภัยงั้นคำว่าตัวแทนประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันวินาศภัยหมายถึงตัวแทนซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทประกันภัยหรือประกันชีวิตแล้วแต่กรณีในหน้าประกันชีวิตหรือในหน้าประกันวินาศภัยนั้นกฎหมายให้ความหมายว่าหมายถึงผู้ชี้ช่องหรือจัดการทำประกันภัยฉะนั้นในหน้าจะมีความหมายในลักษณะเป็นตัวแทนของผู้ประกันภัยเวลาที่ผู้ขอเอาประกันภัยประสงค์ที่จะทำประกันภัยก็จะมีการมอบหมายให้ในหน้าเข้าไปติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อทำข้อเสนอมา
นั้นนายหน้าก็มีหน้าที่ในการชี้ช่องหรือเปรียบเทียบความคุ้มครองที่ผู้รับประกันภัยรายเดียวหรือหลายรายเสนอเข้ามานั้นให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกว่าเงื่อนไขหรือข้อเสนอใดดีที่สุดเป็นประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุดงั้นเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยเลือกข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็จะมอบหมายให้นายหน้าประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันวินาศภัยนั้นไปตกลงจัดการทำประกันภัยในนามของตนเองกับบริษัทประกันภัยฉะนั้นคนกลางประกันภัยทั้งตัวแทนและนายหน้าดังกล่าวก็จะถือว่ามีบทบาทในการเป็นตัวแทนของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายและก็มีสิทธิ์ได้รับค่าบำเหน็จตอบแทนในการดำเนินงานของตัวเองโดยที่กรมธรรม์ก็จะระบุชื่อของคนกลางเหล่านี้เป็นหลักฐานไว้ในกรมธรรม์ฉะนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมดังกล่าวแล้วก็ถือว่ามีบทบาทที่เข้ามาเกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัยดังที่กล่าวมาแล้วในตอนที่2เป็นเรื่องของหลักพื้นฐานที่สำคัญของสัญญาประกันภัยหลักพื้นฐานที่สำคัญของสัญญาประกันภัยนั้นก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจของสัญญาประกันภัยซึ่งหลักพื้นฐานนั้นก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อซึ่งถือว่าเป็นหลักพื้นฐานสากลที่ทั่วโลกยึดถือเป็นหลักการอยู่ฉะนั้นไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็จะมีกฎหมายรองรับให้หลักพื้นฐานหรือหลักการประกันภัยทั้ง6ข้อนี้มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายฉะนั้นในตัวสัญญาประกันภัยเองหรือในกรมธรรม์ประกันภัยเองก็ไม่จำเป็นจะต้องระบุหลักการประกันภัยดังกล่าวนี้ไว้โดยชัดแจ้งในสัญญาหรือในกรมธรรม์ประกันภัยก็ถือว่ามีผลบังคับเพราะว่าได้มีกฎหมายรองรับไว้ทุกข้อที่ในการพิจารณาหลักการประกันภัยทั้ง6ข้อนั้นก็เราสามารถแบ่งออกได้เป็น2กรณีใหญ่ๆกรณีแรกก็คือเป็นหลักการประกันภัยที่มีผลใช้บังคับได้ทั้งสัญญาประกันชีวิตและสัญญาประกันภัยกรณีที่2เป็นหลักการประกันภัยที่มีผลใช้บังคับเฉพาะสัญญาประกันภัยเท่านั้นงั้นถ้าเรามาดูตารางเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่ระบุว่ามีผลใช้บังคับได้ทั้งสัญญาประกันชีวิตและสัญญาประกันภัยก็ได้แก่หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้หลักความสุจริตอย่างยิ่งหลักสาเหตุใกล้ชิดส่วนในกลุ่มที่2ซึ่งมีผลใช้บังคับเฉพาะสัญญาประกันภัยอย่างเดียวเท่านั้นก็ได้แก่หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงหลักการรับช่วงสิทธิ์และหลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับในกลุ่มแรกหลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ซึ่งส่วนได้เสียที่เอาไปได้นี้ก็คือในแง่ที่ว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยมิฉะนั้นสัญญาประกันภัยไม่มีผลผูกพันซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติและมีผลใช้บังคับได้ทั้งในกรณีของการประกันชีวิตและกรณีของการประกันวินาศภัยงั้นในส่วนของการประกันชีวิตคนที่จะทำประกันชีวิตได้ก็ต้องมีส่วนได้เสียซึ่งส่วนได้เสีย
ก็คืออาจจะเป็นตัวเจ้าของนะฮะก็คือถ้าเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราเองเราก็สามารถที่จะเอาประกันชีวิตของเราเองก็ได้หรือถ้าเรามีภาระผูกพันคือมีภาระผูกพันในแง่ของการให้การดูแลแก่บุคคลในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกันก็สามารถที่จะเอาประกันชีวิตของบุคคลอื่นก็ได้ในกรณีของวินาศภัยส่วนได้เสียนั้นอาจจะหมายความรวมถึงผู้มีสิทธิ์หรือมีผลประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ได้ยันในเรื่องของหลักส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ลำดับแรกก็คือผู้มีส่วนได้เสียในฐานะเจ้าของคืออาจจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นหรือเจ้าของชีวิตของตนเองสองผู้มีส่วนได้เสียในฐานะเจ้าหนี้อาจจะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้เจ้าหนี้ผู้จำนองผู้จำนำบุคคลเหล่านี้ก็ถือว่ามีส่วนได้เสียที่จะทำประกันชีวิตลูกหนี้หรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การจำนองจำนำนั้นก็ได้เพราะว่าถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็อาจจะกระทบต่อผลประโยชน์ของตัวเอง 3.ผู้มีส่วนได้เสียอันเกิดจากสัญญาสัญญาในที่นี้ก็คือเป็นเอกเทศสัญญาตามกฎหมายยกตัวอย่างเช่นสัญญาเช่าผู้เช่าแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของตัวอาคารที่ตนเองเช่ามาแต่ก็มีความรับผิดถ้าสมมุติผู้เช่าเกิดประมาทเลอะเล่อทำให้ไฟไหม้อาคารที่เช่านั้นได้รับความเสียหายตนเองก็มีความรับผิดที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าฉะนั้นก็ถือว่าผู้เช่าก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามสัญญาเช่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ผู้เช่าจะทำประกันภัยคุ้มครองอาคารที่เช่านั้นผู้เช่าก็ควรตรวจสอบให้แน่ใจซะก่อนว่าอาคารหลังนั้นผู้ให้เช่ายังไม่ได้ทำประกันภัยเพราะว่าถ้าตัวผู้เช่าไปทำประกันภัยซ้ำซ้อนกับผู้ให้เช่าก็เวลาเกิดความเสียหายก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าก็คืออาจจะไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ได้4. ผู้มีส่วนได้เสียอันเกิดจากความรับผิดตามกฎหมายก็รับผิดตามกฎหมายก็อย่างเช่นในกรณีของรถยนต์เวลาเราขับรถไปเราก็กังวลว่าเราอาจจะไปทำความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นได้ดังนั้นเราก็สามารถที่จะทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดที่อาจจะก่อให้เกิดแก่บุคคลอื่นได้สำหรับจำนวนขนาดของส่วนได้เสียหรือกำหนดเวลาของส่วนได้เสียนั้นขนาดของส่วนได้เสียก็คือว่าเรามีส่วนได้เสียเท่าไหร่ก็ควรจะต้องทำประกันภัยให้เต็มตามส่วนได้เสียของเราเท่านั้นอย่างเช่นในกรณีถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเรามีกรรมสิทธิ์ 100% ในบ้านหลังนั้นเราก็ควรจะทำประกันภัยให้เต็มมูลค่าของบ้านก็คือเรามีส่วนได้เสีย 100% ที่จะทำประกันภัยบ้านหลังนั้นแต่ถ้าเราเอาบ้านหลังนั้นไปจำนองเจ้าหนี้ซึ่งมีส่วนได้เสียในบ้านหลังนั้นทั้งหลังเองก็มีสิทธิ์ที่จะนำบ้านหลังนั้นมาทำประกันภัยคุ้มครองตามมูลหนี้จำนองนั้นก็ได้2. กำหนดเวลาของส่วนได้เสียที่สามารถเอาประกันภัยได้
ฎหมาย

บัญญัติว่าผู้ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยมิฉะนั้นแล้วสัญญาไม่มีผลผูกพันฉะนั้นการพิจารณาว่าสัญญาจะมีผลผูกพันหรือเปล่าจะต้องพิจารณาเวลาที่ทำประกันภัยว่าผู้ประกันภัยนั้นมีส่วนได้เสียในเหตุหรือในวัตถุที่เอาประกันภัยหรือไม่ก็คือผู้ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเวลาที่ทำประกันภัยในขณะที่เวลาเมื่อเกิดความเสียหายภายหลังจากทำประกันภัยไปแล้วบริษัทประกันภัยก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าณเวลาที่เกิดความเสียหายนั้นผู้เอาประกันภัยยังมีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นเพราะได้มีการขายหรือส่งมอบให้แก่บุคคลอื่นไปแล้วก็ถือว่าผู้ประกันภัยซึ่งได้ขายวัตถุที่เอาประกันภัยหรือขายทรัพย์สินเอาประกันภัยไปแล้วมิได้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินหรือวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอีกต่อไปก็จะไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนจากบริษัทประกันภัยเว้นแต่ผู้ประกันภัยนั้นได้แจ้งเปลี่ยนแปลงขอความเห็นชอบกับบริษัทประกันภัยเสียก่อนแล้วถ้าบริษัทประกันภัยตกลงเห็นชอบก็จะสามารถชดใช้ค่าเสียหายทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินคนใหม่ได้หรือเว้นแต่จะได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์อย่างเช่นกรมธรรม์รถยนต์ซึ่งในเงื่อนไขของกรมธรรม์รถยนต์จะระบุว่าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้นเมื่อใดก็ตามตราบใดที่กรมธรรม์ยังไม่ครบอายุสัญญาประกันภัยผู้เป็นเจ้าของใหม่หรือผู้รับโอนสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้นมาใหม่ก็ยังสามารถที่จะได้รับความครองตามกรมธรรม์ต่อไปส่วนในกรณีของการประกันภัยทางทะเลนั้นได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษว่าผู้ประกันภัยไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเวลาที่ทำประกันภัยแต่จะถือว่าในเวลาที่เกิดเหตุถ้าผู้ประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยภายใต้สัญญาประกันภัยทางทะเลและขนส่งก็สามารถได้รับการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้สองหลักความสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัยก็กำหนดว่าผู้ประกันภัยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจะส่งผลทำให้เมื่อบริษัทประกันภัยได้ทราบแล้วคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือเมื่อบริษัทประกันภัยได้ทราบแล้วปฏิเสธไม่รับประกันภัยหรือในกรณีที่ผู้ประกันภัยแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลทำให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมกิยะซึ่งผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะบอกล้างสัญญานั้นให้ตกเป็นโมฆะได้ภายใน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ทราบมูลเหตุหรือภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาประกันภัยแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อนกันยันหน้าที่ของผู้ประกันภัยก็จำเป็นจะต้องมีการเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือการที่จะไม่แถลงข้อความเท็จรวมถึงการที่จะปฏิบัติตามคำรับรองที่ตนให้คำมั่นแก่ผู้รับประกันภัยไว้เพราะว่าถ้าการที่ตนไม่ปฏิบัติตามคำรับรองที่ตนให้ไว้แก่ผู้รับประกันภัย

ก็อาจจะส่งผลทำให้เป็นการผิดข้อตกลงหรือผิดเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับผู้รับประกันภัยสามหลักสาเหตุใกล้ชิดหลักสาเหตุใกล้ชิดในการพิจารณาเรื่องของเงื่อนไขความคุ้มครองเมื่อมีภัยเกิดขึ้นบางครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะจำเป็นต้องวิเคราะห์ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้เกิดขึ้นจากภัยที่คุ้มครองหรือเปล่าหรือเป็นความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ซึ่งในการพิจารณาว่าความเสียหายจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่นั้นจำเป็นต้องพิจารณาโดยอาศัยองค์ประกอบ3ข้อก็คือพิจารณาว่าวัตถุที่ได้รับความเสียหายนั้นเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยหรือเปล่าถ้าวัตถุที่เสียหายนั้นเป็นวัตถุที่ได้เอาประกันภัยไว้อันนี้ก็ถือว่าก็สามารถพิจารณาเบื้องต้นได้ว่ามีโอกาสที่จะรับความคุ้มครอง 2. ลำดับต่อไปก็คงต้องพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากภัยใดในกรมธรรม์เองก็มีการกำหนดภัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกรมธรรม์อยู่3ประการก็คือภัยที่ระบุคุ้มครองโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์อย่างเช่นในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์แบบระบุภัยจะระบุภัยพื้นฐานเบื้องต้นไว้ว่าจะคุ้มครองไฟไหม้ฟ้าผ่าและการระเบิดของแก๊สถุงต้มเพื่อการอยู่อาศัยหรือการทำแสงสว่างทั้ง3ภัยนี้จะเป็นภัยที่ระบุคุ้มครองโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ส่วนภัยอื่นๆที่ไม่ได้ระบุก็ถือว่าไม่ได้รับความคุ้มครองภัยที่ระบุยกเว้นไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยเองก็มีการระบุโดยชัดแจ้งว่าถ้าแผ่นดินไหวเป็นต้นเหตุทำให้เกิดไฟไหม้กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองยันทั้งภัยแผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดไฟไหม้ก็ถือว่าเป็นภัยที่ถูกยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์3. ภัยที่ไม่ได้ระบุยกเว้นหรือไม่ได้ระบุคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์อย่างเช่นในกรณีภัยน้ำท่วมภัยน้ำท่วมในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไปจะไม่ได้ระบุเป็นภัยที่คุ้มครองโดยชัดแจ้งแต่ก็ไม่ได้เขียนยกเว้นในกรมธรรม์ยันภัยน้ำท่วมก็ถือว่าเป็นภัยที่ไม่ได้ระบุคุ้มครองและก็ไม่ได้ระบุยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ครับองค์ประกอบตัวต่อไปที่เราจำเป็นต้องพิจารณาคือลักษณะของเหตุการณ์ความเสียหายซึ่งลักษณะของเหตุการณ์ความเสียหายก็จะมีอยู่3ลักษณะลักษณะแรกก็คือภัยเดียวเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย2กรณีมีสาเหตุจากหลายภัยที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนลักษณะนี้ก็ถ้าจะพูดให้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของกรณีของโดมิโนโดมิโนมีเรียงกันอยู่6ตัวเวลาเราผลักตัวที่1ก็จะส่งผลทำให้ตัวที่2ถึงตัวที่6ล้มตามกันมาต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอนงั้นในกรณีที่มีหลายภัยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นกรณีเกิดไฟไหม้ขึ้นมาผู้ประกันภัยมีการขนของหนีไฟเพราะกังวลว่าไฟจะลุกลามมางั้นเวลาขนของหนีไฟก็อาจจะมีการโยนแล้วก็นำมากองเรียงไว้และต่อมาพอไฟสงบไฟไม่ลุกลามมาไม่บ้านของผู้ประกันภัยเวลาจะขนของซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยกับเมื่อมาตรวจสอบก็ปรากฏว่าของบางชิ้นก็แตกหักเสียหายบางชิ้นก็ถูกคนร้ายขโมยไป
แต่ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกันภัยไม่ได้มีความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้เลยแต่ในกรณีที่ผู้ประกันภัยทำประกันอัคคีภัยไว้ก็ถือว่าเวลาการตรวจสอบก็จะพิจารณาย้อนหลังว่าทำไมทรัพย์สินของผู้ประกันภัยถูกขโมยไปเนื่องจากขนของหนีไฟทำไมทรัพย์สินของผู้ประกันภัยแตกหักเสียหายก็เนื่องจากการขนของหนีไฟฉะนั้นในการพิจารณากรณีลักษณะมิโน่นี้เราจะพิจารณาโดยให้ความสำคัญกับตัวแรกคือภัยแรกสุดเป็นเกณฑ์ฉะนั้นภัยแรกสุดก็คือภัยไฟไหม้ซึ่งเป็นภัยที่กรมธรรม์อัคคีภัยให้ความคุ้มครองโดยชัดเจนฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ประกันภัยที่แตกหักเสียหายหรือถูกคนร้ายขโมยไปซึ่งเป็นภัยที่ถ้าเรามาพิจารณาจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแล้วภัยแตกหักเสียหายหรือถูกขโมยก็ไม่ได้ระบุยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์แต่ก็ไม่ได้ระบุคุ้มครองไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ในกรณีนี้ถ้าดังที่กล่าวมาแล้วว่าถ้ามีสาเหตุต่อเนื่องในลักษณะของโดมิโนให้ยึดภัยแรกเป็นสำคัญที่สุดเป็นเกณฑ์นะฮะฉะนั้นเมื่อภัยแรกเกิดจากไฟไหม้ก็ถือว่าความเสียหายเนื่องจากการแตกหักหรือถูกขโมยไปก็ล้วนจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนื่องจากว่ามีสาเหตุใกล้ชิดมาจากภัยไฟไหม้ซึ่งเป็นภัยที่คุ้มครองแต่ถ้าภัยแรกสุดเป็นภัยที่ระบุยกเว้นไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์อย่างกรณีแผ่นดินไหวทำให้เทียนล้มและเกิดไฟไหม้ติดตามมาฉะนั้นสาเหตุแรกก็คือสาเหตุเกิดจากแผ่นดินไหวซึ่งเป็นภัยที่ระบุยกเว้นไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์แม้จะเกิดภัยอื่นๆตามมาก็ถือว่าภัยทั้งหมดล้วนไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะเนื่องจากมีการยึดถือภัยแรกเป็นหลักซึ่งภัยแรกนั้นเป็นภัยที่ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ 3. มีภัยเดียวหรือหลายภัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนั้นได้มีภัยอื่นเข้ามาสอดแทรกหากเวลาที่เกิดเหตุความเสียหายในลักษณะของโดมิโน่นั้นอาจจะมีการสอดแทรกเข้ามาจากภัยอื่นอย่างเช่นโดมิโน่6ตัวพอผักตัวแรกล้มตัวที่2 3 4ก็ล้มตามระหว่างที่ตัวที่3 4กำลังล้มก็มีการเอามือเข้าไปสอดแทรกหรือเอากระดาษเข้าไปคาดระหว่างตัวที่5ที่6ก็ทำให้ตัวที่6ไม่ล้มก็ล้มมาตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่5ฉะนั้นการที่มีกระดาษหรือมือเข้าไปสอดแทรกนั้นก็ถือว่าส่งผลทำให้ตัวที่6ไม่ล้มแต่ถ้าในการพิจารณาก็จะพิจารณาว่าตัวที่1ถึงตัวที่5ก็ให้ยึดภัยแรกเป็นหลักแต่สำหรับตัวที่6ถ้าระหว่างที่เอามือหรือเอากระดาษเข้าไปสอดแทรกนั้นเกิดมือสั่นหรือกระดาษไปโดนตัวที่6ล้มก็ถือว่าตัวที่6นั้นมีสาเหตุมาจากภัยอื่นที่เข้ามาสอดแทรกถ้าภัยอื่นที่เข้ามาสอดแทรกนั้นเป็นภัยที่คุ้มครองตัวที่6ก็จะได้รับความคุ้มครองแต่ถ้าภัยที่สอดแทรกนั้นเป็นภัยที่ยกเว้นตัวที่6ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองนั้นก็มีการพิจารณาแยกเหตุการณ์กันหรือกรณีที่มีหลายภัยเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็ให้พิจารณาว่าในหลายภัยที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันนั้นมีภัยที่ระบุยกเว้นชัดแจ้งในกรมธรรม์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า

เพราะว่าภัยที่ยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์จะมีอิทธิพลมากที่สุดอย่างเช่นกรณีเกิดไฟไหม้แล้วก็ในช่วงระหว่างไฟไหม้นั้นก็มีน้ำท่วมเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันในกรมธรรม์อัคคีภัยไฟไหม้เป็นภัยที่คุ้มครองแต่ภัยน้ำท่วมเป็นภัยที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ก็จะทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากไฟไหม้และน้ำท่วมพร้อมๆกันนั้นไม่มีผลได้รับความคุ้มครองเพราะว่าภัยที่ยกเว้นหรือภัยที่ไม่ได้ระบุคุ้มครองหรือไม่ได้ระบุยกเว้นไว้นั้นจะมีอิทธิพลมากที่สุดนั่นเป็นกรณีของหลักสาเหตุใกล้ชิดซึ่งหลักสาเหตุใกล้ชิดส่วนใหญ่มักจะใช้กับการประกันวินาศภัยแต่สำหรับการประกันชีวิตนั้นไม่ใคร่มีการนำหลักสาเหตุใกล้ชิดมาใช้ยกเว้นในกรณีที่อาจจะเกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นภายใต้สัญญาประกันชีวิตเช่นกรณีผู้เอาประกันชีวิตฆ่าตัวตายภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ฉะนั้นการที่พิจารณาว่าผู้ประกันชีวิตนั้นฆ่าตัวตายหรือไม่ก็อาจจะจำเป็นต้องมาวิเคราะห์ในเรื่องของหลักสาเหตุใกล้ชิดหรือกรณีผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกันภัยโดยเจตนาก็อาจจะต้องมีการนำหลักสาเหตุใกล้ชิดมาพิจารณาประกอบเพื่อวิเคราะห์หาว่าเป็นการฆ่าโดยเจตนาของผู้รับประโยชน์หรือไม่ในกลุ่มที่สองเรามาพูดกันถึงหลักการประกันภัยที่มีผลบังคับใช้เฉพาะสัญญาประกันภัยซึ่งประกอบด้วยหลักการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงกฎหมายกำหนดว่าผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามความเป็นจริงโดยประเมินมูลค่าความเสียหายณวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุรวมกันแล้วค่าเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุเอาประกันภัยไว้นั้นเป็นหลักการในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนโดยทั่วไปตามกฎหมายแต่บางครั้งอาจจะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นที่จะไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงก็ได้อันได้แก่ในกรณีที่มีการกำหนดกรมธรรม์แบบกำหนดมูลค่าหรือที่เรียกว่ามูลค่าที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าซึ่งในกรณีทรัพย์สินบางประเภทนั้นไม่สามารถประเมินมูลค่าทั่วไปอันได้แก่ของสะสมโบราณวัตถุศิลปะวัตถุซึ่งไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แท้จริงได้งั้นอาจจะมีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อเกิดความเสียหายก็ให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ตามมูลค่าที่ตกลงกันหรือในกรณีการประกันภัยขนส่งทางทะเลก็อาจจะมีการกำหนดมูลค่าหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยไว้ตามมูลค่าของสินค้าณปลายทางก็ได้โดยการบวกมูลค่าต้นทุนแล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าระวางค่าขนส่งหรือค่าใช้จ่ายที่อื่นๆเกี่ยวข้องไปกำหนดเป็นทุนประกันภัยไว้เมื่อเวลาเกิดความเสียหายก็จะชดใช้ตามมูลค่าที่บวกค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ซึ่งเป็นมูลค่าที่มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าในแง่การประกันวินาศภัย

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับทรัพย์สินนั้นอาจจะมีการกำหนดมูลค่าที่ไม่ใช่มูลค่าที่แท้จริงก็ได้อย่างเช่นทำประกันภัยบ้านการกำหนดทุนประกันภัยถ้าไม่ได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นก็จะมีการกำหนดตามมูลค่าที่แท้จริงก็คือการคำนวณมูลค่าบ้านที่แท้จริงณวันที่ทำประกันภัยก็จะคำนวณจากมูลค่าสร้างบ้านใหม่นั้นขึ้นมาณวันที่ทำประกันภัยหักค่าเสื่อมราคาคูณด้วยจำนวนปีที่ใช้นั่นก็จะเป็นการกำหนดทุนประกันภัยแบบมูลค่าที่แท้จริงณวันที่ทำประกันภัยแต่บางครั้งอาจจะมีการตกลงกันให้กำหนดทุนประกันภัยแบบไม่หักค่าเสื่อมก็ได้โดยการกำหนดมูลค่าสร้างใหม่โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมณวันที่ทำประกันภัยเวลาที่เกิดความเสียหายขึ้นมาการชดใช้ก็จะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมูลค่าสร้างบ้านใหม่นั้นโดยไม่มีการหักค่าเสื่อมเช่นเดียวกันหรือในกรณีของการประกันชีวิตการประกันชีวิตไม่ใช่เป็นการประกันที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงแต่เป็นการชดใช้ค่าเสียหายโดยชดใช้ตามจำนวนเงินที่มีการตกลงกันไว้อย่างแน่นอนเพราะว่าชีวิตคนประเมินมูลค่าไม่ได้เมื่อมีการเสียชีวิตหน้าที่ของผู้รับประกันภัยก็คือชดใช้เงินตามจำนวนที่ตกลงกันไว้โดยไม่มาพิจารณาว่าสถานะหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยนั้นจะเป็นเท่าไหร่หน้าที่ของผู้รับประกันภัยก็คือจะชดใช้เงินให้ตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้แน่นอนนั้นหลักการรับช่วงสิทธิ์การรับช่วงสิทธิ์นั้นก็คือเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าในกรณีที่เมื่อมีบุคคลอื่นมาทำความเสียหายให้แก่ผู้ประกันภัยและผู้ประกันภัยใช้สิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องค่าทดแทนจากกรมธรรม์ของตัวเองเมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ประกันภัยไปแล้วผู้รับประกันภัยนั้นก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะไปไล่เบี้ยเรียกเอาค่าเสียหายคืนจากบุคคลอื่นที่มากระทำความผิดต่อผู้ประกันภัยนั้นวัตถุประสงค์ของการรับช่วงสิทธิ์ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์ว่าเพื่อป้องกันการแสวงหากำไรของผู้ประกันภัย 2. เพื่อให้บุคคลภายนอกผู้ก่อความเสียหายต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าผู้เอาประกันภัยซึ่งได้รับความเสียหายนั้นจะได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ของตัวเองแล้วก็ตามแต่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดนั้นก็ไม่อาจลอยนวลจากความผิดที่ตัวเองเป็นคนก่อได้ก็ยังคงจะต้องถูกไล่เบี้ยจากผู้รับประกันภัยของผู้ประกันภัยซึ่งรับความเสียหายนั้นรับช่วงสิทธิ์จากผู้ประกันภัยมาไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดนั้นการรับช่วงสิทธิ์ก็จะส่งผลทำให้ค่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้ประกันภัยชำระอาจจะมีโอกาสที่จะได้ลดค่าเบี้ยประกันภัยลงก็ได้เพราะว่าคือการรับช่วงสิทธิ์ที่ผู้รับประกันภัยไปใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยในการเรียกเงินคืนมาจากผู้ที่กระทำความผิดซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้นก็จะทำให้ผู้รับประกันภัยสามารถพิจารณาลดค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยลงไ
หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นกรณีที่มีกรมธรรม์คุ้มครองตั้งแต่2ฉบับขึ้นไปคือมีผู้รับประกันภัยเข้ามาร่วมรับผิดชอบ

รับรวมกันแล้วต้องเกินกว่ามูลค่าของวัตถุที่เอาประกันภัยทุกกรมธรรม์ที่เข้ามาร่วมคุ้มครองนั้นต้องยังมีผลใช้บังคับอยู่ในเวลาที่เกิดความเสียหายยันกฎหมายก็กำหนดให้ผู้รับประกันภัยแต่ละรายต้องเข้ามาร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนที่แต่ละรายได้รับประกันภัยไว้ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหากำไรจากการประกันภัยวิธีการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นก็จะมีอยู่3วิธีก็คือวิธีแรกการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนตัวนี้จะเป็นกรณีที่เมื่อมีการทำประกันภัยหลายรายคุ้มครองในวันเดียวกันนะงั้นทุกรายหรือทุกกรมธรรม์ที่เข้ามารับผิดชอบก็จะมีร่วมกันชดใช้ตามสัดส่วนที่ตัวเองรับความเสี่ยงภัยไว้ 2. การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินเท่าๆกันนั้นก็จะมีการแบ่งส่วนว่าถ้าแต่ละฉบับมีจำนวนเงินเอาประกันภัยที่แตกต่างกันก็จะแบ่งการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนออกเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือว่าให้นำเงินความรับผิดของทุกรายมากำหนดจำนวนเงินเท่าๆกันส่วนถ้ายังมีความเสียหายอยู่ก็ให้บริษัทที่ยังมีความคุ้มครองที่เหลืออยู่เป็นคนรับผิดชอบไป 3. การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสืบเนื่องเป็นลำดับกรณีนี้จะเป็นการประกันภัยที่ได้ทำประกันภัยหลายรายต่างวันกันซึ่งกฎหมายกำหนดว่าให้ผู้รับประกันภัยรายลำดับแรกนั้นเป็นผู้รับผิดชอบไปก่อนถ้ายังขาดเหลือค่อยให้ผู้รับประกันภัยรายถัดมาเป็นคนรับผิดชอบต่อไปการประกันภัยที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็จะได้แก่ในเรื่องของการประกันชีวิตเพราะว่าการประกันชีวิตคนประเมินมูลค่าไม่ได้เมื่อมีการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตหลายฉบับทุกฉบับก็มาชดใช้กันโดยไม่ต้องมีการมาแบ่งส่วนหรือเฉลี่ยส่วนกันทุกฉบับก็คุ้มครองตามจำนวนเงินที่ตนเองตกลงไว้กับผู้ประกันภัยเช่นผู้ประกันภัยซื้อประกันชีวิตไว้ฉบับละ1ล้านบาทรวม2ฉบับเมื่อตัวเองเสียชีวิตทั้ง2ฉบับก็จะมาชดใช้ให้แก่ทายาทของผู้ประกันภัยฉบับละ2ล้านบาทรวมเป็นฉบับละ1ล้านบาทรวมเป็น2ล้านบาทกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยนั้นเมื่อพิจารณาจำแนกแล้วก็จะสามารถแบ่งกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือเป็นกฎหมายเฉพาะสำหรับการประกันภัยก็คือเป็นกฎหมายที่ระบุเฉพาะสำหรับการประกันภัยอันได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยพระราชบัญญัติประกันชีวิตและประกันวินาศภัยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพวกนี้เป็นบทบัญญัติเฉพาะของการประกันภัยแต่นี้ถ้าเรามาดูในกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกันภัยในกลุ่มที่1นั้นบางครั้งบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะครอบคลุมเงื่อนไข

หรือหลักการได้ทั้งหมดจำเป็นจะต้องเอาบทบัญญัติของกฎหมายอื่นเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยอย่างเช่นในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยจะมีทั้งหมดอยู่เพียง37มาตราเท่านั้นซึ่งอาจจะไม่เพียงพอในการใช้ในการพิจารณาจำเป็นจะต้องนำกฎหมายอื่นๆเข้ามาพิจารณาประกอบด้วยอย่างเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปหรือกฎหมายอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายพระราชบัญญัติเกี่ยวเรื่องการฟอกเงินพระราชบัญญัติสัญญาไม่เป็นธรรมพวกนี้ก็ล้วนเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับการประกันภัยซึ่งจำเป็นจะต้องนำเข้ามาประกอบใช้ในการพิจารณาด้วยฉะนั้นในส่วนกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการประกันภัยนั้นเนื่องจากว่ามีกฎหมายอยู่หลายฉบับที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมดังกล่าวเราคงไม่สามารถที่จะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพิจารณาในชุดวิชานี้ได้ฉะนั้นการที่จะนำมาพิจารณาก็จะเลือกเฉพาะในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยพระราชบัญญัติประกันชีวิตและประกันวินาศภัยปี2535พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี2535และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี2542ฉะนั้นในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยเราก็มีพูดไปแล้วในเนื้อหาเบื้องต้นดังได้กล่าวมาแล้วแต่ว่าในส่วนตอนนี้ก็จะขอนำมาพูดเพียงเฉพาะสิ่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยคือตัวแรกก็คือในเรื่องของบทบัญญัติในเรื่องความเสี่ยงภัยที่ลดน้อยลงหากปรากฏว่าในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยความเสี่ยงภัยของผู้ประกันภัยได้ลดน้อยลงกฎหมายก็บัญญัติให้สิทธิ์ผู้ประกันภัยในการที่จะขอลดเบี้ยประกันภัยลงได้ 2. ในเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยหน้าที่ของผู้รับประกันภัยก็คือมีหน้าที่ในการออกกรมธรรม์เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประกันภัยเพื่อยึดถือเป็นหลักฐาน 3. ในส่วนของสัญญาประกันภัยทางทะเลซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาครับในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยในหมวดของเรื่องของการประกันวินาศภัยนั้นก็บัญญัติว่าผู้รับประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดของตัวเองได้ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทุจริตผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ประมาทเลอเล่ออย่างร้ายแรงหรือเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยในส่วนของวินาศภัยก็ยังมีการเรื่องบัญญัติไว้การบอกกล่าวเหตุแห่งความเสียหายว่าเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ก็มีหน้าที่ในการแจ้งเหตุแห่งความเสียหายโดยช้ามิฉะนั้นแล้วก็ให้สิทธิ์แก่ผู้รับประกันภัยในการเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมได้การบอกเลิกสัญญาก่อนเริ่มเสี่ยงภัยการตกเป็นบุคคลล้มลายตามสัญญาประกันภัยหรืออายุความในการฟ้องร้องคดีระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้ประกันภัยอันนี้ก็ขอให้นักศึกษาลองไปอ่านดูในชุดวิชานะฮะนั้นในเรื่องของรายละเอียดต่างๆของกฎหมายที่เหลือก็คงจะต้อง

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วิทย์คือเทคโนโลยีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Life is Technology เทคโนโลยีกับชีวิตครับคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าทุกเทคโนโลยีที่มีคุณค่าล้วนเกิดจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อจะลงโลกทั้งนั้นครับวันนี้ผมพามาที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าที่ CDC ครับนี่นะครับนอกจากเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ด้านการออกแบบแล้วยังนำพาเราไปสู่อุตสาหกรรมการออกแบบซึ่งตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยทีเดียวแต่ที่นี่มีจัดแสดงอะไรบ้างนะครับและจะให้ความรู้อะไรกับเราบ้างเรื่องการออกแบบและการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพีชพนมวรรณณอยุธยาครับผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและการตลาดของ TCDC ครับสวัสดีครับคุณพีช
1: สวัสดีครับอาจารย์กันครับ
0: อยากทราบแนวคิดของการสร้าง TCDC ขึ้นมาครับแต่เดิมเนี่ยอยู่ที่เอ็มโพเรียมแล้วปัจจุบันมาอยู่ที่ไปรษณีย์กลางมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ
1: ก็เรียนอาจารย์อย่างนี้ครับจริงๆ TCDC เรานะครับก็10กว่าปีแล้วประมาณ14ปีนะครับเราเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ของเราครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเราขับเคลื่อนทางด้านเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์นะครับในแง่ของศิลปะวิทยาการต่างๆหรือธุรกิจออกแบบต่างๆนะครับมาตลอด10กว่าปีแต่เดิมนะครับอยู่ที่เอ็มโพเรียมก็จะมีความสะดวกสบายแบบนึงนะครับความสะดวกในแง่ของการเดินทางความอยู่ใจกลางเมืองนะครับการติดต่อธุรกิจต่างๆอาจจะสะดวกกับหลายๆท่านแต่ในมุมนึงพอเราย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่นี่ครับปัจจุบันที่อาคารไปรษณีย์กลางถนนเจริญกรุงบางรักเนี่ยครับก็จะได้มุมมองที่น่าสนใจแล้วก็อรรถประโยชน์แตกต่างที่น่าสนใจเช่นพื้นที่ใหญ่ขึ้นแน่นอนครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับพื้นที่เราใหญ่ขึ้นประมาณเกือบ2เท่าตัวนะครับแต่อีกอันนึงนัยยะอีกอันนึงที่สำคัญที่จะได้คือในแง่ของคุณค่าทางประวัติศาสตร
0: ์ว้าว
1: อาคารที่นี่ครับอาคารไปรษณีย์กลางเนี่ยก่อสร้างแต่พ.ศ. 2483ก็เกือบ100ปีแล้วนะครับมองจากข้างนอกก็จะเห็นว่ามีคุณค่าสถาปัตยกรรมมากมายนะครับองค์ครุฑ2องค์ที่ประดับของอาคารเนี่ยที่เห็นนะฮะก็จะเป็นการปั้นและการออกแบบของท่านอาจารย์ศิลป์พีรศรีนะครับเรียกว่าคุณค่าประวัติศาสตร์เยอะมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเทรนด์โลกยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกศูนย์ทางด้านวัฒนธรรมอาร์ตมิวเซียมต่างๆนะครับหรือว่าในแง่ของนักเขตที่เป็นศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยเขามักจะอยู่ในย่านถิ่นเก่านะครับก็ถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกที่นี่เหมือนกันครับถนนเจริญกรุงนี่เป็นถนนที่ประวัติศาสตร์มากๆนะครับของประเทศไทยแหล่งรวมที่เป็นแง่ของอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่ว่าถนนเส้นแรกประเทศไทยโรงแรมแห่งแรกประเทศไทยสถานทูตแรกประเทศไทยหรือแม้แต่หลายๆคนไม่ทราบบ้านเลขที่1ของประเทศไทยอยู่ที่นี
0: ่โอ้อยู่ที่นี่เลย
1: อยู่ที่ถนนเจริญกรุงฮะแต่ว่าด้วยความเจริญนะครับอาจารย์มันก็เป็นเหมือนกับปีพลวัตไปตามปีพ.ศ.เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นวัฏจักรนะครับ
0: ครับผม
1: เทรนด์ก็ตามหรือในแง่ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็ตามมันต้องหมุนเวียนและสุดท้ายต้องกลับมาอยู่ที่เดิมทุกอย่างเป็นวัฏจักรเสมอเพราะฉะนั้นในโลกยุคปัจจุบันทางผู้ใหญ่เขาก็เล็งเห็นแล้วว่างั้นเรามาช่วยกันพัฒนาย่านนี้ดีกว่านะครับก็เลยตั้งต้นด้วยคีย์คอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจคือการพัฒนาย่าน Creative District
0: ครับผม
1: นะครับทำเป็นย่านแห่งความสร้างสรรค์เหล่านี้แหละครับทาง TCDC เราก็เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเป็นแกนนำ
0: เท่าที่ฟังนี้ดูความคิดสร้างสรรค์ที่ดีในปัจจุบันก็คือของเก่าและของใหม่เข้ากันได้
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็เขาเรียกว่าเติบโตแล้วก็สร้างสรรค์ไปอย่างพร้อมๆกันได้ด้วย
1: ถูกต้องเลยอาจารย์คือผมชอบคำนี้มากที่อาจารย์นำเรียนเนี่ยฮะของเก่าและของใหม่และที่สำคัญที่น่าสนใจนะครับและเป็นสินทรัพย์อันมีค่าที่สุดของคนไทยเลยก็คือวัฒนธรรม
0: โอ้ใช่
1: เพราะวัฒนธรรมและองค์ความคิดของคนไทย
0: ครับผม
1: เป็นคุณค่าหรือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับต่างชาติเขาวิ่งหากันมากมายเหล่านี้แต่ต่างชาติก็เต็มที่ได้คือพัฒนาเครื่องจักรพัฒนาการศึกษาพัฒนานู่นนี่นั่นใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: แต่ในแง่คุณค่าทางวัฒนธรรมหรือว่ารากเหง้าที่มีคุณค่าแบบคนไทยเนี่ยเขาไม่มี
0: ครับผม
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ TCC เราต้องการจะเบรนทุกอย่างเข้าด้วยกันเอาเก่าใหม่ผสมวัฒนธรรมเดิมนั่งเดิมวัฒนธรรมใหม่วิ่งเข้าหากันแล้วนำกันต่อยอดแล้วไปสู่ข้างหน้าไปด้วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่TCDC เราทำมาตลอดนะครับแล้วก็ยังมุ่งเน้นทำต่อไป
0: ใน TCDC แห่งนี้เนี่ยแบ่งพื้นที่ใช้สอยยังไงบ้างอ่ะครับ
1: พื้นที่ใช้สอยหลักๆเราจะมีประมาณ5ส่วนนะครับอาจารย
0: ์ครับผม
1: ส่วนนะที่เราเห็นอยู่นี้ครับเป็นส่วนที่ Creative Space Workshop นะครับเป็นส่วนที่เป็น Co-working Space ส่วนที่เป็นห้องสมุดนะครับส่วนที่เป็นพื้นที่เช่าต่างๆที่เป็นใช้สำหรับห้องประชุมห้องจัดงานได้มีส่วนนิทรรศการคน TCDC คนจะรู้จัก TCDC จากในมุมของการจัดนิทรรศการ
0: ครับผม
1: ซึ่งพอเราย้ายมาอยู่ที่ใหม่เราก็ยังคงมีอยู่นะครับนิทรรศการหมุนเวียนทุก3เดือนก็ยังมีอยู่แล้วก็พื้นที่อย่างเช่น Business Consult ที่ทุกท่านไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้นะครับสามารถ Walk in เข้ามาขอคำปรึกษาทางด้านการต่อยอดธุรกิจการทำธุรกิจได้หมดนะครับมีมุมร้านกาแฟมีร้านขายของที่ลึกมีพื้นที่เยอะมากเลย

0: นะครับ
1: ฟังซะขนาดนี้แล้วเนี่ยที่นี่ดูเป็นนอกจากเป็นที่แห่งการให้คอนเซปต์แนวคิดแล้วยังเป็นที่ของแรงบันดาลใจต่างๆต้องให้คุณพิชพาชมแล้วครับ
0: ยินดีมากๆครับ
1: เดี๋ยวไปกันครับ

0: ันนี้คือครับ
1: อันนี้คือพื้นที่แรกที่คุณพีจะแนะนำผม
2: ที่แรกก็คือเป็นโคกิ้งสเปซครับ
3: เขาโคกิ้งสเปซของเราเราก็มีพื้นที่ในหลากหลายขนาดหลากหลายคาแรคเตอร์ตั้งแต่พื้นที่โล่งขนาดนี้สามารถทำงานเป็นส่วนบุคคลได้พื้นที่ดีเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ที่เป็นห้องประชุมซึ่งห้องประชุมเรามีหลากหลายขนาดมากตั้งแต่ประชุมได้ตั้งแต่ระดับ4คนจนถึงห้องประชุมขนาดใหญ่ระดับออดิทอเรียมจุได้ถึง500คนแล้วก็มีให้เช่าใช้ได้นะครับให้ทุกคนสามารถเช่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็พื้นที่อย่างเช่นที่เป็น
1: ร
3: ีฟิชชิ่งเอเรียที
1: ่
3: มีโต๊ะเกมบอลมีพื้นที่และที่นี่ที่แตกต่างจากภาพจำของห้องสมุดดั้งเดิมของไทยคือที่นี่สามารถเอาน้ำดื่มอาหารขนมที่มีฝาปิดเอามาเข้ามาได้ทุกส่วนของห้องสมุดได้เลย
1: แต่จริงๆก็ต้องไม่ทำเลอะเทอะเนาะ
3: ใช่ครับ
1: เป็นจิตสำนึกของเราเอง
3: ใช่ครับแล้วก็มีอย่างแผงด้านซ้ายก็เป็นแผงแอคริลิกนี่เป็นแผงแมกกาซีนนะครับที
1: ่
3: ม
1: ี
3: หัวแมกกาซีนในด้านความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบอยู่ทั่วโลกกว่า250หัวบางแมกกาซีนบางเล่มที่อยู่ที่นี่ของเราก็อยู่ที่นี่ที่เดียวประเทศไทยก็มี
1: ว้าวสุดยอดเลย
3: แล้วตรงนู้นก็เป็นพื้นที่วิเศษคอนซัลท์ให้คำปรึกษาเบื้องต้นธุรกิจฟรีอาจารย์หรือว่าท่านไหนมามีปัญหาธุรกิจหรืออยากจะต่อยอดธุรกิจจะรูปแบบใดการออกแบบโลโก้แพคเกจจิ้งแบรนดิ้งการต่อยอดในแง่ของพื้นที่การขายตลาดทุกอย่างมาขอคำปรึกษาได้เลยฟรี
1: คือจริงๆคือครบวงจร
3: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับตั้งแต่คิดยันขายเลย
3: เรียกว่าเรามียุทธศาสตร์หนึ่งครับอาจารย์ที่น่าสนใจคือคิดผลิตขายครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย
1: ว้าว
3: คิดก็คือว่าเรามีพื้นที่ห้องสมุดนะครับอย่างที่เห็นมีองค์ความรู้มากมายกว่า 57,000 รายการนะครับผลิตเราเมื่อกี้มาชมแล้วเดี๋ยวผมพาชมคือห้องที่ทำเป็นเรื่องแมทเทียลดีไซน์อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ห้องเมกเกอร์สเปซก็เรียกว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราพาทุกคนไปถึงฝั่ง
1: โอ้ไปถึงช่องทางการขายเลย
3: ถูกต้องครับ
1: โอ้ต้องให้คุณพีชพาชมหน่อยครับ

0: แต่ทุกคนเราก็ไปชมนะครับตัวแง่โคกิ้งสเปซแล้วก็พื้นที่บริการต่างๆที่สำคัญเผื่ออาจารย์สนใจก็วิเศษคอนซัลท์ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในแง่ต่อยอดธุรกิจฟรีทุกอย่างเลยยินดีเลยวอล์กอินได้เลยครับเป็นพับบิกก็มาใช้บริการได
1: ้โอ้ดีจังเลยคร
0: ับ แต่พอมาดูพื้นที่นี้ก็เป็นห้องสมุดครับอาจารย์จะเห็นว่าคาแรคเตอร์ห้องสมุดตรงนี้ชั้น4ห้องสมุดเนี่ยมีคาแรคเตอร์แตกต่างจากข้างบนที่เป็นโคกิ้งสเปซ
1: ครับผม
0: จะมีความซิลลิ่งราคาสูงมีความโปร่งในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์วัสดุที่ใช้เนี่ยก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราสั่งตรงจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องสมุดระดับโลกโดยเฉพาะนะครับซึ่งจะเห็นว่าพอเราให้บริษัทที่ดีไซน์เฟอร์นิเจอร์หรือบริษัทดีไซเนอร์ระดับโลกเขาออกแบบครับการใช้งานมันมีความคงทนถาวรเยอะกว่าการซื้อเฟอร์นิเจอร์โดยทั่วไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนกันทุกปีจะเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องสมุดเนี่ยนะฮะตัวนี้เราใช้ตั้งแต่14ปีก่อนที่อยู่ในโพเดียมตั้งแต่วันแรกของเรา
1: ครับผม
0: พออยู่ที่ใหม่ก็ยังใช้ได้อยู่เนี่ยครับก็จะเห็นว่าคุณค่าของการออกแบบของดีเนี่ยมันมีอยู่การใช้งานที่ถาวรยาวนานกว่าเรามีความพยายามที่จะตอบรับแล้วก็สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์หรือในแง่ของเรียกว่า UX อะครับ User Experience ประสบการณ์ผู้ใช้อยู่ตรงไหนประสบการณ์ผู้ใช้นิยมชมชอบแบบไหนอะไรสอดคล้องกับชีวิตเขา TCC เราพยายามทำไปแ
1: ทนก็คือมีการรีเสิร์ชมาตลอด
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคเดี๋ยวให้คุณพิชพาไปชมจุดอื่นต่อ
0: ใช่ครับ
1: ตรงนี้คือห้องอะไรครับคุณครู
0: ชื่อห้องว่า Maker Space ครับอาจารย์เราทำงานร่วมกับ Fab Cafe ซึ่งเขาเป็น Worldwide Brand ทางด้านเรื่องพื้นที่ความคิดสร้างสรรค์พื้นที่ความคิดสร้างสรรค์คือการที่เรามีความคิดสร้างสรรค์นะครับแต่มันจะ develop หรือมันจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมันลำบากนะฮะแต่ตรงนี้มันพูดง่ายก็เหมือนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมในห้องนี้ครับอยู่รวมไปทั้งเครื่องพิมพ์ที่ดีเครื่องพิมพ์ผ้าที่เป็นฟาบริกต่างๆเครื่องพิมพ์เลเซอร์คัตต่างๆเครื่องพิมพ์ที่ดีครับอาจารย์พอได้ยินเขาเครื่องพิมพ์ที่ดีปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยก่อนจะเข้าการจะเข้าถึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ใช่แพงด้วย
0: ใช่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรามีไอเดียเราไปวิ่งไปที่โรงงานให้โรงงานเขาช่วยผลิตเขาจะตามมาด้วยบอกว่าวอลุ่มหรือจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: เป็นหลักหมื่นชิ้นแสนชิ้นแต่พอที่นี่ผลิตได้พอเป็นสมาชิกที่ CCC ครับมาใช้บริการที่นี่เครื่องพิมพ์ที่ดีนะฮะมีค่าบริการชั่วโมงเราไม่กี่ร้อยบาทนักเรียกว่านักเรียนนักศึกษาสามารถมาพิมพ์ออกมาแล้วก็ทำเป็นรูปเป็นร่างออกมาไปส่งงานครูหรือว่าน้องนักศึกษาจบใหม่เป็นสตาร์ทอัพอยากได้โปรเจกต์โปรโตไทป์เพื่อไปขอทุนก็ยินดีเลยมาที่นี่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอนซัลท์ผู้เชี่ยวชาญในคำปรึกษาด้วย
1: ก็แสดงว่าใครก็ตามที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติก็เข้ามาที่นี่ได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นห้องเรียนเหรอครับผมมีน้องๆมาเรียนด้วยนี
0: ่คืออ๋อปัจจุบันพอดีครับเป็นโอกาสดีเลยน้องๆกลุ่มนี้ครับจากโครงการที่ชื่อว่า Young Designer Club ครับอาจารย
1: ์ครับผม
0: เป็นโครงการใหม่ที่เราเพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อพฤษภาที่ผ่านมาเองนะครับเราก็จะไปพูดคุยกับปัจจุบันอาจารย์เหมือนกับชีวิตเราตอนมัธยมอะครับมันจะมีชมรมเยอะมากเลยชมรมดัมเมเยอร์ชมรมบาสเกตบอลชมรมปิงปองหรือว่าชมรมถ่ายภาพอะไรอย่างเง
1: ี้ยใช่ใช
0: ่แต่มันไม่มีชมรมนักสร้างสรรค์
1: ครับ
0: ทีซีเราก็เลยผุดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็คุยสถาบันการศึกษาทั่วไปตอนนี้เริ่มแล้วโรงเรียนในกรุงเทพเป็นประมาณ20โรงเรียนแล้วมีนักเรียนประมาณ 1,500 คนแล้วร่วมเป็นสมาชิกโครงการนี้พอน้องอยู่ในเป็นสมาชิกชมรมอย่างในชาแนลคลับครับเราก็จะมีภารกิจมีมิชชั่นให้ทำสนุกๆเช่นออกแบบโลโก้ออกแบบหนังสือรุ่นออกแบบเสื้อกีฬาสีในแบบของตัวเอง
1: ครับผม
0: นะครับหรือแม้แต่ออกแบบโต๊ะไม้หิน
1: ว้าว
0: ชมรมนี้จะตอบโจทย์ให้ขอให้แค่น้องๆคิดเสร็จรวมตัวแล้วถ้าเกิดขาดพี่เลี้ยงหรือว่าคนที่อยู่เคียงข้าง TCC เราพร้อมไปตรงนั้นให
1: ้โอ้เจ๋งจังเลยอยากเกิดเป็นเด็กรุ่นนี
0: ้นี่ครับก็เลยเป็นช่วงเวลานี้ครับนอกเวลาเรียนของน้องครับเขาก็รวมตัวจากชมรมอย่างดีไซเนอร์คลับเนี่ยแล้วก็มาอบรมกันมาเวิร์กช็อปกันที่นี่ซึ่งเวิร์กช็อปนั้นโอกาสนี้ก็โอกาสดีเวิร์กช็อปกับผู้เชี่ยวชาญนะครับ
1: โอ้สุดยอดเลย
0: ครับ
1: นี่ถ้าผมกลับมาเกิดใหม่นี่น่าจะดีนะนี่เกิดเร็วไปนิดนึง

0: แล้วอย่างในโซนนี้ผมก็เห็นมีน้องๆนักศึกษาแล้วก็คนทั่วไปเยอะเลยตรงนี้คือโซนอะไรครับ
1: ที่นี่คือ Material and Design Innovation Center ครับเพื่อนั่นคือห้องสมุดวัสดุเราก็รวบรวมวัสดุนะครับจากทั่วโลกและของในไทยเนี่ยประมาณสัก 30,000 รายการนะครับวัสดุนี้มีเพื่ออะไรครับก็คือจะเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษานักออกแบบทั้งไทยและทั่วโลกนะครับสมมุตินักออกแบบทั่วโลกเนี่ยเค้ามาถึงในเมืองไทยปุ๊บเค้าจะมาที่นี่แหละเพื่อดูว่าสิ่งที่เค้าคิดที่เค้าสร้างสรรค์ไว้หรือว่าทําโปรโตไทป์ไว้เนี่ยมันจะมีวัสดุอะไรในพื้นถิ่นที่รองรับเข้าไปนะครับนอกจากฐานข้อมูลในเชิงวัสดุเชิงดาต้าเบสไม่พอเรายังมีผู้เชี่ยวชาญในการปรึกษาด้วย
0: wow.
1: ว่าจะต่อยอดยังไงรวมถึงลึกไปกว่านั้นเนี่ยในแง่ของความเป็นเครือข่ายของเราเนี่ยเรามี MCS Material Connection เนี่ยคือเป็นห้องสมุดวัสดุระดับโลก
0: ครับผม
1: มีเครือข่ายสาขาอยู่ทั้งโรมอิตาลีมิลานนิวยอร์กอยู่ที่และรวมถึงก็อยู่ที่เมืองไทยที่กรุงเทพคือที่เรานะครับก็ถ้าอาจารย์เห็นแผง MCS Spotlight เนี่ยครับ
0: ครับผม
1: จะเป็นแผงที่รวมวัสดุดังๆจากทั่วโลกในเครือข่ายของห้องสมุดวัสดุระดับโลก MCS ซึ่งเท่ากับแผงนี้ก็จะมีโอกาสที่วัสดุของไทยผู้ประกอบการไทยไปอยู่ในแผงนี้ทั่วโลกด้วย
0: โอ้โหจริงๆแล้วคนทั่วไปบางทีรู้จักแค่คำว่าเหล็กกับไม้เนอะแต่จริงมันมีอะไรมากมายกว่าน
1: ั้นมากกว่านั้นครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: มากกว่านั้นแล้วก็มีความสรุปมากกว่านั้นอีกอย่างเช่นพอเราย้ายอยู่ที่นี่เจริญกรุงใช่ไหมครับ2ปีเราทำอีกคอนเทนต์นึงน่าสนใจคือเราทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นแหล่งรวมย่านวัสดุใช่ไหมฮะบางโพงานไม้ที่นั่นงานเหล็กเจริญรัตน์งานจิวเวลรี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเราก็ทำแหล่งรวมมา15ย่านวัสดุอันนี้ผมพาอาจารย์นำชมด้วย
0: ให้เราไปติดต่อได้ด้วยใช่ไหม
1: ก็คือเรารวบรวมมาทั้งหมดแล้วอาจารย
0: ์
1: รวบรวมมาทั้งเป็นคอนเทนต์ที่เป็นฟิสิกอลให้ด้วยให้หยิบจับได้
0: ครับผม
1: เป็นพื้นที่ในเชิงแบบแมปปิ้งแล้วก็มีอยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ด้วยพอเราทำนี้ก็ง่ายแต่การเขานั่งตุ๊กๆไปถึงย่านนั้นปุ๊บรู้ได้เลยต้องไปร้านไหน
0: ครับผม
1: เรามีเบอร์ติดต่อมีให้หมดแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงโชว์เคสที่เราส่งเสริมผู้ประกอบการวัสดุเนี่ยช่วยต่อยอดสุดกับเขาด้วย
0: ว้าว
1: อย่างเช่นสำลีอยู่อันไม่ใช่สำลีครับคุณหมอท่านนึงที่เชียงใหม่เขาทำเรื่องน้ำนมข้าวเราก็ไปช่วยเขาพัฒนาโปรเจกต์จนเขาเดียวหล่อไว้น้ำนมข้าวกลายเป็นสำลีปิดแผลทำจากน้ำนมข้าว
0: โอ้สุดยอดเลย
1: ก็เริ่มต้นจากวัสดุในพื้นถิ่นเริ่มต้นจากไอเดียที่เป็นรากเหง้าแท้ในแต่ละพื้นถิ่นเราไปช่วยต่อยอดด้วยกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดด้วยกระบวนการทางต้นนักตัวตามนวัตกรรมที่ถูกต้องและเชิงวิทยาศาสตร์ไปบวกมันก็ต่อยอดไปได้ไกล
0: ทำให้ผมนึกถึงเดี๋ยวนี้นะแม้กระทั่งอย่างแป้งสีฟันขนแป้งอ่ะยังมีชาโคย
1: ัง
0: ม
1: ี
0: ชาเขียวได้เลย
1: ครับ
0: โอ้พวกนี้เป็นวัสดุที่ต่อยอดได้เยอะมากเลยนะ
1: ถ้าเรามีกับไอเดียแรกเลยอาจารย์ที่เราพูดคุยกันแต่แรกเนาะว่าความคิดสร้างสรรค์มันคือการแก้ปัญหา
0: สุดยอด
1: ความคิดสร้างสรรค์มันเปลี่ยนแปลงโลกทุกอย่างเลยแค่เราพลิกวิธีการคิดแล้วก็มันมีมุมคิดบางอย่างนิดเดียวอ่ะเราพลิกชีวิตได้ทั้งชีวิตเลย
0: เพราะว่าสร้างสรรค์ก็คือต้องทำให้ดีขึ้นนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไม่ใช่ว่าอะไรที่ทางไม่ไปทำในทางไม่ถูกนี่ก็ไม่เรียกว่าสร้างสรรค
1: ์ต้องอาจารย
0: ์ในนี้มีวัสดุอยู่ประมาณกี่ชิ้นครับ
1: ประมาณ 20,000 รายการครับ
0: โอ้ 20,000 กว่ารายการเลย
1: ใช่ครับ
0: เยอะมาก
1: จากทั่วโลกครับแล้วก็รวมถึงเราก็เทรนไหนที่เป็นเทรนของโลกแล้วก็เอามาโชว์ด้วย อย่างเช่นหมึกกาฟินเนี่ยกำลังเป็นเทรนของโลกในอนาคตโดยใช้กันก็คือหมึกกาฟินมาแทนอะไรเมื่อก่อนพวกป้ายไฟไลท์บอกอาจารย์มันจะต้องมาเป็นขวดโลดทองแดงใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: ต่อไปนี้ไอ้หมึกกาฟินเนี่ยมันจะแทนพวกขวดโลดทองแดงทั้งหมดพวกไอ้หมึกนี่ฉาบมันสามารถเป็นตัวนำไฟฟ้าได
0: ้ผมต้องบอกว่านี่คือเทคโนโลยีด้านการออกแบบอย่างแท้จริงเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ว้าว

0: เทรนด์ของโลกที่กำลังจะมา TC แล้วก็นำมาโชว์ด้วย
1: แล้วอะไรที่ของไทยเราที่แบบทางโลกยอมรับมากที่สุดบ้างครับ
0: เยอะเลยครับอาจารย์นี่อันนี้ผงหมึกที่ทำผงหมึกครามอย่างเงี้ยที่พี่ย้อมผ้าครามอย่างเงี้ยครับ
1: ผงหมึกคราม
0: ผงหมึกครามกับกล้วยย้อมครามนี่ก็ทำจากกาบกล้วยหรือไม่แต่ตัวนี้ฮะแผ่นกระเบื้องนะครับอาจารย์แต่ว่าทำจากเมคคาเดเมียบดอัด
1: โอ้
0: แล้วทำเป็นแผ่นกระเบื้อง
1: นี่ของไทยเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลย
0: ใช่ครับ
2: นี่เป็นเทคโนโลยีวัสดุ
0: ใช่ครับนี่โคมไฟทำจากเปลือกไข
1: ่
0: ผสมอัดแน่นกลายเป็นนิลได้
1: เปลือกไข่แล้วนี่เป็นผลงานของบ้านเราหรือเปล่า
0: บ้านเราครับของคนไทยครับ
1: ของคนไทยเองแหละ
0: ใช่ครับ
1: ต้องบอกคนไทยเรานี่สุดยอด
0: เก่งมากครับ
1: มีกระดาษด้วยโอ้มีหลายอย่างเลย
0: มีเยอะเลยครับแล้วก็หนังสือแหล่งความรู้ต่างๆนะฮะแล้วก็มีนิทรรศการเป็นหมุนเวียนขนาดย่อมด้วยเล็กๆ
1: อันนี้หมุนเวียนขนาดไหนครับหมายถึงว่า
0: อันนี้ถ้านี้ก็ปกติก็ประมาณ 2-3 เดือนครับแต่นี้จะคนละสเกลกับที่เป็นนิทรรศการประจำทุกไตรมาสของเรานะครับอันนี้เป็นนิทรรศการใหญ่ที่ทุกคนรู้จักเราอันนี้จะเป็นแค่นิทรรศการประจำห้องนี้เฉยอย่างนี้ก็เป็นอันที่เราทำร่วมกับทั้งกระทรวงคมนาคมแล้วก็ผู้ประกอบการแท็กซี่ทำเรื่องนวัตกรรมไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันนะครับไม่ได้ไปแข่งกับแกร็บหรืออะไรแต่เป็นนวัตกรรมแล้วก็เหมือนกับโซลูชันทางออกที่มาจากมุมมองของคนขับแท็กซี่จริง
1: ๆกับการ
0: ใช่ครับเพราะเวิร์กช็อปเนี่ยเราเกิดจาก UX โดยที่เราเอาเวิร์กช็อปสัมมนานี้ที่เอาตัวแทนผู้ประกอบการแท็กซี่ครับจาก30สากลแท็กซี่ทั่วประเทศมาอยู่ในเวิร์กช็อปด้วยกัน1อาทิตย์เข้าห้องเลยทำกันบ้านร่วมกันว่าอยากให้อนาคตแท็กซี่ไทยเป็นแบบไหนแล้วก็ออกมาเป็นนวัตกรรมอันนี
1: ้แต่เดิมน่ะเขาเรียกว่าผู้บริโภคมองยังไงคราวนี้มามองคนขับแท็กซี่เอง
0: ต้องครับก็ทำออกมาเป็นโปรโตไทป์มันเป็นในเชิงนิทรรศการขนาดย่อม
1: โอ
0: ้แล้วก็ทำหน้าที่ของเราไปให้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็แพ็คทั้งหมดผลของมันผลการรีเสิร์ชผลการสำรวจความคิดเห็นนู้นนี่ทั้งหมดแพ็คองค์ความรู้นี่ทั้งหมดแล้วก็ให้กระทรวงคมนาคมแต่ทางกระทรวงเขาจะไปหน้าต่อยอดยังไงแล้วแต่สุดแล้วแต่เขา
1: แล้วได้เวิร์กช็อปนี้ไฮไลท์สำคัญที่เขาอยากได้คืออะไรครับในอนาคต
0: รถยนต์ในอนาคตรถยนต์ที่มันเป็นมิตรกับทั้งพูดง่ายปลอดภัยในแง่ของรีเสิร์ชแท็กซี่ร้อยทั้งร้อยสิ่งที่เขากลัวถูกปล้นทำลายไม่ใช่ว่าเรากลัวเขาอย่างเดียวนะที่เรารู้สึกกันว่าขึ้นแท็กซี่จะน่ากลัวไหมแท็กซี่คนไทยเลยกลัวแท็กซี่เขากลัวผู้โดยสารเหมือนกัน สิ่งที่เขาคิดเขาอยากได้รถยนต์ที่มันตอบโจทย์หนึ่งคือเขาไม่ได้ว่าเขาคัดค้านพวกแกร็บหรืออะไรพวกนี้นะ เขาแค่มองว่ามุมของแท็กซี่เขามองกันว่าอนุตกรรมเหล่านั้นน่ะมันมาอยู่ในรถเขาได้ไห
1: ม
0: คือรถเขามันสามารถปรับพิธีคิดบางอย่างหรือสถานการณ์บางอย่างแล้วรถก็ไปต่อยอดถึงจุดนั้นได้ไหมแล้วก็มีจุดตรงกลางมาเชื่อมกันระหว่างไอ้พวกนวัตกรรมของต่างชาติแต่คนไทยคิดได้ไห
1: ม
0: แล้วก็ความปลอดภัยแท็กซี่เขาต้องการแค่นั้นเองนะครับ
1: เรียกว่าจากหลากหลายความคิดเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: สู่นวัตกรรมแท็กซี่ก็ได้
0: ใช่ครับ
1: นี่ก็เป็นเทคโนโลยีอย่างนึงที่เอามาใช้ในแบบเริ่มมีใช้ในปัจจุบันแล้วแหละ
0: ยังไม่ได้เริ่มครับอันนี้เป็นแค่โปรโตไทป์อย
1: ู่อ๋อที่เป็นโปรโตไทป์
0: เราทีซีเราทำเวิร์กช็อปกับแท็กซี่ทุกท่านเสร็จทำกระบวนการ US คือ User Experience ทดสอบในเชิงประสบการณ์สอบถามในเชิงประสบการณ์ความต้องการจริงแล้วเราแพ็คทั้งหมดเป็นโปรโตไทป์เสร็จแล้วก็นำเรียนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐกระทรวงคมนาคมอะไรเงี้ยครับ
1: บางอย่างที่ผมเห็นนะเรื่องของการชำระเงินเดี๋ยวนี้ตัดบัตรเครดิตได้
0: ใช่ครับ
1: เรียบร้อยเรียกว่าสะดวกมากเลยทีเดียวนะ

0: อันนี้ก็
1: อีกโซนหนึ่งที่ผมนำเรียนนะฮะเป็นโซนหนึ่งงานที่ไฮไลท์แล้วก็จะมีน้องๆเด็กรุ่นใหม่เขาถ่ายตรงนี้แชร์โซเชียลกันเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นรูฟท็อปการ์เด้นที่เห็นวิวของกรุงครุฑนะครับ
2: คือสวนบนดาดฟ้าเนี่ย
1: ถูกต้องครับแล้วก็ความน่าสนใจของที่นี่ปกติอย่างที่ผมนำเรียนอาคารไปรษณีย์กลางแต่เดิมมีแค่4ชั้นเพราะงั้นเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่สร้างพ.ศ.2483จะไม่ค่อยจะน้อยคนมากที่มีโอกาสขึ้นมาถึงดาดฟ้าข้างบนนี
2: ้ครับผม
1: ที่ผ่านมาก็จะมีแต่เจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์เขาที่มาสักการะองคุฑเป็นประจำนะครับแต่พอเราสร้างรูฟท็อปเนี่ยให้มาถึงใกล้กับตรงบริเวณองคุฑเนี่ยก็จะทำให้คนโอกาสใกล้ชิดกับวิวตรงนี้ซึ่งมากด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็ศิลปกรรมเพราะว่าองคุฑเนี่ยปั้นและออกแบบโดยท่านอาจารย์สินพีรศรีนะครับแล้วรูฟท็อปการ์เด้นนี้ก็จะเห็นว่าอาจารย์ก็จะเห็นว่าเป็นวิวรูฟท็อปการ์เด้นที่แตกต่างจากรูฟท็อปการ์เด้นอื่นของกรุงเทพมหานครเพราะมองไปเนี่ยยังมีความเก่าผสมใหม่ความเป็นชุมชนใหม่ผสมกับชุมชนคอนโดนะครับผสมผสานกันน่าสนใจทีเดียว
2: จริงๆก็คือชุมชนเมืองที่แท้จริงของกรุงเทพ
1: ใช่ครับ
2: เรียกว่าผมอยู่ใน TCDC แห่งนี้เนี่ยนะวันเดียวก็ไม่พอ
1: ครับอาจารย์
2: เพราะเป็นศูนย์เรียกว่าเป็นศูนย์นอกจากสร้างสรรค์แล้วยังให้เราเรียนรู้อะไรอีกต้องมาก
1: ครับอาจารย
2: ์ในช่วงท้ายของรายการนี้ผมอยากให้คุณพีชนะครับช่วยฝากให้เราฟังกันหน่อยว่าหรืออธิบายให้เราฟังกันหน่อยว่าแนวโน้มการออกแบบต่อไปจากวันนี้และอนาคตนี่จะเป็นยังไงต่อไปครับ
1: จริงๆแนวโน้มหรือเทรนด์การออกแบบนะจ๊ะมีหลักการง่ายๆแค่ 2-3 เรื่องเองซึ่งเป็นหลักที่ทุกคนผมว่าเข้าถึงง่ายและเข้าใจง่ายคือUniversal Design คือดีไซน์อย่างไรให้ทุกคนได้เกิดใช้การใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่กระทบกับชีวิตของทุกคนนะครับ UX คือเรื่องอีกเรื่องนึงน่าสนใจเรื่องใหม่ที่เป็นเทรนด์โลกคือ User Experience Design
2: ครับผม
1: นะครับยกตัวอย่างเช่น Facebook เมื่อก่อนเราอยู่ในโลกทันที่ Facebook ใช้แค่ปุ่มทําเนล
2: ใช่
1: ๆแต่ยุคนี้ Facebook มีกลุ่ม Emoticon Emoji แสดงอารมณ์ด้วยนั่นคือหลักคิดของ UX คือ UX คืออะไรครับคือการดีไซน์อะไรโดยที่ลองไปข้างหน้าก่อนแล้วค่อยกลับมาทําดีลอปโปรดักต์คือไปข้างหน้าเพื่ออะไรเพื่อไปรีเสิร์ชประสบการณ์ของผู้ใช้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรแล้วค่อยกลับมาทำโปรดักต์ล้อนสู่ตลาดนั่นคือ UX เพราะฉะนั้นหลักของการเทรนด์ของการดีไซน์หรือความคิดสร้างสรรค์นะครับง่ายมากครับคือคิดสร้างสรรค์อย่าลืมรากเหง้าที่แท้จริงของตัวเราความถนัดนั่นเองนะครับแล้วก็ไปขับเคลื่อนไปพร้อมกับความคิดถึงเรื่องของ Universal Design และ UX
2: ว้าวครับแต่ก็มีคำหนึ่งที่เป็นกระแสในปัจจุบันเลยก็คือคัดลอกกับแรงบันดาลใจซึ่งเป็นที่มาของจริยธรรมของการออกแบบครับคุณพีชมีคำแนะนำให้กับผู้ชมอย่างไรบ้างครับ
1: โดยส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าประเด็นนี้จริงๆมันละเอียดละเอียดอ่อนมากนะครับอาจารย์แล้วก็มีความก้ำกึ่งที่จะข้ามไปเพียงเสี้ยวนาทีเดียวเสี้ยววิบางเส้นการออกแบบมันเป็นการคัดลอกถอยมานิดเดียวแค่1เซนหรือ2เซนมันเป็นการที่ได้แรงบันดาลใจเหล่านี้ไม่มีคนบอกได้หรอกครับว่าข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหนแต่ที่สำคัญสุดก่อนที่จะข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องบอกตัวเองได้ก่อนว่าเราไม่คัดลอกใครสำคัญก็คือในความละเอียดอ่อนนั้นเพื่อไม่อยากให้เกิดไปถึงความกระทบจิตใจใครเนี่ยการรับผิดชอบต่อสังคมครับเท่านั้นไม่พอสิ่งสำคัญถูกตั้งต้นคือรับผิดชอบต่อวิชาชีพตัวเองผมไม่ใช่นักออกแบบเดียวนะครับคือการรับผิดชอบต่อทุกวิชาชีพอ่ะคุณจะเป็นชาวนาชาวไร่คุณก็ต้องรับผิดชอบต่อวิชาชีพตัวเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะเป็นวิชาชีพไหนคุณต้องมีศรัทธาในวิชาชีพตัวเองแล้วก็ที่สำคัญสุดคือไม่ทำให้ศักดิ์ศรีของวิชาชีพตัวเองลดน้อยลงนะครับ
2: จริงครับคำถามสุดท้ายครับแนวโน้มของ TCDC จากวันนี้แล้วต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไป
1: ครับอาจารย์ก็เราขับเคลื่อนมาในแง่ของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการฟันเฟืองในการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับมาตลอด14ปีสิ่งที่เราทำก็เริ่มสัมฤทธิ์ผลเริ่มเห็นผลนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเชียงใหม่ดีไซน์วีคเมื่อก่อนดีไซน์วีคอย่างเมื่อก่อนดีไซน์วีคที่ผ่านมาต้นปีเนี่ยมีงาน9วันก็คือของเราเนี่ยประมาณ 400,000 คน
2: ว้าวเยอะ
1: ก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยเริ่มเข้าใจเรื่องความคิดสร้างสรรค์เริ่มเปิดรับมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่จากการผลักดันจากภาครัฐที่เห็นผลแล้วเพิ่งมีประกาศนะครับก็คือว่าเราตั้งหน่วยงานใหม่ชื่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนนะครับ Creative Economy Agency เรียกง่ายคือ CEA นะครับ CEA นี้จะมีหน้าที่อะไรครับมากำกับดูแลหน่วยงานทั้งความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่น TCDC แห่งนี้และต่อไปในเงี้ยอีเวนท์ที่เป็นเรื่องระดมเรื่องของคิดสร้างสรรค์เช่นชิงมาดิเซวิบอร์ดดิเซวินิสการต่างๆหรือแม้แต่ก็จะเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐที่จะเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเรื่องความคิดสร้างสรรค์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยไงฝากไว้ด้วยครับการขับเคลื่อนหรือการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากหน่วยงานใหม่ที่ชื่อ CEA คงกำลังเริ่มเข้าถึงทุกคนก็ใกล้เร็วๆนี
2: ้ครับในวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณพีชมากครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
2: จะเห็นได้ว่านะครับทุกเทคโนโลยีที่มีคุณค่าขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์เสมอครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกับการได้รับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีด้านต่างๆของ Cisco Networking Academy Program ได้มีการนำร่องเปิดระบบการเรียนของ Cisco Networking Academy Program ร่วมกับการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนโมดูลต่างๆได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดรับรองความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรเช่น 1. ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปิดโมดูล PCAP Programming Essential in Python ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Network Automation and Programming 2.ชุดวิชาระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดจากโมดูลการเรียนต่างๆเช่นโมดูล CCNA Introduction to Network โมดูล CCNA Switching Routing and Wireless Essential โมดูล CCNAEnterprise Networking Security and Automation โมดูล Introduction to Cyber Security ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Networking และ Cyber Security ใบรับรองที่นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับภายหลังเข้าเรียนในโมดูลของ Cisco Networking Academy Program นอกจากนี้มีแผนการเปิดโมดูลเพิ่มเติมของโปรแกรมต่างๆของ Cisco Networking Academy Program สำหรับชุดวิชาอื่นๆเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง2กลุ่มวิชานอกจากจะได้รับปริญญาตามมาตรฐานระดับปริญญาบัณฑิตยังได้รับใบรับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานดิจิทัลโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นด้าน IoTด้าน Networking Automation and Programming ด้าน Cyber Security ด้าน Networking สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทาง QR Code Line Official grad.ict@stou หรือ QR Code เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านล่างนี้เลยครับ
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่1ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือข้อกฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้อาวุธและวิถีการสู้รบในยามสงครามรวมถึงให้การคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์หรือผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปโดยจะมุ่งเน้นการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดความเสียหายจากสงครามและความขัดแย้งโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาเจนีวา
2: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ค่ะสำหรับตอนที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเข้าใจร่วมรู้สึกนะคะภาษาอังกฤษก็คือ empathic understanding นะคะอันนี้ก็เป็นแปลตรงตัวนะคะอันนี้ก็จะกล่าวถึงความหมายวัตถุประสงค์ของการใช้ความเข้าใจร่วมรู้สึกแล้วก็หลักการแนวทางการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกนะคะแล้วก็ตัวอย่างของการใช้ความเข้าใจร่วมรู้สึกนะคะสำหรับความหมายนะคะก็คือ เป็นความสามารถของผู้ให้บริการปรึกษานะคะในการที่จะเข้าใจในความคิดอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้รับบริการนะคะได้อย่างถูกต้องในเลสซี่มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะนอกจากนี้ก็ยังต้องมีความไวต่อการความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็ต้องปราศจากการตัดสินนะคะแต่ที่สำคัญก็คือต้องไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีการสื่อสารเพื่อตอบสนองย้อนกลับไปยังผู้รับบริการนะคะให้ได้รับรู้ในความรู้สึกของผู้ให้บริการปรึกษานะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของความเข้าใจร่วมรู้สึกก็คือแบ่งเป็น2ประการด้วยกันก็คือเป็นวัตถุประสงค์สำหรับผู้รับบริการปรึกษานะคะกับวัตถุประสงค์สำหรับผู้ให้บริการปรึกษานะคะในส่วนแรกนะคะก็คือสำหรับผู้รับบริการปรึกษาก็คือเพื่อช่วยกระตุ้นสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เปิดเผยความคิดระบายอารมณ์ความรู้สึกและแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาอย่างอิสระนะคะแล้วก็ช่วยให้เขาเกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราเนี่ยจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขานะคะแล้วก็ให้เขามีความพึงพอใจในกระบวนการปรึกษาแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับเขานะคะแล้วก็เพื่อให้มีความเคารพนับถือในตนเองนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญนะคะที่เราให้เกียรติเขานะคะกระตุ้นให้เขาสำรวจตนเองนะคะแล้วก็มีการเพิ่มการตระหนักรู้นะคะเข้าใจในความรู้สึกที่มันซ่อนเร้นอยู่นะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้แก้ไขความไม่สอดคล้องกันระหว่างเรียเซลกับไอเดียเซลนะคะก็คือตัวตนที่เป็นจริงแล้วก็ตัวตนในอุดมคตินะคะแล้วก็ให้เขามีความพร้อมมีสติในการพิจารณาสาเหตุของปัญหานะคะแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็มีพลังในการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างสำเร็จนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการใช้ความเข้าใจร่วมรู้สึกสำหรับผู้ให้บริการปรึกษาก็คือเพื่อให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยได้เกิดความเข้าใจในโลกทัศน์หรือประสบการณ์ของผู้รับบริการนะคะให้มีความไวในการรับรู้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับบริการแล้วก็สามารถตอบสนองกลับอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เพื่อให้สามารถที่จะตระหนักรู้ในความคิดความรู้สึกของผู้รับบริการแล้วก็เข้าใจความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่นะคะแล้วก็กระตุ้นให้เขาได้สำรวจความคิดความรู้สึกที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในทำให้เขาเกิดการตระหนักรู้แล้วก็เปิดเผยตนเองนะคะเพื่อให้เขามีความยืดหยุ่นทางอารมณ์นะคะมีการปรับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองให้สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับบริการปรึกษานะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยนะคะให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการนะคะเนื่องจากการมีความเข้าใจร่วมรู้สึกเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็จะลดการยุติการให้บริการก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับหลักการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกเนี่ยนะคะประการแรกก็คือผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยก็จะต้องยอมรับผู้รับบริการนะคะไม่ตัดสินแล้วก็ไม่ประเมินหรือว่าวินิจฉัยผู้รับบริการนะคะเราจะต้องรับฟังเขาอย่างกระตือรือร้นนะใส่ใจมีความไวแล้วก็ถูกต้องนะคะแล้วก็เข้าใจในความหมายของภา

ากายและภาษาพูดนะคะที่เขาเนี่ยแสดงออกมานะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกออกไปได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องมีความไวทางปัญญาและอารมณ์นะคะต่อผู้รับบริการนะคะเราก็จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นนะคะจากการที่เราสังเกตนะคะแล้วก็การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขานะคะแล้วเราเนี่ยก็จะต้องมีความเข้าใจในโลกของผู้รับบริการนะคะแล้วก็เข้าใจในพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมานะคะแล้วก็ต้องมีความรู้สึกสบายใจนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในสัมพันธภาพในขณะที่เราจะแสดงความร่วมรู้สึกต่อผู้รับบริการนะคะแล้วที่สำคัญก็คือต้องสะสมประสบการณ์ในการแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกต่อผู้รับบริการแล้วก็ต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชาญอย่างเป็นธรรมชาตินะคะสำหรับแนวทางในการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกเนี่ยก็คงจะต้องล้อไปกับหลักการของการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกนะคะก็คือผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยก็จะต้องรับฟังแล้วก็สังเกตนะคะมีการใช้เหตุผลมีการแยกแยะการสื่อสารแล้วก็การตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรากับเขาด้วยนะคะแล้วก็ควรจะสื่อสารความเข้าใจร่วมรู้สึกไปยังผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพคือให้เขาได้รับรู้ว่าเราเข้าใจเขานะเราเห็นอกเห็นใจเขานะนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบความเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดออกมานะคะแล้วก็แสดงให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยรับรู้ในความหมายนั้นนะคะไปยังผู้รับบริการนะคะโดยการสะท้อนเนื้อหาแล้วก็สะท้อนความรู้สึกร่วมด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนนะคะในการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกเราคงจะต้องดำเนินการใน3ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องรับฟังเขาอย่างกระตือรือร้นก่อนนะคะก็เป็น active listening นะคะโดยต้องตั้งใจฟังเรื่องราวที่เขาเล่าออกมาทั้งในเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะให้ความสนใจให้ความใส่ใจแล้วก็อดทนฟังอย่างมีสมาธิแล้วก็ติดตามเรื่องราวที่เขาเล่านะคะเราอาจจะต้องมีการถามการทวนความการตีความจับประเด็นสำคัญต่างๆนะคะมีการสรุปความการสะท้อนความรู้สึกแสดงความสนใจนะคะออกมาทางสีหน้าแววตาท่าทางที่กระตือรือร้นนะคะแล้วก็สังเกตกิริยาท่าทางของเขาด้วยนะคะมีความไวที่จะประเมินแล้วก็สังเกตความคิดอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของเขานะคะขั้นตอนที่สองก็คือ understanding หมายถึงการทำความเข้าใจนะคะในเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆและเรื่องราวหรือความทุกข์ของเขาที่ได้เปิดเผยออกมานะคะตลอดจนจะต้องเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมาทั้งความหมายของวจนะและอวจนะภาษานะคะราวกับเป็นเรื่องราวหรือความรู้สึกของตนเองอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะก็คือเวลาเราฟังแล้วเราก็ทำความเข้าใจนะคะเสมือนว่าเรื่องตรงนั้นเนี่ยเป็นความทุกข์ของเรานะคะร่วมกับเขาร่วมเข้าใจแล้วก็ร่วมรู้สึกไปกับเขาเขาทุกข์เราก็ทุกข์ไปกับเขาเสมือนเป็นหนึ่งเป็นเรื่องราวของตัวเองแต่เราจะต้องไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเสมือนแบบถ้าเขาร้องไห้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะร้องไห้ตามเขาประมาณนี้นะคะเรายังต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะคะเราก็จะต้องสื่อสารย้อนกลับฟีดแบ็กคอมมูนิเคชันไปยังเขานะคะเป็นทั้งการเข้าสื่อสารแบบการใช้คำพูดนะคะว่าดิฉันเข้าใจคุณนะเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยดิฉันเข้าใจคุณนะคะเข้าใจที่ทำไมคุณถึงรู้สึกอย่างนี้แสดงพฤติกรรมแบบนี้นะคะแล้วเราก็สื่อสารโดยใช้คำพูดแล้วก็ภาษาท่าทางตอบกลับไปเราอาจจะแตะมือเขานะคะหรือว่าแตะไหล่อย่างเงี้ย

เพื่อแสดงให้เขารู้สึกว่าเราเห็นใจถ้าเขาร้องไห้เราก็อาจจะต้องหยิบกระดาษทิชชู่ให้เขานะคะเพื่อให้เขาได้ซับน้ำตาแล้วก็ให้เขานั่งนิ่งๆก่อนนะคะเพื่อให้เขาได้สัมผัสกับอารมณ์ความรู้สึกที่มันท่วมท้นนั้นอย่างเต็มที่ซะก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกทั้งหมดนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นตอนที่3นะคะเป็นเงื่อนไขหลักของการสร้างสัมพันธภาพนะคะเป็นเงื่อนไขที่2ก็คือการยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะภาษาอังกฤษก็จะอ่านว่า unconditional positive regard นะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของความหมายและวัตถุประสงค์นะคะหลักการแนวทางนะคะแล้วก็ตัวอย่างของการใช้การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขในการให้บริการปรึกษานะคะสำหรับความหมายของการยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะก็จะให้ความหมายว่าเป็นเจตคติในทางบวกของผู้ให้บริการปรึกษาที่มีต่อผู้รับบริการปรึกษานะคะมีการแสดงความจริงใจอบอุ่นยอมรับใส่ใจเคารพและก็ให้เกียรติแก่ผู้รับบริการปรึกษาในสภาพที่เขาเป็นอยู่แบบนั้นนะคะในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคุณค่านะคะโดยยอมรับในความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของเขานะคะที่เขาแสดงออกมาทั้งด้านบวกและด้านลบของเขานะคะจำไว้นะคะก็คือเราต้องยอมรับทั้งในด้านบวกและด้านลบของเขาโดยปราศจากการประเมินตัดสินและกำหนดเงื่อนไขต่างๆตามบรรทัดฐานของเรานะคะเราจะไปตัดสินเขาว่าคนคนนี้ทำไมเป็นคนแย่แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะตามบรรทัดฐานของเราและของสังคมไม่ได้นะคะทีนี้วัตถุประสงค์ก็เช่นกันนะคะวัตถุประสงค์ก็จะแบ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการใช้การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้รับบริการปรึกษาและผู้ให้บริการปรึกษานะคะประการแรกนะคะก็คืออาจารย์ก็จะพูดวัตถุประสงค์ของการใช้การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้ให้ผู้รับบริการปรึกษาก่อนนะคะก็คือข้อแรกนะคะก็คือเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยเห็นคุณค่านะคะแล้วก็มีการยอมรับนับถือตนเองมากขึ้นนะคะให้เขามีเซลล์เอสซีมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยลดเจตคติทางลบตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเขานะคะให้เขามีการเปิดเผยตนเองมากขึ้นให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะคะให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะให้มีเจตคติทางในทางบวกต่อผู้อื่นนะคะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ให้บริการปรึกษาแล้วก็ผู้อื่นให้เขาลดการใช้กลไกการป้องกันตนเองมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหามีการรับรู้ดีขึ้นนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการก็คือให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเรากับเขานะคะมีการเปิดใจนะคะมีความไวในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเขาสังเกตภาษาท่าทางเข้าใจความหมายของเขาแล้วก็ให้ช่วยเหลือได้ราบรื่นตามกระบวนการให้เกิดเจตคติที่ดีต่อผู้อื่นนะคะมองโลกในแง่ดีเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่นให้อดทนอดกลั้นต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้รับบริการนะคะหลักการสร้างการยอมรับในทางบวกก็คือเราจะต้องเคารพนับถือตนเองซะก่อนนะคะต้องเป็นการยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วก็ต้องไม่ตัดสินนะคะเป็นการแสดงความชื่นชมสำหรับผู้อื่นนะคะแล้วก็เราจะต้องยอมรับทุกคนอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เท่าเทียมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการสร้างการยอมรับนับถือในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะสำหรับแนวทางการสร้างการยอมรับนับถือในทางบวกอย่างไม่

มีเงื่อนไขนั้นนะคะผู้ให้บริการปรึกษาก็ต้องเคารพนับถือในตนเองเห็นคุณค่าในตนเองนะคะแล้วก็ยอมรับความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้รับบริการนะคะเข้าใจในภาษาส่วนตัวที่เขาแสดงออกมาทั้งภาษาพูดภาษากาย

ให้เกิดจากอะไรถ้าทำไม่ได้เราก็ควรส่งต่อนะคะแล้วก็พูดคุยกับทีมงานนะคะสำหรับขั้นตอนนะคะก็มี3ขั้นตอนเช่นกันนะคะเราก็ควรจะเคารพนับถือในตนเองหมายถึงตัวของเราเสียก่อนนะคะว่าเราเป็นคนมีคุณค่ามีความสามารถแล้วก็นับถือเขานะคะเข้าใจเขานะคะเห็นคุณค่าของเขาแล้วก็หลังจากนั้นที่สำคัญที่สุดแล้วก็ต้องสื่อสารให้เขาได้รับรู้ว่าเรายอมรับเขาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดนะคะของแนวทางการสร้างการยอมรับนับถือในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะต่อไปก็จะเป็นตอนที่4นะคะที่จะกล่าวถึงความสอดคล้องกันนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า congruence นะคะก็จะหมายถึงความลงรอยกันระหว่างการแสดงออกมาทั้งภายนอกนะคะทั้งภาษากายภาษาพูดแล้วก็สิ่งที่อยู่ภายในซึ่งได้แก่ความคิดเจตคติความรู้สึกของผู้ให้บริการปรึกษาต่อผู้รับบริการปรึกษานะคะที่แสดงออกมาอย่างเปิดเผยจริงใจสุจริตใจไม่เสแสร้งนะคะแกล้งทำนะคะมีความซื่อสัตย์โปร่งใสแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะทีนี้วัตถุประสงค์ก็เช่นกันนะคะก็มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้รับบริการและผู้ให้บริการนะคะวัตถุประสงค์สำหรับผู้รับบริการก็คือให้เกิดความรู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการนะคะให้เขารู้สึกแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าจะมีความอบอุ่นไว้วางใจมั่นคงและปลอดภัยนะคะขณะที่เราให้บริการปรึกษานะคะให้เขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นกล้าที่จะเปิดเผยเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็กล้าที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมานะคะลดความวิตกกังวลของเขานะคะแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญปัญหานะคะให้เขามองโลกในแง่ดีมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจนะคะมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้เขาลดการใช้กลไกการป้องกันตนเองนะคะสำหรับวัตถุประสงค์สำหรับผู้ให้บริการปรึกษาก็คือช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยมีความซื่อสัตย์จริงใจโปร่งใสตรงไปตรงมานะคะไม่เสแสร้งนะคะพูดออกมาแล้วก็กริยาท่าทางที่แสดงออกมาก็ตรงกันนะคะทำให้เราเนี่ยมีการเปิดเผยตนเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มการตระหนักรู้ต่อตนเองสำรวจตนเองรู้จักตนเองยอมรับตนเองแล้วก็ตระหนักในความสามารถของตนเองนะคะรับรู้แล้วก็ยอมรับในข้อจำกัดของตนนะคะก็คือของตัวผู้ให้บริการปรึกษานั่นเองนะคะทำให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยนะคะได้รับรู้ในคุณค่าของตนเองแล้วก็มีแรงจูงใจสำหรับที่จะให้บริการปรึกษานะคะทำให้มีบุคลิกภาพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็แสดงออกได้อย่างเหมาะสมนะคะเข้าใจในความรู้สึกและโลกส่วนตัวของผู้รับบริการเข้าใจผู้อื่นเข้าใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ทำให้มีการมองโลกในแง่ดีคิดบวกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้การสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะช่วยให้ได้รับการเคารพนับถือจากผู้รับบริการนะคะเป็นคนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็มีความเมตตากรุณาห่วงใยนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตนเองนะคะเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองกล้าแสดงออกอย่างเปิดเผยนะคะตรงไปตรงมามีอารมณ์ที่หนักแน่นมั่นคงนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการปรึกษานะคะสำหรับหลักการสร้างความสอดคล้องกันนะคะก็เริ่มจากต้องมีการสำรวจตนเองตระหนักรู้ในตนเองนะคะตระหนักรู้ตระหนักในคุณค่าและก็แรงจูงใจของตนยอมรับตนเองทั้งข้อดีและข้อบกพร่องของตนเองนะคะแล้วก็รับรู้ในบุคลิกภาพของตนแล้วก็แสดงออกอย่างเหมาะสมไว้วางใจในตนเองซื่อสัตย์จริงใจเมตตากรุณาโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่เสแสร้งแกล้งทำนะคะต้องมีการ

เปิดเผยตนเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วตั้งใจจะช่วยเขาอย่างสร้างสรรค์นะคะสำหรับแนวทางการสร้างความสอดคล้องก็คือควรสำรวจตนเองเสียก่อนนะคะแล้วก็รับรู้ว่าเรามีบุคลิกภาพอย่างไรนะคะแล้วก็ตระหนักในตนเองตระหนักในคุณค่าและแรงจูงใจของเราว่าเรามีแรงจูงใจอย่างไรยอมรับแล้วก็ไว้วางใจตนเองนะคะรับผิดชอบซื่อสัตย์จริงใจนะคะเมตตากรุณาต่อเขานะคะแล้วก็โปร่งใสแสดงออกอย่างเหมาะสมเข้าใจผู้อื่นนะคะเข้าใจว่าคนเราแตกต่างกันแล้วก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือเขานะคะในการดำเนินการสร้างความสอดคล้องกันเนี่ยก็จะมีการดำเนินการใน4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องสำรวจตนเองก่อนอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาตามหลักการและแนวทางนะคะว่าเราเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรเรามีบุคลิกภาพอย่างไรข้อดีข้อบกพร่องของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมีค่านิยมความคิดความรู้สึกความต่อความทุกข์ใจของเขาที่เขาเล่าสู่เราฟังเนี่ยนะคะเรารู้สึกยังไงนะคะแล้วก็อะไรที่เราจะแสดงความจริงใจต่อเขากลับไปนะคะจากนั้นเราก็ตระหนักรู้ในตนเองนะคะว่าหลังจากที่เราได้สำรวจตนเองแล้วเนี่ยเราก็ตระหนักว่าเราเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะสร้างความสอดคล้องในตนเองต่อเขานะคะแล้วก็รับรู้ในข้อดีข้อเสียของเราด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคือขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะต้องเข้าใจผู้รับบริการนะคะเข้าใจในความคิดอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมาในขณะนั้นนะคะโดยใช้ทักษะการใส่ใจนะคะแสดงความสนใจอย่างกระตือรือร้นนะคะทั้งในภาษาพูดและในภาษาท่าทางของเขาที่แสดงออกมานะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือเราผ่านการแสดงออกนะคะเราผ่านการเข้าใจเขาแล้วนะคะทั้งตั้งแต่สำรวจตนเองนะคะแล้วก็เข้าใจเขาตั้งแต่แรกขั้นตอนที่1ที่2ที่3แล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดตอนท้ายเลยนะคะเราก็ต้องแสดงออกให้เขาได้รับรู้ว่าเราเนี่ยนะคะมีความสอดคล้องกันนะนะคะก็คือเราต้องแสดงออกไปสื่อสารออกไปยังผู้รับบริการนะคะเพื่อให้แสดงว่าเราเนี่ยนะคะมีความสอดคล้องกันระหว่างคำพูดความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของเรานะคะไปยังผู้รับบริการปรึกษาอย่างเช่นอย่างเช่นเราพูดว่าดิฉันเข้าใจนะในสิ่งที่คุณพูดออกมาความทุกข์ของคุณมันเยอะนะมันมากมายมันท่วมท้นดิฉันเข้าใจว่าคุณเนี่ยต้องเจอปัญหาต่างๆเนี่ยคุณเก่งมากเลยนะแล้วก็คุณก็ทุกข์ใจมากเลยนะคะดิฉันเข้าใจคุณดิฉันพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะระหว่างที่เราพูดนั้นเนี่ยสีหน้าท่าทางนะคะแววตาที่เราได้มองเขานะคะรวมทั้งกริยาท่าทางต่างๆนะคะเราต้องแสดงออกมาอย่างตรงไปตรงมานะคะมันจะไปสอดคล้องกันนะคะหมายถึงว่าน้ำเสียงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแสดงความเอื้ออาทรต่อเขานะคะเราอาจจะสัมผัสเขาด้วยนะคะว่าเนี่ยเราเข้าใจนะนะที่เรารู้สึกเห็นใจเขานะคะมันไม่ใช่เพียงแสดงออกมาทางคำพูดเท่านั้นกริยาท่าทางมันก็จะต้องเป็นไปด้วยกันกับภาษาพูดด้วยนะคะทั้งภาษากายภาษาพูดต้องสอดคล้องกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการใช้ทักษะนี้นะคะ

0: มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงกัน
2: ไกลๆๆเอาอะไร
3: เอาเหมือนเดิมอันนึง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยาคมนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของประชากรกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างค่ะประชากรกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างนะคะก็มีความสำคัญกับงานวิจัยมากนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูความหมายของประชากรกลุ่มตัวอย่างแล้วก็มาดูลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีนะคะประชากรนะคะโดยทั่วไปก็จะมีการแบ่งหัวข้อออกเป็นประชากรและประชากรสำหรับการวิจัยนะคะผู้ที่ทำการวิจัยควรจะต้องทำความเข้าใจว่าประชากรโดยทั่วไปกับประชากรที่จะเป็นใช้ในการทำวิจัยเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะก็เพราะว่าบางทีประชากรสำหรับการวิจัยอาจจะไม่ใช่ประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีทั้งหมดนะคะอาจจะต้องเลือกที่เหมาะสมกับหัวข้อสำหรับการวิจัยด้วยนะคะความหมายของคำว่าประชากรก็คือหน่วยที่ใช้ในการศึกษานะคะก็อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มบุคคลเป็นบุคคลเป็นองค์การเป็นระบบราชการหรือเป็นหน่วยงานหน่วยวัฒนธรรมนะคะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะคะในการกำหนดประชากรก็จะต้องมีการกำหนดในเรื่องของคุณสมบัติซึ่งจะต้องถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยด้วยนะคะจากที่อาจารย์ได้พูดไปนะเราจะเห็นได้ว่าประชากรนะคะก็จะแบ่งออกได้เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็จะหมายถึงบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลนะคะหรืออาจจะเป็นจำนวนอาจจะเป็นสัตว์อะไรต่างๆนะคะนับได้เป็นจำนวนตัวแต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็อาจจะเป็นพวกหน่วยงานต่างๆองค์การต่างๆนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เราต้องทำค่ะจำนวนสิ่งที่จะนับได้นะคะประชากรเนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งที่เป็นบุคคลอาจจะเป็นข้าราชการอาจจะเป็นจำนวนเงินก็ได้นะคะเช่นจำนวนงบประมาณนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ประชากรที่เป็นประเภทที่นับไม่ได้นะคะก็อาจจะมีสิ่งที่นับได้แต่ว่าอาจจะนับยากนะคะเช่นเป็นข้าราชการที่คอร์รัปชันแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประชากรได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นประชากรที่ในรูปแบบที่มีลักษณะที่นับไม่ได้นะคะแนวทางในการพิจารณาการกำหนดประชากรนะคะเวลาที่เราจะมีการกำหนดประชากรกำหนดคุณสมบัติประชากรนะคะปัจจัยแรกเลยคือเราจะต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยค่ะงานวิจัยนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดว่าประชากรที่เราจะต้องศึกษานั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนจะเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นในการเลือกหัวข้อที่สอดคล้องกับชื่อเรื่องเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเลือกประชากรที่ถูกต้องนะคะเช่นนะคะแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนในร้อยตำรวจของนักเรียนในร้อยตำรวจประชากรที่เราจะศึกษาก็คือนักเรียนที่มาสมัครเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจนะคะคงจะไม่ใช่เป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนหรือว่าเป็นนักเรียนชายที่เรียนในโรงเรียนมัธยมทั่วไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะขึ้นมานั่นเองนะคะส่วนประการที่2นะคะก็คือพิจารณาตามปัญหาเฉพาะเรื่องนะคะที่จะทำการศึกษานั้นๆนะคะเช่นนะคะถ้าเราต้องการศึกษาเรื่องปัญหาแรงงานเราก็ต้องไปใช้ประชากรที่เป็นแรงงานนะคะถ้าหากว่าเราจะศึกษาเกี่ยวกับปัญหานะคะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะก็จะเป็นประชากรอีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยนะคะประชากรจะเป็นประชากรเฉพาะที่เหมาะสมกับหัวข้อใดนั่นเองนะคะส่วนประการที่3นะคะเราก็จะพิจารณาจากขอบเขตของงานวิจัยนะคะว่างานวิจัยนั้นเนี่ยชื่อหัวข้อได้มีการระบุไหมว่าเป็นบุคคลกลุ่มไหนนะคะเช่นถ้าหากเป็นงานวิจัยที่เน้นในเรื่องของนักศึกษาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็หมายความว่าเราจะเจาะจงเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ในวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะไม่ใช่วิชาเอกทางด้านท้องถิ่นจะไม่ใช่วิชาเอกทางด้านนโยบายสาธารณะแบบนี้เป็นต้นนะคะแนวทางนะคะในการที่จะพิจารณาการกำหนดประชากรนะคะก็จะมีลักษณะอย่างที่อาจารย์บอกไปก็คือเราจะเน้นไปที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะถัดไปนะคะเราจะมาดูกันเมื่อเราทราบว่าประชากรคืออะไรแล้วเราควรจะรู้จักคำว่ากลุ่มตัวอย่างเพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นส่วนหนึ่งค่ะของประชากรที่ผู้วิจัยได้เลือกมาใช้เป็นตัวแทนในการศึกษานะคะแล้วก็การที่เราจะเลือกกลุ่มตัวอย่างก็จะต้องมีลักษณะที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรด้วยนะคะลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีเป็นอย่างไรบ้างนะคะประการแรกค่ะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนั่นคือจะต้องมีคุณสมบัติที่ใกล้หรือเหมือนมากที่สุดนะคะเท่าที่จะมากได้เลยเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำในการวิเคราะห์และได้ผลจากการวิจัยนะคะ
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ดีที่2นะคะคือจะต้องเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลได้ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดค่ะลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีประเภทที่3นะคะก็คือต้องสามารถให้ข้อมูลได้ตรงตามความต้องการนะคะโดยที่จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเพราะในการทำวิจัยนะคะจะมีงบประมาณจำกัดจะมีเวลาจำกัดการที่เราเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดีจะช่วยทำให้งานวิจัยเราเนี่ยนะคะได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและไม่ต้องเสียเวลาในการ

ทำซ้ำค่ะข้อที่4นะคะลักษณะก็คือจะต้องมีขนาดที่เหมาะพอเหมาะขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่พอเหมาะเนี่ยนะคะก็จะสามารถเป็นตัวแทนที่ดีและสามารถจะทำให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้มากค่ะข้อที่5นะคะข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ดังนั้นนะคะการที่เราได้กลุ่มตัวอย่างที่ดีจะทำให้เราไม่ต้องเก็บข้อมูลซ้ำนะคะหรือไม่ว่าจะเก็บครั้งใดก็จะได้ผลตรงตามกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ดีนะคะและข้อที่6ค่ะมีความคล่องตัวนะคะหมายความว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างสามารถที่จะเพิ่มหรือลดได้นะคะก็ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความสมดุลกับผลของการวิจัยนะคะประสิทธิภาพของการวิจัยค่ะในสิ่งที่อาจารย์พูดไปนะคะเราก็จะมารู้จักแล้วนะคะว่าประชากรคืออะไรกลุ่มตัวอย่างคืออะไรและลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีเป็นอย่างไรคิดว่านักศึกษาน่าจะนำความรู้นี้นะคะไปใช้ในการคัดเลือกต่างๆในงานวิจัยได้ค่ะ

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยาคมนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างนะคะการสุ่มตัวอย่างนะคะก็จะเป็นการเลือกนะคะตัวแทนนะคะที่จะมาเป็นตัวแทนของประชากรเพื่อใช้ในการศึกษาและทำการวิจัยนะคะโดยการเลือกนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามหลักค่ะของการสุ่มตัวอย่างที่ดีนะคะการสุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะเป็นการเลือกนะคะจากประชากรกลุ่มใหญ่ที่เรามีนะคะมาเป็นตัวอย่างที่มีความเที่ยงตรงแล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกระบวนการในการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมนะคะในกระบวนการสุ่มตัวอย่างนั้นนะคะประการแรกคือเราจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์นะคะนั่นก็หมายความว่าวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะคะคืออะไรหัวข้อของงานวิจัยคืออะไรนะคะขอบเขตของงานวิจัยแล้วก็ปัญหาของการวิจัยก็จะทำให้เรามีการสุ่มตัวอย่างและเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดีนั่นเองนะคะประเด็นที่2นะคะเป็นเรื่องของการกำหนดประชากรนะคะถ้าหากว่าเรามีการกำหนดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของประชากรได้อย่างดีแล้วนะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าการสุ่มตัวอย่างนั้นประชากรเป็นใครหมายถึงใครหมายถึงอะไรทำงานที่ไหนแล้วควรจะดำเนินการเมื่อไหร่นะคะในการสุ่มตัวอย่างนั้นก็จะทำได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสมมากขึ้นค่ะประการที่3นะคะก็คือการกำหนดกรอบตัวอย่างนะคะกรอบตัวอย่างนั้นก็คือเราจะต้องมีการระบุนะคะจำนวนของกลุ่มตัวอย่างประเภทของประชากรคุณสมบัติต่างๆนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยนะคะก็จะมีสิ่งที่เรามันจะต้องมีหลายสิ่งประกอบกันนะคะเช่นจะต้องมีรายชื่อของหน่วยงานจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็มีเรื่องของการคัดเลือกที่ดีด้วยนั่นเองนะคะประการที่4นะคะก็คือการกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีการพูดถึงวิธีการสุ่มตัวอย่างนะคะที่โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นและอีกแบบหนึ่งนะคะก็เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นนะคะอันนี้เราก็จะมีการไปพูดถึงนะคะในลำดับต่อไปนะคะส่วนประการที่5นะคะก็คือการกำหนดนะคะขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะคะเพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมสามารถจะเป็นตัวแทนของประชากรนะคะที่ดีแล้วก็สามารถจะทำให้เราได้ข้อมูลที่ดีสิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดงานวิจัยนะคะที่มีคุณภาพนะคะเนื้อหามีความถูกต้องและมีการประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะในกระบวนการสุ่มตัวอย่างนะคะประการที่6นะคะก็คือเมื่อได้รู้วิธีการสุ่มตัวอย่างแล้วรู้หลักการดูประเด็นของวัตถุประสงค์นะคะหัวข้อแล้วเราก็จะมาดำเนินการสุ่มตัวอย่างค่ะตามหลักการต่างๆนะคะก็จะมีวิธีการที่ได้พูดไปแล้วว่ามีทั้งการดำเนินการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นและใช้ความน่าจะเป็นอย่างที่บอกไปนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราได้มีการคัดเลือกประโยชน์ของการสุ่มตัวอย่างที่ดีนะคะก็คือถ้าเราได้คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่ดีสิ่งที่จะได้ก็คือประหยัดเวลานะคะแล้วก็ประหยัดจำนวนคนไม่ต้องทำซ้ำด้วยนะคะแล้วค่าใช้จ่ายก็จะมีการเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องแล้วก็มีความประหยัดด้วยเช่นกันนะคะประโยชน์ประการที่2นะคะก็คือจะทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้นะคะแล้วก็ได้มีความลึกซึ้งได้ข้อมูลถูกต้องนะคะแล้วก็จะทำให้จำนวนตัวอย่างเนี่ยนะคะสามารถจะทำให้เก็บตัวอย่างในเชิงลึกได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะมีจำนวนน้อยแต่เป็นจำนวนน้อยที่มีความเหมาะสมก็จะสามารถเป็นตัวแทนของประชากรและได้ผลจากการวิจัยที่

ดีขึ้นนะคะนั่นเองส่วนประการที่3นะคะก็คือจะทำให้การวิจัยนั้นมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะคะเพราะว่างานวิจัยบางเรื่องเนี่ยนะคะจำเป็นที่ไม่สามารถจะใช้ประชากรทั้งหมดได้เราก็จึงต้องมีการหาตัวแทนนะคะอันนี้ก็มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างที่ดีนั่นเองนะคะที่พูดไปนะคะก็จะเป็นความสำคัญของการสุ่มตัวอย่างกระบวนการความหมายต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของประชากรและกลุ่มตัวอย่างนั่นเองเพราะฉะนั้นการสุ่มตัวอย่างที่ดีถ้าได้ตัวอย่างที่ดีก็จะทำให้การดำเนินงานวิจัยได้ผลดีมีความประหยัดและได้ข้อมูลที่มีความลึกซึ้งถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยาคมนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีความสำคัญกับการทำการวิจัยดังนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับงานวิจัยนะคะก็จะมีวิธีการในการที่จะหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้หลายวิธีค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการคำนวณโดยการใช้สูตรค่ะปกตินะคะก็จะมีทั้งสูตรที่ง่ายนะคะแล้วก็ทำให้สามารถจะคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้นะคะที่นิยมใช้กันเยอะก็จะเป็นการใช้สูตรหาความคาดเคลื่อนตามมาตรฐานของทาโร่ยามาเน่นะคะหรือว่าสูตรที่เป็นการยากต่อการนำไปใช้นะคะเช่นวิธีของบาร์ล็อกหรือวิธีของพาเรลนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรนะคะวิธีการคำนวณหาตัวอย่างโดยการใช้สูตรเนี่ยนะคะก็ขอยกตัวอย่างที่ง่ายๆของทาโร่ยามาเน่มานะคะก็จะเป็นการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรนะคะตามที่ปรากฏนะคะที่ในหน้าจอนี้นะคะวิธีการหาคำนวณหาสูตรเนี่ยนะคะก็จะได้มีการแสดงนะคะมีการแทนค่าในตัวของขนาดกลุ่มตัวอย่างขนาดของประชากรทั้งหมดนะคะแล้วก็หาความคาดเคลื่อนนะคะแล้วก็หาสัดส่วนออกมาก็จะได้จำนวนตัวอย่างที่มีความเหมาะสมนะคะเราก็สามารถจะแทนตัวเลขนั้นเข้าไปในสูตรได้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีวิธีการที่2ก็คือการกำหนดขนาดตามความต้องการเองของผู้วิจัยนะคะเช่นว่างานวิจัยนั้นเนี่ยผู้วิจัยต้องการที่จะให้ครอบคลุมเนื้อหามากน้อยแค่ไหนก็อาจจะสามารถจะกำหนดตามความเหมาะสมหรือตามความต้องการของผู้วิจัยได้เองนะคะเช่นอาจจะกำหนดไปเลยเช่น5หน่วยงานนะคะ100คนอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถจะกำหนดได้เลยตามความต้องการของผู้วิจัยนะคะประเภทที่3นะคะก็คือการใช้ตารางสถิตินะคะอันนี้ก็จะง่ายตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งคำนวณเองนะคะเพราะว่านักวิชาการเนี่ยได้มีการคำนวณหาระดับของความเที่ยงตรงและความแม่นยำของสูตรมาแล้วนะคะดังนั้นในการคาดเคลื่อนต่างๆเนี่ยนะคะก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็กำหนดแทนค่าไปเลยนะคะได้นำมาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบสำเร็จรูปนะคะเราก็สามารถจะแทนค่าไปเลยเช่นว่าเรามีประชากร100คนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะเช่นในตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นขนาดที่เหมาะสมนะคะ100คนก็จะได้ตัวอย่างอยู่ที่ประมาณนะคะ 70-80% ตามนี้นะคะก็จะมีตัวเลขขึ้นมาให้เราเห็นชัดเจนเลยดังนั้นถ้าหากว่าจำนวนประชากรเนี่ยมีจำนวนมากนะคะเป็นหลายร้อยหลายพันเราก็สามารถจะดูแทนค่าจากตารางได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างนะคะที่เหมาะสมก็จะมีได้หลายวิธีนะคะตามที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยาคมนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดกันในเรื่องของวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะคะในวิธีการสุ่มตัวอย่างเนี่ยโดยปกติจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นและแบบใช้ความน่าจะเป็นนะคะในวันนี้อาจารย์จะมาพูดนะคะในส่วนของการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นโดยปกติจะมักจะทำกันใน3วิธีการนะคะก็คือประการแรกนะคะก็คือการสุ่มตัวแบบบังเอิญ
นะคะประเภทที่2ก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าและประเภทที่3คือการสุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์นะคะเรามาดูกันในประเภทแรกเลยนะคะการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นแบบที่เรียกว่าการสุ่มแบบบังเอิญโดยปกตินะคะคำว่าบังเอิญก็คือไม่ได้มีหลักเกณฑ์ไม่ได้มีความยุ่งยากสะดวกแล้วก็สะดวกในการที่จะเก็บข้อมูลนะคะหมายความว่าเมื่อเราไปเจอบุคคลใดโดยบังเอิญเราก็สามารถจะคัดเลือกได้เลยโดยที่ขอให้มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามกับกลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการนะคะเราก็สามารถจะเลือกได้เลยอันนี้ก็คือเป็นความสะดวกนะคะแล้วก็ทำให้ได้รวดเร็วนะคะได้ประชากรที่มีคุณสมบัติตามความต้องการที่จะเก็บข้อมูลได้ด้วยนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือการที่เราจะแปรผลจากการใช้กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญนี้นะคะก็คือจะทำให้ได้ข้อมูลแค่เพียงพื้นฐานนะคะเพราะอาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรืออาจจะมีความลำเอียงในการเลือกแบบบังเอิญนั่นเองนะคะประการที่2นะคะก็คือการสุ่มแบบโควต้าคำว่าโควต้าก็คือการกำหนดขนาดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีลักษณะที่เป็นระบบมากกว่าการสุ่มแบบบังเอิญนะคะก็คือจะต้องมีการระบุคุณสมบัตินะคะแล้วก็มีการกำหนดขนาดเช่นร้อยละ10ร้อยละ20ของประชากรเป็นต้นนะคะในการสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นประเภทนี้นะคะก็จะต้องดูว่าสัดส่วนนะคะคือไม่ว่าจะเรื่องของเพศอายุอาชีพการศึกษาเนี่ยในสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็มากำหนดโควต้าว่าจำนวนปริมาณเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อการเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ดีสำหรับการวิจัยของเรานะคะอันนี้ก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้แบบบังเอิญนะคะคือเราจะกำหนดสัดส่วนไปเลยเช่นว่าเป็นร้อยละ20ของประชากรแต่ละกลุ่มนะคะก็อย่างเช่นนะคะถ้าหากว่าเรามีประชากรหลายกลุ่มและเรามีการกำหนดนะคะร้อยละ20ของแต่ละกลุ่มประชากรนะคะเราก็จะคัดเลือกมาเลยว่าตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราต้องการศึกษาปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะในอำเภอใดอำเภอหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีหลายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่อยู่ในอำเภอนั้นเราก็ดูเลยว่าแห่งที่1สมมุติว่ามีประชากร60คนนะคะแห่งที่2มีประชากร50คนแห่งที่3มีประชากร35คนแห่งที่4มีประชากรอยู่50คนเราก็จะเห็นเลยว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราจะได้เมื่อคำนวณตาม 20% ของแต่ละกลุ่มแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแห่งที่1เหลือ12คนแห่งที่2เหลือ10คนแห่งที่3 7คนแห่งที่4 10คนรวมทั้งสิ้นนะคะเราก็จะได้ขนาดของคนที่จะเป็นกลุ่มประชากรของเราที่39คนนะคะอันที่3นะคะก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบตามวัตถุประสงค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเจาะจงนะคะที่จะเลือกว่าคุณสมบัติของประชากรที่สอดคล้องกับงานวิจัยเราเนี่ยนะคะจะมีจำนวนเท่าไหร่จึงจะเป็นการเหมาะสมนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วก็ความเหมาะสมของเนื้อหาที่เราต้องการจะทำการวิจัยนั้นนะคะอันนี้ก็ผู้ทำการวิจัยก็สามารถที่จะกำหนดบุคคลได้เลยนะคะตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะมาดำเนินการเขียนผลวิเคราะห์ของการวิจัยนะคะในการสุ่มตัวอย่างลักษณะนี้นะคะเราก็จะต้องมาดูว่าลักษณะประชากรเนี่ยจะเป็นใครวัตถุประสงค์ในการวิจัยเป็นยังไงนะคะแล้วก็จึงมาพิจารณาตัดสินใจเลือกกลุ่มตัวอย่างนะคะก็จะทำให้ได้ผลนะคะการวิจัยที่ไม่คลาดเคลื่อนไปจากความจริงจนมากเกินไปนะคะวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะคะก็สรุปได้ว่าจะมีอยู่3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือเป็นการสุ่มแบบบังเอิญวิธีที่2ก็คือเป็นการสุ่มแบบโควต้าและแบบที่3คือขึ้นกับประเภทของงานวิจัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะคะนักศึกษาก็สามารถจะไปเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นได้ตามความเหมาะสมนะคะก็จะมี3วิธีการง่ายๆที่อาจารย์แนะนำไปตามนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยคมนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นนะคะการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นเนี่ยนะคะโดยหลักการแล้วก็ตามความนิยมนะคะก็จะสามารถทำได้ใน5วิธีการด้วยกันนะคะก็คื
แบบแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะคะแล้วก็แบบที่สองนะคะคือการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบแบบที่สามคือการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมินะคะและสี่ก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มนะคะแล้วก็แบบที่ห้านะคะก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนนะคะในการสุ่มตัวอย่างเหล่านี้นะคะก็อยากจะเน้นอยู่ในสองประเด็นนะคะก็คือในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะคะแล้วก็การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิซึ่งเราจะมีการนำสองแบบนี้นะคะมาใช้เยอะในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะว่าในการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะคะซึ่งเป็นประเภทแรกเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะโดยปกติแล้วการสุ่มแบบง่ายนะคะเป็นวิธีที่ใช้กันมากนะคะประชากรเนี่ยมีโอกาสในการเลือกเท่าๆกันนะคะแปลว่าไม่ได้มีการเจาะจงนะคะแล้วก็สามารถจะเลือกนะคะโดยวิธีการต่างๆด้วยหลายๆอย่างนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการจัดทำรายการนะคะเช่นมีการรันตัวเลขนะคะมีการทำบัญชีนะคะมีหมายเลขกำกับนะคะแล้วก็โอกาสในการเลือกก็ขึ้นอยู่กับความง่ายๆก็คือการจับฉลากมาดูกันนะคะว่ารูปแบบของการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเนี่ยจะมีวิธีการใดบ้างนะคะประการแรกก็คือเราใช้วิธีง่ายๆโดยการจับฉลากอย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะการจับฉลากเนี่ยเป็นขั้นตอนก็คือมีการใส่ทำฉลากรายชื่อหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีการไล่หยิบฉลากไปทีละชิ้นทีละใบไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนครบตามจำนวนที่เราต้องการนะคะหรือว่าอาจจะหยิบคราวเดียวนะคะให้ได้จำนวนตามที่เราต้องการเลยก็ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นรายชื่อที่เราจับฉลากได้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการเป็นผู้ที่จะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างของเรานะคะ2นะคะก็จะเป็นการสุ่มตัวอย่างจากตารางสุ่มตัวเลขนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่มีตัวเลขอยู่แล้วแล้วเราก็สุ่มตัวเลขไปนะคะวิธีการสุ่มวิธีการที่2นะคะเราเรียกว่าเป็นวิธีการสุ่มแบบเป็นระบบนะคะก็คือเราจะมีหมายเลขของประชากรทั้งหมดเลยนะคะมีการให้หมายเลขของรายชื่อของประชากรทั้งหมดไปแล้วเราอาจจะมีการกําหนดนะคะช่วงในการสุ่มเช่นว่าทุกๆหมายเลข5ทุกๆหมายเลข10นะคะแล้วก็จะมีการคัดเลือกนะคะจากรายชื่อที่อยู่ในหมายเลข5หมายเลข10ก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสุ่มแบบเป็นระบบนะคะและประเภทที่3คือการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมินะคะอันนี้ก็จะมีการลักษณะแบ่งเป็นชั้นนะคะแล้วก็มีการสุ่มทีละชั้นออกมาเป็นสัดส่วนเช่นนะคะเราอาจจะมีการเลือกนะคะหน่วยงานในการทำวิจัยเนี่ยเป็นระดับจังหวัดนะคะมันเลือกมาแล้ว5จังหวัดในแต่ละจังหวัดอาจจะมีหลายอำเภอแล้วก็มาสุ่มเลือกว่าแต่ละอำเภออาจจะเลือกกี่อำเภอดีในแต่ละจังหวัดจะเลือกกี่ตำบลในแต่ละอำเภออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นชั้นภูมิไล่เรียงลงมานะคะในการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมินะคะก็จะมีการแบ่งประชากรออกมาเป็นชั้นๆมีการกำหนดขนาดของแต่ละแบบนะคะหรือว่าจะเป็นสัดส่วนหรือไม่ได้เป็นสัดส่วนก็ได้หลังจากนั้นนะคะเราก็มากำหนดวิธีการสุ่มในแต่ละชั้นว่าจะเลือกขนาดเท่าใดจึงจะมีความเหมาะสมนะคะวิธีการสุ่มสุดท้ายคือแบ่งเป็นกลุ่มนะคะเราเรียกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นการจัดแบ่งกลุ่มประชากรจากนั้นก็ให้เลือกเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มคือเลือกอาจจะเลือกบางกลุ่มนะคะหรือเลือกทั้งหมดก็ได้นะคะแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีจำนวนมากเราก็มาทำการสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบที่5นะคะเราเรียกว่าวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนนะคะนี่ก็หลายขั้นตอนก็คืออาจจะใช้หลายวิธีการมาผสมผสานกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นนะคะก็จะมีรายละเอียดดังที่อาจารย์ได้พูดไปทั้งหมดสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรราชแพทยาคมนะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างนะคะความคลาดเคลื่อนนะคะของการสุ่มตัวอย่างนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้ค่าสถิติที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าที่ได้จากประชากรนะคะก็จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการที่เราจะคำนวณหาตัวอย่างได้นะคะการคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเนี้ยนะคะก็อาจจะเกิดจากเรามีการคัดเลือกนะคะที่เกิดความลำเอียงของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคล
นที่จะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะหรือว่าความคาดเคลื่อนจากการสุ่มนะคะซึ่งปกติเนี่ยมักนิยมใช้ที่ระดับความคาดเคลื่อนที่ร้อยละ95นะคะก็ถ้าหากว่าใช้ความคาดเคลื่อนในระดับที่แตกต่างไปก็อาจจะทำให้เกิดความคาดเคลื่อนของข้อมูลและการได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะที่มีความสมบูรณ์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าผู้

พูดถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้นนะคะก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการสุ่มตัวอย่างนะคะว่าเรามีจุดมุ่งหมายในการที่เราจะคัดเลือกนะคะกลุ่มตัวอย่างนั้นอย่างไรนะคะทรัพยากรแน่นอนค่ะก็หมายถึงในเรื่องของงบประมาณนะว่างบประมาณที่เราได้รับมาสําหรับทําการวิจัยนั้นเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ใดเวลาที่เราทําการวิจัยเนี่ยมากน้อยแค่ใดนะคะเพราะฉะนั้นจํานวนของกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างเนี้ยนะคะก็จะขึ้นกับทรัพยากรงบประมาณแล้วก็เวลาที่เราจะทำการวิจัยด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราไม่สามารถจะทำการวิจัยได้จากประชากรทั้งหมดนะคะนั้นเราก็ต้องมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมกับเวลาและทรัพยากรคืองบประมาณของเราด้วยนะคะประเด็นที่3ก็คือในลักษณะของการวิจัยนะคะนั้นการสุ่มตัวอย่างหรือจำนวนของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของงานวิจัยถ้าหากลักษณะการวิจัยเป็นเชิงปริมาณก็อาจจะมีจำนวนมากได้แต่ถ้าหากเป็นเชิงคุณภาพนะคะก็เราก็จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนของบุคคลที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักของเราในลักษณะที่น้อยลงนะคะประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของลักษณะของประชากรนะคะก็กลุ่มประชากรบางประเภทเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการเลือกว่าควรจะใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนเท่าใดเพราะว่าอาจจะมีบางครั้งมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถจะเก็บข้อมูลได้นะคะเช่น เกี่ยวกับผู้ต้องหาในคดีหรือต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรืออาจจะเป็นประเภทของประชากรที่อยู่ในเรือนจำนะคะตัวอย่างเหล่านี้เป็นต้นนะคะข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างนะคะก็จะมีความสำคัญสัมพันธ์กันนะคะก็คืออาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้นะคะของการสุ่มตัวอย่างนะคะอาจจะเกิดจากความลำตามที่ได้พูดไปแล้วนะคะนอกจากนั้นข้อควรพิจารณาในการทำการวิจัยนะคะก็ควรจะคำนึงถึงในเรื่องของเวลาในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของประเด็นหรือหัวข้อที่เราทำการวิจัยเนื้อหาของการวิจัยนะคะแล้วก็ปริมาณของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมค่ะ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

วัสดีค่ะสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้นนะคะในตอนที่1นะคะจะขอพูดถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึกค่ะเริ่มต้นกันด้วยที่ความหมายของการเรียนรู้เชิงลึกนะคะการเรียนรู้เชิงลึกนั้นหมายถึงโครงข่ายประสาทเทียมที่มีเลเยอร์ตั้งแต่3ชั้นขึ้นไปนะคะยิ่งมีเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่เนี่ยหรือว่า hidden layer เนี่ยยิ่งมากเนี่ยนะคะก็จะทำให้การพยากรณ์หรือการทำนายเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะทีนี้เรามาลองดูกันนะคะความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้เชิง

ลึกกับการเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะความแตกต่างจะมองเห็นได้ชัดเลยในส่วนของการหาคุณลักษณะนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้แบบดั้งเดิมนั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทำการหาคุณลักษณะก่อนทำการจัดการข้อมูลที่ยังไม่เป็นระเบียบนะคะก่อนที่จะนำข้อมูลเนี่ยเข้าสู่โมเดลได้แต่ในการเรียนรู้เชิงลึกนะคะจะสกัดขั้นตอนการหาข้อมูลคุณลักษณะด้วยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยออกไปจะลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยลงไปนะคะจะมีการหาคุณลักษณะและการคลาสสิฟิเคชันหรือการจัดหมวดหมู่เนี่ยแบบอัตโนมัตินะคะค่ะจากภาพนี้นะคะก็จะเห็นกันมาบ่อยอยู่พอสมควรนะคะจะเห็นได้ว่าตัว Deep Learning หรือการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์และเป็นส่วนย่อยของตัว Machine Learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องนั่นเองค่ะความเป็นมาของการเรียนรู้เชิงลึกสิ่งที่ทำให้ตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยขับเคลื่อนขึ้นมาได้เนี่ยแล้วก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันนั่นก็คือความก้าวหน้าในการประมวลผลนะคะสามารถมีการประมวลผลได้ในลักษณะที่ข้อมูลที่มีความซับซ้อนและข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะค่ะเรามาดูลักษณะสำคัญของการเรียนรู้เชิงลึกกันนะคะจากภาพนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นโครงข่ายประสาทเทียมระดับลึกนะคะซึ่งประกอบด้วยเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่เนี่ย3เลเยอร์ด้วยกันนะคะซึ่งมีโหนดที่เชื่อมต่อกันด้วยกันเนี่ย ถึงหลายชั้นด้วยกันนะคะเชื่อมต่อแต่ละชั้นแต่ละโหนดนะคะตามภาพเลยโครงข่ายนี้นะคะสามารถเรียนรู้การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อนสามารถค้นพบรูปแบบและลักษณะคุณลักษณะเนี่ยเป็นลำดับขั้นได้นะคะความสำคัญของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยประการแรกเลยคือสามารถค้นหาคุณลักษณะได้โดยอัตโนมัตินะคะไม่จำเป็นต้องมีการออกแบบคุณลักษณะไว้ก่อนเหมาะกับงานที่มีลักษณะที่หาหรือระบุคุณลักษณะได้ยากนะคะในการเรียนรู้รูปแบบที่ซับซ้อนได้มีการทำนายผลได้มีความแบบมีความแม่นยำมากขึ้นมีความแม่นยำสูงสามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนได้ดีค่ะต่อมานะคะความสำคัญของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยก็ยังคงอยู่ในการค้นพบความสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นในข้อมูลได้อาจจะเป็นข้อมูลที่ตรวจพบได้ยากด้วยวิธีการแบบเดิมเช่นการทำนายสถานะโครมาตินของยีนทำนายหมวดหมู่อารมณ์ของภาพเป็นต้นค่ะสามารถจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างได้นะคะตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยสามารถสร้างแบบจำลองเชิงคาดการได้ดีค่ะมาดูความแตกต่างนะคะของการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกถ้าในลักษณะของการหาความสัมพันธ์เนี่ยทางด้านการเรียนรู้เชิงลึกจะใช้แบบอัตโนมัติคือค้นหาจากข้อมูลที่มีอยู่ในปริมาณข้อมูลที่มากๆจะสามารถเรียนรู้และค้นพบตัวข้อมูลคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่พร้อมกับความสัมพันธ์ของข้อมูลได้นะคะแต่การเรียนรู้เชิงลึกการรู้ของเครื่องเนี่ยจะยังคงใช้สถิติอยู่นะคะเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ค่ะตัวการเรียนรู้ของเครื่องทำงานกับข้อมูลที่มีขนาดเล็กแต่การเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้กับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ปริมาณมากนะคะถึงจะเหมาะสมกับการเรียนรู้เชิงลึกนะคะในส่วนของการงานใช้สำหรับการระบุคุณลักษณะนั้นก็คือว่าการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะใช้กับงานที่มีการระบุคุณลักษณะที่ไม่มากส่วนการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะเหมาะกับการหาคุณลักษณะที่มีความซับซ้อนเช่นการประมวลผลภาพประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นต้นนะคะส่วน เวลาที่ใช้ในการฝึกแบบจำลองนั่นก็คือในส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะใช้เวลาไม่มากนักแต่เจ้าตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างมากนะคะส่วนในเรื่องของการหาความซับซ้อนของข้อมูลหรือการแปลผลลัพธ์เนี่ย
ตัวการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยสามารถทำได้ง่ายแล้วก็ตีความได้ง่ายกว่าตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะทำเข้าใจยากแล้วก็สามารถแปลผลได้ยากกว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถมองเห็นลักษณะภายในเชิงเลเยอร์ลึกๆข้างในเนี่ยได้นะคะจะเห็นเพียงบางส่วนได้เท่านั้นนะคะส่วนการใช้ทรัพยากรในการประมวลผลเนี่ยเจ้าตัวการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะใช้เพียงแค่ CPU จะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวฮาร์ดแวร์ที่มีความเฉพาะด้านอย่าง GPU เป็นต้นนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูข้อดีของการเรียนรู้เชิงลึกนะคะการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยทำให้มีความแม่นยำในการพยากรณ์คาดการณ์เนี่ยสูงมีการทำวิศวกรรมคุณลักษณะหรือการหาคุณลักษณะจากข้อมูลเนี่ยได้โดยอัตโนมัตินะคะมีการรองรับการขยายขนาดของข้อมูลมีความยืดหยุ่นสามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องค่ะมาดูข้อด้อยกันบ้างนะคะเป็นที่แน่นอนค่ะในการใช้การเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรในการคำนวณสูงต้องมีการเตรียมข้อมูลสำหรับการเพื่อที่จะระบุคุณลักษณะได้เนี่ยต้องใช้ปริมาณขนาดใหญ่ข้อมูลขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็มีความท้าทายในเรื่องของการแปรผลในการเรื่องของความโอเวอร์ฟิตติ้งที่อาจจะมีเจอได้ในระหว่างการนำไปใช้งานจริงนะคะและยากต่อการเข้าใจนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือว่าเราจะสามารถเห็นบางส่วนของแบบจำลองได้ว่าเขาทำงานอย่างไรแล้วก็จะทำนายผลออกมาอย่างไรนะคะสำหรับสถาปัตยกรรมในการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะก็คือเป็นการเรียนรู้เชิงลึกแบบมีผู้สอนและอีกฝั่งนึงก็คือแบบไม่มีผู้สอนนะคะในการสรุปเนื้อหาครั้งนี้นะคะจะขอหยิบยกในฝั่งการเรียนรู้แบบมีผู้สอนในตัวของ CNN นะคะหรือ Convolution Network Neural Network นะคะกับตัว RNN หรือ Recurrent Neural Network นะคะส่วนด้านการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนจะขอหยิบยกตัวอย่างของสถาปัตยกรรม Auto Encoders มานำเสนอนะคะค่ะในสถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิงลึกในชื่อของตัว CNN นั้นนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะคะนั่นก็คือในส่วนของ Feature Extraction นะคะส่วนที่2ในกรอบสีม่วงนี้ก็จะเป็น Classification นะคะและส่วนที่3จะเป็นส่วนของ Output นะคะซึ่งจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับการเลือกผลการทำนายนะคะมาทีนี้เรามาเริ่มดูในส่วนของFeature Extraction นะคะตัว Feature Extraction จะประกอบด้วยการทำงานหลักๆอยู่2งานด้วยกัน2กระบวนการนั่นก็คือตัว convolution กับการ filter และการทำ pooling นะคะหรือการลดมิติข้อมูลตัว convolution เนี่ยก็คือว่าจะเป็นเลเยอร์ที่ใช้ทำการหมุนวนตัวข้อมูลที่รวมกับ input ในแต่ละส่วนเข้ามาประกอบกับรวมกับตัว filter นะคะเพื่อคัดกรองการตรวจจับคุณลักษณะจากนั้นนะคะก็จะมีการลดขนาดข้อมูลด้วยการทำ pooling นั่นเองนะคะเป็นการลดมิติของข้อมูลที่ได้จากการ convolution ลงมานะคะแต่ใดๆนั่นก็คือยังคงคุณลักษณะที่มีความสำคัญอยู่นะคะเพื่อนำไปใช้งานจากนั้นนะคะก็จะส่งไปที่กลุ่มของ layer classification หรือตัว fully connected layer นะคะส่วนนี้นะคะจะทำหน้าที่จัดหมวดหมู่คุณลักษณะออกมาและในเลเยอร์สุดท้ายของ fully connected layer เนี่ยจะเป็นเลเยอร์ที่ทำการทำนายผลออกมาจะเห็นได้ตัว3โหนดนี้นะคะจะส่งผลออกมาเป็น3ค่าตามนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูกันที่ตัว RNN หรือ Recurrent Neural Network นะคะเป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับในที่นี้จะขออธิบายและนำเสนอในส่วนของที่เป็น hidden state หรือสถานะซ่อนอยู่นะคะในโครงข่ายตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเมื่อ hidden state ได้แตกออกมาก็จะเห็นได้ว่าจะมีตัว input ที่เป็น input แบบปกติแล้วก็เป็น input ที่ได้มาจากเลเยอร์ก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะทำในโหนดย่อยตัวนี้ก็จะมีออก input ที่เป็น input O เก็บไว้ในที่สถานะของตัวเองจากนั้นก็จะมีอีก input นึงซึ่งเป็น input V เนี่ยส่งไปให้ที่
อีกโหนดหนึ่งที่เป็นโหนดถัดไปนะคะเพื่อทำการค้นหาคุณลักษณะต่อไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าความสำคัญของตัว RNN เนี่ยจะมีตัวการรวม input ของก่อนหน้าแล้วก็ตัว input ที่เป็นปัจจุบันปกติของตัวเองเข้าไปในการประมวลผลนะคะและออก output ออกมานะคะและส่งต่อไปให้โหนดต่อไปนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกแบบไม่มีผู้สอนที่หยิบยกมาในที่นี้ก็คือ auto encoder นะคะจะเห็นได้ว่าตัวฝั่งซ้ายมือก็คือเป็นเลเยอร์ที่ทำการ encoder ตัวเข้ารหัสนั่นเองนะคะส่วนขวามือนะคะก็จะเป็นในส่วนของ decoder นั่นเองส่วนตรงกลางจะเป็นตัว latent space นะคะทีนี้เรามาดูในรายละเอียดกันว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะอย่างที่กล่าวไปนะคะว่าโครงข่ายตัวนี้ประกอบด้วยเข้ารหัสและถอดรหัสตัวเข้ารหัสเนี่ยหรือ encoder เนี่ยนะคะทำหน้าที่เข้ารหัสหรือบีบอัดข้อมูลเพื่อที่จะป้อนเข้าสู่พื้นที่ที่เป็น latent space ตัวนี้นะคะโดยทั่วไปข้อมูลที่บีบอัดแล้วเนี่ยจะอ่านไม่ออกและไม่มีอะไรที่เหมือนกับข้อมูลที่เป็นต้นฉบับเลยนะคะส่วนตัวถอดรหัสนี่แหละค่ะจะทำหน้าที่ที่ถอดรหัสหรือสร้างข้อมูลที่เข้ารหัสแล้วเนี่ยมาเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับนะคะโดยอาจจะสูญเสียข้อมูลบางส่วนจากตัวต้นฉบับไปแล้วนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาของตอนที่หนึ่งนะคะก็อย่างที่กล่าวไปก็คือว่าการเรียนรู้เชิงลึกกับการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยมีความแตกต่างกันทั้งในประเภทของการจัดการกับข้อมูลและวิธีการในการเรียนรู้นะคะส่วนอัลกอริทึมในการเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะจัดการกับข้อมูลที่มีโครงสร้างแล้วก็เป็นข้อมูลที่ได้ทำการระบุคุณลักษณะมาแล้วนะคะในส่วนของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยก็จะตัดกระบวนการนี้ออกไปนั่นก็คือลดขั้นตอนในการค้นหาคุณลักษณะด้วยผู้เชี่ยวชาญออกไปให้ตัวอัลกอริทึมเนี่ยมีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากข้อมูลที่มีอยู่นะคะไม่จำเป็นต้องใช้คนนะคะแล้วจากนั้นนะคะตัวหลักการโดยทั่วไปของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยก็จะมีหน่วยประมวลผลหลายๆชั้นหลายๆหน่วยในแต่ละเลเยอร์นะคะมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจากชั้นข้อมูลก่อนหน้านะคะแล้วก็ถัดไปยิ่งข้อมูลที่ซ่อนอยู่มีความซับซ้อนมีเลเยอร์มากขึ้นมีเลเยอร์ที่ซับซ้อนขึ้นข้อมูลที่ได้ออกมาทำนายออกมาเนี่ยก็จะสามารถทำนายข้อมูลที่มีลักษณะที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนสถาปัตยกรรมนะคะก็จะมีที่ใช้กันที่เป็นที่นิยมเลยก็คือ CNN กับ RNN ค่ะในส่วนของตัวฝั่งการเรียนรู้แบบผู้สอนเนี่ยก็จะเป็นตัว encoder ค่ะค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาในตอนที่1 นะคะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึกค่ะการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้นนะคะสำหรับในตอนที่2ก็จะขอพูดในเรื่องของการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกค่ะในเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นการหยิบยกตัวอย่างของ AlphaGo มานะคะ AlphaGo คืออะไร AlphaGo ก็คือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะที่เล่นเกมกระดานหมากล้อมที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Google ทั้งนี้นะคะมีบริษัทลูกที่เป็นผู้พัฒนานะคะนั่นก็คือบริษัท DeepMind นะคะเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการพัฒนาโปรแกรมที่เป็นในเชิงปรัชญาประดิษฐ์นะคะค่ะภาพนี้นะคะก็แสดงสถาปัตยกรรมรวมนะคะของ AlphaGo นะคะซึ่งตัวหลักๆของ AlphaGo เนี่ยจะประกอบด้วยโครงข่ายในการเรียนรู้นะคะและตัวโครงข่ายที่ทำหน้าที่การให้คุณค่าในส่วนที่3ก็จะเป็นการใช้ในการค้นหานั่นก็คือการใช้ต้นไม้ Multi Caro ในการค้นหานะคะค่ะเรามาดูในแต่ละส่วนกันนะคะตัวโครงข่ายการเรียนรู้เนี่ยก็จะประกอบด้วยที่เป็นโครงข่ายกฎการเคลื่อนไหวนั่นก็คือตัว Policy Network และ Fast Policy Network นะคะ
ตัวที่2นะคะจะเป็นโครงข่ายคุณค่าหรือ value network นั่นเองนะคะส่วนตัวที่3นะคะจะเป็นโครงข่ายการเรียน

รู้แบบเสริมกำลังค่ะการเรียนรู้แบบเสริมกำลังหรือ reinforcement learning policy network นั่นเองนะคะจะอยู่ในส่วนนี้นะคะและอีกส่วนสุดท้ายที่ใช้ในการค้นหานั่นก็คือการค้นหาแบบต้นไม้ multi caro นั่นเองค่ะเรามาดูในรายละเอียดของแต่ละส่วนกันนะคะ

จากหลายๆแสนกระดานเลยนะคะมารวบรวมและป้อนให้ตัวเครื่องกลเนี่ยค่ะทำการเรียนรู้จดจำและบันทึกไว้นะคะส่วนในตัวที่สองนะคะที่เป็นโครงข่าย value หรือโครงข่ายคุณค่าตัวนี้นะคะทำหน้าที่ในการทำนายผู้ชนะของเกมนี้นะคะทำการประเมินว่าหมากกลุ่มไหนบนกระดานเนี่ยมีโอกาสชนะโดยทำนายออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะคะว่าให้มีโอกาสชนะมากที่สุดในการเดินหมากแต่ละครั้งค่ะค่ะอีก2 ส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นโครงข่ายการเรียนรู้แบบเสริมกำลังนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ทำหน้าที่มีหลักการในการป้อนอัลกอริทึมเข้าไปโดยคื ทำงานให้เหมือนกับที่มนุษย์ทำงานนั่นก็คือเรียนรู้ผิดถูกจากการในสิ่งที่เจอนะคะมีการเรียนรู้เกิดขึ้นระหว่างการกระทำว่าอันไหนดีไม่ดีนะคะจากนั้นนะคะในส่วนของการค้นหาต้นไม้มัลติคาโรนั้นก็คือจะเป็นชุดในการค้นหาแบบฮิวริสติกที่ได้รับความนิยมและสนใจมีชื่อเสียงอย่างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการตัดสินใจและในการเล่นเกมนั่นเองค่ะสำหรับตัว ChatGPT นะคะก็เป็นการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นหลักกันอย่างแพร่หลายในขณะนี้นะคะตัว ChatGPT ได้เกิดเป็นที่นิยมอาจจะเป็นแค่เป็นที่รู้จักเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะกับเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ตัว ChatGPT คืออะไรก็คือเป็นรูปแบบการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะที่พัฒนาโดยบริษัท OpenAI นะคะมีการจำลองอ้างอิงแบบจำลองจากตัว GPT-3 นะคะ GPT คืออะไรก็คือ Generative Pre-trained Transformer นั่นเองนะคะเป็นแบบจำลอง GPT มีการจำลองภาษาและก็เป็นตัว transformer ที่ใช้ในเทคนิคของการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์นะคะตัว ChatGPT เนี่ยได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆจากหลายๆแหล่งหลายๆสาขานะคะมารวมกันนะคะตัว GPT-3 เนี่ยมีการนำเสนอความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือการสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ค่ะผ่านข้อความคำสั่งและบริบทต่างๆที่ป้อนเข้าไปในแต่ละเวอร์ชันนั้นน่ะสร้างขึ้นจากสถาปัตยกรรมและความสามารถของรุ่นก่อนๆนั่นเองพร้อมประสิทธิภาพและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นมานะคะตัว GPT-3 นั้นนะคะในขณะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในแบบจำลองภาษาที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นและแสดงให้เห็นถึงระดับของการตอบสนองแบบมนุษย์นะคะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจึงทำให้เจ้าตัว GPT เนี่ยมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของสาธารณชนค่ะเวอร์ชั่นปัจจุบันนะคะก็จะเป็นตัว GPT-4 นะคะเป็นแบบจำลองหลายรูปแบบขนาดใหญ่นั่นหมายถึงตัวเวอร์ชัน4เนี่ยยอมรับการป้อน input แบบรูปภาพเข้ามาแล้วก็ยังมีคงมีการทำ output ออกมาเป็นข้อความนะคะซึ่งแม้จะมีความสามารถน้อยกว่ามนุษย์ในสถานการณ์จริงในหลายๆสถานการณ์ด้วยนะคะแต่มีการแสดงประสิทธิภาพระดับมนุษย์เนี่ยในระดับที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพได้เลยนะคะรวมถึงในทางวิชาการก็เช่นกันนะคะเนื่องจากว่าตัวเจ้า ChatGPT เนี่ยมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งหลายๆสาขาดังนั้นทำให้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มีความสามารถที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้เลยนะคะตัว GPT เนี่ยยังมีความสามารถในการตรวจจับภาษาถิ่นและมีการตอบสนองต่อภาษาถิ่นนั้นๆได้ด้วยค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของการทำงานของ ChatGPT นะคะว่ามีโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบใดนะคะตัวหลักๆเลยก็คือจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Transformer นะคะตัวสถาปัตยกรรมของ Transformer เนี่ยแบ่งเป็นส่วนประกอบหลักๆก็คือในส่วนของ encoder ด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะและตัว decoder ทางด้านขวามือทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรบ้างทำงานกันอย่างไรนะคะตัวสถาปัตยกรรมเข้ารหัส transformer เนี่ยใช้สำหรับงานอย่างเช่นการจัดประเภทข้อความโดยที่แบบจำลองเนี่ยจะต้องจัดประเภทข้อความให้เป็นหนึ่งในหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ก่อนนะคะล่วงหน้าเช่นการวิเคราะห์ความรู้สึกการจัดการหมวดหมู่หัวข้อการตรวจจับสแปมเป็นต้นนะคะตัวเข้ารหัสนี้นะคะ

จะลำดับของจะเป็นตัวรับลำดับของโทเค็นและสร้างตัวเวกเตอร์ขึ้นมานะคะขนาดคงที่ของลำดับทั้งหมดก่อนซึ่งนำไปใช้ในการจำแนกประเภทได้นะคะ1ในแบบจำลองตัวเข้ารหัสทรานสฟอร์เมอร์นี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือเบิร์ดค่ะซึ่งเปิดตัวโดย Google เช่นกันนะคะในปี2018เจ้าเบิร์ดเนี่ยได้รับการฝึกล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อมูลและข้อความจำนวนมากเช่นกันและปรับแต่งอย่างละเอียดสำหรับงาน NLP หรือการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะได้หลากหลายเลยทีเดียวตัวอย่างในการใช้งานจริงของสถาปัตยกรรมตัวเข้ารหัสทรานสฟอร์เมอร์นะคะก็ได้แก่การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึกโดยที่แบบจำลองจะต้องจัดประเภทบทวิจารณ์ที่กำหนดว่าเป็นบทความเชิงบวกหรือเชิงลบเป็นต้นนะคะและมีการตรวจจับสแปมอีเมลได้โดยที่แบบจำลองเนี่ยจะต้องจัดประเภทอีเมลที่กำหนดว่าเป็นสแปมหรือไม่เป็นสแปมนั่นเองค่ะเราทีนี้เรามาดูในส่วนของดีโคเดอร์บ้างนะคะตัวดีโคเดอร์เนี่ยก็ใช้ในงานเช่นการสร้างภาษาโดยที่แบบจำลองจะต้องสร้างลำดับของคำโดยอิงจากคำสั่งที่เป็นอินพุตหรือบริบทที่เข้ามานะคะตัวถอดรหัสจะใช้การแสดงเวกเตอร์บริบทที่มีขนาดคงที่และใช้เพื่อสร้างลำดับของคำทีละคำนะคะโดยแต่ละคำเนี่ยจะถูกกำหนดเงื่อนไขตามที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้นะคะตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแบบจำลองที่ได้รับมาที่สุดก็คือตัว GPT นั่นเองค่ะจะเป็นในเวอร์ชั่น3นะคะตัวอย่างในการใช้งานจริงของสถาปัตยกรรมตัว GPT 3นี่ก็คือการสร้างข้อความโดยที่แบบจำลองจะต้องสร้างเรื่องราวหรือบทความตามข้อความคำสั่งที่เข้ามานะคะซึ่งแบบจำลองเนี้ยจะสร้างการตอบสนองต่ออินพุตที่ผู้ใช้เนี่ยป้อนเข้ามานั่นเองให้ดูเป็นธรรมชาติและน่าดึงดูดมากที่สุดค่ะสำหรับเนื้อหาที่2ในตอนที่2นะคะตามที่ได้กล่าวไปก็จะแบ่งในเรื่องแอปพลิเคชันหรือการประยุกต์ใช้ใน2ตัวหลักๆนั่นก็คือ AlphaGo และตัว ChatGPT นะคะตัว AlphaGo เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เล่นเกมกระดานหมากล้อมหัวใจสำคัญก็คือต้องการที่จะผลักดันและก็พัฒนาขอบเขตตัวปัญญาประดิษฐ์เนี้ยให้สามารถไปเรียนรู้กับการใช้อื่นๆได้ในวัตถุประสงค์ทั่วๆไปนอกจากเกมนะคะสถาปัตยกรรมหลักของ AlphaGo ก็ประกอบด้วยส่วนที่เป็นโครงข่ายประสาทเทียมการใช้ต้นไม้มัลติคอร์โรในการค้นหานะคะแล้วก็การเรียนรู้แบบเสริมกำลังนั่นเองค่ะทีนี้นะคะตัว ChatGPT เนี่ยก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมจากการออกแบบให้มีการสนทนาเหมือนกับมนุษย์มากที่สุดนะคะความสามารถมีความสามารถในการเข้าใจความแตกต่างของภาษาและบริบทที่ใช้อยู่นะคะคุณสมบัติหลักอย่างหนึ่งของ ChatGPT นี่ก็คือมีความสามารถในการรวบรวมบริบทและรักษาความสอดคล้องในการตอบสนองให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะตัวแบบจำลองที่ใช้ก็จะเป็นตัว Transformer GPT 3นั่นเองนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นส่วนของตัว encoder และ decoder นะคะโดยมีอีกกลไกนึงที่แบบจำลองนี้ใช้และใช้เลือกเองว่าจะสนใจคำไหนเมื่อไหร่เรียกว่ากลไกนี้ว่ากลไกเอาใจใส่ตนเองนั่นเองค่ะสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกนะคะในเนื้อหาของเรื่องนี้นะคะเราก็จะเห็นทั้งข้อดีและข้อด้อยในการใช้งานของแบบจำลองนี้นะคะในข้อดีนั้นก็คือมีความแม่นยำสูงรองรับการขยายข้อมูลขนาดใหญ่นะคะส่วนในทางกับการหรือว่าข้อด้อยของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องในการใช้ทรัพยากรที่มีการคำนวณสูงมีค่าใช้จ่ายสูงต้องการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆเพื่อที่จะทำการค้นหาคุณลักษณะจากข้อมูลนั้นได้โดยอัตโนมัตินะคะทั้งนี้ก็ยังมีความท้าทายในเรื่องของการตีความและการแปลผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากแบบจำลองนั่นเองนะคะด้วยข้อจำกัดเหล่านี้เราควรที่จะพิจารณาในการหยิบการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยใช้กับชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมและความคุ้มค่าด้วยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจนั้นว่าเราต้องตรวจทานดูให้ดีค่ะว่ามีความเหมาะสมทั้งในเรื่องทรัพยากรที่ต้องใช้ในเรื่องของการลงทุนปริมาณข้อมูลที่มากเพียงพอหรือไม่นะคะเพื่อที่จะทำให้การเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยนำมาใช้กับงานได้อย่างเหมาะสมต่อ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

วัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะในตอนแรกนะคะรายการสมาร์ทกรีนได้ส่งอาจารย์ใหญ่ลงพื้นที่บางลักน้อยซอย1อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะไปร่วมพูดคุยสอบถามแนวคิดและธุรกิจไม้ยืนต้นในพื้นที่ขนาดเล็กกับลุงแดงสวนแดงไม้ไทยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการสมาร์ทกิ๊กของเรานะครับก็ได้พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่สวนลุงแดงไม้ไทยครับซึ่งสวนนี้นะครับก็เป็นสวนที่มีการรวบรวมนะครับพันไม้ไทยไม้แปลกไว้นานาหลายชนิดนะครับแล้วก็เป็นการทําธุรกิจเกี่ยวกับไม้ยืนต้นครับวิทยากรของเราในวันนี้นะครับก็คือคุณลุงแดงนี่เองนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อันนี้ผมมาจะถามลุงแดงก่อนว่าการที่จะเริ่มต้นทําสวนที่นี่ครับเราเริ่มกันยังไงครับเริ่มแนวในการเริ่มต้นเลยอ
1: ๋อในการเริ่มต้นก็คือครั้งแรกก่อนที่จะหักเหมาตัวนี้ผมก็ทําไม้ดอกไม้ประดับอยู่ทีนี้พอเราทำไม้ดอกไม้ประดับอยู่เนี่ยก็คือมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการตลาด
0: ครับ
1: สมมติว่าคุณทำผมทำ
0: ครับ
1: แต่อีกคนนี้ซื้อคนนี้ซื้ออ ่
0: าฮะ
1: ทุกอย่างต้นทุนออกจากสวนคุณและสวนผมราคาเท่ากันหมด
0: ครับ
1: แต่พอเวลาเขาขายดีหรือว่าขายได้อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: แต่พอเวลาเขาขายไม่ได้สมมติว่าต้นทุน30 บาท
0: ครับ
1: ทุกอย่างตลาดมันตายครับไม่นั่นเนี่ย
0: คือว่าถ้าเกิดเรามีคู่แข่งในการผลิตเยอะขายเยอะ
1: อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เขาก็ขาย20 บาทเขาก็ขายทั้งที่ต้นทุนละ30 บาท
0: ครับเพราะว่าหนึ่งของใช่ไหมครับ
1: เขาเอาไปเลี้ยงดูก็ไม่ได้ที่จะอยู่ก็ไม่มีก็คือสรุปว่าคนทำมันจะตายกับคนกลางอรอดเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการหักเหว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะที่แบบว่าเราตั้งราคาเองเราขายเองเราไม่ต้องไปพึ่งคนกลางใครจะซื้อยังไงช่างเขา
0: อันนี้คือจุดเปลี่ยนของลุงแดงเลยว่า
1: เปลี่ยนเลย
0: เราต้องการว่าจะทำอะไรเรียกที่ว่ามันเป็นพืชอะไรก็ได้ที่มันสามารถเราขายได้เอง
1: ใช่
0: ทำได้เองนะครับลุงทำธุรกิจนี้มานานแค่ไหนครับ
1: ก็10 กว่าปีก็เผอิญว่าแต่ว่าไม้ตัวนี้เราสะสมไว้ผมก็เลยก็ว่าเออถ้าเกิดว่าเรามาทำตัวนี้ล่ะ
0: ครับ
1: จะมีคนรู้จักเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำเราจะต้องสะสมเรียนรู้ให้มันให้ได้ตัวนี้ก็คือคีเป
0: อ๋อต้นคีเป
1: ใช
0: ่ครับคราวนี้มันต้องมีหลักการของคุณลุงหรือว่าทำยังไงให้เขาอยากจะซื้อของอันนี้มาได
1: ้ก็คือ
0: ก็คือทำสตอรี่หรือมีการทำอะไรบ้างไหม
1: ก็มันก็มีบ้างเล็กน้อยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งตัวนี้ก็คือไม้อะมันมีประโยชน์ในตัวของมันอยู่แล้วเพราะทุกคนจะเข้าไปหาดูในประวัติในประวัติเขาจะบอกไว้ว่าอันนี้ตามประวัตินะ
0: ครับ
1: ผู้จีจะได้กินได้ทานก็คือกษัตริย์กับสนมเท่านั้นอันนี้ตามประวัตินะเราเล่ากันตามประวัตินะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มามองมุมกลับว่าเอ๊ะมันแปลกในไม้เฉพาะกิจเนี่ยทีนี้ถ้าถามว่ากินแล้วตัวหอมทีนี้พอบอกตัวหอมปุ๊บเนี่ยใครก็อยากตัวหอม
0: ก็เลยมาซื้อ
1: นะ
0: ครับ
1: ยิ่งผู้หญิงนี่ก็ยิ่งอยากตัวหอมทีนี้ถามว่าตัวหอมนี่เป็นไงก็คือการกินมันก็ต้องกินแบบต่อเนื่อง
0: ครับ
1: ทีนี้กว่าจะถึงตรงนั้นเราต้องเทสก่อนเทสแต่ตัวเราเอง
0: ครับ
1: เอ๊ะมันจริงป่าววะก็ลอง
0: คร
1: ับ ลองดูวันละ2 ลูก 2 ลูก 2 ลูกประมาณสัก10 วันเอา
0: ครับ
1: ฉี่ว่ามันหอมแล้วอ่ะหอมเต็มห้องน้ําเลย
0: ต้องกินขอกินนะครับอยากกินบ้าง
1: ใช่มั้ย
0: ได้ตัวหอม
1: เออเอาละเว้ยทีนี้ทําไงอ่ะทีนี้การที่ถ้าถึงกับเหงื่อออกมาหอมมันก็ต้องกินแบบต่อเนื่องแบบมีจํานวนคล้ายๆว่าในร่างกายเราเนี่ยต้องเกิดมากินของเสียเข้าไปแต่ตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งอ่ะมันแค่มีครีม
0: เรากินแบบดีท็อก
1: ซ์ใช่
0: ใช่
1: ใช่
0: ไหมคร
1: ับใช่แล้วถ้าได้กินต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้ามันเหมือนว่าจุลินทรีย์ที่เข้าไปกินของเสีย
0: ครับ
1: เราก็ศึกษามาตรงนี้ก็เลยลองเทสกับตัวเองเอาเฮ้ยมันใช่นี่หว่าเอามันใช่เราก็กล้าพูดเราก็กล้าเปิดตัว
0: อ๋อคุณเริ่มก่อนรวยก่อนขายก่อนรวยก่อน
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่มันเหมือนกับไอ้เนี่ยบันไดที่คุณขึ้นอ่ะ
0: ครับคือลุงเดินก้าวนําคนอื่นเข้าไปแล้ว
1: ใช่
0: ผมยังเริ่มอยู่เลย
1: ผมอ่ะสมมุติกระไดก้าวขั้นผมไปขั้นที่5แล้ว
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราคิดอะไรเราก็ต้องมองไปข้างหน้า
1: ถูก
0: ถูกมั้ยฮะ
1: คือแบบว่าถึงผมจะเป็นเกษตรกรเล็กๆเกษตรกรที่เช่า

0: ครับ
1: นะที่เช่าข้าวซื้อเกษตรกรเล็กๆถึงเราทําออกมาเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรใหญ่โตเหมือนคนอื่นเขาทําอะไรก็ได้ในที่ตัวเองชอบในที่ตัวเองรักแล้วออกมาเนี่ย
0: ครับ
1: คือมันจะขายได้ไม่ได้ทั้งมันขอให้ยืนอยู่แถวหน้าอย่าไปยืนอยู่แถวหลังแค่นั้นพอแล้ว
0: จะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ถึงหน้าของคิง
1: ถูก
0: มั้ยฮะเพราะคนยืนถึงหน้าปุ๊บเค้าเห็นเราก่อน
1: ใช่
0: มั้ยครับพอลุงพูดถึงพื้นที่เช่าผมถามนิดนึงไอ้พื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ครับกี่ง
1: ประมาณประมาณ100
0: กี่ร้อยเอเคอร์ครับตรงนี
1: ้ประมาณ130ตารางวาได้มั้ง
0: ฮะแล้วตารางวาตะลุงสามารถจัดการตรงนี้ได้
1: ใช่
0: ทําจัดการยังไงครับอันนี
1: ้ก็คือ
0: แปลกใจเหมือนกันเพราะมันเป็นไม้ยืนต้นเน
1: า
0: ะ
1: มันเป็นไม้ยืนต้นคือไม้เนี่ยให้เรามุมมองว่าคุณเคยเดินป่าไหม
0: ไม่เคยครับจริงๆไม่เคย
1: อ่ะในป่าคุณเห็นป่ะ
0: เคยเห็นแต่ว่าได้เคยอ่านหนังสือดูในสารคดีอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ก็ดูมันพรึบไปหมด
0: เลยมีต้นไม้เยอะหมดเลย
1: คุณลงไปวัดที่ว่าเอาซะว่าเอากันแค่10ตารางวาพอในป่าว่าไม้บรรจุได้กี่ต้น
0: อ๋อมันก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปลูกอย่างเป็นระเบียบแล้วมันก็สามารถแทรกๆๆๆเข้าไป
1: ใช่
0: แล้วอย่างงี้การเจริญเติบโตเราดูยังไง
1: ไอ้การเจริญเติบโตเนี่ย
0: พอกันมั้ยหรือโดนได้แสงแดดมั้ยอะไรเงี้ย
1: ตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาคือมันเป็นไม้ใหญ่เนี่ย
0: คร
1: ับ เราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันใหญ่ได้เนื่องจากว่าใหญ่แล้วมันก็จะขายยากราคามันก็จะใหญ่ไปด้วย
0: นี่ก็เป็นอีกประเด็นนึง
1: เพราะฉะนั้นผมทําต้นพันธุ์ขายเนี่ยผมก็ควบคุมว่าให้คุณมีชีวิตอยู่จบแล้ว
0: ให้มีชีวิตอยู่ได้ขายได้ถ้าเกิดเป็นพ่อเพิ่มผมเป็นลุงนี่คือแบบว่าวันนึงผมขาย2ต้นผมก็อยู่บ้านก็สบายแล้วเนาะวันละ200-300
1: ใช่ไหมครับ
0: 400
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วนี้ลุงมีการคือว่าเราไม่ได้มีระเบียบในการจัดวางต้นไม้อะไรเท่าไหร่ถูกไหม
1: ต้อง
0: แล้วลูกกับลูกค้ามาซื้อยังไงครับผมเดินเข้ามาจากหน้าบ้านลุงมองไม่เห็นบ้านเลย
1: ลูกค้าก็ระบุที
0: ่ป่ามากเลย
1: ลูกค้าเนี่ยว่าอยากได้ขนาดไหนล่ะ
0: อ๋อเตรียมไว้ให้
1: ในนี้มีครบอ่ะ
0: walk in all ครบ
1: อ้าวสมมติว่าผมบอกก่อนนะปัจจุบันนี
0: ้
1: ผมเริ่มต้นที่ 1,000 บาท1ฟุต
0: ครับ
1: เลยพันไปมีหมด
0: สุดท้ายแล้วผมอยากให้ลุงฝากถึงว่าคนที่เขาจะทําธุรกิจไม้ยืนต้นเงี้ยลุงฝากให้เขาคิดและทํายังไงเริ่มต้นยังไงดีกว่า
1: ผมจะฝากว่าอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่อันดับ1ทําในสิ่งที่ตัวเองรักและตัวเองชอบ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราทําในสิ่งที่ตัวเองรักในที่ตัวเองชอบแล้วเนี่ยมันผิดพลาดมันขายไม่ได้มันตายมันยังไงเนี่ยคือเราจะไม่เครียด
0: ช่างมันก่อน
1: ไม่เราจะไม่เครียด
0: เครียดจริง
1: เพราะเรารัก
0: อ๋อเรารัก
1: เราชอบฉันชอบฉันอันเนี้ย
0: ใช่
1: แต่ถ้าแต่ถ้าคุณทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบอ่ะพอมีปัญหาขึ้นมาคุณจะเครียด
0: ไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากทําแล้วด้วยหนึ่ง
1: ใช่
0: ใช่มั
1: ้ยฮะใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นคือถ้าหากว่าจะทําอะไร1ทําให้จริง
0: ครับ
1: นะ
0: ทําจริง
1: อย่ามาเป็นคุณนั่งนึกคุณนั่งคิดไม่ได้
0: เออใช่
1: ต้องเป็นคนนั่งทํา
0: แล้วไม่ทําคิดฝันอยู่
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือ1ไม่นั่งนึกไม่นั่งคิดให้ลงมือทําเลยแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบ
0: ครับ
1: ผมรับรองได้เลยว่าทําอะไรก็ได้ในที่ตัวเองชอบอ่ะ
0: ครับ
1: แม้แต่กระทั่งเขียนหนังสือวันนี้คนไม่เห็นวันหน้าคนก็เห็นมันไม่จําเป็นหรอกว่าคนเราพอก้าวแรกแล้วประสบผลสําเร็จไม่มี
0: ใช่มันต้องแบบล้มลุกคลุกคลานผ่านอะไรมาประสบการณ์ช
1: ีวิตมันเป็นเรื่องธรรมดา
0: ครับ
1: แล้วสิ่งที่สําคัญก็คืออยากจะฝากไว้นิดนึงว่ารู้ก็บอกว่ารู
0: ้ครับ
1: ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้นั่นคือผู้รู้
0: อันนี้คือเรื่องที่สําคัญมาก
1: ใช่ครับ
0: ถูกมั้ยครับที่ทั้งหมดเรื่องพระเรื่องอะไรที่เปรียบเทียบเมื่อก
1: ี้ถูกต้อง
0: ว่าขี่เป็ดจริงไม่จริงเราต้องจริงเราต้องรู้จริงถูกมั้ย
1: ใช่ครับ
0: ทําอะไรก็ได้ให้รู้จริงแล้วก็จะประสบความสําเร็จ
1: ใช่ครับ
0: โอ้วันนี้ครับรายการของเรานะครับก็ได้สัมภาษณ์แนวคิดเกี่ยวกับการทําธุรกิจไม้ยืนต้นนะครับซึ่งน่าสนใจมากครับแต่ผมนะฮะยังอยู่กันที่สวนลุงแดงต่ออยู่ครับเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากจะทานขี่เป็ดครับเพราะที่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับ
2: คุณผู้ชมคะเนื้อหาสาระการทำธุรกิจไม้ยืนต้นนะคะไม่ได้อยู่ว่าจำนวนหรือขนาดพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ขึ้นอยู่ว่าแนวคิดของผู้ทำก็คือลุงแดงนี่ค่ะมีแนวคิดว่าเริ่มจากการรักก่อนถ้ารักแล้วก็จะทำอย่างจริงจังในเมื่อเราทำอย่างจริงจังก็จะทำให้การทำธุรกิจไม้ยืนต้นประสบความสำเร็จได้ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอาจารย์ใหญ่ยังอยู่ที่สวนลุงแดงเลยค่ะเพราะว่าติดใจอะไรคะติดใจต้นคีเปค่ะนะคะอาจารย์ใหญ่ก็จะไปสอบถามรายละเอียดว่าต้นคีเปนะคะมีลักษณะอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าต้นคีเปเป็นยังไงเดี๋ยวเราฝากอาจารย์ใหญ่ไปถามนะคะไปติดตามชมกันนะคะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้

0: ครับผมก็มาอยู่กันที่มุมพอกล้าในพื้นที่130ตารางวาของลุงเนี่ยนะครับอยากทราบว่าคุณลุงเพาะยังไงครับต้นคีเป
1: เ
0: นี่ย
1: อันนี้ก็คือเราเพาะจากเมล็ดที่จะเป็นประมาณไซส์ขนาดนี้แหละครับ
0: ครับผมครับ
1: เราเพาะจากเมล็ดขึ้นมาทีนี้พอหลังจากเราเพาะเมล็ดขึ้นมาได้แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าขนาดนี
0: ้ครับ
1: เราจะขายกันอยู่ที่ประมาณ500บาท
0: 500
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: ก็คือกว่าจะได้ขนาดนี้ก็คือเม็ดเนี่ยหลังจากที่เราเพาะแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาตั้งแต่6เดือนถึง18เดือนถึงจะเห็ดต้น
0: มีการจัดการยังไงในมุมนี
1: ้ก็อยู่ในแสงประมาณสัก 60%
0: ก็เราจะมีแสลนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: 60%
1: ครับ
0: ใช้เวลามา6ถึง18เดือน
1: 18เดือน
0: จะเป็นต้นนี้ผมเห็นมีดอ่ะนี่คุณชันครับผมเห็นต้นนี้ครับมันมีความแตกต่างครับคุณลุงครับว่าทำไมยอดมันสีต่างกันครับเนี่ยมีสีชมพูกับสีอ
1: ันนี้ก็คือไม้เพาะเม็ดเนี่ยม
0: ัน
1: ก็จะมีข้อดีอยู่อย่างนึงว่ามันอาจจะได้อะไรที่เป็นแปลกๆออกมาม
0: ันมีการผสมกัน
1: เ
0: อสองตัวคู
1: ่ใช่ใช่แล้วทีนี้ไอ้อย่างสีนี้ก็จะเป็นสีปกติ
0: ครับ
1: ที่ทั่วไปแต่อันเนี้ยที่ไม่ปกติเนี่ยผมบอกกันเลยว่ามันก็เป็นของแปลกอีกอย่างสำหรับผม
0: ครับผมก็ได้ความรู้เยอะมากอันนี้อยากดูไฮไลท์ของที่นี่เลยครับที่คนเข้ามาดูกันนะครับไฮไลท์
1: ก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูต้นใหญ
0: ่ได้คร
1: ับ กำลังติดดอกติดผลทั้งต้น
0: อาจจะหลงนิดนึงเพราะที่นี่เป็นป่านะคุณผู้ชม
1: ใช่ครับ
0: ครับมันแนะนำทางเลยคร
1: ับ ได้ครับ
0: ครับผมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ต้นไฮไลท
1: ์
0: นะครับของสวนลุงแดง
1: ใช่
0: ต้นนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหต้นใหญ่มากผมขอถามราคาก่อนเลยนับแรก
1: ครับ
0: กี่บาทครับต้นนี้ครับ
1: ถ้าถามเป็นบาทผมก็จะตอบเป็นบาทนะ
0: ครับ
1: ก็คือ
0: คุณคิดนานจังเลย
1: 300,000ครับ
0: ยังไงนะครับ
1: 300,000บาท
0: เท่าไหร่ครับผมตกเลขครับจะ
1: 3ล้านครับ
0: 3ล้าน
1: ครับ
0: ต้นนี้นะครับ
1: ครับ
0: อายุของมันเนี่ยครับปลูกนานแค่ไหนครับ3ล้านเนี่ย
1: ก็คือเริ่มกับมันมาต้นแรกเลย
0: 30ปี
1: ไม่ใช่ครับ10ปี16ปี
0: อ๋อ16ปีผมลืม16ปีอ๋ออันนี้คือต้นแรกที่คุณลุงปลูกเริ่มปลูกศึกษากับมันใช่ไหมคร
1: ับ
0: ครับคุณลุงครับผมมีคำถามอันนึงว่าคีเปเนี่ยเป็นจากอินโดนีเซียใช่ไหมคร
1: ับเป็นภาษาชาว
0: าแปลว่าอะไรครับคีเป
1: คีเปตามภาษาท้องถิ่นเขาจะแปลว่ากำมือหรือกำปั้นก็คือผลของมันเนี่ยจะเท่ากำมือหรือกำปั้นเราเนี่ยแหละครับ
0: พออ๋อคนนี้อยากให้คุณลุงอธิบายหน่อยว่
1: า
0: ผลมันหน้าตายังไงดอกเป็นแบบไหนอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อันนี้อันดับแรกมันก็จะเป็นดอกแบบนี้ก่อนนี่คือดอกตูม
0: ครับดอกตูมครับ
1: เสร็จแล้วพอบานปุ๊บอันนี้จะเรียกว่าดอกตัวเมีย
0: ครับคือต้นคีเปเนี่ยมันจะมีดอก2ประเภทคือดอกตัวผู้ตัวเมียแยกเพศกัน
1: ใช่เขาเรียกไม้สมบูรณ์เพศ
0: ไม้สมบูรณ์เพศแต่ดอกมันจะแยกเพศออกมา
1: แล้วหลังจากนั้นเสร็จหลังเขาจากบานเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะออกมาเป็นผล
0: ครับ
1: ผลที่ออกมาก็คือก็ประมาณ120วันเราก็จะเก็บได้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึง
0: วัน
1: ใช่ครับ
0: พอติดดอกปุ๊บติดผลเนี่ย120วันถึงจะเก็บกินได้
1: ใช่ครับ
0: ประมาณกี่เดือนนะ3-4เดือน
1: 4เดือน
0: 4เดือนอ๋อ
1: เป็นเรื่องปกติของไม้ผลทั่วไปพื้น
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมจะบอกส่งท้ายนิดนึงวิธีการดูผลแก
0: ่อ๋อครับครับดูยังไง
1: เวลาผลแก่เนี่ยผิวเขาจะออกน้ำตาลมันแต่ตอนนี้มันจะเป็นผิวหยาบ
0: ครับ
1: หรือถ้าให้สังเกตดูให้ใช้ปลายเล็บ
0: ครับ
1: กล้องเห็นไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้าขูดปุ๊บเป็นสีเขียวนี่คือยังไม่แก่
0: อันนี้เป็นดัชนีการเก็บเกี่ยวก็คือว่าเอาเล็บขูดปุ๊บ
1: ใช่
0: ถ้ามันเขียว
1: ใช่
0: แต่ว่ายังไม่แก
1: ่แต่ถ้าขูดมาแล้วออกเหลืองหรือออกสีส้มนั่นคือแก่เก็บได้ทันที
0: อ๋อถ้าเกิดขูดผมก็เป็นสีเขียว
1: ใช่เพราะว่าผิวเขาจะมันกว่านี้นี่ผิวยังหยาบอยู่มันก็เลยยังเขียว
0: อ๋อครับนี่คือความรู้นิดนึง
1: ใช่บอกไว้เผื่ออาจารย์มีต้นอยู่แล้วที่บ้านอาจจะไม่รู้จัก
0: คำถามนึงแล้วกัน
1: ได
0: ้ทานยังไงครับ
1: ก็ปอกทานปกติ
0: มันรสชาติเป็นยังไงผมไม่เคยทาน
1: รสชาติเนี่ยตอบได้อย่างเดียวคือหวานกับหอม
0: หวานกับหอม
1: อย่างอื่นไปหาเองเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวเลยหนึ่งเดียวจริงๆ
0: ครับ เอาวันนี้นะครับก็ได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการทำธุรกิจของไม้ยืนต้นคีเปนะครับซึ่งเป็นไม้ที่แปลกจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็ขอบคุณลุงแดงมากนะครับที่มาเป็นพิธีกรในวันนี้
1: ครับผมครับผม
0: ท่านผู้ชมนะครับคนไหนก็สนใจนะครับก็สามารถติดตามลุงแดงได้ขอฝากหน่อยฝากหน่อยเพจอะไรไหมอะไรเง
1: ี้ยก็มีเพจในคีเปไม้หายากของโลกหรือจะโทรก็0924253452ถ้าโทรแล้วติดไม่มีคนรับไม่ต้องโทรซ้ำจะโทรกลับทุกเบอร
0: ์โอเคนะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อลุงแดงไปได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมคะพอยังมีพื้นที่ว่างอยู่ไหมคะถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ที่มีขนาดอย่างจำกัดนะคะก็สามารถปลูกต้นคีเปรย์ได้นะคะเรามาลองปลูกสักต้น2ต้นดีไหมคะยังเป็นการช่วยอนุรักษ์นะคะพันไม้หายากอีกทั้งยังสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจอย่างสวนลุงแดงได้นะคะซึ่งสามารถที่จะต่อยอดนะคะสามารถที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่งค่ะ

0: ู้ชมคะในตอนแรกนะคะและตอนที่สองนะคะเป็นตัวอย่างการปลูกพันไม้นะคะที่ปลูกในพื้นที่จำกัดนะคะของสวนแดงไม้ไทยซึ่งลุงแดงพยายามจัดสวนนะคะที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีลักษณะคล้ายกับธรรมชาติมากที่สุดนะคะและในตอนสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการปลูกพันธุ์ไม้ในพื้นที่จำกัดในการปรับเปลี่ยนบริเวณข้างรั้วของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นส่วนไหนของมหาวิทยาลัยจะเป็นข้างรั้วตรงไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมืองครับซึ่งศูนย์นี้นะครับก็ตั้งอยู่ในพื้นที่เล็กๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับติดริมรั้วของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ศูนย์นี้นะครับก็ยังตั้งอยู่ใกล้กับหอสมุดใหม่ที่กำลังสร้างครับแล้วก็ถนนที่จะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่ยังอาคารเฉลิมพระเกียรติครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติ กิตติกิจครับซึ่งเป็นผู้ดูแลศูนย์แห่งนี้ครับไปเจอกับอาจารย์กันได้เลยครับอาจารย์ปุ้ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับผู้ที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ครับอาจารย์ปุ้ยนะครับ
2: คร
1: ับผมอยากถามอาจารย์ปุ้ยครับว่าจุดเริ่มต้นของศูนย์ที่นี่นะครับเราเริ่มมายังไงครับ
2: ค่ะก็คือในส่วนตรงนี้สาขาวิชาเนาะเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะก็มาทำในส่วนของพื้นที่ที่มองดูว่าพื้นที่ของมหาลัยมีพื้นที่ว่างอยู่นะอาจจะไม่ใหญ่มากนักใช่ไหมคะแต่ก็อยากทำเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษต
1: ร
2: นะคะก็เลยพัฒนาพื้นที่ตรงนี้จากแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่ทิ้งกองขยะของมหาลัยก็เลยปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะโดยเอาพืชมาปลูกเริ่มแรกที่อาจารย์ใหญ่ก็มานะ
1: ใช่ไหมใช่ใช่ใช่
2: มาขุดดินกัน
1: ใช่ไหมคะ
2: จากดินตรงนี้ที่แบบไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเป็นดินแบบดินถมใช่ไหมคะก็จะมีหินมีอิฐมีอะไรเศษขยะอะไรค่อนข้างเยอะเราก็ค่อยๆปรับปรุงดินมาเรื่อยๆนะจนเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของทางด้านการเกษตรต่าง
1: ๆก็คือวัตถุประสงค์ของศูนย์ที่นี่มีอะไรบ้างครับอาจารย์
2: ก็คืออันแรกเลยคือเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้แหล่งเรียนรู้
2: บริการวิชาการให้บุคคลทั่วไปมาได้เรียนรู
1: ้
2: รวมถึงบุคลากรของมสท.ด้วย
1: แล้วอาจารย์ทำหน้าที่อะไรที่นี่ครับ
2: ยังมีอีก
1: มีอีกครับอะไรครับ
2: วัตถุประสงค์เราก็
1: เยอะ
2: ก็จะมีเรื่องของเป็นที่เรียนการเรียนการสอนของมหาลัยก็มีฝึกปฏิบัติของนักศึกษาก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วย
1: ฝึกปฏิบัติที่นักศึกษาที่เรียนมสท.ก็มาฝึกปฏิบัติที่ส่วนนี้
2: อีกส่วนหนึ่งก็ใช่อีกส่วนหนึ่งก็คืองานวิจัยนะก็จะมีทั้งคณาจารย์แล้วก็นักศึกษามาใช้บริการในเรื่องของการวิจัยใช้พื้นที่โรงเรือนหรือว่าในส่วนของห้องปฏิบัติการต่างๆนะก็มาใช้ในส่วนของตรงนี้ได้นะคะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าให้ความรู้
1: อันนี้คือหมดแล้วนะครับ
2: นะห้าหมดละ
1: โอเคให้ถามว่าอาจารย์ปุ้ยดูแลอะไรที่นี่บ้างดีกว่าว่าทำหน้าที่ดูแลอะไรผู้รับผิดชอบทำอะไรบ้าง
2: ก็จริงๆก็คือดูหมดเนาะ
1: ดูหมดทุกอย่าง
2: กวาดพื้นใช่ก็จะดูตั้งแต่เรื่องของจัดวางผังว่าจะปลูกอะไรยังไงบ้างนะคะมีอะไรในองค์ประกอบของสวนเกษตรนี้บ้างแล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดความรู้ต่างๆว่าจะมีองค์ความรู้อะไรบ้างที่นี่มี Facebookของศูนย์นะคะเป็นช่องทางการถ่ายทอดความรู
1: ้
2: นะคะที่เราทำไว้ก็จะมีน้องๆคอยช่วยด้วยก็จะมีการถ่ายทอดความรู้จากส่วนที่เราทำเองที่นี
1: ่
2: นะคะแล้วก็จากเครือข่ายที่เรามีกันอยู่นะคะก็สามารถเอามาเป็นองค์ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปใครๆก็ได้ที่สนใจทางด้านเกษตร
1: ก็สามารถที่จะเข้ามาเข้าชมที่นี่ได
2: ้
1: คราวนี้ผมอยากให้อาจารย์ปุ้ยผ่าผมเที่ยวแล้วว่าที่นี่เรามีอะไรกันบ้าง
2: ได้ค่ะไปที่จุดแรกก่อนไหมทางนู้นก่อนไหมไปร้อนๆก่อน
1: ค
2: ่ะนี่นะคะอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโรงเรือนนะคะที่เราปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ที่เราบอกว่าเป็นกองขยะนะคะเป็นที่ทิ้งขยะของมหาลัยที่รวบรวมมาเก็บไว้ตรงนี
1: ้
2: ก่อนที่จะมีเทศบาลมาเก็บไปใช่ไหมคะแต่เราก็มองว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้มากกว่านี้นะในพื้นที่ตรงนี
1: ้
2: นะคะเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโรงเรือนนะคะสำหรับปลูกพืชนะมีงานวิจัยอยู่ในนี้มีงานทดลองอยู่ในนี้
1: น่าสนใจมากครับอาจารย์เราไปชมกันใน
2: โอเคเชิญเลยค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
1: โอ้ต้นไม้เต็มเลยครับอาจารย
2: ์ค่ะก็จะเป็นในส่วนของงานวิจัยนะคะอย่างตรงเนี้ยเราก็จะเห็นมอนสเตอร่านะคะแต่มอนสเตอร่าเนี่ยเป
1: ็
2: นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงพันธ
1: ุ
2: ์เพราะตอนเนี้ยเนาะอาจารย์ใหญ่น่าจะรู้ดี
1: ใช่ไหมคะอาจารย์ทำยังไงครับปรับปรุงพันธุ์ยังไงครับต้นมอนสเตอร่านี
2: ้ในส่วนของมอนสเตอร่านะคะเนื่องจากเป็นไม้ประดับที่ตอนนี้ได้รับความนิยมเราก็เลยสนใจเรื่องของการ

0: ปรับปรุงพันธ
1: ุ์
0: เนาะให้มันเกิดสีด่างหรือต้นแคร์หรืออะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: เราก็เลยใช้วิธีการฉายรังสีค่ะ
1: ครับนอกจากกิจกรรมที่เราทำในโรงเรือนนี้ครับภายนอกโรงเรือนเนี่ยเราทำในพื้นที่ของเราเนี่ยเรามีทำอะไรบ้างอีกคร
0: ับ
1: อ
0: ุ้ยมีอีกเยอะเลยอ่ะที่นี่ถ้าบอกพูดถึงพันธุ์พืชเนาะก็จะมีอยู่เป็นร้อย
1: งั้นต้องรบกวนให้อาจารย์พาผมไปดูนะครับว่าข้างนอกเราทำอะไรกันบ้าง
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่แปลงผักบริเวณริมรั้วของศูนย์การเรียนรู้นะครับถามอาจารย์ปุ้ยว่าที่นี่เราปลูกผักอะไรกันบ้างครับ
0: ค่ะที่นี่ก็จะปลูกผักหมุนเวียนนะคะมีหลากหลายชนิดนะคะเปลี่ยนกันไปนะคะพอปลูกอันนั้นเสร็จก็ปลูกพืชชนิดอื่นต่อนะผักชนิดอื่นต่อ
1: ครับ
0: อย่างตรงนี้ที่อาจารย์เห็น
1: ครับถั่วลิสง
0: อ่าใช่
1: ความรู้ครับ
0: นะเอาไปต้มทานได้นะ
1: ครับ
0: ด้านหลังอาจารย์ก็จะเป็นถั่วพูนะคะก็จะออกต่อเนื่องตลอด
1: อันนี้อะไรครับอ๋อสายยาง
0: ใช่เอามาทำค้างนะอีกส่วนนึงก็เป็นผักกวางตุ้งนะที่เราจะปลูกไว้เพื่อเป็นผักทานใบใช่ไหมมะเขือเปาะนะคะมีกวางตุ้งผักบุ้งนะแตงกวานะ
1: อันนี้เราปลูกด้วยระบบเกษตรปลอดภัยหรือเปล่าหรืออินทรีย์ครับ
0: ค่ะอันนี้จะเป็นปลอดภัยนะคะเราก็มีการปรุงดิน
1: ปลอดภัยมากก็จะพืชเต็มเลย
0: แรงด้วยเราก็เรียกแบบธรรมชาติ
1: ครับมีผักอะไรบ้างครับ
0: ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะที่เห็นอยู่อาจารย์ก็จะเห็นอย่างต้นหอมที่เราไว้สำหรับปรุงแกงก็มีด้วยนะคะก็มีหลากหลายนะคะอาจารย์เราก็เน้นเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินอย่างที่บอกว่าเริ่มแรกเราเนี่ยดินเราไม่ดี
1: เป็นแบบกองขยะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะเราก็ต้องเอาขยะออกจากดินแล้วก็ปรุงดินนะอย่างเศษหินเศษอะไรแล้วก็ออกแล้วก็ปรุงดินใหม
1: ่อันนี้ผสมผสานนะครับมีกองตุ้งมีคะน้า
0: ใช่ค่ะ
1: มีผักบุ้ง
0: ใช่ค่ะ
1: แปลงเดียว
0: ปนกันนะ
1: ดีครับ
0: ผสมผสาน
1: ดีครับดีครับ
0: น้องๆเขาก็จะถอนอย่างบางทีแบบกล้าแน่นเกินไปก็ย้ายไปปลูกแปลงอื่นๆต่อมาถึงแล้วอาจารย์กล้วยนะ
1: จุดสุดยอดไคลแม็กของเรานี่กล้วยพันธุ์อะไรครับ
0: อันนี้กล้วยน้ำว้าดำนะ
1: โอ้ต้นมันแปลก
0: ที่นี่ก็จะมีรวบรวมพันธุ์กล้วยหลายๆชนิดไว
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือกล้วยน้ำว้าดำนะจะเห็นเครืออยู่ตรงนั้นละ
1: เดี๋ยวสักพัก
0: เราจะเก็บเกี่ยวละ
1: น
0: ะผลมันจะมีลายๆดำๆติดอย
1: ู่แล้วผมเห็นมีห้องทดลองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ผมอยากให้อาจารย์ปุ้ยพาไปดูผมที่เราเก็บเกี่ยวมาแล้วห้องทดลองว่าอยู่ตรงไหน
0: ได้ค่ะมีห้องอยู่ข้างในตึกนะคะที่เราผ่านมาเมื่อกี
1: ้คุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราพาคุณผู้ชมไปดูพื้นที่ข้างนอกนะครับที่อยู่แนวริมรั้วของอตทนะครับก็ปีปลูกต้นไม้หลายชนิดครับตอนนี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในห้องปฏิบัติการของศูนย์ใช่ไหมครับห้องนี้เราใช้ทำอะไรบ้างครับ
0: จากร้อนๆเมื่อกี้เราเข้ามาอยู่เย็นๆในห
1: ้
0: อง
1: นั่งครับยังไงครับ
0: ในห้องนี้ก็จะมีอุปกรณ์สำหรับการทดลองการวิจัยต่างๆนะเป็นห้องปฏิบัติการหรือห้องแล
1: บ
0: นั่นเองนะจะเห็น
1: เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้ปลูกพืชใช้จอบอย่างเดียวนะจ๊ะเราต้องเก็บพืชผลต่างๆเข้ามา
1: การทำวิจัย
0: ใช่ค่ะมาดูซิการเจริญเติบโตเนี่ยเราต้องตอบได้ว่ามันเจริญเติบโตเพราะอะไรเราอาจจะมาดูจากเซลล์ที่มีเปลี่ยนแปลงเรื่องการชั่งน้ำหนักใช่ไหมคะน้ำหนักสดน้ำหนักแห้งต่างๆนะคะหรือว่าการวัดค่า pH EC ดินต่าง
1: ๆ
0: เราก็มีนะเพื่อเราทำเป็นวิทยาศาสตร์นะอาจารย
1: ์ทั้งก่อนที่จบรายการในวันนี้ใครจะสนับสนุนศูนย์เราเนาะติดต่อหรือติดต่ออะไรก็
0: สนใจมาเรียนรู
1: ้ฝากนิดนึงครับเรื่องศูนย์นี้จะติดต่อยังไงคร
0: ับ ส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของFacebook นะคะอาจารย์ Facebook ของศูนย์นะศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมืองมสท.นะเซิร์ชใน Google นะแล้วก็เข้ามาเรียนรู้กันได้นะเพราะจะมีความรู้ต่างๆขึ้นไปอยู่ใน Facebook ด้วยนะอีกส่วนนึงเลยก็คือโทรเข้ามาก่อนนะ
1: เบอร์อะไรครับ
0: 02504อะไรนะคะ8561นั่นเองนะคะก็สามารถโทรเข้ามากันก่อนนะคะเพื่อจะได้ดูว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรนะน้องๆหรือตัวอาจารย์ต่างๆของคณะนะสาขาวิชาเนี่ยก็จะได้มาให้ความรู้นะมาเรียนรู้กันได้ทุกอย่างเลยค่ะอย่างคราวก่อนก็มีน้องๆมานะมาดูเรื่องแคคตัสนะอยากรู้ว่าปลูกยังไงทำยังไงนะคะเราก็ยินดีนะคะสนใจเรื่องอะไรติดต่อเข้ามาค่ะ
1: ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ปุ้ยมากนะครับ
0: ครับสวัสด
1: ี
0: ค่ะ
1: แล้วก็ท่านผู้ใดนะครับสนใจที่อยากจะเข้ามาติดต่อเยี่ยมชมศูนย์หรือว่าจะเข้ามาดูงานก็สามารถติดต่อทางเราได้ครับ
2: คุณผู้ชมคะเนื้อหาสาระที่ดิฉันนะคะนำเสนอในครั้งนี้นะคะเกี่ยวกับการปลูกพันธุ์ไม้นะคะที่มีพื้นที่อย่างจำกัดก็สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจหรือไอเดียนะคะแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของคุณผู้ชมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมรายการสมาร์ทกรีนได้ใหม่ในครั้งหน้าและคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel หรือเข้าชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel แล้วก็ Facebook Fanpage STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยครับ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเราSTOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการเพื่อการศึกษาในวันนี้ครับผมจะมาบรรยายในหน่วยที่8ครับนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งจะเป็นการพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับให้กับนักศึกษาและท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับโดยที่ในหน่วยนี้นะครับผมก็จะมีเนื้อหาแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น4ตอนนะครับในส่วนของตอนที่1นะครับผมจะพานักศึกษาทุกท่านนะครับมาชมเกี่ยวกับพัฒนาการนะครับของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับหลังจากนั้นตอนที่2ครับก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของหลักคิดที่สำคัญนะครับในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับแล้วก็ตอนที่3นะครับก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของปัจจัยนะครับที่มีผลนะครับต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยแล้วก็ตอนสุดท้ายตอนที่4นะครับจะเป็นการพูดถึงโอกาสและความท้าทายนะครับในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับในส่วนตอนที่1นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของพัฒนาการนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็จะนำเสนอนะครับว่านโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็น4ช่วงเวลาที่สำคัญนะครับในส่วนช่วงเวลาที่1นะครับก็จะเป็นนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับก่อนการเป็นรัฐชาตินะครับนั่นก็คือก่อนการเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับในส่วนช่วงระยะเวลาที่2นะครับผมก็จะพูดถึงนโยบายการต่างประเทศนะครับในช่วงของหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475นะครับจนกระทั่งถึงในยุคของสงครามเย็นนะครับแล้วก็ตอนที่3นะครับช่วงที่3เนี่ยผมก็จะพูดถึงนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับหลังสิ้นสุดสงครามเย็นจนถึงการรัฐประหารในปี2549นะครับซึ่งถือว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญนะครับของการต่างประเทศของไทยแล้วก็ช่วงเวลาของพัฒนาการของนโยบายการต่างประเทศของไทยช่วงสุดท้ายนะครับก็คือหลังการรัฐประหารในปี2549นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเอาละครับเรามาพูดคุยนะครับกันในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับในยุคก่อนรัฐใหม่นะครับซึ่งเวลาที่เราพูดถึงนโยบายการต่างประเทศในยุคนั้นนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่านโยบายการต่างประเทศของสยามนะครับซึ่งก่อนที่จะมีการเป็นรัฐชาติในปัจจุบันนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงนี้นะครับผมจะย้อนให้ทุกท่านนะครับเห็นภาพของสยามณขณะนั้นหรือว่าในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนโยบายการต่างประเทศของสยามณขณะนั้นนะครับเป็นการปรับตัวนะครับให้เข้ากับบริบทของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิยมนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมในระบบระหว่างประเทศนะครับซึ่งในช่วงของต้นรัตนโกสินทร์นะครับสิ่งที่สยามต้องเจอนะครับแล้วก็มีผลต่อนโยบายการต่างประเทศนะครับนั่นก็คือสยามต้องเผชิญกับนโยบายของลัทธิจักรวรรดินิยมนะครับมีการแผ่ขยายอำนาจนะครับของหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะมหาอำนาจจากทางยุโรปนะครับเข้ามาในพื้นที่เอเชียแล้วก็เข้ามาในบริเวณรอบๆสยามของเรานะครับโดยที่ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นั้นนะครับเราจะพบว่าราชสำนักสยามนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผ่านการค้ากับพ่อค้าต่างชาตินะครับผ่านการส่งบุตรหลานข้าราชการนะครับหรือว่าพระราชวงศ์นะครับได้เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในช่วงสมัยรัชกาลที่2นะครับก็ได้มีชาวต่างชาติหลายชาตินะครับได้เดินทางเข้ามาเจรจาทางการค้านะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่3นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่3พระองค์ก็ได้ดูแลนะครับกรมพระคลังสินค้านะครับซึ่งกรมนี้นะครับพระคลังสินค้านี้เองนะครับก็เป็นหน่วยงานของสยามนะครับที่ดูแลในเรื่องของการค้าขายกับต่างประเทศนะครับทำให้พระองค์มีความสนพระทัยในเรื่องของการต่างประเทศของสยามเป็นอย่างมากนะครับในสมัยรัชกาลที่4นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระมหากษัตริย์ของเรารัชกาลที่4นะครับพระองค์ก็ได้ปรับปรุงบ้านเมืองนะครับให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีการเปิดประเทศมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการรับมือนะครับกับ
การเข้ามาเจรจาของต่างชาติหลายประเทศนะครับที่สำคัญในยุคสมัยรัชกาลที่4ก็คือในเรื่องของการทำสนธิสัญญาบาวริงนะครับที่ได้ทำกับอังกฤษแล้วก็มีสนธิสัญญาในลักษณะเดียวกันกับหลายๆประเทศนะครับตามมานะครับอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับในนโยบายการต่างประเทศของสยามในช่วงเวลานั้นนะครับก็คือในสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับในหลวงรัชกาลที่5ของเรานะครับท่านได้มีการปรับปรุงนะครับบ้านเมืองให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับมีการเจรจานะครับมีการต่อรองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหาอำนาจนะครับทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสที่ต่างต้องการที่จะแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามานะครับทำให้ต้องมีการดำเนินวิเทโสบายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสละดินแดนบางส่วนนะครับนอกจากนั้นนะครับพระองค์ก็ยังได้ปฏิรูประบบราชการนะครับมีการจัดตั้งกระทรวงนะครับเกิดขึ้นซึ่งในช่วงสมัยของรัชกาลที่5นะครับก็ได้มีการตั้งกระทรวงการต่างประเทศนะครับเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการต่างประเทศเนี่ยขึ้นมาโดยตรงนะครับในสมัยรัชกาลที่6ครับในช่วงนี้นะครับโลกของเรานะครับสถานการณ์การเมืองของโลกก็ได้มีสิ่งที่เรียกว่าเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามโลกนะครับครั้งที่1 นะครับซึ่งสิ่งที่เป็นนโยบายการต่างประเทศของ

ยามนะครับที่สำคัญก็คือการตัดสินพระทัยของรัชกาลที่6นะครับในการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับในส่วนของยุคสมัยรัชกาลที่7นะครับสิ่งขึ้นก็คือมีการเปลี่ยนผ่านนะครับจากระบอบการปกครองนะครับจากพระมหากษัตริย์นะครับในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับไปสู่รัฐบาลนะครับที่มาจากแนวทางประชาธิปไตยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่างประเทศโดยตรงนะครับแต่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่การตัดสินใจสำคัญของประเทศนั้นได้ย้ายจากนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ไปสู่รัฐบาลที่มาจากพลเรือนนะครับอันนี้เป็นห่วงเวลาที่1 นะครับนั่นก็คือนโยบายการต่างประเทศของสยามก่อนยุครัฐสมัยใหม่นะครับในห่วงเวลาถัดมานะครับก็คือหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับจนถึงช่วงของสงครามเย็นนะครับช่วงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นและทำให้แนวนโยบายการต่างประเทศของไทยแล้วนะครับเปลี่ยนไปในช่วงนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนการตัดสินใจนะครับจากชนชั้นนำกลุ่มเดิมนะครับมาสู่ชนชั้นนำกลุ่มใหม่นะครับซึ่งเรียกว่าคณะราษฎรนั่นเองนะครับในห้วงนี้ครับเราจะพบว่าการตัดสินใจในนโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นนะครับต้องเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าภาวะในระบบระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตจากเรื่องของความซับซ้อนในระบบระหว่างประเทศทั้งในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยนะครับต้องตัดสินใจนะครับเข้าร่วมแล้วก็ในเรื่องของสงครามเย็นนะครับที่โลกในยุคนั้นแบ่งออกเป็น2ขั้วนะครับก็คือขั้วประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ขั้วคอมมิวนิสต์นะครับในช่วงนั้นเองครับทำให้รัฐบาลไทยนะครับต้องดำเนินนโยบายการต่างประเทศที่ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนแล้วก็ต้องอาศัยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบระหว่างประเทศเนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าประเทศไทยจะตัดสินใจยังไงนะครับซึ่งช่วงนี้ตัวแบบที่เห็นได้ชัดนะครับก็นโยบายการต่างประเทศของไทยจะมีกองทัพมีข้าราชการมีเทคโนแครตหรือว่านักวิชาการรวมถึงรัฐบาลพลเรือนนะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับหลังจากนั้นครับในช่วงสิ้นสุดของสงครามเย็นนะครับในยุคนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผลต่อนโยบายการต่างประเทศของไทยนั่นก็คือหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงนะครับแทนที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการทหารความรุนแรงสงครามนะครับปรากฏว่าในยุคนี้นะครับนโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นพูดคุยกันมากขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของปากท้องของประชาชนในเรื่องของการพัฒนานะครับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าแล้วก็ชั้นนำในเรื่องของเศรษฐกิจรวมไปถึงความมั่นคงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงมนุษย์ความมั่นคงด้านอาหารนะครับซึ่งถือว่าในช่วงนี้นะครับนโยบายการต่างประเทศของไทยก็จะมีพลวัตนะครับที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็มีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของอนุภูมิภาคนิยมนะครับในการที่หามิตรประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านมีนโยบายการเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี2540นะครับที่ไทยประสบวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือในช่วงเวลานั้นเองประเทศไทยก็ได้พยายามที่จะดำเนินนโยบายการต่างประเทศนะครับเพื่อมุ่งหวังนะครับให้ประเทศไทยนะครับสามารถที่จะกลับมายืนเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและการผลิตของภูมิภาคอีกครั้งหนึ่งนะครับในยุคนี้ครับมีนโยบายที่สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นนั่นก็คือนโยบายการทูตยุคใหม่หัวใจคือประชาชนคือการมุ่งเน้นให้การทูตเป็นงานที่เสิร์ฟความต้องการของประชาชนนะครับแล้วก็ดูแลครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างแดนรวมถึงนะครับมีการกำหนดบทบาทของไทยที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในเวทีระหว่างประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้ครับมีการเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารในปี2549นะครับหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารในปี2549นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะพบว่าแนวโน้มของนโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นก็มีการเปลี่ยนไปเช่นกันนะครับโดยที่ช่วงแรกนะครับเป็นการเน้นนะครับในเรื่องของการสร้างความมั่นคงแล้วก็เสถียรภาพของการเมืองภายในนะครับภายหลังรัฐประหารรัฐบาลที่ขึ้นมาก็พยายามที่จะสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่น

ั้งภายในและก็ภายนอกประเทศนะครับในห้วงระยะเวลาต่อมานะครับรัฐบาลไทยก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับที่ประเทศไทยได้เข้าไปเป็นสมาชิกรวมถึงการมุ่งนะครับในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนภายในประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการคมนาคมขนส่งหรือว่าระบบโลจิสติกของภูมิภาคนอกจากนั้นครับไทยเองก็พยายามที่จะสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าความร่วมมือกับอาเซียนนะครับทั้งนี้ในปัจจุบันครับรัฐบาลปัจจุบันก็ได้มีการกำหนดแนวนโยบายการต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้มีการแถลงต่อรัฐสภานะครับซึ่งปัจจุบันนะครับแนวนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับที่สำคัญเนี่ยก็ประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีสหประชาชาติเวทีอาเซียนหรือว่าเวทีเอเชียแปซิฟิกนะครับนอกจากนั้นก็ยังสร้างความปึกแผ่นของการเป็นอาเซียนนะครับในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญนะครับในอาเซียนในหลายๆเรื่องแล้วก็ร่วมเป็นภาคีนะครับในการขับเคลื่อนอาเซียนด้วยนอกจากนั้นครับก็มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมกับนานาประเทศนะครับมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความมั่นคงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมอากาศนะครับพลังงานนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็ที่สำคัญท้ายที่สุดก็ยังคงเน้นเหมือนในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชนนะครับเพื่อให้งานต่างประเทศนะครับสามารถที่จะรองรับความต้องการของประชาชนไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศได้นะครับในส่วนตอนที่2นะครับหลังจากที่เราเข้าใจกันในเรื่องของพัฒนาการนะครับของนโยบายการต่างประเทศของไทยไปแล้วนะครับในตอนที่2นี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้กับนักศึกษานะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับหลักคิดที่สำคัญนะครับในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งหลักคิดที่สำคัญของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับก็จะประกอบไปด้วยการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาตินะครับการเป็นอิสระนะครับการอยู่ร่วมกันโดยสันติการอยู่ร่วมกับมหาอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการมีบทบาทในกรอบความร่วมมือแบบพหุภาคีแล้วก็การมุ่งเน้นความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแต่ละหลักคิดที่สำคัญนะครับซึ่งหลักคิดเหล่านี้จะเป็นทิศทางนะครับของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับในส่วนที่1ครับเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาตินะครับอย่างที่ทราบครับการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับหลีกหนีไม่พ้นครับว่าในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อนะครับผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศไทยเป็นหลักนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราสามารถแบ่งประโยชน์แห่งชาติออกเป็น3ด้านนะครับก็คือด้านเศรษฐกิจนะครับโดยนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับก็จะมุ่งหวังนะครับให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมนะครับการค้าการลงทุนในประเทศรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนไทยนะครับสามารถไปค้าขายอย่างต่างแดนได้มากขึ้นนะครับในส่วนผลประโยชน์ที่2นะครับด้านความมั่นคงนะครับก็เป็นการพูดถึงนะครับการทำให้ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่ปลอดภัยนะครับไร้ภัยคุกคามนะครับทั้งจากการสู้รบนะครับหรือแม้กระทั่งจากความมั่นคงใหม่นะครับและส่วนสุดท้ายนะครับเป็นผลประโยชน์แห่งชาติด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเอาขนบธรรมเนียมประเพณีความคิดความเชื่ออาหารนะครับไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นหลักคิดที่สำคัญหลักคิดแรกนะครับในการให้ความสำคัญกับมหาอำนาจให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาตินะครับหลักคิดที่สองครับเป็นหลักคิดในเรื่องของการเป็นอิสระในการตัดสินใจในนโยบายการต่างประเทศโดยปราศจากการครอบงำภายนอกนะครับส่วนนี้สำคัญครับนโยบายการต่างประเทศของไทยจะต้องเป็นนโยบายการต่างประเทศที่ไทยเองนะครับสามารถที่จะตัดสินใจในนโยบายการต่างประเทศนี้ได้อย่างเป็นอิสระโดยที่ปราศจากการครอบงำจากมหาอำนาจต่างๆนะครับในที่นี้นะครับเราไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิเสธความสัมพันธ์หรือว่าเราจะปฏิเสธความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาต่างๆนะครับของมหาอำนาจชาติอื่นๆแต่นะครับประเด็นสำคัญก็คือเราจะไม่ให้ความช่วยเหลือเหล่านี้นะครับมีผลต่อการตัดสินใจนั้นใน

นโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับในส่วนต่อมานะครับหลักคิดที่สำคัญของไทยนะครับนั่นก็คือหลักคิดในเรื่องของการประนีประนอมนะครับเพื่อการอยู่ร่วมกันโดยสันตินะครับเนื่องจากไทยเรานะครับเป็นรัฐขนาดกลางครับเราไม่ใช่มหาอำนาจขนาดใหญ่ที่มี

ในเรื่องของความสันตินะครับแล้วก็การประนีประนอมเพื่ออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเรื่องของการวางสมดุลนะครับกับมหาอำนาจนะครับเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับโดยที่ไม่เอ็นเอียงไปมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนโยบายการต่างประเทศแบบลู่ลมนะครับซึ่งถือว่าเป็นลักษณะสำคัญของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับการลู่ลมแล้วก็การเปลี่ยนไปนะครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดนะครับการตัดสินใจในนโยบายการต่างประเทศของไทยก็จะขึ้นกับผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นหลักคิดที่สำคัญในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับนอกจากการเจรจาหรือว่าความสัมพันธ์แบบทวิภาคีหรือว่าประเทศไทยกับอีกประเทศหนึ่งแล้วนะครับไทยยังให้ความสำคัญกับนโยบายการต่างประเทศแบบพหุภาคีนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีกรอบความร่วมมือที่สำคัญที่ไทยเป็นสมาชิกนะครับหลักๆ ก็คือสหประชาชาติหรือว่า United Nations นะครับซึ่งสหประชาชาติก็เป็นเวทีที่ไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็มีหลายหน่วยงานนะครับของ UN นะครับตั้งอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีบุคคลสำคัญของไทยหลายๆท่านนะครับก็ได้มีโอกาสเป็นประธานที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติด้วยนะครับนอกจากสหประชาชาติแล้วครับในภูมิภาคที่ใกล้เรามากขึ้นนะครับประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับ ACMEX นะครับหรือว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพญาแม่โขงนะครับที่พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์แล้วก็แสวงหาความกันกับกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำอิระวดีเจ้าพญาแล้วก็แม่น้ำโขงนะครับนอกจากนั้นก็มีความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาพลุ่มน้ำโขงนะครับหรือว่าแม่โขงซึ่งปัจจุบันไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของกรอบความร่วมมือนี้แล้วก็ผนวกกับมหาอำนาจหลายๆประเทศอย่างเช่นแม่โขงคงคาคูเปอเรชั่นกับอินเดียแม่โขงเจแปนกับญี่ปุ่นหรือว่าแม่โขงร้านช้างคูเปอเรชั่นกับจีนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกรอบความร่วมมือแบบพหุภาคีนะครับที่ไทยได้เป็นผู้นำนะครับในการจัดตั้งริเริ่มนั่นก็คือกรอบความร่วมมือในอ่าวเบงกอลหรือว่าบิมสเทคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรอบความร่วมมือที่รัฐบาลไทยนะครับใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับในอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็อาเซียนนะครับซึ่งไทยเรานะครับให้ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียนะครับเนื่องจากมีพรมแดนเชื่อมโยงกันนะครับมีภูมิศาสตร์ที่ติดกันนะครับมีความผูกพันเชิงประวัติศาสตร์สังคมนะครับแล้วก็เราก็เน้นความสัมพันธ์แบบทวิภาคีนอกจากนั้นในภาพใหญ่นะครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนนะครับแล้วก็ใช้เวทีอาเซียนนี่เองนะครับในการเข้าถึงหุ้นส่วนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6เป็นต้นนะครับครับสำหรับตอนที่3นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของปัจจัยต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งปัจจัยในการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับก็สามารถแบ่งได้3ระดับนะครับนั่นก็คือระดับปัจเจกบุคคลนะครับระดับชาติระดับระบบระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้ง3ปัจจัยนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีน้ำหนักที่เท่ากันนะครับแต่ว่าทั้ง3ปัจจัยก็ส่งผลกระทบต่อกระบวนการการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูปัจจัยที่1นะครับนั่นก็คือปัจจัยระดับบุคคลนะครับซึ่งบุคคลในที่นี้นะครับเราก็หมายรวมไปถึงผู้นำทางการเมืองหรือว่านักการเมืองนะครับเราจะพบได้ว่านะครับความรู้สึกนึกคิดทัศนคติประสบการณ์การศึกษาของผู้นำประเทศนะครับก็มีผลนะครับต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับดังตัวอย่างนะครับในช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับพระมหากษัตริย์ของไทยหลายพระองค์ที่มีความสนพระราชหฤทัยนะครับในด้านการต่างประเทศนะครับพระองค์ก็จะมีส่วนร่วมนะครับในการกำหนดวิเทโสบายหรือว่านโยบายการต่างประเทศนะครับผู้นำประเทศบางท่านนะครับสนใจในเรื่องของการทหารนโยบายการต่างประเทศก็จะมุ่งเน้นไปที่การทหารหรือว่าผู้นำประเทศบางท่านนะครับสนใจไปในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ต้องการที่จะมีบทบาทในเวทีระหว่างประ

ทศก็จะมีนโยบายการต่างประเทศที่ออกมามากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับก็ขึ้นอยู่กับประเด็นที่ผู้นำประเทศนะครับให้ความสนใจนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับประเทศไทยเรามีระบบการปกครองแบบรัฐสภานะครับจึงทำให้รัฐสภาหรือว่ารัฐบาลนะครับมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายการต่างประเทศแล้วก็ผลประโยชน์ของชาตินะครับเรามาดูปัจจัยที่สองนะครับในส่วนของปัจจัยระดับชาตินะครับประเทศไทยของเรานะครับก็มีกระบวนการนะครับในระดับชาติที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับส่วนแรกที่กล่าวจะขาดไปเลยไม่ได้นะครับนั่นก็คือรัฐธรรมนูญและก็สถาบันการเมืองนะครับซึ่งระบุไว้ว่านะครับการดำเนินนโยบายการต่างประเทศเนี่ยนะครับรัฐสภาจะต้องให้ความเห็นชอบในแนวนโยบายการต่างประเทศก่อนดังนั้นนะครับรัฐสภานะครับก็มีผลสำคัญต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทนะครับในการนำนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับไปปฏิบัตินะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็มีหน่วยนะครับที่อยู่ต่างประเทศนั่นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับหรือว่าสถานกงสุลนะครับที่คอยสนับสนุนภารกิจด้านการต่างประเทศนะครับไม่เพียงแต่หน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศนะครับเราจะพบว่าปัจจุบันครับมีหลายหน่วยงานนะครับที่มีหน่วยวิเทศสัมพันธ์หรือว่าหน่วยการต่างประเทศเป็นของตนเองนะครับเพื่อมาดูแลในเรื่องของการต่างประเทศนะครับอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์นะครับก็มีกรมที่ดูแลเรื่องการค้าระหว่างประเทศนะครับหรือกระทรวงการอุดมศึกษาเองนะครับก็มีกองที่ดูแลเรื่องของการต่างประเทศนะครับดังนั้นปัจจุบันนะครับก็มีหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานนะครับที่มีบทบาทในด้านการต่างประเทศเช่นกันนะครับในส่วนของบทบาทของนักวิชาการนะครับในมหาวิทยาลัยหรือว่าในทิงแท้งต่างๆนะครับก็มีส่วนสำคัญในการรวบรวมข้อคิดเห็นนะครับเพื่อเสนอเป็นนโยบายนะครับอันนี้ส่วนของปัจจัยระดับชาติอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือปัจจัยด้านการเมืองภายในนะครับความผันผวนในเรื่องของการเมืองภายในประเทศหรือว่าขั้วการเมืองภายในประเทศเองนะครับก็มีผลต่อการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยภายในประเทศนั่นก็คือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรวมไปถึง NGO ต่างๆนะครับก็มีผลนะครับในการที่รัฐบาลนะครับหรือว่าผู้กำหนดนโยบายการต่างประเทศจะพิจารณาอย่างเช่นในเรื่องของประเด็นสิทธิมนุษยชนประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็ถือว่าเป็นบทบาทการเคลื่อนไหวของภาคสังคมนะครับที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับและท้ายที่สุดนะครับก็คือปัจจัยระบบระหว่างประเทศนะครับเราจะพบว่าไทยด้วยความที่ไทยเป็นรัฐขนาดกลางนะครับการตัดสินใจเนี่ยยังคงต้องคำนึงถึงประเทศรอบข้างนะครับมหาอำนาจหรือประชาคมระหว่างประเทศนะครับดังนั้นอิทธิพลของการเมืองระหว่างประเทศสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการเมืองระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสำคัญและก็เป็นปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยนะครับดังนั้นประเทศไทยของเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับมือกับยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียแปซิฟิกแล้วก็อินโดแปซิฟิกที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในส่วนที่4นะครับตอนที่4ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับผมก็อยากที่จะชวนนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านนะครับมามองกันในเรื่องของโอกาสและความท้าทายในนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งมีทั้งโอกาสและปัจจัยภายในนะครับแล้วก็จากภายนอกนะครับเรามาดูส่วนที่1นะครับนั่นก็คือในส่วนของโอกาสและความท้าทายจากปัจจัยภายในนะครับในเรื่องที่1ก็คือยุทธศาสตร์ในเชิงภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศนะครับเราจะพบว่าประเทศไทยเรานะครับตั้งอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีมากนะครับโดยที่อยู่ในจุดที่เชื่อมโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ไม่เพียงเท่านั้นครับยังอยู่ในจุดที่เรียกว่าเชื่อม2มหาสมุทรก็คือมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่ประเทศไทยจะสามารถใช้ภูมิรัฐศาสตร์ดังกล่าวนะครับโอกาสที่สองนะครับในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครับไทยเรามีทรัพยากรนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์นะครับที่สามารถเป็นทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้ได้นะครับในเรื่องของการเมืองภายในยังเป็นความท้าทายครับความผันผวนนะครับ
การเมืองภายในประเทศนะครับก็มีผลนะครับซึ่งในอนาคตการกำหนดนโยบายการต่างประเทศก็อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการเมืองภายในนะครับในส่วนของความท้าทายสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของงบประมาณและทรัพยากรด้านการต่างประเทศของไทยครับเราจะพบว่าข้อจำกัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับก็ค่อนข้างมีบุคลากรค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากเราจะขยับในเรื่องการต่างประเทศเนี่ยอาจจะต้องอาศัยการบูรณาการจากหน่วยงานอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของโอกาสและความท้าทายจากปัจจัยภายนอกนะครับเราจะพบว่ามี4ส่วนที่สำคัญนะครับอันที่1เลยก็คือเราอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการเมืองและความมั่นคงที่เกิดขึ้นในระบบระหว่างประเทศนะครับส่วนที่2เนี่ยการเกิดขึ้นของภูมิรัฐศาสตร์ใหม่และความสำคัญของเอเชียจากเดิมที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเป็นความสัมพันธ์ที่โลกตะวันตกเป็นศูนย์กลางแต่ปัจจุบันเอเชียของเราครับมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีภูมิรัฐศาสตร์ใหม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินโดแปซิฟิกนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสและความท้าทายของไทยนอกจากนั้นก็ยังมีความท้าทายในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและก็ความมั่นคงใหม่นะครับซึ่งทำให้นโยบายการต่างประเทศของไทยต้องพิจารณามากขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นพัฒนาการของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะครับหลักคิดที่สำคัญในนโยบายการต่างประเทศของไทยปัจจัยสำคัญนะครับที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศและที่สำคัญครับโอกาสและความท้าทายที่ไทยจะต้องเผชิญทั้งภายในและภายนอกนะครับสำหรับวันนี้หน่วยด้านนโยบายการต่างประเทศของไทยก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ครับในเรื่องของการบริหารราชการไทยนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐนะครับในเรื่องของการดำเนินงานในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการในระดับกระทรวงทบวงกรมจังหวัดนะครับหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตลอดไปจนกระทั่งถึงรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรภาครัฐประเภทที่3ที่เรารู้จักกันก็คือนะครับในส่วนและที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ที่เราเรียกกันว่าองค์การมหาชนในการดำเนินงานเพื่อที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนขององค์กรภาครัฐต่างๆเหล่านี้มีภารกิจที่จะต้องมีการดำเนินการในหลายเรื่องด้วยกันในการดำเนินงานดังกล่าวนี้ส่วนราชการจะมีกฎหมายกำหนดพันธกิจที่จะต้องมีการดำเนินการว่าส่วนราชการนั้นๆจะต้องให้บริการประชาชนในเรื่องอะไรบ้างในการดำเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวนี้จำเป็นที่จะต้องมีการบริหารงานบริหารงบประมาณแล้วก็บริหารในเรื่องของพัสดุนะครับสำหรับในเรื่องของการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการไทยที่สำคัญประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการบริหารการคลังงบประมาณและพัสดุในราชการไทยสำหรับการบริหารการคลังในราชการ

ไทยนั้นจะประกอบไปด้วยแนวคิดหลักการเกี่ยวกับการบริหารการคลังในการบริหารการคลังภาครัฐนั้นเป็นสิ่งที่ส่วนราชการต่างๆจะต้องมีการดำเนินการตามกรอบของกฎหมายระเบียบวิธีการดำเนินการตลอดจนประเพณีทางการบริหารขององค์กรภาครัฐที่จะต้องมีการดำเนินการในเรื่องราวต่างๆกันส่วนที่สำคัญที่จะต้องมีการดำเนินการในส่วนแรกก็คือในเรื่องของการบริหารการคลังภาครัฐที่เราเรียกกันว่าการบริหารการคลังในราชการไทยเมื่อกล่าวถึงคำว่าการบริหารการคลังในราชการไทยหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือการบริหารการคลังสาธารณะตรงนี้นะครับจะหมายถึงการดำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องของการจัดหารายได้ในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการก่อหนี้สาธารณะเพื่อจัดทำบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาวะที่ดีแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือประเทศชาติจะมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมในส่วนของการจัดหารายได้ของรัฐนั้นในทางปฏิบัตินั้นรัฐจะดำเนินการจัดหารายได้อะไรอย่างไรนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้มีการกำหนดไว้สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลังภาครัฐนั้นก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องมีการดำเนินงานในส่วนของการจัดหารายได้นั้นนะครับเราก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการกำหนดประเภทของรายได้ที่เราจะต้องมีการดำเนินการจัดหาโดยทั่วไปแล้วจะมีหน่วยงานทางด้านการคลังภาครัฐตลอดจนส่วนราชการอื่นๆเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดหารายได้โดยทั่วไปแล้วรายได้ของภาครัฐนั้นก็จะมาจากรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรรายได้จากรัฐพาณิชย์รายได้จากการขายสิ่งของและบริการและรายได้อื่นๆเมื่อมีรายได้มาแล้วเนี่ยรัฐก็จะต้องนำไปใช้จ่ายในการจัดทำบริการสาธารณะที่เราเรียกกันว่าการจัดทำงบประมาณในการจัดทำงบประมาณนั้นก็จะต้องมีการกำหนดรายละเอียดของแนวทางในการดำเนินงานที่เราเรียกกันว่ารัฐบาลจะต้องมีการกำหนดนโยบายทางด้านการงบประมาณว่าจะมีการจัดทำงบประมาณในรูปแบบใดนะครับในปัจจุบันเราก็จะมีการจัดทำงบประมาณในรูปแบบที่เราเรียกกันว่าการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลงบประมาณนั่นหมายความว่ารัฐบาลมีรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายที่จะต้องดำเนินการก็จำเป็นจะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะในการก่อหนี้สาธารณะตรงนี้รัฐบาลก็จำเป็นอยู่เองนะครับที่จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่ได้มีการกำหนดไว้สำหรับในการบริหารการคลังภาครัฐของไทยเรามีองค์ประกอบที่สำคัญที่ผมได้นำเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้นะครับรายได้ภาครัฐตรงนี้จะมีการกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขอัตราภาษีฐานภาษีและรายได้อื่นๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะต้องมีการดำเนินงานโดยส่วนราชการนะครับภายกรอบของกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติตลอดจนประเพณีการบริหารของภาครัฐในส่วนของรายจ่ายนั้นจะเป็นเรื่องของการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายนะครับมีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโดยรัฐบาลก็จะต้องนำเสนอพระราชบัญญัตินะครับที่เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการงบประมาณนะครับต่อฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาเมื่อรัฐสภาได้ผ่านการอนุมัติให้ความเห็นชอบเสร็จแล้วรัฐบาลก็สามารถที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีการดำเนินการใช้จ่ายต่อไปสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลก็จำเป็นจะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหาแหล่งเงินกู้การบริหารหนี้สาธารณะนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือในเรื่องของการบริหารเงินคงคลังนะครับซึ่งก็จะต้องมีหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ระเบียบเช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญและก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญหนึ่งของการบริหารการคลังภาครัฐก็คือในเรื่องของทรัพย์สินแผ่นดินนะครับก็จะมีส่วนราชการต่างๆอย่างเช่นกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในการแบ่งการคลังภาครัฐเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่4ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือเพื่อการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพประการถัดมาก็คือเพื่อกระจายรายได้ที่เป็นธรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อการรักษาความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการดำเนินการเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันด้วยในการบริหารการคลังเรามีหลักการที่สำคัญอยู่5ประการด้วยกันนะครับหลักการบริหารการคลังประการแรกก็คือจะต้องมีการกำหนดนโยบายทางด้านการคลังนะครับว่าจะมีการจัดหารายได้อย่างไรจะมีการใช้จ่ายอย่างไร

ในการใช้จ่ายภาครัฐก็จะต้องมีการกำหนดนโยบายนะครับว่าจะมีการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลสมดุลหรือว่าเกินดุลอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจประการต่อมาก็คือจะต้องมีการใช้เครื่องมือทางด้านการคลังนะครับที่ส่วนราชการต่างๆนะครับอย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆเป็นแนวทางให้ส่วนราชการนั้นจะต้องมีการดำเนินการจากนั้นจะเป็นเรื่องของการดำเนินการคลังภาครัฐนะครับมีหน่วยงานทางด้านการคลังที่จะต้องมีการดำเนินงานมีการกำกับติดตามควบคุมดูแลในการดำเนินงานนั้นรัฐบาลก็จะมีบทบาทในการบริหารการคลัง3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นบทบาทหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรประการถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของการกระจายรายได้ในรูปของการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็ในเรื่องของการรักษาความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนะครับในการบริหารการคลังเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารการคลังทั้งในเรื่องของการจัดหารายได้ทั้งในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการกำหนดวงเงินในเรื่องของการบริหารหนี้สาธารณะตลอดจนการกระจายอำนาจทางด้านการคลังในการบริหารการคลังภาครัฐของไทยนั้นเราถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญและก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในรูปของนโยบายและก็ปฏิบัติดำเนินการโดยส่วนราชการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้มีการกำหนดไว้เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน

ในส่วนที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐที่จะต้องดูแลประชาชนเพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะประเมินได้จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทยการมีการดำเนินการนะครับทั้งในของการทำมาหากินในเรื่องของความเป็นอยู่ที่เราเรียกกันว่ามาตรฐานนะครับในการดำรงชีพซึ่งก็จะต้องเป็นไปในลักษณะนะครับที่มีความเป็นสากลตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐในการที่จะดูแลประชาชนในเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆให้กับประชาชนเพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาวะที่ดีนะครับซึ่งในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้รัฐบาลก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการจัดทำงบประมาณนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆตามปกติแล้วในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐเราก็จะมีแนวทางในการดำเนินงานที่ปรากฏในรูปของยุทธศาสตร์ชาติหรือว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่ามีการดำเนินการในรูปแบบของนโยบายของรัฐบาลตลอดจนส่วนราชการต่างๆที่รับเอายุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมากำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อที่จะทำให้การดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงในการให้บริการประชาชนเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสร้างความอยู่ดีกินดีสร้างความมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจซึ่งในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้หน่วยงานภาครัฐที่ประกอบไปด้วยส่วนการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นก็จำเป็นจะต้องมีการกำหนดแนวทางในการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการต่างๆที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่านโยบายของรัฐบาลในรูปของการจัดทำเป็นแผนพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการซึ่งในส่วนนี้ทุกส่วนราชการจะต้องมีการจัดทำงบประมาณในเรื่องของงบประมาณนั้นเราถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งที่จะบ่งชี้ให้เห็นถึงการกระจายความเป็นธรรมทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนนั่นหมายความว่ารัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลประชาชนเพื่อแสวงหาแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการในการจัดทำงบประมาณตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องมีการดำเนินการโดยส่วนราชการต่างนะครับโดยสำนักงบประมาณจะมีการจัดทำปฏิทินงบประมาณส่วนราชการต่างๆหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมีการดำเนินการตามระยะเวลาที่ได้มีการกำหนดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกล่าวถึงคำว่างบประมาณแล้วเราจะหมายถึงเครื่องมือทางด้านการบริหารการคลังภาครัฐอย่างหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นเอกสารแสดงถึงความต้องการของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่แสดงออกมาในลักษณะของแผนการเงินและโครงการที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณหนึ่งโดยที่รัฐบาลจะสัญญาต่อประชาชนในที่นี้ก็คือนะครับตัวแทนของประชาชนที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสมาชิกวุฒิสภานะครับว่าในรอบหนึ่งปีงบประมาณเนี่ยรัฐบาลจะมีการใช้จ่ายเงินนะครับเพื่อให้บริการประชาชนในเรื่องอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในการจัดทำงบประมาณนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีการจัดทำงบประมาณในหลากหลายรูปแบบมีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาตั้งแต่เรามีการนะครับจัดตั้งสำนักงบประมาณขึ้นมามีกฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบวิธีการงบประมาณตั้งแต่ปีพ.ศ.2502มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการนะครับจัดทำงบประมาณมาหลากและมาหลากหลายรูปแบบด้วยกันตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศเราทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านสังคมการเมืองนะครับระบบงบประมาณในที่นี้ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณที่ครบวงจรตั้งแต่การวางแผนการจัดสรรงบประมาณการบริหารที่มุ่งผลผลิตและผลลัพธ์ในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นโดยที่ผลผลิตก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้แล้วก็รับรู้ได้นะครับจากการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั่นเองนะครับนะครับในการดำเนินงานทางด้านการบริหารงบประมาณนั้นสิ่งที่สำคัญประการถัดมาก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณซึ่งในการดำเนินงานเนี่ยนะครับจะมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในการบริหารจัดการงบประมาณในรูปแบบของกระบวนการงบประมาณซึ่งจะมี
กิจกรรมที่สำคัญเนี่ยใน4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณส่วนที่2เป็นเรื่องของการอนุมัติงบประมาณแล้วส่วนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการติดตามการประเมินผลงบประมาณในเรื่องของการจัดทำงบประมาณนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการที่รัฐบาลจะต้องกำหนดเป็นนโยบายในการจัดทำงบประมาณว่าจะมีการจัดทำงบประมาณแบบใดนะครับซึ่งในปัจจุบันก็เป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณในรูปแบบที่เราเรียกกันว่าการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลนั่นหมายความว่าในการจัดทำงบประมาณในรูปแบบนี้นั้นเนี่ยรัฐบาลจะมีการกำหนดรายจ่ายที่จะต้องมีการใช้จ่ายในการจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนนะครับซึ่งจะมีมูลค่าที่เป็นจำนวนเงินสูงกว่ารายได้ที่รัฐบาลได้มีการจัดหามาส่วนต่างตรงนี้รัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องมีการก่อหนี้สาธารณะในการก่อหนี้สาธารณะตรงนี้รัฐบาลก็จะต้องมีเป้าหมายในการใช้จ่ายที่ชัดเจนว่าจะต้องใช้จ่ายไปเพื่อการลงทุนนะครับในกิจการต่างๆที่เป็นการดำเนินงานเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนของเรานะครับอย่างเช่นการจัดสร้างระบบนะครับคมนาคมนะครับถนนหนทางต่างๆในรูปแบบที่จะทำให้ประชาชนของเราสามารถสัญจรไปมาได้นะครับเพื่อประกอบกิจการในเรื่องของการทำมาหากินหรือว่ากิจการทางด้านนะครับการที่เราจะต้องไปมาหาสู่กันเพื่อเกิดความสนุกนอกจากนี้ก็อาจจะมีการนะครับลงทุนในเรื่องของโครงการทางด้านโทรคมนาคมนะครับที่จะต้องมีการจัดดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารด้วยกันได้การดำเนินงานตรงนี้ก็จะต้องมีการจัดทำงบประมาณโดยมีการกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือหน่วยงานที่เราเรียกกันว่าหน่วยงานรับงบประมาณก็คือส่วนราชการต่างๆซึ่งจะต้องมีการดำเนินการร่วมกับสำนักงบประมาณเมื่อมีการจัดทำงบประมาณเสร็จแล้วแต่ละส่วนราชการก็นำเสนอต่อนะครับรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็นำเสนอในรูปของรัฐบาลนะครับจากนั้นจะเป็นเรื่องของการอนุมัติงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องของการดำเนินการนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสมาชิกจะต้องพิจารณาว่าสิ่งที่รัฐบาลจะใช้จ่ายในปีหนึ่งงบประมาณเนี่ยนะครับมีความถูกต้องเหมาะสมมากน้อยเพียงใดแค่ไหนก็จะมีการในเรื่องของการดำเนินการรับหลักการการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ3วาระแล้วก็ลงมติให้ความเห็นชอบจากนั้นจะเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงนะครับกับสำนักงบประมาณแล้วก็หน่วยรับงบประมาณโดยเฉพาะกระทรวงการคลังอย่างเช่นนะครับกรมบัญชีกลางนะครับจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการติดตามการประเมินผลงบประมาณซึ่งจะเป็นเรื่องที่สำนักงบประมาณหน่วยงานรับงบประมาณคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องนะครับเข้าไปกำกับติดตามตรวจสอบมีการประเมินในเรื่องของการดำเนินงานนะครับในเรื่องของการบริหารงบประมาณนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณโดยมีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายอย่าง

างเช่นการจัดทำแผนพัฒนาทุกระดับจะต้องมีการบูรณาการงบประมาณทั้งในมิตินโยบายของรัฐบาลมิติภารกิจของส่วนราชการและก็มิติของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพประการถัดมาก็คือจะต้องมีการพัฒนาพื้นที่ทุกระดับโดยเฉพาะในระดับภาคควรจะกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติต้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการงบประมาณที่ได้มีการจัดสรรลงไปในพื้นที่สำหรับข้อเสนอในเชิงปฏิบัตินั้นก็จำเป็นอยู่เองที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับกับการจัดทำงบประมาณอย่างเช่นสำนักงบประมาณจะมีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณในรูปแบบใดหน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการดำเนินการในลักษณะไหนประการต่อมาก็คือจะต้องมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณนี้เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการดำเนินงานจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนนั้นนะครับทุกภาคส่วนขององค์กรภาครัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์การประชาชนก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาในการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆเหล่านี้รัฐบาลก็ได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้กับทุกส่วนราชการเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในภาคส่วนต่างๆก็จะต้องมีการดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติตลอดจนประเพณีการบริหารภาครัฐในการดำเนินงานต่างๆเหล่านี้นะครับก็จำเป็นอยู่เองที่บุคลากรจำเป็นจะต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็จำเป็นจะต้องเอามานำเอามาใช้เป็นเครื่องมือใช้เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการดำเนินงานในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนในการดำเนินการตรงนี้ก็จะต้องมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆหรือว่าบางหน่วยงานอาจจะมีการจัดซื้อจัดจ้างจากภาคธุรกิจก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการดำเนินงานในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดประกวดราคานะครับนะครับก็จะมีภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยเข้ามาเสนอนะครับเพื่อขอรับงานต่างๆจากภาคราชการเนี่ยไปดำเนินการในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องของการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐนั่นเองในการบริหารพัสดุตรงนี้นะครับจะหมายถึงในเรื่องของการเก็บการบันทึกการจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษานะครับและการจำหน่ายพัสดุซึ่งในการดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะต้องมีการปฏิบัติมีการดำเนินการภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ทุกส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการนะครับตามระเบียบที่ได้มีการกำหนดไว้นอกจากนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงการคลังเองก็อาจจะมีการกำหนดระเบียบขึ้นมาเป็นการเฉพาะสำนักนายกรัฐมนตรีก็อาจจะมีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการนะครับใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาพัสดุภาครัฐเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพราะนั้นแต่ละส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการภายใต้กฎหมายแล้วก็ระเบียบข้อบังคับต่างๆนี้ด้วยเมื่อกล่าวถึงคำว่าการพัสดุเนี่ยเราจะหมายถึงการวางแผนการจัดองค์การการนำและการควบคุมเกี่ยวกับการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษาและการจำหน่ายพัสดุใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐซึ่งในการดำเนินงานทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะครับเราก็จำเป็นจะต้องมีการวางแผนในการดำเนินงานมีการจัดหน่วยงานขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนต่างๆเหล่านั้นจะต้องมีการบริหารจัดการภายใต้การนำของนะครับหัวหน้าส่วนราชการหรือว่านะครับบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาการเก็บรักษาการเบิกจ่ายการตรวจสอบในเรื่องของพัสดุนะครับนอกจากนี้ก็จะต้องมีการควบคุมนะครับซึ่งในการดำเนินงานตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการเก็บการบันทึก

การเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษาและก็การจำหน่ายพัสดุเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐในการจัดหาพัสดุนั้นเนี่ยเรามีหลักในการบริหารจัดการพัสดุที่สำคัญประการแรกก็คือจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับโดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ซึ่งในเรื่องของการจัดหาพัสดุนั้นจะต้องมีการยึดมั่นในเรื่องของความโปร่งใสความถูกต้องซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดหาพัสดุนั่นเองจะต้องมีการสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้นะครับในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะครับในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนราชการต่างนะครับก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายให้ภาคธุรกิจเข้ามารับงานมีการประกวดราคาตามแนวทางที่ได้มีการกำหนดไว้เมื่อได้พัสดุมาแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการพัสดุสำหรับหลักในการบริหารจัดการพัสดุที่สำคัญนั้นจะมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือในเรื่องของการเก็บรักษาอย่างเช่นมีการควบคุมทางด้านบัญชีที่ทุกส่วนราชการก็จะต้องมีการดำเนินการจัดทำจะต้องมีการตรวจสอบในทุกรอบปีงบประมาณประการที่2ก็คือในเรื่องของการเบิกจ่ายจะต้องมีหลักฐานในการยืมการอนุมัติให้ยืมนะครับการติดตามทวงคืนพัสดุต่างๆนะครับประการที่3ก็คือในเรื่องของการตรวจสอบพัสดุอย่างเช่นการตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็สม่ำเสมอในการดำเนินการตามหลักเหล่านี้นะครับก็จะช่วยให้ส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะนะครับเจ้าหน้าที่ที่มีการใช้พัสดุต่างๆในการปฏิบัติราชการนะครับตามบทบาทตามตำแหน่งตามหน้าที่ในแต่ละแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อให้การบริหารพัสดุเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการเก็บรักษาในเรื่องของการเบิกจ่ายในเรื่องของการตรวจสอบพัสดุนะครับด้วยเหตุนี้นะครับในการบริหารพัสดุเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการในการจัดหาพัสดุซึ่งจะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ประกอบไปด้วยตั้งแต่ในเรื่องของการจัดเตรียมการจัดหาพัสดุซึ่งทุกส่วนราชการก็จำเป็นจะต้องมีการประมาณการในการใช้จ่ายพัสดุในรอบระยะเวลา1ปีงบประมาณว่าจะต้องใช้พัสดุประเภทใดจำนวนมากน้อยเพียงใดแค่ไหนจะมีขั้นตอนในการจัดหาอย่างไรจากนั้นก็จะมีการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการให้ความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วก็มีการดำเนินการจัดหาพัสดุนะครับมีการขออนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างนะครับตามระเบียบที่ได้มีการกำหนดไว้ก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดทำสัญญามีการดำเนินการตามสัญญามีการตรวจรับพัสดุแล้วก็มีการดำเนินการในเรื่องของการเบิกจ่ายทุกอย่างเนี่ยนะครับจะต้องมีการดำเนินการในทุกขั้นตอนที่เป็นไปตามระเบียบตามที่ได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการพัสดุนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนที่สำคัญอยู่นะครับ4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือในเรื่องของการเก็บการบันทึกการจ่ายส่วนที่2จะเป็นเรื่องของการยืมส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาการตรวจสอบและส่วนสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการจำหน่ายพัสดุแน่นอนนะครับว่าในการดำเนินงานก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงการคลังที่ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ในการบริหารพัสดุขององค์กรภาครัฐที่สำคัญประการหนึ่งก็คือทำอย่างไรเราจึงจะใช้จ่ายพัสดุให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐมากที่สุดก็จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุภาครัฐตรงนี้เราจะหมายถึงความสามารถที่จะทำให้เกิดผลในการบริหารจัดการพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพใน4ส่วนที่สำคัญทั้งในเรื่องของการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายในเรื่องของการยืมในเรื่องของการบำรุงรักษาและการตรวจสอบตลอดจนการจำหน่ายพัสดุซึ่งจะต้องมีการวางแผนมีการจัดองค์การมีการนำและมีการควบคุมการดำเนินงานโดยสรุปประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพัสดุนั้นเรามีจุดมุ่งหมายและก็ยึดหลักการที่สำคัญในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องของการใช้พัสดุเพื่อการดำเนินการในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนและสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อที่จะให้การใช้จ่ายพัสดุภาครัฐนั้นเกิดประโยชน์คุ้มค่ากับงบประมาณที่ทางราชการจัดสรรในการจัดหาพัสดุเพื่อให้บริการประชาชน

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับกับผมอาจารย์อัศราวุธโยธาสุภาพนะครับวันนี้นะครับจะมาบรรยายหน่วยที่9นะครับกลุ่มการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับขอบเขตเนื้อหาในการบรรยายในวันนี้นะครับก็คือ1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับ2การป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็3ก็คือบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดครับเรามาดูตอนที่1กันเลยนะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยคือกลุ่มโรคที่มีพยาธิสภาพต่อระบบหัวใจนะครับและหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขนะครับได้แก่โรคที่1ก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับ2โรคหลอดเลือดสมองนะครับ3โรคหัวใจขาดเลือดนะครับแล้วก็4โรคหัวใจรุมาติกนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูลักษณะนะครับของแต่ละโรคกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับมันก็คือกลุ่มโรคนะครับที่มีพยาธิสภาพใดๆก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นกับหัวใจและหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับซึ่งมันออกเป็นแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็จะเกิดพยาธิสภาพที่หลอดเลือดนะครับผมหลอดเลือดหัวใจนะครับกลุ่มที่2นะครับเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับสาเหตุเนื่องมาจากความดันโลหิตสูงนะครับผมกลุ่มที่3นะครับเป็นโรคหัวใจรุมาติกนะครับผมแล้วก็กลุ่มที่4เนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆนะครับได้แก่โรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดนะครับโรคเส้นเลือดดำส่วนลึกตีบตันนะครับผมนะครับเรามาทำความรู้จักโรคแรกกันก่อนนะครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับทำไมนะครับถึงเรียกว่าโรคความดันโลหิตสูงก็คือมันเป็นระดับความดันโลหิตของเรานะครับที่สูงนะครับถามว่าทำไมถึงสูงนะครับก็คือเราจะดูจากอะไร1ก็คือดูจากค่าความดันโลหิตนะครับซิสโตลิกบัดเพรสเชอร์นะครับหรือว่าค่าความดันตัวบนขณะที่หัวใจบีบตัวนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดนะครับ2ก็คือความดันโลหิตไดแอสโทลิกบัดเพรสเชอร์นะครับก็คือค่าความดันขณะที่หัวใจคลายตัวนะครับหรือว่าค่าตัวล่างนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ90มิลลิเมตรประหลอดนะครับซึ่งการวัดนะครับจะต้องวัดอย่างน้อย2ครั้งซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยต้องวัดซ้ำกันห่างกัน2สัปดาห์นะครับผมเรามาดูเกณฑ์นะครับของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยนะครับผมซึ่งแบ่งออกเป็นความดันปกตินะครับจะอยู่ที่120/80เนี่ยถือว่าเหมาะสมนะครับผมแต่ถ้ามีความเสี่ยงที่สูงนะครับจะอยู่ในสีส้มนะครับก็คือ130/139นะครับอันนี้คือตัวนะครับส่วนตัวล่างก็คือ85/89นะครับอันนี้ถือว่าเสี่ยงควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับถ้าเราเรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็คืออยู่ที่140/159นะครับส่วนตัวล่างก็คือ90/99อันนี้คือควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยนะครับผมโรคที่2นะครับโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกนะครับก็คือภาวะของการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมองนะครับทำให้เซลล์สมองเนี่ยตายหรือผิดปกตินะครับอาจเป็นการอุดตันนะครับตีบหรือแตกนะครับซึ่งมีอาการเฉียบพลันนะครับจะมีอาการหรืออาการแสดงนะครับอยู่ที่24ชั่วโมงนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดนะครับที่เป็นจุดก่อเหตุที่ทำให้เกิดสมองตายนะครับเรามาดูอาการเตือนของภาวะเส้นเลือดในสมองตีบนะครับอาการแรกนะครับก็คือปวดศีรษะรุนแรงนะครับทรงตัวลำบากนะครับมองภาพไม่ชัดมองเห็นภาพเบลอภาพซ้อนนะครับยกแขนไม่ขึ้นแขนขาชาหรืออ่อนแรงนะครับพูดไม่ชัดพูดไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องนะครับใบหน้าเบี้ยวหรืออ่อนแรงครึ่งซีกนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะครับหรือว่าโทร1669นะครับภายใน3ชั่วโมงนะครับผม
โรคที่3นะครับก็คือโรคหัวใจขาดเลือดนะครับโรคหัวใจขาดเลือดนะครับก็คือเป็นกลุ่มโรคหรือกลุ่มอาการนะครับที่เกิดจากเนื้อเยื่อนะครับหัวใจขาดออกซิเจนเพราะว่าเลือดนะครับไปเลี้ยงไม่พอนะครับมีสาเหตุอยู่หลายสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากการอุดตันนะครับแล้วก็ภาวะหัวใจหดเกร็งชั่วคราวนะครับทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับผมซึ่งปัจจัยนะครับมันมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ภาวะความผิดปกติทางด้านสรีระนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงนะครับไขมันนะครับมันก็จะรวมไปถึงพวกการดื่มแอลกอฮอล์นะครับภาวะเครียดด้วยนะครับผมนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นภาพแสดงพยาธิสภาพนะครับของโรคหัวใจขาดเลือดนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของมันนะครับเกิดจากไขมันนะครับชนิด LDL นะครับซึ่งเป็นไขมันที่มันพบมากในกระแสเลือดนะครับเกิดจากการที่เรากินพวกอาหารที่มีไขมันสูงนะครับไขมันทรานนะครับพวกมาการีนนะครับแล้วมันสะสมในกระแสเลือดนะครับผมทำให้มันไปอุดตันนะครับในเส้นเลือดของเรานะครับทำให้เลือดนะครับนำออกซิเจนไปเลี้ยงตรงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอนะครับทำให้กล้ามเนื้อหัวใจในบริเวณนั้นเนี่ยตายนะครับผมต่อไปนะครับโรคที่4นะครับก็คือหัวใจรูมาติกนะครับความหมายของโรคหัวใจรูมาติกนะครับก็คือมันเกิดจากไข้รูมาติกนะครับซึ่งเป็นการอักเสบนะครับโดยเป็นเหตุมาจากการติดเชื้อนะครับในกลุ่มพวกสเตปโตคอกคายกรุ๊ป A นะครับทำให้เกิดมีอาการไข้นะครับหรือว่าเรียกว่าไข้รูมาติกเฉียบพลันได้นะครับซึ่งมันจะนำมาซึ่งเกิดโรคหัวใจรูมาติกเรื้อรังตามมานะครับผมเรามาดูลักษณะอาการของโรคหัวใจรูมาติกนะครับก็คืออาการทางผิวหนังเนี่ยเราก็จะพบตุ่มนูนนะครับใต้ผิวหนังนะครับมีผื่นขอบแดงตามตัวตามมือนะครับตามเท้าแขนขานะครับนะถ้าเป็นอาการข้อนะครับก็จะพบตามข้อที่มีข้อใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเข่านะครับข้อศอกหัวไหล่นะครับก็จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนนะครับผมนะครับอาการทางหัวใจนะครับมักจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะครับเหนื่อยง่ายนะครับหัวใจเต้นเร็วนะครับแรงแล้วก็บวมที่เท้านะครับบางทีเนี่ยก็จะพบเสียงฟู่นะครับจากลิ้นหัวใจนะครับผมสุดท้ายนะครับก็คือเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็เป็นภาวะความผิดปกติของการทำงานของหัวใจนะครับทำให้ไม่สามารถสูบฉีดเลือดนะครับให้เพียงพอสำหรับความต้องการของร่างกายนะครับหรือสามารถสูบฉีดได้เพียงพอนะครับโดยการเพิ่มปริมาณหรือความดันหัวใจห้องล่างในช่วงคลายตัวนะครับเรามาดูสถิติการตายนะครับด้วยโรคไม่ติดต่อนะครับจากสถิตินะครับจะพบว่าโรคเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดนะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่ปี60จนถึง64เลยนะครับผมส่วนนี้นะครับแสดงอัตราป่วยนะครับด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับจะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุก็คือ60ปีนะครับอันนี้เป็นอัตราป่วยนะครับด้วยโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมจะสังเกตได้ว่าจากปี60จนถึง64เนี่ยกราฟนะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมส่วนนี้เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับจากปี60จนถึง64เนี่ยจะสังเกตได้ว่ากราฟเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นนะครับในช่วงปี2562นะครับสุดท้ายนะครับเรามาดูปัจจัยเสี่ยงนะครับผมซึ่งปัจจัยเสี่ยงเนี่ยแบ่งออกเป็น2ปัจจัยเสี่ยงนะครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้นะครับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้นะครับผมปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้นะครับก็ประกอบไปด้วยก็คือ1ความดันโลหิตสูงนะครับอย่างที่พูดไปนะครับถ้าความดันโลหิตสูงก็คือ140 90เนี่ยจะมีโอกาสเป็น
็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากนะครับกว่าความดันไม่สูงนะครับผม2ก็คือhigh cholesterol ก็คือมีคอเลสเตอรอลสูงในเลือดนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงเช่นกันนะครับการสูบบุหรี่นะครับก็เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับมี obesity ก็คือภาวะอ้วนนะครับหรือว่าน้ำหนักเกินนะครับแล้วก็เบาหวานนะครับแล้วก็พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะครับผมส่วนปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ควบคุมไม่ได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยกรรมพันธุ์นะครับพันธุกรรมเนี่ยอันนี้คือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะควบคุมนะครับหรือว่าเป็นอายุนะครับถ้าอายุสูงขึ้นนะครับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็จะสูงขึ้นเช่นกันนะครับนะอย่างที่สถิติที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเพศนะครับเพศเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าเพศชายนะครับมีความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับในช่วงที่เพศหญิงเนี่ยยังมีประจำเดือนอยู่นะครับแต่ถ้าเพศหญิงเนี่ยหมดประจำเดือนนะครับความเสี่ยงระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยก็จะเท่าๆกันนะครับผมสรุปในตอนที่1 นะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็กลุ่มโรคที่สำคัญนะครับของกลุ่มโรคนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหัวใจรูมาติกนะครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงนะครับก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถควบคุมได้นะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของนักวิชาการสาธารณสุขนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับก็จะเป็นพวกเพศอายุนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่1เรามาเริ่มที่ตอนที่2นะครับการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับการป้องกันนะครับแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับระดับที่1ก็คือเป็นการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับ primary prevention นะครับระดับที่2นะครับก็เป็นการป้องกันในระดับ

ทุติยภูมินะครับ secondary prevention นะครับแล้วก็การป้องกันระดับที่3นะครับก็คือเป็นการป้องกันในระดับตติยภูมินะครับ tertiary prevention นะครับเรามาเริ่มจากระดับแรกกันก่อนนะครับก็คือการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับการป้องกันในระดับปฐมภูมินะครับเป็นการป้องกันในขณะที่ยังไม่เกิดโรคเกิดขึ้นนะครับนะเป็นการป้องกันว่าบุคคลนั้นไม่เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมาก่อนนะครับซึ่งการป้องกันในระดับนี้นะครับสามารถทำได้โดยการควบคุมนะครับลดปัจจัยเสี่ยงนะครับที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับการจัดการนะครับให้มีการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนะครับซึ่งการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเนี่ยผมแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันนะครับคือด้านที่1นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการบริโภคอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับซึ่งอาหารเนี่ยเป็นควรลดอาหารที่มีไขมันสูงนะครับอาหารเค็มนะครับหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับลดอาหารที่มีเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะครับแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนที่รับประทานผักผลไม้นะครับผม2นะครับก็คือการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับมีส่วนช่วยในการลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับเนื่องจากการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนช่วยในการลดน้ำหนักนะครับไม่ให้เกิดภาวะอ้วนนะครับด้านที่3นะครับก็คือการงดสูบบุหรี่นะครับก็การสูบบุหรี่เนี่ยก็คือคนที่ไม่สูบนะครับก็คือไม่ควรเข้าไปใกล้นะครับคนที่สูบบุหรี่หรือว่าเป็นบุหรี่มือ2หรือว่ามือ3นะครับคนที่สูบบุหรี่อยู่เนี่ยก็ควรที่จะงดนะครับหรือว่าเลิกไปเลยนะครับผมส่วนด้านที่4นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการไม่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะไปเพิ่มในส่วนของไตรกลีเซอไรด์นะครับพวกไลโปรตีนนะครับที่มีความหนาแน่นต่ำมากในเลือดนะครับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไปตามของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเกี่ยวกับ3อ2สนะครับซึ่งขาดไปอีอ1ก็คือด้านอารมณ์นะครับมีงานวิจัยที่พบว่าผู้ที่มีอารมณ์ตึงเครียดนะครับเป็นประจำเนี่ยจะเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับมากกว่าคนที่มีจิตใจสงบนะครับผมถัดไปนะครับก็เป็นการป้องกันนะครับปัจจัยที่เป็นภาวะผิดปกติทางด้านสรีระวิทยานะครับได้แก่ภาวะความดันโลหิตสูงนะครับภาวะน้ำตาลในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงผิดปกติแล้วก็ภาวะน้ำหนักเกินนะครับหรือว่าภาวะอ้วนนะครับซึ่งปัจจัยพวกนี้นะครับก็เป็นปัจจัยนะครับซึ่งจะนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับผมนะครับต่อไปนะครับเป็นการป้องกันในระดับที่2ก็คือการป้องกันในระดับทุติยภูมินะครับการป้องกันในระดับนี้นะครับเป็นการป้องกันในกลุ่มที่สงสัยว่าจะเกิดโรคหรือเริ่มเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับและต้องการควบคุมโรคไม่ให้ลุกลามไปอย่างรวดเร็วนะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นการป้องกันในกลุ่มเสี่ยงนะครับนะการป้องกันในขั้นนี้นะครับการวิจัยแต่แรกเริ่มนะครับการให้การรักษาทันทีซึ่งกิจกรรมการป้องกันเนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับก็คือการค้นหาผู้ป่วยให้ได้ในระยะเริ่มแรกนะครับก็คือเป็นการคัดกรองนะครับนะการควบคุมในระยะนี้นะครับเป็นการป้องกันควบคุมที่ดีนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นการตรวจวัดความดันโลหิตในการตรวจประจำปีนะครับการคัดกรองเบื้องต้นนะครับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยใช้ไทยซีวิลิสสกอร์นะครับแล้วค่อยไปดูในสไลด์ถัดไปนะครับนะครับถัดไปนะครับเป็นการวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้ทันทีนะครับมันก็ต่อเนื่องมาจากขั้นเมื่อกี้นะครับถ้าเรามีการคัดกรองนะครับว่าบุคคลนี้เสี่ยงนะครับเราก็นำบุคคลนี้นะครับมาทำการวินิจฉัยแล้วก็รักษาทันทีนะครับซึ่งโรคต่างๆนะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วนะครับหากได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็วนะครับก็จะสามารถช่วยให้การรักษาเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการประเมินโอกาสเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยใช้ไ

ไทยซีวีลิสต์กอร์นะครับซึ่งการประเมินโอกาสเป็นการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันนะครับโรคเส้นเลือดนะครับสมองตีบตันในระยะ10ปีข้างหน้านะครับในกลุ่มเป้าหมายได้แก่พวกกลุ่มโรคเบาหวาน

ะใช้ก็คือ Color Chart หรือว่าเป็นตารางสีนะครับซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยเสี่ยงหลักๆนะครับได้แก่อายุนะครับเพศนะครับการเป็นเบาหวานนะครับระดับความดันโลหิตตัวบนนะครับค่าไขมันนะครับแล้วก็อ้วนลงพุงนะครับส่วนเกณฑ์นะครับก็คืออยู่ข้างล่างนี้นะครับถ้าตกอยู่ในสีเขียวนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่ำนะครับตกในสีเหลืองนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงปานกลางนะครับสีส้มเนี่ยความเสี่ยงสูงนะครับสีแดงสูงมากนะครับแล้วก็สีแดงเข้มนะครับก็คือสูงอันตรายนะครับผมเราไปดูกรณีตัวอย่างนะครับนายศิลาวุฒิสมใจนะครับอายุ64ปีเนี่ยเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับสูบบุหรี่นะครับโดยได้รับการตรวจนะครับพบว่ามีระดับคอเลสเตอรอลนะครับได้ค่าเท่ากับ225มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับระดับความดันโลหิตเท่ากับ14080นะครับมิลลิเมตรประหลอดนะครับจากนั้นใช้ค่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยมาประเมินโอกาสเสี่ยงค่าก็คือ140นะครับโดยเราจะไปเปรียบเทียบกับตารางสีนะครับหรือว่า color chart นะครับเรามาดูนะครับนายศิลาวุฒินะครับเป็นผู้ป่วยเบาหวานโอเคนะเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับเป็นเพศชายวงกลมไปที่เพศชายนะครับผมสูบบุหรี่ด้วยนะครับอายุ60ปีนะเปรียบเทียบด้านซ้ายมือนะครับ60ปีนะครับและมีระดับคอเลสเตอรอลนะครับเท่ากับ225ซึ่งมันไม่มีค่าตรงๆแล้วก็ประมาณการก็คือ200นะครับผมแล้วก็ความดันโลหิตนะครับตัวบนนะครับอยู่ที่140นะครับจากนั้นนะครับก็ลากเส้นตัดมานะครับให้มันช่องตรงกันนะครับปรากฏว่าตกอยู่ในสีส้มนะครับผมตกอยู่ในสีส้มนั่นก็แปลว่านายศิลาวุฒิเนี่ยในระยะ10ปีข้างหน้านะมีระดับความเสี่ยงนะครับอยู่ในระดับที่สูงนะครับอยู่ที่ระหว่าง 20% ถึง 30% เลยนะครับสิ่งที่ควรได้รับก็คือควรได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ติดตามประเมินปัจจัยเสี่ยงนะครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างน้อยทุก3เดือนนะครับแล้วมีการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อยทุก6เดือนนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการประเมินเบื้องต้นนะครับผมต่อไปนะครับเป็นการป้องกันในระดับตติยภูมินะครับการป้องกันในระดับตติยภูมิเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคนะครับเพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูนะครับการวางแผนนะครับการจำหน่ายผู้ป่วยนะครับการให้คำแนะนำหรือแม้กระทั่งการมาตรวจตามนัดนะครับซึ่งเป็นการชะลอการดำเนินโรคนะครับการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับผมโอเคนะครับก็เมื่อกี้ก็พูดไปสำหรับระดับการป้องกันนะครับก็จะประกอบด้วย3ระดับนะครับอย่างที่กล่าวไปมีระดับปฐมภูมินะครับทุติยภูมิแล้วก็ตติยภูมินะครับต่อไปนะครับก็จะมาดูเกี่ยวกับบทบาทนะครับของนักวิชาการสาธารณสุขนะครับในการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดครับเรามาดูหน่วยงานนะครับและผู้ที่มีบทบาทในการป้องกันแล้วก็ควบคุมกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับหน่วยงานแรกนะครับที่เรารู้จักกันเลยก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีบทบาทอะไรนะครับมีบทบาทในการกำหนดนโยบายนะครับกำหนดเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงนะครับเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็พัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์ให้มีคุณภาพนะครับผมแล้วก็หน่วยงานที่2นะครับก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่าสปสช.นะครับก็จะมีบทบาทนะครับในการสนับสนุนงบประมาณนะครับในการจัดบริการต่างๆนะครับ3นะครับก็คือแพทย์พยาบาลเทคนิคการแพทย์เภสัชกรและนักกายภาพบำบัดนะครับบทบาทก็คือมีบทบาทในการประเมินความเสี่ยงนะครับวินิจฉัยโรคนะครับรักษาฟื้นฟูแล้วก็ให้ทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คืออสม.นะครับหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับบุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีบทบาทนะครับในการแนะนำนะครับให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเข้ารับการประเมินนะครับความเสี่ยงเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องด้วยนะครับผม

ใบ้นะครับบทบาทของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับในการป้องกันนะครับโดยลดปัจจัยเสี่ยงนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงคืออะไรนะครับการลดปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็เป็นการป้องกันนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับปัจจัยเสี่ยงที่จะพูดถึงก็คือการสูบบุหรี่นะครับอันนี้ก็คืองดนะครับหรือว่าเลิกไปเลยนะครับการดื่มสุราการงดหวานมันเค็มนะครับการออกกำลังกายนะครับการจัดการความเครียดนะครับโดยบทบาทหน้าที่ของบุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับควรเน้นไปที่กิจกรรมการส่งเสริมป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูด้วยนะครับผมโอเคนะครับการป้องกันนะครับโดยการลดปัจจัยเสี่ยงนะครับตัวอย่างนะครับในการส่งเสริมป้องกันฟื้นฟู1ก็คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเนี่ยก็จะเป็นรวมถึงการดูแลสุขภาพกายนะครับสุขภาพใจนะครับแล้วก็สุขภาพสังคมด้วยนะครับ2ก็คือการคัดกรองประเมินติดตามนะครับปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นทั้งในสถานบริการแล้วก็ในชุมชนที่เป็นการคัดกรองแบบเชิงรุกนะครับ3การเข้าร่วมหรือสนับสนุนการดำเนินงานมาตรการทางสังคมนะครับยกตัวอย่างเช่นองค์กรเข้าร่วมกับองค์กรไร้พุ่งนะครับเข้าร่วมเกี่ยวกับการรณรงค์การสูบบุหรี่นะครับงดดื่มสุราอะไรประมาณนี้นะครับ4นะครับสนับสนุนปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับยกตัวอย่างเช่นตลาดนัดสุขภาพนะครับลานกิจกรรมลานกีฬาอะไรประมาณนี้นะครับ5นะครับเมินปัจจัยเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก็คืออย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับคนมีการได้รับการประเมินนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมนะครับผมต่อไปนะครับเป็นการป้องกันระยะก่อนเกิดโรคนะครับเป็นการป้องกันระยะก่อนเกิดโรคเนี่ยก็คือเป็นการป้องกันในระยะที่ได้รับปัจจัยเสี่ยงนะครับส่งผลให้เกิดพยาธิสภาพแต่ยังไม่แสดงอาการนะครับเช่นการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนะครับการประเมินโอกาสเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยใช้ไทยซิวิลิสกอร์นะครับแล้วก็การดำเนินงานนะครับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการสนับสนุนการดูแลตนเองนะครับการวางแผนให้คำปรึกษาด้านสุขภาพนะครับผมอันนี้คือเป็นการป้องกันในระยะก่อนเกิดโรคนะครับผมแล้วก็ยังมีการให้คำปรึกษารายบุคคลนะครับในกรณีที่บุคคลนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็ป้องกันโรคนะครับผมการป้องกันในระยะมีอาการนะครับอันนี้คือเป็นการป้องกันที่จะมุ่งเน้นไปเกี่ยวกับการรักษานะครับเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับโดยอาจจะมีการจัดบริการนะครับการรักษาให้สอดคล้องกับระยะหรือว่าอาการนะครับของผู้ป่วยนั้นๆนะครับการให้การดูแลแบบประคับประคองนะครับอาจจะเป็นในผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะผู้ป่วยติดเตียงนะครับการสนับสนุนในการจัดการตัวเองหรือการช่วยเหลือตนเองนะครับผมนะการป้องกันในระยะที่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับก็คือเป็นการจัดบริการดูแลรักษาให้สอดคล้องตามระยะของโรคนะครับรวมทั้งกับร่วมกับสหวิชาชีพนะครับเช่นแพทย์พยาบาลเภสัชเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดแล้วก็บุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับรวมถึง อสมด้วยนะครับผมแล้วก็มีการจัดบริการดูแลเพื่อลดการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับและโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมนะครับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็จะมีการงดการสูบบุหรี่นะครับมีการออกกำลังกายนะครับเพิ่มกิจกรรมทางกายให้อย่างสม่ำเสมอนะครับการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับทานอาหารที่

0: วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทโลกาจีโอซิสเต็มจำกัดที่เมืองแฮบรูสมาพันธรัสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 น.ตามเวลาของสมาพันธรัสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเบลบูพาเลตเบิร์นกรุงเบิร์นไปเมืองแฮบรุกระยะทางประมาณ230กิโลเมตรเวลา 12:00 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกนายเฮนนิงแซนฟอร์ดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทชั้นนำในสวิสดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีการวัดที่เที่ยงตรงและระบบภูมิสารสนเทศสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฮบรุกรัฐซังกัลเลนนายไฮริสวิลตั้งบริษัทเมื่อปีคริสตศักราช1921ผลิตเครื่องมือวัดระยะทางวิศวกรรมและภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า Surveying Instrument เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับงานสำรวจพื้นที่ทำแผนที่งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาเช่นกล้องวัดมุมและกล้องสำรวจที่มีความเที่ยงตรงสูงบริษัทก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สำรวจที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคยุโรปในปีคริสตศักราช1996ควบรวมกิจการกับบริษัทไลกาโฮลดิ้งจำกัดเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดปีคริสตศักราช2005บริษัทเฮกซากอนจำกัดซื้อกิจการและขยายขอบเขตจากผู้ผลิตเครื่องมือสำรวจแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับโลกปีคริสตศักราช2021บริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกดำเนินกิจการครบ100ปีจึงจัดนิทรรศการ100 Years of Innovation in Harbrook แสดงเครื่องมือสำรวจแต่ละยุคเน้นเรื่องความเที่ยงตรงสูงซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญและพัฒนามาตลอด100ปีนิทรรศการมีหัวข้อสำคัญเช่น Building and Construction แสดงเรื่องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่การวางแผนออกแบบและก่อสร้างจริงเช่นอาคารสูงอุโมงค์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใช้แบบจำลอง3มิติและเครื่องมือวัดเลเซอร์ช่วยให้งานเร็วขึ้นแม่นยำประหยัดทรัพยากรและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน Manufacturing แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการผลิตเครื่องบินเรือและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องประกอบชิ้นส่วนจำนวนมากให้พอดีกันอย่างแม่นยำเทคโนโลยีสแกน3มิติและดิจิตอลทวินช่วยตรวจสอบวางแผนและควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ Infrastructure เป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่เช่นถนนสะพานอุโมงค์รถไฟและสนามบินใช้เทคโนโลยีสำรวจและสแกนเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการก่อสร้างและบำรุงรักษาPublic Safety แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยสาธารณะการสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานเช่นเครื่องสแกน3มิติและระบบเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับความผิดปกติบันทึกสถานที่เกิดเหตุอุบัติเหตุหรือพื้นที่เสี่ยงUrban Development แสดงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ใช้เทคโนโลยีการทำแผนที่การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และ

0: ระบบดิจิทัลช่วยวางแผนและตัดสินใจใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรได้ในอนาคตปัจจุบันบริษัทผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบเข้าด้วยกันเช่น AI GPS LiDAR ทำให้ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติและแม่นยำมากขึ้นเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรอุปกรณ์รุ่นล่าสุดซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจจับทางอากาศบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทที่ใช้ความรู้ทางวิชาการเรื่องทัศนศาสตร์มาพัฒนาต่อยอดสร้างเทคโนโลยีใช้สำหรับสิ่งต่างๆผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ใช้ในเรื่องต่างๆเช่นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครื่องสแกนเลเซอร์3มิติกล้องสำรวจประมวลผลรวมและเซ็นเซอร์รังวัดอัจฉริยะที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญคือการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำระดับไมครอนและการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงในห้องสะอาดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการบินและอวกาศการแพทย์และเซมิคอนดักเตอร์ที่บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดได้เห็นความงอกเงยทางวิชาการที่เอาวิชาต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์การถ่ายภาพการวัดระยะทางไม่ได้ใช้เป็นของเล่นแต่เป็นเรื่องสำคัญที่จะให้งานก่อสร้างระบบทำงานที่ใหญ่และสำคัญมีความแม่นยำเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคาร Appenzeller ชาวเคเซอร์ไรรัฐ Appenzell Ausserrhoden เมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตชีสสวิสแบบดั้งเดิมแปรรูปเป็นอาหารพื้นเมืองเช่นมักกะโรนีชีสสวิสวัฒนธรรมเรื่องชีสเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารในประเทศเขตหนาวนับเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่สืบทอดมานานวิธีการทำและชนิดของชีสแสดงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมอาหารเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วิถีเกษตรกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมารวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสต์สวิส
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569 องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ณโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารให้เข้าถึงบริการภาครัฐรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมพิธีด้วยโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการศึกทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอบางระจันจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงวันเดียวกันนี้ช่วงเช้าณวัดสาลาโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินบรมุนีหรือหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสาลาโคดมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมพิธีด้วยวัดสาลาโคดมเดิมเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190ซึ่งในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเสียงพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเสียนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเสียงพระเดิมที่ค้นพบต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันโดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงขมสีมาเมื่อวันที่17กันยายน2519ทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสาลาโคดมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาลาโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

เฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ปัจจุบันพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสาลาโคดมองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจังหวัดสกลนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก93โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ46โครงการการพัฒนาด้านสังคม19โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม16โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา12โครงการในพื้นที่204หมู่บ้านของจังหวัดสกลนครจังหวัดหารและจังหวัดนครพนมมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ครัวเรือนนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมไทยที่ย่างเข้าสู่สังคมสูงวัยและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นกลไกหลักในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้และบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนงานพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากว่า3ปีและในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569จะเปิดสอนรายวิชาวิศวกรสังคมอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1และชั้นปีที่2โอกาสนี้องคมนตรีได้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ช่วงเช้าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษณุโลกควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษตั้งแต่15ปีถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,253 รายมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม12คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ9คนและนักจิตวิทยา3คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน274คนทางนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมตรวจวัดสายตาและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม158รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัด
นอกจากนั้นมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุด้วยจากนั้นรัฐมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลบางทองอำเภอบางทองมีขนาด120เตียงเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางพิษณุโลกและเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลบางทองมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายป่วยด้วยโรคระบบกระดูกและโรคระบบหลอดเลือดถ้ามีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกอำเภอบางทองซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 2,579 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ7คนนักจิตวิทยา3คนและมีอสรจจำนวน94คนมีโรงพยาบาลบางทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์ตรวจวัดสายตาและจิตแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำทุกเดือนรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ทรวงอกหรือเชสเอ็กซเรย์พร้อมระบบ AI จากกองทุนโลก Global Fund สำหรับคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ทำให้ได้รับการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายทั้งได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดองคมนตรีเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและอสรจ101คนมีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินด้วยแบบคัดกรองทุกรายทุกปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายทั้งได้ประสานหน่วยงานปกครองชุมชนสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาเสพติด
และสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยและมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดอาทิเย็บปักถักร้อย

0: ช่างเสริมสวยและตัดผมหญิงเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3รายมีการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการที่รัฐจัดให้กับมารดาและเด็กหลังคลอดและการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากนั้นนุ่งขมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายเข้ารับการรักษา1รายจากอุบัติเหตุลื่นล้มและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลโดยสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้นทำให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาทันท่วงทีจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแลจำนวน88คนโดยส่วนใหญ่กระทำความผิดทะเลาะวิวาทและไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือลักลอบเข้าเมืองสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา1คนมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนปัจจุบันไม่พบเด็กและเยาวชนป่วยจิตเวชมีการจัดทำแนวทางดูแลและการส่งต่อเด็กและเยาวชนป่วยร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.รวมทั้งการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตมีศูนย์ฝึกอาชีพและพื้นที่จำลองการทำงานจริงเช่นเมตตาคาเฟ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมที่พยายามทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมการไฟฟ้านครหลวงห้างหุ้นส่วนจำกัดลาดย่าเทรดดิ้งโรงเรียนนานาชาตินิสกรุงเทพมหานครลาดลิกไนท์ทัวร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดชัยมงคลวัดไสงามวัดดีหลวงวัดเลียบวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดทรงธรรมวัดบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการและวัดเขาวังจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนสตรีวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดท่าตอนวัดปากเหมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสันจำปาจังหวัดเชียงรายวัดม ณีโคตจังหวัดหนองคายวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดมงคลวรารามสหราชอาณาจักรและวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์สวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์สโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นางสาวจันเพ็ญมั่งสาครและครอบครัวสมาคมสำนักงานบัญชีไทยและการเคหะแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรวัดสุทธาวาสวัดบ้านในบนจังหวัดชลบุรีวัดไทยจาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดท่ากระบือวัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดดอนสำราญวัดตาขันวัดป่าภูมาศจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะวุฒิสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลนครสงขลาจังหวัดสงขลาทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้าชมพระบรมมหารังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ต้องปราศจากการตัดสินนะคะแต่ที่สำคัญก็คือต้องไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีการสื่อสารเพื่อตอบสนองย้อนกลับไปยังผู้รับบริการนะคะให้ได้รับรู้ในความรู้สึกของผู้ให้บริการปรึกษานะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของความเข้าใจร่วมรู้สึกก็คือแบ่งเป็น2ประการด้วยกันก็คือเป็นวัตถุประสงค์สำหรับผู้รับบริการปรึกษานะคะกับวัตถุประสงค์สำหรับผู้ให้บริการปรึกษานะคะในส่วนแรกนะคะก็คือสำหรับผู้รับบริการปรึกษาก็คือเพื่อช่วยกระตุ้นสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เปิดเผยความคิดระบายอารมณ์ความรู้สึกและแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาอย่างอิสระนะคะแล้วก็ช่วยให้เขาเกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราเนี่ยจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขานะคะแล้วก็ให้เขามีความพึงพอใจในกระบวนการปรึกษาแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับเขานะคะแล้วก็เพื่อให้มีความเคารพนับถือในตนเองนะคะ ให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญนะคะที่เราให้เกียรติเขานะคะกระตุ้นให้เขาสำรวจตนเองนะคะแล้วก็มีการเพิ่มการตระหนักรู้นะคะเข้าใจในความรู้สึกที่มันซ่อนเร้นอยู่นะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้แก้ไขความไม่สอดคล้องกันระหว่างเรียเซลกับไอเดียเซลนะคะก็คือตัวตนที่เป็นจริงแล้วก็ตัวตนในอุดมคตินะคะแล้วก็ให้เขามีความพร้อมมีสติในการพิจารณาสาเหตุของปัญหานะคะแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็มีพลังในการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างสำเร็จนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการใช้ความเข้าใจร่วมรู้สึกสำหรับผู้ให้บริการปรึกษาก็คือเพื่อให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยได้เกิดความเข้าใจในโลกทัศน์หรือประสบการณ์ของผู้รับบริการนะคะให้มีความไวในการรับรู้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับบริการแล้วก็สามารถตอบสนองกลับอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เพื่อให้สามารถที่จะตระหนักรู้ในความคิดความรู้สึกของผู้รับบริการแล้วก็เข้าใจความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่นะคะแล้วก็กระตุ้นให้เขาได้สำรวจความคิดความรู้สึกที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในทำให้เขาเกิดการตระหนักรู้แล้วก็เปิดเผยตนเองนะคะเพื่อให้เขามีความยืดหยุ่นทางอารมณ์นะคะมีการปรับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองให้สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับบริการปรึกษานะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยนะคะให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการนะคะเนื่องจากการมีความเข้าใจร่วมรู้สึกเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็จะลดการยุติการกำหนดได้นะคะสำหรับหลักการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกเนี่ยนะคะประการแรกก็คือผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยก็จะต้องยอมรับผู้รับบริการนะคะไม่ตัดสินแล้วก็ไม่ประเมินหรือว่าวินิจฉัยผู้รับบริการนะคะเราจะต้องรับฟังเขาอย่างกระตือรือร้นนะคะใส่ใจมีความไวแล้วก็ถูกต้องนะคะแล้วก็เข้าใจในความหมายของภาษากายและภาษาพูดนะคะที่เขาเนี่ยแสดงออกมานะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกออกไปได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องมีความไวทางปัญญาและอารมณ์นะคะต่อผู้รับบริการนะคะเราก็จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นนะคะจากการที่เราสังเกตนะคะแล้วก็การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขานะคะแล้วเราเนี่ยก็จะต้องมีความเข้าใจในโลกของผู้รับบริการนะคะแล้วก็เข้าใจในพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมานะคะแล้วก็ต้องมีความรู้สึกสบายใจนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในสัมพันธภาพในขณะที่เราจะแสดงความร่วมรู้สึกต่อผู้รับบริการนะคะแล้วที่สำคัญก็คือต้องสะสมประสบการณ์ในการแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกต่อผู้รับบริการแล้วก็ต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชาญอย่างเป็นธรรมชาตินะคะสำหรับแนวทางในการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกเนี่ยก็คงจะต้องล้อไปกับหลักการของการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกนะคะก็คือผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยก็จะต้องรับฟังแล้วก็สังเกตนะคะมีการใช้เหตุผลมีการแยกแยะการสื่อสารแล้วก็การตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรากับเขาด้วยนะคะแล้วก็ควรจะสื่อสารความเข้าใจร่วมรู้สึกไปยังผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพคือให้เขาได้รับรู้ว่าเราเข้าใจเขานะเราเห็นอกเห็นใจเขานะนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบความเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดออกมานะคะแล้วก็แสดงให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยรับรู้ในความหมายนั้นนะคะไปยังผู้รับบริการนะคะโดยการสะท้อนเนื้อหาแล้วก็สะท้อนความรู้สึกร่วมด้วยนะคะ สำหรับขั้นตอนนะคะในการสร้างความเข้าใจร่วมรู้สึกเราคงจะต้องดำเนินการใน3ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องรับฟังเขาอย่างกระตือรือร้นก่อนนะคะก็เป็น active listening นะคะโดยต้องตั้งใจฟังเรื่องราวที่เขาเล่าออกมาทั้งในเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะให้ความสนใจให้ความใส่ใจแล้วก็อดทนฟังอย่างมีสมาธิแล้วก็ติดตามเรื่องราวที่เขาเล่านะคะเราอาจจะต้องมีการถามการทวนความการตีความจับประเด็นสำคัญต่างๆนะคะมีการสรุปความการสะท้อนความรู้สึกแสดงความสนใจนะคะออกมาทางสีหน้าแววตาท่าทางที่กระตือรือร้นนะคะแล้วก็สังเกตกิริยาท่าทางของเขาด้วยนะคะความไวที่จะประเมินแล้วก็สังเกตความคิดอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของเขานะคะขั้นตอนที่2ก็คือ understanding หมายถึงการทำความเข้าใจนะคะในเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆและเรื่องราวหรือความทุกข์ของเขาที่ได้เปิดเผยออกมานะคะตลอดจนจะต้องเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมาทั้งความหมายของวจนะและอวจนะภาษานะคะราวกับเป็นเรื่องราวหรือความรู้สึกของตนเองอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะก็คือเวลาเราฟังแล้วเราก็ทำความเข้าใจนะคะเสมือนว่าเรื่องตรงนั้นเนี่ยเป็นความทุกข์ของเรานะคะร่วมกับเขาร่วมเข้าใจแล้วก็ร่วมรู้สึกไปกับเขาเขาทุกข์เราก็ทุกข์ไปกับเขาเสมือนเป็นหนึ่งเป็นเรื่องราวของตัวเองแต่เราจะต้องไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเสมือนแบบถ้าเขาร้องไห้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะร้องไห้ตามเขาประมาณนี้นะคะเรายังต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะคะเราก็จะต้องสื่อสารย้อนกลับฟีดแบ็กคอมมูนิเคชันไปยังเขานะคะเป็นทั้งการเข้าสื่อสารแบบการใช้คำพูดนะคะว่าดิฉันเข้าใจคุณนะเรื่องราวที่เล่ามาครั้งหมดเนี่ยดิฉันเข้าใจคุณนะคะเข้าใจที่ทำไมคุณถึงรู้สึกอย่างนี้แสดงพฤติกรรมแบบนี้นะคะแล้วเราก็สื่อสารโดยใช้คำพูดแล้วก็ภาษาท่าทางตอบกลับไปเราอาจจะแตะมือเขานะคะหรือว่าแตะไหล่อย่างเงี้ยเพื่อแสดงให้เขารู้สึกว่าเราเห็นใจถ้าเขาร้องไห้เราก็อาจจะต้องหยิบกระดาษทิชชู่ให้เขานะคะเพื่อให้เขาได้ซับน้ำตาแล้วก็ให้เขานั่งนิ่งๆก่อนนะคะเพื่อให้เขาได้สัมผัสกับอารมณ์ความรู้สึกที่มันท่วมท้นนั้นอย่างเต็มที่ซะก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกทั้งหมดนะคะต่อไปก็จะเป็นตอนที่3นะคะเป็นเงื่อนไขหลักของการสร้างสัมพันธภาพนะคะเป็นเงื่อนไขที่2ก็คือการยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะภาษาอังกฤษก็จะอ่านว่า unconditional positive regardนะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของความหมายและวัตถุประสงค์นะคะหลักการแนวทางนะคะแล้วก็ตัวอย่างของการใช้การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขในการให้บริการปรึกษานะคะสำหรับความหมายของการยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะก็จะให้ความหมายว่าเป็นเจตคติในทางบวกของผู้ให้บริการปรึกษาที่มีต่อผู้รับบริการปรึกษานะคะมีการแสดงความจริงใจอบอุ่นยอมรับใส่ใจเคารพและก็ให้เกียรติแก่ผู้รับบริการปรึกษาในสภาพที่เขาเป็นอยู่แบบนั้นนะคะในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคุณค่านะคะโดยยอมรับในความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของเขานะคะที่เขาแสดงออกมาทั้งด้านบวกและด้านลบของเขานะคะ จำไว้นะคะก็คือเราต้องยอมรับทั้งในด้านบวกและด้านลบของเขาโดยปราศจากการประเมินตัดสินและกำหนดเงื่อนไขต่างๆตามบรรทัดฐานของเรานะคะเราจะไปตัดสินเขาว่าคนคนนี้ทำไมเป็นคนแย่แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะตามบรรทัดฐานเราและของสังคมไม่ได้นะคะทีนี้วัตถุประสงค์ก็เช่นกันนะคะวัตถุประสงค์ก็จะแบ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการใช้การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้รับบริการปรึกษาและผู้ให้บริการปรึกษานะคะประการแรกนะคะก็คืออาจารย์ก็จะพูดวัตถุประสงค์ของการใช้การยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้ให้ผู้รับบริการปรึกษาก่อนนะคะก็คือข้อแรกนะคะก็คือเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยเห็นคุณค่านะคะแล้วก็มีการยอมรับนับถือตนเองมากขึ้นนะคะให้เขามีเซลฟ์เอสทีมมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยลดเจตคติทางลบตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเขานะคะให้เขามีการเปิดเผยตนเองมากขึ้นให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะคะให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะให้มีเจตคติทางในทางบวกต่อผู้อื่นนะคะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ให้บริการปรึกษาแล้วก็ผู้อื่นให้เขาลดการใช้กลไกการป้องกันตนเองมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหามีการรับรู้ดีขึ้นนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการก็คือให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเรากับเขานะคะมีการเปิดใจนะคะมีความไวในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเขาสังเกตภาษาท่าทางเข้าใจความหมายของเขาแล้วก็ให้ช่วยเหลือได้ราบรื่นตามกระบวนการให้เกิดเจตคติที่ดีต่อผู้อื่นนะคะมองโลกในแง่ดีเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่นให้อดทนอดกลั้นต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้รับบริการนะคะหลักการสร้างการยอมรับในทางบวกก็คือเราจะต้องเคารพนับถือตนเองซะก่อนนะคะต้องเป็นการยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วก็ต้องไม่ตัดสินนะคะเป็นการแสดงความชื่นชมสำหรับผู้อื่นนะคะแล้วก็เราจะต้องยอมรับทุกคนอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เท่าเทียมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการสร้างการยอมรับนับถือในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะสำหรับแนวทางการสร้างการยอมรับนับถือในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นนะคะผู้ให้บริการปรึกษาก็ต้องเคารพนับถือในตนเองเห็นคุณค่าในตนเองนะคะแล้วก็ยอมรับความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้รับบริการนะคะเข้าใจในภาษาส่วนตัวที่เขาแสดงออกมาทั้งภาษาพูดภาษากายแล้วก็ไม่ตัดสินว่าถูกหรือผิดดีหรือเลวนะคะเราต้องเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วก็ชื่นชมเขาให้ข้อมูลย้อนกลับให้เขาด้วยนะคะเอาใจนะคะแล้วก็ตรวจสอบความรู้สึกว่าเอ๊ะสาเหตุถ้าเราไม่เข้าใจเขาเรายอมรับเขาไม่ได้นี่เกิดจากอะไรถ้าทำไม่ได้เราก็ควรส่งต่อนะคะแล้วก็พูดคุยกับทีมงานนะคะสำหรับขั้นตอนนะคะก็มี3ขั้นตอนเช่นกันนะคะเราก็ควรจะเคารพนับถือในตนเองหมายถึงตัวของเราเสียก่อนนะคะว่าเราเป็นคนมีคุณค่ามีความสามารถแล้วก็นับถือเขานะคะเข้าใจเขานะคะเห็นคุณค่าของเขาแล้วก็หลังจากนั้นที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องสื่อสารให้เขาได้รับรู้ว่าเรายอมรับเขาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดนะคะของแนวทางการสร้างการยอมรับในทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะค่ะ ต่อไปก็จะเป็นตอนที่4นะคะที่จะกล่าวถึงความสอดคล้องกันนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า congruence นะคะก็จะหมายถึงความลงรอยกันระหว่างการแสดงออกมาทั้งภายนอกนะคะทั้งภาษากายภาษาพูดแล้วก็สิ่งที่อยู่ภายในซึ่งได้แก่ความคิดเจตคติความรู้สึกของผู้ให้บริการปรึกษาต่อผู้รับบริการปรึกษานะคะที่แสดงออกมาอย่างเปิดเผยจริงใจสุจริตใจไม่เสแสร้งนะคะแกล้งทำนะคะมีความซื่อสัตย์โปร่งใสแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะทีนี้วัตถุประสงค์ก็เช่นกันนะคะก็มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้รับบริการและผู้ให้บริการนะคะวัตถุประสงค์สำหรับผู้รับบริการก็คือให้เกิดความรู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการนะคะให้เขารู้สึกแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าจะมีความอบอุ่นไว้วางใจมั่นคงและปลอดภัยนะคะขณะที่เราให้บริการปรึกษานะคะให้เขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นกล้าที่จะเปิดเผยเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็กล้าที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมานะคะลดความวิตกกังวลของเขานะคะแล้วก็

ษาเนี่ยมีความซื่อสัตย์จริงใจโปร่งใสตรงไปตรงมานะคะไม่เสแสร้งนะคะพูดออกมาแล้วก็กริยาท่าทางที่แสดงออกมาก็ตรงกันนะคะทำให้เราเนี่ยมีการเปิดเผยตนเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มการตระหนักรู้ต่อตนเองสำรวจตนเองรู้จักตนเองยอมรับตนเองแล้วก็ตระหนักในความสามารถของตนเองนะคะรับรู้แล้วก็ยอมรับในข้อจำกัดของตนนะคะก็คือของตัวผู้ให้บริการปรึกษานั่นเองนะคะทำให้ผู้ให้บริการศึกษาเนี่ยปรึกษาเนี่ยนะคะได้รับรู้ในคุณค่าของตนเองแล้วก็มีแรงจูงใจสำหรับที่จะให้บริการปรึกษานะคะทำให้มีบุคลิกภาพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็แสดงออกได้อย่างเหมาะสมนะคะเข้าใจในความรู้สึกและโลกส่วนตัวของผู้รับบริการเข้าใจผู้อื่นเข้าใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ทำให้มีการมองโลกในแง่ดีคิดบวกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้การสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะช่วยให้ได้รับการเคารพนับถือจากผู้รับบริการนะคะเป็นคนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็มีความเมตตากรุณาห่วงใยนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตนเองนะคะเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองกล้าแสดงออกอย่างเปิดเผยนะคะตรงไปตรงมามีอารมณ์ที่หนักแน่นมั่นคงนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการปรึกษานะคะสำหรับหลักการสร้างความสอดคล้องกันนะคะก็เริ่มจากต้องมีการสำรวจตนเองตระหนักรู้ในตนเองนะคะตระหนักรู้ตระหนักในคุณค่าและก็แรงจูงใจของตนยอมรับตนเองทั้งข้อดีและข้อบกพร่องของตนเองนะคะแล้วก็รับรู้ในบุคลิกภาพของตนแล้วก็แสดงออกอย่างเหมาะสมไว้วางใจในตนเองซื่อสัตย์จริงใจเมตตากรุณาโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่เสแสร้งแกล้งทำนะคะต้องมีการเปิดเผยตนเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วตั้งใจจะช่วยเขาอย่างสร้างสรรค์นะคะสำหรับแนวทางการสร้างความสอดคล้องก็คือควรสำรวจตนเองเสียก่อนนะคะแล้วก็รับรู้ว่าเรามีบุคลิกภาพอย่างไรนะคะแล้วก็ตระหนักในตนเองตระหนักในคุณค่าและแรงจูงใจของเราว่าเรามีแรงจูงใจอย่างไรยอมรับแล้วก็ไว้วางใจตนเองนะคะรับผิดชอบซื่อสัตย์จริงใจนะคะเมตตากรุณาต่อเขานะคะแล้วก็โปร่งใสแสดงออกอย่างเหมาะสมเข้าใจผู้อื่นนะคะเข้าใจว่าคนเราแตกต่างกันแล้วก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือเขานะคะในการดำเนินการสร้างความสอดคล้องกันเนี่ยก็จะมีการดำเนินการใน4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องสำรวจตนเองก่อนอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาตามหลักการและแนวทางนะคะว่าเราเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรเรามีบุคลิกภาพอย่างไรข้อดีข้อบกพร่องของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมีค่านิยมความคิดความรู้สึกความต่อความทุกข์ใจของเขาที่เขาเล่าสู่เราฟังเนี่ยนะคะเรารู้สึกยังไงนะคะแล้วก็อะไรที่เราจะแสดงความจริงใจต่อเขากลับไปนะคะจากนั้นเราก็ตระหนักรู้ในตนเองนะคะว่าหลังจากที่เราได้สำรวจตนเองแล้วเนี่ยเราก็ตระหนักว่าเราเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะสร้างความสอดคล้องในตนเองต่อเขานะคะแล้วก็รับรู้ในข้อดีข้อเสียของเราด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคือขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะต้องเข้าใจผู้รับบริการนะคะเข้าใจในความคิดอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมาในขณะนั้นนะคะโดยใช้ทักษะการใส่ใจนะคะแสดงความสนใจอย่างกระตือรือร้นนะคะทั้งในภาษาพูดและในภาษาท่าทางของเขาที่แสดงออกมานะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือ เราผ่านการแสดงออกนะคะเราผ่านการเข้าใจเขาแล้วนะคะทั้งตั้งแต่สำรวจตนเองนะคะแล้วก็เข้าใจเขาตั้งแต่แรกขั้นตอนที่1

ที่สองที่สามแล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดตอนท้ายเลยนะคะเราก็ต้องแสดงออกให้เขาได้รับรู้ว่าเราเนี่ยนะคะมีความสอดคล้องกันนะนะคะก็คือเราต้องแสดงออกไปสื่อสารออกไปยังผู้รับบริการนะคะเพื่อให้แสดงว่าเราเนี่ยนะคะมีความสอดคล้องกันระหว่างคำพูดความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของเรานะคะไปยังผู้รับบริการปรึกษาอย่างเช่นอย่างเช่นเราพูดว่าดิฉันเข้าใจนะในสิ่งที่คุณพูดออกมาความทุกข์ของคุณมันเยอะนะมันมากมายมันท่วมท้นดิฉันเข้าใจว่าคุณเนี่ยต้องเจอปัญหาต่างๆเนี่ยคุณเก่งมากเลยนะแล้วก็คุณก็ทุกข์ใจมากเลยนะคะดิฉันเข้าใจคุณดิฉันพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะระหว่างที่เราพูดนั้นเนี่ยสีหน้าท่าทางนะคะแววตาที่เราได้มองเขานะคะรวมทั้งกริยาท่าทางต่างๆนะคะเราต้องแสดงออกมาอย่างตรงไปตรงมานะคะมันจะสอดคล้องกันนะคะหมายถึงว่าน้ำเสียงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแสดงความเอื้ออาทรต่อเขานะคะเราอาจจะสัมผัสเขาด้วยนะคะว่าเนี่ยเราเข้าใจนะนะที่เรารู้สึกเห็นใจเขานะคะมันไม่ใช่เพียงแสดงออกมาทางคำพูดเท่านั้นกริยาท่าทางมันก็จะต้องเป็นไปด้วยกันกับภาษาพูดด้วยนะคะทั้งภาษากายภาษาพูดต้องสอดคล้องกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการใช้ทักษะนี้นะคะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: ล
2: ู
1: กเข้าแถวอย่าแ
2: ซ
1: งก
2: ัน ไกลๆๆ
3: เอาอะไร
2: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
0: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราว

0: ล็กๆที่คุณมองข้าม
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: บัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย
1: ์สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมสำหรับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานและบทบาทของพนักงานอัยการครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับท่านอัยการเบญจรัตน์เนติโพอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมเราก็มาเริ่มพูดคุยกันเลยก่อนนะครับว่าในบทบาทหน้าที่ของอัยการนะครับมีอะไรบ้างครับในกระบวนการยุติธรรม
2: ค่ะภารกิจหลักของพนักงานอัยการเรานะคะมี3ภารกิจหลักเลยก็คือว่า1คืออำนวยความยุติธรรมนะคะการอำนวยความยุติธรรมเนี่ยก็คือหลักๆ ก็คือในคดีอาญานะคะอันนี้เราพูดเป็นสโคปกว้างก่อน
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็อันที่2ภารกิจหลักที่2ของเราก็คือว่ารักษาผลประโยชน์ของรัฐก็ในเรื่องของการแก้ต่างว่าต่างให้กับหน่วยงานของรัฐในเรื่องของการตรวจร่างสัญญาให้กับหน่วยงานของรัฐนะคะทั้งหมดแล้วก็อันที่3นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนค่ะเป็นงานที่เราจะเข้าถึงกับทางประชาชนได้มากที่สุดค่ะ
1: นี่ก็คือภาพกว้างๆที่ทำให้เราเห็นถึงบทบาทและหน้าที่ของทางอัยการนะครับก็ในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับบทบาทเกี่ยวกับกำนวยความยุติธรรมในคดีอาญาครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็บทบาทในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนนะคะก็คือในคดีอาญาค่ะเมื่อเรารับสำนวนสอบสวนจากพนักงานสอบสวนแล้วนะคะเราก็จะมาตรวจดูสำนวนทั้งหมดเลยว่า

0: พยานหลักฐานเนี่ยเพียงพอไหมถ้าเกิดว่าเราพิจารณาแล้วเนี่ยค่ะเห็นว่าพยานหลักฐานเนี่ยยังไม่เพียงพอเราก็มีอำนาจในการสั่งสอบเพิ่มเขาเรียกว่าสั่งสอบสวนเพิ่มเติมให้พนักงานสอบสวนเนี่ยค่ะไปดำเนินการค้นหาข้อเท็จจริงตามประเด็นที่พนักงานอัยการเนี่ยสั่งสอบสวนเพิ่มเติมไปและเมื่อเราได้ผลกลับมาแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะนำมาพิจารณาว่าประกอบกันทางสำนวนเลยว่าพยานหลักฐานเนี่ยนะคะเพียงพอฟ้องไหมแล้วถ้าเรารู้สึกว่าพยานหลักฐานเนี่ยค่ะดูทุกๆอย่างแล้วเนี่ยไม่เพียงพอฟ้องเราก็จะมีอำนาจเลยในการสั่งไม่ฟ้องอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการที่จะลดขั้นตอนที่จะขึ้นสู่ชั้นศาลโดยที่เราก็จะมีอำนาจในการสั่งไม่ฟ้องแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานเนี่ยเพียงพอฟ้องนะเราก็จะมีความเห็นควรสั่งฟ้องแล้วก็จะส่งสำนวนเนี่ยค่ะไปยังชั้นศาลก็จะมีการเบิกความในชั้นศาลแล้วก็จะมีการเรียกพยานบุคคลต่างๆรวมถึงพนักงานสอบสวนที่ถือว่าเป็นผู้เริ่มต้นในการทำสำนวนทำสำนวนคดีมาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็จะมีการเบิกความเราในฐานะพนักงานอัยการนะคะก็จะมีหน้าที่นำพยานเข้าสืบมาค่ะในชั้นศาล
1: ตรงนี้เรียนถามอาจารย์นิดว่าการใช้ดุลพินิจตรงนี้ว่าพยานหลักฐานเพียงพอไหมที่จะสั่งสอบสวนเพิ่มต่างๆเนี่ยมันอยู่ในดุลพินิจของพนักงานอัยการแต่ละท่านด้วยหรือเปล่าหรือมันเป็นต้องดูเอาตัวอะไรเป็นตัวจับตัวองค์ประกอบของความผิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ใช้ดุลพินิจไง
0: ใช่อันนี้คือเป็นดุลพินิจของพนักงานอัยการแต่ละท่านแต่ว่าโดยหลักแล้วเราก็จะดูจากข้อเท็จจริงที่อยู่ในสำนวนคดีว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นเนี่ยค่ะเข้าองค์ประกอบความผิดหรือไม่เพราะบางอย่างเนี่ยค่ะพอมันไม่เข้าองค์ประกอบความผิดแล้วถ้าเรายังไม่สามารถหาพยานหลักฐานเพื่อที่ให้เข้าองค์ประกอบความผิดได้เนี่ยการที่เรายื่นฟ้องไปเนี่ยนะคะแล้วศาลมีคำสั่งว่าศาลมีคำพิพากษาค่ะว่ายกฟ้องเราฟ้องใหม่ไม่ได้นะคะมันจะถือเป็นฟ้องซ้ำบางกรณีที่เราจะได้ยินประจำว่าเฮ้ยทำไมอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีบางทีดังๆนะคะ อย่างช่วงหนึ่งที่เป็นคดีที่เกี่ยวกับที่แพทย์ที่ฆ่าหันศพอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพนักงานอัยการเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีระยะเวลาในการควบคุมตัวแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะต้องคือมันมีระยะเวลาจำกัดอะค่ะแล้วพยานหลักฐานมันไม่เพียงพอเราก็เลยบอกว่าสั่งไม่ฟ้องไปก่อนเพราะสั่งไม่ฟ้องเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะเอาเรียกสำนวนขึ้นมาถูกต้องค่ะคือเมื่อมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเข้ามาในสำนวนคดีแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำมาพิจารณาอีกครั้งแล้วก็มีความเห็นสั่งฟ้องไปได้อีกอันนี้ก็คือจะเป็นข้อดีของการที่สั่งไม่ฟ้องไปตั้งแต่ต้นแต่บางครั้งเนี่ยค่ะประชาชนเขาก็จะไม่เข้าใจว่าไอ้ข่าวดังขนาดนี้ผิดเต็มๆทำไมยังไม่ฟ้องเพราะว่าบางครั้งเนี่ยข้อเท็จจริงหรือเราไม่สามารถหาพยานหลักฐานให้มาครบค่ะไม่มีน้ำหนักเพียงพอเราก็จะรอจนกว่าพนักงานสอบสวนจะไปดำเนินการหามาได้เพราะบางครั้งเนี่ยด้วยระยะเวลาจำกัดของคดีนั้นๆในเรื่องของการควบคุมตัวเอ่ยอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะการที่สั่งไม่ฟ้องไปมันจะมีประโยชน์มากกว่าที่จะสั่งฟ้องแล้วศาลยกฟ้อง
2: ครับแบบนี้จะ
1: มันก็เป็นผู้กรองให้ก่อนเลยนะ
0: ใช่ค่ะเราจะเป็นผู้กรองให้ส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าพยสวนมีความเห็นอย่างไรเราตามหมดไม่ใช่นะคะเราจะเป็นเหมือนกับว่า คัดกรองอีกครั้งนึงก่อนที่จะขึ้นสู่ศาลนะคะ
2: ในบทบาทหน้าที่ตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญานะครับก็จะมีทั้งอำนาจในการที่จะขอสอบเพิ่มจากพนักงานตำรวจที่ทำสำนวนใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็คือบทบาทอัยการก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมในกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงตรงนั้นได้ถูกไหมครับ
0: ค่ะเพราะตอนคือกระบวนการเราเนี่ยยังไม่ใช่เป็นระบบไต่สวนที่ให้อำนาจของพนักงานอัยการเข้าไปดำเนินการสอบสวนได้ตั้งแต่ต้นนะคะมันก็จะมีอยู่แค่บางกรณีเองที่สามารถทำได้อะค่ะ
1: จริงๆแล้วอยากนะครับอยากเข้าไปสอบสวนเอง
0: คือจริงๆอะถ้าถามว่าอย่างต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นได้เลยจากในหนังนะคะว่าพนักงานอัยการเขาเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมตั้งแต่ต้นในชั้นสอบสวนถามว่าดีไหมมันดีเพราะว่าเราจะได้เห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นเลยคือมีสามารถมีบทบาทหน้าที่แล้วก็ไปรวบรวมคือตั้งแต่ต้นมันก็จะเห็นอะไรใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเราเห็นแต่ในสำนวนที่เป็นเปเปอร์แล้วอะค่ะแต่ถามว่าตอนนี้มันก็ยังมีข้อขัดข้องนิดหน่อยคือว่ากำลังคนเราอะมีไม่พอพนักงานอัยการทั่วประเทศเนี่ยเรามีอยู่แค่มา 3,000 กว่าท่าน
1: นะคะถ้ามีภารกิจตัวนี้มาจะไหวไหม
0: ก็ไม่สามารถทำได้หมดแต่ตอนนี้เราก็จะมีที่เข้าที่ต้องเข้าร่วมอะค่ะตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็คือเข้าร่วมในเรื่องของการชันสูตรพลิก ศพมาค่ะหรือว่าการสอบสวนเด็กอันนี้ก็คือเป็นการที่อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน

0: นให้ได้มากที่สุดเป็นการที่ดูว่าประชาชนจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดในการที่เหมือนกับมีอีกหน่วยงานหนึ่งมาช่วยในการที่เหมือนกับเช็คแอนด์บาลานซ์ว่าไม่ได้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะตรงนี้
1: ครับผมนั่นก็ถือว่าเป็นภาระงานที่ยุ่งแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความยุติธรรมเป็นอย่างมากเลยนะฮะ
2: บทบาทที่สำคัญ
1: ครับแล้วก็สำหรับในช่วงบัลลังก์คุณธรรมก็หมดเวลาลงแก่เพียงเท่านี้นะครับน่าเสียดายมากเลยยังมีรายละเอียดที่เรายังอยู่กับท่านอาจารย์เบญจรัตน์ในครั้งต่อไปอีกนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนก็ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
3: อัยการคือเจ้าพนักงานของรัฐที่มีหน้าที่รวบรวมสำนวนคดีจากเจ้าพนักงานสอบสวนหรือตำรวจแล้วรับมาดำเนินการต่อว่าจะฟ้องไปชั้นศาลหรือไม่ถ้าสั่งฟ้องอัยการก็จะเป็นทนายฝ่ายโจทย์ในการดำเนินคดีฟ้องเอาผิดจำเลยหรือผู้ต้องหาในคดีนั้นๆไปโดยอำนาจหน้าที่ของอัยการก็จะแตกต่างไปตามรูปคดีและในแต่ละประเทศด้วย
4: ช่วง
3: ผู้หญิงรู้ได
4: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
3: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
5: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงผู้หญิงรู้ได้
6: ผู้ชายรู้ดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนค่ะพี่ออยและพี่แนนนะคะก็จะมาเป็นเปรียบเสมือนเทรนเนอร์นะคะพี่ออย
5: ค่ะ
6: แต่ว่าเราไม่ใช่เทรนเนอร์ในการออกกำลังกายค่ะไม่ใช่แบบอัพแอนด์ดาวน์นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นเทรนเนอร์คือที่ปรึกษากฎหมายให้น้องๆนะคะที่มีปัญหาข้อขัดข้องใจในทางกฎหมายนะคะซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในซอยเดิมเลยค่ะชื่อซอยหันษาค่ะพี่ออย
5: หันษาสมชื่อจริงๆค่ะ
6: ใช่ค่ะซึ่งซอยเนี้ยก็จะมีเรื่องราวมากมายนะคะให้เราได้รับชมกันวันนี้เรามีตัวอย่างละครจากซอยหันษาค่ะเราไปรับชมกันเลยค่ะ
7: ค่ะเป้วันนี้อย่าลืมมาอุดหนุนฉันนะ
8: มาอุดหนุนทุกวันนั่นแหละปะโทจะมาเรียกทำไมอ่ะส่งลูกค้าอยู่เออเรียบร้อยครับถึงที่แล้วนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับแม่
9: ว้ายตายแล้วมาแล้วเลยตัวเองนั่งรอก่อนนะอุ้ยวันนี้ลูกค้าเยอะจังเลยเนี่ย
10: สาวเดือนหน้าพี่ลาพักร้อนเอาไว้พี่วางแผนไว้ว่าจะพาสาวเนี่ยไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาไปที่ไกลๆเลยนะ
11: อุ้ยดีค่ะ
10: ว่าแต่ว่าเหอะตอนเนี้ยพ่อพี่ป่วยหนักอะอยู่โรงพยาบาลเงินเดือนพี่ก็ยังไม่ออกพี่กล่าวว่าจะขอยืมสาวสัก 20,000 ก่อนนะไปรักษาตัวพ่อพี่ไง
11: อ๋อได้ค่ะไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะรีบจัดการให้เลยค่ะ
10: งั้นพี่กลับก่อนนะไปดูพ
11: ่ออ้าวจะรีบกลับแล้วเหรอคะเพิ่งมาเองอ่ะ
10: ก็ไม่มีใครเฝ้าเขาอะที่โรงพยาบาลอ
11: ยู่อีกแป๊บนึงไม่ได้หรอ
10: พี่รีบอะครับนะไว้ข้างหน้า
11: ได้ค่ะเดี๋ยวไปส่งนะคะ
8: เจ๊นี่ข้าวเหนียวหรือแตงเมย์เนี่ยเหนียวเกิน
7: กินกินไปเถอะน่าอิจฉาจังเลยเนาะมีหนุ่มๆ มาจีบซะด้วย
12: หวานชื่นเชียว่าไปเออแต่ฉันว่าด็อกเตอร์บอยคนนี้เขาแปลกๆหรือเปล่าก็ไม่รู้จะมาหลอกฉันหรือเปล่าคือครั้งก่อนนะก็ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเขาบอกว่าลืมกระเป๋าตังค์ก็ให้ฉันเป็นคนออกทั้งหมดเลยแล้วคราวนี้ก็บอกว่าพ่อป่วยขอยืมเงิน 20,000 เนี่ยเขาจะหลอกฉันหรือเปล่าอ่ะ
13: แล้วไปรู้จักกันได้ยังไงเนี่ย
12: ก็รู้จักทางไลน์นี่แหละแล้วเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะโปรไฟล์เนี่ยใส่ชุดข้าราชการหูอย่างเท่เลย
13: งั้นแบบนี้ไหมเราลองมาสืบประวัติอาจารย์คนนี้ดูว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าร
8: สชาติดีนะเนี่ยปลาเนี่ย
13: จ่ายตังค์ด้วยนะ
8: จ่ายตังค์นะ
14: สาวพี่มาแล้วจ้ะ
7: ว้าว
8: ดูบานเลยบานเลยบานทันทีเลย
10: วันนี้พี่มีข่าวดีมาบอกด้วยนะพี่ได้เลือกแต่งงานมาแล้วคิดคำนวณคร่าวๆเงินที่ใช้ในการแต่งงานเนี่ยสักประมาณ 200,000 พี่กะว่าให้สาวไปก่อนอ่ะ
12: อุ๊ยแต
10: ่เดี๋ยวแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่จะรีบเคลียร์ให้เลยจ้ะ
12: ทำมันเยอะนะพี่เรา
11: ช่วยออกคนละครึ่งดีไหม
10: โถสาวก็พี่บอกแล้วไงว่าตอนนี้พี่ลำบากเรื่องเงินจริง
11: ๆงั้นขอเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันนะ
13: วันนี้พี่สาวหายไปไหนเนี่ยเงียบจังที่ร้านดูดิ
8: จะไปไหนล่ะก็คงจะไปไหนกับไหนกับแฟนเขาดิข้าวใหม่ปลามันก็อย่างเงี้ยแหละ
13: ใหญ่พูดถึงแฟนเขาเลย
9: ยังไงไงไม่ต้องพูดมากนะของฉันไม่เปรี้ยวไม่หวานนะ
11: พวกเธอเอ้าด็อกเตอร์ของฉันน่ะเขาหายไปไหนก็ไม่รู้ไลน์ไปก็ไม่ตอบโอ๊ยเครียดอ่ะ
13: โอ๊ยนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะพี่สาวพี่อ่ะโดนหลอกแล้ว
9: โดนหลอกชัวร์ละหล่อนรับรองว่าชัวร์ 100% หล่อนโดนหลอกแล้วล่ะย่าตัวเอง
8: คุณครูลิลลี่เนี่ยช่วยให้คำปรึกษาน้องสาวซะหน่อยมา
9: น่าจะเป๊ะจ๋านี่มีปัญหาต้องปรึกษาลิลลี่สิ
8: เออนั่งก่อน
13: เอาไม่ทำไมไม่นั่งเก้าอี
9: ้เป๊ะเนี่ยชอบแกล้งหนูอยู่เรื่อยเลยอะนี่นี่นี
11: ่คือจังเลยทำไงดีอะ
7: ขอบใจเขาหน่อยสิ
9: ใจเย็นๆจ้าใจเย็นๆทุกปัญหามีทางแก้ไขจากตัวเอง
11: อย่างนี้ต้องไปฟ้องพี่ออยพี่แนนแล้วแหละน้องช่วยหน่อยค่ะ
5: ค่ะใจเย็นๆนะคะ
6: ค่ะน้องแซนดี้นี่อินมากนะคะ
5: ถึงขั้นตกเก้าอี้เลยทีเดียว
6: ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามให้นะคะว่าเนี่ยคุณสาวเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างกับเรียกค่าเสียหายอะไรได้บ้างไหมเกิดอะไรขึ้นกับเขาถูกหลอกขนาดนี้นะคะ
5: เจอกันบ่อยเนาะสมัยนี้
6: ใช่ค่ะเราจะเห็นได้ตามข่าวเลยนะคะว่าจะมีการหลอกลวงอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะคะไม่ว่าจะหลอกผ่านทางไลน์บ้างหลอกผ่าน
5: หรือมีเมลส่งมาก็เคยเจอคนรู้จักก็เคยเจออยู่บ้าง
6: ในกรณีนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นการหลอกลวงใช่ไหมคะ
5: เป
6: ็
5: นการช่อโกงเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดหลอกมาแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการช่อโกงไว้ก่อนนะคะผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะคะมาตรา341นะคะเป็นเรื่องการช่อโกงก็คือไม่ได้บอกความจริงนะคะหรือว่าปกปิดข้อเท็จจริงนะคะที่ควรแจ้งนะคะเหล่านี้ถ้าได้ข้อเท็จจริงอย่างนี้นะคะคือถือว่าผิดช่อโกงทั้งหมดนะคะซึ่งกรณีการผิดช่อโกงเนี่ยนะคะถือเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะดำเนินคดีหรือจะฟ้องร้องอะไรเนี่ยจะต้องไปแจ้งความก่อนภายใน3เดือน
6: นะคะไม่ฉะนั้นก็คือจะขาดอายุความใช่ไหมคะพอมันเป็นความผิดส่วนตัวเนี่ยก็คือหมายความว่าถ้ามีการตกลงคุยกันได้เคลียร์กันได้ทางผู้ชายเอาเงินมาคืนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เรียกว่าเป็นคดีที่ยอมความได้ก็คือคดีก็จบนะคะ
5: แต่ถ้าไม่ได้ก็ฟ้อง
6: ทีนี้เวลาที่เราหลอกจัดงานแต่งงานเนี่ยนะคะเราต้องดูก่อนค่ะว่าในกรณีเนี้ยถ้าสมมติว่าเป็นฝ่ายชายมาหลอกฝ่ายหญิงใช่ไหม
5: เหมือนในเรื่อง
6: ในเรื่องก็คือฝ่ายชายเนี่ยมาหลอกฝ่ายหญิงด็อกเตอร์รูปหล่อนะคะมหาวิทยาลัยชื่อดัง เอ๊ยยังไงนะคะแล้วก็มาหลอกฝ่ายหญิงนะคะแล้วถ้าสมมติว่าหลอกให้จะแต่งงานด้วย
5: หลอกให้รัก
6: หลอกให้รักแล้วจากไป เอ๊ยยังไงนะคะพอเสร็จปุ๊บนะคะพอเสร็จปุ๊บถ้ามันมีการจัดงานแต่งงานกันจริงๆนะคะคือมีการหมั้นเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะคือโดยปกติค่ะก่อนการที่จะแต่งงานกันก็จะมีการพิธีหมั้นหมายถ้าสมมติว่ามีการหมั้นแล้วคือมีการมอบของหมั้นกันอะไรกันอย่าง
5: น
6: ี้นะคะ
5: หมั้นก็ต้องมีของหมั้น
6: ใช่ค่ะแต่ว่าของหมั้นเนี่ยมันจะเป็นของที่ฝ่ายชายให้กับฝ่ายหญิงนะคะพี่ออยเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าถ้าเหตุเกิดขึ้นดังกล่าวถ้าเป็นฝ่ายชายหลอกฝ่ายหญิง
5: ค่ะ
6: มันก็คือเป็นกรณีที่ทำให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเสียหายเพราะฉะนั้นฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนที่ฝ่ายชายเนี่ยผิดสัญญามั่นได้นะคะก็คือเป็นกรณีที่ถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นเช่นถ้าสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะอย่างน้องสาวเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเขาลาออกจากงานหรือว่าปิดกิจการร้านค้าของเขาเลยเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาอยู่กับดร.หนุ่มคนนี
5: ้ตั้งใจเอาง่ายๆตั้งใจว่า คุณพี่คุณเจ้าบ่าวจะเลี้ยงแน่
6: จะมีแฟนแล้วนะคะจะมีสามีแล้วนะคะฉันลาออกจากงานทุกอย่าง
5: เตรียมตัว
6: นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความเสียหายกับเขาเขาบอกว่าไอ้ค่าเสียหายต่างๆเหล่านี้ค่ะฝ่ายหญิงสามารถเรียกได้นะคะพี่ออยรวมถึงค่าจัดเตรียมงานด้วยหมายความว่าถ้าสมมติว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไปจองโรงแรมไปซื้อชุดแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: กี่หมื่นกี่แสนแล้วสุดท้ายต้องบอกสุดท้ายคือไม่ได้แต่ง
6: ใช่
5: ก็คือฝ่ายหญิงเรียก
6: สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนตรงนี้ได้ก็คือที่เป็นกรณีที่เรียกค่าทดแทนที่ผิดสัญญามั่นนะคะแล้วกลับกันค่ะถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที
5: ่ฝ่ายหญิง
6: หลอกชายก็คือมีการมั่นให้มามั่นหมายกันเนี่ยแหละพี่ออย ก็คือฝ่ายชายเนี่ยเขาก็ต้องส่งมอบของมั่นให้หญิงใช่ไหมสมมติเป็นแหวนเพชร1วงทอง10บาทยกตัวอย่างมามั่นและสุดท้ายหญิงไม่ยอมแต่งงานคือเราต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่งงานนะที่นี้เนี่ยก็คือจดทะเบียนสมรสเน
5: า
6: ะพี่ออยนะคะ
5: ไม่ใช่จัดงาน
6: ไม่ใช่จัดงานอย่างเดียวนะคะก็คือจดทะเบียนสมรสคือจะมีการแต่งงานในอนาคตก็คือสมรสในอนาคตคือจดทะเบียนสมรส
5: สัญญามั่นแปลว่าสัญญาว่าจะแต่ง
6: ใช่
5: สัญญาว่าจะไปจดทะเบียน
6: ใช่เนี่ยแหละค่ะ
5: แต่ถ้าใครทำไม่ได้อีกฝ่ายนึงก็เรียกค่าสิน
6: ไหมทดแทนได้แต่ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเนี่ยผิดสัญญามั่นฝ่ายหญิงก็คือต้องคืนของมั่นให้ฝ่ายชายด้วยเพราะฉะนั้นไอ้แหวนเพชรกับทองที่ฝ่ายชายให้มาฝ่ายหญิงต้องคืนให้ผู้ชายด้วยค่ะแล้วฝ่ายชายเนี่ยก็มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนในกรณีที่ผิดสัญญามั่นได้ด้วย
5: ได้อีกได้อีก
6: ใช่ค่ะ
5: จากของที่เขาคืนแล้ว
6: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราต้องดูก่อนค่ะว่าใครเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็ผิดสัญญาอะไรผิดสัญญามั่นหรือว่าผิดแล้วต้องเพิ่มประเด็นเพิ่มประเด็นนิดนึงค่ะพี่ออยว่าในการที่ผิดสัญญามั่นเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะฟ้องให้อีกฝ่ายนึงอ่ะ
5: มาแต่ง
6: มาแต่งงานกับตัวเองได้ไหมมาจดทะเบียนสมรสได้ไหม
5: ต้องทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
6: ไม่ได้ค่ะ
5: ศาลไม่สามารถ
6: หรือว่าจะทำจริงหรือยังไงอย่าเพิ่งตื่นเต้นขนาดน
5: ั้นเอาหนูว่าทำได้ศาลไม่สามารถบังคับจิตใจใครได้ขนาดนั้นนะคะได้แค่เรียกเงินคืนเท่านั้นเอง
6: ค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าผิดสัญญามั่นไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องต่อศาลให้บังคับอีกฝ่ายนึงเนี่ย
5: ให้มาจับมือเขาจดทะเบียนทำไม่ได้
6: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ได้คำตอบให้น้องสาวไปแล้วนะคะว่ากรณีนี้ก็ฟ้องช่อโกงได้เลยค่ะ
5: ค่ะอย่าลืมไปแจ้งความนะคะ
6: ค่ะ
2: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวัญชัยสอนสิริ
15: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
16: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
17: สวัสดีครับ
16: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายนะคะอาจารย
17: ์ครับ
16: อาจารย์ครับวันนี้มีคนมาสั่นกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์แต่เช้าเลยค่ะ
17: นี่ผมยังไม่ได้ตื่นเลยนะน่ะมีใครมาสั่นกระดิ่งแต่เช้าเลย
16: มีค่ะอาจารย์คะเพราะว่าวันนี้ท่านผู้ชมที่มาสั่นแต่เช้าเพราะมีเรื่องด่วนค่ะอาจารย
17: ์อ้าวเรื่องอะไรล่ะ
16: ก็แหมจะไม่ด่วนยังไงคะอาจารย์ท่านผู้ชมทำบัตรประจำตัวประชาชนหายค่ะอาจารย
17: ์อ้าวก็ไปทำใหม่ไปแจ้งความเป็นหลักฐานไว้มันก็ใช้ได้แล้ว
16: โอ้ท่านผู้ชมบอกว่าไปแจ้งความแล้วทำบัตรใหม่ได้มาแล้วแต่คันนี้ที่ถามอาจารย์เพราะกังวลค่ะอาจารย์คะกังวลว่าถ้าเกิดบัตรเก่าของท่านผู้ชมเนี่ยมีคนเก็บได้อะคะอาจารย
17: ์
16: เสร็จแล้วเอาไปทำธุรกรรมที่มันผิดกฎหมายอาจารย์แล้วอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องรับผิดชอบด้วยไหมเนี่ยค่ะว่ามันก็น่ากังวลนะคะถ้าเราทำบัตรหายนะอาจารย์เน
17: า
16: ะ
17: ไปทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
16: ใช่ค่ะ
17: หรือไปก่อกรรมทำเข็น
16: นั่นนะคะอาจารย์อ
17: าชญากรรม
16: ใช่
17: เช่นไปยิงใครตายเปรี้ยง
16: ใช่ค่ะ
17: แล้วก็ทิ้งบัตรประชาชนไว
16: ้โอ้ยตายเลยอาจารย์นะคะเนี่ย
17: หรือไปค้ายาเสพติดแจ้งทำบัตรหล่นไว
16: ้กลายเป็นคนนี้เลยอาจารย
17: ์ก็น่าคิดนะ
16: ค่ะอาจารย
17: ์แต่เมื่อพูดถึงธุรกรรมเช่นอาจจะเอาไปซื้อโทรศัพท
16: ์
17: เอาบัตรประชาชนแล้วก็เซ็นยิกยิก
16: เป็นหนี้เขาไว
17: ้หรือไม่งั้นก็เอาไปทำบัตรเครดิตเดี๋ยวนี้ก็มีเหมือนกัน
16: ค่ะอาจารย์
17: บางคนนอนไม่คู่รู้ไม่เห็นอ้
16: า
17: วเฮ้ยมีหนี้บานตะเกียงเลย
16: ใช่ค่ะ
17: มีคนไปทำบัตรเครดิตอย่างนี้เป็นต้นเอาละเมื่อกี้นี้อาจารย์ถามว่ากรณีอย่างนี้เราต้องรับผิดหรือเปล่า
16: ใช่ค่ะอาจารย
17: ์ตอบเลยครับท่านผู้ชมไม่ต้องตื่นเต้นเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นแต่ประการใด
16: อ๋อค่ะ
17: เพราะว่าเราไม่ได้ไปทำ
16: ค่ะ
17: เราไม่ได้ไปทำธุรกรรม
16: ค่ะ
17: เราไม่ได้ทำผิดอะไรกฎหมาย
16: ค่ะ
17: เราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใคร
16: อืมค่ะอาจารย์
17: ไอ้คนที่มันไปทำนั่นก็คือไอ้วายร้าย
16: อ๋อค่ะอาจารย
17: ์ที่เอาบัตรประชาชนของเราเนี่ยไปทำและที่สำคัญปลอมลายเซ็นเราอีก
16: นั่นแหละค่ะอาจารย
17: ์เราไม่ได้ไปทำอาจารย์ว่าไหม
16: ใช่ค่ะ
17: เราไม่ไปได้ทำ
16: จะมาให้เรารับผิดยังไง
17: ดังนั้นเมื่อใครทำ
16: ค่ะ
17: คนนั้นก็ต้องรับผิด
16: อ๋อค่ะ
17: เราอาจจะดำเนินคดีกับไอ้คนนั้นเนี่ยหลายข้อหาเลยอาจารย
16: ์
17: ปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมเอาลายทรงลายต่างๆทั้งหมดไปใช้
16: ค่ะ
17: รวมทั้งบริษัทต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนกับไอ้วายร้ายคนนี
16: ้
17: ก็เล่นงานไอ้วายร้ายนี้ได้นะฮะ
16: ค่ะอาจารย
17: ์เอาละครับเรื่องเหล่านี้มีตัวอย่างเยอะ ค่ะอย่างที่ผมพูดเนี่ยอาจจะฟังดูว่าง่าย
18: ค่ะ
17: เออเราไม่ต้องรับผิดอะไรหายแล้วก็แล้วไปนะฮะ
18: ค่ะ
17: ไม่ได้นะครับ

0: เบื้องต้นเมื่ออาจารย์ไปทำบัตรประชาชนใหม่มีการแจ้งคงแจ้งความแล้วอ
1: ัน
0: นี้มันเป็นหลักฐานแต่เดี๋ยวนี้การทำบัตรประชาชนอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เขาไม่ต้องไปแจ้งความ
1: อ๋อค่ะ
0: ไม่ต้องไปแจ้งว่าบัตรหาย
1: ค่ะ
0: พอบัตรประชาชนมันจะหายหรือมันจะชำรุดหรือไปทำบัตรใหม่ด้วยประการใดเนี่ยเขาบอกไปที่เขตทำได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้รวดเร็วทันทีทันใดทันใจมากน
1: ะ
0: แต่กรณีอย่างนี
1: ้
0: เพื่อป้องกันเขาเรียกว่าวัวหายแล้วมาล้อมคอกภายหลังนี่ไม่ไหวละน
1: ะ
0: เพราะนั้นแนะนำเลยนะครับถ้าบัตรประชาชนของท่านผู้ใดหายแม้ว่าท่านจะไปทำเองแล้วได้ก็ตามแต่ควรจะไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานว่าบัตรประชาชนเรานั้นได้หายไปเมื่อนั่นเมื่อนี
1: ่
0: และบัตรนี้เราได้ทำบัตรประชาชนใหม่เรียบร้อยแล้ว
1: โอ้ดีกว่านะคะอาจารย์ดีกว่าไม่แจ้ง
0: โถอย่างนี้มันคือหลักประกันชัดๆ
1: ใช่ค่ะ
0: เวลามีเรื่องมีราวอะไรขึ้นมา
1: ค่ะ
0: เราก็เอาประจำวันฉบับนี้ไปอ้างได้ไปอิงได้แล้วมันเป็นเอกสารราชการอาจารย์
1: จริงด้วยอาจารย
0: ์ดีกว่าที่เราบอกเฮ้ยเราทำใหม่แล้วนู่นนี่นั่นเรารู้เห็นเป็นใจกับไอ้วายร้ายหรือเปล่ากว่าจะเอาตัวรอดเหนื่อย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าทำอย่างนี้ชัวร์ชัดเจน
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: โอ้ยท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ได้รับคำตอบแล้วนะคะถึงแม้เขาจะบอกไม่ต้องไปแจ้งความแต่อาจารย์แนะนำว่าแจ้งความมาดีกว่าไม่แจ้งถูกไหมคะเพราะไม่งั้นแล้วจะได้ใช้เป็นหลักฐานได้นะคะแหมวันนี้เราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: บัลลังก์คุณธรรม
1: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมายติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์วิทยากรรับเชิญคือท่านเบญจรัตน์เนติโภอัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุดมาร่วมพูดคุยบทบาทหน้าที่อัยการเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของรัฐค่ะช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบพี่ออยและพี่แนนนะคะสองท่านจะมาเป็นเทรนเนอร์ในเรื่องกฎหมายต่างๆที่ผู้นั้นกระทำผิดเสียหายจากกรณีที่หลานชายป๊อกแป๊กได้กระทำพรากผู้เยาว์หลานสาวแจงซึ่งมีอายุ 14-15 ปีค่ะพี่ออยและพี่แนนนั้นจะมาให้คำตอบกับเรานะคะว่าหลานชายป๊อกแป๊กนั้นมีความผิดอย่างไรบ้างในคดีพรากผู้เยาว์ค่ะช่วงกระดิ่งรั่นบ้านทนายพบกับทนายวันชัยสอนสลิและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมานะคะว่าในเรื่องน้องชายถูกรถชนตายค่ะศาลตัดสินให้ฟ้องเรียกค่าเสียหายเต็มจำนวนที่ฟ้องแต่ว่าคู่กรณีนั้นนะคะผัดวันประกันพรุ่งค่ะแล้วก็ไปยื่นอุทธรณ์เรื่องก็เลยไม่จบนะคะกรณีเช่นนี้จะทำอย่างไรเรามีคำตอบค่ะติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel ค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้นนะคะในตอนที่1 นะคะจะขอพูดถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึกค่ะเริ่มต้นกันด้วยที่ความหมายของการเรียนรู้เชิงลึกนะคะการเรียนรู้เชิงลึกนั้นหมายถึงโครงข่ายประสาทเทียมที่มีเลเยอร์ตั้งแต่3ชั้นขึ้นไปนะคะยิ่งมีเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่เนี่ยหรือว่า hidden layer เนี่ยยิ่งมากเนี่ยนะคะก็จะทำให้การพยากรณ์หรือการทำนายเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะทีนี้เรามาลองดูกันนะคะความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้เชิงลึกกับการเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะความแตกต่างจะมองเห็นได้ชัดเลยในส่วนของการหาคุณลักษณะนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้แบบดั้งเดิมนั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทำการลักษณะก่อนทำการจัดการข้อมูลที่ยังไม่เป็นระเบียบนะคะก่อนที่จะนำข้อมูลเนี่ยเข้าสู่โมเดลได้แต่ในการเรียนรู้เชิงลึกนะคะจะสกัดขั้นตอนการหาข้อมูลคุณลักษณะด้วยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยออกไปจะลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยลงไปนะคะจะมีการหาคุณลักษณะและการคลาสสิฟิเคชันหรือการจัดหมวดหมู่เนี่ยแบบอัตโนมัตินะคะค่ะจากภาพนี้นะคะก็จะเห็นกันมาบ่อยอยู่พอสมควรนะคะจะเห็นได้ว่าตัว Deep Learning หรือการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์และเป็นส่วนย่อยของตัว Machine Learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องนั่นเองค่ะความเป็นมาของการเรียนรู้เชิงลึกสิ่งที่ทำให้ตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยขับเคลื่อนขึ้นมาได้เนี่ยแล้วก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันนั่นก็คือความก้าวหน้าในการประมวลผลนะคะสามารถมีการประมวลผลได้ในลักษณะที่ข้อมูลที่มีความซับซ้อนและข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะค่ะเรามาดูลักษณะสำคัญของการเรียนรู้เชิงลึกกันนะคะจากภาพนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นโครงข่ายประสาทเทียมระดับลึกนะคะซึ่งประกอบด้วยเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่เนี่ย3เลเยอร์ด้วยกันนะคะซึ่งมีโหนดที่เชื่อมต่อกันด้วยกันเนี่ย ถึงหลายชั้นด้วยกันนะคะเชื่อมต่อแต่ละชั้นแต่ละโหนดนะคะตามภาพเลยโครงข่ายนี้นะคะสามารถเรียนรู้การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อนสามารถค้นพบรูปแบบและลักษณะคุณลักษณะเนี่ยเป็นลำดับขั้นได้นะคะความสำคัญของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยประการแรกเลยคือสามารถค้นหาคุณลักษณะได้โดยอัตโนมัตินะคะไม่จำเป็นต้องมีการออกแบบคุณลักษณะไว้ก่อนเหมาะกับงานที่มีลักษณะที่หาหรือระบุคุณลักษณะได้ยากนะคะในการเรียนรู้รูปแบบที่ซับซ้อนได้มีการทำนายผลได้มีความแบบมีความแม่นยำมากขึ้นมีความแม่นยำสูงสามารถจัดการ

กับข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนได้ดีค่ะต่อมานะคะความสำคัญของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยก็ยังคงอยู่ในการค้นพบความสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นในข้อมูลได้อาจจะเป็นข้อมูลที่ตรวจพบได้ยากด้วยวิธีการแบบเดิมเช่นการทำนายสถานะโครมาตินของยีนทำนายหมวดหมู่อารมณ์ของภาพเป็นต้นค่ะสามารถจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างได้นะคะตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยสามารถสร้างแบบจำลองเชิงคาดการได้ดีค่ะมาดูความแตกต่างนะคะของการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกถ้าในลักษณะของการหาความสัมพันธ์เนี่ยทางด้านการเรียนรู้เชิงลึกจะใช้แบบอัตโนมัติคือค้นหาจากข้อมูลที่มีอยู่ในปริมาณข้อมูลที่มากๆจะสามารถเรียนรู้และค้นพบตัวข้อมูลคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่พร้อมกับความสัมพันธ์ของข้อมูลได้นะคะแต่การเรียนรู้เชิงลึกการรู้ของเครื่องเนี่ยจะยังคงใช้สถิติอยู่นะคะเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ค่ะตัวการเรียนรู้ของเครื่องทำงานกับข้อมูลที่มีขนาดเล็กแต่การเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้กับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ปริมาณมากนะคะถึงจะเหมาะสมกับการเรียนรู้เชิงลึกนะคะในส่วนของการงานใช้สำหรับการระบุคุณลักษณะนั้นก็คือว่าการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะใช้กับงานที่มีการระบุคุณลักษณะที่ไม่มากส่วนการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะเหมาะกับการหาคุณลักษณะที่มีซ้อนการประมวลผลภาพประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นต้นนะคะส่วน เวลาที่ใช้ในการฝึกแบบจำลองนั่นก็คือในส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะใช้เวลาไม่มากนักแต่เจ้าตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างมากนะคะส่วนในเรื่องของการหาความซับซ้อนของข้อมูลหรือการแปลผลลัพธ์เนี่ยตัวการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยสามารถทำได้ง่ายแล้วก็ตีความได้ง่ายกว่าตัวการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะทำเข้าใจยากแล้วก็สามารถแปลผลได้ยากกว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถมองเห็นลักษณะภายในเชิงเลเยอร์ลึกๆข้างในเนี่ยได้นะคะจะเห็นเพียงบางส่วนได้เท่านั้นนะคะส่วนการใช้ทรัพยากรในการประมวลผลเนี่ยเจ้าตัวการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยจะใช้เพียงแค่ CPU จะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวฮาร์ดแวร์ที่มีความเฉพาะด้านอย่าง GPU เป็นต้นนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูข้อดีของการเรียนรู้เชิงลึกนะคะการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยทำให้มีความแม่นยำในการพยากรณ์คาดการณ์เนี่ยสูงมีการทำวิศวกรรมคุณลักษณะหรือการหาคุณลักษณะจากข้อมูลเนี่ยได้โดยอัตโนมัตินะคะมีการรองรับการขยายขนาดของข้อมูลมีความยืดหยุ่นสามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องค่ะมาดูข้อด้อยกันบ้างนะคะเป็นที่แน่นอนค่ะในการใช้การเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรในการคำนวณสูงต้องมีการเตรียมข้อมูลสำหรับการเพื่อที่จะระบุคุณลักษณะได้เนี่ยต้องใช้ปริมาณขนาดใหญ่ข้อมูลขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็มีความท้าทายในเรื่องของการแปรผลในการเรื่องของความโอเวอร์ฟิตติ้งที่อาจจะมีเจอได้ในระหว่างการนำไปใช้งานจริงนะคะและยากต่อการเข้าใจนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือว่าเราจะสามารถเห็นบางส่วนของแบบจำลองได้ว่าเขาทำงานอย่างไรแล้วก็จะทำนายผลออกมาอย่างไรนะคะสำหรับสถาปัตยกรรมในการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะก็คือเป็นการเรียนรู้เชิงลึกแบบมีผู้สอนและอีกฝั่งนึงก็คือแบบไม่มีผู้สอนนะคะในการสรุปเนื้อหาครั้งนี้นะคะจะขอหยิบยกในฝั่งการเรียนรู้แบบมีผู้สอนในตัวของ CNN นะคะหรือ Convolution Network Neural Network นะคะกับตัว RNN หรือ Recurrent Neural Network นะคะส่วนด้านการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนจะขอหยิบยกตัวอย่างของสถาปัตยกรรม Auto Encoders มานำเสนอนะคะค่ะในสถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิงลึกในชื่อของตัว CNN นั้นนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะคะ

นั่นก็คือในส่วนของฟีเจอร์ extraction นะคะส่วนที่2ในกรอบสีม่วงนี้ก็จะเป็น classification นะคะและส่วนที่3จะเป็นส่วนของ output นะคะซึ่งจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับการเลือกผลการทำนายนะคะมาทีนี้เรามาเริ่มดูในส่วนของฟีเจอร์ extraction นะคะตัวฟีเจอร์ extraction จะประกอบด้วยการทำงานหลักๆอยู่2งานด้วยกัน2กระบวนการนั่นก็คือตัว convolution กับการ filter และการทำ pooling นะคะหรือการลดมิติข้อมูลตัว convolution เนี่ยก็คือว่าจะเป็นเลเยอร์ที่ใช้ทำการหมุนวนตัวข้อมูลที่รวมกับ input ในแต่ละส่วนเข้ามาประกอบกับรวมกับตัว filter นะคะเพื่อคัดกรองกับคุณลักษณะจากนั้นนะคะก็จะมีการลดขนาดข้อมูลด้วยการทำ pooling นั่นเองนะคะเป็นการลดมิติของข้อมูลที่ได้จากการ convolution ลงมานะคะแต่ใดๆนั่นก็คือยังคงคุณลักษณะที่มีความสำคัญอยู่นะคะเพื่อนำไปใช้งานจากนั้นนะคะก็จะส่งไปที่กลุ่มของ layer classification หรือตัว fully connected layer นะคะส่วนนี้นะคะจะทำหน้าที่จัดหมวดหมู่คุณลักษณะออกมาและในเลเยอร์สุดท้ายของ fully connected layer เนี่ยจะเป็นเลเยอร์ที่ทำการทำนายผลออกมาจะเห็นได้ว่าตัว3โหนดนี้นะคะจะส่งผลออกมาเป็น3ค่าตามนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูกันที่ตัว RNN หรือ Recurrent Neural Network นะคะเป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับในที่นี้จะขออธิบายและนำเสนอในส่วนของที่เป็น Hidden State หรือสถานะซ่อนอยู่นะคะในโครงข่ายตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเมื่อ Hidden State ได้แตกออกมาก็จะเห็นได้ว่าจะมีตัว input ที่เป็น input แบบปกติแล้วก็เป็น input ที่ได้มาจากเลเยอร์ก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะทำในโนดย่อยตัวนี้ก็จะมีออก input ที่เป็น input O เก็บไว้ในที่สถานะของตัวเองจากนั้นก็จะมีอีก input หนึ่งซึ่งเป็น input V เนี่ยส่งไปให้ที่อีกโนดหนึ่งที่เป็นโนดถัดไปนะคะเพื่อทำการค้นหาคุณลักษณะต่อไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าความสำคัญของตัว RNN เนี่ยจะมีตัวการรวม input ของก่อนหน้าแล้วก็ตัว input ที่เป็นปัจจุบันปกติของตัวเองเข้าไปในการประมวลผลนะคะแล้วออก output ออกมานะคะแล้วส่งต่อไปให้โนดต่อไปนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกแบบไม่มีผู้สอนที่หยิบยกมาในที่นี้ก็คือ auto encoder นะคะจะเห็นได้ว่าตัวฝั่งซ้ายมือก็คือเป็นเลเยอร์ที่ทำการ encoder ตัวเข้ารหัสนั่นเองนะคะส่วนขวามือนะคะก็จะเป็นในส่วนของ decoder นั่นเองส่วนตรงกลางจะเป็นตัว latent space นะคะทีนี้เรามาดูในรายละเอียดกันว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะอย่างที่กล่าวไปนะคะว่าโครงข่ายตัวนี้ประกอบด้วยเข้ารหัสและถอดรหัสตัวเข้ารหัสเนี่ยหรือ encoder เนี่ยนะคะทำหน้าที่เข้ารหัสหรือบีบอัดข้อมูลเพื่อที่จะป้อนเข้าสู่พื้นที่ที่เป็น latent space ตัวนี้นะคะโดยทั่วไปข้อมูลที่บีบอัดแล้วเนี่ยจะอ่านไม่ออกและไม่มีอะไรที่เหมือนกับข้อมูลที่เป็นต้นฉบับเลยนะคะส่วนตัวถอดรหัสนี่แหละค่ะจะทำหน้าที่ที่ถอดรหัสหรือสร้างข้อมูลที่เข้ารหัสแล้วเนี่ยมาเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับนะคะโดยอาจจะสูญเสียข้อมูลบางส่วนจากตัวต้นฉบับไปแล้วนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาของตอนที่1 นะคะก็อย่างที่กล่าวไปก็คือว่าการเรียนรู้เชิงลึกกับการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยมีความแตกต่างกันทั้งในประเภทของการจัดการกับข้อมูลและวิธีการในการเรียนรู้นะคะส่วนอัลกอริทึมในการเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะจัดการกับข้อมูลที่มีโครงสร้างแล้วก็เป็นข้อมูลที่ได้ทำการระบุคุณลักษณะมาแล้วนะคะในส่วนของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยก็จะตัดกระบวนการนี้ออกไปนั่นก็คือลดขั้นตอนในการค้นหาคุณลักษณะด้วยผู้เชี่ยวชาญออกไปให้ตัวอัลกอริทึมเนี่ยมีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากข้อมูลที่มีอยู่นะคะไม่จำเป็นต้องใช้คนนะคะแล้วจากนั้นนะคะตัวหลักการโดยทั่วไปของการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยก็จะมีหน่วยผลหลายๆชั้นหลายๆหน่วยในแต่ละเลเยอร์นะคะมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจากชั้นข้อมูล

ูลก่อนหน้านะคะแล้วก็ถัดไปยิ่งข้อมูลที่ซ่อนอยู่มีความซับซ้อนมีเลเยอร์มากขึ้นมีเลเยอร์ที่ซับซ้อนขึ้นข้อมูลที่ได้ออกมาทำนายออกมาเนี่ยก็จะสามารถทำนายข้อมูลที่มีลักษณะที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนสถาปัตยกรรมนะคะก็จะมีที่ใช้กันที่เป็นที่นิยมเลยก็คือ CNN กับ RNN ค่ะในส่วนของตัวฝั่งการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนเนี่ยก็จะเป็นตัว encoder ค่ะค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาในตอนที่1นะคะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงลึกค่ะค่ะการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้นนะคะสำหรับในตอนที่2ก็จะขอพูดในเรื่องของการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกค่ะในเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นการหยิบยกตัวอย่างของ AlphaGo มานะคะ AlphaGo คืออะไร AlphaGo ก็คือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะที่เล่นเกมกระดานหมากล้อมที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Google ทั้งนี้นะคะมีบริษัทลูกที่เป็นผู้พัฒนานะคะนั่นก็คือบริษัท DeepMind นะคะเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการพัฒนาโปรแกรมที่เป็นในเชิงปัญญาประดิษฐ์นะคะค่ะภาพนี้นะคะก็แสดงสถาปัตยกรรมรวมนะคะของ AlphaGo นะคะซึ่งตัวหลักๆของ AlphaGo เนี่ยจะประกอบด้วยโครงข่ายในการเรียนรู้นะคะและตัวโครงข่ายที่ทำหน้าที่การให้คุณค่าในส่วนที่3ก็จะเป็นการใช้ในการค้นหานั่นก็คือการใช้ต้นไม้ Multi Caro ในการค้นหานะคะค่ะเรามาดูในแต่ละส่วนกันนะคะตัวโครงข่ายการเรียนรู้เนี่ยก็จะประกอบด้วยที่เป็นโครงข่ายกฎการเคลื่อนไหวนั่นก็คือตัว Policy Network และ Fast Policy Network นะคะตัวที่2นะคะจะเป็นโครงข่ายคุณค่าหรือ Value Network นั่นเองนะคะส่วนตัวที่3นะคะจะเป็นโครงข่ายการเรียนรู้แบบเสริมกำลังค่ะการเรียนรู้แบบเสริมกำลังหรือ In Reinforcement Learning Policy Network นั่นเองนะคะจะอยู่ในส่วนนี้นะคะและอีกส่วนสุดท้ายที่ใช้ในการค้นหานั่นก็คือการค้นหาแบบต้นไม้ Multi Caro นั่นเองค่ะเรามาดูในรายละเอียดของแต่ละส่วนกันนะคะเริ่มต้นด้วยที่ส่วนของโครงข่ายการเคลื่อนไหวนะคะกฎการเคลื่อนไหวตัวนี้มีหน้าที่ทำอะไรก็คือว่ามีหน้าที่ในการเลือกการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปเพื่อเล่นนะคะโดยเกิดจากอะไรคะเกิดจากการรวบรวมข้อมูลในการแข่งขันของนักหมากล้อมที่เป็นมนุษย์เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาจากหลายๆแสนกระดานเลยนะคะมารวบรวมและป้อนให้ตัวเครื่องกลเนี่ยค่ะทำการเรียนรู้จดจำและบันทึกไว้นะคะส่วนในตัวที่2นะคะที่เป็นโครงข่าย value หรือโครงข่ายคุณค่าตัวนี้นะคะทำหน้าที่ในการทำนายผู้ชนะของเกมนี้นะคะทำการประเมินว่าหมากกลุ่มไหนบนกระดานเนี่ยมีโอกาสชนะโดยทำนายออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะคะว่าให้มีโอกาสชนะมากที่สุดในการเดินหมากแต่ละครั้งค่ะค่ะอีก2 ส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นโครงข่ายการเรียนรู้แบบเสริมกำลังนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ทำหน้าที่มีหลักการในการป้อนอัลกอริทึมเข้าไปโดยคือทำงานให้เหมือนกับที่มนุษย์ทำงานนั่นก็คือเรียนรู้ผิดถูกจากการในสิ่งที่เจอนะคะมีการเรียนรู้เกิดขึ้นระหว่างการกระทำว่าอันไหนดีไม่ดีนะคะจากนั้นนะคะในส่วนของการค้นหาต้นไม้ Multi Caro นั้นก็คือจะเป็นชุดในการค้นหาแบบฮิวริสติกที่ได้รับความนิยมและสนใจมีชื่อเสียงอย่างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการตัดสินใจและในการเล่นเกมนั่นเองค่ะค่ะสำหรับตัว ChatGPT นะคะก็เป็นการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในขณะนี้นะคะตัว ChatGPT ได้เกิดเป็นที่นิยมอาจจะเป็นแค่เป็นที่รู้จักเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะกับเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ตัว ChatGPT คืออะไรก็คือเป็นรูปแบบการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะที่พัฒนาโดยบริษัท OpenAI นะคะมีการจำลอง
อ้างอิง

ิงแบบจำลองจากตัว GPT-3 นะคะ GPT คืออะไรก็คือ Generative Pre-trained Transformer นั่นเองนะคะเป็นแบบจำลอง GPT มีการจำลองภาษาและก็เป็นตัว Transformer ที่ใช้ในเทคนิค

ที่โดดเด่นเลยก็คือการสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ค่ะผ่านข้อความคำสั่งและบริบทต่างๆที่ป้อนเข้าไปในแต่ละเวอร์ชันนั้นน่ะสร้างขึ้นจากสถาปัตยกรรมและความสามารถของรุ่นก่อนๆนั่นเองพร้อมประสิทธิภาพและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นมานะคะตัว GPT 3นั้นนะคะในขณะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในแบบจำลองภาษาที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นและแสดงให้เห็นถึงระดับของการตอบสนองแบบมนุษย์นะคะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจึงทำให้เจ้าตัว GPT เนี่ยมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของสาธารณชนค่ะเวอร์ชันปัจจุบันนะคะก็จะเป็นตัว GPT 4นะคะเป็นแบบจำลองหลายรูปแบบขนาดใหญ่นั่นหมายถึงตัวเวอร์ชัน4เนี่ยยอมรับการป้อนอินพุตแบบรูปภาพเข้ามาแล้วก็ยังมีคงมีการทำเอาพุตออกมาเป็นข้อความนะคะซึ่งแม้จะมีความสามารถน้อยกว่ามนุษย์ในสถานการณ์จริงในหลายๆสถานการณ์ด้วยนะคะแต่มีการแสดงประสิทธิภาพระดับมนุษย์เนี่ยในระดับที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพได้เลยนะคะรวมถึงในทางวิชาการก็เช่นกันนะคะเนื่องจากว่าตัวเจ้า ChatGPT เนี่ยมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งหลายๆสาขาดังนั้นทำให้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มีความสามารถที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้เลยนะคะตัว GPT เนี่ยยังมีความสามารถในการตรวจจับภาษาถิ่นและมีการตอบสนองต่อภาษาถิ่นนั้นๆได้ด้วยค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของการทำงานของ ChatGPT นะคะว่ามีโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบใดนะคะตัวหลักๆเลยก็คือจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Transformer นะคะตัวสถาปัตยกรรมของ Transformer เนี่ยแบ่งเป็นส่วนประกอบหลักๆก็คือในส่วนของ encoder ด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะและตัว decoder ทางด้านขวามือทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรบ้างทำงานกันอย่างไรนะคะตัวสถาปัตยกรรมเข้ารหัส transformer เนี่ยใช้สำหรับงานอย่างเช่นการจัดประเภทข้อความโดยที่แบบจำลองเนี่ยจะต้องจัดประเภทข้อความให้เป็นหนึ่งในหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ก่อนนะคะล่วงหน้าเช่นการวิเคราะห์ความรู้สึกการจัดการหมวดหมู่หัวข้อการตรวจจับสแปมเป็นต้นนะคะตัวเข้ารหัสนี้นะคะจะลำดับของจะเป็นตัวรับลำดับของโทเค็นและสร้างตัวเวกเตอร์ขึ้นมานะคะขนาดคงที่ของลำดับทั้งหมดก่อนซึ่งนำไปใช้ในการจำแนกประเภทได้นะคะ1ในแบบจำลองตัวเข้ารหัส Transformer นี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือ BERT ค่ะซึ่งเปิดตัวโดย Google เช่นกันนะคะในปี2018เจ้าเบิร์ดเนี่ยได้รับการฝึกล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อมูลและข้อความจำนวนมากเช่นกันและปรับแต่งได้อย่างละเอียดสำหรับงาน NLP หรือการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะได้หลากหลายเลยทีเดียวตัวอย่างในการใช้งานจริงของสถาปัตยกรรมตัวเข้ารหัส Transformer นะคะก็ได้แก่การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึกโดยที่แบบจำลองจะต้องจัดประเภทบทวิจารณ์ที่กำหนดว่าเป็นบทความเชิงบวกหรือเชิงลบเป็นต้นนะคะและมีการตรวจจับสแปมอีเมลได้โดยที่แบบจำลองเนี่ยจะต้องจัดประเภทอีเมลที่กำหนดว่าเป็นสแปมหรือไม่เป็นสแปมนั่นเองค่ะเราทีนี้เรามาดูในส่วนของdecoder บ้างนะคะตัว decoder เนี่ยก็ใช้ในงานเช่นการสร้างภาษาโดยที่แบบจำลองจะต้องสร้างลำดับของคำโดยอิงจากคำสั่งที่เป็น input หรือบริบทที่เข้ามานะคะตัวถอดรหัสจะใช้การแสดงเวกเตอร์บริบทที่มีขนาดคงที่และใช้เพื่อสร้างลำดับของคำทีละคำนะคะโดยแต่ละคำเนี่ยจะถูกกำหนดเงื่อนไขตามที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้นะคะตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแบบจำลองที่ได้รับมาที่สุดก็คือตัว GPT นั่นเองค่ะจะเป็นในเวอร์ชั่น3นะคะตัวอย่างในการใช้งานจริงของสถาปัตยกรรมตัว GPT 3นี่ก็คือการสร้างข้อความโดยที่แบบจำลองจะต้องสร้างเรื่องราวหรือบทความตามข้อความคำสั่งที่เข้ามานะคะซึ่งแบบจำลองเนี้ยจะสร้างการตอบสนองต่ออินพุตที่ผู้ใช้เนี่ยป้อนเข้ามานั่นเองให้ดูเป็นธรรมชาติและน่าดึงดูดมากที่สุดค่ะค่ะสำหรับเนื้อหาที่2ในตอนที่2นะคะตามที่ได้กล่าวไปก็จะแบ่งในเรื่องแอปพลิเคชันหรือการประยุกต์ใช้ใน2ตัวหลักๆนั่นก็คือ AlphaGo และตัว ChatGPT นะคะตัว AlphaGo เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เล่นเกมกระดานหมากล้อมหัวใจสำคัญก็คือต้องการที่จะผลักดันและก็พัฒนาขอบเขตตัวปัญญาประดิษฐ์เนี้ยให้สามารถไปเรียนรู้กับการ

ใช้อื่นๆได้ในวัตถุประสงค์ทั่วๆไปนอกจากเกมนะคะสถาปัตยกรรมหลักของอัลฟาโกก็ประกอบด้วยส่วนที่เป็นโครงข่ายประสาทเทียมการใช้ต้นไม้มัลติคอโรในการค้นหานะคะแล้วก็การเรียนรู้แบบเสริมกำลังนั่นเองค่ะค่ะทีนี้นะคะตัว ChatGPT เนี่ยก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมจากการออกแบบให้มีการสนทนาเหมือนกับมนุษย์มากที่สุดนะคะความสามารถมีความสามารถในการเข้าใจความแตกต่างของภาษาและบริบทที่ใช้อยู่นะคะคุณสมบัติหลักอย่างหนึ่งของ ChatGPT นี่ก็คือมีความสามารถในการรวบรวมบริบทและรักษาความสอดคล้องในการตอบสนองให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะตัวแบบจำลองที่ใช้ก็จะเป็นตัว Transformer GPT 3นั่นเองนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นส่วนของตัว Encoder และ Decoder นะคะโดยมีอีกกลไกหนึ่งที่แบบจำลองนี้ใช้และใช้เลือกเองว่าจะสนใจคำไหนเมื่อไหร่เรียกว่ากลไกนี้ว่ากลไกเอาใจใส่ตนเองนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกนะคะในเนื้อหาของเรื่องนี้นะคะเราก็จะเห็นทั้งข้อดีและข้อด้อยในการใช้งานของแบบจำลองนี้นะคะในข้อดีนั้นก็มีความแม่นยำสูงรองรับการขยายข้อมูลขนาดใหญ่นะคะส่วนในทางกับการหรือว่าข้อด้อยของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องในการใช้ทรัพยากรที่มีการคำนวณสูงมีค่าใช้จ่ายสูงต้องการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆเพื่อที่จะทำการค้นหาคุณลักษณะจากข้อมูลนั้นได้โดยอัตโนมัตินะคะทั้งนี้ก็ยังมีความท้าทายในเรื่องของการตีความและการแปลผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากแบบจำลองนั่นเองนะคะด้วยข้อจำกัดเหล่านี้เราควรที่จะพิจารณาในการหยิบการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยมาใช้กับชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมและความคุ้มค่าด้วยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจนั้นว่าเราต้องตรวจทานดูให้ดีค่ะว่ามีความเหมาะสมทั้งในเรื่องทรัพยากรที่ต้องใช้ในเรื่องของการลงทุนปริมาณข้อมูลที่มากเพียงพอหรือไม่นะคะเพื่อที่จะทำให้การเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยนำมาใช้กับงานได้อย่างเหมาะสมต่อไปค่ะทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็เป็นการสรุปเนื้อหาในตอนที่2ของเรื่องการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้นค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
4: เรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะหน่วยที่8นะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยนะคะเราจะมาเริ่มกันที่แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยก่อนนะคะคือในเรื่องของการประกันภัยเราจะใช้คำว่าความเสี่ยงภัยนะคะแล้วเราจะมีการอธิบายความหมายของคำว่าความเสี่ยงภัยภัยแล้วก็ภาวะภัยจากนั้นจะดูว่าความเสี่ยงภัยเนี่ยแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้อย่างไรบ้างและความเสี่ยงภัยที่สามารถจะเอาประกันภัยได้เนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรนะคะเรามาเริ่มที่แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยกันเลยแล้วกันตั้งแต่ความหมายของคำว่าความเสี่ยงภัยหมายถึงความไม่แน่นอนจากผลลัพธ์ของเหตุการณ์หรือโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียหรือเสียหายซึ่งจากนิยามดังกล่าวเนี่ยนะคะมีข้อสังเกตอยู่4ประการคือ1การที่มีโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้นได้เนี่ยจะตรงกับข้อความที่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเบี่ยงเบนไปจากผลลัพธ์ที่ต้องการหรือคาดหวังไว้นะคะสำหรับประการที่2ความเสี่ยงภัยในนิยามนี้เนี่ยมันจะจัดอยู่ในกลุ่มปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะนั่นก็คือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็ยังมีอยู่เสมอในทุกบุคคลหรือองค์กรมีโอกาสที่จะเจอความเสี่ยงภัยนั้นๆได้นะคะสำหรับประการที่3คือปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะวัดได้หรือไม่ก็วัดหรือไม่ได้ก็ได้นะคะโดยที่มีค่าความน่าจะเป็นเนี่ยอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะจะไม่ใช่ว่า0หรือ1เลยเพราะว่าถ้า0เนี่ยมันก็คือแปลว่าไม่เกิดแน่นอนนะคะแต่ถ้า1นั้นก็คือเกิดแน่นอนเพราะนั้นอันนี้จะอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะสำหรับประการที่4ถึงแม้นิยามดังกล่าวจะเขียนไว้กว้างๆแต่เนื่องจากเป็นเรื่องของการประกันภัยความเสียหายที่กล่าวถึงในที่นี้จะหมายถึงความเสียหายที่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเงินได้เท่านั้นคราวนี้มาดูความเปรียบเทียบความหมายระหว่างคำว่าความเสี่ยงภัยภัยแล้วก็ภาวะภัยเราจึงต้องมารู้จักคำว่าภัยด้วยภัยหรือ peril หมายถึงเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินซึ่งสามารถจำแนกคำว่าภัยเนี่ยตามสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้เป็น3ประเภทนะคะอันแรกคือภัยจากธรรมชาติอันนี้หมายถึงภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์เช่นมีพายุมีน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่าเป็นต้นนะคะอีกอันนึงคือภัยจากมนุษย์เองอันนี้หมายถึงภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะจงใจหรือไม่ก็ตามตัวอย่างก็เช่นการลอบวางเพลิงการขับรถชนกันโจรกรรมฆาตกรรมจลาจลหรือเกิดการทุจริตเป็นต้นสำหรับภัยตัวที่3คือภัยจากเศรษฐกิจหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจนะคะตัวอย่างของภัยประเภทนี้ก็คือการเกิดภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดเศรษฐกิจตกต่ำเป็นต้นคราวนี้มาดูความหมายของภาวะภัยกันบ้างHazard หรือภาวะภัยหมายถึงภาวะหรือเงื่อนที่ทำให้ความเสี่ยงภัยนั้นเกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้นซึ่งแยกออกเป็น3ประเภทย่อยอันที่1ก็คือภาวะภัยทางกายภาพนะคะหรือ physical hazard หมายถึงสภาพหรือเงื่อนไขทางวัตถุเนี่ยที่ทำให้เกิดหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นถ้าบ้านเรามีสายไฟเก่าเนี่ยก็แปลว่ามีภาวะภัยทางกายภาพที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้หรือว่าบ้านเราสร้างด้วยไม้นะคะหรือทำเลที่ตั้งแออัดอย่างเงี้ยก็เป็นภาวะภัยทางกายภาพที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้มาดูภัยตัวที่2นะคะภาวะภัยตัวที่2คือภาวะภัยทางศีลธรรมหรือ moral hazard อันนี้หมายถึงสภาพหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดหรือเพิ่มความเสี่ยงภัยสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทำอันไม่สุจริตหรือหวังผลจากเงินเอาประกันนะคะ เช่นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์เนี่ยฆ่าผู้เอาประกันเพื่อหวังได้รับเงินจากการที่เขาตายนะคะตัวที่3ภาวะภัยทางอุปนิสัยหรือ moral hazard อันนี้หมายถึงสภาพหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดหรือเพิ่มความเสี่ยงภัยอันเนื่องมาจากการกระทำตามอุปนิสัยไม่ใช่การกระทำโดยเจตนานะคะเช่นการประมาทเลินเล่อการไม่ใส่ใจเท่าที่ควรนะคะก็เลยทำให้รถชนกันอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้จาก3นิยามนั้นเห็นแล้วนะคะว่าต่างกันยังไงนะคะระหว่างคำว่าภัยภาวะภัยนะคะคราวนี้เรามาดูต่อค่ะว่าประเภทของความเสี่ยงภัยหรือความเสี่ยงภัยที่สามารถจะเอาประกันได้เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงก่อนอื่นขอแบ่งประเภทของความเสี่ยงภัยตามนิยามต่างๆนะคะ
อันแรกเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทก็คือความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้กับอีกอันหนึ่งก็คือที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้จริงๆแล้วชื่อก็ตรงตัวนะคะว่าความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้เนี่ยมันก็คือเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็ตีออกมาเป็นตัวเงินได้เช่นไฟไหม้บ้านที่เราสร้างมา1ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นแล้วไหม้หมดเลยนะคะเพราะนั้นก็วัดเป็นตัวเงินได้แต่ตัวที่2คือความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายแล้ววัดเป็นตัวเงินไม่ได้นะคะเช่นเมื่อกี้นี้ก็คือไฟไหม้บ้านเนี่ยผู้เป็นเจ้าของบ้านก็เกิดความเสียใจนะคะโศกเศร้าไอ้อย่างนี้คือวัดเป็นตัวเงินไม่ได้นะคะคราวนี้มาดูความเสี่ยงภัยตามนิยามที่2นะคะเราอาจจะแบ่งออกเป็นความเสี่ยงภัยคงที่กับความเสี่ยงภัยพลวัตนะคะสำหรับความเสี่ยงภัยคงที่หรือ static risk นั้นเราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่อาจพบในสถานการณ์ปกติหรือภายใต้สภาวะแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นความตายเพราะว่าทุกคนต้องตายนี่คือความเสี่ยงภัยคงที่แต่ถ้าเป็นความเสี่ยงภัยพลวัตหรือ dynamic risk เราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่อาจพบได้ในสถานการณ์ไม่ปกติหรือภายใต้สภาวะแวดล้อมทางสังคมหรือเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงนะคะตัวอย่างเช่นการเกิดจลาจลเป็นต้นมาดูประเภทของความเสี่ยงภัยในนิยามที่3บ้างเราแบ่งออกเป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานกับความเสี่ยงภัยจำเพาะนะคะความเสี่ยงภัยพื้นฐานหรือ fundamental risk เราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายกับคนจำนวนมากหรือกลุ่มคนจำนวนมากตัวอย่างของความเสี่ยงภัยพื้นฐานก็เช่นเนี่ยภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเกิดการว่างงานหรือเกิดภาวะสงครามหรือภาวะเงินเฟ้อนะคะแต่ถ้าความเสี่ยงภัยจำเพาะparticular risk เนี่ยเราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะหรือกลุ่มบุคคลก็ได้นะคะแต่เป็นกลุ่มบุคคลเฉพาะเช่นในหมู่บ้านเกิดอัคคีภัยอย่างนี้เป็นต้นเรามาดูนิยามที่4เป็นประเภทของความเสี่ยงภัยแบ่งออกเป็นความเสี่ยงภัยที่แท้จริงกับความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไรสำหรับความเสี่ยงภัยที่แท้จริงหรือ pure riskเราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีโอกาสเกิดความเสียหายถ้าเกิดภัยขึ้นหรือไม่เกิดความเสียหายถ้าไม่เกิดภัยขึ้นคือเกิดภัยก็เกิดเสียหายถ้าไม่เกิดก็ไม่เสียหายเราจะเรียกสั้นๆว่า loss or no loss นะคะอันนี้คือความเสี่ยงภัยที่แท้จริงอีกประเภทหนึ่งคือความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไร speculative risk อันนี้จะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีผล3อย่างก็คือไม่ขาดทุนเสมอตัวหรือก็อาจจะได้กำไรตัวอย่างเช่นเราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเราอาจจะขาดทุนเพราะไม่ถูกเราจะถูกแบบเสมอตัวหรืออาจจะได้มากกว่าก็คือกำไรก็ได้นะคะเราเรียกมันว่าความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไรคราวนี้เรารู้จักนิยามต่างๆรู้จักความหมายของความเสี่ยงภัยไปแล้วเรามาดูว่าความเสี่ยงภัยประเภทไหนที่สามารถเอาประกันภัยได้จะต้องมี4ข้อนี้นะคะ1ความเสี่ยงภัยนั้นควรเป็นความเสี่ยงภัยที่แท้จริงแล้วก็เป็นความเสี่ยงภัยจำเพาะค่ะ2ความเสี่ยงภัยนั้นจะต้องมีหน่วยเสี่ยงภัยที่คล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมาก 3. ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นต้องไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัยนะคะและ4ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นต้องสามารถหาสาเหตุและก็ประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้นะคะถึงจะเอาประกันภัยได้มาดูมีอีก3ข้อข้อที่5ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายนั้นต้องไม่เป็นมหันตภัยที่ไม่สามารถคาดคะเนขอบเขตของความเสียหายได้ข้อที่6ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายนั้นผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียด้วยนะคะและ7โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงภัยที่จะทำให้เกิดความเสียหายและระดับความเสียหายต้องสามารถคำนวณหรือประมาณได้คราวนี้มาพูดเรื่องถัดไปนะคะก็คือหลังจากที่เราได้ทราบเรื่องความเสี่ยงภัยที่จะมาทำประกันแล้วเรามาดูแนวคิดเกี่ยวกับการประกันภัยกันในเรื่องนี้จะพูดด้วยกัน3ประเด็น1ก็คือความเป็นมาความหมายและก็ประเภทของการประกันภัย2คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยและก็3บทบาทและความสำคัญของการประกันภัยนะคะเรามาเริ่มที่ความเป็นมากันเลยแล้วก็ความหมายและก็ประเภทของการประกันภัยนะคะความหมายของการประกันภัยการประกันภัยก็คือการเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งโดยมีผู้รับประกันภัยทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยเฉลี่ยความเสียหายวิธีการก็คือให้ผู้ที่เต็มใจจะเข้าร่วมโครงการประกันภัยเนี่ยจ่ายเงินซึ่งเป็นจำนวนไม่มากนัก
ที่เราเรียกว่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัยก็คือบริษัทรับประกันภัยนะคะผู้รับประกันภัยก็จะทำหน้าที่รวบรวมเงินเป็นกองกลางไว้เมื่อมีบุคคลในโครงการใดได้รับความเสียหายตามเหตุการณ์ที่เอาประกันไว้ผู้รับประกันภัยก็จะนำเงินจากกองกลางนั้นไปชดใช้ให้ตามจำนวนที่ตกลงกันไว้นะคะคราวนี้มาดูประเภทของการประกันภัยการประกันภัยในที่นี้เราจะแบ่งออกตามภัยนะคะตามตัวของภัยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ก็คือ1การประกันชีวิตและ2การประกันวินาศภัยในการประกันวินาศภัยก็จะแบ่งย่อยอีกเป็น4ประเภทก็คือการประกันอัคคีภัยนะคะการประกันภัยทางทะเลและขนส่งซึ่งอันนี้ก็ย่อยไปอีกเป็นการประกันภัยตัวเรือกับการประกันภัยการขนส่งสินค้าและวินาศภัยประเภทที่3การประกันรถยนต์หรือยานยนต์นะคะและประเภทที่4ก็คือการประกันภัยเบ็ดเตล็ดนะคะเช่นการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลการประกันสุขภาพการประกันภัยโจรกรรมการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังมีอีกเยอะเลยสำหรับกลุ่มนี้นะคะการประกันภัยเบ็ดเตล็ดเพื่อให้สามารถอ่านแล้วก็สามารถทำความเข้าใจได้ดีในวิชาเกี่ยวกับหลักการประกันภัยนะคะจำเป็นที่ต้องมารู้คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยซะก่อนนะในที่นี้ก็จะไล่เรียงไปโดยเป็นศัพท์สำคัญที่ควรทราบอันที่หนึ่งเลยก็คือคำว่าผู้เอาประกันภัยนะคะหรือ insure หมายถึงบุคคลที่เข้าทำประกันภัยเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองจากผู้รับประกันภัยในการประกันชีวิตด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงบุคคลที่ชีวิตถูกเอาประกันไว้ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์อาจจะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้คำที่มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า insure แล้วก็ทั่วไปเนี่ยจะใช้กับการประกันชีวิตแล้วก็การประกันภัยทางทะเลก็คือคำว่า assure นะคะเพราะนั้นถ้าได้ยินคำนี้ก็เป็นคำเดียวกันหมายถึงผู้เอาประกันภัยมาดูผู้รับประกันภัยบ้างผู้รับประกันภัยก็คือ insurer หรือ assurer นะคะอันนี้หมายถึงคู่สัญญาฝ่ายที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้นคำที่มีความหมายเดียวกับ insurer ก็คือ assurer นะคะซึ่งก็นิยมยังนิยมใช้อยู่ในการประกันชีวิตและการประกันภัยทางทะเลนะคะสำหรับคำที่3ก็คือคำว่าผู้รับประโยชน์นะคะผู้รับประโยชน์นี้หมายถึงบุคคลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนะคะมาดูคำที่4คำว่ากรมธรรม์ประกันภัยนะคะ policy คำนี้นะคะหมายถึงเอกสารที่เป็นหลักฐานของสัญญาประกันภัยซึ่งมีลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยแล้วก็แสดงรายละเอียดของสัญญาประกันภัยเช่นบอกไว้ว่าวัตถุที่เอาประกันภัยคืออะไรจำนวนเงินเท่าไหร่ผู้ชื่อผู้เอาประกันภัยชื่อผู้รับประกันภัยวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดแล้วก็อื่นๆตามที่กฎหมายบังคับตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับประโยชน์สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยนะคะข้อที่5ก็คือคำขอเอาประกันภัย proposal อันนี้หมายถึงคำเสนอของผู้เอาประกันภัยต่อผู้รับประกันภัยโดยทั่วไปคำเสนอดังกล่าวจะใช้เอกสารในรูปแบบที่ผู้รับประกันภัยจัดทำไว้นะคะคำที่6การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะ indemnity เป็นการชดใช้ความเสียหายตามที่เสียหายจริงนะคะโดยอาจชดใช้ด้วยเงินสดหรือซ่อมแซมให้หรือเปลี่ยนทดแทนให้คำที่7การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าสินไหมทดแทนเคลมนั่นเองหมายถึงได้2อย่างก็คือ1การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก็คือการเรียกร้องของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ที่จะให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยหรือประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตกับคำว่าค่าสินไหมทดแทนหมายถึงจำนวนเงินค่าเสียหายที่แท้จริงหรือโดยประมาณนะคะมาดูคำที่8ที่ควรรู้จักไว้ก็คือคำว่าเบี้ยประกันภัยพรีเมียมตัวนี้หมายถึงจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามประกันภัยที่ทำสัญญาไว้เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสัญญานะคะอาจจะจ่ายเป็นงวดรายปีรายเดือนแล้วแต่ตกลงข้อที่9คำว่าจำนวนเงินเอาประกันนะคะหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยก็คือ sum insureหมายถึงจำนวนเงินที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ผู้รับประกันชีวิตจะต้องจ่ายเมื่อมีเหตุการณ์ที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกำหนดไว้เกิดขึ้นหรือจำนวนค่าสินไหมทดแทนสูงสุด
ที่ผู้รับประกันวินาศภัยจะจ่ายให้ในกรณีที่เกิดวินาศภัยตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองไว้นะคะก็อันนั้นคือคำที่9ต่อมาคือคำที่10ผู้รับประกันหรือผู้พิจารณารับประกันภัย underwriter อาจจะหมายถึงได้2อันก็คือ1ตัวผู้รับประกันภัยกับ2ก็คือผู้พิจารณาการรับประกันภัยซึ่งหมายถึงบุคคลที่พิจารณารับประกันภัยและกำหนดเงื่อนการรับประกันนะคะมาดูคำที่11บางครั้งการซื้อประกันชีวิตวินาศภัยก็อาจจะต้องผ่านตัวแทนกับในหน้านะคะถ้าคำว่าตัวแทนประกันภัยนะคะ insurance agent เราจะหมายถึงผู้ซึ่งบริษัทประกันภัยมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทนะคะแต่ถ้าเป็นในหน้าประกันภัยนะคะ insurance broker อันนี้จะเป็นผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยโดยกระทำเพื่อบำเหน็จเนื่องจากการนั้นนะคะมาดูคำที่13ที่อาจจะเจอได้ก็คือคำว่าผู้สำรวจ surveyor นะคะอันนี้จะหมายถึงบุคคลซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับสภาพและก็มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและก็จำนวนความเสียหายตลอดจนสาเหตุของความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินนะคะก็ต้องส่งผู้สำรวจต่อไป14นะคะผู้ประเมินที่ผู้เอาประกันภัยแต่งตั้ง assessor นะคะอันนี้หมายถึงบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้เอาประกันภัยนะคะให้ประเมินค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกรมธรรม์ประกันภัยถ้าเป็น adjuster หรือผู้ประเมินจะหมายถึงบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะคำที่16คือการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่า under insurance นะคะอันนี้ก็คือการประกันภัยซึ่งมีเงินเอาประกันภัยน้อยกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นเช่นมูลค่าทรัพย์สินนั้นราคา2ล้านบาทแต่เราไปทำประกันภัยไว้ล้านห้าอย่างเงี้ยก็แปลว่าทำแบบ under insurance นะคะผลของการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าจะถือว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องแบกรับความเสียหายไว้เองด้วยในส่วนที่ทำประกันภัยไว้ไม่เต็มมูลค่าทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินใหม่ทดแทนน้อยกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามหลักการเฉลี่ยนะคะคราวนี้มาดูตรงกันข้ามกันก็คือการประกันภัยสูงกว่ามูลค่าหรือ over insurance นะคะอันนี้จะหมายถึงการเอาประกันภัยทรัพย์สินซึ่งมีจำนวนเงินที่เอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้เช่นมูลค่าบ้าน2ล้านแต่ทำประกันไว้3ล้านอย่างนี้เขาถือว่าทำแบบ over insurance นะคะซึ่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะ18ก็คือการประกันภัยร่วมที่เรียกว่า co-insurance หรือ co-assurance นะคะอันนี้คือการประกันภัยที่มีผู้รับประกันภัยหลายรายเข้าร่วมรับความเสี่ยงภัยรายแบบเดียวกันภัยอันเดียวกันโดยแบ่งความรับผิดค่าใช้จ่ายแล้วก็เบี้ยประกันภัยระหว่างกันนะคะตามสัดส่วนที่ตกลงไว้สำหรับการประกันภัยต่อนะคะคือคำศัพท์ที่19เนี่ย reinsurance เนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการประกันภัยที่มีการโอนความเสี่ยงภัยทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้รับประกันภัยซึ่งอาจจะเรียกว่าผู้เอาประกันภัยต่อเนี่ยนะคะโอนไปให้แก่ผู้รับประกันภัยต่ออีกรายหนึ่งหรือหลายรายอาจเป็นได้ที่ผู้เอาประกันรายแรกเนี่ยได้ไปรับประกันภัยหนึ่งสูงเกินไปนะคะก็เลยไปทำ reinsurance ต่อนะคะให้กับรายอื่นๆทั้งในและนอกประเทศนะคะเป็นการบริหารจัดการภัยให้อยู่ในระดับที่ตัวเองยอมรับได้นะคะมาดูข้อ20หรือคำที่20ก็คือคำว่าผู้เอาประกันภัยต่อนะคะเมื่อกี้เราก็เจอละคำว่า reinsure หรือ reassure นะคะก็หมายถึงผู้รับประกันภัยซึ่งโอนความเสี่ยงภัยหรือความรับผิดของตนตามสัญญาประกันภัยที่รับไว้ไปประกันต่อกับผู้รับประกันภัยรายอื่นนะคะคราวนี้มาดูคนที่รับเราจะเรียกว่าผู้รับประกันภัยต่อนะคะหรือ reinsurer หรือ reassure นะคะอันนี้จะหมายถึงผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นคนรับโอนความเสี่ยงภัยนะคะหรือรับผิดตามสัญญาประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยต่อเมื่อสักครู่นะคะในข้อ21โอนมาให้ข้อ20ค่ะโอนมาให้ข้อ21ต่อมาคำที่22นะคะการประกันภัยต่อช่วงนะคะ retrocession นะคะอันนี้หมายถึงการที่ผู้รับประกันภัยต่อนำภัยที่รับประกันภัยต่อไปเอาประกันภัยต่ออีกช่วงหนึ่งนะคะเป็นโยนไปอีกหนึ่งช่วงนะคะ
มาดูข้อ23นะคะการสลักหลังหรือใบสลักหลัง endorsement นะคะมี2นิยามการสลักหลังก็หรือการบันทึกการสลักหลังคือข้อความเพิ่มเติมจากข้อความปกตินะคะในกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขหรือข้อความกระทำก่อนหรือหลังเอาประกันภัยก็ได้โดยการประกันภัยทางทะเลการสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยอาจกระทำเพื่อโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บุคคลอื่นได้ด้วยนะคะแต่ถ้านิยามที่2ใบสลักหลังหรือบันทึกการสลักหลังเนี่ยจะหมายถึงเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการบันทึกข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมจากข้อความปกติในกรมธรรม์ประกันภัยนะคะที่แทนที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขในกรมธรรม์ก็มาสลักเป็นใบสลักหลังนะคะคำที่24เอกสารแนบท้ายหรือไรเดอร์หมายถึงเอกสารที่มีข้อกำหนดเพิ่มหรือลดความคุ้มครองที่ใช้แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยเป็นคำนิยามที่ใช้ในสหรัฐอเมริกานะคะในอังกฤษเรียกว่า endorsement ในข้อ25คำว่าข้อกำหนด cost เป็นข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยหรือข้อความเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวกับหัวเรื่องใดหัวเรื่องหนึ่งของสัญญาประกันภัยเป็นการเฉพาะเช่นข้อกำหนดความคุ้มครองข้อกำหนดการประกันภัยร่วมเป็นต้นคำที่26ความคุ้มครองหรือ coverage หมายถึงความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยนะคะมาดูข้อ27ข้อยกเว้น exception หรือข้อยกเว้นความคุ้มครองนะคะ exclusion หมายถึงข้อความที่ผู้รับประกันภัยระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยว่าจะไม่คุ้มครองภัยหรือเหตุแห่งภัยบางอย่างข้อที่28ขีดจำกัดหรือ limit อันนี้คือจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนะคะมาดูคำที่29การรับผิดส่วนเกิน excess หมายถึงจำนวนเงินค่าเสียหายที่ผู้รับประกันภัยจะชดให้ในจำนวนที่เกินกว่าขีดจำกัดตามความรับผิดส่วนแรกหรือความเสียหายส่วนแรกที่ผู้ประกันภัยต้องรับผิดชอบเองนะคะคำที่30ความรับผิดส่วนแรกนะคะ deductible หมายถึงความรับผิดเพื่อความเสียหายที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนดไว้ให้ผู้ประกันภัยต้องรับผิดชอบเองก่อนที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมในส่วนที่เกินจากนั้นนะคะเรารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยแล้วนะคะเรามาดูบทบาทและความสำคัญของการประกันภัยซึ่งในที่นี้จะแบ่งออกเป็นบทบาทและความสำคัญของการประกันชีวิตในระดับจุลภาคและก็มหภาคนะคะถ้าในระดับจุลภาคสำคัญดังนี้ก็คือเสริมสร้างความมั่นคงให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวทำให้เกิดความอบอุ่นและสันติสุขในครอบครัวแล้วก็เสริมสร้างนิสัยการออมทรัพย์นะคะอีกทั้งเป็นการเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะไว้ใช้ในยามชราถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเบี้ยประกันชีวิตนำมาหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ด้วยนะคะสำหรับบทบาทและความสำคัญของการประกันชีวิตในระดับมหภาคก็เช่นช่วยเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างของหน่วยงานของทางภาครัฐและเอกชนช่วยก่อให้เกิดความมั่นใจในกลุ่มหุ้นส่วนที่ร่วมลงทุนด้วยกันนะคะในการทำประกันชีวิตคนสำคัญที่มาเป็นหุ้นส่วนกับเราในบริษัทเป็นต้นแล้วก็ช่วยก่อให้เกิดความมั่นใจในความต่อเนื่องของการดำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชนนะคะยังช่วยส่งเสริมภาพพจน์ของสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้กู้ยืมด้วยนะคะอีกทั้งเป็นแหล่งเงินออมระยะยาวของประเทศช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก่อให้เกิดการจ้างงานอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนเสริมสร้างนิสัยการออมและมัธยัสถ์แก่ผู้เอาประกันชีวิตแล้วก็ช่วยลดภาระรายจ่ายรัฐบาลในด้านสวัสดิการสังคมและช่วยให้สังคมมีความมั่นคงนะคะสำหรับบทบาทและความสำคัญของการประกันภัยในวินาศภัยนะคะในระดับจุลภาคก็คือก่อให้เกิดสันติสุขในใจเพราะคนเราเนี่ยถ้าเจอความไม่แน่นอนก็กังวลนะคะเพราะนั้นถ้าทำประกันภัยไม่ว่าจะเป็นร่างกายและทรัพย์สินก็ทำให้เกิดสันติสุขในใจได้สำหรับการประกันวินาศภัยในระดับมหภาคนะคะบทบาทความสำคัญในระดับมหภาคก็คือมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจต่างๆเช่นสถาบันการเงินเนี่ยนะคะว่าเขาก็จะได้เงินคืนแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดวินาศภัยขึ้นนะคะกับทรัพย์สินที่เขาเอาไปทำประกันไว้อย่างนี้เขาก็สามารถไปเคลมได้นะคะสถาบันการเงินก็มักจะให้ผู้กู้เนี่ยทำประกันภัยทรัพย์สินที่เอามากู้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยนะคะคนที่เป็นองค์กรหลักๆเลยก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับนะคะธุรกิจประกันภัยนะคะที่เรียกว่าคปภ.อีกอันนึงก็คือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะ
มาดูแรกเลยนะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะชื่อนี้ชื่อย่อเรียกว่าคปภ.นะคะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแล้วก็ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจนะคะแต่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการกำกับและก็ส่งเสริมด้วยนะคะวัตถุประสงค์ในการกำกับและส่งเสริมก็จะมีการเป็นมีกฎหมายไว้นะคะโดยอาศัยอำนาจหน้าที่และก็กฎหมายต่างๆในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยนะคะวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อให้บริษัทประกันภัยมีฐานะการเงินมั่นคงให้สัญญาประกันภัยเกิดความเป็นธรรมให้อัตราเบี้ยประกันภัยเกิดความเป็นธรรมแล้วก็ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้รับการปฏิบัติตามสัญญานะคะด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็วแล้วก็เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้เจริญก้าวหน้าและสอดคล้องกับนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะนอกจากนี้ยังมีองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการประกันภัยอีกก็เช่น1บริษัทผู้ประกอบกิจการประกันภัยนะคะแล้วก็2สถาบันประกันภัยไทย3บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ4บริษัทประกันภัยต่อ5สมาคมประกันชีวิตและ6สมาคมประกันวินาศภัยไทยนะคะ7สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน8สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย9สมาคมนักเทคนิคประกันภัยแห่งประเทศไทยและ10สมาคมอู่กลางประกันภัยและ11สภาธุรกิจประกันภัยนะคะอันนี้ก็คือองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถอ่านบทบาทหน้าที่ได้นะคะเรามาดูแบบทดสอบกันดีกว่านะคะในหน่วยที่8ข้อที่1ถ้าคนขับรถแท็กซี่ที่มีประกันภัยรถยนต์ไว้แล้วเนี่ยขับรถด้วยความประมาทจนเป็นสาเหตุให้ชนกับรถยนต์ของผู้อื่นเนี่ยเป็นตัวอย่างของภาวะภัยด้านใดนะคะตอบว่าภาวะภัยทางอุปนิสัยนะคะข้อ2ข้อใดไม่ใช่ความหมายของความเสี่ยงภัยนะคะก็เราลองดูนะคะเฉลยก็คือข้อกอเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต้องเบี่ยงเบนไปจากผลลัพธ์ที่ต้องการอันนี้ใช่นะคะข้อคอความน่าจะเป็นที่ภัยอาจเกิดขึ้นมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ใช่ข้องอคือความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องวัดออกมาเป็นตัวเงินได้อันนี้ใช่เพราะนั้นที่ไม่ใช่คือข้อขอไข่นะคะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นตามความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์อันนี้ไม่ใช่นะคะข้อที่3ความเสี่ยงภัยที่มีสภาพการที่เกิด3ทางก็คือขาดทุนเสมอตัวกำไรเรียกว่าอะไรคะเฉลยคือความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไรนะคะข้อที่4ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของความเสี่ยงภัยที่สามารถเอาไปได้นะคะลองดูข้อกอเป็นความเสี่ยงภัยจำเพาะขอมีหน่วยคล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมากขอโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต้องคำนวณได้และงอความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นอุบัติเหตุนะคะหรือจอกอก็คือกอและขอถูกเฉลยคือข้อกอนะคะเป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานอันนี้เอาประกันภัยไม่ได้นะคะข้อที่5การจัดการความเสี่ยงภัยหมายถึงอะไรนี่ถามนิยามนะคะตอบเลยแล้วกันนะคะก็คือกระบวนการหาวิธีที่ดีที่สุดมาขจัดหรือบรรเทาความเสียหายโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดข้อที่6ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงภัยนะคะก็แน่นอนว่าต้องทำเสร็จแล้วจะครบหรือก็ต้องมีการประเมินผลและทบทวนนะคะข้อที่7ถามความจำว่าธุรกิจประกันภัยประเภทใดเกิดขึ้นเป็นประเภทแรกในประเทศไทยก็คือธุรกิจประกันภัยการขนส่งทางทะเลนะคะข้อที่8ถามนิยามว่าจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญาคือความหมายของข้อใดก็เบี้ยประกันภัยนะคะข้อที่9

0: ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบทบาทและความสำคัญในระดับมหภาคอย่างไรนะคะอันนี้ก็คกมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆคกก่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจคกทำให้เกิดเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวมคกมีส่วนสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศจอถูกทุกข้อนะคะตอบจอนะคะข้อสุดท้ายบทบาทและความสำคัญของธุรกิจประกันชีวิตนะคะในระดับจุลภาคคือข้อใดข้อกอช่วยเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างของหน่วยงานขอช่วยก่อให้เกิดความมั่นใจในกลุ่มหุ้นส่วนที่ร่วมลงทุนคอช่วยเป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาวงอช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวและจอช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศก็ต้องตอบจุลภาคก็ต้องตอบข้องูนะคะทั้งหมดนี้คือสาระสำคัญนะคะในหน่วยที่8เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยซึ่งนักศึกษาจะอ่านต่อได้ในทุกวิชานะคะ
1: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้จะเป็น เรื่องการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสัญญาประกันภัยและกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย3หัวข้อใหญ่ๆนะครับข้อ1จะเป็นเรื่องลักษณะสำคัญและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย2หลักพื้นฐานที่สำคัญของสัญญาประกันภัย3กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเรามาดูหัวข้อแรกกันนะครับลักษณะสำคัญและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยสัญญาประกันภัยนั้นก็เหมือนกับสัญญาอื่นๆทั่วไปคือจะมีผลบังคับตามกฎหมายได้จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลักอยู่5ประการได้แก่1จะต้องมีบุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปนะฮะ2ทั้ง2ฝ่ายนั้นจะต้องมีเจตนาอย่างแท้จริงในการที่จะทำประกันภัย3คู่สัญญาจำต้องมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาประกันภัยคือจะต้องไม่เป็นผู้เยาว์หรือบุคคลวิกลจริตในแง่ของนิติบุคคลเองบุคคลที่มีความสามารถในการทำสัญญาก็จะต้องเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายในการกระทำการแทนนิติบุคคลเหล่านั้น 4. วัตถุประสงค์ของสัญญาจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนรวมถึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้วย 5.สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มีค่าต่างตอบแทนนะฮะเช่นเดียวกับสัญญาต่างตอบแทนอื่นๆทั่วไปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติในเรื่องของสัญญาประกันภัยว่าสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงจะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้เมื่อมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดขึ้นในอนาคตโดยที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงจะชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทนเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำของกฎหมายแล้วสามารถจำแนกสัญญาประกันภัยออกได้เป็น2ประเภท1สัญญาประกันวินาศภัยสัญญาประกันวินาศภัยเนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองก็ยังบัญญัติคำว่าวินาศภัยหมายความรวมถึงความเสียหายที่สามารถประเมินเป็นเงินได้ฉะนั้นในส่วนของสัญญาประกันวินาศภัยการจำแนกก็จะพิจารณาโดยอาศัยคำว่าค่าสินใหม่ทดแทนเพราะว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองก็บัญญัติว่าผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงให้แก่ผู้เอาประกันภัยฉะนั้นการพิจารณาว่าเป็นสัญญาประกันวินาศภัยหรือเปล่าก็ต้องพิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์ว่าเป็นวินาศภัยซึ่งเป็นความเสียหายที่สามารถประเมินเป็นเงินได้ส่วนในกรณีของสัญญาประกันชีวิตนั้นก็จะอาศัยการจำแนกโดยพิจารณาจากการใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ฉะนั้นในสัญญาประกันชีวิตก็จะเป็นสัญญาที่มีการชดใช้ค่าสินใหม่เป็นการชดใช้โดยมีการใช้เงินจำนวนหนึ่งให้เมื่อเรามาพิจารณา ดูนะฮะว่าสัญญาประกันชีวิตกับสัญญาประกันวินาศภัยนั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไรเราจะพิจารณาโดยอาศัยการพิจารณาจาก3หัวข้อหัวข้อแรกก็คือวัตถุที่เอาประกันภัยสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่คุ้มครองความทรงชีพหรือมรณะของผู้เอาประกันภัยฉะนั้นก็คือในการพิจารณาว่าเป็นสัญญาประกันชีวิตก็คือจะพิจารณาว่าเป็นการให้ความคุ้มครองต่อชีวิตหรือร่างกายในขณะที่สัญญาประกันวินาศภัยในเรื่องของวัตถุที่เอาประกันภัยก็จะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินหรือความรับผิดตามกฎหมายและยังรวมถึงในเรื่องของชีวิตร่างกายแต่ชีวิตร่างกายที่จะเป็นวินาศภัยได้นั้นก็จะพิจารณาโดยพิจารณาจากเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเพราะค่ารักษาพยาบาลนั้นก็จะเป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงหรือเป็นความเสียหายในแง่ของวินาศภัยที่สามารถประเมินเป็นเงินได้นั่นเองกรณีที่2ก็พิจารณาจากสาเหตุความคุ้มครองดังที่กล่าวไปแล้วว่าสัญญาประกันชีวิตนั้นจะพิจารณาว่าภายในอายุสัญญาประกันชีวิตนั้นผู้ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ตลอดอายุสัญญาประกันชีวิตหรือเปล่าหรือว่าภายในระหว่างสัญญาประกันชีวิตนั้นผู้ประกันชีวิตได้เสียชีวิตลงภายในอายุสัญญาหรือเปล่าส่วนกรณีของวินาศภัยนั้นก็จะพิจารณาว่ามีความวินาศภัยเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้วก็คือเป็นความเสียหายที่ประเมินเป็นเงินได้ในส่วนของหลักเกณฑ์การชดใช้สัญญาประกันชีวิตจะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ตามที่ตกลงกันก็คือเป็นการชดใช้เงินให้ตามจำนวนที่ตกลงกันอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องมาพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาประกันชีวิตนั้นจะเป็นความเสียหายมากหรือน้อยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาต่อชีวิตหรือร่างกายก็จะมีการชดใช้เงินตามที่ตกลงกันให้ส่วนในกรณีของสัญญาประกันวินาศภัยเป็นเรื่องของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็คือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงโดยคำนึงว่าความเสียหายนั้นที่แท้จริงเกิดขึ้นมามากหรือน้อยถ้าน้อยก็ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงถ้ามากก็ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ตกลงกันไว้อันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างสัญญาประกันชีวิตกับสัญญาประกันวินาศภัยนะฮะก็คือเราจะพิจารณาในเรื่องของวัตถุที่เอาประกันภัยพิจารณาในเรื่องของสาเหตุความคุ้มครองและหลักเกณฑ์การชดใช้รายละเอียดนักศึกษาสามารถอ่านได้จากในชุดวิชานะครับทีนี้ในเรื่องของคำว่าสัญญาประกันวินาศภัยนั้นตามกฎหมายแล้วจะไม่มีบัญญัติไว้กฎหมายจะบัญญัติไว้เพียงว่าสัญญาประกันภัยนะฉะนั้นคำว่าสัญญาประกันภัยตามกฎหมายจึงมีความหมายในความหมายว่าเป็นสัญญาประกันวินาศภัยด้วยแต่กฎหมายจะไม่เรียกว่าสัญญาประกันวินาศภัยจะเรียกเพียงว่าสัญญาประกันภัยและนอกจากนี้คำว่าสัญญาประกันภัยเองยังมีความหมายอย่างกว้างคือหมายความรวมถึงสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันชีวิตด้วยนะฮะงั้นต่อไปนี้ก็จะใช้คำเรียกคำว่าสัญญาประกันภัยแทนคำว่าสัญญาประกันวินาศภัยเพื่อให้สอดคล้องกับตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในเรื่องที่2ลักษณะสำคัญของสัญญาประกันภัยสัญญาประกันภัยมีลักษณะสำคัญก็คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีค่าตอบแทนไม่เท่าเทียมกัน 2. เป็นสัญญาที่อาศัยเหตุแห่งการเสี่ยงโชคหรือการเสี่ยงภัยอันไม่แน่นอนในอนาคต

3เป็นสัญญาที่กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยจำต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย 4. เป็นสัญญาที่จำต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นอย่างยิ่ง 5. เป็นสัญญาที่ไม่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เอาประกันภัยแสวงหากำไรจากการประกันภัย 6. เป็นสัญญาที่มีแบบและข้อความอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐและ 7.เป็นสัญญาที่กำหนดให้มีหลักฐานเป็นหนังสือในการฟ้องร้องบังคับคดีเว้นเสียแต่กรณีจัดเป็นคดีผู้บริโภคดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ. 2551เรามาดูรายละเอียดกันในแต่ละหัวข้อนะครับสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีค่าตอบแทนไม่เท่ากันคือโดยสัญญาไปเราจะสังเกตว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างก็จะรักษาผลประโยชน์ของกันนั้นในเวลาที่เราไปซื้อของเราก็จะพิจารณาว่าของชิ้นนี้มันมีราคาเหมาะสมกับเงินที่เราจะจ่ายไปไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัญญาทั่วไปแต่ในขณะที่สัญญาประกันภัยมีค่าต่างตอบแทนไม่เท่าเทียมกันก็คือว่าผู้ประกันภัยจะชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยเพียงหลักร้อยแต่เวลาเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นตามที่ตกลงกันผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้ประกันภัยชำระไปดังนี้จึงเป็นการที่กำหนดว่าสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มีค่าต่างตอบแทนไม่เท่าเทียมกันก็คือเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเบี้ยประกันภัยกับค่าสินไหมทดแทนหรือเงินที่บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย 2. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่อาศัยเหตุแห่งการเสี่ยงโชคหรือการเสี่ยงภัยอันไม่แน่นอนในอนาคตผู้ประกันภัยเวลาที่จะพิจารณาทำประกันภัยก็จะพิจารณาว่าตนเองมีความเสี่ยงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ยังไงนะเช่นก็เกรงว่าอาจจะเกิดไฟไหม้หรือในกรณีของผู้ที่ขับขี่รถยนต์ก็อาจจะกังวลว่าตัวเองอาจจะขับรถไปชนเขาหรือบุคคลอื่นอาจจะขับรถมาชนเราดังนั้นความเสียหายหรือความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นก็เป็นสิ่งที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะฮะงั้นในแง่นี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นงั้นตรงนี้จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกันภัยเนี่ยกังวลว่าอาจจะมีความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นแก่ตนเองนะฮะก็เลยต้องการที่จะโอนความเสี่ยงภัยนั้นไปให้แก่ผู้รับประกันภัยเมื่อมีเหตุความเสี่ยงภัยที่ตนเองกังวลอันจะเกิดขึ้นในอนาคตขึ้นมาจริงๆบริษัทประกันภัยก็จะมีหน้าที่ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ดังนั้นลักษณะของสัญญาประกันภัยก็เป็นสัญญาที่จะต้องทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในอนาคตเพราะว่าถ้ามีความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วไปขอซื้อประกันภัยแน่นอนบริษัทประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยคงไม่ยอมรับความเสี่ยงนั้น 3. เป็นสัญญาที่กำหนดให้ผู้ประกันภัยจำต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยผู้ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยมิฉะนั้นแล้วสัญญาประกันภัยไม่มีผลผูกพันอันนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาประกันภัยนั้นมีลักษณะเหมือนกับการพนันขันต่อเพราะว่าคนที่ไม่มีความส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยใครๆก็จะไปทำประกันภัยทรัพย์สินของคนอื่นนั้นก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายในแง่ของภาวะภัยทางศีลธรรมขึ้นมาได้

ส่วนในที่ของประกันชีวิตผู้ประกันชีวิตนั้นก็มีส่วนได้เสียในชีวิตของตัวเองแต่บางกรณีผู้ประกันภัยอาจจะไปทำประกันชีวิตบุคคลอื่นก็ได้ในแง่ที่ว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจเช่นบิดามารดาก็สามารถเอาประกันชีวิตบุตรได้หรือในทางกลับกันบุตรเองก็สามารถเอาประกันชีวิตบิดามารดาได้หรือในกรณีของหุ้นส่วนทางธุรกิจนะฮะหรือเจ้าหนี้กับลูกหนี้เจ้าหนี้ก็สามารถที่จะเอาประกันชีวิตของลูกหนี้ก็ได้ฉะนั้นก็ถือว่าเจ้าหนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการที่จะเอาประกันภัยชีวิตของลูกหนี้ได้เมื่อผู้ประกันภัยเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยหรือในวัตถุที่เอาประกันภัยก็คือในฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือในกรณีการประกันความรับผิดตามกฎหมายผู้ประกันภัยอาจจะกังวลว่าตัวเองเวลาขับรถไปอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดตามกฎหมายฉะนั้นผู้ประกันภัยก็มีส่วนได้เสียในความรับผิดตามกฎหมายที่อาจจะก่อให้เกิดแก่บุคคลอื่นได้ฉะนั้นในกรณีที่ผู้ประกันมีส่วนได้เสียก็จะทำให้สัญญาประกันภัยมีผลผูกพัน 4. เป็นสัญญาที่จำต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นอย่างยิ่งโดยปกติสัญญาทั่วไประดับความซื่อสัตย์ต่อกันนั้นก็มีความใกล้เคียงกันอย่างเช่นในกรณีสัญญาซื้อขายถ้าผู้ซื้อไปซื้อสินค้าตัวหนึ่งก็อาจจะถามคนขายว่าสินค้านี้มีสภาพเป็นยังไงคนขายก็อาจจะบอกว่าก็สามารถตรวจสอบดูจับต้องได้แต่ถ้าผู้ซื้อไม่ได้ถามว่าแล้วสินค้านี้เคยมีประวัติความเสียหายมาก่อนหรือเปล่าหรือมีข้อบกพร่องอย่างไรหน้าที่ของผู้ขายก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อความจริงแต่ทีนี้ในส่วนของสัญญาประกันภัยนั้นเป็นสัญญาที่กฎหมายกำหนดว่าผู้ประกันภัยจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตโดยกำหนดว่าผู้ประกันภัยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงหรือไม่ปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจะส่งผลทำให้ถ้าผู้รับประกันภัยทราบแล้วคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงขึ้นหรือเมื่อทราบแล้วถึงขนาดปฏิเสธไม่ยอมรับประกันภัยหรือถ้าผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเท็จก็จะมีผลทำให้สัญญาประกันภัยนั้นตกเป็นโมกิยะคำว่าโมกิยะหมายถึงสัญญาประกันภัยยังคงมีผลสมบูรณ์แต่ให้สิทธิ์แก่ผู้รับประกันภัยในการที่จะบอกล้างสัญญานั้นให้ตกเป็นโมฆะฉะนั้นระดับความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเป็นอย่างยิ่งของสัญญาประกันภัยก็คือผู้ประกันภัยในเวลาทำประกันภัยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่แถลงข้อความเท็จเพราะว่าการปกปิดข้อความจริงหรือการแถลงข้อความเท็จนั้นอาจจะมีผลทำให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆิยะและถูกผู้รับประกันภัยบอกล้างในภายหลังได้โดยกฎหมายให้เงื่อนไขว่าผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะบอกล้างภายใน1เดือนเมื่อตนทราบมูลเหตุของการปกปิดหรือการแถลงข้อความเท็จนั้นหรือมีสิทธิ์บอกล้างภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญากัน 5. เป็นสัญญาที่ไม่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกันภัยแสวงหากำไรจากการประกันภัยกฎหมายบัญญัติว่าผู้

รับประกันภัยมีหน้าที่ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงฉะนั้นความเสียหายเมื่อเกิดขึ้นหน้าที่ของบริษัทประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยก็คือ

ราคาแล้วเป็นเงินค่าซ่อม 200,000 บาทถึงแม้จะกำหนดทุนประกันภัยบ้านหลังนั้นไว้ที่1ล้านบาทแต่บริษัทประกันภัยก็มีหน้าที่ในการชดใช้ตามความเป็นจริงก็คือ 200,000 บาทผู้ประกันภัยจะบอกว่าตัวเองเสียเบี้ยคุ้มครองด้วยทุนประกันภัย1ล้านบาทจะให้บริษัทประกันภัยชดใช้1ล้านบาทนั้นไม่ถูกต้องฉะนั้นในการเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของการประกันภัยก็คือไม่ต้องการให้มีการแสวงหากำไรจากการประกันภัย 6. เป็นสัญญาที่มีแบบและข้อความอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐคือสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นด้วยวาจาระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมาตกลงกันหรือที่เรียกว่าเป็นสัญญาปากเปล่าซึ่งสามารถมีผลใช้บังคับได้เพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบว่าสัญญาประกันภัยจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างไรก็ตามสัญญาประกันภัยนั้นในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและประกันชีวิตปี2535ได้กำหนดว่าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยมีหน้าที่ในการที่จะต้องยื่นแบบและข้อความของกรมธรรม์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ตลอดจนอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อยื่นขอให้หรือนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและประกันชีวิตพ.ศ. 2535แต่อย่างไรก็ตามแบบหรือข้อความของกรมธรรม์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์นั้นบางครั้งผู้เอาประกันภัยเองก็ไม่ทราบว่าแบบหรือข้อความนั้นได้รับการอนุมัติหรือเปล่าฉะนั้นในพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับก็ได้กำหนดว่าถ้าบริษัทประกันภัยใช้ถ้อยคำหรือแบบหรือข้อความนั้นแตกต่างจากที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้สิทธิแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ในการที่จะให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามแบบหรือข้อความที่ไม่ได้รับการอนุมัตินั้นหรือมีสิทธิ์เลือกให้บริษัทประกันภัยยึดถือตามแบบหรือข้อความที่ได้รับการอนุมัติหรือมีสิทธิ์ในการเลิกสัญญาประกันภัยก็ได้แล้วแต่ว่าผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จะพิจารณาว่าทางเลือกไหนเป็นประโยชน์กับตนเองมากที่สุดแต่ถ้าในกรณีที่แบบหรือข้อความดังกล่าวนั้นไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเลยสิทธิ์ของผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ก็คือมีสิทธิเลือกให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามแบบหรือข้อความที่ไม่รับความเห็นชอบนั้นหรือมีสิทธิ์ในการเลิกสัญญาประกันภัยก็ได้ 7. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่กำหนดให้มีหลักฐานเป็นหนังสือในการฟ้องร้องบังคับคดีเนื่องจากกฎหมายเองบัญญัติว่าหน้าที่ของผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ในการออกกรมธรรม์เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัยยึดถือไว้เป็นหลักฐานมิฉะนั้นแล้วไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ฉะนั้นถ้าเราพิจารณากรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทประกันภัยมีหน้าที่ในการออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยนั้นก็ตัวกรมธรรม์เองถือเปรียบเสมือนเป็นหลักฐานเวลาที่เกิดการฟ้องร้องบังคับคดีจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจากบริษัทสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่กำหนดให้มีหลักฐานเป็นหนังสือในการฟ้องร้องบังคับคดีเว้นเสียแต่กรณีจัดเป็นคดีผู้บริโภคดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ. 2551ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติให้ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่
ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย

0: แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีฟ้องร้องห้ามมิให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องถ้าไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญฉะนั้นเวลาคดีประกันภัยเมื่อมีการฟ้องร้องระหว่างกันคู่สัญญาฝ่ายที่ฟ้องร้องจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่ลงลายมือชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งหรือตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่ผู้ประกันภัยจะฟ้องร้องผู้รับประกันภัยก็จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่รับประกันภัยอันได้แก่กรมธรรม์ประกันภัยใบเสร็จรับเงินในทางกลับกันเวลาที่ผู้รับประกันภัยจะฟ้องผู้เอาประกันภัยก็จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของฝ่ายผู้เอาประกันภัยอันได้แก่ใบคำขอเอาประกันภัยอย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปี2011บัญญัติว่ากรณีถ้าผู้ประกันภัยฟ้องผู้รับประกันภัยถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคกฎหมายฉบับนี้บัญญัติว่าไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อใช้ในการฟ้องร้องที่เราจะมาดูในเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาสองฝ่ายประกอบด้วยผู้รับประกันภัยซึ่งมีหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนโดยผู้ประกันภัยก็มีหน้าที่ในการชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทนฉะนั้นสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาสองฝ่ายระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้ประกันภัยกฎหมายยังได้บัญญัติเพิ่มเติมในเรื่องของคำว่าผู้รับประโยชน์ผู้รับประโยชน์คือผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ผู้รับประโยชน์กับผู้ประกันภัยอาจจะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ถ้าในกรมธรรม์ไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอื่นคนที่มีสิทธิ์ที่จะรับการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ก็คือตัวผู้เอาประกันภัยเองแต่ในกรณีบางครั้งผู้เอาประกันภัยเองไม่ประสงค์ที่จะเป็นผู้ได้รับค่าเสียหายทดแทนหรือได้รับเงินจำนวนที่ใช้ให้จากผู้รับประกันภัยผู้เอาประกันภัยเองก็มีสิทธิ์ที่จะโอนสิทธินั้นไปให้แก่บุคคลอื่นให้เข้ามามีสิทธิ์ในการรับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจำนวนเงินที่ใช้ให้นั้นแทนก็ได้ในกรณีนี้สัญญาประกันภัยจะเรียกว่าเป็นสัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกฉะนั้นการที่บุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกจะเข้ามาเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์นั้นผู้ประกันภัยก็จะแจ้งต่อบริษัทประกันภัยให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้นลงในกรมธรรม์ไว้เป็นหลักฐานแต่กฎหมายเองก็บอกว่าผู้ประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกผู้รับประโยชน์ที่ระบุชื่อคนนั้นเมื่อใดก็ได้ตราบใดที่ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้นมิได้เข้ามาแสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์ต่อผู้รับประกันภัยเสียก่อนผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์หรือยกเลิกผู้รับประโยชน์คนนั้นก็ได้แต่ถ้าผู้รับประโยชน์คนนั้นได้มาแสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์ต่อผู้รับประกันภัยแล้วผู้เอาประกันภัยเองก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์คนนั้นได้เลย
1: อ ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
3: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: ทั้งผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์นั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาประกันภัยแต่ในสัญญาประกันภัยแล้วก็อาจจะมีบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยทางอ้อมในสัญญาประกันภัยก็ได้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับสัญญาประกันภัยนั้นก็ได้แก่ 2.1 ผู้รับโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิต 2.2 ผู้รับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยในสัญญาประกันภัย3. ผู้รับช่วงทรัพย์ที่เอาประกันภัย 4. ผู้เสียหายภายใต้การประกันภัยค้ำจุน 5. คนกลางประกันภัยบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยอ้อมในสัญญาประกันภัยบุคคลแรกก็คือผู้รับโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิตเนื่องจากว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่มีมูลค่าฉะนั้นผู้เอาประกันภัยก็สามารถที่จะโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิตนั้นให้แก่บุคคลอื่นก็ได้ซึ่งกฎหมายเองก็บัญญัติว่าให้สามารถโอนสิทธิประโยชน์นั้นได้โดยเปรียบเสมือน เป็นเอกสารตราหนี้ชนิดหนึ่งซึ่งจะต้องมีการสลักหลังและส่งมอบตัวกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับโอนไปเว้นเสียแต่ว่าในกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ระบุผู้รับประโยชน์และผู้เอาประกันภัยได้มีการส่งมอบกรมธรรม์นั้นให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตไปแล้วรวมทั้งผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นเองก็ได้แสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วเช่นนี้ก็จะทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นไม่สามารถที่จะโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิตให้แก่บุคคลอื่นได้ 2. ผู้รับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยในสัญญาประกันภัยอันนี้เป็นเรื่องของกรณีของสัญญาประกันวินาศภัยคือทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่ระบุเอาประกันภัยไว้ภายใต้สัญญาประกันภัยนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยก็ได้เช่นผู้เอาประกันภัยอาจจะมีการขายวัตถุหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นหรือส่งมอบยกให้แลกเปลี่ยนทรัพย์สินนั้นบุคคลอื่นนั้นการที่ผู้ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยก็จะส่งผลทำให้เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นผู้ประกันภัยไม่ได้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นอีกต่อไปก็จะส่งผลทำให้ผู้ประกันภัยไม่มีสิทธิ์ที่จะรับการชดใช้ค่าเสีย

หมายทดแทนจากผู้รับประกันภัยฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเทียบประกันภัยนั้นอาจเกิดขึ้นได้2วิธีวิธีแรกก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โดยผลทางกฎหมายอย่างเช่นผู้ประกันภัยในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเที่ยวประกันภัยได้เกิดเสียชีวิตลงระหว่างอายุสัญญาประกันภัยทรัพย์สินเที่ยวประกันภัยนั้นก็ตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทของผู้ประกันภัยตามกฎหมายหรือตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทตามพินัยกรรมหรือทรัพย์สินเที่ยวประกันภัยนั้นอาจจะตกเป็นของบุคคลอื่นโดยผลบังคับทางกฎหมายอื่นเช่นในเรื่องของการเวรคืนการครอบครองปรปักษ์ถ้าเป็นการกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โดยผลทางกฎหมายดังกล่าวจะมีผลทำให้สิทธิตามสัญญาประกันภัยจะถูกโอนไปให้แก่ผู้เป็นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยคนใหม่นั้นและผู้นั้นก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 3. ผู้รับช่วงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยการรับช่วงทรัพย์หมายถึงการที่เอาทรัพย์สินอย่างอื่นมาทดแทนกันซึ่งเป็นผลบังคับที่เกิดขึ้นโดยกฎหมายอย่างเช่นในกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะมีผลบังคับสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนในระหว่างที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกันแล้วเกิดทรัพย์สินนั้นถูกไฟไหม้เสียหายก็ทำให้ผู้ซื้อไม่ได้ทรัพย์นั้นมากรณีถ้าทรัพย์นั้นมีการทำประกันภัยไว้ผู้ซื้อก็สามารถที่จะเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้โดยตรงหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นตกอยู่ภายใต้การจำนองหรือจำนำหรือบุริมสิทธิ์อย่างอื่นกฎหมายก็บัญญัติให้เจ้าหนี้จำนองหรือเจ้าหนี้จำนำหรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์อื่นนั้นสามารถที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรง 4. ผู้เสียหายภายใต้การประกันภัยค้ำจุนการประกันภัยค้ำจุนหมายถึงว่ากรณีผู้ประกันภัยไปทำความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นและผู้ประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายบริษัทประกันภัยซึ่งรับประกันภัยค้ำจุนนั้นก็จะเข้าไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในนามของผู้เอาประกันภัยยันผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยตรงจากผู้รับประกันภัยได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้วค่อยมานำส่งให้แก่ผู้เสียหายเสียก่อน 5. คนกลางประกันภัยคนกลางประกันภัยในที่นี้หมายถึงตัวแทนประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งตามกฎหมายบัญญัติว่าตัวแทนหมายถึงผู้ที่ชักชวนบุคคลอื่นเข้ามาทำประกันภัยยันคำว่าตัวแทนประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันวินาศภัยหมายถึงตัวแทนซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทประกันภัยหรือประกันชีวิตแล้วแต่กรณีในหน้าประกันชีวิตหรือในหน้าประกันวินาศภัยนั้นกฎหมายให้ความหมายว่าหมายถึงผู้ชี้ช่องหรือจัดการทำประกันภัยฉะนั้นในหน้าจะมีความหมายในลักษณะเป็นตัวแทนของผู้ประกันภัยเวลาที่ผู้ขอเอาประกันภัยประสงค์ที่จะทำประกันภัยก็

จะมีการมอบหมายให้นายหน้าเข้าไปติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อทำข้อเสนอมานั้นนายหน้าก็มีหน้าที่ในการชี้ช่องหรือเปรียบเทียบความคุ้มครองที่ผู้รับประกันภัยรายเดียวหรือหลายรายเสนอเข้ามานั้นให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกว่าเงื่อนไขหรือข้อเสนอใดดีที่สุดเป็นประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุดยันเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยเลือกข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็จะมอบหมายให้นายหน้าประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันวินาศภัยนั้นไปตกลงจัดการทำประกันภัยในนามของตนเองกับบริษัทประกันภัยฉะนั้นคนกลางประกันภัยทั้งตัวแทนและนายหน้าดังกล่าวก็จะถือว่ามีบทบาทในการเป็นตัวแทนของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายและก็มีสิทธิ์ได้รับค่าบำเหน็จตอบแทนในการดำเนินงานของตัวเองโดยที่กรมธรรม์ก็จะระบุชื่อของคนกลางเหล่านี้เป็นหลักฐานไว้ในกรมธรรม์ฉะนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมดังกล่าวแล้วก็ถือว่ามีบทบาทที่เข้ามาเกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัยดังที่กล่าวมาแล้วในตอนที่สองเป็นเรื่องของหลักพื้นฐานที่สำคัญของสัญญาประกันภัยหลักพื้นฐานที่สำคัญของสัญญาประกันภัยนั้นก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจของสัญญาประกันภัยซึ่งหลักพื้นฐานนั้นก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อซึ่งถือว่าเป็นหลักพื้นฐานสากลที่ทั่วโลกยึดถือเป็นหลักการอยู่ฉะนั้นไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็จะมีกฎหมายรองรับให้หลักพื้นฐานหรือหลักการประกันภัยทั้ง6ข้อนี้มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายฉะนั้นในตัวสัญญาประกันภัยเองหรือในกรมธรรม์ประกันภัยเองก็ไม่จำเป็นจะต้องระบุหลักการประกันภัยดังกล่าวนี้ไว้โดยชัดแจ้งในสัญญาหรือในกรมธรรม์ประกันภัยก็ถือว่ามีผลบังคับเพราะว่าได้มีกฎหมายรองรับไว้ทุกข้อที่ในการพิจารณาหลักการประกันภัยทั้ง6ข้อนั้นก็เราสามารถแบ่งออกได้เป็น2กรณีใหญ่ๆกรณีแรกก็คือเป็นหลักการประกันภัยที่มีผลใช้บังคับได้ทั้งสัญญาประกันชีวิตและสัญญาประกันภัยกรณีที่2เป็นหลักการประกันภัยที่มีผลใช้บังคับเฉพาะสัญญาประกันภัยเท่านั้นงั้นถ้าเรามาดูตารางเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่ระบุว่ามีผลใช้บังคับได้ทั้งสัญญาประกันชีวิตและสัญญาประกันภัยก็ได้แก่หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้หลักความสุจริตอย่างยิ่งหลักสาเหตุใกล้ชิดส่วนในกลุ่มที่2ซึ่งมีผลใช้บังคับเฉพาะสัญญาประกันภัยอย่างเดียวเท่านั้นก็ได้แก่หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงหลักการรับช่วงสิทธิ์และหลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับในกลุ่มแรกหลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ซึ่งส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้นี้ก็คือในแง่ที่ว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยมิฉะนั้นสัญญาประกันภัยไม่มีผลผูกพันซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติและมีผลใช้บังคับได้ทั้งในกรณีของการประกันชีวิตและกรณีของการประกันวินาศภัยงั้นในส่วนของการประกันชีวิต
คนที่จะทำประกันชีวิตได้ก็ต้องมีส่วนได้เสียซึ่งส่วนได้เสียก็คืออาจจะเป็นตัวเจ้าของนะฮะก็คือถ้าเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราเองเราก็สามารถที่จะเอาประกันชีวิตของเราเองก็ได้หรือถ้าเรามีภาระผูกพันคือมีภาระผูกพันในแง่ของการให้การดูแลแก่บุคคลในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกันก็สามารถที่จะเอาประกันชีวิตของบุคคลอื่นก็ได้ในกรณีของวินาศภัยส่วนได้เสียนั้นอาจจะหมายความรวมถึงผู้มีสิทธิ์หรือมีผลประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ได้ยันในเรื่องของหลักส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ลำดับแรกก็คือผู้มีส่วนได้เสียในฐานะเจ้าของคืออาจจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นหรือเจ้าของชีวิตของตนเองสองผู้มีส่วนได้เสียในฐานะเจ้าหนี้อาจจะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้เจ้าหนี้ผู้จำนองผู้จำนำบุคคลเหล่านี้ก็ถือว่าส่วนได้เสียที่จะทำประกันชีวิตลูกหนี้หรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การจำนองจำนำนั้นก็ได้เพราะว่าถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็อาจจะกระทบต่อผลประโยชน์ของตัวเอง 3.ผู้มีส่วนได้เสียอันเกิดจากสัญญาสัญญาในที่นี้ก็คือเป็นเอกเทศสัญญาตามกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่นสัญญาเช่าผู้เช่าแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของตัวอาคารที่ตนเองเช่ามาแต่ก็มีความรับผิดถ้าสมมุติผู้เช่าเกิดประมาทเลอะเลอะทำให้ไฟไหม้อาคารที่เช่านั้นได้รับความเสียหายตนเองก็มีความรับผิดที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าฉะนั้นก็ถือว่าผู้เช่าก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามสัญญาเช่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ผู้เช่าจะทำประกันภัยคุ้มครองอาคารที่เช่านั้นผู้เช่าก็ควรตรวจสอบให้แน่ใจซะก่อนว่าอาคารหลังนั้นผู้ให้เช่ายังไม่ได้ทำประกันภัยเพราะว่าถ้าตัวผู้เช่าไปทำประกันภัยซ้ำซ้อนกับผู้ให้เช่าก็เวลาเกิดความเสียหายก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าก็คืออาจจะไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ได้4. ผู้มีส่วนได้เสียอันเกิดจากความรับผิดตามกฎหมายก็ความรับผิดตามกฎหมายก็อย่างเช่นในกรณีของรถยนต์เวลาเราขับรถไปเราก็กังวลว่าเราอาจจะไปทำความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นได้ดังนั้นเราก็สามารถที่จะทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดที่อาจจะก่อให้เกิดแก่บุคคลอื่นได้สำหรับจำนวนขนาดของส่วนได้เสียหรือกำหนดเวลาของส่วนได้เสียนั้นขนาดของส่วนได้เสียก็คือว่าเรามีส่วนได้เสียเท่าไหร่ก็ควรจะต้องทำประกันภัยให้เต็มตามส่วนได้เสียของเราเท่านั้นอย่างเช่นในกรณีถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเรามีกรรมสิทธิ์ 100% ในบ้านหลังนั้นเราก็ควรจะทำประกันภัยให้แต่มูลค่าของบ้านก็คือเรามีส่วนได้เสีย 100% ที่จะทำประกันภัยบ้านหลังนั้นแต่ถ้าเราเอาบ้านหลังนั้นไปจำนองเจ้าหนี้ซึ่งมีส่วนได้เสียในบ้านหลังนั้นทั้งหลังเองก็มีสิทธิ์ที่จะนำบ้านหลังนั้นมาทำประกันภัยคุ้มครองตามมูลหนี้จำนองนั้นก็ได้
สองกำหนดเวลาของส่วนได้เสียที่สามารถเอาประกันภัยได้กฎหมายบัญญัติว่าผู้ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยมิฉะนั้นแล้วสัญญาไม่มีผลผูกพันฉะนั้นการพิจารณาว่าสัญญาจะมีผลผูกพันหรือเปล่าจะต้องพิจารณาเวลาที่ทำประกันภัยว่าผู้ประกันภัยนั้นมีส่วนได้เสียในเหตุหรือในวัตถุที่เอาประกันภัยหรือไม่ก็คือผู้ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเวลาที่ทำประกันภัยในขณะที่เวลาเมื่อเกิดความเสียหายหลังจากทำประกันภัยไปแล้วบริษัทประกันภัยก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าณเวลาที่เกิดความเสียหายนั้นผู้เอาประกันภัยยังมีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นเพราะได้มีการขายหรือส่งมอบให้แก่บุคคลอื่นไปแล้วก็ถือว่าผู้ประกันภัยซึ่งได้ขายวัตถุที่เอาประกันภัยหรือขายทรัพย์สินเอาประกันภัยไปแล้วมิได้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินหรือวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอีกต่อไปก็จะไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนจากบริษัทประกันภัยเว้นแต่ผู้ประกันภัยนั้นได้แจ้งเปลี่ยนแปลงขอความเห็นชอบกับบริษัทประกันภัยเสียก่อนแล้วถ้าบริษัทประกันภัยตกลงเห็นชอบก็จะสามารถชดใช้ค่าเสียหายทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินคนใหม่ได้หรือเว้นแต่จะได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์อย่างเช่นกรมธรรม์รถยนต์ซึ่งในเงื่อนไขของกรมธรรม์รถยนต์จะระบุว่าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้นเมื่อใดก็ตามตราบใดที่กรมธรรม์ยังไม่ครบอายุสัญญาประกันภัยผู้เป็นเจ้าของใหม่หรือผู้รับโอนสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้นมาใหม่ก็ยังสามารถที่จะได้รับความครองตามกรมธรรม์ต่อไปส่วนในกรณีของการประกันภัยทางทะเลนั้นได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษว่าผู้ประกันภัยไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเวลาที่ทำประกันภัยแต่จะถือว่าในเวลาที่เกิดเหตุถ้าผู้ประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยภายใต้สัญญาประกันภัยทางทะเลและขนส่งก็สามารถได้รับการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้สองหลักความสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัยก็กำหนดว่าผู้ประกันภัยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจะส่งผลทำให้เมื่อบริษัทประกันภัยได้ทราบแล้วคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือเมื่อบริษัทประกันภัยได้ทราบแล้วปฏิเสธไม่รับประกันภัยหรือในกรณีที่ผู้ประกันภัยแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลทำให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมกิยะซึ่งผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะบอกล้างสัญญานั้นให้ตกเป็นโมฆะได้ภายใน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ทราบมูลเหตุหรือภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาประกันภัยแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อนกันยันหน้าที่ของผู้ประกันภัยก็จำเป็นจะต้องมีการเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือการไม่ถแถลงข้อความเท็จรวมถึงการที่จะปฏิบัติตามคำรับรองที่ตนให้คำมั่นแก่ผู้รับประกันภัยไว้เพราะว่าถ้า

ถ้าการที่ตนไม่ปฏิบัติตามคำรับรองที่ตนให้ไว้แก่ผู้รับประกันภัยก็อาจจะส่งผลทำให้เป็นการผิดข้อตกลงหรือผิดเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับผู้รับประกันภัย 3. หลักสาเหตุใกล้ชิดหลักสาเหตุใกล้ชิดในการพิจารณาเรื่องของเงื่อนไขความคุ้มครองเมื่อมีภัยเกิดขึ้นบางครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะจำเป็นต้องวิเคราะห์ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้เกิดขึ้นจากภัยที่คุ้มครองหรือเปล่าหรือเป็นความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ซึ่งในการพิจารณาว่าความเสียหายจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่นั้นจำเป็นต้องพิจารณาโดยอาศัยองค์ประกอบ3ข้อก็คือพิจารณาว่าวัตถุที่ได้รับความเสียหายนั้นเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยหรือเปล่าถ้าวัตถุที่เสียหายนั้นเป็นวัตถุที่ได้เอาประกันภัยไว้อันนี้ก็ถือว่าก็สามารถพิจารณาเบื้องต้นได้ว่ามีโอกาสที่จะรับความคุ้มครอง 2. ลำดับต่อไปก็คงต้องพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากภัยใดในกรมธรรม์เองก็มีการกำหนดภัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกรมธรรม์อยู่3ประการก็คือภัยที่ระบุคุ้มครองโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์อย่างเช่นในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์แบบระบุภัยจะระบุภัยพื้นฐานเบื้องต้นไว้ว่าจะคุ้มครองไฟไหม้ฟ้าผ่าและการระเบิดของแก๊สถุงต้มเพื่อการอยู่อาศัยหรือการทำแสงสว่างทั้ง3ภัยนี้จะเป็นภัยที่ระบุคุ้มครองโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ส่วนภัยอื่นๆที่ไม่ได้ระบุก็ถือว่าไม่ได้รับความคุ้มครองภัยที่ระบุยกเว้นไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยเองก็มีการระบุโดยชัดแจ้งว่าถ้าแผ่นดินไหวเป็นต้นเหตุทำให้เกิดไฟไหม้กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองยันทั้งภัยแผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดไฟไหม้ก็ถือว่าเป็นภัยที่ถูกยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ 3. ภัยที่ไม่ได้ระบุยกเว้นหรือไม่ได้ระบุคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์อย่างเช่นในกรณีภัยน้ำท่วมภัยน้ำท่วมในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไปจะไม่ได้ระบุเป็นภัยที่คุ้มครองโดยชัดแจ้งแต่ก็ไม่ได้เขียนยกเว้นในกรมธรรม์ยันภัยน้ำท่วมก็ถือว่าเป็นภัยที่ไม่ได้ระบุคุ้มครองและก็ไม่ได้ระบุยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ครับองค์ประกอบตัวต่อไปที่เราจำเป็นต้องพิจารณาคือลักษณะของเหตุการณ์ความเสียหายซึ่งลักษณะของเหตุการณ์ความเสียหายก็จะมีอยู่3ลักษณะลักษณะแรกก็คือภัยเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย 2. กรณีมีสาเหตุจากหลายภัยที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนลักษณะนี้ก็ถ้าจะพูดให้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของกรณีของโดมิโนโดมิโนมีเรียงกันอยู่6ตัวเวลาเราผลักตัวที่1ก็จะส่งผลทำให้ตัวที่2ถึงตัวที่6ล้มตามกันมาต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอนยันในกรณีที่มีหลายภัยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นกรณีเกิดไฟไหม้ขึ้นมาผู้ประกันภัยมีการขนของหนีไฟเพราะกังวลว่าไฟจะลุกลามมาฉะนั้นเวลาขนของหนีไฟก็อาจจะมีการโยนแล้วก็นำมากองเรียงไว้และต่อมาพอไฟสงบไฟไม่ลุกลามมาไม่บ้านของผู้ประกันภัยเวลาจะขนของซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

กับเมื่อมาตรวจสอบก็ปรากฏว่าของบางชิ้นก็แตกหักเสียหายบางชิ้นก็ถูกคนร้ายขโมยไปแต่ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกันภัยไม่ได้มีความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้เลยแต่ในกรณีที่ผู้ประกันภัยทำประกันอัคคีภัยไว้ก็ถือว่าเวลาการตรวจสอบก็จะพิจารณาย้อนหลังว่าทำไมทรัพย์สินของผู้ประกันภัยถูกขโมยไปเนื่องจากขนของหนีไฟทำไมทรัพย์สินของผู้ประกันภัยแตกหักเสียหายก็เนื่องจากการขนของหนีไฟฉะนั้นในการพิจารณากรณีลักษณะเป็นโดมิโนนี้เราจะพิจารณาโดยให้ความสำคัญกับตัวแรกคือภัยแรกสุดเป็นเกณฑ์ฉะนั้นภัยแรกสุดก็คือภัยไฟไหม้ซึ่งเป็นภัยที่กรมธรรม์อัคคีภัยให้ความคุ้มครองโดยชัดเจนนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ประกันภัยที่แตกหักเสียหายหรือถูกคนร้ายขโมยไปซึ่งเป็นภัยที่ถ้าเรามาพิจารณาจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแล้วภัยแตกหักเสียหายหรือถูกขโมยก็ไม่ได้ระบุยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์แต่ก็ไม่ได้ระบุคุ้มครองไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ในกรณีนี้ถ้าดังที่กล่าวมาแล้วว่าถ้ามีสาเหตุต่อเนื่องในลักษณะของโดมิโนให้ยึดภัยแรกเป็นสำคัญที่สุดเป็นเกณฑ์นะฮะฉะนั้นเมื่อภัยแรกเกิดจากไฟไหม้ก็ถือว่าความเสียหายเนื่องจากการแตกหักหรือถูกขโมยไปก็ล้วนจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนื่องจากว่ามีสาเหตุใกล้ชิดมาจากภัยไฟไหม้ซึ่งเป็นภัยที่คุ้มครองแต่ถ้าภัยแรกสุดเป็นภัยที่ระบุยกเว้นไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์อย่างกรณีแผ่นดินไหวทำให้เทียนล้มและเกิดไฟไหม้ติดตามมาฉะนั้นสาเหตุแรกก็คือสาเหตุเกิดจากแผ่นดินไหวซึ่งเป็นภัยที่ระบุยกเว้นไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์แม้จะเกิดภัยอื่นๆตามมาก็ถือว่าภัยทั้งหมดล้วนไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะเนื่องจากมีการยึดถือภัยแรกเป็นหลักซึ่งภัยแรกนั้นเป็นภัยที่ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์3. มีภัยเดียวหรือหลายภัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนั้นได้มีภัยอื่นเข้ามาสอดแทรกหากเวลาที่เกิดเหตุความเสียหายในลักษณะของโดมิโนนั้นอาจจะมีการสอดแทรกเข้ามาจากภัยอื่นอย่างเช่นโดมิโน6ตัวพอผลักตัวแรกล้มตัวที่2 3 4ก็ล้มตามระหว่างที่ตัวที่3 4กำลังล้มก็มีการเอามือเข้าไปสอดแทรกหรือเอากระดาษเข้าไปคาดระหว่างตัวที่5ที่6ก็ทำให้ตัวที่6ไม่ล้มก็ล้มมาตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่5ฉะนั้นการที่มีกระดาษหรือมือเข้าไปสอดแทรกนั้นก็ถือว่าส่งผลทำให้ตัวที่6ไม่ล้มแต่ถ้าในการพิจารณาก็จะพิจารณาว่าตัวที่1ถึงตัวที่5ก็ให้ยึดภัยแรกเป็นหลักแต่สำหรับตัวที่6ถ้าระหว่างที่เอามือหรือเอากระดาษเข้าไปสอดแทรกนั้นเกิดมือสั่นหรือกระดาษไปโดนตัวที่6ล้มก็ถือว่าตัวที่6นั้นมีสาเหตุมาจากภัยอื่นที่เข้ามาสอดแทรกถ้าภัยอื่นที่เข้ามาสอดแทรกนั้นเป็นภัยที่คุ้มครองตัวที่6ก็จะได้รับความคุ้มครองแต่ถ้าภัยที่สอดแทรกนั้นเป็นภัยที่ยกเว้นตัวที่6ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองนั้นก็มีการพิจารณาแยกเหตุการณ์กันหรือกรณีที่มีหลายภัยเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็ให้พิจารณาว่า
ในหลายภัยที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันนั้นมีภัยที่ระบุยกเว้นชัดแจ้งในกรมธรรม์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะว่าภัยที่ยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์จะมีอิทธิพลมากที่สุดอย่างเช่นกรณีเกิดไฟไหม้แล้วก็ในช่วงระหว่างไฟไหม้นั้นก็มีน้ำท่วมเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันในกรมธรรม์อัคคีภัยภัยไฟไหม้เป็นภัยที่คุ้มครองแต่ภัยน้ำท่วมเป็นภัยที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ก็จะทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากไฟไหม้และน้ำท่วมพร้อมๆกันนั้นไม่มีผลได้รับความคุ้มครองเพราะว่าภัยที่ยกเว้นหรือภัยที่ไม่ได้ระบุคุ้มครองหรือไม่ได้ระบุยกเว้นไว้นั้นจะมีอิทธิพลมากที่สุดนั่นเป็นกรณีของหลักสาเหตุใกล้ชิดซึ่งหลักสาเหตุใกล้ชิดส่วนใหญ่มักจะใช้กับการประกันวินาศภัยแต่สำหรับการประกันชีวิตนั้นไม่ใคร่มีการนำหลักสาเหตุใกล้ชิดมาใช้ยกเว้นในกรณีที่อาจจะเกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นภายใต้สัญญาประกันชีวิตเช่นกรณีผู้เอาประกันชีวิตฆ่าตัวตายภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ฉะนั้นการที่พิจารณาว่าผู้ประกันชีวิตนั้นฆ่าตัวตายหรือไม่ก็อาจจะจำเป็นต้องมาวิเคราะห์ในเรื่องของหลักสาเหตุใกล้ชิดหรือกรณีผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกันภัยโดยเจตนาก็อาจจะต้องมีการนำหลักสาเหตุใกล้ชิดมาพิจารณาประกอบเพื่อวิเคราะห์หาว่าเป็นการฆ่าโดยเจตนาของผู้รับประโยชน์หรือไม่ในกลุ่มที่2เรามาพูดกันถึงหลักการประกันภัยที่มีผลบังคับใช้เฉพาะสัญญาประกันภัยซึ่งประกอบด้วยหลักการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงกฎหมายกำหนดว่าผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามความเป็นจริงโดยประเมินมูลค่าความเสียหายณวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุรวมกันแล้วค่าเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุเอาประกันภัยไว้นั้นเป็นหลักการในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนโดยทั่วไปตามกฎหมายแต่บางครั้งอาจจะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นที่จะไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงก็ได้อันได้แก่ในกรณีที่มีการกำหนดกรมธรรม์แบบกำหนดมูลค่าหรือที่เรียกว่ามูลค่าที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าซึ่งในกรณีทรัพย์สินบางประเภทนั้นไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ทั่วไปอันได้แก่ของสะสมโบราณวัตถุศิลปะวัตถุซึ่งไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แท้จริงได้งั้นอาจจะมีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อเกิดความเสียหายก็ให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ตามมูลค่าที่ตกลงกันหรือในกรณีการประกันภัยขนส่งทางทะเลก็อาจจะมีการกำหนดมูลค่าหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยไว้ตามมูลค่าของสินค้าณปลายทางก็ได้โดยการบวกมูลค่าต้นทุนแล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าระวางค่าขนส่งหรือค่าใช้จ่ายที่อื่นๆเกี่ยวข้องไปกำหนดเป็นทุนประกันภัยไว้เมื่อเวลาเกิดความเสียหายก็จะชดใช้ตามมูลค่าที่บวกค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวไว้ซึ่งเป็นมูลค่าที่มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าในแง่การประกันวินาศภัยการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับทรัพย์สินนั้นอาจจะมีการกำหนดมูลค่าที่ไม่ใช่มูลค่าที่แท้จริงก็ได้อย่างเช่นทำประกันภัยบ้านการกำหนดทุนประกันภัยถ้าไม่ได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นก็จะมีการกำหนดตามมูลค่าที่แท้จริงก็คือการคำนวณมูลค่าบ้านที่แท้จริงณวันที่ทำประกันภัยก็จะคำนวณจากมูลค่าสร้างบ้านใหม่นั้นขึ้นมาณวันที่ทำประกันภัยหักค่าเสื่อมราคาคูณด้วยจำนวนปีที่ใช้นั่นก็จะเป็นการกำหนดทุนประกันภัยแบบมูลค่าที่แท้จริงณวันที่ทำประกันภัยแต่บางครั้งอาจจะมีการให้กำหนดทุนประกันภัยแบบไม่หักค่าเสื่อมก็ได้โดยการกำหนดมูลค่าสร้างใหม่โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมณวันที่ทำประกันภัยเวลาที่เกิดความเสียหายขึ้นมาการชดใช้ก็จะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมูลค่าสร้างบ้านใหม่นั้นโดยไม่มีการหักค่าเสื่อมเช่นเดียวกันหรือในกรณีของการประกันชีวิตการประกันชีวิตไม่ใช่เป็นการประกันที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงแต่เป็นการชดใช้ค่าเสียหายโดยชดใช้ตามจำนวนเงินที่มีการตกลงกันไว้อย่างแน่นอนเพราะว่าชีวิตคนประเมินมูลค่าไม่ได้เมื่อมีการเสียชีวิตหน้าที่ของผู้รับประกันภัยก็คือชดใช้เงินตามจำนวนที่ตกลงกันไว้โดยไม่มาพิจารณาว่าสถานะหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยนั้นจะเป็นเท่าไหร่หน้าที่ของผู้รับประกันภัยก็คือจะชดใช้เงินให้ตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้แน่นอนนั้นหลักการรับช่วงสิทธิ์การรับช่วงสิทธิ์นั้นก็คือเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าในกรณีที่เมื่อมีบุคคลอื่นมาทำความเสียหายให้แก่ผู้ประกันภัยและผู้ประกันภัยใช้สิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนจากกรมธรรม์ของตัวเองเมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ประกันภัยไปแล้วผู้รับประกันภัยนั้นก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะไปไล่เบี้ยเรียกเอาค่าเสียหายคืนจากบุคคลอื่นที่มากระทำความผิดต่อผู้ประกันภัยงั้นวัตถุประสงค์ของการรับช่วงสิทธิ์ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์ว่าเพื่อป้องกันการแสวงหากำไรของผู้ประกันภัย 2. เพื่อให้บุคคลภายนอกผู้ก่อความเสียหายต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าผู้เอาประกันภัยซึ่งได้รับความเสียหายนั้นจะได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ของตัวเองแล้วก็ตามแต่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดนั้นก็ไม่อาจลอยนวลจากความผิดที่ตัวเองเป็นคนก่อได้ก็ยังคงจะต้องถูกไล่เบี้ยจากผู้รับประกันภัยของผู้ประกันภัยซึ่งรับความเสียหายนั้นรับช่วงสิทธิ์จากผู้ประกันภัยมาไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดงั้นการรับช่วงสิทธิ์ก็จะส่งผลทำให้ค่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้ประกันภัยชำระอาจจะมีโอกาสที่จะได้ลดค่าเบี้ยประกันภัยลงก็ได้เพราะว่าคือการรับช่วงสิทธิ์ที่ผู้รับประกันภัยไปใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยในการเรียกเงินคืนมาจากผู้ที่กระทำความผิดซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้นก็จะทำให้ผู้
รับประกันภัยสามารถพิจารณา

ลดค่าเบี้ยประกันให้แก่ผู้เอาประกันภัยลงได้หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นกรณีที่มีกรมธรรม์คุ้มครองตั้งแต่2ฉบับขึ้นไปคือมีผู้รับประกันภัยเข้ามาร่วมรับผิดชอบตั้งแต่2รายขึ้นไปและกรมธรรม์ทุกฉบับนั้นต้องคุ้มครองภัยชนิดเดียวกันคุ้มครองส่วนได้เสียเดียวกันของผู้ประกันภัยและวัตถุที่เอาประกันภัยของแต่ละกรมธรรม์นั้นเป็นวัตถุเดียวกันจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกฉบับรวมกันแล้วต้องเกินกว่ามูลค่าของวัตถุที่เอาประกันภัยทุกกรมธรรม์ที่เข้ามาร่วมคุ้มครองนั้นต้องยังมีผลใช้บังคับอยู่ในเวลาที่เกิดความเสียหายยันกฎหมายก็กำหนดให้ผู้รับประกันภัยแต่ละรายต้องเข้ามาร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนที่แต่ละรายได้รับประกันภัยไว้ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหากำไรจากการประกันภัยวิธีการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นก็จะมีอยู่3วิธีก็คือวิธีแรกการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนตัวนี้จะเป็นกรณีที่เมื่อมีการทำประกันภัยหลายรายคุ้มครองในวันเดียวกันนะงั้นทุกรายหรือทุกกรมธรรม์ที่เข้ามารับผิดชอบก็จะมีการร่วมกันชดใช้ตามสัดส่วนที่ตัวเองรับความเสี่ยงภัยไว้ 2. การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินเท่าๆกันนั้นก็จะมีการแบ่งส่วนว่าถ้าแต่ละฉบับมีจำนวนเงินเอาประกันภัยที่แตกต่างกันก็จะแบ่งการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนออกเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือว่าให้นำเงินความรับผิดของทุกรายมากำหนดจำนวนเงินเท่าๆกันส่วนถ้ายังมีความเสียหายอยู่ก็ให้บริษัทที่ยังมีความคุ้มครองที่เหลืออยู่เป็นคนรับผิดชอบไป 3. การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสืบเนื่องเป็นลำดับกรณีนี้จะเป็นการประกันภัยที่ได้ทำประกันภัยหลายรายต่างวันกันซึ่งกฎหมายกำหนดว่าให้ผู้รับประกันภัยรายลำดับแรกนั้นเป็นผู้รับผิดชอบไปก่อนถ้ายังขาดเหลือค่อยให้ผู้รับประกันภัยรายถัดมาเป็นคนรับผิดชอบต่อไปการประกันภัยที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็จะได้แก่ในเรื่องของการประกันชีวิตเพราะว่าการประกันชีวิตคนประเมินมูลค่าไม่ได้เมื่อมีการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตหลายฉบับทุกฉบับก็มาชดใช้กันโดยไม่ต้องมีการมาแบ่งส่วนหรือเฉลี่ยส่วนกันทุกฉบับก็คุ้มครองตามจำนวนเงินที่ตนเองตกลงไว้กับผู้ประกันภัยเช่นผู้ประกันภัยซื้อประกันชีวิตไว้ฉบับละ1ล้านบาทรวม2ฉบับเมื่อตัวเองเสียชีวิตทั้ง2ฉบับก็จะมาชดใช้ให้แก่ทายาทของผู้ประกันภัยฉบับละ2ล้านบาทรวมเป็นฉบับละ1ล้านบาทรวมเป็น2ล้านบาทกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยนั้นเมื่อพิจารณาจำแนกแล้วก็จะสามารถแบ่งกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือเป็นกฎหมายเฉพาะสำหรับการประกันภัยก็คือเป็นกฎหมายที่ระบุ
ฉพาะสำหรับการประกันภัยอันได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ของการประกันภัยแต่นี้ถ้าเรามาดูในกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกันภัยในกลุ่มที่1นั้นบางครั้งบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะครอบคลุมเงื่อนไขหรือหลักการได้ทั้งหมดจำเป็นจะต้องเอาบทบัญญัติของกฎหมายอื่นเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยอย่างเช่นในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยจะมีทั้งหมดอยู่เพียง37มาตราเท่านั้นซึ่งอาจจะไม่เพียงพอในการใช้ในการพิจารณาจำเป็นจะต้องนำกฎหมายอื่นๆเข้ามาพิจารณาประกอบด้วยอย่างเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปหรือกฎหมายอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายพระราชบัญญัติเกี่ยวเรื่องการฟอกเงินพระราชบัญญัติสัญญาไม่เป็นธรรมพวกนี้ก็ล้วนเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับการประกันภัยซึ่งจำเป็นจะต้องนำเข้ามาประกอบใช้ในการพิจารณาด้วยฉะนั้นในส่วนกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการประกันภัยนั้นเนื่องจากว่ามีกฎหมายอยู่หลายฉบับที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมดังกล่าวเราคงไม่สามารถที่จะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพิจารณาในชุดวิชานี้ได้งั้นการที่จะนำมาพิจารณาก็จะเลือกเฉพาะในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยพระราชบัญญัติประกันชีวิตและประกันวินาศภัยปี2535พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี2535และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี2542ดังนั้นในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยเราก็มีพูดไปแล้วในเนื้อหาเบื้องต้นดังได้กล่าวมาแล้วแต่ว่าในส่วนตอนนี้ก็จะขอนำมาพูดเพียงเฉพาะสิ่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยคือตัวแรกก็คือในเรื่องของบทบัญญัติในเรื่องความเสี่ยงภัยที่ลดน้อยลงหากปรากฏว่าในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยความเสี่ยงภัยของผู้ประกันภัยได้ลดน้อยลงกฎหมายก็บัญญัติให้สิทธิ์ผู้ประกันภัยในการที่จะขอลดเบี้ยประกันภัยลงได้ 2. ในเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยหน้าที่ของผู้รับประกันภัยก็คือมีหน้าที่ในการออกกรมธรรม์เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประกันภัยเพื่อยึดถือเป็นหลักฐาน 3. ในส่วนของสัญญาประกันภัยทางทะเลซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาครับในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยในหมวดของเรื่องของการประกันวินาศภัยนั้นก็บัญญัติว่าผู้รับประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดของตัวเองได้ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทุจริตผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ประมาทเลอเล่ออย่างร้ายแรงหรือเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยในส่วนของวินาศภัยก็ยังมีการเรื่องบัญญัติไว้การบอกกล่าวเหตุแห่งความเสียหายว่าเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ก็มีหน้าที่ในการแจ้งเหตุแห่งความเสียหายโดยไม่ชักช้ามิฉะนั้นแล้วก็ให้สิทธิ์แก่ผู้รับประกันภัยในการเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมได้การบอกเลิกสัญญาก่อนเริ่มเสี่ยงภัยการตกเป็นบุคคลล้มลายตามสัญญาประกันภัยหรืออายุความในการฟ้องร้องคดีระหว่าง
ผู้รับประกันภัยกับผู้ประกันภัย

อันนี้ก็ขอให้นักศึกษาลองไปอ่านดูในชุดวิชานะฮะนั้นในเรื่องของรายละเอียดต่างๆของกฎหมายที่เหลือก็คงจะต้องให้นักศึกษาเข้าไปอ่านนะฮะเนื้อหาในชุดวิชาต่อไปนะครับ

0: ัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมในชุดวิชา91419การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับรายการส่งเสริมนะครับก็จะมีทั้งหมด5ครั้งนะครับซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3นะครับก็จะเป็นการบรรยายสรุปนะครับในเนื้อหาทั้ง3หน่วยนะครับก็คือ7การทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหน่วยที่8ในเรื่องของโครงการการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับและหน่วยที่9นะครับการบริหารทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชนนะครับและในช่วงท้ายนะครับของรายการนะครับก็จะเป็นการฝึกทำแบบฝึกหัดนะครับทั้งหน่วยที่7หน่วยที่8และหน่วยที่9ครับสำหรับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาครั้งนี้นะครับนักศึกษาสามารถรับชมรายการของเราได้หลายช่องทางเลยนะครับก็คือในช่องทางแรกในเรื่องของSCOU Channel นะครับทางกล่อง PSI ช่อง245นะครับและทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DLTV 14ทางกล่อง True Vision นะครับหรือทางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับโดยเข้าไปที่ www.scou.ac.th นะครับแล้วก็นักศึกษาเข้าไปเลือกที่SCOU Channel นะครับหรือช่องทาง YouTube ก็ได้นะครับเข้าไปที่ youtube.com นะครับแล้วก็ค้นหา SCOU Channel นะครับหรือว่าเราจะเข้าไปทางFacebook Fanpage ก็ได้นะครับที่ Facebook Fanpage SCOU Channel ครับโดยในหน่วยที่7นะครับก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการทำแผนธุรกิจนะครับเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับซึ่งเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับก็เป็นหน่วยที่น่าสนุกทีเดียวนะครับว่าในฐานะที่เป็นเกษตรกรนะครับในฐานะที่เราเป็นนักส่งเสริมการเกษตรนะครับเราจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการทุนนะครับและการบริหารจัดการทุนเนี่ยนะครับจะต้องมีองค์ประกอบในเรื่องของการทำแผนธุรกิจนะครับเพื่อทำให้การจัดการทุนของเราประสบความสำเร็จนะครับเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับจะมีเนื้อหาอะไรกันบ้างนะครับเราไปติดตามรับชมกันนะครับในตอนที่ 7.1 นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนนะครับเราก็จะมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับแผนธุรกิจนะครับองค์ประกอบของการทำแผนธุรกิจนะครับว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับว่าขั้นตอนในการทำแผนธุรกิจเนี่ยนะครับเราจะมีขั้นตอนนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะออกแบบหน้าตาของแผนธุรกิจนะครับที่ยังสมบูรณ์นะครับในตอนที่ 7.2 นะครับเราก็จะมาอธิบายประเภทของแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนนะครับในมุมมองของเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับเขาก็บอกว่าจริงๆการทำแผนธุรกิจเนี่ยนะครับในภาคการเกษตรเนี่ยมันสามารถแยกออกเป็น3ภาคส่วนด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของแผนธุรกิจการผลิตนะครับแผนธุรกิจการค้านะครับแล้วก็แผนธุรกิจบริการนะครับซึ่งการเกษตรเนี่ยนะครับไม่เน้นในเรื่องของการผลิตอย่างเดียวแต่ยังไปพูดถึงในเรื่องของการค้าแล้วการบริการด้วยนะครับและทั้ง3ส่วนนี้นะครับเราจะต้องทำแผนธุรกิจนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับมาติดตามรับชมกันนะครับในประเด็นแรกเลยนะครับในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนนะครับเรื่องของแนวคิดการทำแผนธุรกิจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแผนธุรกิจเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยอธิบายนะครับให้ผู้ประกอบการในภาพรวมเนี่ยเห็นว่าธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรนะครับทำให้การดำเนินงานของเราเนี่ยเป็นไปอย่างประสิทธิภาพนะครับผลเกิดผลประโยชน์สูงสุดนะครับการทำแผนธุรกิจเนี่ยนะครับมันเปรียบได้กับแผนที่ชีวิตของเกษตรกรนะครับว่าเกษตรกรที่ต้องลงทุนนะครับควักเงินลงทุนนะครับลงแรงลงไปนะครับเสียเวลาลงไปเนี่ยนะครับผลที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่เขาดำเนินการไปเนี่ยนะครับจะได้ผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าได้ผลตอบแทนดีนะครับธุรกิจของเขาก็เจริญเติบโตดีนะครับชีวิตการเป็นเกษตรกรของเขาก็ดีตามไปด้วยนะครับซึ่งเหล่านี้แหละครับมันต้องพึ่งแผนธุรกิจทั้งสิ้นนะครับดังนั้นนะครับในมุมมองของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับแผนธุรกิจเนี่ยนะครับเราไม่ได้เน้นเพื่อจะทำแผนเพื่อจะไปขอรับเงินช่วยเหลือจากสถาบันการเงินต่างๆแต่แผนธุรกิจเนี่ยนะครับเป็นการที่อธิบายให้เห็นนะครับภาพรวมของธุรกิจว่าคืออะไรเท่านั้นเองนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่านะครับแผนธุรกิจเนี่ยนะครับมันในหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอยากให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของ2คำนี้ก่อนนะครับคำแรกคือ business model นะครับหรือโมเดลธุรกิจนะครับคำที่2คือ business plan หรือแผนธุรกิจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราทำแผนธุรกิจเนี่ยนะครับเราอาจจะมุ่งเน้นนะครับไปที่ business plan หรือแผนธุรกิจนะครับซึ่งเขาจะอธิบายรายละเอียดของธุรกิจของเราว่าทำอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราทำแผนธุรกิจโดยที่เราไม่เข้าใจนะครับว่าธุรกิจของเราอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับธุรกิจของเราเนี่ยมันมีอะไรบ่งบอกนะครับว่าเราจะทำเงินกับธุรกิจนั้นได้ยังไงนะครับเราก็ไม่สามารถทำแผน

0: กิจออกมานะครับได้อย่างชัดเจนแล้วก็แผนธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นแค่เศษกระดาษนะครับมันไม่สามารถเอาลงไปปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะนั้นการทำแผนธุรกิจนะครับจึงขึ้นต้นนะครับจากการที่ทำโมเดลธุรกิจก่อนนะครับมองเห็นหน้าตามองเห็นภาพฟาดวาดฝันของธุรกิจของเราหน้าตาเป็นยังไงจากการทำ business model นะครับหรือสิ่งที่บ่งบอกว่าธุรกิจของเราทำเงินได้อย่างไรนะครับแล้วเราคึงไปลงรายละเอียดนะครับว่าแผนธุรกิจของเราจะทำอะไรบ้างนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผนธุรกิจของเรานะครับมันมีความสำคัญเพื่ออะไรนะครับประเด็นแรกเลยจะเห็นได้ว่านะครับเขาบอกว่าการทำแผนธุรกิจเนี่ยนะครับทำให้เห็นภาพรวมของธุรกิจของเรานะครับธุรกิจเนี่ยมันจะสำเร็จนะครับได้ก่อนที่เราจะเริ่มทำด้วยซ้ำนะครับถ้าสมมติว่าเราทำแผนธุรกิจดีเนี่ยนะครับเท่ากับว่าธุรกิจของเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าการทำแผนธุรกิจเนี่ยคือทำให้เห็นภาพรวมของธุรกิจก่อนไม่ได้เน้นนะครับที่จะเอาไปขอรับทุนช่วยเหลือนะครับหรือทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงินเลยนะครับประเด็นที่2นะเขาบอกว่าการทำแผนธุรกิจเนี่ยมีความสำคัญคือมันเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับว่าเราอ่ะจะประสบความสำเร็จว่าเราอ่ะจะล้มเหลวหรือเปล่านะครับกับการที่เราต้องลงทุนลงแรงนะครับลงเงินนะครับในการที่ทำการเกษตรของเรานะครับและจริงๆเนี่ยนะครับเหมือนเป็นการช่างสร้างเช็คลิสต์ของเรานะครับลิสต์รายการว่าในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมด10ขั้นตอนเราทำไปถึงขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับครับประเด็นต่อมานะครับในเรื่องของประโยชน์ของแผนธุรกิจนะครับอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าทำไมล่ะครับเราถึงต้องมานั่งทำแผนธุรกิจนะครับเราพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าจริงๆทำแผนธุรกิจเนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการหรือตัวเราเองนั่นแหละนะครับที่จะมองเห็นภาพวาดฝันของธุรกิจของเรานะครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จะได้เอาแผนที่อยู่ในเศษกระดาษนะครับเอาแผนที่อยู่ในหัวของเรานะครับที่ถ่ายทอดลงมาเขียนออกมาเนี่ยนะครับเอาปฏิบัติจริงนะครับแล้วเราก็เช็คลิสต์ตามนั้นนะครับว่าเราทำตามแผนธุรกิจของเราไปหรือเปล่านะครับประเด็นที่2นะครับก็แผนธุรกิจเนี่ยนะครับก็ยังเป็นประโยชน์นะครับต่อสถาบันการเงินอีกด้วยนะครับเพราะว่าแผนธุรกิจเนี่ยนะครับนอกจากที่จะให้ตัวเราเนี่ยเห็นภาพของเราแล้วนะครับแผนธุรกิจนะครับยังให้คนอื่นนะครับหรือสถาบันการเงินเนี่ยเห็นภาพธุรกิจการเกษตรของเราด้วยนะครับเมื่อเขาเห็นภาพมากขึ้นเท่าไหร่นะครับการที่เขาจะให้การสนับสนุนทางการเงินนะครับหรือการเอาเงินของเขาเนี่ยนะครับมาหมุนเวียนในธุรกิจของเรานะครับจะเป็นไปอย่างง่ายขึ้นนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าเวลาที่เราลงทุนทางการเกษตรเนี่ยครับเราอาจจะไม่ได้เอาเงินของเราเองนะครับมาลงทุนนะครับเราควรจะต้องนะครับไปหาเงินจากข้างนอกมานะครับถ้าเอาเงินของตัวเองเนี่ยนะครับมันต้องเป็นสัดส่วนอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วในหน่วยต้นๆนะครับแต่ว่าถ้าเอาเงินจากที่อื่นมาเนี่ยนะครับเราต้องมีแผนธุรกิจนะครับและแผนธุรกิจเนี่ยนะครับต้องอธิบายให้เขาเข้าใจนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงมันสร้างผลตอบแทนได้เท่าไหร่นะครับถ้าสร้างผลตอบแทนได้มากเท่าไหร่เนี่ยนะครับเขาก็มองว่าโอเคนะครับถ้าเอาเงินจากเขามาเนี่ยนะครับจะทำให้เรามีความสามารถในการคืนเงินให้กับเขาเพราะนั้นแผนธุรกิจก็เป็นประโยชน์ต่อสถาบันทางการเงินนะครับแผนธุรกิจนะครับยังเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนนะครับโดยเฉพาะบริษัทจำกัดมหาชนนะครับที่นะครับเราบินเจริญก้าวหน้านะครับในกิจการของเรานะครับจนทำให้นักลงทุนต่างๆเนี่ยสามารถมาลงทุนกับเราได้นะครับเราสามารถนะครับเปิดแผนธุรกิจไปได้เลยนะครับแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยครับมีกำไร 20% มีกำไร 30% คุณมาลงทุนกับผมเถอะนะครับมาอ่านแผนธุรกิจของผมเถอะนะครับแล้วคุณเอาเงินมาลงทุนนะครับแล้วคุณจะได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นแผนธุรกิจก็ยังเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนด้วยเช่นกันนะครับแผนธุรกิจนะครับยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับเมื่อเรามีแผนแล้วเนี่ยนะครับคนที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆนะครับในฝ่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไร่นะครับไม่ว่าเป็นคนที่ฉีดยานะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เก็บเกี่ยวนะครับในฟาร์มของเรานั่นแหละนะครับเขาก็จะรู้นะครับว่าแต่ละวันแต่ละเขาต้องทำอะไรบ้างนะครับต้องใช้อุปกรณ์เกษตรเท่าไหร่ต้องใช้ปัจจัยการผลิตเท่าไหร่ซึ่งรายละเอียดนั่นแหละก็จะอยู่ในแผนธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับก็ยังเป็นประโยชน์ต่องานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในฟิลของเราด้วยนะครับว่างานส่งเสริมการเกษตรนะครับเราเน้นให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเองได้นะครับการพึ่งพาตัวเองได้นี่ครับเขาต้องมีแผนนะครับให้ชัดเจนนะครับและปฏิบัติตามแผนถ้าเขาปฏิบัติตามแผนเนี่ยนะครับเขาก็จะพึ่งพาตัวเองได้ก็จะเข้านะครับตามแนวคิดนะครับของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั่นเองนะครับลักษณะของแผนธุรกิจที่ดีนะครับเขาบอกว่าจะทำยังไงล่ะนะครับที่จะบอกให้แผนธุรกิจมันดีนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเขาต้องบอกว่าแผนธุรกิจนั้นนะครับในภาคการเกษตรของเราอ่ะต้องบอกนะว่าสินค้าเกษตรของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับจะเป็นสินค้าชนิดสินค้าอะไรในทางเกษตรนะครับไม่จะเป็นผักผลไม้นะครับหรือว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับและผักผลไม้การเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยนะครับเป็นแบบสดหรือแบบแปรรูปนะครับต้องบอกให้ได้ว่าแผนธุรกิจของเราเราจะทำอะไรกับเขานะครับเราต้องบอกให้ได้นะครับว่ากลุ่มลูกค้านะครับของเราคือใครนะครับ กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนที่มารับซื้อผลผลิตที่หน้าสวนนะครับอาจจะเป็นผู้บริโภคปลายทางก็ได้นะครับหรือว่ากลุ่มลูกค้าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบอกให้ได้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใครนะครับแผนธุรกิจนะครับจะต้องบอกมีนโยบายชัดเจนนะครับว่าปีนี้เราจะทำอะไรทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับและผลตอบแทนจะได้กลับมาเท่าไหร่จะคืนให้กับสถาบันการเงินเท่าไหร่นะครับนโยบายต้องชัดเจนนะครับเราจะต้องวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนอย่างชัดเจนนะครับไม่ละเลยจากปัจจัยภายนอกด้วยนะครับว่าปัจจัยภายนอกมันมีอะไรบ้างนะครับที่เข้ามาถาโถมนะครับแผนธุรกิจของเรานะครับและเรามีแผนรองรับกับสิ่งที่ไม่คาดฝันตรงนั้นยังไงนะครับนี่สำคัญเลยในการทำแผนธุรกิจนะครับแล้วก็เราจะครับที่ทำแผนธุรกิจออกมาเนี่ยครับเป็นการส่งต่อความคิดความปรารถนาของเจ้าของนี่นะครับไปให้สู่นักลงทุนไปให้สู่สถาบันการเงินนะครับให้เขาเห็นภาพวาดฝันนะครับของเราที่อยู่ในหัวสมองที่ถ่ายทอดลงมาเป็นกระดาษในแผนธุรกิจของเรานั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับถ้านักศึกษาตามถึงตรงนี้นักศึกษาเริ่มสนใจแล้วโอ้ยแผนธุรกิจมีความสำคัญมีประโยชน์มากมายเลยนะครับแล้วถ้าวันนี้เราอยากจะทำแผนธุรกิจในภาคการเกษตรเนี่ยนะครับเราจะใช้แผนอะไรดีนะครับถ้าเราเป็นนักศึกษาไปดาวน์โหลดนะครับแบบฟอร์มนะครับทางอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นได้ว่าแผนธุรกิจตอนนี้มันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เขาทำแผนธุรกิจมาแล้วให้เรามากรอกกันนะครับเราก็งงว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยเราจะเอาแผนธุรกิจแบบไหนดีจะพึ่งนะครับจากหน่วยงานไหนดีเป็นหลักนะครับตามฟอร์แมตของเขาเนี่ยนะครับอาจารย์จะบอกงี้ว่านะครับแผนธุรกิจแต่ละหน่วยงานแต่ละสถานที่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีแบบฟอร์มที่แตกต่างกันนะครับแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วนะครับว่าเราอยากจะทำแผนธุรกิจนะครับเพื่อกำหนดเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยกำหนดเป้าหมายในการทำการเกษตรของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในแผนธุรกิจนะครับมีอยู่4ประเด็นเท่านั้นนะครับประเด็นแรกเลยนะครับคือเราต้องเข้าใจนะครับว่ารายละเอียดของธุรกิจของเรานะครับว่าเราเนี่ยจะทำธุรกิจการเกษตรอะไรเราจะปลูกพืชจะเลี้ยงสัตว์อะไรนะครับอันนี้เป็นสำคัญเลยคือรายละเอียดธุรกิจของเรานะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเราจะปลูกพืชจะเลี้ยงสัตว์จะทำการผลิตอะไรจะทำการบริการอะไรนะครับและการตลาดของเราคือใครนะครับเราจะไปขายให้กับคนไหนนะครับลูกค้าของเราคือใครนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าการตลาดของเรานะครับจะไปหาคนไหนนะครับเราช่องทางการตลาดนะครับเราจะขายแบบไหนนะครับจะขายตรงนะครับให้กับผู้บริโภคหรือจะขายอ้อมๆผ่านลูกค้าคนกลางนะครับผ่านคนรับซื้อผลผลิตนะครับแล้วการเงินของเรานะครับมันมีพร้อมพอหรือเปล่านะครับที่เราจะนะครับดำเนินธุรกิจตามนั้นนะครับซึ่งการดำเนินธุรกิจเนี่ยนะครับก็ต้องพึ่งการเงินทั้งสิ้นนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับเอกสารที่ประกอบการสนับสนุนนะครับก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องอยู่ในแผนธุรกิจที่จะซัพพอร์ตข้อมูลของเราทั้งแผนการตลาดทั้งแผนการเงินทั้งรายละเอียดของธุรกิจของเรานะครับเพราะนั้นเนื้อหาของแผนธุรกิจไม่ว่าจะมีเนื้อหาแบบไหนตามแบบฟอร์มของหน่วยงานนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้จะมีทั้งหมด4มุมมองเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นนักศึกษาทำความเข้าใจทั้ง4มุมมองนี้นะครับแล้วไม่ว่าจะแบบฟอร์มของหน่วยงานจะเป็นแบบไหนนะครับเอา4แบบ4เนื้อหาเนี้ยนะครับไปประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะครับคราวนี้นะครับลองมาดูนะครับว่าถ้าสกัดภาพรวมนะครับองค์ประกอบของการทำแผนธุรกิจนะครับมันมีหน้าตาอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกเลยเขาบอกว่านะครับการทำแผนธุรกิจที่ดีนะครับจะต้องมีบทสรุปผู้บริหารนะครับโดยเฉพาะที่เราทำแผนธุรกิจนะครับเพื่อไปขอรับการสนับสนุนนะครับการเงินนะครับจากสถาบันการเงินต่างๆนะครับเราต้องดูว่านะครับบทสรุปของเรานะครับเรากำลังทำอะไรนะครับแล้วเราคิดว่าเราจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับเรามีการควบคุมความเสี่ยงยังไงบ้างนะครับเนื้อหาทั้งหมดเนี้ยนะครับจะสรุปอยู่ในบทสรุปผู้บริหารนะครับในแผนธุรกิจเปิดมาก็เจอนะครับในหน้าแรกหน้าที่2เลยนะครับประเด็นที่2ในเรื่องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับว่าเราจะทำแผนธุรกิจเนี่ยนะครับไปเพื่ออะไรนะครับก็จะอธิบายเป็นข้อๆนะครับตามวัตถุประสงค์นะครับที่เรามีอยู่นะครับที่เราคิดไว้ในหัวของเราก็ถ่ายทอดลงมาในแผนธุรกิจนะครับประเด็นที่3ในเรื่องของความเป็นมาของธุรกิจนะครับเราต้องอธิบายให้ได้นะครับว่าเรามีแนวคิดอะไรล่ะนะครับที่อยู่ดีเนี่ยครับเรามาทำธุรกิจตัวเนี้ยนะครับแน่นอนนะครับเราจะมีความวาดฝันของเราอยู่นะครับเราจะมีประสบการณ์ที่เราไปเจอคนนู้นมานะครับคนนี้มาแล้วเราคิดว่าเออนะครับการทำธุรกิจเกษตรแบบนี้มันดีนะครับเราก็เลยอยากจะมาทำบ้างนะครับแล้วเรามาทำเนี่ยนะครับเราก็เลยต้องมาเขียนนะครับในความเป็นมาของธุรกิจของเรานะครับประเด็นที่4นะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของสินค้าและบริการนะครับที่ต้องการนำเสนอนะครับว่าในธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเราอยากจะขายสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยด้วยแบบใดนะครับเราจะผลิตสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการทำไม้ผลนะครับทำพืชผักนะครับการทำพืชอุตสาหกรรมนะครับเราต้องแยกชนิดให้ได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับสินค้าเกษตรของเราคืออะไรนะครับสินค้าเกษตรของเรานะครับจะเป็นแบบปฐมภูมินะครับคือขายสดนะครับหรือว่าเราต้องการแปรรูปสินค้านะครับเราก็ต้องบอกให้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าการเกษตรของเราไม่ได้เน้นนะครับการผลิตสินค้า แต่ประเด็นในเรื่องของงานบริการนะครับเช่นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับหรือว่าเราจัดศูนย์เรียนรู้นะครับให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้นะครับในภาคการเกษตรของฟาร์มของเรานะครับเราก็ต้องบอกให้ได้นะครับในข้อที่4เนี้ยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสินค้าหรือบริการที่เรานําเสนอเนี่ยครับมันคืออะไรนะครับประเด็นที่5นะครับเราจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์นะครับว่าสถานการณ์ที่เราทำการเกษตรเนี่ยนะครับมันมีแผนธุรกิจนะครับว่าเราจะรองรับความเสี่ยงอะไรยังไงบ้างนะครับก็ต้องอยู่ในข้อที่5เรื่องของวิเคราะห์ข้อสถานการณ์นะครับข้อที่6นะครับเรื่องของแผนการบริหารจัดการนะครับเราจะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจเนี่ยนะครับโดยเฉพาะภาคการเกษตรเนี่ยครับเราไม่เน้นนะครับการบริหารเฉพาะการผลิตอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราต้องเน้นเรื่องแผนการตลาดด้วยนะครับเราต้องเน้นเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยคนที่เข้ามาทำงานกับเราจะเป็นใครและต้องจ่ายค่าจ้างเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับจะต้องอยู่ในแผนการบริหารจัดการนะครับรวมถึงเรื่องการขนส่งสินค้านะครับจากที่ฟาร์มไปถึงภูมิผู้บริโภคเนี่ยนะครับเราจะให้การขนส่งยังไงนะครับแผนการเงินของเราไปยังไงนะครับจะอยู่ในข้อที่6ทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของแผนการบริหารจัดการนะครับและแผนข้อที่7นะครับก็คือแผนการตลาดนะครับอันนี้นะครับมันเป็นประเด็นที่ต้องแยกออกมานะครับเพราะว่าเราจะต้องรู้นะครับว่าสินค้าเกษตรของเราเนี่ยจะไปขายที่ไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันซ่อนอยู่ในข้อที่6ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วที่ต้องแยกออกมาในข้อที่7เนี่ยเพราะอยากจะรู้ว่านะครับแผนของเรานะครับมันมีหน้าตาเป็นยังไงที่รายละเอียดชัดเจนนะครับข้อที่8นะครับแผนการผลิตนะครับก็ต้องลงรายละเอียดนะครับเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับทำความเข้าใจกับเราให้ได้นะครับในแผนธุรกิจตัวนี้นะครับข้อที่9นะครับแผนการเงินของเรานะครับเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะครับว่าเราจะมีแผนการเงินรองรับความเสี่ยงนะครับทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวยังไงนะครับแผนฉุกเฉินประเมินความเสี่ยงนะครับในกรณีที่แผนของเราเนี่ยไม่เป็นไปตามแผนจะต้องทำยังไงนะครับและเรามีข้อปรับปรุงข้อผิดพลาดยังไงนะครับครับขั้นตอนในการทำแผนธุรกิจนะครับเหมือนที่ได้กล่าวขั้นต้นแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ากรอบในการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยจะอยู่ท้ายสุดเลยแต่ในการของการเขียนแผนนะครับแต่จริงเราจะนึกเรามานั่งเขียนแผนตามแบบฟอร์มเนี่ยนะครับหลอกนะครับประเด็นที่ในหน่วยเนี้ยจะอธิบายนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรวบรวมนะครับเลือกแล้วก็รวบรวมไอเดียของเราก่อนนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับว่าจริงๆเราอยากจะทำแผนธุรกิจเนี่ยนะครับเราทำไปเพื่ออะไรนะครับหน้าตาโมเดลของธุรกิจของเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์คือวิเคราะห์โมเดลธุรกิจนะครับซึ่งการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจเนี่ยนะครับตามแคนวาสเนี่ยนะครับก็จะมีหมด9ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าการเสนอคุณค่านะครับว่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครเราจะเสนอคุณค่าอะไรดีให้กับลูกค้านะครับช่องทางการติดต่อของลูกค้าเป็นยังไงนะครับการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้านะครับกระแสรายได้นะครับกระแสรายได้หลักของเราเป็นใครนะครับทรัพยากรหลักที่เรามีที่จะต้องมาทำธุรกิจนะครับจะต้องทำยังไงนะครับกิจกรรมหลักพันธมิตรโครงสร้างต้นทุนเนี่ยนะครับจะต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ก่อนนะครับเมื่อเราวิเคราะห์ได้แล้วเนี่ยจนถึงค่อยมาทำแผนธุรกิจนะครับอันนี้เป็นการเกริ่นนำที่จะบอกว่านะครับการทำแผนธุรกิจจะต้องทำยังไงนะครับการทำแผนธุรกิจเนี่ยนะครับจะเกิดนำอีกครั้งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้ขายนะครับเราต้องบอกให้ได้ว่าคุณค่านะครับที่เราจะมอบให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราจะมอบแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบการผลิตการค้าหรือบริการนะครับแล้วเรามีช่องทางติดต่อให้กับลูกค้ายังไงการสร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้ายังไงนะครับเมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้ตอบแทนจากการซื้อสินค้าให้กับผู้ขายหรือพวกเราเนี่ยนะครับจะต้องทำจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นโมเดลที่อยากจะให้นักศึกษาทำความเข้าใจก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับในเรื่องของประเภทของแผนธุรกิจนะครับคราวนี้แผนธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด3แผนนะครับแผนการผลิตเนี่ยนะครับก็จะเป็นแผนนะครับที่อธิบายในเรื่องของกระบวนการสร้างสรรค์การแปรรูปนะครับวัตถุดิบนะครับให้กลายเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับที่มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะครับอธิบายง่ายคือเราทำการผลิตนะครับการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยนะครับจะอยู่ในธุรกิจการผลิตนะครับซึ่งนะครับธุรกิจการผลิตเนี่ยครับเขาก็ต้องทำแผนธุรกิจการผลิตเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแผนธุรกิจการผลิตนะครับมันคือเอกสารนะครับหรือแผนนะครับที่จะนำเสนอกระบวนการการสร้างสรรค์นะครับการผลิตนะครับแล้วก็แปรรูปวัตถุดิบของเราเนี่ยนะครับให้กลายเป็นสินค้าและบริการนะครับตามที่ลูกค้าของเราเนี่ยครับตามที่นักลงทุนของเราเนี่ยครับสนใจนะครับจะทำยังไงก็ได้นะครับให้ทำแผนธุรกิจออกมานะครับให้เห็นว่ากระบวนการผลิตของเราเป็นยังไงนะครับซึ่งแผนนะครับธุรกิจในด้านของการผลิตเนี่ยนะครับแน่นอนจะต้องสื่อสารให้ได้ว่าธุรกิจของเราเป็นไม่ได้ธุรกิจของเรามันมีนวัตกรรมนะครับธุรกิจของเราเนี่ยนะครับมันสามารถทำกำไรให้ได้แบบเหมาะสมนะครับแล้วธุรกิจในการผลิตของเราเนี่ยนะครับแน่นอนเราเน้นนะครับต้นทุนการผลิตที่ต่ำนะครับต้นทุนการผลิตที่ต่ำเนี่ยมันหาจากการที่เรามีแหล่งวัตถุดิบที่ดีนะครับและมีการจัดการเทคโนโลยีที่ดีนะครับธุรกิจของเราในแผนการผลิตต้องมีคุณภาพสูงนะครับซึ่งจะต้องเน้นนวัตกรรมการวิจัยและการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรต่างๆนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับในแผนธุรกิจทางด้านการผลิตเลยที่เน้นเลยนะครับก็คือในเรื่องของการขายคุณค่าทางด้านการผลิตของเรานะครับว่าเราจะขายนะครับคุณค่าการผลิตของเราอย่างไรนะครับแผนธุรกิจ แต่ด้านการผลิตจึงเน้นนะครับจึงเน้นเนาะในเรื่องของการจัดการทรัพยากรเป็นหลักนะครับต่อมานะครับถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากทำแผนธุรกิจทางการผลิตนะครับธุรกิจบางของกิจการของนักศึกษาอาจจะเป็นธุรกิจการค้านะครับธุรกิจการค้าเนี่ยนะครับหมายถึงธุรกิจนะครับที่มีกระบวนการการรวบรวมการจัดเก็บนะครับและการจำหน่ายสินค้านะครับทั้งในการแปรรูปนะครับทั้งค้าปลีกค้าส่งนะครับหรือเป็นตัวแทนในการจัดการก็ได้นะครับที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีรายได้จากส่วนต่างของราคาเหล่านั้นนะครับซึ่งแผนธุรกิจการค้านะครับก็จะเป็นเอกสารนะครับหรือแผนที่นำเสนอกระบวนการการรวบรวมการจัดเก็บนะครับแล้วก็จำหน่ายสินค้านะครับโดยมีผลตอบแทนจากส่วนต่างสินค้าให้กับผู้ลงทุนสนใจนะครับเขาก็จะเห็นแผนของเราแล้วเนี่ยโอเคแผนการค้าของเราเป็นไปได้เขาก็จะเริ่มลงทุนกับเรานะครับหรือผู้จัดการเห็นแล้วแผนเนี้ยเป็นไปได้เขาก็มาร่วมนะครับดำเนินกิจการกับเราในธุรกิจการค้านะครับคราวนี้นะครับมาดูโมเดลกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราทำแผนธุรกิจการค้าเนี่ยนะครับเราต้องสื่อสารนะครับให้ได้นะครับว่าพันธมิตรของเราเนี่ยนะครับคือใครนะครับในเรื่องของธุรกิจการค้านะครับว่าใครเนี่ยนะครับมาค้าขายกับเรานะครับแผนธุรกิจการค้านะครับจะต้องสื่อสารให้ได้นะครับว่าเราเนี่ยครับมีความซื่อสัตย์ต่อพันธมิตรนะครับความซื่อสัตย์นะครับก็คือหมายถึงว่าเราทำการค้าเนี่ยครับแล้วทั้งสองคนนะครับได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่มีใครได้กำไรมากกว่ากันนะครับการทำธุรกิจในยุคสมัยนี้นะครับเราไม่เน้นนะครับในเรื่องของการกอบโกยผลประโยชน์เข้าหาตนเองนะครับโดยเฉพาะในมุมมองของนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเรามองว่าทุกคนนะครับจะต้องได้ความเท่าเทียมกันเกษตรกรจะต้องได้ความเท่าเทียมกันนะครับเกษตรกรได้ความเท่าเทียมกับพ่อค้าคนกลางได้ความเท่าเทียมกับผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นแผนธุรกิจการค้านะครับจึงต้องเน้นเรื่องของความซื่อสัตย์เป็นส่วนใหญ่นะครับแผนธุรกิจการค้านะครับจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ยาวกว้างไกลนะครับเราไม่เน้นนะครับการกอบโกยผลประโยชน์แบบชั่วคราวนะครับธุรกิจการค้าจะต้องสร้างพันธมิตรที่ดีนะระหว่างตัวเกษตรกรนะครับระหว่างพ่อค้าคนกลางระหว่างผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นแผนธุรกิจการค้าถ้าเราทำขึ้นมาเนี่ยต้องสื่อสารให้ได้นะครับว่าเนี่ยแผนธุรกิจที่เราเขียนมาเนี่ยนะครับมันมีวิสัยทัศน์มากเพียงพอนะครับแผนธุรกิจการค้าเนี่ยนะครับจะต้องมีนะครับเรื่องของราคาซื้อราคาขายที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในตัวสินค้านะครับเราต้องอธิบายการขายคุณค่านะครับทางด้านการค้าเป็นหลักนะครับซึ่งการอธิบายการขายคุณค่าด้านการค้าเนี่ยนะครับเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของพันธมิตรและเครือข่ายของเราว่าคือใครนะครับซึ่งการมีพันธมิตรและเครือข่ายเนี่ยนะครับเราก็จะต้องดูในเรื่องของฐานข้อมูลการผลิตของเรานะครับข้อมูลสินค้าของเราว่านะครับเรามีสินค้าอะไรบ้างนะครับนอกจากฐานข้อมูลสินค้านะครับยังต้องดูฐานข้อมูลพันธมิตรและเครือข่ายของเรานะครับว่าใครนะครับเป็นคู่ค้าใครเป็นคู่แข่งกับเราบ้างนะครับแล้วเราก็หาความต้องการนะครับในเรื่องของการค้าของเรานะครับเพื่อจะขายคุณค่าให้กับด้านการค้าของเรานะครับแผนธุรกิจนะครับในเรื่องของการค้าเนี่ยนะครับเราจะต้องเขียนนะครับสื่อสารให้ได้ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงนะครับสินค้าและบริการของเราที่ทำการค้าได้ง่ายนะครับซึ่งวิธีการพวกนี้นะครับเราก็ต้องออกแบบนะครับระบบการบริการนะครับข้อมูลให้กับลูกค้านะครับว่าสินค้าที่เขาซื้อไปเนี่ยสินค้าเกษตรที่เขาซื้อไปเนี่ยนะครับสินค้ามีความปลอดภัยนะครับสินค้ามีมาตรฐานนะครับสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้นะครับคนที่ทำธุรกิจการค้าในภาคการเกษตรจะต้องทำพวกนี้ไปนะครับอาจจะทำ QR code ติดเข้าไว้นะครับที่ในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของเรานะครับพอคนซื้อมาสแกนนะครับเขาก็จะรู้ว่าอ๋อนะครับมันมีข้อมูลย้อนกลับไปหาลูกค้านะครับแล้วก็อันนี้นะครับมันเป็นการตรวจสอบแล้วก็สร้างความเชื่อถือที่ดีให้กับลูกค้านั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับพึงพอใจนะครับมีเจตคติที่ดีนะครับในเรื่องของการบริการของเรานะครับมาดูในแผนธุรกิจแบบที่3นะครับคือแผนธุรกิจการค้าและบริการนะครับในภาคการเกษตรนะครับเราสามารถนะครับทำธุรกิจนะครับในเรื่องของการค้าบริการได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับหรือการที่เราตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับศูนย์ให้ข้อมูลนะครับในชุมชนของเรานะครับหรือให้คนภายนอกเนี่ยเข้ามารับบริการด้านความรู้กับเรานะครับเพราะนั้นธุรกิจบริการเนี่ยนะครับจึงหมายถึงนะครับธุรกิจที่ไม่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆเลยที่จับต้องได้นะครับแต่มีภารกิจในการแก้ไขปัญหานะครับอำนวยความสะดวกเนี่ยเห็นไหมครับว่าเราแก้ไขปัญหาว่าคนไม่รู้อ่ะต้องแก้ให้เขารู้นะครับหรือคนไม่มีความสุขครับทำไงให้เขามีความสุขกับการท่องเที่ยวของเรานะครับอำนวยความสะดวกหรือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านะครับโดยมีรายได้หลักนะครับจากการขายบริการนะครับค่าบริการของเรานะครับที่ได้จากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของเรานะครับแผน ธุรกิจการบริการเนี่ยนะครับก็นะครับจะเป็นเอกสารหรือแผนที่นำเสนอวิธีการการแก้ไขปัญหานะครับการอำนวยความสะดวกนะครับและการสร้างประสบการณ์นะครับที่ลูกค้าพึงพอใจนะครับเราเน้นนะครับที่ทำยังไงได้ให้ลูกค้าพึงพอใจกับบริการของเรานะครับโดยที่เมื่อลูกค้าพึงพอใจกับบริการของเราแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะตอบแทนเป็นค่าบริการนะครับให้กับลูกค้าที่จ่ายให้นะครับเพราะฉะนั้นการทำการเกษตรนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องผลิตอย่างเดียวนะครับเราไม่ต้องเป็นที่ทำการค้าอย่างเดียวนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากทำการเกษตรในเชิงบริการนะครับเราก็สามารถเลือกแผนธุรกิจทำเขียนแผนธุรกิจในเชิงนะครับแผนธุรกิจการบริการก็ได้นะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราสนใจที่จะทำการเกษตรนะครับในเชิงการบริการนะครับเราจะต้องเขียนแผนยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าการเขียนแผนที่ดีเนี่ยนะครับเราจะต้องสื่อสารให้ได้นะครับว่าแผนธุรกิจของเราเนี่ยนะครับมีความพร้อมนะครับพร้อมที่จะบริการของเขานะครับแล้วมันคุ้มค่านะกับการที่เขามาซื้อบริการเนี่ยนะครับกับการที่เรามาช่วยแก้ไขปัญหานะครับการที่เขาไม่รู้นะครับหรือการที่เขาไม่มีความสุขแล้วทำให้เขามีความสุขกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เนี่ยนะครับแล้วรู้สึกว่าเราสามารถนะครับแก้ไขปัญหานะครับความไม่ต้องความที่เขาต้องการนะครับแล้วเราออกแบบวิธีการในการแก้ไขปัญหากับเขานะครับตัวที่ราคาเนี่ยมันเหมาะสมนะกับการที่เขาจะคลายความทุกข์นะครับคลายปัญหาของเขาเนี่ยนะครับที่เขาไม่รู้ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเขาจะรับคุณค่าตามราคาที่เขาเลือกจ่ายออกมานะครับการที่เราทำธุรกิจการเกษตรนะครับที่เน้นการบริการเนี่ยนะครับเราก็เน้นนะครับการสร้างประสบการณ์ที่ดีนะครับให้กับลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าการที่คนเข้ามารับบริการนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับธุรกิจแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการซื้อซ้ำนะครับลูกค้าเกิดการบอกต่อนะครับแล้วก็ทำให้เขามีทัศนคติที่ดีนะครับกับบริการของเรานะครับในภาคการเกษตรนะครับที่เราทำธุรกิจในเชิงการบริการนะครับเราต้องไม่นะครับละเลยรายละเอียดเล็กน้อยนะครับเพราะว่างานนะครับในงานบริการเนี่ยนะครับมันมีความละเอียดมากเลยนะครับตั้งแต่นักท่องเที่ยวที่เดินเข้ามาในฟาร์มของเราเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าโอ้โหฟาร์มนี้นะครับมันมีความน่าสนใจมากเลยนะครับที่นะครับมีคนเข้ามาให้บริการนะครับให้ความรู้นะครับที่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีความสวยงามนะครับอันนี้นะครับเราต้องให้ความสนใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจบริการซึ่งจะแตกต่างจากการทำเกษตรในภาคการผลิตนะครับการผลิตเนี่ยนะครับในฟาร์มอาจจะไม่สวยงามมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้ผลผลิตออกมาสวยงามก็เพียงพอนะครับแต่ว่าถ้าเราทำฟาร์มเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือเน้นการบริการเนี่ยนะครับในฟาร์มของเราเนี่ยนะครับต้องไม่ละเลยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เต็มใจนะครับที่จะบริการอย่างดีที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะสรุปได้ว่านะครับว่าในการทำแผนธุรกิจของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งหมด3แผนหลักๆนะครับก็คือแผนการผลิตนะครับแผนการค้านะครับแล้วก็แผนการบริการนะครับการที่ทำแผนธุรกิจนะครับนักศึกษาต้องเลือกให้ได้ก่อนนะครับว่าธุรกิจการเกษตรของเราเนี่ยนะครับเราจะทำธุรกิจอะไรนะครับเราจะต้องนะครับออกแบบหน้าตาธุรกิจของเราผ่านโมเดลธุรกิจให้ได้ก่อนนะครับพอเรารู้แล้วนะครับว่าหน้าตาธุรกิจของเราเป็นแบบไหนนะครับเราก็จะลงรายละเอียดหรือการเขียนแผนธุรกิจนั่นเองนะครับซึ่งการเขียนแผนธุรกิจนะครับจะมีแบบฟอร์มนะครับมีรูปแบบนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับตามหน่วยงานนะครับหรือตามเอกสารที่เราไปดาวน์โหลดมานะครับหรือตามที่เรามีเอกสารนะครับแผนธุรกิจนะครับที่ได้ตัวอย่างจากหลายๆที่มาเนี่ยให้นักศึกษาพึงตระหนักไว้นะครับว่าจริงๆการทำแผนธุรกิจเนี่ยนะครับมันมีเนื้อหามากมายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราจับประเด็นทั้ง11องค์ประกอบแล้วเรารู้ว่าแผนธุรกิจของเราเป็นแบบผลิตการค้านะครับหรือว่าเป็นแบบบริการนะครับเราเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับมาเขียนนะครับในแผนธุรกิจนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าการเขียนแผนธุรกิจของเรานะครับเราเน้นนะครับเพื่อสร้างคุณค่านะครับในการทำธุรกิจการเกษตรของเรานะครับแล้วก็แผนธุรกิจของเรานะครับก็จะประสบความสำเร็จนะครับตามที่เราได้เขียนแผนไว้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับในหน่วยที่7นะครับในเรื่องของการทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาหน่วยที่8นะครับเป็นการจัดทำโครงการเพื่อการจัดการทุนนะครับเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเป็นการจัดทำโครงการนะครับนักศึกษาเวลาเราจะต้องทำโครงการต่างๆเราไปดูในหน่วยนี้ก็จะมีสาระสำคัญอยู่8นะครับคือแนวคิดเกี่ยวกับจัดทำโครงการจัดการทุนนะครับจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแล้วการวิเคราะห์การจัดทำโครงการทุนเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรนะครับแล้วก็ ตอนที่3คือการจัดทำโครงการเลยนะครับเราจะทำโครงการยังไงเรามีแนวคิดยังไงเราวิเคราะห์ยังไงแล้วเราจะจัดทำโครงการมีรูปแบบในการจัดทำอย่างไรนะครับในตอนแรกเนี่ยเรามาดูถึงว่าความหมายและความสำคัญของการจัดทำโครงการนะครับของโครงการนะครับเพื่อการส่งเสริมนะครับแล้วก็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการจัดทำโครงการเพื่อการส่งเสริมนะครับคือเรามาดูโครงการนะเวลานักศึกษาอ่านนิยามของคำว่าโครงการเนี่ยนิยามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาอ่านหาคำสำคัญของมันให้ได้คือโครงการก็หมายถึงแผนที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบเป็นระบบหมายถึงมีขั้นมีตอนต่างๆในการจัดทำนะครับพร้อมนะครับพร้อมแนวทางปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ต้องมีแนวทางปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้เห็นไหมครับแผนเป็นระบบแนวปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เน้นอะไรครับเน้นการใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างคุ้มค่านะครับเน้นการใช้คุ้มค่ามีจุดเริ่มต้นนะครับสิ้นสุดของการดำเนินงานมีการกำหนดพื้นที่ในการดำเนินงานและกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบนะครับบุคคลในการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนเห็นไหมครับมันมีหลายนิยามอยู่นะครับคำว่าโครงการแต่คือว่านิยามอันนี้เป็นชัดเจนมากคือกำหนดแผนนะครับเป็นแผนที่จัดทำขึ้นเป็นระบบชัดเจนบรรลุวัตถุประสงค์เน้นการใช้ทรัพยากรมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดอันนี้คำนิยามของมันนี่นักศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับแต่นี้การจัดทำโครงการอ่ะโครงการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ระยะเวลาวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจนนำไปสู่การบริหารเมื่อเรามีแผนชัดนะเวลาเรามีแผนชัดนำไปสู่การบริหารจัดการโครงการได้อย่างชัดเจนสุดท้ายคือสร้างผลกำไรและผลตอบแทนสูงสุดให้กับโครงการที่เราจะทำลงไปเนี่ยครับนั่นคือคำสำคัญของการจัดทำโครงการจัดการทุนนะครับแต่นี้เรามาดูความสำคัญของมันนะครับความสำคัญทำไมต้องมีการจัดทำโครงการจัดการทุนนะครับก็คือเพื่อช่วยให้การดำเนินงานต่างๆบรรลุวัตถุประสงค์นะครับเห็นไหมครับและเป้าหมายตามที่ตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเน้นกันมาเลยเราทำโครงการโครงการมันเป็นแผนนะเรามองง่ายๆโครงการมันคือแผนที่มีขั้นตอนวิธีการทำชัดเจนถ้าเรามีโครงการชัดเจนแน่นอนนะครับมันก็สามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะช่วยให้การบรรลุวัตถุประสงค์นะครับช่วยให้การบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวคนเองก็ได้หรือตัวองค์การก็ได้ตัวองค์กรก็ได้และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจคำตอบของผู้บริหารนะครับหรือตัวเราเองนะครับช่วยลดภาระงานหรือการทำงานที่ซ้ำซ้อนเนื่องจากแผนชัดเจนที่เขาบอกมีแผนแล้วสามารถเดินต่อได้อย่างชัดเจนช่วยให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดคุ้มค่านะครับและมีประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนของงานที่ไม่คุ้นเคยนั่นคือความสำคัญของทีนี้พอเวลาเราจะทำโครงการจริงๆเนี่ยก็จะมีหลักทั่วๆไปนะครับหลักการทั่วๆไปในการพุ่งมุ่งเน้นว่าจะทำไงให้ประสบความสำเร็จนะครับหลักการจัดทำโครงการจัดการทุนนะครับเพื่อการส่งเสริมการเกษตรข้อแรกก็คือต้องหลักความสอดคล้องสัมพันธ์ก็ต้องสอดคล้องตั้งแต่ชื่อเรื่องวัตถุประสงค์ขอบเขตการดำเนินงานนะครับสอดคล้องกันเราจะทำอะไรมันเหมือนหลักเขียนโครงการมันต้องสอดคล้องกันแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์ของโครงการมีรายละเอียดครบไปดูรายละเอียดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวโครงการจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับถูกต้องชัดเจนตรงประเด็นแผนชัดเจนมองง่ายๆโครงการถ้าพูดถึงโครงการก็นึกถึงแผนเนาะแผนงานที่จัดทำเป็นโครงการนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เป็นตัวแทนของผู้รับผิดชอบได้ด้วยว่าผู้ถ้าใครจะมารับช่วงแทนงานแทนเนี่ยก็สามารถดูรายละเอียดต่อโครงการนี้ได้นะครับแต่นี้เสร็จแล้วก็มีความเหมาะสมและประโยชน์ทำแล้วโครงการมันต้องเหมาะสมและประโยชน์ของโครงการที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงๆและที่หลักข้อที่6คือความเป็นไปได้เนาะคิดโครงการมาแล้วนำไปสู่เป็นไปได้ที่จะปฏิบัติได้จริงคุ้มค่าเดี๋ยวเราไปดูว่าจริงๆความเป็นไปได้เนี่ยเขาดูอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือก็มีจริยธรรมแล้วก็จรรยาบรรณของคนจัดทำโครงการไม่ใช่ออกนอกกรอบนอกรอยนะครับแต่นี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการเขียนโครงการเดี๋ยวเราจะมารู้ว่าถ้าเราทำโครงการไม่ต้องเขียนโครงการก่อนเนาะเขียนโครงการเอาโครงการไปสู่ปฏิบัติคือโครงการคือพูดง่ายๆคือแผนงานโครงการนั่นเองนะครับ ป็นหลักคิดคือความชัดเจนของโครงการเลยว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรถ้าเราคิดถึงลำดับเราจะมีกิจกรรมแผนงานโครงการอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเขียนให้ชัดเจนข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่ประกอบในการตัดสินใจว่าเราจะมีข้อมูลสารสนเทศการวิเคราะห์อะไรต่างๆออกมาพร้อมที่จะสนับสนุนให้โครงการเราทำได้หรือไม่นะครับและเสร็จแล้วก็เวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจนช่วงทำ1 2 3 4ช่วงเดือนไหนเวลาอะไรทำอะไรนะครับความเพียงพอของทรัพยากรนี่ก็สำคัญอยู่เนาะความเพียงพอและเหมาะสมดูที่เราจะทำโครงการทรัพยากรมีไหมไม่ว่าจะเป็นเงินทุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็การสนับสนุนของหน่วยงานหรือผู้บริหารหน่วยงานมีหรือเปล่านะครับแล้วก็ความสามารถของผู้บริหารโครงการและทีมงานนี่ก็สำคัญเนาะเวลาเราจะจัดการเนี่ยโครงการออกมาดีแต่ผู้บริหารจัดการไม่เป็นนะครับจัดการไม่เพียงพอทีมงานไม่เก่งนะครับก็ทำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้มันทันกับการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จก็จะมีหลักๆอยู่7ตัวนะครับอันนี้พอต่อไปเนี่ยเวลาเราจะพัฒนาในการทำโครงการเนี่ยมีข้อพิจารณาในการจะทำโครงการเวลาเราจะพิจารณาจะทำโครงการแล้วต้องดูอะไรบ้างนะครับก็คือข้อแรกคือถ้าเป็นโครงการใหม่ๆเนี่ยครับโครงการใหม่ต้องโครงการใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครเริ่มจะทำมาเลยเนี่ยครับก็ต้องพยายามมองถึงมาตรฐานสากลและที่สำคัญคือต้องมองตลาดด้วยเวลาปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆพวกนี้ครับตลาดเนี่ยลูกค้าต้องยอมรับก่อนเนาะแล้วก็ต้องทำแล้วต้องต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดได้ต่อเนื่องแล้วพัฒนาต่อยอดได้นะครับที่ตัวหนึ่งก็คือจุดคุ้มทุนของโครงการนะครับถ้าในหลักเขาบอกไม่ควรนานเกินไปนะถ้ายิ่งจุดคุ้มทุนเร็วก็ดีเพราะเราไม่ว่าจะโครงการอะไรแต่เราต้องมีเงินลงเข้าไปยืนลงทุนใช่ไหมพูดถึงผลตอบแทนเงินลงทุนถ้ามันได้ยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับนะเร็วที่สุดยิ่งดี3ปี5ปีถ้านานเกิน7ปีเขาเริ่มจะไม่ค่อยดีละเขาบอกนั้นไม่ควรนานเกินกว่า7ปีนะครับผู้บริหารโครงการต้องมีความรู้ความสามารถในและความชำนาญในการตลาดเป็นอย่างดีนะสำคัญเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็แล้วแต่นะตลาดต้องนำเนาะตลาดต้องนำเพราะนั้นปรับตัวให้ทันถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องทำงบการเงินก็เอาบัญชีมาบัญชีการเงินบัญชีบริหารมาทำงบการเงินที่ได้มาตรฐานเพราะต้องผ่านการตรวจสอบเหมือนกันรับรองงบดุลงบแสดงฐานะการเงินที่ชัดเจนแล้วก็เก็บข้อมูลหรือไม่ก็อยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานเพราะนั้นเป็นข้อมูลสารสนเทศที่จะช่วยให้การจัดการโครงการเราประสบความสำเร็จนะครับแต่นี้พอเราจะทำโครงการแล้วนะเราจะทำโครงการเรามาวิเคราะห์การจัดทำโครงการจัดการทุนเนี่ยครับก็มีปัจจัยภายในกับวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนะครับวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกก็คือปัจจัยภายในภายนอกนั่นเองนะครับเราก็มาดูเขาแยกคำว่าภายในนะครับกับภายนอกเนาะเราต้องแยกให้ได้นักศึกษาเวลานักศึกษาอ่านต้องแยกคำหลักของภายในกับภายนอกนะครับภายในมีอะไรบ้างนะครับก็คือวิเคราะห์ด้านตัวบุคคลเนาะตัวเราเองเนี่ยเมื่อเราจะทำโครงการหรือว่าตัวเกษตรกรเองจะทำโครงการก็ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพแวดล้อมของตัวบุคคลที่จะลงทุนดูที่ว่าเอ๊ะตัวลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของลงทุนในการทำธุรกิจเวลาเราจัดการทุนเนี่ยทุนมันจะเน้นในเรื่องของการทำธุรกิจเวลาเราจะตัดสินใจปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรเนี่ยมันถือว่าในเชิงธุรกิจนะครับนักศึกษาก็ต้องแนะนำเกษตรกรได้ว่าถ้าเราจะตัดสินใจเนี่ยเราต้องมีหลักคิดอะไรนะครับไม่ใช่ก่อหนี้แล้วมาก่อให้เกิดรายได้นะครับก็คืออันแรกก็ต้องเตรียมเงินทุนก่อนเนาะก็ต้องมาดูเอ๊ะจริงทีถ้าเราจะทำคาดหวังโครงการเนี่ยต้องมีเงินทุนสักเท่าไหร่เงินทุนตัวเองพอมีมั้งไหมปกติต้องไปถ้ามีเงินทุนของตัวเองก็จะเรียกว่าเงินเย็นนะมีทุนตัวเองก็จะดีขึ้นนะครับงานจะไปก่อหนี้อื่นเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาระค่าใช้จ่ายของตัวเองเนี่ยมันอาจจะค่าใช้จ่ายมาที่หลังแต่เมื่อเรามีกำไรนะครับตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรภายใน3ปี5ปี7ปีตั้งเป้าหมายต้องการสร้างอะไรสร้างอะไรนะครับและที่สำคัญก็คือต้องศึกษาข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเนาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเราจะต้องทำถึงเวลาเราจะเลี้ยงวัวเนี่ยเลี้ยงวัวนมเนี่ยมันต้องวิเคราะห์อะไรบ้างล่ะครับมันต้องมีเพราะนั้นเวลาจะทำเนี่ยต้องวิเคราะห์ชัดเจนมันไปผูกไปสัมพันธ์กับเรื่องของแผนธุรกิจด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุนเองตัวเราเองตัวเกษตรกรจะลงทุนเองถ้าเกิดภาวะที่มันไม่แน่นอนขึ้นมาเนี่ยเราจะยอมรับความเสี่ยงได้สักขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีเงินจะมาต่อยอดมาหมุนอะไรไหมเวลาวิเคราะห์อย่างรอบคอบรอบด้านนะเรียกว่าวิเคราะห์ในตัวบุคคลเราเองก่อนนะครับอันที่สองก็คือ ด้านการเงินนะครับด้านการเงินนะครับด้านการเงินก็ดูที่ว่าเอ๊ะความเป็นไปได้นะครับเราคิดโครงการจะเลี้ยงวัวนมนะสัก10ตัวเนี่ยมันยากอยู่เนาะเวลาเรามันต้องมีประสบการณ์มีอะไรต่างๆอะไรดูทางการเงินก็สำคัญนะครับก็คือเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการลงทุนนะครับต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้วก็ประมาณกำไรและผลตอบแทนนะครับเวลาเราต้องลงทุนเท่าไหร่ต้นทุนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายสุดท้ายจะมีกำไรหรือผลตอบแทนทำไมเชื่ออะไรครับเพื่อประเมินความคุ้มค่าตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินใจดีที่สุดเลยว่าทำโครงการแล้วคุ้มหรือไม่คุ้มนะอะไรได้มันต้องได้มากกว่าต้นทุนใช่ไหมครับผลตอบแทนมันต้องมากกว่านะครับ

แล้วก็ดูสิว่าเราจะจัดหาเงินทุนได้ไงโครงสร้างทางการเงินเงินทุนของตัวเองหรือจะก่อหนี้จะก่อหนี้ถ้าทุนของตัวเองได้มันก็ดีนะต้นทุนมันก็จะต่ำถ้าก่อหนี้จะก่อหนี้ที่ไหนก็ต้องไปมองต่อแล้วจะหาแหล่งเงินทุนได้ที่ไหนนะครับเสร็จแล้วพอได้เงินมาแล้วเอาเงินไปจัดการในลงทุนในที่เราตัดสินใจว่าตรงลงทุนอย่างไรกันบ้างเรียกการจัดการทางการเงินไม่ว่าจะวางแผนการควบคุมทางการเงินให้มันดีด้วยอันนี้ด้านการเงินนะครับและอีกตัวนึงก็คือเมื่อกี้ภายในนะครับภายในดูตัวเองกับดูการเงินแต่นี่พอภายนอกนะครับภายนอกเน้นการตลาดเลยครับเน้นการตลาดเขาเน้นเรื่องการตลาดดูเรื่องความเป็นไปได้ในการตลาดและการกำหนดกลยุทธ์การตลาดดูซิว่าถ้าเราจะทำผลิตภัณฑ์หรือทำธุรกิจอะไรสักหนึ่งตัวเนี่ยตลาดมีไหมลูกค้าเป้าหมายคือใครจะขายใครตลาดมีไหมตลาดมีต่อเนื่องไหมตลาดมีต่อเนื่องไหมซื้อแล้วซื้อซ้ำไหมแล้วใช้กลยุทธ์การตลาดส่วนแล้วมันจะไปเฉื่อมพันกับเรื่องของกลยุทธ์การตลาดเขาเรียกกลยุทธ์การตลาดส่วนผสมการตลาดนะครับส่วนผสมการตลาดก็จะมี 4P แล้วก็ 7P นะครับ 4P ก็จะมีตัวใหญ่ก็ตัว product นะครับตัว product ตัวผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยสมมุติเราจะทำผลิตภัณฑ์หนึ่งเราก็ผลิตภัณฑ์เราคืออะไรมีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนจุดเด่นของไหนจะขายใครนะตัวผลิตภัณฑ์เราต้องเน้นนะครับจุดผลิตภัณฑ์เราติดต่างนะผลิตภัณฑ์ต้องมาลำดับได้เดี๋ยวนี้ตลาดต้องมาก่อนนะครับตัว product นะครับ product ตัวผลิตภัณฑ์ดีไหมมี packing มีอะไรอย่างไรดีไหมผลิตภัณฑ์แล้วก็ราคาจะกำหนดยังไงกำหนดราคาจะกำหนดไหนนะครับราคาสูงราคาต่ำกลุ่มลูกเราก็กำหนดราคาต้องดูที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราด้วยครับเราทำผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะผลิตภัณฑ์อินซีหรือผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปเลยนะก็ต้องวิเคราะห์ว่าตลาดเราอยู่ตรงไหนนะครับแต่แล้วก็จะขายที่ไหนก็คือเพรสนะครับจะขายที่ไหนก็คือเพรสช่องทางการขายนะครับช่องทางการขายใครไหนขายภายในชุมชนภายนอกชุมชนข้ามจังหวัดหรือเปล่านะครับแล้วเสร็จแล้วก็มีโปรโมชั่นคือการส่งเสริมการตลาดจะส่งเสริมการตลาดยังไงลดแลกแถมโปรโมชั่นทำไงให้คนรู้จักนะครับนี่ทั่วๆไปถ้าเป็นตัวผลิตภัณฑ์เขาจะใช้ 4P ถ้าเป็นเรื่องของบริการด้วยนะครับถ้าเกษตรกรทำเรื่องบริการก็จะมีอีก 3P นะก็จะมีตัว People คือศักยภาพของคนเองพนักงานขายศักยภาพมีการให้บริการที่ดีหรือเปล่านะครับดูเรื่องprocess หรือกระบวนการการให้บริการนะกระบวนการประการ1 2 3มาแล้วประทับใจพึงพอใจมั้ยอะไรอย่างต่างเหล่านี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของศักยภาพ feasibility เนี่ยของตัวศักยภาพของกิจการเราด้วยเพราะฉะนั้นปกติเขาจะใช้ 4P สำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปถ้าเป็น 7P ก็จะเป็นบริการด้วยอย่างเช่นพวกโรงแรมพวกอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ต้องกลับกลยุทธ์การตลาดเนี่ยให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำคัญคือตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายเราคือใครขายใครนั่นเองและทำไงให้เขาซื้อหรือซื้อซ้ำเพราะนั้นตัว 7P 4P หรือ 7P เป็นตัวสำคัญที่ต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะครับทำตลาดต้องมองระยะยาวด้วยว่าเป็นสูตรเป็นแผนกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดนั่นเองนะครับตัวที่2ก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกของโครงการคือการวิเคราะห์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับสังคมและสิ่งแวดล้อม2ตัวเลยนะครับก็ดูที่ความเป็นไปได้เรื่องของการทรัพยากรธรรมชาติที่เราจะใช้นะครับของโครงการความร่วมมือของคนความร่วมมือในชุมชนความป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยมองทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมโครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนไหมผลกระทบของสังคมแนวโน้มปรับปรุงแก้ไขบางกิจการบางอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางทีมันกระทบเราเลี้ยงวัวเนี่ยเลี้ยงวัวนมเนี่ยก็จะมีมูลวัวใช่ไหมมันก็จะเหม็นอยู่เวลาเราดังนี้กระทบต่อคนรอบข้างหรือเปล่าใช่ไหมครับด้านสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันนะครับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีทำอะไรให้เขาต้องกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านั้นเวลาเราวิเคราะห์ภายนอกทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องดูในประเด็นพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้พอเราจะเขียนโครงการแล้วนะเราตอนที่ 8.3 เนี่ยการจัดทำโครงการการเขียนโครงการจัดทำการเขียนโครงการจัดการทุนเนี่ยครับก็และเสร็จแล้วก็มีบทบาทของนักส่งเสริมในฐานะที่นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักส่งเสริมแล้วนะเรามีบทบาทยังไงในสู่ของการจัดการทุนนะครับทีนี้เวลาจะเขียนโครงการมันก็จะมีลักษณะโครงการอยู่หลายประเภทอยู่นะครับประเภทแบ่งตามผู้เสนอโครงการจะเป็นตัวบุคคลก็ได้กลุ่มคนก็ได้หรือหน่วยงานก็ได้นะครับหรือแบ่งตามวิธีการดำเนินงานก็คือโครงการแบบสำรวจนะสำรวจจะทำอะไรเพิ่มทดลองบริการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะครับหรือไม่ก็แบ่งตามระยะเวลาก็จะเป็นระยะยาวปานกลางแล้วก็ระยะสั้น
หรือแบ่งตามความจำเป็นหรือแห่งโครงการปกติโครงการเร่งด่วนและโครงการวิกฤตจริงๆเวลาส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเราเนี่ยก็จะต้องทำโครงการพวกนี้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้ทำโครงการได้เข้าใจด้วยนะครับแต่นี้เวลาเราจะทำโครงการเนี่ยองค์ประกอบและองค์ประกอบของการเขียนโครงการนะองค์ประกอบและการเขียนของก็จะคือเรื่องเดียวกันเวลาเราดูมันแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะคือส่วนนำนะครับส่วนนำนะครับส่วนนำส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนขยายนะครับเวลาเราดูเนี่ยองค์ประกอบก็ต้องมีประมาณ12องค์ประกอบส่วนนำมี4สิ่งแรกก็ต้องชื่อโครงการเลยชื่อโครงการต้องระบุให้มันชัดเจนนะแล้วอันที่2คือใครรับผิดชอบโครงการใครรับผิดชอบคนเดียวหรือหลายคนหรือเป็นกลุ่มนะครับหลักการเหตุผลนี่คือสำคัญเลยต้องดูเอ๊ะทำไมเราถึงเขียนโครงการนี้มันสำคัญอย่างไรทำไมถึงเขียนแล้วมันจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือทำไมถึงทำโครงการทำแล้วมันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรผลของมันเป็นยังไงเป็นไปได้หรือเป็นไม่ได้มองเหมือนตัวเกริ่นนำให้คนอ่านเขาเห็นว่าเราเขียนแล้วจำเป็นต้องทำเนาะทำเป็นต่างๆเสร็จแล้วถึงนำมาสู่การกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ก็คือส่วนนำก็จะมี4ส่วนเนาะวัตถุประสงค์ทำเพื่ออะไรนะครับนะเสร็จแล้วพอส่วนเนื้อหาก็มาต่อเป้าหมายโครงการจะทำอะไรได้กำไรเท่าไหร่นะครับได้รายได้เท่าไหร่เป้าหมายจะทำอะไรเมื่อไหร่นั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ทำที่ไหนก็คือสถานที่เนาะสถานที่แล้วก็ขั้นตอนในการทำขั้นตอนในการดำเนินงานดูสิ1 2 3 4จะทำอะไรบ้าง1 2 3 4ใช้เวลาเท่าไหร่มันก็ไปเชื่อมกับระยะเวลาในการดำเนินงานนะครับอันนี้คือส่วนเนื้อหาส่วนขยายก็คืองบประมาณที่จะใช้นะครับประมาณที่จะใช้ส่วนใหญ่นักศึกษาก็จะกลุ้มอยู่จะใช้กิจกรรม1 2 3 4ใช้งบประมาณเท่าไหร่มีวิธีการติดตามประเมินผลอย่างไรนะครับประเมินผลเนาะแล้วสุด11ก็คือผลที่คาดว่าจะได้รับเนาะผลที่คาดว่าจะได้รับจะเป็นอย่างไรผลที่คาดว่าได้รับเป็นยังไงจะได้ผลตอบแทนอะไรเท่าไหร่เป็นผลยังไงกระทบเสร็จแล้วนำไปสู่ผลลัพธ์ผลกระทบต่างๆแล้วสุดท้ายก็คือตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการอันนี้เป็นรายละเอียดที่ขั้นตอนพวกนี้จะเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เมื่อเราใช้ประโยชน์ได้จริงๆว่าเราจะไปทำโครงการนะครับแต่นี้พอการจัดทำโครงการจริงๆเนี่ยพอทำเสร็จแล้วก็นำมาสู่การประเมินการเขียนโครงการทำโครงการก็ต้องเขียนออกมาเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับรายละเอียดให้ครบถ้วนเสร็จแล้วพอเราทำโครงการแล้วเนี่ยเราจะมาประเมินการเขียนโครงการอย่างไรนะครับประเมินก็คือประเมินเรื่องของจุดหมายของโครงการคือวัตถุประสงค์ของโครงการนั่นเองก็คืออันแรกเราก็ต้องมาดูวัตถุประสงค์เป้าประสงค์ของโครงการนะครับต้องยังไงเขาจะประเมินว่าเราเขียนโครงการก็จะประเมินว่าโครงการเราจะเป็นไปได้ไหมผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยก็จะมาดูที่วัตถุประสงค์ของโครงการผลลัพธ์ที่จะได้นะผลได้หรือเอาท์พุตเนี่ยครับผลได้และกิจกรรมต่างๆและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำมาสู่สุดท้ายคือดูว่าจริงๆถ้าเราดูพวกนี้หมดแล้วเนี่ยมันทำให้โครงการสามารถนำไปสู่ประสบความสำเร็จหรือไม่นั่นเองนะครับอันที่สองก็คือตรวจสอบนะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของโครงการนั่นจะไม่ว่าตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่เข้าไปสู่ในกระบวนการของโครงการนะจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องนะครับนี่เราต้องใช้ปัจจัยการผลิตใช้คนใช้แรงงานใช้ทุนใช้อะไรสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆที่เราทำนะทำกิจกรรมต่างๆก็คือวิธีการดำเนินงานนั่นเองแล้วก็ตรวจสอบของผลได้ตรวจสอบผลได้ที่จะได้เพราะนั้นเวลาเขาตรวจสอบก็จะดูตรวจสอบว่าจริงๆโครงการเราจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนและสมควรจะให้ทำโครงการหรือไม่นะครับมองในแง่ของหลักการจัดทำโครงการหลักการเขียนโครงการนะครับแต่นี้เรามาดูต่อไปคือถ้าตอนสุดท้ายแล้วนะครับการจัดทำโครงการจริงๆแล้วเนี่ยนักส่งเสริมเนี่ยเพราะในหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรส่งเสริมการเกษตรนะครับก็คือนักส่งเสริมเนี่ยจริงๆถ้านักส่งเสริมจะมีบทบาทสำคัญในมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการอย่างไรนะครับจริงๆนักส่งเสริมเนี่ยครับก็คือในการจัดทำโครงการจริงนักส่งเสริมก็คือต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะเวลาเราจะทำโครงการมันก็ต้องคิดไอเดียใหม่ๆว่าจะทำโครงการอะไรสอดคล้องสนับสนุนกิจกรรมอะไรต่างๆเพราะนั้นนักส่งเสริมสำคัญมากนะครับนักส่งเสริมเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่ไปแนะนำส่งเสริมเกษตรกรนะครับต้องเป็นเปลี่ยนแปลงคอยแนะนำเป็นผู้นำแนะนำคิดทำนะครับแต่แล้วก็เป็นที่ปรึกษาอันที่สองเป็นบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาถ้าเกษตรกรจะทำหรือวิสาหกิจชุมชนจะทำเนี่ยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำต่างๆว่า
ทำแล้วมันจะดีไม่ได้ดีไม่ดีดีอย่าง

ไหนมีผลทางวิเคราะห์ครอบคลุมไหมเขียนโครงการถูกต้องหรือเปล่านะครับก็เป็นบทบาทในการเป็นนักที่ปรึกษาด้วยเสร็จแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นครูเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในบางเรื่องเนี่ยต้องใช้องค์ความรู้ต่างๆหลายๆเรื่องนะครับบางที

0: ให้เกษตรกรผู้จัดทำโครงการได้แล้วก็ทางก็จะเป็นนักปฏิบัติเนาะปฏิบัติให้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวนะจริงๆแล้วเนี่ยรู้อย่างเดียวต้องลงมือปฏิบัติได้ด้วยทำได้จริงด้วยในบางเรื่องนะครับไม่ใช่เพราะนักส่งเสริมจะมีบทบาทสำคัญต้องรู้ในเรื่องพวกนี้ปฏิบัติได้ด้วยไม่ใช่แค่รู้แต่ปากรู้แต่ทฤษฎีนะปกติพวกเราต่อไปก็คือนักจัดการองค์การด้วยนะครับก็คือเวลาเราจัดทำโครงการเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนนะครับการจัดการองค์การเนี่ยวางแผนนะครับโครงการเป็นแผนอยู่แล้วเราต้องเอาแผนไปสู่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราต้องมีนักการจัดการเอาแผนนักปฏิบัติมอบหมายจัดโครงสร้างองค์กรยังไงจัดการทุนจัดการเงินอย่างไรจะมีวิธีการควบคุมประสานงานกันอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นเพราะฉะนั้นนักส่งเสริมก็ต้องเป็นนักการจัดการองค์การด้วยเนาะองค์กรหรือองค์การนะครับเสร็จแล้วก็ต้องประสานกับทุกๆส่วนนะนักประสานงานเห็นไหมโอ้นะครับนักประสานงานนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ชี้แจงอะไรต่างๆให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วก็ต้องเป็นการวิจัยและพัฒนาก็คือพัฒนาต่อยอดอะไรต่างๆไปด้วยที่ทำให้ฉะนั้นบทบาทของนักส่งเสริมในการจัดทำโครงการเนี่ยจริงๆเพราะว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของนักส่งเสริมในการแนะนำกลุ่มเกษตรกรหรือเกษตรกรต่างๆไปจัดทำโครงการนะครับสำหรับในหน่วยนี้นะครับพูดถึงเรื่องของจัดทำโครงการเพื่อการจัดการทุนและเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการมันคืออะไรเนาะโครงการมันคืออะไรมันคือแผนอย่างหนึ่งนะครับแผนอย่างหนึ่งเรามีแผนเอาแผนประกอบไปด้วยรายละเอียดอะไรบ้างขั้นตอนวิธีการระบบการทำงานมันมีระยะเวลาสิ้นสุดเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนนำไปสู่การดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์พอเรารู้แล้วเนี่ยโครงการเราจะทำโครงการเรามีวิธีการจัดทำโครงการอย่างไรมีขั้นตอนในการจัดทำโครงการอย่างไรนะตั้งแต่องค์ประกอบของโครงการมีอะไรบ้างและที่สำคัญนะคือนักส่งเสริมนะครับก็จะมีนักส่งเสริมคือส่วนใหญ่เราจะเป็นนักส่งเสริมการเกษตรหรือส่งเสริมเกษตรเข้าไปแนะนำส่งเสริมแล้วจะมีบทบาทสำคัญในการจัดทำโครงการจัดการทุนอย่างไรนะครับก็จะมีรายละเอียดหลักๆที่นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนของชุดวิชานี้นะครับแล้วก็หน่วยนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการจัดทำโครงการนะครับก็สำหรับรายละเอียดหลักๆก็มีประเด็นเท่านี้นะครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
5: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยี

0: การศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า80%จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

หน่วยที่9นะคะเป็นการบริหารทุนนะคะเพื่อสวัสดิการในชุมชนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการบริหารทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชนมีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะก็คือตอนที่1นะคะ 9.1 คือแนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนนะคะ 9.2 คือการบริหารทุนสวัสดิการในชุมชนนะคะตอนที่ 9.3 นะคะจะเป็นการพัฒนาและแนวทางการส่งเสริมการจัดการสวัสดิการในชุมชนนะคะเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะซึ่งนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมาดูว่าแนวคิดของนะคะเกี่ยวกับสวัสดิการในชุมชนนะคะมีความหมายยังไงนะคะความเป็นมายังไงมีความสำคัญยังไงค่ะสวัสดิการชุมชนนะคะคือการสร้างความมั่นคงพื้นฐานให้กับคนในชุมชนค่ะนะคะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะคะโดยคนในชุมชนนะคะก่อตั้งนะคะขึ้นมาจากพื้นฐานทรัพยากรที่มีอยู่นะคะสอดคล้องกับวิถีชีวิตนะและปัญหาความต้องการของคนในชุมชนอันนี้คือความหมายของสวัสดิการนะคะชุมชนนะคะซึ่งสวัสดิการในชุมชนนี้นะคะเรามาดูว่าความหมายนะคะมีความหมายว่าอะไรบ้างนะเขาบอกว่าเป็นการนำการบริหารจัดการนะด้วยชุมชนเองนะคะแล้วมีการต่อยอดนะคะโดยเฉพาะด้านต่างๆตามศักยภาพของคนในชุมชนที่มีความสามารถทำได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อขยายสมาชิกนะคะโดยใช้เวทีประชาคมในหมู่บ้านนะคะต่างๆหรือการประชุมของหมู่บ้านนอกจากนี้ยังขยายสาขาไปยังโรงเรียนที่มีกลุ่มออมทรัพย์ทำให้สมาชิกหรือกองทุนกลางและสมาชิกสาขาเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะมีทิศทางการพัฒนาคือการสร้างความยั่งยืนของชุมชนนะคะด้วยทุนภายในนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ชัดเจนเลยนะคะว่าหลักนะคะหลักสำคัญนะคะและปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนยังไงนะคะเรามาดูว่าหลักสำคัญว่าต้องทำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนจริงนะคะต้องเริ่มจากเล็กนะคะไปใหญ่ต้องเข้าใจว่านะเงินนะเป็นเพียงเครื่องมือนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายนะคะนะคะต้องช่วยเหลือแบบไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกในชุมชนต้องเป็นองค์รวมนะคะที่เกิดการเชื่อมโยงเข้าถึงกันต้องสร้างให้คนในชุมชนนะคะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะไม่ใช่ว่าเป็นผู้ต้องขอรอรับอย่างเดียวนะสุดท้ายนะคะต้องมีความรักและอดทนอันนี้คือหลักสำคัญในการจัดการสวัสดิการชุมชนนะคะเรามาดูว่าปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนของการจัดสวัสดิการในชุมชนมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะคือว่า1ก็คือความมากน้อยของสวัสดิการนะคะปัจจัยก็คือ2คือความหลากหลายของสวัสดิการ3นะคะว่ามันสามารถที่ครอบคลุมนะคะของสวัสดิการนะคะมีความครอบคลุมยังไงมีโอกาสให้เข้าถึงสวัสดิการมากน้อยแค่ไหนมีความพึงพอใจในสวัสดิการของสมาชิกและนะคะสุดท้ายนะคะปัจจัยสุดท้ายคือมีความเสมอภาคของสวัสดิการนะคะเรามาดูแล้วนะคะว่าซึ่งนะคะอันนี้คือข้อสังเกตนะคะเรามาดูว่านะคะสวัสดิการชุมชนมีประเภทอะไรบ้างนะคะซึ่งประเภทของสวัสดิการในชุมชนเราแบ่งด้วยกันนะคะมีหลักคิดด้วยกัน3เรื่องด้วยกันก็คือ1นะคะว่าหลักประกันนะคะความมั่นคงของชุมชนนะคะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไหมนะคะและมีกองทุนเขาบอกว่ากองทุนในที่นี้นะคะก็คือกองทุนยังไงให้มีคุณค่าและนะคะมีเขาว่ารับมีศักดิ์ศรีนะคะอันนี้คือสวัสดิการชุมชนเขามีหลักแนวคิด3ด้านด้วยกันนะคะซึ่งหลักแนวคิดนี้ใช้ฐานอะไรนะคะของชุมชนในการที่จะจำแนกนะคะซึ่งสวัสดิการฐานกลุ่มออมทรัพย์ใช้กลุ่มออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อสวัสดิการโดยเฉพาะแล้วนำผลกำไรนะคะมาจัดสรรเป็นสวัสดิการนะคะเพื่อสวัสดิการฐานวิสาหกิจชุมชนใช้วิสาหกิจชุมชนเป็นการจัดตั้งเพื่อลดการพึ่งพาจากภายนอกและสร้างมูลค่าเพิ่มในการนะคะผลผลิตนะคะแล้วนำมาซึ่งกำไรแล้วเป็นสวัสดิการนะคะและสวัสดิการฐานทรัพยากรธรรมชาติก็คือว่าใช้ทุนทรัพยากรของชุมชนนะคะเข้ามาจัดตั้งสวัสดิการเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารหรือนะคะเป็นสวัสดิการทางด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีใช้หลักคำสอนทางศาสนาหรือวัฒนธรรมประเพณีมาจัดตั้งเป็นกองทุนแล้วนำผลนะคะผลกำไรที่ได้มาจัดนะคะเป็นสวัสดิการนะคะรวมไปถึงสวัสดิการฐานชุมชนเมืองใช้กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนแออัดมาจัดตั้งเป็นสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยนะคะให้เกิดความมั่นคงแล้วก็ขยายกิจการนะคะเป็นสวัสดิการด้านการค้าหรือสวัสดิการอื่นที่มีความหลากหลายกันขึ้นนะคะรวมไปถึงสวัสดิการทางด้านสวัสดิการฐานผู้สูงอายุก็คือว่าจะมีสวัสดิการกองทุนผู้สูงอายุนะคะ
จังหวัดละ1ล้านบาทมาจัดเป็นกองทุนหมุนเวียนนะคะให้ผู้สูงอายุที่มีลูกหลานนะคะนำเงินไปกู้ยืมนะคะไปลงทุนแล้วนำผลกำไรมาจัดตั้งเป็นสวัสดิการรวมถึงสวัสดิการฐานผู้ยากลำบากนะคะใช้กองทุนผู้ยากลำบากหรือกองทุนชุมชนโดยเครือข่ายนะคะองค์กรชุมชนสำนักกองทุนเพื่อสังคมมาจัดเป็นนะคะสวัสดิการทั้งที่นะคะที่มีกองทุนที่ให้เปล่าหรือเป็นกองทุนหมุนเวียนนะคะอันนี้ก็คือนะคะก็คือสวัสดิการนะคะชุมชนซึ่งนะคะ 9.2 นะคะเราจะพูดถึงการบริหารทุนนะคะสวัสดิการในชุมชนว่าการบริหารทุนสวัสดิการในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อนะคะให้การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการในชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งนะคะกองทุนนี้นะคะเขาจะบอกว่าเป็นกองทุนที่เป็นสวัสดิการชุมชนนะคะเกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนนะคะมีการปรึกษาหารือกันจัดตั้งกติการ่วมกันมีการบริหารจัดการร่วมนะคะและการได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะประชาชนในพื้นที่รวมตัวกันด้วยความสมัครใจนะคะมีความประสงค์ที่จะดูแลซึ่งกันและกันบนพื้นฐานความเอื้ออาทรต่อกันนะคะรวมไปถึงนะคะดังนั้นเราจะต้องมีการจัดตั้งนะคะกองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะได้มาจากการร่วมสมทบนะคะของสมาชิกในรูปแบบต่างๆนะคะของแต่ละชุมชนเช่นการออมเงินสัจจะนะคะวันละบาทนะนำเงินปันผลของวิสาหกิจชุมชนการสมทบจากสมาชิกการได้รับสนับสนุนของภาครัฐเป็นต้นนะคะซึ่งนะคะสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนจะได้รับสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ที่สมาชิกร่วมกันกำหนดโดยมีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการนะคะของชาวบ้านที่มีสมาชิกเลือกขึ้นมาผู้บริหารเพื่อจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดนะคะจนตายนะคะซึ่งมันมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าขั้นตอนเขามีขั้นตอนอะไรบ้างนะก็คือมีทั้งหมด9ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือเราทำยังไงให้เกิดการจุดประกายทำให้เกิดความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายค้นหาศักยภาพนะและทุนในท้องถิ่นขยายแกนนำนะคะให้ครอบคลุมชุมชนมีการประสานความร่วมมือนะคะกับหน่วยงานในท้องถิ่นมีการจัดตั้งกองทุนต่อกองทุนสวัสดิการชาวบ้านนะคะแล้วก็มีการจัดระบบค่ะจัดระบบว่าจัดระบบข้อมูลนะคะสนับสนุนกองทุนมีการติดตามประเมินผลแล้วก็มีการขยายผลสุดท้ายนะคะขั้นตอนการจัดตั้งสุดท้ายต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานค่ะว่าการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการมีผลการดำเนินงานยังไงนะคะจะได้เข้าใจนะคะตรงกันนะคะซึ่งนะคะอันนี้คือขั้นตอนการจัดตั้งเราไปดูว่าพอจัดตั้งเสร็จนะคะเขามีประโยชน์อะไรประโยชน์ของการจัดตั้งนะคะว่า1ก็คือทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบนะคะสมบัติของชุมชนนะคะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะมีการจัดตั้งชุมชนแล้วนะคะเป็นการพัฒนาพื้นฐานนะคะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยชุมชนสามารถจัดการด้านสวัสดิการพื้นฐานนะคะได้เองด้วยนะคะรวมไปถึงการขยายการเรียนรู้การจัดสวัสดิการพื้นฐานที่เป็นต้นแบบสู่พื้นที่อื่นๆนะคะอันนี้เป็นต้นแบบแล้วเมื่อนะคะเป็นต้นแบบแล้วเราจะทำยังไงให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งทุกครัวเรือนในชุมชนต้องมีความเข้มแข็งเมื่อชุมชนเข้มแข็งนะคะปัญหาการว่างงานก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะหรือนะคะอาจจะมีการพลัดถิ่นหรือการย้ายถิ่นการประกอบอาชีพในเมืองใหญ่ๆก็จะลดลงนะคะและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจในการจัดสวัสดิการโดยชุมชนท้องถิ่นมากขึ้นนะคะว่าจะมีการจัดการยังไงนะคะเรามาดูว่าประโยชน์นะคะในการจัดตั้งแล้วมันมีปัจจัยอะไรนะคะปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนประสบผลสำเร็จอันเนื่องมาจากอะไรนะคะเกิดขึ้นคือ1องค์ประกอบของผู้นำและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนนะคะมีกระบวนการทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะการเป็นธรรมในการบริหารงานการสนับสนุนด้านการวางแผนและการบริหารจัดการความสามารถในการเข้าถึงความต้องการของชาวบ้านในชุมชนด้วยนะคะรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์สวัสดิการกองทุนการให้ความร่วมมือจากสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนในทุกๆด้านนะคะการนำบุคคลสำคัญนะคะเป็นแกนนำในการนะคะด้านงานสวัสดิการการใช้กองทุนสวัสดิการในการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างอาชีพการนำกุศโลบายต่างๆว่าเฮ้ยเรามีนโยบายมีกุศโลบายยังไงที่จะเป็นเครื่องมือในการต่อรองให้คนในชุมชนเกิดนะคะการประพฤติปฏิบัติตัวที่ดีนะคะซึ่งนะคะหลังจากปัจจัยแห่งความสำเร็จแล้วนะคะเราจะส่งผลในการนะหลักการบริหารการ
บริหารทุนนะคะว่าหลักการบริหารทุนก็คือเราต้องมีการแต่งตั้งนะการบริหารการจัดการทุนเน้นการบริหารจัดการตากธรรมาภิบาล นะคะมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบที่คัดเลือกมาจากตัวแทนที่มาจากทุกหมู่บ้านทุกชุมชนในตำบลผู้ใหญ่บ้านมีกรรมการโดยตำแหน่งมีการจัดโครงสร้างแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆรับผิดชอบโดยให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ตามโครงสร้างหน้าที่นะคะซึ่งนะคะเราจะแบ่งว่ามันมีหลักการบริหารยังไงหลักการบริหารด้านการจัดการต้องมีคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้นำนะคะผู้บริหารนะคะที่มีประสบการณ์มีระบบการบริหารงานนะคะ PDCA นะคะซึ่งนะคะการระบบการบริหารงานนี้ต้องมีคณะกรรมการนะคะบริหารกองทุนและที่ปรึกษาร่วมสนับสนุนด้วยกองทุนที่มี

โครงสร้างนะมีการบริหารงานมีการวางแผนกลยุทธ์รวมถึงการมีแผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนะคะสวัสดิการของชุมชนด้วยนั่นเองนะคะซึ่งนะคะเราจะมองอีกด้านหนึ่งก็คือด้านการจัดสวัสดิการนะซึ่งด้านการจัดสวัสดิการเราจะเห็นว่าการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และจัดสวัสดิการมีด้วยกันทั้งหมด9ประเภทด้วยกันเริ่มตั้งแต่เกิดเจ็บตายการศึกษาการพัฒนาอาชีพการด้อยโอกาสของคนในชุมชนด้านกีฬาด้านศาสนาด้านอุบัติเหตุร้ายแรงภัยธรรมชาติหรือมีแผนงานแล้วก็ผลนะคะผลงานการจัดสวัสดิการโดยใช้กลยุทธ์นะคะเช่นการบริหารนะคะแบบครบวงจรลดขั้นตอนในการอนุมัติเบิกจ่ายในการระดมทุนต่างๆในรูปแบบต่างๆนะคะหรือนะรวมไปถึงนะคะการพัฒนาค่ะว่าจะมีด้านการพัฒนาทำยังไงถึงจะเพิ่มศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถให้ได้รับการรองรับนะคะหรือการรับรองจากหน่วยงานราชการว่ามีแผนกลยุทธ์แผนการดำเนินงานได้ครบถ้วนและชัดเจนนะคะรวมไปถึงผลงานทางด้านการพัฒนาองค์กรค่ะว่าผลงานการบริหารจัดการนะคะได้รับการยกย่องนะคะให้ทำเอกสารการมอบทุนต่างๆนะคะหรือแม้แต่ว่าประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานค่ะคือหนึ่งก็คือมีการร่วมกันตัดสินใจร่วมกันตัดสินใจในที่นี้ก็คือมีการวางแผนการจัดตั้งกันนะคะสวัสดิการชุมชนให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาของที่เกิดขึ้นในชุมชนร่วมนะคะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการก็คือมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการได้อย่างชัดเจนนะคะหรือนะคะการมีส่วนร่วมนะคะในผลประโยชน์ซึ่งจะประกอบด้วย ผลประโยชน์อะไรคะในด้านของวัสดุด้านสังคมด้านส่วนบุคคลในชุมชนที่เกี่ยวกับสวัสดิการการตั้งหรือเป็นผู้ให้นะคะผู้ให้ผู้รับเสมอหรือแม้แต่การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนะคะซึ่งนะคะการให้คำแนะนำและก็ดูแลสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการดูแลสมาชิกนะคะว่าสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการประเมินผลแสดงความคิดเห็นต่างๆต่อผลการดำเนินงานของสวัสดิการนะคะซึ่งนะคะกองทุนสวัสดิการชุมชนก็ต้องมีการประเมินการบริหารทุนซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดต่างๆได้แก่ระบบการบริหารจัดการทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาลนะคะรวมถึงคณะกรรมการบริหารมาจากการคัดสรรของสมาชิกนะคะมีการกำหนดนะคะสถานภาพการเป็นสมาชิกที่ชัดเจนมีระเบียบกฎเกณฑ์ของกองทุนที่ผ่านความเห็นชอบของสมาชิกโดยคำนึงถึงความยั่งยืนนะคะของกองทุนด้วยซึ่งนะคะผลของการประเมินสวัสดิการนะคะเรามีผลอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือการเกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนนะคะเป็นอย่างไรคือสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมีความรู้สึกว่ามั่นคงภูมิใจในศักดิ์ศรีแล้วก็มีความสุขทั้งกายและใจนะคะกองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะจะจัดกิจกรรมใดต้องคำนึงถึงความสามารถของคนในชุมชนด้วยนะคะสามารถที่สมทบจากสมาชิกเป็นหลักหรือไม่ต้องดูความเป็นไปได้ด้วยว่าสามารถเป็นไหมสามารถที่ทำได้อย่างต่อเนื่องไหมหรือมีความยั่งยืนไหมไม่ใช่ว่าเราหวังพึ่งแต่หน่วยงานภายนอกเนาะเงินจากหน่วยงานภายนอกค่ะ3นะคะเราจะมองถึงการบริหารกองทุนนะเน้นยืดหยุ่นความคล่องตัวให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกนะที่สำคัญคือว่าอะไรคะคือว่าทำยังไงถึงจะให้สามารถที่เปิดเผยโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้อันนี้คือหลักสำคัญเลยนะคะว่าการบริหารที่มุ่งเน้นความยืดหยุ่นนะและนะคะข้อ4คือยังไงมีความรักในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองนะคะดูแลผู้ยากลำบากในชุมชนนะคะในชีวิตหรือวิถีชีวิตในชุมชนก็คือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งนั่นเองนะคะซึ่งนะคะเราจะเห็นว่าอันนี้คือผลของการประเมินนะคะสวัสดิการชุมชนนะคะเรามาดูนะคะว่าหลักในการพัฒนานะคะหลักในการพัฒนาการบริหารจัดการนะคะของทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชนนะคะในตอนนี้เราจะพูดถึงว่า1ก็คือว่าใช้แนวคิดจากกลุ่มหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนมาประยุกต์ในการจัดตั้งและพัฒนาการบริหารจัดการทุนเพื่อสวัสดิการชุมชนนะคะสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งเพื่อสามารถบริหารจัดการนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีสมาชิกจำนวนมากมีกระบวนการส่งเสริมนะคะเรียนรู้ในกระบวนการกลุ่มรวมไปถึงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่หลากหลายนะคะ4คือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุนให้เกิดสวัสดิการชุมชนมีบทบาทในการสร้างและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนทำให้เห็นว่าโครงสร้างมีความพร้อมหรือมีศักยภาพอย่างไรนะคะรวมไปถึงการสร้างหลักประกันให้กับกลุ่มหรือองค์กรตามแนวคิดการมีส่วนร่วมนะคะโดยผู้ยากลำบากนะคะต้องเข้าร่วมกิจกรรมหรือกระบวนการของกลุ่มเพื่อให้เกิด

0: ได้รับสิทธิประโยชน์จากกลุ่มนะคะ6ก็คือว่าส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมด้วยตนเองนะคะได้เสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและชุมชนให้แข็งแกร่งและสามารถพึ่งตนเองได้นะคะในส่วนนี้เรามาดูว่าเขามีแนวทางยังไงเขามีแนวทางในการส่งเสริมนะคะสวัสดิการในชุมชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยังไง1ก็คือให้คิดให้เกิดความคิดเกิดความคิดยังไงคะคือเกิดความคิดคือว่าสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็นนะเริ่มจากที่ชุมชนอยากจะทำอยากจะทำอะไรนะคะมีความเข้าใจไหมอยากจะมีการเสริมสร้างสวัสดิการของตนเองไหมและมีการส่งเสริมด้านพัฒนาการจัดการไหมพัฒนาการจัดการคือทำยังไงถึงจะมีการจัดการที่ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่านะคะทำให้เกิดคนนะคะใช้เงินเป็นรู้จักเงินหมุนเวียนนะคะเพิ่มมูลค่าในท้องถิ่นสามารถที่จะต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่นะคะ3ก็คือว่าเราจะส่งเสริมชุมชนให้สร้างสถาบันการเงินได้อย่างไรก็คือสร้างงานให้ชาวบ้านแล้วก็สร้างตลาดในชุมชนนะคะและนะคะสนับสนุนการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนในพื้นที่นำร่องนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ดำเนินการอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มีการวิจัยสร้างองค์ความรู้ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนะคะแล้วก็หนุนนะผ่านกลไกการพัฒนาต่างๆที่มีอยู่นะคะเราพยายามที่จะสอดแทรกแนวคิดกิจกรรมที่เรามีอยู่นะคะเช่นนะคะผ่านกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนส่งเสริมให้เกิดการออมเป็นสื่อนะคะซึ่งกันและกันนะคะซึ่งนะคะการนำเงินบางส่วนมาเป็นกองทุนสวัสดิการนำเบี้ยที่ได้ก็ไปขยายผลนะคะซึ่งนะคะเรามาดูว่ามีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าตัวอย่างในการกองทุนนะคะกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งกองทุนนะคะสวัสดิการชุมชนนะคะเราจะยกตัวอย่างนะคะอำเภอ2จังหวัดแพร่นะคะมีตัวอย่างในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะเพื่อส่งเสริมยังไงเขาเริ่มยังไงคะเริ่มก็คือว่าจุดเริ่มต้นของเขาคือเขาจะมีการก่อตั้งยังไงนะคะว่าในพื้นที่นี้เขาก่อตั้งนะคะจากกองทุนสวัสดิการนะคะของชุมชนนะคะตำบลบ้านกลางนะคะว่ามีการจัดตั้งมีการรวมตัวมีการรักษาทรัพยากรในที่นี้ทรัพยากรของเขาคือทรัพยากรป่าไม้นะคะซึ่งคนในชุมชนต้องมีการเชื่อมโยงมีการแก้ไขปัญหายังไงนะคะว่ามีการทำอย่างไรเรามาดูว่าเขามีกองทุนอะไรนะคะกองทุนของเขาในที่นี้คือกองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะซึ่งมีการร่วมกับสภาองค์กรชุมชนนะคะว่าของตำบลบ้านกลางนี่ค่ะนะคะว่ามีการจัดทิศทางนะคะด้วยกันทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันนะคะ1ก็คือทำยังไงถึงจะมีการพัฒนาระบบกองทุนสวัสดิการชุมชนส่งเสริมภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านนะคะสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืนนะคะวิถีแบบพอเพียงหรือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินนะคะและที่อยู่อาศัยอันนี้คือการพัฒนาศักยภาพของชุมชนนี้นะคะมี4ประเด็นด้วยกันซึ่งนะคะจากการพัฒนาต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นว่าเวลาที่นักศึกษาดูนะคะว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนเขาจะมีการทำยังไงให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาเราจะเห็นว่าที่เขาบอกว่ามีการพัฒนากองทุนสวัสดิการส่งเสริมภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านนะคะในชุมชนเขามีหมอพื้นบ้านหรือมีภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขามีอะไรบ้างนะคะให้มันเกื้อกับความยั่งยืนวิถีชีวิตของคนในตำบลคนในชุมชนนั้นๆเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินนะคะว่ามีที่ทำกินน้อยหรือการไปบุกรุกป่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะในที่ตำบลบ้านกลางนี้เขาก็สามารถที่จะจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อพัฒนาได้นะคะค่ะจากสักครู่นี้ที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังนะคะว่ามันมีกลุ่มตัวอย่างของกองทุนนะคะสวัสดิการชุมชนนะคะแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องตระหนักนะคะต้องเข้าใจเลยนะคะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างซึ่งจะทำให้กองทุนหรือการดำเนินงานประสบความสำเร็จนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่านะคะเราต้องมีองค์ประกอบของผู้นำนะคะคือปัจจัยภายในเลยค่ะว่าองค์ประกอบของผู้นำต้องเป็นยังไงนะคะเป็นผู้นำต้องมีความโปร่งใสต้องมีความเป็นกลางนะคะแล้วเข้าใจในระบบงานของเขาแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการในเครือข่ายของกองทุนด้วยนะคะอันนี้คืออาจารย์อยากจะให้เห็นว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะ1ก็คือผู้นำนะคะผู้นำนะคะคณะกรรมการนะคะแล้วก็กระบวนการการทำงานร่วมกันระหว่างนะคะในการทำงานร่วมกันมีการมีส่วนร่วมมีการแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนระหว่างนะคะเกิดปัญหานะคะในกลุ่มของการดำเนินงาน ของสวัสดิการชุมชนว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมไปถึงการความเป็นธรรมในการทำงานนะคะว่าเรามีความเป็นธรรมยังไงนะคะมีความชัดเจนไหมนะคะในกลุ่มในสมาชิกในตัวของผู้นำเองด้วยนะคะและเราจะต้องมีการสนับสนุนด้านการวางแผนของกลุ่มด้วยนะคะว่ามีการบริหารจัดการยังไงนะคะรวมไปถึงนะความสามารถนะคะเข้าถึงของชาวบ้านของคนในชุมชนนะคะว่าเขาต้องการอะไรเขามีความสามารถอะไรในชุมชนยกตัวอย่างนะคะในกลุ่มในชุมชนอาจจะมีความสามารถในการนะคะทำปุ๋ยอินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนั้นนะคะเราก็จะได้เห็นได้ชัดว่ากลุ่มเขามีความต้องการยังไงนะคะหลังจากกลุ่มมีความต้องการแล้วเราจะทำยังไงให้กลุ่มนะคะสามารถที่จะถ่ายทอดหรือประชาสัมพันธ์ให้สวัสดิการกองทุนนะคะให้เกิดความเข้าใจนะคะว่าสวัสดิการนี้กองทุนนี้ทำอะไรนะคะมีการประชาสัมพันธ์ให้นะคะชุมชนนะคะที่รอบๆนะคะรอบๆชุมชนได้เข้าใจนะคะว่าเขามีกิจกรรมอะไรนะคะรวมถึงนะคะเราจะเห็นว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกนะคะหรือคณะกรรมการนะคะกองทุนสวัสดิการในชุมชนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะว่าถ้านะคะเรามีกิจกรรมนะคะสมาชิกนะคะให้ความร่วมมือที่ดีนะกองทุนก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะคะรวมไปถึงนะคะนำบุคคลสำคัญมาเป็นแกนนะคะแกนหลักนะคะในการด้านสวัสดิการชุมชนนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าคนบุคคลสำคัญนี้มีประสบการณ์ในการทำงานนะคะเขาสามารถที่จะมีวิธีคิดนะคะว่าเฮ้ยนะคะรูปแบบไหนมันจะเข้ากับชุมชนในที่นี้นะคะได้อย่างชัดเจนอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญว่าเราจะต้องนำบุคคลนะคะที่มีประสบการณ์เป็นบุคคลสำคัญนะคะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการจัดการกองทุนนะคะสวัสดิการชุมชนของเรารวมถึงนะคะการใช้กองทุนนี่แหละค่ะนะคะว่ากองทุนนี้นะคะจะเป็นกองทุนที่สามารถเชื่อมโยงอาชีพเชื่อมโยงอาชีพในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะเชื่อมโยงอาชีพอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าถ้าในชุมชนนะคะมีการจัดตั้งนะคะกลุ่มหรือการทำปุ๋ยอินทรีย์นะคะการเชื่อมโยงไปสู่อาชีพเขาสามารถที่จะนำนะคะสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนไปสร้างอาชีพได้นะคะเอาไปขายนอกชุมชนหรือขายในชุมชนนะก่อให้เกิดรายได้ก่อให้เกิดอาชีพในชุมชนนะคะและนะคะสุดท้ายนะคะเราจะทำยังไงนะคะให้เกิดนะการนำนะคะกุศโลบายต่างๆนะคะมาใช้นะคะเป็นเครื่องมือต่อรองนะให้คนในชุมชนนะให้เกิดนะคะพฤติกรรมที่ดีพฤติกรรมที่ดีนี่คืออะไรคะคือการได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกันการแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งกันและกันซึ่งจะเป็นผลอย่างหนึ่งนะคะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบปัจจัยนะคะที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างที่อาจารย์บอกนะสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะผู้นำค่ะผู้นำชุมชนเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะแล้วเราอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราจะมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องไม่ละเลยนะคะซึ่งผู้นำสำคัญคณะกรรมการสำคัญสมาชิกสำคัญกิจกรรมสำคัญนะคะและสิ่งที่เราทำก็คือกองทุนสวัสดิการต้องตั้งอยู่ในหลักธรรมาภิบาล นะคะและให้เห็นความโปร่งใสความชัดเจนนะคะจะทำให้ผู้นำแล้วก็สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะคะทำงานด้วยการอย่างมีความสุขแล้วก็จะนำไปสู่ความสำเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนค่ะ
1: ครับเรามาลองทำแบบฝึกหัดในหน่วยที่7นะครับในเรื่องของการทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกันนะครับครับข้อแรกนะครับข้อใดคือความหมายของแผนธุรกิจนะครับโอ้เราเพิ่งเรียนมาเองนะครับว่าความหมายของแผนธุรกิจคืออะไรนะครับเรามาดูนะครับตัวเลือกกันนะครับข้อกอไก่นะครับการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการทำแผนธุรกิจนะครับข้อขอไข่นะครับการวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจนะครับข้อคอควายนะครับบทสรุปสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงนะครับข้ององูนะครับวิธีการทำธุรกิจแบบเป็นขั้นตอนนะครับข้อจอจานนะครับเอกสารแสดงภาพรวมของธุรกิจที่จะทำนะครับถ้าสาเห็นตัวเลือกแล้วเนี่ยนะครับจริงๆมันมีตัวเลือกที่นะครับใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราได้เรียนนะครับในหน่วยนี้ไปแล้วนะครับหรือเราได้อ่านเอกสารการสอนประจำชั้นวิชานะครับในหน่วยนี้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับแผนธุรกิจเนี่ยนะครับเรา นะครับเน้นในเรื่องของการขี้เขียนเอกสารนะครับที่แสดงภาพรวมของธุรกิจที่จะทำมากกว่านะครับเพราะฉะนั้น

0: นะครับข้อนี้ข้อจอจานถูกนะครับนะครับแผนธุรกิจคือเอกสารที่แสดงว่าภาพรวมของธุรกิจที่จะทำเนี่ยครับมันคืออะไรนะครับครับข้อที่2นะครับแผนธุรกิจของเกษตรกรมีประโยชน์ต่องานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างไรนะครับจะเห็นได้ว่าถ้านะครับเราอ่านหนังสือนะครับเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของแผนธุรกิจเนี่ยมีประโยชน์หลายข้อเลยนะครับเรามาดูนะครับว่าข้อไหนถูกบ้างนะครับข้อไก่นะครับแผนธุรกิจเนี่ยครับทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับข้อนี้ก็อาจจะถูกเนาะนะครับว่าแผนธุรกิจทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับข้อขอไข่นะครับทำให้เกษตรกรมีการวางแผนฝึกฝนอย่างเป็นระบบนะครับข้อขอควายนะครับแผนธุรกิจนะครับมีประโยชน์คือทำให้ทำงานส่วนร่วมกันนะครับระหว่างเพื่อนเกษตรกรนะครับข้องูเป็นช่องทางนะครับในการหาสินเชื่อนะครับและข้อจอจานนะครับการเปิดโอกาสการลงทุนนะครับจากภาคเอกชนนะครับข้อนี้นะครับถ้าดูแล้วเนี่ยจะมีข้อสอบลวงอยู่นะครับถ้าใครถูกลวงนะครับก็จะตอบได้ว่านะครับเป็นช่องทางในการหาสินเชื่อก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำแผนธุรกิจในมุมมองของการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราเน้นให้เกษตรกรฝึกฝนการวางแผนแล้วก็คิดเป็นแบบระบบมากกว่านะครับเราไม่เน้นที่จะทำเขียนแผนธุรกิจเพื่อไปหาสินเชื่อนะครับข้อที่3นะครับข้อใดนะครับเป็นเนื้อหาที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในการทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนนะครับข้อกอไก่นะครับเนื้อหาที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องบอกให้ได้นะครับว่ารายละเอียดของธุรกิจนั้นคืออะไรนะครับข้อขอไข่นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในแผนธุรกิจนะครับก็คือต้องคาดคะเนถึงงบกำไรขาดทุนนะครับข้อควายนะครับแผนธุรกิจเนี่ยนะครับที่เขียนออกมาเนี่ยนะครับขาดไม่ได้เลยคือภาพสินค้านะครับข้องงูนะครับขาดไม่ได้เลยคือภาพอาคารสถานที่ตั้งนะครับและข้อจอจานนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ในแผนธุรกิจนะครับก็คือประวัติการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของนะครับจริงๆถ้านักศึกษาดูตัวเลือกเนี่ยนะครับจริงๆมันแทบจะบอกได้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับมันควรจะอยู่ในแผนธุรกิจนะครับแต่ประเด็นที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆเลยนะครับในการเขียนทำแผนธุรกิจนะครับเพื่อจัดการทุนของเราเนี่ยนะครับคือจะต้องบอกได้ว่ารายละเอียดของธุรกิจนั้นนะครับคืออะไรนะครับเราจะทำอะไรกับธุรกิจนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการทำแผนธุรกิจในมุมมองของส่งเกษตรนะครับอาจจะต่างจากมุมมองของที่อื่นนะครับมุมมองของการส่งเสริมการเกษตรการทำแผนธุรกิจคือทำแผนที่ชีวิตของตัวเกษตรกรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องบอกให้ได้นะครับว่าธุรกิจของเราคืออะไรนะครับข้อที่4นะครับบทสรุปของผู้บริหารในแผนธุรกิจคืออะไรนะครับข้อกอไก่นะครับเป็นบทสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของธุรกิจนะครับข้อขอไข่นะครับเป็นเอกสารที่อ้างอิงและจำเป็นมีที่มาชัดเจนข้อขอควายเป็นบันทึกการลงทุนและหนี้สินของธุรกิจข้องงูนะครับการคาดการถึงผลกำไรในรอบไตรมาสนะครับและข้อจอจานนะครับเอกสารใจความขนาดย่อเกี่ยวกับธุรกิจภาพรวมของธุรกิจนะครับถ้านักศึกษานะครับทำความเข้าใจนะครับก็จะรู้ว่าบทสรุปผู้บริหารเนี่ยนะครับมันคือข้อจอจานนะครับคือเอกสารใจความขนาดย่อนะครับเราบอกแล้วว่าครับว่าพอเราเปิดแผนธุรกิจเนี่ยนะครับที่อยู่หน้าแรกหน้า2เนี่ยนะครับจะเป็นบทสรุปผู้บริหารนะครับแล้วเขาจะบอกว่าหน้าตาของธุรกิจแบบย่อเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็อยู่ในนะครับเอกสารนะครับบทสรุปผู้บริหารนั่นเองนะครับข้อที่5ครับโมเดลธุรกิจนะครับหมายถึงสิ่งใดต่อไปนี้นะครับจำได้ไหมว่าก่อนที่จะวิเคราะห์แผนธุรกิจเราจะต้องวิเคราะห์โมเดลธุรกิจก่อนนะครับข้อขอไก่นะครับเป็นขั้นตอนปฏิบัติเพื่อนำสู่รายได้นะครับข้อขอไข่นะครับสิ่งที่ผมบอกว่าธุรกิจนั้นทำเงินได้อย่างไรนะครับข้อขอควายได้รับรายจ่ายเงินคงเหลือนะครับข้ององูบทสรุปค่าใช้จ่ายนะครับในธุรกิจและข้อจอจานแบบแผนการลงทุนในระยะต่างๆนะครับถ้าเราทำความเข้าใจนะครับว่าโมเดลธุรกิจคืออะไรนะครับจะตอบได้เลยว่าโมเดลธุรกิจคือสิ่งที่บ่งบอกนะครับว่าธุรกิจนั้นน่ะทำเงินได้ยังไงนะครับคำตอบคือข้อขอไข่นะครับข้อที่6นะครับสิ่งใดต่อไปนี้เปรียบเสมือนเครื่องหล่อเลี้ยงให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้แบบไม่ติดขัดเลยนะครับข้อกอไก่นะครับเงินสดนับและเงินฝากธนาคารข้อขอไข่กระแสรายได้นะครับข้อขอควายนะครับขนาดของกลุ่มลูกค้าข้องงูเครือข่ายพันธมิตรในธุรกิจนะครับข้อจอจานนะครับสินทรัพย์สินคงเหลือนะครับสิ่งที่หล่อเลี้ยงนะครับธุรกิจไปไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของการเงินนะครับก็คือกระแสรายได้นั่นเองนะครับข้อที่7นะครับโมเดลธุรกิจแบบใดนะครับที่เน้นนะครับลูกค้านะครับที่มีอำนาจในการจับจ่ายซื้อสอยนะครับเพื่อการขยายฐานลูกค้าบ้างจนได้รับลูกค้ามากพอที่ทำกำไรได้ในระยะยาวนะครับข้อกอไก่แบบคลาสสิกขอไข่แบบช็อตเทลนะครับข้อควายแบบลองเทลนะครับข้ององูนะครับแบบลูกค้าหลายด้านแล้วก็จอจานนะครับแบบแจกฟรีนะครับถ้านักศึกษาอ่านในหน่วยนะครับก็จะตอบได้ว่านะครับคือข้อควายนะครับแบบลองเทลนะครับข้อที่8นะครับแผนธุรกิจแบบใดนะครับที่มุ่งเน้น การจัดการทรัพยากรในการทำงานให้มีต้นทุนต่ำแต่ได้ผลิตภัณฑ์นะครับที่ออกสู่ท้องตลาดนะครับข้อกอไก่นะครับแผนธุรกิจการผลิตนะครับข้อขอไข่แผนธุรกิจการค้านะครับข้อคอควายนะครับแผนธุรกิจบริการนะครับข้ององูธุรกิจเครือข่ายและจอจานแผนธุรกิจแบบเน้นคุณค่านะครับธุรกิจใดครับที่เน้นเรื่องของการจัดการทรัพยากรนะครับเราได้เน้นย้ำไปแล้วนะครับธุรกิจนั้นก็คือธุรกิจการผลิตนะครับจำได้ไหมครับว่าแผนธุรกิจนะครับมีสามแผนธุรกิจหลักๆคือแผนธุรกิจการผลิตการค้าแล้วก็การบริการนะครับซึ่งการผลิตเนี่ยนะครับจะเน้นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมาทำการผลิตนั่นเองนะครับข้อที่9นะครับการเขียนแผนธุรกิจการค้าคือการแสดงออกถึงความสามารถด้านใดนะครับการเขียนแผนธุรกิจการค้านะครับนี่พูดถึงเรื่องแผนธุรกิจการค้าแล้วนะครับแสดงความสามารถด้านใดของผู้ประกอบการที่ทำให้ผู้ลงทุนได้รับรู้นะครับข้อไก่ความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดนะครับขอไข่นะครับทักษะการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สินนะครับคอควายความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้านะครับงองูทักษะการจัดการสินค้าคงเหลือและข้อจอจานนะครับความสามารถในการจัดการส่วนต่างด้านราคานะครับถ้าเราพอจำได้นะครับในเรื่องของการค้าเนี่ยครับเราจะเน้นในเรื่องของราคาเป็นหลักนะครับเพราะนั้นเราหาช้อยส์ที่ครับหาตัวเลือกที่ครับว่าไหนพูดถึงเรื่องราคานะครับคำตอบคือข้อจอจานนะครับความสามารถในการจัดการสินค้าส่วนต่างด้านราคานะครับกับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10นะครับแผนธุรกิจบริการคือแผนธุรกิจที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์สิ่งใดให้กับลูกค้านะครับก็ไก่การแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคนะครับขอไข่การสร้างความประทับใจให้กับเรื่องของการบริการนะครับคอควายการสร้างประสบการณ์นะครับที่น่าจดจำน่าประทับใจนะครับงองูการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยรอยยิ้มและข้อจอจานถูกทุกข้อนะครับถ้าเราพอจำได้นะครับธุรกิจการค้าเราเน้นจะทำยังไงให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดเน้นการแก้ไขปัญหาเน้นนะครับการประทับใจนะครับเพราะนั้นข้อนี้ถูกทุกข้อนะครับถูกทุกข้อนะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดทั้งหมดนะครับที่นักศึกษาได้ลองฝึกทำนะครับในหน่วยที่7นะครับในเรื่องของการทำแผนธุรกิจนะครับเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับ
1: ครับสำหรับแบบฝึกหัดในหน่วยที่8นะครับการจัดทำโครงการเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยโครงการมันคืออะไรนะครับนักศึกษาโครงการมันคืออะไรโครงการมันสำคัญอย่างไรเนี่ยโครงการก็คือเป็นแผนอันหนึ่งนะที่ครูเคยพูดให้ฟังตั้งแต่แรกว่าเนี่ยเป็นแผนที่จัดขึ้นอย่างมีระบบนะครับพร้อมแนวปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นะครับบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็มีตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับมีขั้นตอนมีวิธีการทำงานมีพื้นที่มีอะไรต่างๆถามว่ามันสำคัญอย่างไรนะครับแต่นี้ข้อใดคือความสำคัญของโครงการจัดการทุนนะครับจัดการทุนคือเน้นเรื่องของเงินทุนเลยนะครับจัดการทุนคือเราจะเอาเงินทุนไปลงทุนเนี่ยเราต้องมีการจัดการอย่างไรนะครับเอาเงินทุนไปจัดการนะครับมันคล้ายๆกับแผนธุรกิจอยู่เหมือนกันนะแต่แผนธุรกิจมันจะลงรายละเอียดวิเคราะห์ได้เยอะกว่าแต่นี่เป็นเรื่องของทุนเรามีทุนตั้ง1ก้อนเนี่ยเมื่อเรามีทุนตั้ง1ก้อนเราจะเอาทุนของเราเนี่ยไปลงทุนอะไรแล้วก็ต้องเขียนเป็นโครงการออกมานะครับก็คืออันแรกก็คือมันทำให้เราเขียนโครงการเนี่ยจะทำโครงการเนี่ยมันสำคัญคือทำให้เราชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ชัดเจนจริงนะปัญหาทำไมเราต้องมาจัดการทุนเนาะจัดการทุนนะครับนะมันเวลาดูนะเวลานักศึกษาวิเคราะห์เห็นไหมครับมันใกล้เคียงกันอยู่นะชี้เห็นถึงปัญหาชี้เห็นถึงภูมิปัญญาสร้างทรัพยากรได้เพียงพอมันไม่ใช่สร้างนะคำบางคำเป็นตัวหลวงเวลานักศึกษาอ่านข้อสอบหรือดูตัวอย่างข้อสอบเนี่ยระวังให้ดีนะครับกำหนดเขตพื้นที่ให้ซับซ้อนอะไรเนี่ยนะขอบเขตซ้ำซ้อนอะไรต่างๆพวกนี้มันดูให้ดีนะครับดูคำบางคำคำภาษาไทยบางทีมันดิ้นได้นะดูที่มันถูกต้องที่สุดนะครับนะที่ต้องที่สุดนี่คือข้อที่1นะครับอันนี้พอข้อที่2เห็นไหมครับหลักสำคัญเนี่ยนะข้อใดคือหลักสำคัญของจัดทำโครงการนะครับเป็นหัวใจหลักๆเวลาสมมติเราเรียนในหน่วยที่8เนี่ยเวลานักศึกษาทำข้อสอบนะนักศึกษาต้องกำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้กำลังทำข้อสอบในหน่วยอะไรนะครับปกติข้อสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราเนี่ยเราก็จะเรียงตามหน่วยใช่ไหมครับข้อ1หน่วย1หน่วย1ก็เป็นข้อ1ถึงข้อ8อะไรเนี่ยจะมี8ข้อนะครับเวลาตอนนี้กำลังทำเรื่องอะไรกำลังนึกตอนนี้กำลังนึกเราลองอ่านในหน่วยที่8เนาะหลักการสำคัญเห็นไหมครับ ก็ต้องเมื่อกี้ก็มีตั้งหลายข้ออยู่อันแรกก็ต้องสอดคล้องเห็นไหมหลักความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักคล้องต้องสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับสมบูรณ์ครบถ้วนของโครงการตามองค์ประกอบเมื่อกี้ครูก็เน้นย้ำไม่หรอเหมาะสมนะเหมาะสมและประโยชน์ของโครงการทำและประโยชน์นั้นได้ประโยชน์หรือไม่เอาเงินไปลงทุนนั้นได้ประโยชน์ไหมเงินน่ะมันมีต้นทุนนะถ้าเราลงทุนไม่ถูกทางเนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายที่ครูพูดถึงการจัดการทุนตั้งแต่แรกอ่ะมีเงินทุนจะไปหมุนเวียนในสินทรัพย์หมุนเวียนไม่หมุนเวียนอย่างไรทำไงให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับการก่อหนี้แล้วมันต้องก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยมากกว่าหนี้ใช่ไหมครับมันถึงให้เกิดประโยชน์เป็นตัวแทนของผู้รับผิดชอบเนี่ยไหมครับเป็นตัวแทนของผู้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นข้อนี้คือถูกทุกข้อนะครับถูกข้อนะครับในข้อ3คือข้อใดไม่ใช่นะครับประเด็นในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านบุคคลนะครับด้านบุคคลเห็นไหมครับสังเกตนะเขาเน้นเรื่องด้านบุคคลนะด้านบุคคลเมื่อกี้ครูก็พูดละด้านบุคคลเตรียมเงินเห็นไหมครับเตรียมเป้าหมายของการลงทุนเงินทุนต้องมาก่อนเนาะจะเอาเงินทุนที่ไหนมามีเป้าหมายยังไงจะลงทุนเพื่อให้เกิดเป้าหมายทางการเงินของเราเงินงอกเงยมาเกิดสร้างรายได้สร้างอะไรขึ้นมาตัวเองก็ต้องมีความเสี่ยงเนาะตัวเองจะรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนบางทีการทำธุรกิจทุกอย่างนะเอาเงินไปลงทุนมันมีความเสี่ยงบางทีเนี่ยอย่างช่วงที่เราเกิดปัจจุบันเนี่ยไหมความเสี่ยงมันเยอะมากเนี่ยเราจะป้องกันความเสี่ยงได้ยังไงมีความเสี่ยงจะรับได้ไหมและคุ้มค่าไหมเห็นไหมคุ้มค่าไหมนะครับคุ้มค่าไหมเพราะนั้นคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการความคุ้มค่าอันนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่มันแทรกอยู่อันนี้ไม่จำเป็นนะครับอันนี้คือศึกษาข้อมูลนะครับที่ไม่ใช่คือคุ้มค่าในการลงทุนอันนี้ประเด็นแรกๆคือด้านบุคคลนะด้านบุคคลก็มองถึงด้านบุคคลความคุ้มค่านี่เป็นด้านของการเงินเนาะคุ้มค่าต้องมองนะมันจะมีสองด้านคือด้านบุคคลกับด้านการเงินใช่ไหมครับถ้าด้านการเงินมองถึงคุ้มค่าเห็นไหมครับตัวเน้นของมันคือถ้านักศึกษาไม่วิเคราะห์อย่างละเอียดเราจะเห็นว่าเราอาจจะพลาดเราไปบูทถึงความคุ้มค่ามาก่อนเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวนี้คือความคุ้มค่าไม่ใช่ด้านบุคคลนะครับอันนี้อาจจะแล้วข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบหลักของ4P ก็คือกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดนะกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดก็คือเราที่ครูย้ำตลอดว่าเราจะทำโครงการจัดการทุนลงทุนอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ยุครุ่นใหม่นี้ลูกค้าต้องมาก่อนก็คือการตลาดเนาะต้องทำตลาดให้ได้ลูกค้าต้องมาก่อนลูกค้าเป้าหมายคือใครเราไม่ได้ขายทุกคนนะเวลาขายของเราไม่ได้ขายทุกคนนะครับขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้นะครับเลือกกลุ่มผู้มาให้ไหนผลิตภัณฑ์ไหมตอบโจทย์ต้องการของลูกค้าไหมและทำยังไงให้ลูกค้ามาซื้อและซื้อซ้ำมันหมายถึงกิจการเรามีรายได้เพราะนั้นเขาเรียกว่ากลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดก็คือ7Pเห็นไหมครับ 7P ก็จะมีผลิตภัณฑ์ price pace promotion นะตัว planning ตัว planning ไม่ใช่เห็นไหมครับผลิตภัณฑ์ price pace promotion ถ้าอีก3ตัวก็จะมีในเรื่องของอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะถ้าเป็นบริการก็จะเติมไปอีก 3P ใช่ไหมครับเพราะนั้นสังเกตดีๆนะครับข้อ5ก็คืออันนี้ข้อใดเป็นการวิเคราะห์โครงการทางด้านสังคมเห็นไหมครับเมื่อกี้มีปัจจัยภายนอกแล้วนะเมื่อกี้ปัจจัยภายนอกเมื่อกี้ตลาดนี่ภายนอกด้านสังคมสังคมก็มาดูถึงผลกระทบนะครับผลกระทบโครงการต่อทัศนคติของชุมชนสมมติเราเกษตรกรจะไปเลี้ยงวัวหรือทำอะไรเนี่ยบางทีมันกระทบต่อชุมชนในสังคมกับสิ่งแวดล้อมระวังนะครับเราว่าสังคมกับสิ่งแวดล้อมดูให้ดีอันไหนคือสังคมอันไหนสิ่งแวดล้อมนะครับแต่นี้พอประเภทของโครงการแบ่งตามวิธีการดำเนินงานนะเมื่อกี้มีแบ่งได้ตั้งหลายแบบอยู่นะโครงการแบ่งตามวิธีการดำเนินงานก็จะแบ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์นะก็จะมี3อันโครงการใหม่โครงการสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับดังนั้นเวลาเขาเน้นพวกนี้ก็จะอันนี้ต้องจำนิดนึงเนาะจำนิดนึงอันไหนอันนี้เป็นระยะเวลานี่แบ่งตามตัวบุคคลแบ่งตามโครงการพิเศษอะไรต่างๆแบบนี้นะครับแต่นี้ข้อใดคือองค์ประกอบส่วนนำเห็นไหมครับระวังนะเมื่อกี้องค์ประกอบของการจัดทำโครงการมีตั้งหลายส่วนมี3ส่วนไหมส่วนนำส่วนเนื้อหาส่วนขยายส่วนนำคืออะไรนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องจำนิดนึงนะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็จะมีอะไรครับชื่อโครงการวัตถุประสงค์ชื่อโครงการใช่ไหมชื่อโครงการผู้รับผิดชอบอะไรต่างๆส่วนนำก็คือผู้รับผิดชอบนะครับผู้รับผิดชอบและผู้ดำเนินงานโครงการนะครับ ต้องมีแผนภาพที่ครูโชว์ให้เมื่อสักครู่นี้ก็โชว์อยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ข้อ8นะครับหลักการเลือกอันนี้พูดถึงลงรายละเอียดนิดนึงเรื่องของการเขียนวัตถุประสงค์เนาะการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับเวลาเราจะเขียนวัตถุประสงค์โครงการนะครับก็ต้องมีกระทัดรัดชัดเจนมีแบบแผนเหมาะสมแล้วก็สุภาพเราจะเขียนตัวโครงการให้มันชัดเจนนะครับก็ต้องดูว่าวัตถุประสงค์หลักๆเป็นยังไงนะครับเวลาข้อ9นะครับข้อใดคือขั้นตอนแรกในการยื่นเสนอโครงการเวลาเราเขียนโครงการเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากเขียนโครงการครบองค์ประกอบแล้วครับก็ต้องประเมินเนาะพอประเมินเสร็จแล้วเนี่ยเราจะยื่นเสนอโครงการจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างนะครับเราต้องทำอะไรบ้างก็คือเราก็ต้องเขียนโครงการก่อนใช่ไหมครับขั้นตอนแรกในการยื่นเสนอโครงการจะมีแผนภาพอยู่ในเอกสารการถอนนี่ครูในบรรยายนี่ไม่ได้เน้นนะครับเวลาแต่นักศึกษาไปสามารถเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าจริงๆมันหลักสำคัญคือเขียนโครงการนะครับเขียนโครงการให้มันครบถ้วนและนำไปสู่การเสนอโครงการนะครับอาจจะต้องผ่านการอนุมัติต้องผ่านในหน่วยงานต่างๆนะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของในหน่วยนี้นะครับหน่วยที่8พูดถึงของการจัดทำโครงการเพื่อการจัดการทุนและเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับนักศึกษาไปอ่านเอกสารการสอนเพิ่มเติมอ่านแบบเชิงวิเคราะห์จับประเด็นสำคัญครูย้ำตลอดเวลาว่าข้อสอบมสทเราเนี่ยทุกหน่วยสำคัญนะครับทุกหน่วยสำคัญ1มันมีปกติจะมี3ตอนใน1ตอนก็จะมี2เรื่องบ้าง3เรื่องบ้าง1เรื่องข้อสอบก็จะประมาณ1หน่วยเนาะ1หน่วยก็มีข้อสอบประมาณ1ข้อขอโทษ1หน่วยประมาณ1ข้อเพราะนั้นเวลานักศึกษาดูไม่ว่าหน่วยยากหน่วยง่ายมีสำคัญประมาณ8ข้อเรียงลำดับข้อสอบจะเรียงลำดับเพราะนั้นก็ขออวยพรให้นักศึกษาสอบผ่านสำหรับชื่อวิชานี้นอกจากจะเอาไปใช้ประโยชน์แล้วสอบผ่านได้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
2: ค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ทบทวนหน่วยที่9นะคะการบริหารทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชนเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักศึกษานะคะว่าเรามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะเริ่มไปที่ข้อที่1นะคะข้อที่1นะคะข้อใดนะคะกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของสวัสดิการชุมชนนะกอไก่การสร้างความมั่นคงพื้นฐานให้กับคนในชุมชนนะคะขอไข่กองทุนนะคะที่ชาวบ้านรวมตัวการออมทรัพย์เพื่อกู้ยืมไปประกอบอาชีพคอควายเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีงองูกองทุนที่ชาวบ้านรวมตัวการออมทรัพย์โดยมีภาครัฐเข้ามาช่วยจัดการในทุกกระบวนการจอจานมีความหมายในแง่การอยู่ดีกินดีของทุกคนไม่เฉพาะผู้ยากไร้เท่านั้นแต่เป็นของทุกคนในโลกนี้ข้อไหนคะยากไปไหมคะอ่ะเฉลยแล้วนะคะงองูค่ะไม่ถูกต้องก็คือว่าเห็นไหมเราบอกว่าโดยมีภาครัฐเข้ามาช่วยจัดการในทุกกระบวนการจริงไม่ใช่นะก็คือชุมชนคนในชุมชนนะคะอันนี้จำไว้เนาะข้อต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดคือความสำคัญของสวัสดิการในชุมชนที่ถูกต้องที่สุดนะคะเรามาดูก็ไกลชุมชนในท้องถิ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐสร้างระบบหลักประกันความมั่นคงของชีวิตขอไข่สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันขอควายสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนนะคะงองูพัฒนาคนและชุมชนนะจากฐานรากให้สามารถเติบโตเข้มแข็งเป็นองค์กรที่มั่นคงจอจานเป็นเครื่องมือลำดับรองลงมาที่นำมาใช้เพื่อพัฒนาคนและชุมชนนะคะฐานรากให้เติบโตเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ข้อไหนคะเฉลยแล้วนะคะเราดูนะคะว่าอันไหนพี่มีความสำคัญของสวัสดิการในชุมชนที่ถูกต้องที่สุดก็คือขอไข่นะคะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะค่ะข้อต่อไปนะคะรูปแบบสวัสดิการข้อใดไม่ใช่การจัดสวัสดิการชุมชนโดยใช้ฐานทุนเดินของชุมชนตามเกณฑ์ในการจำแนกนะคะเรามาดูค่ะกอไก่คือสวัสดิการฐานกลุ่มออมทรัพย์ขอไข่สวัสดิการฐานวิสาหกิจชุมชนคอควายสวัสดิการฐานผู้ยากลำบากงองูสวัสดิการ ฐานทรัพยากรธรรมชาตินะคะจอจานสวัสดิการฐานศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีข้อไหนคะที่ไม่ใช่รูปแบบข้อไหนเอ่ยเฉลยนะคะคอควายค่ะสวัสดิการฐานนะคะผู้ยากลำบากนะคะข้อต่อไปข้อที่4ค่ะนะคะ

ร้อมกันเลยเนาะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนในขั้นตอนที่5นะการตั้งทุนสวัสดิการชาวบ้าน1คือจุดประกายความคิดทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมการจัดทำระเบียบกองทุนใช่หรือเปล่านะการเปิดรับสมาชิกนะคะการระดมเงินทุนจากแหล่งอื่นๆแล้วก็การระดมเงินทุนจากกองทุนโดยสมาชิกนะเป็นรายบุคคลข้อไหนคะข้อไหนที่ไม่ถูกต้องติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะขั้นที่5นะคะอ้าวจันเฉลยแล้วนะคะก็ไก่ค่ะจุดประกายความคิดนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่5นะคะถือเป็นขอบเขตของงานสวัสดิการสังคมก็ไก่ทุนการศึกษาและอาชีพขอไข่สวัสดิการคนทำงานและสาธารณประโยชน์คอควายการตั้งกองทุนนะคะสวัสดิการชาวบ้านงองูการขยายแหล่งทุนนะคะจอจานการบริการสังคมปัจเจกบุคคลข้อไหนคะตอบได้หรือเปล่าหลายคนอาจจะตอบถูกนะคะจอจานการบริการสังคมนะคะปัจเจกบุคคลนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่6นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงานนะคะของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการก็ไก่ผู้ประสานงานมีหน้าที่ติดต่อประสานงานทั่วไปนัดประชุมคณะกรรมการขอไข่ผู้ประสานงานมีหน้าที่เก็บเงินออมทรัพย์จากสมาชิกเมื่อครบกำหนดคอควายผู้ประสานงานมีหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งหมดงองูผู้ประสานงานมีหน้าที่ประสานงานและร่วมประชุมและรับสวัสดิการที่ได้รับจอจานผู้ประสานงานมีหน้าที่ประสานนะคะและออมเงินให้ครบตามกำหนดข้อไหนเอ่ยคอควายนะคะผู้ประสานงานมีหน้าที่ประสานกับคณะกรรมการสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งหมดนะคะข้อที่7ค่ะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความสำเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนก็ไก่สามารถให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างครอบคลุมขอไข่ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืนคอควายกองทุนไม่มีความเข้าใจในการใช้แนวคิดอุดมการณ์สวัสดิการชุมชนงองูสวัสดิการที่ใช้เงินกองทุนและสวัสดิการที่เป็นการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยนะคะต้องใช้เงินเป็นหลักนะคะประกันความสำเร็จแล้วเงาะจอจานค่ะถูกทุกข้อข้อไหนเอ่ยอย่าหลงนะคะพอมีจอจานอย่าถูกทุกข้อนะตอบกอไก่นะคะสามารถให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้ครอบคลุมนะคะค่ะข้อต่อไปข้อ8นะตัวชี้วัด KPI ในการประเมินการบริหารทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชนข้อใดมีปัจจัยความสำเร็จมาจากเสริมสร้างกองทุนสวัสดิการชุมชนให้สามารถจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะโอ้ยข้อนี้ยาวนะคะแต่ต้องให้ดูว่าข้อไหนเป็นตัวชี้วัดนะปัจจัยแห่งความสำเร็จนะคะความสำเร็จในการก่อกายความสำเร็จในการจัดตั้งนะคะสวัสดิการชุมชนหรือความสำเร็จครบวงจรไม่ได้เป็นเพียงตัวเงินตัวเดียวเท่านั้นหรือสวัสดิการเป็นคนในชุมชนที่ได้รับหรือผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ในระดับชุมชนและความระดับความร่วมมือจอจานองค์ความรู้ที่เป็นบุคลากรได้รับและสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลต่อกองทุนสวัสดิการชุมชนข้อไหนเอ่ยปัจจัยนะปัจจัยนะต้องบอกว่ากอไก่ความสำเร็จในการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนนะคะข้อที่9ค่ะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการพัฒนาบริหารจัดการทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชนนะคะการใช้แนวคิดจากกลุ่มหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนนำมาประยุกต์ใช้นะคะในการจัดตั้งและพัฒนาบริหารการจัดการทุนเพื่อสวัสดิการชุมชนหรือการสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งเพื่อสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนหรือมีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ในกระบวนการกลุ่มหรือนะคะไม่มีหลักประกันในกลุ่มชุมชนต้องหาแหล่งประกันให้กับตนเองนะคะหรือจอจานส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชนด้วยตนเองตอบข้อไหนเอ่ยงองูนะคะไม่มีหลักประกันกับกลุ่มชุมชนต้องหาแหล่งประกันเองนะคะอันไหนที่ไม่ถูกต้องข้อสุดท้ายค่ะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จของกองทุนสัจจะออมทรัพย์ก็ไก่ลดปัญหาหนี้สินนอกระบบให้สมาชิกขอไข่ลดปัญหาสร้างหนี้ทั้งนอกระบบของสมาชิกโดยอาศัยการตรวจสอบโดยชุมชนหรือสมาชิกมีกองทุนเพื่อไปประกอบอาชีพใหม่ๆนะคะหรือลดการทับซ้อนของการฝากโดยสมาชิกต้องถือสมุดนะคะไปฝากโดยชุมชนต่างๆสุดท้ายเขาบอกว่าเกิดเครือข่ายชุมชนแก้ไขปัญหาหนี้สินข้อไหนไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักความสำเร็จก็คือข้อนี้นะคะจอจานค่ะค่ะรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา91419การบริหารจัดการทุนเพื่อการเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครั้งที่3นะคะในครั้งนี้ต้องขอยุติเพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่นะคะในการสอนเสริมเพื่อการศึกษาครั้งที่4สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
4: จะเรียนมสทได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
6: เรียนมสท.ดีอย่างไร
7: ครับคือในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือและตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับเราก็จะขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเราก็จะรู้สึกท้อ

0: ตท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel
3: นาฬิกา 21 นาที 24 ตุลา 68 ฉน้ำสิ้นสมเด็จพระพันปีผู้มีธรรมราดร้องร่ำชนละในอาไลลาได้9ปีที่รอ9ทรง9จากเดือนตุลาก็มาพรากพระจากล่าหรือทรงเดชเสด็จรับราชกัญญาทรงสู่ฟ้าเคียงขวัญพิมานทองโอ้พระราชชนนีสีสยามผู้ทรงงามทรงสฤทธิ์กิจทั้งผองทั้งงานศิลป์แผ่นดินสยามงามเรืองรองทรงปกป้องป่าน้ำงามพฤกษ์ภัยทรงเคียงบาทกษัตราแม้ป่าเขาทรงบรรเทาทุกประชาคราป่วยไข้ทรงเป็นแม่แห่งกษัตริย์ทรงชัดชัยเป็นแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินคือคุณค่าจารึกในหัวใจราษฎร์จารึกหยาดพระกรุณาอาดูลทวินแม้พระทรงสถิตสวรรค์อันโสภินมิสูญสิ้นสืบสารผลงานปวงถวายสิริกิติยาสิรวาทถวายราชชนนีพันปีหลวงถวายกุศลดลวิมุตติพิสุทธิ์สวงถวายพวงมาลัยฟ้าสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาที่เคารพทุกท่านนะครับรายการที่ท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้เป็นรายการสอนเสริมชุดวิชา92117สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งในวันนี้นะครับอาจารย์จะมาบรรยายสรุปนะครับในหน่วยที่7ที่ว่าด้วยเรื่องของปัจจัยภายนอกกับการพัฒนาสหกรณ์ครับในหน่วยที่7ของเราในวันนี้เนี่ยนะครับที่เราจะได้มีการบรรยายกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับนะฮะแบ่งออกได้เป็น2ตอนด้วยกันนะครับตอนที่ 7.1 ก็คือนะครับบริบทภายนอกประเทศนะครับกับการพัฒนาสหกรณ์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องที่ 7.1.1 ก็คือบริบทภายนอกประเทศด้านการเมืองกับการพัฒนาสหกรณ์เรื่องที่ 7.1.2 ก็คือบริบทภายนอกประเทศด้านเศรษฐกิจกับการพัฒนาสหกรณ์บริบทเรื่องที่ 7.1.3 บริบทภายนอกประเทศด้านสังคมกับการพัฒนาสหกรณ์และเรื่องที่ 7.1.4 ก็คือบริบทภายนอกประเทศด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาสหกรณ์ครับสำหรับตอนที่ 7.2 การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศที่มีต่อการพัฒนาสหกรณ์

แปลงของปัจจัยภายนอกประเทศด้านเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาสากลครับสำหรับนะครับตอนที่ 7.1 นะครับนะฮะ บริบทภายนอกประเทศกับการพัฒนาสากลนั้นนะครับนะฮะประกอบไปด้วยนะครับนะฮะมีสาระสำคัญอยู่ด้วยกันหลายส่วนด้วยกันนะครับนะครับอาจจะกล่าวได้ว่านะครับได้นะครับเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในประเทศครับด้านเศรษฐกิจนะครับก็จะแบ่งออกได้เป็นนะครับเศรษฐกิจของสังคมแบบจารีตและเศรษฐกิจของสังคมสมัยใหม่นะครับด้านสังคมก็เป็นวิวัฒนาการและพัฒนาการทางสังคมการถือกำเนิดของรัฐชาติการแพร่ขยายของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและการแพร่ขยายของแนวความคิดสมัยใหม่อย่างกว้างขวางก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมที่มีผลต่อเนื่องถึงปัจจุบันและด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกที่อังกฤษนะครับทำให้แบ่งออกได้เป็น4กลุ่มด้วยกันก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีวัสดุสมัยใหม่แล้วก็เทคโนโลยีด้านการพลังงานครับสำหรับเรื่องที่ 7.1.1 บริบทภายนอกประเทศด้านการเมืองกับการพัฒนาสากลนั้นนะครับแนวคิดที่สำคัญก็อาจจะแบ่งออกได้เป็น2ส่วนด้วยกันนะครับนะฮะส่วนที่1ก็คือในส่วนของนะครับก็คือนะครับแบ่งออกได้เป็นนะครับในเรื่องของบริบทภายนอกด้านการเมืองกับการพัฒนาสากลนั้นจะแบ่งออกได้เป็นบริบทภายนอกประเทศด้านการเมืองระหว่างประเทศนะครับนะฮะกับบริบททางการเมืองภายในประเทศสำหรับบริบทภายนอกประเทศด้านการเมืองระหว่างประเทศนั้นนะครับถือกำเนิดมานับตั้งแต่ในสมัยก่อนนะครับที่แบ่งออกอาณาจักรออกได้นะครับเป็นอาณาจักรแบบจารีตก็คือเมืองแว่นแคว้นนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรแบบจารีตนะครับนะฮะซึ่งถือกำเนิดนะครับนะฮะตั้งแต่ยุคโบราณจนกระทั่งถึงรัชชาติที่เป็นยุคสมัยใหม่นะครับนะฮะในบริบทแบบนี้นั้นนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับมีต้นกำเนิดหรือถือกำเนิดมาจากอารยธรรมที่สำคัญโบราณที่แบ่งออกได้เป็นอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออกครับอารยธรรมตะวันตกที่สำคัญก็คือนครรัฐกรีกนะครับนะฮะที่มีความขัดแย้งเป็นสงครามเพโลโปนีเชียนระหว่างสันนิบาตเพโลโปนีเชียนกับสันนิบาตดีเลียนนะครับโรมันที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอาณาจักรเป็นจักรวรรดิสมัยกลางที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสันนิบาตจากนิกายโรมันคาทอลิกแล้วก็ระบบฟิวดอลแล้วก็รัฐสมัยใหม่ตรงนี้นะครับก็อาจจะแบ่งออกได้เป็นความเปลี่ยนแปลงจากรัฐจารีตสู่ความเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่นะครับนำการถือกำเนิดแบ่งออกได้เป็นช่วงที่สำคัญก็จะประกอบไปด้วยก็คือช่วงของการสถาปนารัฐสมัยใหม่นะครับช่วงของการสถาปนารัฐสมัยใหม่จนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่1ช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่1จนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ช่วงสงครามเย็นและสุดท้ายก็คือช่วงหลังสงครามเย็นนะครับนะฮะสำหรับอีกอันนึงนะครับนะฮะที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือบริบทภายนอกประเทศด้านการเมืองภายในประเทศตรงนี้เนี่ยนะฮะกับการพัฒนาสากลนะครับที่สำคัญก็มาจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบการเมืองการปกครองครับนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นอาจจะแบ่งออกได้นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะแบ่งออกได้เป็น2ระบบใหญ่ๆแล้วก็มีระบบใหม่เกิดขึ้นมาระบบอันแรกก็คือการปกครองระบบประชาธิปไตยซึ่งพวกเรารู้จักการนิยามของการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ในยุคสมัยใหม่ตั้งแต่ศตวรรษ1990ตรงนี้เนี่ยก็ทำให้มีแนวคิดทางด้านสังคมที่ได้กลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นนิเวศวิทยาทางการเมืองแล้วก็การเมืองสีเขียวเรื่องเพศแล้วก็สตรีนิยมเรื่องของคนชายขอบเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการเมืองภาคประชาชนครับสำหรับการปกครองระบบการปกครองอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือระบบการปกครองแบบเผด็จการก็คือเป็นระบบการเมืองการปกครองที่เน้นอำนาจของรัฐที่ผู้ปกครองนะครับใช้อำนาจอยู่เหนือสิทธิเสรีภาพของประชาชนของบุคคลนะครับเป็นระบบการเมืองที่อำนาจการตัดสินใจนั้นมาจากคณะกลุ่มคนมาจากบุคคลที่ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบใหญ่ๆก็คือการปกครองระบบเผด็จการอำนาจนิยมกับการปกครองระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมครับสำหรับกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษที่1990ท่ามกลางกระแสประชาธิปไตยที่แพร่ขยายทั่วโลกในขณะนี้นะครับในช่วงหลังมานี้นะครับก่อให้เกิดระบบการปกครองแบบใหม่ขึ้นมานะครับนะฮะก็คือระบบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยที่ไม่เสรีประชาธิปไตยที่ไม่เสรีก็คือเป็นประชาธิปไตยนะครับที่ขึ้นนะครับอยู่ระหว่างการปกครองระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ผู้มีอำนาจเมื่อได้ชนะการเลือกตั้งจากอำนาจนะฮะจากประชาชนเข้ามาแล้วเนี่ยก็ใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม

การกดขี่ประชาชนในการผูกขาดอำนาจในการสืบทอดอำนาจในการต่อเนื่องนะครับในการที่จะใช้อำนาจนะครับอย่างที่ไม่ได้ฟังเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะนั้นระบบการปกครองแบบนี้ก็ได้กลายเป็นระบบการปกครองที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นกับประเทศต่างๆทั้งหลายในโลกอย่างกว้างขวางในเรื่องที่ 7.1.2 นะครับบริบทภายนอกประเทศด้านเศรษฐกิจกับการพัฒนาสากลนะครับอาจจะกล่าวได้ว่านะครับนะฮะบริบทภายนอกประเทศด้านเศรษฐกิจกับการพัฒนาสากลนั้นนะครับก็แบ่งออกได้นะครับเป็นระบบเศรษฐกิจที่สำคัญอยู่ด้วยกัน2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือระบบเศรษฐกิจแบบจารีตกับระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่นะครับระบบเศรษฐกิจแบบจารีตนะครับเกิดขึ้นในสังคมแบบจารีตนะครับที่แบ่งออกได้เป็นตั้งแต่สังคมบุพการนะครับซึ่งมีระบบเศรษฐกิจแบบยั่งชีพสังคมชนเผ่านะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจนะครับเบื้องต้นที่ถือกำเนิดในชุมชนมีที่ดินเป็นปัจจัยพื้นฐานมีกรรมสิทธิ์ร่วมการตกทอดมาอย่างบรรพบุรุษนะครับสังคมชุมชนหมู่บ้านนะครับซึ่งถือกำเนิดมาจากการตั้งถิ่นฐานภายหลังการเพาะปลูกและมีการใช้วิทยาการมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้จอบนะครับการไถพรวนดินการใช้แรงงานสัตว์แทนแรงงานคนนะครับรวมกระทั่งถึงในส่วนของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้น4ก็คือในส่วนของสังคมตะวันออกสังคมตะวันออกตรงนี้เนี่ยนะครับนะที่สำคัญก็คือในส่วนของจีนในส่วนของนะครับอินเดียต่างๆนะครับแล้วก็สังคมตะวันตกนะครับนะฮะก็มีจุดกำเนิดนะครับที่สำคัญมาจากฟินิเซียนะครับซึ่งได้มีนะฮะจุดเริ่มต้นที่สำคัญมาจากในเรื่องของเกษตรกรรมแล้วก็สงครามก็เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตนะครับและต่อมานะครับตั้งแต่สมัยกรีกโรมันเป็นต้นมานะครับจนกระทั่งถึงสมัยกลางก็มีระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์นะครับในระบบฟิวดอลต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะอันนี้ก็คือระบบเศรษฐกิจแบบนะครับสมัยโบราณทีนี้ระบบเศรษฐกิจแบบสมัยใหม่ตรงนี้เนี่ยนะครับนะฮะมันมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับจากการปฏิวัติทางการค้าจากการเน้นผลประโยชน์ของรัฐนะครับจากความมั่งคั่งของรัฐของประเทศนะครับซึ่งถือกำเนิดในช่วงของการถือกำเนิดของรัฐชาติเป็นผลกำเนิดมาจากแนวคิดที่เรียกว่าลัทธิพันธุนิยมครับที่เน้นในเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติจากการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้ได้เปรียบหรือได้ผลประโยชน์มากที่สุดการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิตจากการใช้แรงงานสัตว์นะครับนะครับหรือแรงงานคนมาเป็นเครื่องจักรแล้วก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบการผลิตจากการผลิตระบบเศรษฐกิจแบบครัวเรือนนะครับก็มาเป็นระบบการผลิตในโรงงานต่างๆนะครับแล้วก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับที่แบ่งออกได้เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 7.1.3 ครับนะฮะก็คือบริบทภายนอกประเทศด้านสังคมกับการพัฒนาสากลแนวคิดที่สำคัญตรงนี้นะครับอาจจะกล่าวได้ว่าบริบทภายนอกประเทศด้านสังคมกับการพัฒนาสากลตรงนี้เนี่ยแบ่งออกได้เป็น2ส่วนครับก็คือวิวัฒนาการหรือพัฒนาการทางสังคมแบ่งออกได้เป็นสังคมบุพการก็ฮะก็คือเป็นสังคมที่มีลักษณะของความเป็นอยู่ร่วมกันของผู้คนภายในชุมชนไม่มีการแบ่งแยกระหว่างสมาชิกกับองค์การส่วนตัวกับส่วนรวมแล้วก็มนุษย์กับธรรมชาติครับสังคมชนเผ่านะครับก็มีสมมติฐานที่เกิดขึ้นจากการที่นะครับบรรพบุรุษนั้นสืบทอดนะครับนะฮะมาอย่างต่อเนื่องนะครับกลุ่มชนหรือชุมชนทั้งหลายก็เลยกลายเป็นนะครับมีบรรพบุรุษที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกันนั่นเองนะครับสมาชิกมีสำนึกว่ามีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตมีต้นกำเนิดนะครับเดียวกันเองสามก็คือชุมชนหมู่บ้านนะครับชุมชนหมู่บ้านในที่นี้เนี่ยนะครับแต่เดิมนั้นนะฮะก็มีการโยกย้ายนะครับจนกระทั่งเกิดสังคมหมู่บ้านก็แสดงถึงการปักหลักปักฐานมีแบบแผนความสัมพันธ์ที่ชัดเจนภายในชุมชนนะครับแบบใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็สังคมตะวันออกและสังคมตะวันตกนะครับสังคมตะวันออกสังคมตะวันตกนะครับสังคมตะวันออกที่สำคัญก็คือของจีนสังคมตะวันตกที่สำคัญก็คือจากกรีกโรมันมีผู้นำศาสนาเป็นผู้นำนักรบต่างๆนะครับแล้วก็สังคมอีกอันนึงก็คือสังคมสมัยใหม่นะครับสังคมสมัยใหม่ในที่นี้เนี่ยนะครับนะฮะก็นะครับถือกำเนิดนะฮะจากความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในระหว่างศตวรรษที่16แล้วก็17ต่างๆนะครับจากการถือกำเนิดของนะครับรัฐชาตินะครับนะฮะแล้วก็นะครับนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16นะครับนะจากการแพร่ขยายนะครับจากการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการจากความเคลื่อนไหวของนักมนุษยนิยมต่างๆนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการปฏิรูปศาสนา

ครับนะฮะจากปัญหาที่เกิดขึ้นของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจนกลายมาเป็นศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นะครับแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ที่มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระบวนทัศน์นะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นนับตั้งแต่สมัยกลางนะครับจนกลายเป็นที่มาของศูนย์กลางการค้าทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นสังคมสมัยใหม่ที่น่าสนใจนะครับที่มีผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันตรงนี้เนี่ยนะครับก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนะครับที่มีผลสืบเนื่องมาจากแนวคิดของรัฐชาตินะครับการแพร่ขยายของแนวคิดแบบทุนนิยมและก็ความคิดสมัยใหม่ก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับที่สืบเนื่องต่อมาอย่างกว้างขวางสำหรับเรื่องที่ 7.1.4 นะครับก็คือบริบทภายนอกประเทศด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาสากลแนวคิดที่สำคัญนะครับก็คือบริบทภายนอกประเทศด้านเทคโนโลยีนะครับกับการพัฒนาสากลตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นผลมาจากความก้าวหน้านะครับของเทคโนโลยีของจักรกลที่มีความต่อเนื่องนะครับจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเติบโตเนิดขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษแล้วก็สายทานของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีความต่อเนื่องและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งนะครับก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่สำคัญอย่างรุนแรงพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินและแปรเปลี่ยนกลายเป็นการผลิตอุตสาหกรรมสมัยใหม่ระบบเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาตรงนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่1960ที่ตามแนวคิดของฟรีดแมนนะครับนะฮะได้แบ่งเทคโนโลยีที่สำคัญประกอบไปด้วยนะครับเทคโนโลยีที่น่าสนใจก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีนะครับนะฮะการผลิตวัสดุสมัยใหม่ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็เทคโนโลยีด้านการพลังงานก็ได้กลายเป็นการจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่สำคัญก็คือการพัฒนาในส่วนของพลังงานหลักแล้วก็พลังงานทางเลือกนั่นเองนะครับนะฮะอันนี้ก็คือความก้าวหน้าหรือความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆนับตั้งแต่ทศวรรษที่1990เป็นต้นมานะครับทีนี้นะครับจุดที่น่าสนใจนะครับเหล่านี้นะครับก็กลายเป็นที่มาของความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะฮะของเทคโนโลยีของความเปลี่ยนแปลงในตอนที่ 7.1 นะครับซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างที่กล่าวถึงนะครับนะฮะดังต่อไปนี้ไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะก้าวเข้าสู่ในตอนที่ 7.2 ด้วยกันนะครับซึ่งตอนที่ 7.2 ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจมีเรื่องที่สำคัญอยู่ด้วยกันหลายส่วนด้วยกันนะครับนะฮะอาจจะกล่าวได้ว่าตอนที่ 7.2 ตรงนี้นั้นนะครับถือได้ว่าเป็นตอนที่ว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศนะครับที่มีต่อการพัฒนาสากลในเรื่องที่ 7.2.1 นะครับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศด้านการเมืองที่มีต่อการพัฒนาสากลนั้นอาจจะกล่าวด้วยว่านะครับแนวคิดที่น่าสนใจก็คือลัทธิการเมืองนั้นนับเป็นการจัดวางระบบความคิดทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อบรรลุเป้าหมายนำมาสู่ผลในทางปฏิบัติและก่อให้เกิดนะครับรัฐนะฮะทำให้รัฐทุกรัฐนั้นนะครับทุกระบบการเมืองทั้งหลายแหล่นั้นกำหนดกติกาความสัมพันธ์ด้านอำนาจสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของรัฐชาติความเปลี่ยนแปลงของรัฐร่วมสมัยนะครับที่มีความหลากหลายนับตั้งแต่รัฐขับเคลื่อนการพัฒนารัฐขับเคลื่อนการพัฒนาใหม่รัฐเสรีนิยมใหม่รัฐตลาดปัจจัยภายนอกด้านการเมืองล้วนแต่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสากลด้วยกันทั้งสิ้นสำหรับตอนที่ 7.2 นะครับในเรื่องที่ 7.2.2 ก็คือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศด้านเศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนาสากลนั้นมีแนวคิดที่สำคัญก็คือระบบเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการผลิตการบริโภคและการกระจายสินค้าและบริการระบบเศรษฐกิจทุกระบบนั้นจะมีเป้าหมายก็คือการสร้างความมั่งคั่งแห่งชาติซึ่งตามแนวคิดในเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติแล้วนะครับจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ก็ส่งผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางทุนนิยมสังคมนิยมและผสมส่วนหนึ่งก็มาจากการรับการสนับสนุนจากประเทศกลุ่มหรือองค์การระหว่างประเทศก็นับเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาสากลสำหรับเรื่องที่ 7.2.3 นะครับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศด้านสังคมที่มีต่อการพัฒนาสากลนั้นอาจจะกล่าวได้ว่ามีแนวคิดที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศที่มีก่อการพัฒนาสากลนั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือโครงสร้างซึ่งหมายถึงตัวแสดงระหว่างประเทศแบ่งออกได้เป็นรัฐชาติกลุ่มและองค์การระหว่างประเทศกับในส่วนของกระบวนการที่เป็นประเด็นสังคมระหว่างประเทศและปัจจัยภายนอกด้านสังคมท
ที่มีต่อการสากลจากกรณีศึกษาในเรื่องของแทนซาเนียที่อังกฤษมีบทบาทสำคัญต่อการนำสากลนะครับแบบเฟเบียนเข้ามาใช้ในการจัดวางพื้นฐานและความหลากหลายของชนเผ่าต่างๆกับการพัฒนาสากลทั้งหลายนะครับแล้วก็เรื่องที่ 7.2.4 นะครับนะฮะก็คือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศด้านเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาสากลอาจจะกล่าวด้วยว่าแนวคิดของปัจจัยภายนอกประเทศด้านเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาสากลนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับแล้วก็มีการพูดถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แบ่งออกได้เป็น4ยุคทิศทางแนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตั้งแต่ปีค.ศ.2020และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกด้านสังคมที่มีต่อการสากลจากกรณีของประเทศไทยที่รับความช่วยเหลือจากอิสราเอลนะครับสำหรับนะครับตอนที่ 7.2 นะครับจุด1อาจจะกล่าวด้วยว่าปัจจัยนะครับนะฮะการเปลี่ยนแปลงภายนอกของปัจจัยภายนอกประเทศด้านสากลที่มีต่อการพัฒนาสากลนั้นอาจจะกล่าวด้วยว่านะครับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญนะครับในช่วงรอยต่อระหว่างคริสต์ศตวรรษที่19ถึงคริสต์ศตวรรษที่20ก็มาจากปรัชญาการเมืองลัทธิการเมืองอุดมการณ์ทางการเมืองและแนวคิดทางการเมืองที่มีอำนาจและอิทธิพลอย่างกว้างขวางภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะฮะแล้วก็แนวคิดเหล่านี้เนี่ยนะครับนะฮะก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรัฐของระบบการเมืองของระบบการเมืองการปกครองแล้วก็ลัทธิการเมืองตรงนี้ก็ได้เป็นจัดวางระบบความคิดทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่มีการกำหนดเป้าหมายและการจัดสถาบันองค์การและกลุ่มการเมือง ที่มีเป้าหมายนะฮะนะฮะในการดำเนินกิจกรรมทั้งหลายแหล่เพื่อบรรลุผลในทางปฏิบัติทำให้รัฐทุกระบบการเมืองกำหนดกติกาความสัมพันธ์ทางด้านอำนาจที่มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานะครับเป็นเป้าหมายขั้นต้นแล้วก็มีการกำหนดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งผลต่อการลดความของยุทธศาสตร์การพัฒนาภายหลังสงครามโลกครั้งที่2และต่อเนื่องจนกระทั่งถึงภายหลังสงครามเย็นนะครับที่มีสาระสำคัญจะก็จะประกอบไปด้วยก็คือลัทธินะครับการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงของรัฐชาติการเปลี่ยนแปลงของรัฐชาติร่วมสมัยที่นำไปสู่การถือกำเนิดของรัฐขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นนะครับและในท้ายที่สุดแล้วนะฮะภายหลังสงครามเย็นก็มีการกำเนิดเกิดขึ้นของรัฐขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบใหม่หรือรัฐขับเคลื่อนการพัฒนาใหม่รัฐเสรีนิยมใหม่และรัฐตลาดนะครับซึ่งมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเวียดนามเองก็กลายเป็นประเทศที่นับเป็นตัวอย่างสำคัญนะครับของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกด้านการเมืองที่มีต่อการสากลครับสำหรับเรื่องที่ 7.2.1 นะครับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศด้านการเมืองที่มีต่อการพัฒนาสากลนั้นอาจจะกล่าวด้วยว่านะครับความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองที่สัมพันธ์นะครับกับปัจจัยนะครับที่หลากหลายก็ส่งผลต่อการกำหนดในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกิดขึ้นจากแนวคิดในเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องของการผลิตการบริโภคและการกระจายสินค้าและบริการและมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความมั่งคั่งแห่งชาติตามแนวคิดในเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้จากการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดแต่ความต้องการไม่จำกัดการสมหาแนวทางบรรลุผลนะครับที่เกิดขึ้นนั้นโดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเพื่อผลมากที่สุดก่อให้เกิดแนวคิดในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัดซึ่งหน้าที่ของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือการจัดหาสินค้าและบริการที่ประชาชนต้องการอย่างเพียงพอการแสวงหาวิธีการผลิตการกระจายสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อให้เกิดการจ้างงานมากที่สุดการมีบทบาทในการทำให้บุคคลและปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการทั้งหลายแหล่มีประสิทธิภาพสูงสุดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและก็การแสวงหาและสรรสร้างวิธีการผลิตจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระบบเศรษฐกิจมหภาคเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นก็นับเป็นพื้นฐานที่สำคัญทางเศรษฐกิจนะครับและเป็นทางเลือกที่สำคัญที่เน้นนะครับในเรื่องของการกระจายการเจริญความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือความมั่งคั่งกับเน้นในเรื่องของการกระจายรายได้ซึ่งหมายถึงความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจากแนวคิดตรงนี้ก็นำมาสู่การกำหนดสาระสำคัญที่แบ่งออกได้เป็น2ส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือในเรื่องของนะครับรายละเอียดในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแนวคิดสู่การปฏิบัติซึ่งมีจุดเน้นในการสร้างดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างนะครับความเป็นธรรมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในเรื่องของการรักษานะครับสิทธิเสรีภาพการกำหนดทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจที่หลากหลายซึ่งแบ่งออกได้เป็น3แนวทางใหญ่ๆด้วยกันก็คือการเน้นในเรื่องของกลไกตลาด
การพูดถึงในส่วนของการเน้นในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เน้นในเรื่องของบทบาทรัฐและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบผสมและข้อขอไข่นะครับนะฮะก็คือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกทางเศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนาสากลซึ่งอินเดียถือได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นตัวอย่างที่สำคัญของความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจนะครับนะฮะที่มีผลนะครับต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับนะฮะก็คือในเรื่องที่ 7.2.3 ด้วยกันนะครับในเรื่องที่ 7.2.3 ตรงนี้นะครับนะฮะก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับเรามีรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับที่น่าสนใจอยู่ด้วยกันหลายส่วนด้วยกันอาจจะกล่าวถึงปัจจัยภายนอกด้านสังคมนะครับที่มีต่อการพัฒนาสากลนั้นอาจจะกล่าวถึงในเรื่องของอันแรกที่สุดก็คือโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยในเรื่องของตัวแสดงระหว่างประเทศที่แบ่งออกได้เป็นในเรื่องของรัฐชาตินะครับนะฮะกลุ่มแล้วก็องค์การระหว่างประเทศซึ่งสหรัฐอเมริกานั้นก็ถือได้ว่าเป็นรัฐชาติที่มีบทบาทสำคัญนะครับแล้วก็นะครับมีการแพร่ขยายอิทธิพลบนพื้นฐานแนวคิดของประชาธิปไตยแต่ความคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบซ้ายใหม่หรือ New Left ที่แพร่ขยายภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ตรงนี้นะครับจากการแพร่ขยายของแนวคิดสังคมนิยมตรงนี้เนี่ยก็นำไปสู่การเผชิญหน้าของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับจนกลายเป็นความขัดแย้งในช่วงสงครามเย็นสำหรับกลุ่มนะครับและองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญก็คือธนาคารโลกและนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างก็มีบทบาทที่สำคัญในการที่จะกำหนดวิธีการในการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาลดปัญหาความยากจนระหว่างประเทศลงนะครับแล้วก็มีการให้ความช่วยเหลือกับประเทศต่างๆทั้งหลายอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับทั้งในลักษณะนะครับของนะครับการให้ความช่วยเหลือนะครับในหลากหลายรูปแบบด้วยกันเพราะนั้นความให้ความช่วยเหลือในภายหลังตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นการให้ความช่วยเหลือในลักษณะทั้งแบ่งได้เป็นระดับทวิภาคีและภูมิภาคีเหล่านี้เป็นต้นครับสำหรับในส่วนถัดไปก็คือกระบวนการที่เป็นประเด็นในสังคมระหว่างประเทศตรงนี้นะครับนะก็อาจจะกล่าวได้ว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจและมีความสำคัญก็อย่างเช่นในเรื่องของความมั่นคงที่จากเดิมนะครับเปลี่ยนจากความมั่นคงในเรื่องของความมั่นคงแนวจารีตนะครับก็คือความมั่นคงที่เน้นการทหารความมั่นคงการสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังพลต่างๆก็กลายเป็นความมั่นคงนะครับในลักษณะที่เป็นความมั่นคงแบบครอบคลุมก็คือทุกอย่างเป็นเรื่องความมั่นคงหมดนะครับนะฮะเช่นในเรื่องของความมั่นคงมนุษย์ความมั่นคงเรื่องสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นต้นปัญหาในเรื่องของภาวะโรคร้อนนะครับที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆเช่นในเรื่องของปัญหาไฟป่าการขาดแคลนน้ำเหล่านี้เป็นต้นปัญหาในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนะครับจากการที่สังคมในหลายๆประเทศก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็การแพร่ขยายความยากจนนะครับที่ทำให้หลายๆประเทศจะต้องพยายามเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและหัวข้อที่3นะครับนะก็คือปัจจัยภายนอกด้านสังคมที่มีต่อการพัฒนาสากลซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าประเทศแทนซาเนียนั้นก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นตัวอย่างที่สำคัญนะครับในการที่จะอธิบายความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนั่นเองนะครับนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในอีกหัวข้อนึงนะครับนะฮะในตอนที่ 7.2.4 ก็คือปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาสากลการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาสากลที่สำคัญแบ่งออกได้เป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับส่วนที่ก่อไก่ก็คือวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นการเปลี่ยนผ่านด้านสังคมนะครับแบ่งออกได้เป็น4ยุคใหญ่ๆด้วยกันประกอบไปด้วยยุคที่ 1.0 ก็คือยุคของเครื่องจักรไอน้ำนะครับซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนั่นเองยุคที่2ครับก็คือยุคสายพานนะครับเป็นระบบการผลิตนะครับเป็นแนวคิดแบบฟอร์ดหรือฟอร์ดดิซึมนะครับนะฮะเป็นการผลิตสินค้าจำนวนมากยุคที่ 3.0 นะครับนะฮะก็คือยุคคอมพิวเตอร์นะครับนะฮะแล้วก็ยุคที่ 4.0 ก็คือยุคที่ข้อมูลข่าวสารเปิดกว้างอย่างกว้างขวางยุคสายพานตรงนี้จะเกิดขึ้นประมาณ 1,890-1,900 นะครับส่วนยุคที่ 3.0 หรือว่ายุคถือกำเนิดของคอมพิวเตอร์นั้นเกิดขึ้นประมาณทศวรรษที่ 1,960-1,970 และยุคที่ 4.0 ก็คือเกิดขึ้นประมาณทศวรรษที่ 1,990 เป็นต้นมานั่นเองนะครับทีนี้นะครับที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือทิศทางและแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตรงนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการเข้าถึงปัญญาประดิษฐ์นะครับและอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่า IoT หรือ Internet of Things นะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI
นะครับนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆซึ่งมาเกี่ยวข้องกับ machine learning หรือว่าส่วนการเรียนรู้ของเครื่องซึ่งเป็นที่มาของนะครับความคิดของจักรกลสมัยใหม่ของปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง3ส่วนนี้เนี่ยนะครับก็คือทั้งในเรื่อง

0: ของ AI Internet of Things แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับนะที่น่าสนใจก็คือ Machine Learning ตรงนี้เนี่ยจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของยี่ที่สำคัญแล้วก็นะครับความเปลี่ยนแปลงที่ก้าวขึ้นสู่นะครับผลกระทบที่สำคัญต่อโลกในปัจจุบันก็คือหลายประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีที่เรียกว่า 5G ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นซึ่งประกาศเลยว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะมีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยี 5G ซึ่งนับเป็นพื้นฐานที่สำคัญของประเทศในอนาคตนั่นเองสำหรับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกด้านสังคมที่มีต่อการสากลตรงนี้เนี่ยตัวอย่างที่สำคัญนะครับก็คืออิสราเอลที่ได้ให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยนะครับนับตั้งแต่การถือกำเนิดของประเทศในทศวรรษที่ประมาณ1940ปลาย1947ถึง1948ที่อิสราเอลถือกำเนิดขึ้นแล้วก็ประเทศไทยก็สถาปนาความสัมพันธ์กับอิสราเอลในช่วงทศวรรษที่1950หลังจากนั้นเนี่ยอิสราเอลเองก็มีการนะครับดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือโดยผ่านหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆสมัยใหม่ขึ้นมาเพราะประเทศอิสราเอลนั้นได้ถือได้ว่าเป็นประเทศเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพราะที่เกิดขึ้นตามมาก็คืออิสราเอลตรงนี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นที่มาของการให้ความช่วยเหลือโดยผ่านการจัดตั้งที่เรียกว่าหน่วยงานที่เรียกว่าศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศหรือมาชาฟที่ตั้งขึ้นในปี1958และความช่วยเหลือในเรื่องของเทคนิควิชาการกับประเทศไทยอย่างกว้างขวางตั้งแต่ทศวรรษที่1960ถึงปัจจุบันแล้วก็มีนักศึกษาไทยมีนักเรียนไทยมีคนไทยที่ไปศึกษาอบรมที่อิสราเอลเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะยิ่งด้านเกษตรกรรมกับอีกส่วนนึงก็คือมีคนไทยนะครับที่ได้มีโอกาสไปทำงานที่อิสราเอลเป็นจำนวนนับหมื่นคนนะครับคนเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในคิบบุตหรือโมชาฟนะครับซึ่งก็เป็นสากลรูปแบบหนึ่งในอิสราเอลซึ่งได้นำความรู้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับมาใช้นะครับเมื่อนำมากลับมาประเทศไทยก็นำมาปรับใช้กับการพัฒนาเกษตรกรรมที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยของเรานั่นเอง
1: ค่ะสวัสดีค่ะในหน่วยต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่8เรื่องสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคนะคะในหน่วยนี้จะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะซึ่งตอนที่1เป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคคือมี2เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและบทบาทสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะคะพอตอนที่2จะเป็นเรื่องของสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนซึ่งในนี้จะมี3เรื่องด้วยกันเป็นเรื่องสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนชนบทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเมืองและก็ปัญหาของสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะคะตอนที่3นะคะเป็นเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนสหกรณ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอันนี้จะมี4เรื่องด้วยกันเรื่องที่1เป็นแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนสหกรณ์เครือข่ายและการสร้างเครือข่ายสหกรณ์องค์การภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนสหกรณ์และก็องค์การภาคสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนสหกรณ์นะคะมาลงของเนื้อหากันนะคะเรื่องของที่1คือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นความสามารถในการรวมตัวของกลุ่มการร่วมทุนร่วมผลิตร่วมกันรับผลประโยชน์และก็มีการกระจายสวัสดิการสู่คนในชุมชนนะคะความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งนะคะสามารถเชื่อมโยงกลุ่มรวมตัวกันนะคะผนวกเศรษฐกิจหมู่บ้านเข้าสู่ระบบตลาดโลกและสามารถขยายเครือข่ายเพื่อการร่วมมือความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนบ้างนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยเขามีเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนาในเรื่องของชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณาการเข้าร่วมกันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะมีคือกลุ่มของป่าชาวบ้านนะคะเป็นพวกเกี่ยวกับเพราะกลุ่มของชุมชนจริงๆนะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะมีอาชีพเป็นเกษตรกรรมเนี่ยก็จะต้องใช้กลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นเองที่มาช่วยกันทำให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะต่อมาในดูบทบาทของสหกรณ์บ้างบทบาทในสหกรณ์นะคะกับการพัฒนาเนี่ยจะมีเรื่อง ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีหลายด้านที่การที่จะพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยแต่อย่างน้อยต้องมี4ด้านนี้นะคะคือเรื่องของทุนนะคะพัฒนาด้านทุนก่อนในชนบทส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มในการจัดตั้งนะคะสหกรณ์เกิดขึ้นนะคะมีสมาชิกสหกรณ์ซึ่งสหกรณ์เองเนี่ยเป็นแหล่งเงินออมนะคะจัดหาเงินทุนให้สมาชิกเนี่ยมากู้ยืมเพื่อจะได้เอาไปทำธุรกิจของตัวเองนะคะในชุมชนนั้นๆและให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆหลายๆด้านนะคะเพราะว่าสหกรณ์เราจะมีการบริการในด้านของให้เงินรับเงินฝากนะคะให้กู้เงินนะคะบริการในการที่ให้ชุมชนเนี่ยมีแหล่งน้ำเนี่ยก็จะมีเครื่องสูบน้ำมีเครื่องรถแท็กเตอร์ให้กับกลุ่มสมาชิกที่เป็นเกษตรกรเนี่ยจะใช้ไปไถพรวนดินอะไรได้มีด้านหลายๆด้านอยู่นะคะต่อมาเป็นเรื่องของการบริโภคบ้างพัฒนาด้านบริโภคภายในครัวเรือนเนี่ยสมาชิกของสหกรณ์เองก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะสำหรับในการบริโภคซึ่งเป็นความสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตนะคะการลงทุนการจ้างงานและก็ทำให้มีรายได้เกิดขึ้นนะคะอีกด้านนึงคือด้านของการผลิตบ้างตัวสหกรณ์เราเองเนี่ยเป็นหน่วยงานนะคะเป็นหน่วยงานที่มีการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกนะคะแล้วก็ประชาชนในชุมชนด้วยการดำเนินงานอย่างเที่ยงธรรมเราไม่แสวงหากำไรสูงสุดนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าสหกรณ์เนี่ยดำเนินงานโดยไม่แสวงหากำไรนะคะแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันในการบริหารงานไม่ว่าจะสถาบันอะไรก็ตามนะคะเพราะเรามารวมคนรวมคนรวมทุนรวมเงินแล้วเนี่ยเราต้องมาบริหารเพื่อให้เกิดกำไรแต่ต้องไม่ให้สูงสุดเพราะเราต้องเอาเงินกำไรต่างๆนั้นนะมาคืนเป็นรูปของเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกเลยจะต้องมีกำไรเกิดขึ้นนะคะต่อมาเป็นเรื่องของการพัฒนาด้านส่งออกบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในกลุ่มของชุมชนชนบทเนี่ยเราจะมีกลุ่มสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกรจะเป็นเสียส่วนใหญ่เราก็จะรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์การเกษตรนะคะรวมคนในชุมชนนั้นน่ะตั้งกันในหมู่สมาชิกที่ประกอบเกษตรกรรมดำเนินงานที่แตกต่างกันไปตามสภาพท้องถิ่นของแต่ละนั้นๆ นะคะเมื่อสหกรณ์รวบรวมผลผลิตได้นะคะก็แต่ต้องเป็นผลิตที่ได้มาตรฐานนะคะก็สามารถจะดำเนินการจัดส่งไปเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศได้อย่างเช่นสหกรณ์การเกษตรท่ายางที่ได้ทำการผลิตกล้วยหอมทองซึ่งสมาชิกเนี่ยรวมตัวกันนะคะปลูกกล้วยหอมนะคะของบ้านลาดของเพชรบุรีค่ะนะคะก็พอเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานนะคะปลอดภัยนะคะก็สามารถจะนำส่งออกไปต่างประเทศได้ก็ทำให้ชุมชนนั้นเนี่ยมีสินค้าที่ส่งออกยังต่างประเทศนะคะต่อมาเป็นเรื่องของสหกรณ์กับพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้างอันนี้จะมีทั้งชุมชนชนบทและชุมชนเมืองมาดูกันว่าสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนชนบทเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาโดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและก็วิถีปฏิบัติและก็นำเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนชนบทนะคะเพราะปัจจุบันเนี้ยในการทำการเกษตรของชนบทของตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆนะคะตำบลอำเภอนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะดำเนินการบริหารงานโดยเกษตรกรที่จะสร้างรายได้เนี่ยใช้ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งการประยุกต์ใช้ของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของในสหกรณ์เราเนี่ยคือเริ่มต้นจากสมาชิกกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ก่อนนะคะซึ่งจะต้องเดินทางสายกลางนะคะมีความรู้จักพอประมาณนะคะซึ่งเราอาจจะเจอกันบ่อยกับภาพนี้นะคะเจอแต่เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับสหกรณ์ได้นะคะโดยเราเริ่มต้นจากสมาชิกนะคะพอ อยู่แบบมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีแล้วภายใต้เงื่อนไขความรู้ความรอบคอบแล้วเรามาระวังนะคะแล้วก็เงื่อนไขคุณธรรมในเรื่องของซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนคือทั้งตัวสมาชิกเองจะต้องมีความซื่อสัตย์ทั้งกรรมการสมาชิกนะคะกรรมการเองก็มีความซื่อสัตย์ในการบริหารงานนะคะแล้วก็สมาชิกก็เหมือนกันพอกู้เงินก็ต้องมีความซื่อสัตย์ที่จะต้องมาส่งคืนตามวัดระยะเวลาที่ตัวเองได้กู้เงินไปนะคะแล้วก็มีการแบ่งปันคือของสหกรณ์เองเนี่ยเราแบ่งปันในรูปแบบของเงินปันผลและก็เงินเฉลี่ยคืนนั่นเองนำมาสู่ชีวิตที่ทำให้ดีขึ้นนะคะสิ่งแวดล้อมสังคมในชุมชนตัวเองน่ะก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและก็มั่นคงยั่งยืนนะคะอันนี้คือเราสามารถมาประยุกต์ใช้นะคะกับคนนะคะคนในของสหกรณ์ของเรานะคะบทบาทที่บอกเมื่อสักครู่นะคะ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยความพอเพียงที่เราบอกในชุมชนเองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มของเกษตรกรเท่านั้นนะคะคนทั่วไปนะคะไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตามเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยสามารถจะใช้ชีวิตโดยดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงได้นะคะโดยการที่เก็บออมแล้วก็ลดรายได้ของตัวเองแล้วก็หาอาชีพเสริมอย่างอื่นเข้ามาใช้เพิ่มรายได้ให้ตัวเองนั่นเองไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้นนะคะต่อมาเป็นการน้อมนำนะคะหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในสหกรณ์บ้างคือความพอเพียงของสมาชิกมุ่งเน้นคนนะคะบุคคลของสมาชิกเองของในครัวเรือนนะคะครอบครัวลูกภรรยาสามีนั่นเองนะคะที่อยู่รวมกันนะคะให้เขาเนี่ยมีความสุขทั้งกายใจพึ่งพาตนเองได้เต็มความสามารถไม่ทำอะไรเกินตัวที่จะดำเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนคนตนเองและก็ผู้อื่นด้วยนะคะต่อมาเป็นความพอเพียงในสหกรณ์ล่ะถ้าในสหกรณ์เนี่ยการบริหารจัดการการเงินของสหกรณ์เนี่ยมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจสังคมนะคะส่งเสริมให้สมาชิกเองเนี่ยมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้มีความอยู่ดีมีสันติสุขแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันในทางด้านการเงินนะคะคือปัจจุบันที่เราเจอปัญหาที่บอกนะคะว่าคนบางทีไม่รู้จักความเพียงพอแล้วก็เลยสร้างความภูมิคุ้มกันทางด้านการเงินตัวเองไม่ได้นะคะถึงเกิดปัญหานะคะต่อมาในชุมชนความพอเพียงในชุมชนคือการรวมกลุ่มคนการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูลภายในชุมชนนั้นนะคะบนหลักความรู้รักสามัคคีสร้างความเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในชุมชนและก็นอกชุมชนด้วยมีความพอเพียงกันในสถาบันการศึกษานะคะปัจจุบันนะคะหลายๆสถาบันการศึกษาเนี่ยมีการจัดตั้งสหกรณ์โดยมีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยค่ะเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาคือครูนะคะก็น้อมนำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัตินะคะมาใช้เป็นตัวอย่างให้กับพวกลูกศิษย์แล้วก็สามารถทำให้โรงเรียนสถาบันการศึกษานั้นๆเนี่ยนำความพอเพียงมาอยู่สู่กับสถาบันการศึกษานั้นได้นะคะต่อมาถ้าเป็นเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่บ้างในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนก็คือว่าที่เมื่อสักครู่ที่ครูได้บอกเพราะว่าในกลุ่มชุมชนเนี่ยเรามีกลุ่มสมาชิกกลุ่มชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรเป็นสมาชิกนะคะก็ควรที่จะนำมาใช้ที่แบบเกษตรทฤษฎีใหม่มาให้มันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะคะในของตัวเองนะคะนำกิจกรรมในเชิงระบบที่มีกิจกรรมหลากหลายมีการสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างที่บอกในพื้นที่ถ้าทฤษฎีใหม่ก็คือเรื่องของพื้นที่30 30 30 10นั่นเองนะคะแบ่งเป็นทำพืชสวนไร่นานะคะเป็นน้ำขุดคลองนะคะขุดสระนะคะจัดเป็นแหล่งน้ำไว้ใช้ในยามที่เป็นฤดูแล้งนะคะแล้วก็ในยามขาดแคลนแล้วก็เอามาใช้เลี้ยงปลานะคะเปิดปลูกพืชนะคะเป็นอาหารเพื่อบริโภคพืชผักพืชผลพืชสวนพืชไร่พืชไร่นะคะคือเป็นเกษตรผสมผสานนั่นเองทำให้เรามีเนี่ยได้รายได้เพิ่มขึ้นนอกจากที่เราใช้เองกินเองแล้วนะคะเหมือนกับที่เราทำผักลวกกินได้ของเรานั่นนะคะใช้บริเวณที่บ้านให้คุ้มค่านะคะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยก็สามารถจะปลูกพืชปลูกผักสมุนไพรกินเองแล้วก็เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคนะคะใช้งานในไร่นาได้อันนี้ก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเป็นเรื่องต่อมาเป็นหน่วยที่สองเหมือนกันนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่สองของสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเมืองและเมื่อกี้เป็นเรื่องของชนบทและคราวนี้สู่เมืองพอจากชนบทสู่เมืองเนี่ยมันจะต้องนำเรื่องของสหกรณ์คือใช้กรอบของการพัฒนาที่มันโตขึ้นกว้างขวางขึ้นมีใช้กำหนดแผนทิศทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์มาจับนะคะดูเราจะมีทั้งหมดเนี่ย4แนวทางด้วยกันนะคะกรมจะให้ความดูแลควบคุมภายในกรอบด้านของการตลาดเพราะว่าพอเมื่อกี้ที่เราออกจากชุมชนมาเนี่ยค่ะเราเนี่ยนำสินค้าจากของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสมาชิกอ่ะของชุมชนสู่เมืองเนี่ยมันต้องมีหลักของด้านการบริหารเข้ามาจับนะคะต้องดูความการสร้างพลังความต้องการและเครือข่ายของตลาดเพื่อก็แล้วก็บริการข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการตลาดด้านการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดกำหนดราคาสินค้าและก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสินเชื่อกับการตลาดให้มันสอดคล้องกันนะคะต่อมาเป็นเรื่องของการผลิตสินค้าบ้างและการผลิตสินค้าและปัจจัยการผลิตซึ่งได้แก่การผลิตสินค้าและบริการที่มันมีคุณภาพมาตรฐานและปริมาณตามที่ตลาดต้องการลดต้นทุนทางการผลิตสินค้ามีปัจจัยการผลิตพื้นฐานที่มันพอเพียงพร้อมทั้งสร้างความประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตให้มันสมบูรณ์นะคะ เรื่องของทุนของสหกรณ์ก็ได้มาจากแหล่งเงินทุนนะคะที่มันดอกเบี้ยตามอย่างพอเพียงมีแหล่งเงินทุนที่เป็นของตนเองก็คือหุ้นที่สมาชิกรวมกันถือนั่นเองนะคะแล้วก็เชื่อมโยงสินเชื่อในขบวนการสหกรณ์ด้วยกันแนวทางที่4เป็นแนวทางในด้านการจัดการสหกรณ์ซึ่งได้แก่การมีโครงสร้างและขนาดของธุรกิจที่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพบริหารอย่างเป็นอิสระและก็มีเอกภาพให้ความรู้ทักษะแก่บุคลากรของสหกรณ์จนมีความสามารถเป็นนักบริหารมืออาชีพนะคะการใช้ข้อมูลและก็วิเคราะห์ข้อมูลให้มันคุ้มค่าในการบริหารงานนะคะต่อมาเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลกับการพัฒนาสหกรณ์และเศรษฐกิจบ้างรัฐบาลของทุกรัฐบาลนะคะจะมีภารกิจสัมพันธ์กับสหกรณ์โดยมิอาจละเว้นได้เลยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะในหมวดว่าด้วยนโยบายแห่งรัฐกำหนดว่ารัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองระบบสหกรณ์นั่นเองนะคะดังนั้นรัฐบาลที่เข้ามาบริหารของประเทศจะต้องมีการกำหนดนโยบายด้านสหกรณ์เพื่อแถลงต่อรัฐสภาให้รัฐสภาเนี้ยเห็นชอบด้วยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์มีการสนับสนุนนะคะแล้วก็คุ้มครองสหกรณ์นโยบายของรัฐบาลจึงออกมาในลักษณะที่มีการพัฒนาสหกรณ์นะคะต่อมาเป็นเรื่องของปัญหาบ้างพอการดำเนินงานก็ตามต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นคือเรื่องของปัญหาสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะสหกรณ์เนี่ยเป็นรูปธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่ใช้ปัจจัยการผลิตที่ครูบอกเมื่อสักครู่นะคะใช้ทรัพยากรคือคนและก็เงินรวมทั้งการจัดการด้วยซึ่งการดำเนินงานเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาทั้งภายในส่วนสหกรณ์เองซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของคนเงินและก็การจัดการนะคะและมีปัญหาภายนอกก็คือเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองซึ่งการเมืองก็เรื่องของกฎหมายอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้นี่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกิดขึ้นอย่างของสหกรณ์เองก็กระทบนะคะคือการที่สหกรณ์จะบริหารงานโดยให้ดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยเนี่ยก็ต้องไม่ให้เกินในการดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ซึ่งอันนี้เนี่ยรัฐก็เข้ามาดูแลนะคะแล้วก็การที่จะด้านของเป็นลงทุนกับหน่วยงานอื่นๆหรือสถาบันภายนอกก็จะเป็นเรื่องของปัญหากับสหกรณ์ได้แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นปัญหาภายนอกที่เกิดขึ้นนะคะแนวคิดของแนวทางการขับเคลื่อนบ้างนะคะในตอนที่3เนี่ยเป็นแนวคิดการขับเคลื่อนสหกรณ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรัฐเนี่ยได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนไว้โดยมีการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของประเทศนะคะการพัฒนาเนี่ยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยได้ดำเนินได้กำหนดตามยุทธศาสตร์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอการขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์ของระดับชาติแล้วก็รัฐของกระทรวงต่างๆก็มาโยงเพื่อจะเชื่อมโยงต่อกันเนี่ยยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยนะคะเป็นแนวทางให้การขับเคลื่อนใช้เป็นเครื่องมือนะคะคราวนี้การพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายประเทศคือเป็นเรื่องของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมนะคะเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนปัจจุบันเนี่ยพอเราใช้แบบของใน4ที่ประเทศไทยเราเรียกว่าการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย 4.0 เนี่ยโดยเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายและเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมคือเป็นเรื่องของระบบเทคโนโลยีแล้วก็เป็นเรื่องของทำให้รายได้ที่เราทำอยู่เนี่ยให้มันสูงขึ้นนั่นเองนะคะเพิ่มมูลค่านะคะองค์ประกอบของการพัฒนาบ้างพอการพัฒนาเนี่ยมันตามนโยบายต้องมีองค์ประกอบ4องค์ประกอบนะคะคือว่าจากการเปลี่ยนของเกษตรแบบดั้งเดิมสู่สมัยใหม่นะคะเปลี่ยนของจาก SME คือผู้ประกอบการนะคะแบบดั้งเดิมนะคะมาสู่สมาร์ทนะคะเป็นแบบสมัยใหม่นะคะมีการเปลี่ยนจากเซอร์วิสคือเดิมก็เป็นบริการแบบเดิมก็สู่แบบ high value service นะคะคือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านั้นๆเปลี่ยนจากแรงทางงานทักษะต่ำไปสู่ผู้ที่มีความรู้นะคะแรงงานปัจจุบันจะต้องมีความเชี่ยวชาญและมีทักษะในส่วนตัวของตัวเองอ่ะสูงนะคะอันนี้เป็นองค์ประกอบที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตามด้วยกระบวนการในการพัฒนาบ้างกระบวนการมี3ประเด็นคือมีการจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์20ปีคือใช้ระยะเวลา5ปีแรกในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากก็ Reform in Action ก็คือการปฏิบัตินะคะการเป็นรูปการปฏิบัตินั่นเองนะคะนำมาปฏิบัติให้ผลักดันการปฏิรูปโครงการโครงสร้างเศรษฐกิจปฏิรูปการวิจัยและก็การพัฒนามีการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะพออันที่3ก็เป็นการผลึก นะคะผนึกกำลังของทุกภาคส่วนภายใต้คำแนวคิดของประชารัฐที่เราได้ยินกันนะคะโดยประชารัฐเนี่ยจะผนึกกำลังที่เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและมีการวิจัยพัฒนาของบุคคลระดับโลกภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของการรู้จักเติมรู้จักพอแล้วก็รู้จักปันนะคะเพราะอันนี้พอเราพูดถึงของครูเนี่ยเป็นเศรษฐกิจระดับจุลภาคใช่ไหมคะพอจุลภาคนี่เราก็จะใช้แนวทางการเครื่องมือการขับเคลื่อนคือโดยหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วนะคะรัฐธรรมนูญบ้างเรามาพูดเพราะว่าการขับเคลื่อนของเราเนี่ยมันจะไปสู่ได้เพราะสากลเองเนี่ยที่บอกเมื่อสักครู่ว่ารัฐเนี่ยเป็นผู้ที่เข้ามาสนับสนุนก็เลยจะต้องมีเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะคะมาเกี่ยวข้องจะมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับสากลเองก็คือมาตรา42มาตรา75แล้วก็มาตรา58เกี่ยวกับอะไรบ้างถ้ามาตรา42ก็คือบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมสากลสหภาพองค์กรชุมชนหรือหมู่คณะอื่นนะคะการจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำไม่ได้อันนี้ในมาตราของในกฎหมายนะคะแล้วก็เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือผูกขาดนั่นเองนะคะต่อมามาตรา75รัฐพึงเรารัฐนะคะพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์ความเจริญนะคะทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันอย่างทั่วถึงอย่างเป็นธรรมยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได้ตามปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงขจัดความผูกขาดของเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมและก็พัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศนะคะรัฐเนี่ยต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชนเว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมการจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือการจัดทำบริการสาธารณะนั่นเองนะคะต่อมารัฐเองเนี่ยต้องส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครองและสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่างๆของกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและก็ขนาดกลางของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาประเทศรัฐพึงคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนานวัตทางด้านวัตถุกับพัฒนาด้านจิตใจและความเป็นอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกันด้วยนะคะมาตรา258บ้างอันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะคะคือขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยและประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆอย่างยั่งยืนโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะ2สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการคิดสร้างสรรค์และก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ3อันนี้นะคะปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มพูนรายได้ของรัฐนะคะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะต่อมาก็เป็นการสร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการของแต่ละขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขันที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้สังคมกับวิสาหกิจเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีกลไกเพิ่มโอกาสในการทำงานนะคะคราวนี้ดูการขับเคลื่อนของในด้านของยุทธศาสตร์ของกรมบ้างเพราะเมื่อกี้เราเกี่ยวข้องกับตัวสหกรณ์เองก็ของรัฐของรัฐธรรมนูญเองแล้วก็ของยุทธศาสตร์ของกระทรวงนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์20ปีนะคะล้อกับของระดับชาติที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเนี่ยส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และก็กลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งให้เป็นไปในทางทิศเดียวกันซึ่งกระทรวงเองเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด5ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนะคะโดยยุทธศาสตร์ที่1คือสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรยุทธศาสตร์ที่2ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและยกระดับมาตรฐานนะคะ3ก็คือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันนี้ต่อมาก็เป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่5คือเรื่องของบริหารจัดการของภาครัฐนะคะอันนี้เนี่ยพอเราได้มาของกระทรวงแล้วกรมนะคะกรมส่งเสริมสหกรณ์เองก็นำมานะคะเป็นการขับเคลื่อนโดยยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่12และก็ของระดับชาติยุทธศาสตร์ชาติมาดำเนินแล้วก็มีการขับเคลื่อนนะคะโดยแบ่งไปตามหน่วยงานนะคะอันนี้ของกรมเองนะคะแล้วก็กรมตรวจสอบบัญชีรวมทั้งพวกสภาเกษตรขับเคลื่อนโดยภาคสหกรณ์นะคะโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์แต่ละ ประเภทและก็สากลเป็นการเชื่อมโยงกันนะคะซึ่งเราจะมีแผนภาพอันนี้เราก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้เพราะเราจะมีเว็บของกระทรวงเกษตรและก็ของกรมส่งเสริมนะคะโดยดูในภาพก็เห็นแล้วว่าเขาจะโยงหมดเลยเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นว่าแผนเศรษฐพัฒนาเศรษฐบับที่12มีอะไรเศรษฐกิจเข้มแข็งยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเมื่อสักครู่คือเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ของชาตินั่นเองนะคะแล้วก็มาส่งลงสู่ของกลุ่มสหกรณ์นะคะในแผนภาพมันจะเห็นแสดงเห็นชัดเลยว่าถ้ากลุ่มสหกรณ์เองเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะในระบบของการพัฒนาการเงินสร้างความเข้มแข็งแล้วก็มีการปรับปรุงทางด้านกฎหมายนะคะนี้นะคะจะเห็นชัดนะคะแนวทางการขับเคลื่อนของเราต่อเป็นเรื่องของเครือข่ายบ้างเพราะเมื่อเราดำเนินการต่างๆแล้วต้องมีเครือข่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเครือข่ายก็คือการเชื่อมโยงของกลุ่มคนนะคะหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันนะคะมีปรับระเบียบโครงสร้างของคนนะคะเครือข่ายมีความอิสระภาพเท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานที่เราต้องเคารพสิทธิเชื่อถือเอื้อทอนซึ่งกันและกันด้วยนะคะในเครือข่ายจะมีองค์ประกอบของเครือข่ายคือมีเครือข่ายแท้และก็เครือข่ายเทียมซึ่งเครือข่ายแท้เองเนี่ยเราจะมีคือทั้งหมดเนี่ย7องค์ประกอบด้วยกันในของเครือข่ายแท้คือการรับรู้มุมมองเหมือนกันนะมีการมีวิสัยทัศน์ด้วยกันมีการสนใจร่วมกันเป็นส่วนความส่วนร่วมนะคะด้วยการเสริมสร้างซึ่งกันและกันเพื่อกันหนุนพึ่งพาแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแต่พอเครือข่ายเทียมเนี่ยตอนแรกเข้าใจคิดว่าเป็นแท้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะเครือข่ายเทียมคือว่าต่างกันโดยไม่มีเป้าหมายร่วมกันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำธุรกิจร่วมกันเป็นการเพียงแต่ว่าเฮโลสารพากันไปนะรวมกันตามกระแสนิยมไม่มีความอะไรที่ชัดเจนนั่นคือเครือข่ายเทียมนะคะการสร้างเครือข่ายบ้างเมื่อการสร้างเครือข่ายก็คือร่วมกิจกรรมกันที่จะดำเนินงานอะไรกันอย่างต่อเนื่องกันมีการจัดรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายมีการกำหนดกลไกในการสร้างระบบแรงจูงใจนะคะในการที่จะทำให้เป็นเครือข่ายเนี่ยก็ต้องจัดทรัพยากรที่สนับสนุนอย่างเพียงพอให้ความช่วยเหลือแก้ไขกันนะคะช่วยกันนำผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องอันนี้คือการสร้างเครือข่ายแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนโดยภาครัฐนะคะภาครัฐเนี่ยที่ขับเคลื่อนได้ก็เป็นเรื่องของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั่นเองนะคะกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำแผน20ปีดังบอกแล้วว่าเมื่อสักครู่นะคะที่ครูให้ดูในแผนภาพนะคะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะในฉบับที่บอกว่าแผนเศรษฐกิจฉบับที่12แล้วก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์เองแล้วก็ภาพลักษณ์มีการเชื่อมโยงที่ให้ฉายภาพไปดูเมื่อสักครู่นะคะต่อมาเป็นเรื่องของที่บอกว่านอกจากของกรมแล้วก็เป็นเรื่องของสันนิบาตสากลนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาจะให้สร้างบุคคลที่มีมืออาชีพภาพลักษณ์ของการแข่งขันมีกองทุนรักษาเสถียรภาพเข้ามาเกี่ยวข้องโดยสร้างสากลให้มีธรรมาภิบาลนะคะอันนี้นะคะดูของยุทธศาสตร์ที่ของกรมนะคะอันนี้เนี่ยของกรมส่งเสริมสากลเองก็จะมียุทธศาสตร์ทั้งหมดนะคะ8ยุทธศาสตร์ด้วยกันนะคะก็เป็นเรื่องของมีโครงการต่างๆอยู่ในนี้เยอะๆมากมายซึ่งนักศึกษาหรือผู้ชมก็สามารถติดตามได้นะคะจากของเว็บของกรมเองนะคะเนี่ยยุทธศาสตร์ที่ทั้งหมดเนี่ยกรมเนี่ยได้สร้างไว้4ยุทธศาสตร์นะคะของกรมตรวจบัญชีนะคะอันนี้ของกรมตรวจบัญชีเนี่ยจะมี4ยุทธศาสตร์แล้วก็25กลยุทธ์นะคะ4ยุทธศาสตร์มีอะไรบ้างคือของเค้าเนี่ยยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยกรมตรวจบัญชีสากลเนี่ยเขาก็นำเป็นเรื่องของหลักธรรมาภิบาลมานะคะให้เกิดความประจักษ์เป็นที่ชัดเจนนำไปสู่การพัฒนาสากลได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่2คือสร้างผู้บริหารสากลให้เป็นรากฐานในพัฒนาแห่งอนาคตมีการทำบัญชีและก็บริหารการเงินอย่างมีคุณภาพนะคะให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจเข้าถึงในระบบบัญชีนะคะแล้วก็บริหารจัดการขององค์กรเนี่ยเป็นตามภารกิจเร่งด่วนท้าทายความต่อเนื่องของการสร้างออดิตนะคะให้มันชัดเจนให้มันเป็นจริงขึ้นนะคะอันนี้ของต่อมาก็เป็นเรื่องของกรมตรวจมีทั้งหมดยี่ภาคกลยุทธ์โครงการต่างๆเยอะแยะมากมายเพื่อความเข้มแข็งนะคะเป็นเรื่องส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนนะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับการทำเศรษฐกิจรากหญ้านะคะก็มีศักยภาพของเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งการขับเคลื่อนเพื่อให้เกษตรกรทำบัญชีและการลงทุนมีการผลิตที่มันดีขึ้นนะคะมีความภูมิใจในตัวเองนะคะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นส่วนต่อมาเป็นการขับเคลื่อนด้วยสากลบ้างถ้าขับเคลื่อนด้วยสากลเนี่ยเป็นเรื่องของสันนิบาตสากลอันนี้เนี่ยสันนิบาตเองก็ ได้จัดการโครงการทำโครงการต่างๆทำแผนยุทธศาสตร์ก็ล้อกับของกรมเหมือนกันนะคะโดยที่ได้ทำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะมียุทธศาสตร์และโครงการเยอะแยะมากมายเพื่อยกระดับพัฒนาความรู้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะคะสันนิบาตก็ทำ20ปีเหมือนกันเลยนะคะโดยเขามี6ยุทธศาสตร์และ30กลยุทธ์นะคะที่ครูบอกล้อกันกับแผนเมื่อกี้ถ้าใครนึกออกภาพที่เชื่อมโยงอะค่ะนะคะแล้วก็เขาเนี่ยมีการทำทั้งหมดเนี่ยโครงการที่หลักๆยุทธศาสตร์หลักๆของเขาเนี่ย6อันนะคะเพื่อให้ความเข้มแข็งเกิดขึ้นมีความมั่นคงและยั่งยืนเกิดขึ้นคื อยุทธศาสตร์แรกของเขาแรกของเขาคือพัฒนาระบบ เสริมสร้างศักยภาพคนสหกรณ์นะคะสร้างมูลค่า สินค้าบริการพัฒนาระบบการเงินนะคะสร้างความเข้มแข็งขบวนการสหกรณ์พัฒนาการจัดการติดตามตรวจสอบประเมินนะคะแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อบังคับนะคะสันนิบาตสหกรณ์เนี่ยมีการขับเคลื่อนไปสู่แผนที่ปฏิบัติได้นะคะตามรูปแบบแผนงานนะคะอันนี้เขากำลังจะทำโครงการเยอะแยะมากมายนะคะเป็นร้อยกว่าโครงการเลยเพื่อจะการขับเคลื่อนเพื่อให้สหกรณ์เองเนี่ยมีรายได้แล้วก็ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาตินะคะต่อมาเป็นเรื่องของชุมนุมสหกรณ์กับการขับเคลื่อนเราจะมีชุมนุมสหกรณ์นะคะซึ่งอยู่ภายใต้ของแผนยุทธศาสตร์ของที่จะการมีการขับเคลื่อนก็ตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ทำจริงๆเนี่ยขับเคลื่อนได้จริงๆก็คือเกิดจากสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่ทำแผนขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะชุมนุมของเราก็ส่วนมากที่ได้แก่ที่ได้ทำแผนพวกนี้ก็คือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนและก็ชุมนุมการเกษตรรวมทั้งชุมนุมสหกรณ์ร้านค้าแห่งประเทศไทยนะคะเป็นต้นอันนี้เนี่ยเป็นสหกรณ์ที่เป็นขนาดใหญ่จะมีการจัดทำแต่ถ้าสหกรณ์ขนาดเล็กส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นะคะอันชุดวิชาที่ครูได้พูดไปทั้งหมดเนื้อหาสาระทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นการสรุปนะคะในเรื่องของสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคเป็นการสรุปประเด็นสำคัญให้กับนักศึกษาและผู้ชมได้ฟังไปเมื่อต้นตะคู่นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะมีเรื่องของประเด็นตัวอย่างคำถามอะไรเยอะแยะอีกมากมายนะคะ
2: ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในหน่วยที่9นะครับสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะครับเนื้อหาของหน่วยที่9เนี่ยจะจำแนกเป็น3ตอนนะครับในตอนที่1เนี่ยนะครับ 9.1 เนี่ยครับเป็นเนื้อหาของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะครับเนื้อหามีขอบเขตในเรื่องของความหมายจุดมุ่งหมายความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะครับทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะครับในตอนที่ 9.2 นะครับเนื้อหาจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคของไทยนะครับก็ขอบเขตเนื้อหาก็จะจำแนกเป็นลักษณะเศรษฐกิจไทยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับผลของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับข้อจำกัดของการพัฒนาเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคของไทยนะครับเนื้อหาตอนที่ 9.3 นะครับจะพูดถึงบทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคของไทยนะครับขอบเขตของเนื้อหาก็จะว่าได้เรื่องของสหกรณ์กับการพัฒนาไทยในอดีตถึงปัจจุบันนะครับผลของนโยบายสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะครับบทบาทสหกรณ์ในระบบเศรษฐกิจไทยนะครับเริ่มกันที่ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคกันก่อนนะครับก็จะมี2ความหมายนะครับความหมายตามแนวคิดแบบดั้งเดิมนะครับก็ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคเนี่ยก็จะมุ่งเน้นของการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมนะครับภายในประเทศหรือที่จะรู้จักกันในชื่อของ GDP นะครับเพื่อให้ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงต่อหัวของประชากรสูงขึ้นนะครับทำให้เกิดความกินดีอยู่ดีเน้นการสร้างงานสร้างรายได้และการกระจายรายได้ของคนในประเทศความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคตามแนวคิดสมัยใหม่นะครับก็จะทำให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับที่ส่งผลให้สวัสดิการและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศดีขึ้นนะครับในมุมของ2ความหมายนี้นะครับถ้านักศึกษาจะสังเกตง่ายๆเลยนะครับในความหมายตามแนวคิดแบบดั้งเดิมนะครับเราจะเห็นว่านะครับจะเน้นในเรื่องของการ พิจารณาไปที่เชิงปริมาณเป็นหลักนะครับคือสังเกตไอ้คำสำคัญนะครับคีย์เวิร์ดเนี่ยเรื่องของการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับเรื่องของการทำให้รายได้ของประเทศต่อหัวของประชากรเนี่ยสูงขึ้นนี่ครับเรื่องของการกินดีอยู่ดีการสร้างรายได้และการกระจายรายได้ของคนในประเทศเป็นหลักนะครับแต่พอมาระยะหลังๆนะครับก็ได้มีแนวคิดสมัยใหม่ขึ้นมาก็เพราะว่านะครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าในการที่เจริญเติบโตของประเทศนะครับเรื่องของการสร้างรายได้สร้างGDP นะครับให้ประเทศเนี่ยขยายตัวสูงขึ้นเนี่ยนะครับมีการใช้ทรัพยากรที่เยอะมากนะครับทำให้ทรัพยากรของประเทศเนี่ยเสื่อมโทรมลงไปขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในเรื่องของการที่ประชากรนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปด้วยนะครับจึงมีความคิดสมัยใหม่ขึ้นมาว่าให้พิจารณาเพิ่มในเรื่องของเชิงคุณภาพเข้าไปด้วยนะครับนั่นก็คือว่าตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคในสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีมุมมองในเรื่องของเชิงคุณภาพเข้าไปด้วยนะครับ

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคกันบ้างนะครับว่าการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเนี่ยอะไรบ้างนะครับประการแรกเลยก็คือเรื่องของการทำให้รายได้ประชาชาติสูงขึ้นนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือการขยายตัวของ GDP ประเทศนั่นแหละครับนะฮะประการที่2นี่ก็คือเพื่อสร้างและรักษาเสถียรภาพด้านของราคาสินค้าเกษตรอันนี้ก็จะว่าในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับระดับราคาสินค้านะครับประการที่3นะครับเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมนะครับประการที่4เพื่อให้เกิดการจ้างงานในอัตราสูงขณะที่ให้มีอัตราการว่างงานที่ต่ำนะครับมาดูความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับประการแรกก็คือจะช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพนะครับจากการที่ประชาชนในประเทศมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับ2ทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองเศรษฐกิจมีความมั่นคงนะครับและเมื่อแต่ละประเทศนะครับพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองแล้วเนี่ยครับเราก็จะให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะเพราะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือนะครับให้กับประเทศที่ยังไม่พัฒนาหรือประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าได้นะครับทำให้ในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับที่รวมเป็นเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีการเจริญก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับเติบโตยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคกันนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่5ปัจจัยหลักๆเลยนะครับก็ได้แก่ทรัพยากรมนุษย์นะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับการสะสมทุนผู้ประกอบการแล้วก็เทคโนโลยีนะครับทฤษฎีในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคเนี่ยนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะได้นำทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจของนักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนะครับที่สำคัญนะครับก็จะเห็นอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือข่าวในทีวีทั่วไปนะครับเราจะเห็นว่าก็มีทฤษฎีนะครับเรื่องของกลุ่มคลาสสิกว่าในเรื่องของภาวะราคานะครับเรื่องทฤษฎีกลุ่มนีโอคลาสสิกนะครับเรื่องของทฤษฎีของเคนและนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มเคนเซียนนะครับทฤษฎีนี้ก็มีคุณูปการต่อระบบเศรษฐกิจโลกนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับทฤษฎีของเคนและนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มเคนเซียนนี่นะครับถ้าเราจะยกตัวอย่างว่ามีความสำคัญยังไงก็ดูจากสมการรายได้ในการสร้างรายได้นะครับเรื่องของ GDP ที่ผมนำเรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าเคนเนี่ยเขาก็จะพูดว่านะครับได้ประชาชาติหรือ GDP เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นเนี่ยประกอบไปด้วยเรื่องของการบริโภคของภาคเอกชนนะครับเรื่องของการลงทุนในภาคเอกชนนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายภาครัฐบาลนะครับการส่งออกและการนำเข้าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งภาพของทฤษฎีของเคนและนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มเคนเซียนเนี่ยเราก็จะเห็นในข่าวอยู่เสมอนะครับว่าเวลาเขาพูดในเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็จะมักจะมีการนำที่ข้อทฤษฎีของเคนเนี่ยไปพูดออกบ่อยนะครับในทีวีนะครับต่อไปก็จะเป็นทฤษฎีของกลุ่ม monetarist นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านของการเงินนะครับทฤษฎีการเงินนะครับทฤษฎีกลุ่มนี้โอเคนเซียนกลุ่มนิวคลาสสิกกลุ่มนิวเคนเซียนนะครับกลุ่มโพสต์เคนเซียนในบรรดาทฤษฎีที่ว่ามาเนี่ยกลุ่มนิวคลาสสิกเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญมากในปัจจุบันแล้วก็ต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาได้นำเรื่องของปัจจัยที่ผมเรียนไว้เมื่อกี้นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับมหภาคตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเขามองว่านะครับเทคโนโลยีเนี่ยจะไปมีผลต่อการทำให้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมีเกิดความผันผวนขึ้นได้ที่เรามักจะได้ยินคำว่าเทคโนโลยีช็อคตรงนั้นแหละครับนะฮะ
ทฤษฎีเหล่านี้ในแต่ละ

ศเนี่ยก็จะนำมาประยุกต์ใช้ตามแต่ละจุดมุ่งหมายและความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปในของแต่ละประเทศนะครับเรามาดูลักษณะของเศรษฐกิจไทยกันบ้างนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมีลักษณะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับคือผลของการพัฒนาเศรษฐกิจผลของการพัฒนาประเทศเนี่ยตามแผนนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับของไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับที่1นะครับปี2504นะครับมาถึงปัจจุบันก็คือแผนที่12เนี่ยนะครับผลของการพัฒนาตามแผนเนี่ยก็พอที่จะชี้ให้เราเห็นได้ว่านะครับประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะทางเศรษฐกิจเนี่ยที่สำคัญนะใน5ลักษณะด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีระบบเศรษฐกิจเสรีแบบเปิดนะครับระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์แบบทวิลักษณ์นี่คือยังไงฮะก็คือยกตัวอย่างง่ายๆคือว่าทวินี่คือ2นะครับ2ด้านนะครับด้านนึงเนี่ยเป็นด้านที่เจริญนะครับแต่อีกด้านนึงกับล้าหลังภาพง่ายๆของประเทศก็คือภาคชนบทกับภาคของเมืองนะครับเป็นหลักนะครับชนบทนี้ก็ดูเหมือนล้าหลังอยู่เลยนะครับแล้วก็ภาคเมืองนี้ก็จะเป็นลักษณะที่มีความทันสมัยนะครับมีศิวิไลนะครับอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์นะครับระบบเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมดุล นะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ยังเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการลักษณะพึ่งพิงการส่งออกนำเข้าเงินทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับไทยเนี่ยยังมีลักษณะของการกระจายรายได้ที่ยังไม่มีความเป็นธรรมยังมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่มากนะครับเรื่องของรายได้นะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยนะครับตั้งแต่แผนแรกๆเลยเนี่ยก็จะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการลงทุนขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้านของการคมนาคมขนส่งชลประทานไฟฟ้านะครับและก็ถ้าจะเทียบไปกับความหมายที่นำเรียนไปเมื่อกี้นะครับก็คือหมวดของในการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในช่วงของฉบับแรกๆนะครับตั้งแต่ฉบับที่1ถึงฉบับที่6นะครับก็ยังเหมือนกับเป็นลักษณะของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคตามความหมายแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรที่ประเทศมีนะครับเพื่อไปสร้างรายได้ให้กับคนที่ของคนในประเทศนะครับให้สูงขึ้นนะครับเน้นในเรื่องของการกระจายรายได้นะครับเป็นหลักนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่แผนที่7ลงมาเนี่ยนะครับ7 8เนี่ยก็จะมาเน้นในเรื่องของคุณภาพมากขึ้นละเพราะว่าเขาตระหนักเห็นว่าแผนพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ฉบับที่1ถึงฉบับที่6เนี่ยนะครับทรัพยากรเนี่ยเสื่อมโทรมลงไปเยอะนะครับแล้วก็เพื่อให้ได้มาซึ่งความกินดีอยู่ดีแล้วก็การกระจายรายได้การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับประชาชนของประเทศนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ตามเป้ามุ่งหวังไว้นะครับเพราะว่านะครับพบว่าประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่ตั้งความหวังไว้นะครับขณะที่ในการกระจายรายได้เนี่ยก็มีความเหลื่อมล้ำกันมากเลยนะครับก็จึงเป็นที่มาของว่าในแผนที่มาตั้งแต่ฉบับที่7นะครับเป็นต้นมาเนี่ยก็ไปเน้นในเรื่องของเชิงคุณภาพกันมากขึ้นในเรื่องของดูว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมีสวัสดิการที่ดีพร้อมๆกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับในตรงที่แผนพัฒนาฉบับที่7เนี่ยนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องแผนที่8นี่ก็มีในเรื่องของดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงแผนท้ายๆนะครับแผนที่11และแผนที่12เนี่ยก็จะมามองในเรื่องของให้การพัฒนาประเทศเนี่ยมีความเป็นธรรมนะครับลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับก็เป็นการลดข้อด้อยของการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่แผนที่1ถึงแผนที่7นะครับ
นะครับแผนที่8ถึงแผนที่12เนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยเริ่มปรับมาเข้าสู่ในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคตามความคิดแบบสมัยใหม่มากขึ้นใช่ไหมครับอย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับนะครับนี้เรามาดูว่าผลการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับคือในการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในนานานับประการเลยนะครับก็ได้แก่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจนะครับโดยขนาดของการเปิดประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นก็คือว่าเราจะเห็นว่าภาคเกษตรกรรมเนี่ยเริ่มลดจำนวนขนาดพื้นที่การทำการเกษตรลดลงขณะที่ไปโตที่ภาคของอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับมีผลให้การกระจายรายได้ประชาชาตินะครับแตกต่างกันอย่างมากระหว่างภูมิภาคต่างๆนะครับคนทางภาคกลางเนี่ยจะมีรายได้ที่มากกว่าคนที่อยู่ในทางภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอย่างเงี้ยนะฮะมีผลต่อการจ้างงานและการอพยพแรงงานระหว่างภาคเศรษฐกิจก็แน่นอนครับก็คนตามชนบทเนี่ยก็จะเข้ามาหางานทำในกรุงเทพนะครับในพื้นที่ที่ให้ผลตอบแทนค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่านะครับจนทำให้มีผลต่อการกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและความเจริญในกรุงเทพและปริมณฑลอย่างนี้นะครับสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอดีตถึงปัจจุบันนะครับขบวนการสหกรณ์และสหกรณ์เข้าไปมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเลยนะครับที่เห็นชัดๆนะครับก็คือช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าและบริการนะครับช่วยลดระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคนะครับช่วยยกระดับราคาผลิตผลทางการเกษตรให้สูงขึ้นอันนี้คือคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรนะครับสมาชิกสหกรณ์นั่นแหละครับช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้เพราะสหกรณ์จะกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนอย่างเที่ยงธรรมอันนี้คือเป็นไปตามหลักอุดมการณ์สหกรณ์นะครับเรามาดูว่าผลของการของนโยบายสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับนโยบายสหกรณ์เนี่ยถูกกำหนดเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องรองรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับสหกรณ์เนี่ยได้เข้ามามีบทบาทสำคัญนะครับในการดำเนินงานขับเคลื่อนนะครับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยตั้งในแต่ละฉบับนะครับเรามาสรุปนโยบายและผลของนโยบายในแต่ละฉบับกันนะครับในฉบับที่1นะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เนี่ยครับนโยบายให้จัดตั้งสหกรณ์ขายพืชผลและผลิตผลทางการเกษตรนะครับตรงนี้เนี่ยผลก็คือจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยครับมีสหกรณ์ขายข้าวดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรและเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรให้กับสมาชิกสหกรณ์นะครับในแผนพัฒนาฉบับที่2นะครับมีนโยบายให้สหกรณ์เนี่ยส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรนะครับผลของการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรนะครับจากแผนพัฒนาฉบับที่1นะครับที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ขายพืชผลนะครับและผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยทำให้สหกรณ์เนี่ยนะครับทำหน้าที่นะครับในการเป็นหน่วยงานกลางนะครับในการขายผลิตผลทางการเกษตรระหว่างสมาชิกกับผู้ซื้อและช่วยส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศในแผนนี้ด้วยนะครับในแผนพัฒนาฉบับที่3เนี่ยนะครับมีนโยบายให้นะครับสหกรณ์เนี่ยเป็นสหกรณ์ธนกิจขนาดใหญ่นะครับผลก็คือนะครับทำให้สหกรณ์เนี่ยเข้าไปมีบทบาทหรือทำหน้าที่ในการพยุงราคาข้าวเปลือกนะครับรวมทั้งเนี่ยมีการจัดตั้งโครงการส่งเสริมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมนะครับแปรรูปน้ำนมดิบแล้วก็การขยายการดำเนินงานของศูนย์รวมนมจัดตั้งสถานีรับผลิตภัณฑ์นมไปจำหน่ายด้วยนะครับนโยบายสหกรณ์ในแผนพัฒนาฉบับที่4เนี่ยนะครับมีนโยบายให้สหกรณ์มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ
ทำให้สหกรณ์เนี่ยมีหน้าที่เป็นตัวกลางนะครับทางการค้าเพื่อลดบทบาทของพ่อค้าคนกลางเน้นการปรับปรุงโครงสร้างของสหกรณ์ในทุกระดับนะครับให้เหมาะสมกับสภาวะการทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับนโยบายสหกรณ์นะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับที่5เนี่ยนะครับมีนโยบายให้พัฒนาเศรษฐกิจโดยสหกรณ์ทำหน้าที่สร้างอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกรนะครับตรงนี้แหละครับจะทำให้สหกรณ์เนี่ยได้ทำหน้าที่ในการรวบรวมนะครับผลผลิตและจำหน่ายผลทางการเกษตรนะครับแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างการตลาดและราคาสินค้าเกษตรที่ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรจากระบบพ่อค้าคนกลางนะครับแผนพัฒนาฉบับที่6นะครับนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนะครับแผนนี้นะครับนโยบายนี้ได้ทำให้สหกรณ์เนี่ยได้มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางการผลิตและการตลาดอย่างครบวงจรนะครับเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชนภาคชนบทของประเทศนะครับในแผนพัฒนาฉบับที่7เนี่ยมีนโยบายให้สหกรณ์มีบทบาทในการกระจายรายได้ไปสู่ส่วนภูมิภาคและชนบทนะครับในแผนนี้เนี่ยสหกรณ์ก็ได้เข้าไปทำหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าและการจำหน่ายเพื่อเพิ่มราคาผลิตผลทางการเกษตรนะครับให้เกิดความเป็นธรรมนะครับเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ส่วนภูมิภาคและชนบทของประเทศนะครับแผนพัฒนาฉบับที่8เนี่ยนะครับมีนโยบายให้สหกรณ์มีบทบาทในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากจากวิกฤตเศรษฐกิจอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับสหกรณ์เนี่ยโดยเฉพาะสหกรณ์ทางการเกษตรนะครับสหกรณ์ภาคการเกษตรเนี่ยได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญมากเลยในจุดในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพการคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรนะครับการจัดตั้งตลาดกลางผลิตผลเกษตรประจำตำบลของสหกรณ์ในแผนพัฒนาฉบับที่9นะครับมีนโยบายให้สหกรณ์เพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการนะครับสหกรณ์ก็ทำหน้าที่ในเป็นตัวกลางเชื่อมโยงการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการนะครับการแปรรูปสินค้านะครับแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งในการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรให้แก่สมาชิกด้วยนะครับในแผนพัฒนาฉบับที่10นะครับนโยบายให้สหกรณ์นะครับพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงส่งโซ่อุปทานเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกนะครับสหกรณ์ได้เข้าไปทำหน้าที่ที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการแปรรูปสินค้าเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนะครับในแผนที่11นะครับนโยบายให้สหกรณ์เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในชนบทนะครับในชุมชนนะครับก็คือสหกรณ์การเกษตรนะครับได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงนี้มากเลยนะครับในเรื่องของการจัดการตลาดและเชื่อมโยงนะครับและเป็นผู้รวบรวมผลผลิตการขนส่งและเป็นผู้จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรตรงนี้ด้วยนะครับในแผนที่12นะครับแผนพัฒนาฉบับที่12เนี่ยนโยบายให้สหกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตการตลาดและการเงินของสหกรณ์อันนี้ก็คือทำให้สหกรณ์เนี่ยมีหน้าที่ที่เชื่อมโยงจากแผนพัฒนานโยบายในแผนที่11นั่นแหละครับว่าสหกรณ์จะต้องมีการสร้างเครือข่ายนะกลุ่มผลิตผลนะครับสินค้าคุณภาพนะครับเพื่อยกระดับสินค้าของสหกรณ์ให้ได้มาตรฐานนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานนะครับครับเรามาดูส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของบทบาทของสหกรณ์ในระบบเศรษฐกิจไทยนะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของแต่ละฉบับนะครับก็ได้มีการกล่าวเรื่องของบทบาทของสหกรณ์ไว้นะครับในแผนฉบับที่1นะครับก็สหกรณ์จะมีบทบาทในเรื่องของการช่วยชาวนาเป็นหลักนะครับเรื่องของการพยุงราคาข้าวเปลือกนะครับรวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อให้เกษตรกรนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนเป็นเงินลงทุนในการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรนะครับแผนพัฒนาฉบับที่2เนี่ยนะครับสหกรณ์ยังมีบทบาทที่จะช่วยเหลือแก่ชาวนานะครับในเรื่องของการพยุงราคาข้าวเปลือกอยู่นะครับรวมทั้งเนี่ยเป็นหน่วยงานกลางในการขายผลิตผลทางการเกษตรระหว่างสัมชิกกับผู้ซื้อด้วยนะครับและส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศนะครับในแผนพัฒนาฉบับที่3เนี่ยสหกรณ์ก็ยังมีหน้าที่ในการพยุงราคาข้าวเปลือกนะครับแล้วก็รวบรวมผลผลิตเพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะ
ชาวนานี่แหละครับ

0: ฉบับที่4เนี่ยสหกรณ์มีบทบาทในการค้านะครับในการในด้านการค้านะครับโดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการค้าเพื่อลดบทบาทของพ่อค้าคนกลางนะครับไม่ให้ชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับในแผนพัฒนาฉบับที่5เนี่ยสหกรณ์ได้เข้าไปสร้างอำนาจต่อรองให้แก่เกษตรกรโดยรวบรวมผลผลิตและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาด้านโครงสร้างการตลาดนะครับด้านราคาสินค้าเกษตรที่ไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรจากระบบพ่อค้าคนกลางนะครับแผนพัฒนาฉบับที่6นะครับสหกรณ์เนี่ยนะครับได้เข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการผลิตและการตลาดอย่างครบวงจรนะครับแล้วรองรับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเกษตรกรในชนบทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับในแผนพัฒนาฉบับที่7นะครับสหกรณ์เนี่ยเขามีบทบาทในการกระจายรายได้สู่ส่วนภูมิภาคและชนบทนะครับแล้วก็ยังมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าการจำหน่ายเพื่อเพิ่มราคาผลิตผลเกษตรให้เกิดความเป็นธรรมนะครับฉบับที่8เนี่ยสหกรณ์ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านลากจากวิกฤตเศรษฐกิจนะครับโดยสหกรณ์เกษตรทำหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับเช่นมีโรงสีข้าวไซโลลานตากอย่างนี้เป็นหลักนะครับในแผนพัฒนาฉบับที่9สหกรณ์เป็นมีบทบาทในการเป็นตัวกลางเชื่อมโยงการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการเป็นรูปสินค้านะครับพัฒนาตลาดในรูปแบบของธุรกิจเกษตรนะครับแผนพัฒนาฉบับที่10นะครับสหกรณ์มีบทบาทในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้านะครับรวมทั้งมีบทบาทในการเป็นกลไกขับเคลื่อนในโครงการประกันรายได้ของรองรับนโยบายของรัฐบาลนะครับในแผนพัฒนาฉบับที่11นะครับสหกรณ์ได้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์นะครับมีการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารนะครับเพิ่มมูลค่าการจัดการด้านการตลาดเชื่อมโยงตั้งแต่ผู้รวบรวมผลผลิตขนส่งและผู้จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรนะครับแผนพัฒนาฉบับที่12ซึ่งเป็นแผนสุดท้ายนะครับแผนพัฒนาสุดท้ายในช่วงนี้นะครับที่จะหมดในปี2564นี้นะครับคือสหกรณ์มีบทบาทเป็นตัวเชื่อมโครงข่ายระบบการผลิตการตลาดและการเงินของสหกรณ์นะครับยังมีการสร้างเครือข่ายนะครับกลุ่มสินค้าคุณภาพเพื่อยกระดับสินค้าของสหกรณ์ให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้านะครับยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชนบทให้ดีขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทางอาจารย์ได้สรุปให้นักศึกษาได้เป็นข้อมูลในการที่จะเตรียมตัวสำหรับการสอบการศึกษาปลายภาคนี้ก็หวังว่านักศึกษาจะได้มาทำการทบทวนนะครับอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะลองไปทำการสอบกันนะครับ
1: ครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งนักศึกษาหลายท่านอาจจะเฝ้ารอคอยก็คือเป็นเรื่องของตัวอย่างนะครับข้อคำถามของหน่วยที่7นะครับนะฮะซึ่งเนื่องจากว่าหน่วยที่7ของเรานะครับมีรายละเอียดค่อนข้างมากทีเดียวนะครับในประเด็นต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำถามซึ่งก็จะปรากฏในส่วนของแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับนะฮะแล้วผมก็จะได้มาอธิบายเพิ่มเติมในบางส่วนเพื่อให้เราเห็นแนวทางนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การอ่านหนังสือทำความเข้าใจกับเนื้อหาแล้วก็นำไปสู่การที่เราสามารถที่จะสอบข้อตอบข้อสอบได้ดีด้วยนะครับนะฮะในส่วนแรกนะครับนะฮะข้อสอบเนี่ยนะครับเราจะออกตามวัตถุประสงค์นะครับของชุดวิชาของเนื้อหาของหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คืออันดับแรกที่สุดเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยนะครับเราก็จะต้องอ่านว่าเนื้อหาของหน่วยตรงนี้เริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นก็คือว่าเราจะต้องอ่านว่าชื่อหน่วยนี้คือหน่วยอะไรหลังจากนั้นเราก็มาอ่านแนวคิดวัตถุประสงค์นะครับเมื่อเราอ่านแนวคิดวัตถุประสงค์เสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของการที่ทำความเข้าใจกับมันเพราะว่าตรงแนวคิดตรงนี้มันจะเป็นการสรุปย่อให้เห็นถึงภาพรวมของเนื้อหาของเรื่องนะครับนะฮะซึ่งจะอธิบายนะครับนะฮะในแต่ละตอนไว้นะครับก็คือมีตอนแล้วก็มีเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละ

เรื่องนะฮะก็จะสรุปแนวคิดมาประมาณสัก4-5บรรทัดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาเราก็มาอ่านตรงวัตถุประสงค์ตรงวัตถุประสงค์ตอนนั้นก็จะเป็นการอธิบายว่าเขาอยากให้เรารู้อะไรให้นักศึกษารู้อะไรตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญในตัวอย่างข้อที่1นะครับนะฮะกล่าวถึงนะครับในเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับด้านการเมืองตรงนี้นะครับนะฮะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่อดีตนะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่1เราก็จะพูดถึงในเรื่องของสันนิบาตเพโลโพนีเชียนตรงนี้ถือกำหนดในยุคใดนะครับนะฮะอันนี้นะฮะถ้าเราได้อ่านหนังสือและทำความเข้าใจกับมันนะครับก็จะรู้ว่ามันก็เกิดขึ้นในยุคกรีกนั่นเองนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อตอบก็คือข้อ2นะครับก็คือยุคกรีกนะครับเพราะว่าสันนิบาตเพโลโพนีเชียนนั้นเกิดขึ้นจากการรวมกันของนครรัฐเอเธนส์กับพันธมิตรในการทำสงครามกับนครรัฐสปาร์ตาซึ่งเขารวมกันในชื่อของสันนิบาตดีเลียนนั่นเองนะครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นนักศึกษาเวลาอ่านตรงนี้จะต้องทำความเข้าใจกับมันนอกจากจำแล้วจะต้องทำความเข้าใจกับมันด้วยนะครับนะครับตอบข้อ2นะครับนะครับในข้อที่2นะครับประชาธิปไตยที่หมายถึงความครอบคลุมนะที่หมายถึงครอบคลุมนะถึงวิถีชีวิตความเป็นไปนะฮะตามแนวคิดของบุคคลท่านใดนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าประชาธิปไตยที่หมายถึงรูปแบบของรัฐบาลนะครับที่ดีกว่าตรงนี้นะฮะก็เป็นไปตามแนวคิดของบุคคลท่านใดนะครับนะฮะอันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าก็นะครับเป็นการที่พวกเราจะต้องไปนั่งทำความเข้าใจหรือท่องจำกับมันนะครับในเนื้อหาตรงนี้นะครับว่าเอ๊ะนะครับใครนะที่เป็นคนพูดในเนื้อหาตรงนี้ขึ้นมาอะไรขึ้นมานะครับซึ่งคำตอบที่ถูกของเรานั้นก็คือคำตอบข้อที่4นั่นเองนะครับก็คือ Donald H. Morrison นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่3นะครับนะฮะมีการพูดถึงในเรื่องของนะครับข้อต่อไปนี้ข้อใดต่อไปนี้ข่าวถูกต้องเกี่ยวกับอาณาจักรบาบิโลนนะครับของสังคมตะวันออกแบบจารีตนะครับนะฮะในลักษณะนะครับในข้อสอบข้อที่3ตรงนี้นะครับนะฮะอาจจะกล่าวได้ว่านะครับมีการพูดถึงในเรื่องของสังคมอาณาจักรบาบิโลนซึ่งถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่สำคัญของสังคมตะวันออกนะครับแบบจารีตตรงนี้นะครับนะฮะมีลักษณะที่สำคัญอยู่ด้วยกันหลายอย่างเพราะนั้นตรงนี้มันจะบอกให้นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดของลักษณะสำคัญของอาณาจักรบาบิโลนนะครับนะฮะแล้วก็มีข้อที่ไม่ถูกต้องอยู่1ข้อนะครับซึ่งคำตอบที่นั่นก็คือนะครับข้อที่นะครับ4นั่นเองนะครับเพราะอาณาจักรบาบิโลนนั้นไม่ได้เป็นอาณาจักรที่อยู่ริมทะเลถ้าเราทำความเข้าใจกับเนื้อหาจะพบว่าอาณาจักรในโลกตะวันออกนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ริมแม่น้ำไม่ใช่อยู่ริมทะเลนะครับเพราะว่าอาณาจักรนะครับอาณาจักรในลักษณะของโลกตะวันออกตรงเนี้ยจะมีการใช้แรงงานเป็นชุมชนเกษตรกรรมเพราะนั้นเขาจึงตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำขณะที่อาณาจักรในสังคมตะวันตกนะครับโดยส่วนใหญ่นั้นจะตั้งอยู่ริมทะเลเพราะไม่สามารถทำการเกษตรกรรมได้มีอากาศที่หนาวเพราะนั้นความอยู่รอดของเขาจึงมุ่งเน้นในเรื่องของการค้ากับต่างประเทศนั่นเองนะครับข้อที่4นะครับบอกาชิโอนะครับนะเกี่ยวข้องกับแนวคิดใดเป็นหลักนะครับคำตอบก็คือบอกาชิโอนั้นเป็นบุคคลที่มีความสำคัญนะครับในการที่จะนำเสนอแนวคิดในเรื่องของการนำศิลปวิทยาการในสมัยก่อนกลับมาใช้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ5ก็คือการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนั่นเองนะครับนะฮะบอกาชิโอไม่ใช่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในเรื่องการปฏิวัติการค้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปศาสนาเพราะการปฏิรูปศาสนาถ้าจะออกข้อสอบนะครับก็คือมาร์ตินลูเทอร์นะครับการสถาปนารัฐชาติก็เกิดขึ้นจากแนวคิดของคนหลายคนเกิดขึ้นจากสงคราม30ปีการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็จะเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากการใช้แรงงานคนแรงงานสัตว์มาเป็นแรงงานเครื่องจักรมาเป็นเครื่องจักรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับของแนวคิดสมัยใหม่เกิดขึ้นมานั้นเกิดขึ้นจากการฟื้นฟูศิลปวิทยาการครับซึ่งเป็น4-5ตัวของกระแสหลักที่นำมาสู่การเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่หรือยุคสมัยใหม่ที่ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในข้อที่5นะครับนะฮะอาจจะกล่าวถึงในส่วนของความแข็งแกร่งและความคงทนนะครับนะฮะของนะครับและความเบาไม่เป็นสนิมนะครับตรงนี้นะครับนะฮะอาจจะเกิดขึ้นนะครับนะฮะจากเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของพื้นที่ใดนะครับนะฮะของวัสดุใดคำตอบตรงนี้นะครับนะฮะเราก็จะมีทั้งใยแก้วมีทั้งเซรามิกมีทั้งโลหะผสมมีทั้งซีเมนต์แล้วก็สมัยใหม่นะครับแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์คำตอบก็คือเซรามิกนะครับนะฮะซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับจากการผลิตนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในข้อ6นะครับนะฮะก็คือการจัดตั้งสากลนะครับตามแนวคิดของและอุดมการณ์แบบสังคมนิยมนะครับของโฮจิมินห์และกระบวนการโฮจิมินห์นะครับถือกำเนิดในช่วงใดนะครับนะฮะอันนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับถือกำเนิดเมื่อใด

0: คำตอบก็คือนะครับเกิดขึ้นในนะครับในช่วงไหนนะครับนะฮะนักศึกษาก็อาจจะงงว่าเอ๊ะนะครับนะฮะมันมีการอธิบายอย่างไรนะครับคำตอบก็คือว่าเมื่อเราศึกษานะครับในส่วนตรงนี้ก็ให้เราเน้นในเรื่องของการอ่านในเรื่องของสากลนะครับการถือกำเนิดของสากลในเวียดนามนะครับอย่างมากนะครับแล้วเราก็จะพบว่าการถือกำเนิดของสากลตรงนี้เกิดขึ้นมาในช่วงที่ฝรั่งเศสนั้นได้มีการปกครองนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงกับเวียดนามนะครับในช่วงก่อนที่เวียดนามจะได้รับเอกราชในปี1954ก็คือในช่วงทศวรรษที่1950ในช่วงพื้นที่ที่ขบวนการเวียดมินนะครับของโฮจิมินห์ซึ่งได้ดำเนินการในเรื่องของการปลดปล่อยพื้นที่ทั้งหลายแหล่นะครับในเวียดนามตรงนี้เนี่ยก็มีการนำแนวคิดของเลนินสตาลินในเรื่องของสากลระบบนารัฐนารวมต่างๆเนี่ยกลับเข้ามาใช้ในพื้นที่นะครับที่ได้รับการปลดปล่อยภายใต้การปกครองนะครับของเวียดมินขบวนการเวียดมินนะครับในช่วงที่ฝรั่งเศสนั้นกลับมาปกครองในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือคำตอบที่น่าสนใจนะครับอีกอันหนึ่งนะครับนะฮะอีกอันหนึ่งนะครับก็คือข้อ7นะครับก็คือแนวคิดการจัดตั้งสากลของอินเดียนะครับนะฮะนะครับสมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษเกี่ยวข้องกับข้อใดนะครับคำตอบที่ต้องก็คือเมืองมัทรัสซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแนวคิดนำแนวคิดสากลสมัยใหม่กลับเข้ามาใช้นะครับนะฮะในอินเดียได้มีการทดลองใช้นะครับแนวคิดสากลที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะมีการนำแนวคิดทั้งหลายแหล่เข้ามาใช้นะครับแล้วก็ที่เมืองมัทรัสก็เป็นเมืองแรกนะครับที่นำแนวคิดสากลแบบไร้ไฟเส้นนะครับกับแนวคิดแบบสากลนะครับแบบรอชเดลอะไรต่างๆเข้ามาทดลองใช้แล้วก็ถือได้ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่แพร่ขยายแนวคิดของสากลแบบไร้ไฟเส้นนะครับของเยอรมนีที่แพร่ขยายไปทั่วทั้งประเทศในส่วนของอินเดียในเวลาต่อมาแล้วก็มีผลต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงภายหลังได้รับเอกราชข้อ8นะครับการสานต่อสากลแนวคิดนะฮะกับการพัฒนาสากลในอินเดียภายหลังได้รับเอกราชเกี่ยวข้องกับข้อใดนะครับนะฮะเกี่ยวข้องกับรายละเอียดหลายประการยกเว้นข้อใดคำตอบก็คือมหาตมะคานธีครับเพราะมหาตมะคานธีนั้นถูกลอบสังหารนะครับถึงแก่อสัญกรรมก่อนที่อินเดียจะได้รับเอกราชเพราะนั้นนะฮะเวลานักศึกษาอ่านรายละเอียดตรงนี้จะต้องดูลำดับเวลาต่างๆด้วยนะครับนะฮะยาฮาราเนรูก็ถือได้ว่าเป็นรัฐบุรุษเป็นหัวหน้าพรรคคองเกรสเป็นเบอร์2ของพรรคคองเกรสแต่หลังจากที่มหาตมะคานธีถึงแก่อาสัญกรรมยาฮาราเนรูก็ขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็เป็นรัฐบุรุษเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียนะครับนะฮะแล้วก็เป็นนะครับผู้นำแนวคิดในเรื่องของสากลต่างๆนะครับมาใช้อย่างกว้างขวางมีแนวคิดพึ่งตนเองมีแนวคิดสังคมนิยมแล้วก็มีการกำหนดแผนการพัฒนาสากลอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมาในข้อ9นะครับสากลในแทนซาเนียถือกำเนิดในช่วงใดนะครับคำตอบก็คือว่าอยู่ในช่วงการปกครองของอังกฤษนะครับนะฮะในช่วงประมาณทศวรรษ1920-1930นะครับซึ่งแทนซาเนียตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการปกครองตรงนี้เกิดขึ้นแล้วข้อสุดท้ายข้อที่10นะครับก็คือความช่วยเหลือของอิสราเอลที่มีต่อการเกษตรกรรมและการพัฒนาสากลในประเทศไทยแรกเกี่ยวข้องกับพื้นที่จังหวัดใดนะครับนะฮะสากลที่มีชื่อเสียงนะครับที่นำแนวคิดอิสราเอลเข้ามาใช้ก็คือสากลหุบกระพงอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะครับเหล่านี้คือตัวอย่างที่สำคัญที่จะยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นว่าการออกข้อสอบนะครับของชุดวิชานี้ของหน่วยนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับในการที่นักศึกษาทำความเข้าใจในการรับรู้ในข้อมูลต่างๆในรายละเอียดต่างๆนะครับของเนื้อหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจกับเนื้อหาในหน่วยนี้ของชุดวิชานี้ครับ
1: ค่ะคือต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างของคำถามนะคะในหน่วยที่8นี้นะคะสากลกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคนะคะเราก็จะมีคำถามเกิดขึ้นว่าในที่เราสรุปประเด็นมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก็เราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนใช่ไหมคะมันมีความหมายว่าอย่างไรล่ะนะคะความหมายก็คือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมก็คือความสามารถในการรวมตัวของกลุ่มนะคะร่วมกันผลิตร่วมกันรับผลประโยชน์และก็มีการกระจายสวัสดิการเนี่ยสู่คนในชุมชนนั่นเองนะคะต่อมาเป็นเรื่องของว่าแล้วอย่างนั้นสากลเองอ่ะมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนชนบทเนี่ยเกี่ยวกับด้านใดบ้างล่ะนะคะก็คือว่าเกี่ยวกับเงินทุนนะคะเมื่อกี้เรื่องของการตลาด เรื่องของการผลิตและก็เรื่องของการส่งออกนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของบทบาทของสหกรณ์กับเศรษฐกิจนะคะของชุมชนชนบทนะคะแล้วจริงๆเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยมันมีทั้งของของชนบทนะคะแล้วก็เป็นแนวทางของการดำเนินงานอันนั้นนะคะก็ไปศึกษาดูอีกทีนึงด้วยนะคะว่าของกรมเองเนี่ยเขามีกรอบแนวทาง4กรอบคืออะไรนะคะถ้าพูดต่อมาว่าในการที่สหกรณ์มีบทบาทในเรื่องของเงินทุนเรื่องของการผลิตและเรื่องของการส่งออกล่ะมันเป็นเรื่องของอะไรก็คือมันกลับกันเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องของชุมชนชนบทไปแล้วแต่พอตอนนี้เนี่ยพอเป็นเรื่องของชุมชนเมืองบ้างก็เป็นบทบาทในการพัฒนาเงินทุนบริโภคผลิตและก็ส่งออกนะคะเรากลับกันนะคะกับของชนบทถ้าของชนบทเป็นเรื่องอะไรคะเมื่อกี้เรื่องชนบทเป็นเรื่องของเงินทุนผลิตตลาดส่งออกนะคะแต่พออันนี้เนี่ยของเมืองเนี่ยมันจะเพิ่มคือเรื่องของบริโภคกับผลิตเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะต่อมาเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะกับการปฏิบัติตนในทุกระดับของชนชั้นเนี่ยนะคะส่วนมากเนี่ยจะเน้นเรื่องอะไรนะคะที่มากที่สุดเลยก็คือเป็นเรื่องของปฏิบัติตนบนทางสายกลางและก็มีการพัฒนากันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนคืออะไรก็เป็นขั้นตอนอย่างที่บอกว่าเราต้องอยู่ดังเป็นไงคะเรื่องของตัวทำตัวรอบรู้มีเงื่อนไขภายคุณธรรมมาเกี่ยวข้องนะคะก็คือพอประมาณนะคะพอเพียงอย่างไรนะคะครูบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าจริงๆแล้วในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเดินสายกลางเนี่ยมันใช้ได้กับทุกคนไม่ใช่เกษตรกรนะคะแล้วก็แนวทางการพัฒนาสหกรณ์บ้างการพัฒนาสหกรณ์เนี่ยประกอบด้วยแนวทางในด้านใดที่เราจะพัฒนาตามกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็คือการผลิตการตลาดและปัจจัยการผลิตเรื่องของเงินทุนและเรื่องของการจัดการเพราะว่าถ้าเรื่องของการตลาดเนี่ยตอนนี้มันจะต้องเพื่อสร้างภาวะการแข่งขันของในตลาดของปัจจุบันเนี่ยค่ะเราต้องมีกรอบแนวทางกันแล้วก็ผลิตกับปัจจัยการผลิตก็ต้องให้รู้ว่าในการผลิตนั้นมีขั้นตอนมีเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยการผลิตเรื่องของคนเรื่องของเงินนะคะเรื่องของการจัดการอย่างไรเข้ามาเกี่ยวเรื่องของเงินทุนเป็นอย่างไรมีเพียงพอไหมจัดการในตัวสหกรณ์เองเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการพัฒนาทั้งให้ได้ทั้ง4ด้านนี้นะคะของการเปิดการค้าเสรีต่างๆรวมทั้งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยทำให้เกิดปัญหาภายนอกของสหกรณ์ในด้านใดอันนี้นะคะตัวอย่างคำถามก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของปัญหาที่ครูบอกเมื่อสักครู่ตั้งหลายเรื่องด้วยกันเนี่ยจากภายนอกของเราเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะคะก่อนหน้าที่เราเรียนเราก็รู้แล้วมันมีด้านของเศรษฐกิจการเมืองนะคะสังคมแล้วก็เทคโนโลยีใช่ไหมคะคราวนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเรื่องของการเปิดการค้าเสรีมันเรื่องของเศรษฐกิจมันเห็นอยู่แล้วว่าการค้าก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะคะถ้าเป็นเรื่องของสังคมก็คือเรื่องของปัจจุบันในการที่ปัญหาที่เกิดกับสหกรณ์ก็คือเหมือนกับในชุมชนของเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยอยู่ดีกินดีนะคะสมาชิกสหกรณ์เนี่ยมีรายได้สูงขึ้นแล้วเนี่ยทำให้เงินไปใช้จ่ายในครอบครัวเนี่ยเพียงพอปัญหาในสังคมลูกมีเงินที่จะได้เรียนหนังสือนะคะก็ทำให้สังคมนะอยู่ได้นะคะเด็กก็ไม่ไปหารายได้อย่างอื่นที่มันเป็นภัยต่อสังคมนะคะมันกระทบเรื่องของถ้าเทคโนโลยีล่ะตอนนี้นวัตกรรมใหม่ๆด้านเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องเยอะๆมากมายถ้าสหกรณ์เนี่ยไม่สามารถนำ เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับสหกรณ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเกิดปัญหาได้นะคะแล้วก็เรื่องการเมืองก็เกี่ยวกับกฎหมายที่ครูบอกนะคะรัฐบาลเข้ามาดูแลด้านของการเมืองถ้ากลุ่มในชุมชนของเราเองเนี่ยสหกรณ์เองเนี่ยอยู่ภายใต้ที่บริหารจัดการตัวเองมีอิสระมีการปกครองกันเองโดยตัวเองแต่ภายใต้อันนี้เนี่ยพอเราดูแลกันเองเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องของการเมืองน่ะคนภายนอกของนอกสหกรณ์เนี่ยกลุ่มถ้าเราไม่ได้ไปร่วมกับพวกชุมชนท้องถิ่นพวกกลุ่มการเมืองเนี่ยก็จะเข้ามาแทรกได้ง่ายนะคะเรื่องกฎหมายที่เข้ามาดูว่าตอนนี้เนี่ยการกู้เงินของในระบบสหกรณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาเนี่ยเขาต้องเข้ามาดูแลการเมืองกฎหมายรัฐบาลเองเข้ามาดูแลคุ้มครองนะคะของตัวสมาชิกนะคะด้วยนะคะการให้กู้ยืม แล้วเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยการรักษาสภาพคล่องในสหกรณ์ก็ต้องมีเพียงพอรัฐก็เข้ามาดูแลนั่นก็เป็นปัญหาที่ความ

0: ความคล่องตัวของสหกรณ์เองอ่ะไม่มีมันก็เลยมีปัญหาตัวนี้เกิดขึ้นนะคะต่อมาเป็นเรื่องของอีกเรื่องนึงที่บอกว่าปัญหาภายนอกของสหกรณ์ในเรื่องใดที่เกิดจากรัฐได้ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการแก้ไขการตลาดสินค้าเกษตรก็มันกลับกันกับเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องการเมืองที่ครูพูดไปนั่นเองนะคะการดำเนินการปฏิรูปประเทศในมาตรา258นะคะด้านเศรษฐกิจของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยของเรานะคะพุทธศักราช2560เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเมื่อกี้เราบอกแล้วมีมาตราอะไรบ้าง42 75แล้วก็258แต่อันเนี้ย258เนี่ยมันจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเราเรียนของเรื่องของเศรษฐกิจก็มันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นว่าเอาแล้วถ้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรมันมีทั้งหมดหลายตัวอยู่ด้วยกันนะคะแต่อันนี้เรามาพูดว่าถ้าในเรื่องของเศรษฐกิจเองเนี่ยคือการสร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในของระบบนะคะแล้วก็ในของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรเนี้ยค่ะดำเนินปฏิรูปในเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับเรื่องใดบ้างก็เรื่องของการปรับปรุงระบบภาษีนะคะเนี้ยมันเกี่ยวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการที่อยู่ในระบบของสถาบันสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินสถาบันหนึ่งนะคะแล้วก็มันมีเรื่องของภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องนะพอในมาตรานี้เนี่ยเขาปรับปรุงระบบภาษีกรให้เป็นธรรมนะคะแล้วก็บางอันเหมือนกับถ้าเป็นสินค้าเกษตรเนี่ยในสหกรณ์การเกษตรเราเองเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียภาษีสินค้าของเกี่ยวกับเกษตรนั้นนะคะเรื่องของข้อใดคราวนี้เมื่อกี้เราพูดว่าพอการขับเคลื่อนของสหกรณ์การขับเคลื่อนได้ก็ต้องมันต้องมีเครือข่ายเข้ามาเกี่ยวข้องพอมีเครือข่ายเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็มีเรื่องขององค์ประกอบเครือข่ายของเรามีเครือข่ายแท้เครือข่ายเทียมใช่ไหมคะเครือข่ายแท้คราวนี้พอถามว่าเครือข่ายแท้องค์ประกอบของเครือข่ายแท้เราเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะมันก็มีทั้งหมดก็เป็นตั้ง6ตัวขององค์ประกอบแต่ครูยกมาให้ก็คือว่าเป็นเรื่องของการสร้างการปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนนะคะกันแล้วก็มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของจำจริงมันมี6องค์ประกอบนะคือการรวมกันรวมกลุ่มกันนะคะมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันใช่ไหมคะมีการรับรู้อะไรที่มันเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการส่วนร่วมของสมาชิกในการเป็นเครือข่ายมีความสนใจร่วมกันนั่นคือเราสนใจเรื่องในเรื่องหนึ่งร่วมกันก็คือเป็นเครือข่ายแท้นะคะอันนี้เป็นองค์ประกอบของเครือข่ายแท้นะคะส่วนเครือข่ายเทียมนั้นบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ว่ามีความคิดเห็นร่วมกันไม่ได้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันแต่เป็นการที่เครือข่ายเทียมคืออยู่ๆมารวมกันเวลาเขามีก่อกระบวนการต่อต้านอะไรนั้นอะแล้วก็เพโลสารพากันไปนั่นคือเครือข่ายเทียมไม่ได้เป็นเครือข่ายที่แท้จริงนะคะต่อมาเป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องก็ถามว่ายุทธศาสตร์ใดล่ะที่มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของสหกรณ์เครดิตยูเนียนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ครูบอกว่ามันเกี่ยวข้องกันคือชุมนุมสหกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกันเนี่ยเราก็จะถามว่ามันมีเรื่องใดบ้างเพราะว่าตัวสหกรณ์เองเนี่ยชุมนุมสหกรณ์เนี่ยเขาก็จะพยายามสร้างยุทธศาสตร์ของเขามาให้ล้อกับของระดับชาติและของกรมมันก็จะมีเรื่องของการเสริมสร้างสถานภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนและก็คุณภาพชีวิตนั่นเองอันนี้นะคะเป็นเรื่องของคำถามที่เราจะชอบถามนะคะแล้วมีเรื่องของนอกจากเรื่องของเสริมสร้างสถานภาพด้านเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องของศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศด้วยนะคะอันนี้เป็นคำถามนะคะที่นิยมกันนะคะว่าในทั้งหมดที่สรุปประเด็นมาแล้วในเรื่องของสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างครูก็ได้สรุปประเด็นแล้วก็ยกตัวอย่างคำถามมาให้แล้วในหน่วยนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะครับที่นักศึกษาเฝ้าติดตามกันนะครับก็คือแนวการทำข้อสอบของหน่วยที่9สากลกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าข้อสอบนะครับของหน่วยนี้เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีเทคนิคในการทำข้อสอบยังไงนะครับนะฮะข้อสอบเนี่ยอาจจะมีลักษณะคำถามเป็นอย่างนี้นะครับถามจากความหมายเลยง่ายๆนะครับง่ายๆคือความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคตามแนวคิดแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับข้อใดคือความหมายตามแนวคิดแบบ

ดั้งเดิมนี้นะครับหรือข้อสอบอาจจะถามอีกรูปแบบนึงนะครับว่าข้อใดคือความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคตามแนวคิดสมัยใหม่อันนี้นะครับเราเทคนิคในการที่จะทำข้อสอบลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราต้องมีการดูว่าทั้งโจทย์และก็ตัวช้อยนะครับตัวเลือกเนี่ยนะที่ให้มาเนี่ยนะเป็นยังไงนะครับเราจะต้องมีวิธีการในการรวบช้อยที่เหมือนกันเนี่ยนะครับหรือแล้วก็ช้อยที่ต่างกันออกจากกันได้นะครับวิธีการนะครับผมอาจารย์นะครับได้เรียนไว้แล้วนะครับในเนื้อหานะครับเรื่องของการอธิบายส่วนของความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคเนาะที่ถ้าเป็นความหมายตามแนวคิดแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับจะมุ่งเน้นในเรื่องของเชิงปริมาณนะครับเราก็มากวาดสายตาไปดูที่ตัวเลือกเลยครับว่าอันไหนบ้างนะครับที่บ่งบอกถึงในเชิงปริมาณนะครับในตัวเลือกเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงเชิงปริมาณนะครับเพราะว่าทำไมเราถึงต้องมาดูที่เชิงปริมาณเพราะว่าแนวคิดแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับเป็นแนวคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยุคแรกเริ่มนะครับที่จะมุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการที่มาพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจนะครับให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ตรงนี้นะครับมาดูครับคีย์เวิร์ดของเชิงปริมาณก็คือนี่นะฮะการกระจายรายได้ของคนในประเทศอันนี้คือเชิงปริมาณละนะครับในข้อที่2นะครับเน้นการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอันนี้ก็เชิงปริมาณนะครับข้อ3ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงต่อหัวประชากรสูงขึ้นเพื่อให้เกิดความกินดีอยู่ดีตัวนี้คีย์เวิร์ดคำว่าเชิงปริมาณอยู่ตรงไหนก็คือการทำให้รายได้ที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงต่อหัวประชากรสูงขึ้นนะครับตรงนี้แหละนะครับคือเรื่องว่าเชิงปริมาณนะครับนะครับข้อที่4การทำให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี้เป็นความหมายในเชิงปริมาณแล้วนะครับและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศดีขึ้นไอ้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นี่แหละมันจะมีคีย์เวิร์ดที่บอกไปถึงในเชิงคุณภาพละซึ่งมันมีความต่างจาก3ตัวเลือกที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับแสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะพอจะแยกแยะกลุ่มตัวนี้ได้ละนะครับว่าจะตอบอะไรไปนะครับส่วนข้อ5เนี่ยเป็นเรื่องของผลของการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งไม่เกี่ยวกับการความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัดออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตอบคำถามของโจทย์ถ้าตามข้อข้างบนนะครับตามแนวคิดแบบเดิมเนี่ยนะคำตอบก็น่าจะเป็นข้อที่อะไรครับข้อที่1 2และข้อ3ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นคำถามที่เราจะต้องตอบตามคำถามข้างล่างนะครับที่ตามว่าข้อใดเป็นความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคตามแนวคิดสมัยใหม่นะครับเราก็ต้องตอบข้อที่อะไรครับข้อที่4นะครับคือมีในเรื่องของเชิงคุณภาพเข้าไปด้วยนั่นคือคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในประเทศดีขึ้นนั่นเองนะครับมาดูอีกข้อนึงนะครับถ้าโจทย์ถามลักษณะของว่าข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะครับหรือจะถามอีกข้อข้างล่างนะครับข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายอันนี้คือเป็นถามกลับมุมกลับละนะครับเราก็ต้องมาดูที่ตัวเลือกนะครับว่าเราจะเลือกอะไรนะครับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าข้อไหนที่เป็นจุดมุ่งหมายของระดับมหาภาคบ้างนะครับเรากวาดสายตาไปดูที่ตัวเลือกเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าข้อแรกเนี่ยนะครับไม่ใช่ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจหรือจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคแน่นอนว่าเป็นความหมายในเชิงของจุลภาคนะครับเพราะว่าเราจะรู้อยู่เสมอถ้าเกิดเป็นขนาดย่อยขนาดหน่วยผลิตขนาดจุลภาคเนี่ยนะครับถ้าด้านของผู้บริโภคเนี่ยก็มักจะแสวงหาความพึงพอใจสูงสุดต่อสินค้าและบริการที่เราไปใช้บริการหรือซื้อมานะครับหรือถ้าเกิดเป็นผู้ผลิตเราก็ย่อมคาดหวังที่จะได้กำไรสูงสุด
อันนี้จะเป็นจุดมุ่งหมายในเชิงของจุลภาคนะครับดังนั้นถ้าข้อถามคำถามที่ถามว่าข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคเนี่ยเราตอบได้ทันทีเลยนะครับจากการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับคือข้อที่1 นะครับแต่ถ้าเป็นคำถามที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะครับเราก็ไปดูช้อยต่อไปแล้วนะครับว่าโอเคเรารู้แล้วว่าข้อ1ไม่ใช่นะครับข้อ2ใช่ไหมก็คือการทำให้รายได้ประชาชาติสูงขึ้นอันนี้แน่นอนครับการทำรายได้ประชาชาติอย่างที่เรียนไว้คือเป็นจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจของระดับมหาภาคนะครับการสร้างเพื่อสร้างและรักษาเสถียรภาพด้านราคาอันนี้ก็เป็นความจุดมุ่งหมายในเชิงของเศรษฐกิจมหาภาคนะครับเกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจ้างงานในอัตราสูงมีอัตราการว่างงานต่ำข้อเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนเป็นจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคทั้งสิ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะตอบคำถามในข้อข้างบนนะครับข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคเราก็ต้องตอบตั้งแต่ข้อที่2 3 4และ5ตรงนี้นะครับถูกต้องนะครับอีกข้อนึงอาจจะถามว่าปัจจัยใดบ้างนะครับที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะครับหรือจะถามว่าปัจจัยใดที่นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนิวคลาสสิกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความผันผวนในวัฏจักรธุรกิจที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคก็มีสิทธิ์ที่จะถามอย่างนี้ได้นะครับถามในเชิงลึกขึ้นนะครับว่าในเรื่องของทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคเนี่ยว่านักเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีนี้พูดว่าอะไรบ้างอย่างนี้นะครับอย่างกรณีคำถามตรงนี้ก็คือว่ากลุ่มนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มคลาสนิวคลาสสิกเนี่ยพูดอะไรที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันผวนนะครับในวัฏจักรธุรกิจอันนี้อย่างถ้าเกิดเราจะตอบคำถามในข้อข้างบนนะครับมันก็จะมีเราก็จะตอบได้เลยครับว่าทรัพยากรมนุษย์ผู้ประกอบการนะครับทรัพยากรธรรมชาติการสนับสนุนทุนและเทคโนโลยีเนี่ยล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคทั้งสิ้นนะครับและจะตอบคำถามในส่วนของข้อข้างล่างนะครับนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนิวคลาสสิกเนี่ยนะมองว่าปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความผันผวนในวัฏจักรธุรกิจเนี่ยนะที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคเนี่ยเราจะตอบข้อไหนนะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยว่าเราจะต้องเข้าไปอ่านนะครับในอ่านตำราซึ่งตำราก็ได้บอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่ามีปัจจัยเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ส่งผลต่อการพัฒนาส่งผลต่อการสร้างความผันผวนในวัฏจักรธุรกิจแล้วก็ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะครับข้อนี้ตอบข้อคำถามของข้างล่างนี้นะครับเราก็จะตอบปัจจัยเทคโนโลยีคือตอบข้อ5นะครับเรามาดูอีกสักคำถามนึงนะครับก็คือคำถามที่อาจจะถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเศรษฐกิจไทยนะครับข้อนี้เราก็กวาดสายตาไปดูตัวเลือกเลยนะครับไม่ใช่ลักษณะของเศรษฐกิจไทยเราดูได้ทันทีเลยนะครับข้อ1กับข้อ3เนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับที่เป็นความแย้งกันนิดนึงนะครับระบบเศรษฐกิจเสรีแบบปิดนะครับข้อ3ระบบเศรษฐกิจพึ่งการส่งออกนำเข้านะครับดังนั้นถ้าข้อ1ถูกแสดงว่าข้อ3ก็จะไม่ถูกนะครับหรือถ้าเกิดข้อ3ถูกข้อ1ก็ไม่น่าจะถูกนะครับดังนั้นเรามองแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ทำข้อสอบให้เร็วๆนะครับเราวิเคราะห์เราอ่านมาเราก็ต้องทำเพราะว่าข้อสอบจะเยอะมากแล้วเราไม่มีทางทำทันในเวลาอันจำกัดนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกแล้วครับว่าข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะของเศรษฐกิจไทยนะครับเราถ้าจากเราใช้ความรู้รอบตัวนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราฟังข่าวฟังอะไรนี้มาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศนี่ครับก็มีเรื่องของการส่งออกนำเข้าอยู่นะครับเรื่องของเงินทุนนะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศเราไม่ใช่ประเทศที่ปิดประเทศเราไม่ได้ที่จะปิดการค้าขายกับใครนะครับเราก็เปิดประเทศสำหรับการค้าขายนะครับดังนั้นข้อแรกเนี่ยไม่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่น่าจะใช่ลักษณะของเศรษฐกิจไทยงั้นในการตอบข้อสอบลักษณะนี้เราก็ต้องมีวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบแบบนี้แหละครับนะฮะเพื่อประหยัดเวลาในการทำข้อสอบเราไม่จำเป็นต้องอ่านทุกข้อหรือถ้าเกิดเรา
เพื่อความชัวร์นะครับความแน่ใจว่าเราทำข้อสอบข้อนี้ถูกเนี่ยเราก็อ่านไปทุกข้อก็ได้แต่ถ้าอ่านไปแล้วก็พบว่ามันก็เป็นข้อที่เป็นลักษณะของเศรษฐกิจไทยทั้งสิ้นนะครับเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตไม่สมดุลนี่ก็ใช่เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมนี่ก็ใช่นะครับนะฮะเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อหนึ่งระบบเศรษฐกิจเสรีแบบปิดนะครับหรือข้อสอบอาจจะหลอกนิดนึงนะครับหลอกเกี่ยวกับตัวของช้อยหรือตัวเลือกนี่แหละนะครับสังเกตนะครับจากเมื่อกี้นะครับคำถามว่าข้อใดคือลักษณะของเศรษฐกิจไทยยกเว้นแสดงว่าข้อเหล่านี้คือลักษณะของเศรษฐกิจไทยยกเว้นข้อหนึ่งที่ไม่ใช่นะครับเรามาดูเป็นระบบเศรษฐกิจเสรีแบบเปิดอันนี้น่าจะใช่แล้วนะครับเรามาดูเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่พึ่งการส่งออกนำเข้าเปิดแล้วก็ส่งออกและนำเข้าอันนี้ก็น่าจะถูกตัวแรกตัวเลือกแรกถูกตัวเลขที่3ถูกแล้วก็ไปดูตัวเลขอื่นละนะครับตัวเลขที่2เป็นระบบเศรษฐกิจแบบทวีลักษณ์ด้านหนึ่งก้าวหน้าด้านหนึ่งล้าสมัยแล้วก็มองย้อนไปดูว่าภาพของชนบทกับภาพของเมืองของไทยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมใช่นะครับก็คือเป็นแบบลักษณะของด้านหนึ่งล้าสมัยด้านหนึ่งก้าวหน้านั่นเองนะครับข้อ4ระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมอันนี้ไม่น่าจะใช่ละนะครับเพราะว่าเกิดเรารู้อยู่ละข่าวก็บอกเสมอนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้กันเยอะนะครับดังนั้นข้อสอบข้อนี้ก็น่าจะตอบข้อที่4นะครับก็หวังว่านักศึกษาจะได้กลับไปทบทวนเนื้อหานะครับแล้วก็พร้อมสำหรับการสอบนะครับในปลายภาค

สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพูดกันในหน่วยที่9เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรเบื้องต้นเลยศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรนะคะความหมายของการวางแผนภาษีอากรคืออะไรการวางแผนภาษีอากรหมายถึงกระบวนการจัดการงานของผู้เสียภาษีอากรอย่างเป็นระบบมีระเบียบแบบแผนโดยการกำหนดวิธีปฏิบัติไว้ล่วงหน้ามีการเตรียมการเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคตเกี่ยวกับภาษีอากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาและเสียภาษีอากรในจำนวนที่น้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุดโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรวัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากรคืออะไรการวางแผนภาษีอากรมีวัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายภาษีอากรและเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายหรือชอบด้วยกฎหมายเพื่อขจัดปัญหาทางภาษีอากรที่อาจจะเกิดขึ้นตัวอย่างของแนวทางการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องเช่นการเลือกทางเลือกที่เสียภาษีอากรน้อยที่สุดหรือการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรหรือการคำนวณภาษีอากรซึ่งเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้องวัตถุประสงค์ข้อที่2เพื่อขจัดและป้องกันปัญหาทางภาษีอากรที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณีผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมีธุรกรรมหลายๆอย่างธุรกรรมแต่ละอย่างมีภาษีอากรที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปภาษีอากรแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์มีวิธีการและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปตามกฎหมายภาษีอากรแต่ละประเภทตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นที่อาจจะเกิดขึ้นกรณีที่เสียภาษีอากรผิดพลาดเช่นเบี้ยปรับเราจะเสียเบี้ยปรับกรณีที่ชำระภาษีอากรขาดหรือน้อยกว่าจำนวนภาษีอากรที่ต้องเสียเงินเพิ่มเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มกรณีที่ชำระอากรล่าช้าค่าปรับทางอาญาจะเสียค่าปรับก็ต่อเมื่อมีเจตนาจงใจฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่วัตถุประสงค์ข้อที่3เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเจ้าพนักงานประเมินหรือผู้ที่มีอำนาจจัดเก็บภาษีเรียกประเมินหรือตรวจสอบภาษีอากรตัวอย่างเช่นผู้เสียภาษีได้จัดเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารหลักฐานทางด้านบัญชีและรายงานต่างๆอย่างพร้อมเพรียงเพื่อใช้ตอบคำถามชี้แจงให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานประเมินหรือผู้เก็บภาษีวัตถุประสงค์ข้อที่4เพื่อลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในการวางแผนภาษีอากรผู้วางแผนภาษีหรือผู้เสียภาษีควรพิจารณาสิทธิประโยชน์

งเล็บ8มี2กรณีหรือ2ทางเลือกทางเลือกที่1อาจจะหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควรหรือเลือกทางเลือกที่2คือหักรายจ่ายเป็นการเหมาจ่ายข้อ2เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาหักค่าลดหย่อนได้2เท่าของจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้สุทธิคงเหลือกรณีภาษีมูลค่าเพิ่มตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการขายสินค้าที่ไม่ใช่การส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอาจจะเลือกทางเลือกที่ไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้หรือเลือกทางเลือกที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ตัวอย่างที่2ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่เป็นกิจการขนาดย่อมจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อาจจะมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกันนะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลตัวอย่างเช่นการหักรายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าสำหรับค่าจ้างคนพิการหรือผู้สูงอายุหรือรายจ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดตัวอย่างที่2การใช้ผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกมาไม่เกิน5รอบระยะเวลาบัญชีก่อนปีปัจจุบันต่อไปเป็นเรื่องการวางแผนภาษีอากรกับการหลบหลีกภาษีอากรและการหลีกเลี่ยงภาษีอากรนะคะการวางแผนภาษีอากรกับการหลบหลีกภาษีอากรและการหลีกเลี่ยงภาษีอากรเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรมีความหมายอย่างไรการหลบหลีกภาษีอากรคือการที่ผู้เสียภาษีใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายโดยใช้ช่องโหว่ของกฎหมายภาษีอากรเพื่อเสียภาษีอากรจำนวนน้อยที่สุดถือเป็นการวางแผนภาษีอากรอย่างหนึ่งและยอมรับได้แต่ถ้าการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับไม่ได้จะไม่ถือว่าเป็นการหนีจะไม่ถือว่าเป็นการวางแผนภาษีอากรแต่จะเป็นการถือว่าการหนีภาษีอากรมีเจตนาหรือจงใจใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายย่อมต้องได้รับโทษปรับจำคุกหรือทั้งปรับทั้งจำนะคะการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับได้บางครั้งอาจจะเรียกว่ากำบังภาษีหรือเกราะป้องกันภาษีเป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของกฎหมายภาษีอากรซึ่งถือเป็นการวางแผนภาษีอากรอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรการใช้ระยะเวลาปลอดภาษีอากรเป็นต้นทีนี้มาดูความแตกต่างระหว่างการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับได้กับการวางแผนภาษีอากรว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับได้จะให้ความสำคัญกับการเสียภาษีอากรในจำนวนน้อยที่สุดเป็นลำดับแรกและการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องเป็นลำดับรองส่วนการวางแผนภาษีอากรจะให้ความสำคัญกับการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องเป็นลำดับแรกและการเสียภาษีอากรในจำนวนที่น้อยที่สุดเป็นลำดับรองแต่ทั้งการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับได้และการวางแผนภาษีอากรนั้นจะต้องชอบด้วยกฎหมายถูกต้องตามจริยธรรมและตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีอากรการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับไม่ได้จะไม่ถือว่าเป็นการวางแผนภาษีอากรแต่จะถือว่าเป็นการหนีภาษีอากรตัวอย่างเช่นการทำสัญญาหรือธุรกรรมอย่างช่อฉนหรือหลอกลวงเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรการบิดเบือนหรือทำสัญญาโดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยสุจริตทีนี้การกระทำและบทลงโทษของกรณีที่มีการหนีภาษีอากรเนี่ยมีอะไรบ้างการหนีภาษีอากรถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายดังนั้นประมวลรัษฎากรได้กำหนดเรื่องการหนีภาษีอากรและบทลงโทษไว้หลายมาตราที่สำคัญเช่นอันที่1กรณีที่ไม่อำนวยความสะดวกหรือขัดขวางเจ้าพนักงานมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือทั้งปรับทั้งจำนะคะ2กรณีที่แจ้งข้อความหรือให้ถ้อยคำหรือนำพยานหลักฐานเท็จต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทกรณีที่3กระทำโดยความเท็จช่อโกงหรือมีอุบายต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาท4กรณีที่มีเจตนาละเลยไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่นเ
พื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือจะไม่เกิน6 เดือนหรือทั้งปรับทั้งจำ

นะคะกรณีที่5ออกเอกสารเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทกรณีที่6ถ้าไม่ลงรายการหรือลงรายการเป็นเท็จในรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะมีโทษเช่นเดียวกับข้อ5นะคะข้อ7กรณีที่ใช้ใบกำกับภาษีปลอมก็จะต้องระวางโทษเช่นเดียวกับข้อ5เช่นเดียวกันข้อ8กรณีที่มีความผิดในการฟอกเงินโดยช่อโกงหรือมีอุบายหรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกันตั้งแต่2ล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไปให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกระบวนการกลยุทธ์และเครื่องมือของการวางแผนภาษีอากรผู้วางกลยุทธ์ของการวางแผนภาษีอากรควรมีลักษณะที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. ควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ควรมีความเข้าใจหลักการจัดตั้งองค์การเพื่อประกอบธุรกิจ 3. ควรเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 4. ควรจัดทำเอกสารบัญชีและรายงานและระบุประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายได้ชัดเจน 5.พร้อมรับการถูกตรวจสอบภาษีอากรนะคะกระบวนการของการวางแผนภาษีอากรเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนโดยขั้นตอนที่1จะกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานการวางแผนภาษีอากรขั้นตอนที่2ศึกษาลักษณะการดำเนินธุรกิจของผู้เสียภาษีอากรขั้นตอนที่3ดำเนินการวางแผนภาษีอากรขั้นตอนที่4นำแผนภาษีอากรไปปฏิบัติและขั้นตอนสุดท้ายติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนภาษีอากรนะคะการกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานการวางแผนภาษีอากรเนี่ยนโยบายการวางแผนภาษีอากรควรกำหนดให้ชัดเจนโดยคำนึงถึงขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากรส่วนคณะทำงานการวางแผนภาษีอากรจะเป็นผู้นำนโยบายการวางแผนภาษีอากรไปสู่การปฏิบัตินะคะกระบวนการของการวางแผนภาษีอากรการกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานของการวางแผนภาษีอากรเนี่ยจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 1. ฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ประกอบการเป็นผู้กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การธุรกิจ 2. ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นฝ่ายที่มีข้อมูลทางการเงินและเกี่ยวข้องกับภาษีอากรจะทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากภาษีอากรได้เป็นอย่างดี 3. ฝ่ายบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกการบรรจุการกำหนดอัตราค่าจ้างและรักษาการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรธุรกิจรวมทั้งการจัดจ้างบุคคลภายนอก 4. ฝ่ายขายและการตลาดเป็นผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าค่าใช้จ่ายในการขาย5. ฝ่ายผลิตและจัดซื้อรวมถึงฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายหรือผู้ส่งของ6. ฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 7. ผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากรเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากรการศึกษาลักษณะของการดำเนินธุรกิจของผู้เสียภาษีอากรนั้นคณะทำงานการวางแผนภาษีอากรควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์การธุรกิจของผู้เสียภาษีอากรซึ่งประกอบไปด้วยรูปแบบการจัดองค์การของผู้เสียภาษีอากรขั้นตอนการดำเนินธุรกิจต่างๆระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงเอกสารทางธุรกิจของกิจการนั้นเพื่อเป็นการพิจารณาว่าขั้นตอนใดหรือกรณีใดมีประเด็นภาษีอากรใดเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะคะต่อไปในเรื่องของการดำเนินการวางแผนภาษีอากรนั้นคณะทำงานการวางแผนจะต้องเป็นผู้กำหนดประเด็นภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการนะคะอย่างเป็นระบบทุกกรณีและขั้นตอนในบางกรณีการดำเนินธุรกิจขั้นตอนหนึ่งๆอาจมีประเด็นภาษีอากรและวิธีการปฏิบัติทางภาษีอากรที่แตกต่างกันหลายประเด็นหลังจากที่ได้ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตลอดจนแนวทางปฏิบัติทางภาษีอากรทุกประเด็นแล้วก็จะนำมาปรับให้เข้ากับขั้นตอนการปฏิบัติงานของธุรกิจของกิจการให้สอดรับกันในการดำเนินการวางแผนภาษีอากรต่อไปในขั้นตอนของการนำแผนภาษีอากรไปปฏิบัติเมื่อแผนภาษีอากรผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการขององค์การแล้วองค์การต้องสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบถึงแผนภาษีอากรเพื่อให้การนำแผนภาษี

ากรไปใช้ปฏิบัติงานจริงและเกิดผลดีตรงตามแผนภาษีอากรที่ได้วางไว้นะคะสุดท้ายขั้นตอนที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนภาษีอากรคณะทำงานการวางแผนภาษีอากรควรติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนภาษีอากรอยู่เป็นระยะเช่นทุกๆเดือนทุกๆ3เดือนหรือทุกๆ6เดือนเป็นต้นและประเมินผลกระทบและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการวางแผนภาษีอากรเพื่อนำมาเป็นข้อมูลป้อนกลับและปรับปรุงการวางแผนภาษีอากรในครั้งต่อไปผู้วางกลยุทธ์ของการวางแผนภาษีอากรนั้นควรมีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องคัดเลือกผู้ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนภาษีอากรได้อย่างถูกต้องมีความเข้าใจหลักการจัดตั้งองค์การแล้วก็มีความสามารถในการระบุรายได้และค่าใช้จ่ายรู้จักเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจัดทำเอกสารและบัญชีตามแบบที่กฎหมายกำหนดการวางแผนภาษีอากรตามความเป็นจริงของธุรกิจได้เตรียมพร้อมกับการตรวจสอบภาษีอากรและพร้อมที่จะดำเนินการตามกฎหมายดำเนินการขอความคิดเห็นได้นะคะเครื่องมือของการวางแผนภาษีอากรนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายๆอย่างเช่นอันที่1แผนที่ทางภาษีอากรอันที่2คู่มือการปฏิบัติการทางภาษีอากรอันที่3หลักเกณฑ์ทางภาษีอากรนะคะแผนที่ทางภาษีอากรคืออะไรคือตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทภาษีอากรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีกับประเด็นทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีโดยระบุชื่อบัญชีแยกประเภทในงบทดลองและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องมาจับคู่หรือเปรียบเทียบกับประเภทภาษีอากรที่สัมพันธ์กันกับชื่อบัญชีแยกประเภทนั้นๆพร้อมทั้งระบุบทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องไว้ในตารางเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนภาษีอากรต่อไปส่วนคู่มือการปฏิบัติงานทางภาษีอากรเป็นแนวทางและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายภาษีอากรโดยพิจารณาจากรายการทางการเงินแต่ละรายการว่าการบัญชีกับภาษีอากรมีแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรกำหนดผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติระบุเวลาของการปฏิบัติที่ชัดเจนโดยครอบคลุมทั้งระบบบัญชีและภาษีอากรตั้งแต่เอกสารสัญญาธุรกิจบัญชีรายงานและแบบแสดงรายการภาษีหลักเกณฑ์ต่างๆทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องก็คือกฎหมายหลักที่ใช้บังคับจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรหนังสือตอบข้อหารือและแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรข่าวสารและคำชี้แจงผลทางปฏิบัติต่อคำสั่งศาลหนังสือตอบจากส่วนกลางไปยังสรรพากรพื้นที่คู่มือการเสียภาษีของกรมสรรพากรแนวทางการตรวจสอบภาษีและเอกสารเผยแพร่ต่างๆต่อไปเราจะพูดกันในเรื่องของหน่วยภาษีสัญญาธุรกิจการประเมินภาษีกับการวางแผนภาษีอากรหน่วยภาษีคืออะไรหน่วยภาษีคือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอากรในการพิจารณาเลือกรูปแบบองค์การธุรกิจซึ่งมีปัจจัยที่สำคัญได้แก่ความยุ่งยากในการจัดตั้งองค์การธุรกิจเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจความสามารถและการบริหารธุรกิจและความรับผิดชอบในหนี้สินขององค์การธุรกิจและภาษีอากรส่วนหน่วยภาษีคือการเลือกรูปแบบองค์การธุรกิจแต่ละประเภทถือเป็นหน่วยภาษีและมีผลกระทบต่อการวางแผนภาษีอากรโดยคำนึงถึงข้อพิจารณาในเรื่องของอัตราภาษีประเภทเงินได้รายรับการหักค่าใช้จ่ายและการแบ่งปันผลกำไรและลักษณะของกิจการนะคะสัญญาธุรกิจคืออะไรก็คือการทำสัญญาทางธุรกิจแต่ละประเภทที่มีผลกระทบต่อการวางแผนภาษีอากรโดยวัตถุประสงค์ในการวางแผนภาษีอากรในการทำสัญญาธุรกิจก็จะมีวัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อไม่ก่อให้เกิดภาระภาษีหักหน้าที่จ่ายหรือหักภาษีหน้าที่จ่ายในอัตราที่ต่ำวัตถุประสงค์ข้อที่2เพื่อมิให้ต้องเสียอากรสแตมป์โดยคำนึงถึงข้อพิจารณาในเรื่องของสัญญาธุรกิจดังนี้ข้อ1ผู้ทำสัญญาต้องให้สัญญาที่ทำถูกต้องตามแบบและมีผลตามกฎหมายข้อ2ผู้ทำสัญญาต้องมีความรู้เรื่องภาษีอากรและอนุสัญญาการยกเว้นภาษีซ้อนข้อ3ผู้ทำสัญญาต้องทราบว่าศาลไทยยอมรับหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาในการตีความของสัญญาว่ามีผลอย่างไรโดยไม่คำนึงถึงแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ

ตามความเห็นชอบของเจ้าพนักงานประเมินและข้อ4การตีความของสัญญาหากกฎหมายไม่แจ้งชัดศาลจะตีความโดยเคร่งครัดนะคะการประเมินภาษีกับการวางแผนภาษีก่อนมีข้อพิจารณาที่ต้องพิจารณาดังนี้1การจัดทำบัญชีและยื่นแบบเสียภาษีการขอคืนภาษีอย่างมั่นใจเวลาที่ได้รับหมายเรียกการตรวจสอบภาษีให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานรับหมายประเมินภาษีและอุทธรณ์ภาษีอุทธรณ์ต่อศาลชำระภาษีโดยการวางประกันหนังสือค้ำประกันของธนาคารการดำเนินธุรกิจหลักฐานการใช้ถ้อยคำและการอุทธรณ์ต้องสอดคล้องกันนะคะปัจจัยในการเลือกรูปแบบขององค์การธุรกิจก็จะมีอยู่หลายๆปัจจัยเช่นความยุ่งยากในการจัดตั้งองค์การเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจความสามารถของผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจการบริหารและการควบคุมกิจการการขยายกิจการความรับผิดในหนี้สินขององค์การธุรกิจที่มีต่อเจ้าของการแบ่งปันผลกำไรให้เจ้าของกิจการการแปรรูปกิจการในอนาคตภาษีอากรเป็นต้นนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของข้อพิจารณาในการจัดหน่วยภาษีเพื่อการวางแผนภาษีอากรข้อที่ควรพิจารณาในการจัดหน่วยภาษีเพื่อการวางแผนภาษีอากรข้อที่1ก็คืออัตราภาษีกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งมิได้จดทะเบียนภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ 5% ถึง 35% ของเงินได้สุทธิกรณีที่เป็นบริษัทจำกัดทั่วไปนั้นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ20ของกำไรสุทธิทางภาษีนะคะข้อพิจารณาข้อที่2ประเภทเงินได้รายรับการหักค่าใช้จ่ายและการแบ่งปันผลกำไรกรณีที่เป็นบุคคลทั่วไปบุคคลธรรมดาการกำหนดประเภทเงินได้จะมีผลในเรื่องของการหักภาษีณที่ซึ่งการหักค่าใช้จ่ายในกฎหมายภาษีอนุญาตซึ่งอาจจะอยู่ในอัตราที่ต่ำมากเช่นเงินได้จากการเป็นลูกจ้างเมื่อเทียบกับเงินได้ประเภทอื่นเพราะหากเป็นเงินได้ประเภทอื่นกฎหมายภาษีอนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ตั้งแต่ร้อยละ10ถึงร้อยละ60หรือหากปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรอาจขอหักค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้อีกการพิจารณาข้อที่3ลักษณะของกิจการกิจการใดจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในทางภาษีได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกิจการส่งออกเป็นต้นนะคะตัวอย่างของบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะเสียตั้งแต่ถ้ามีเงินได้สุทธิตั้งแต่1ถึง 150,000 ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียนะคะแต่ถ้าเกิน 150,000แต่ไม่เกิน 300,000 บาทก็จะเสียอัตรา 5% แต่ถ้าเกิน 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทก็จะเสีย 10% นะคะแต่ถ้าเกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 750,000 บาทก็จะเสีย 15% และถ้าเกิน 750,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาทจะเสีย 20% ถ้าเกิน 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 2 ล้านบาทก็จะเสีย 25%ถ้าเกิน2ล้านบาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทก็จะเสีย 30% และถ้าเกิน5ล้านบาทขึ้นไปก็จะเสียภาษี 35% ในอัตราก้าวหน้านี่นะคะต่อไปเป็นตัวอย่างของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่1มกราคม2560เป็นต้นไปนะคะฐานภาษีที่ประกอบไปด้วยข้อที่1ภาษีจากกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนก็จะเสียภาษีในอัตรา 20%บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากบริษัทจดทะเบียนก็จะเสีย 20% กรณีที่2ภาษีตามมาตรา70กรณีที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ4วงเล็บขอไข่ก็จะเสียอัตราภาษี 10% กรณีที่2กรณีอื่นๆนอกจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ4วงเล็บขอไข่ก็จะเสีย 15% กรณีที่3ภาษีตามมาตรา70ทวิจากการจำหน่ายกำไรเสียภาษีในอัตรา 10%กรณีที่4ภาษีจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆของมูลนิธิหรือสมาคมกรณีที่1รายได้ที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ8ก็จะเสียภาษีในอัตรา 2% และรายได้อื่นๆที่นอกเหนือจากรายได้ที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ8ก็จะเสียภาษีในอัตรา 10% นะคะสัญญาทางธุรกิจตัวอย่างเช่นการทำสัญญาซื้อขายการทำสัญญาในหน้าการทำสัญญารับ

0: จ้างการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือสัญญาร่วมค้าภาษีอากรที่เกี่ยวข้องก็จะประกอบไปด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะอากรสแตมป์และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทใดได้ค่าตอบแทนและรูปแบบของสัญญาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นแบบไหนนะคะสัญญาธุรกิจกับการวางแผนภาษีอากรข้อควรพิจารณาข้อที่1สัญญาที่ทำขึ้นต้องถูกต้องตามแบบและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายผู้ทำสัญญาต้องมีความรู้เรื่องภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรศาลไทยยอมรับหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาและข้อ4การตีความในสัญญานั้นโดยเฉพาะหากกฎหมายไม่แจ้งชัดศาลจะตีความโดยเคร่งครัดในทางที่ไม่เป็นโทษนะคะข้อพิจารณาในการวางแผนภาษีอากรเกี่ยวกับการประเมินภาษีข้อที่1การจัดทำบัญชีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีต้องถูกต้องข้อ2การขอคืนภาษีข้อ3การรับหมายเรียกข้อ4การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ข้อ5อำนาจในการออกหมายเรียกการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญข้อ7การอุทธรณ์ข้อ8การอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรหรือศาลจังหวัดในการชำระภาษีโดยการวางประกันไว้ก่อนการดำเนินธุรกิจหลักฐานทั้งทางบัญชีการให้ถ้อยคำและการอุทธรณ์ไม่ว่าในชั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือชั้นศาลต้องสอดคล้องกันนะคะค่ะจากที่ได้กล่าวมาแล้วในหน่วยที่9เกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเข้าใจกระบวนการในการจัดทำการวางแผนภาษีอากรที่จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนประกอบไปด้วยการกำหนดนโยบายการศึกษารูปแบบขององค์การการแต่งตั้งคณะกรรมการการนำแผนการวางแผนภาษีอากรไปใช้แล้วก็ในส่วนสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญก็คือการติดตามและประเมินผลการนำแผนภาษีอากรไปใช้ซึ่งในการติดตามและประเมินผลเป็นส่วนที่สำคัญเพื่อทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและนำมาวางแผนภาษีอากรในอนาคตต่อไปจะทำให้องค์การเนี่ยเสียภาษีอากรอย่างประหยัดและถูกต้องที่สุดนะคะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริงKnowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
5: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
6: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: ลูกหมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอก
6: ผิด
7: พราะเราไม่รู้เลยว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่หรือไม
8: ่ wow. เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
9: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระทานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
11: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
12: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
13: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
14: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
15: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
16: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
14: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
10: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-50-7788
17: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในชุดวิชา32447การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรนะคะเรื่องที่จะเรียนในวันนี้ก็คืออยู่ในหน่วยที่10การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะซึ่งหัวข้อหลักที่จะเรียนกันในวันนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5หัวข้อนะคะเรื่องที่1ก็คือการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรื่องที่2คือการวางแผนภาษีเงินได้ด้านเงินได้พึงประเมินนะคะเรื่องที่3ก็คือการวางแผนภาษีในด้านค่าใช้จ่ายเรื่องที่4คือการวางแผนภาษีในด้านค่าลดหย่อนและสุดท้ายนะคะเรื่องที่5ก็จะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้ด้านสิทธิ์ในการเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเรามาเริ่มต้นในเรื่องแรกเลยนะคะก็คือการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้นั้นนักศึกษาต้องเข้าใจความหมายของการวางแผนภาษีก่อนนะคะซึ่งความหมายของการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือการเตรียมการของผู้มีเงินได้พึงประเมินที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีว่าจะให้เสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้องนะคะเสียให้ครบถ้วนแล้วก็ให้ใช้สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายอย่างเต็มที่นะคะสำหรับขั้นตอนในการวางแผนภาษีจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ก็คือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยให้ได้รับสิทธิที่ประโยชน์ทางภาษีให้สูงที่สุดนะคะโดยที่ไม่ทุจริตหลังจากนั้นขั้นตอนที่2ก็ไปศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขนะคะของบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการกำหนดประเด็นในการวางแผนภาษีว่าเราจะวางแผนเกี่ยวกับด้านเงินได้พึงประเมินนะคะหรือด้านค่าใช้จ่ายหรือด้านของค่าลดหย่อนหรือวางแผนทุกด้านเลยก็ได้นะคะด้านที่4ก็คือปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้แล้วสุดท้ายขั้นที่5ก็คือการติดตามแล้วก็ประเมินผลนะคะว่าที่เราวางแผนไปแล้วเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะคะสำหรับประโยชน์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือจะทำให้ผู้เสียภาษีคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้องลดปัญหาการถูกเรียกตรวจสอบจากกรมสรรพากรนะคะลดปัญหาในการยื่นแบบผิดแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็คือเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มส่วนหลักการพื้นฐานนะคะที่นักศึกษาจะต้องทราบในเรื่องของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือในการรับรู้เงินได้พึงประเมินนะคะเราจะใช้เกณฑ์เงินสดนะคะซึ่งเกณฑ์เงินสดก็หมายถึงว่าเงินที่จะใช้ในการคำนวณภาษีนั้นก็คือเงินที่ได้รับมาแล้วนะคะเงินที่ยังไม่ได้รับก็ยังไม่ต้องนำมาคำนวณนะคะเราเอาเฉพาะเงินที่ได้รับมาแล้วจริงๆเอามาใช้ในการคำนวณภาษีนะคะหลักการข้อที่2ก็คือเงินได้พึงประเมินให้นับเป็นรายปีภาษีนะคะคำว่าปีภาษีก็คือปีปฏิทินปีปฏิทินก็คือ1มกราถึง31ธันวาคมนะคะของทุกๆปีดังนั้นเงินได้พึงประเมินที่จะนำมาใช้ในการคำนวณภาษีก็จะต้องเป็นเงินได้ที่ได้รับมาแล้วจริงๆตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของทุกๆปีนะคะหลักการข้อที่3ก็คือเงินได้พึงประเมินที่ได้รับมาในปีภาษีใดก็ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินในปีภาษีนั้นนะคะจะไม่มีการคำนวณข้ามปีนะคะหลักการข้อที่4ก็คือเงินได้ของบุคคลใดก็ให้ถือเป็นเงินได้ของบุคคลนั้น นะคะและสุดท้ายนะคะหลักการข้อที่5ก็คือให้ดูมูลเหตุที่ทำให้เกิดเงินได้พึงประเมินนะคะว่าเงินได้นั้นมาจากหน้าที่งานที่ทำหรือมาจากทรัพย์สินหรือกิจการที่ทำนะคะเราจะต้องแยกเงินได้พึงประเมินให้ถูกต้องนะคะต่อมานะคะแนวทางในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะมีอยู่ด้วยกัน4เรื่องหลักนะคะก็คือการวางแผนด้านเงินได้พึงประเมินด้านค่าใช้จ่ายด้านค่าลดหย่อนแล้วก็สิทธิ์ในการเลือกเสียภาษีก็ค่อยๆมาดูทีละอันนะคะการวางแผนในเรื่องของเงินได้พึงประเมินนะคะเรื่องแรกที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือเงินได้พึงประเมินเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ประเภทซึ่งใน8ประเภทนี้เราจะจัดออกมาเป็น3กลุ่มนะคะเงินได้ประเภทที่1คือเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานประเภทที่2เงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำตำแหน่งงานที่ทำหรือการรับจ้างทำงานให้นะคะอันนี้จัดอยู่ในกลุ่มของเงินได้จากหน้าที่งานที่ทำต่อมานะคะเงินได้ประเภท3 4 5นะคะประเภท3ก็คือค่าแห่งกู๊ดวิลค่าแห่งสิทธิ์และสิทธิ์อย่างอื่นประเภทที่4ก็คือเงินได้จากการตอบแทนจากการลงทุนนะคะก็คือดอกเบี้ยรับเงินปันผลเงินส่วนแบ่งกำไรและประเภทที่5ก็คือเงินได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน3ประเภทนี้จัดอยู่ในกลุ่มของเงินได้จากทรัพย์สินนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะประเภทที่6 7 8นะประเภทที่6ก็คือเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระนะคะประเภทที่7ก็คือรับเหมาก่อสร้างนะคะประเภทที่8ก็คือรายได้จากการธุรกิจแล้วก็อื่นๆที่ไม่ใช่1ถึง7นะคะอันนี้จะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเงินได้จากกิจการที่ทำนะคะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจสมชายนะคะเป็นคนโสดซึ่งสมชายเนี่ยมีใบประกอบวิชาชีพโรคศิลป์นะคะแล้วก็รับราชการเป็นแพทย์ในมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนเดือนละ 70,000 บาทจากนั้นสมชายก็ได้ไปทำสัญญากับบริษัทผู้ว่าจ้างนะคะในการรักษาอาการปวดต่างๆของพนักงานนะคะเช่นปวดหัวไมเกรนหลังเข่าข้อซึ่งสมชายจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือจัดเตรียมยาแล้วก็นักกายภาพบำบัดเพื่อไปให้บริการนะคะซึ่งการให้บริการจะทำที่ห้องพยาบาลของผู้ว่าจ้างแล้วก็จะทำในทุกๆวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะเวลา 10:00 ถึง 17:00 นซึ่งบริษัทผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนตามอาการของคนไข้นะคะไม่ได้จ่ายเป็นลักษณะเหมาจ่ายนะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามอาการของคนไข้แล้วเมื่อสมชายได้รับเงินสมชายก็จะออกใบรับเงินให้กับบริษัทผู้ว่าจ้างนะคะคำถามก็คือสมชายมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่เท่าใดนะคะคำตอบก็คือสมชายมีเงินได้พึงประเมิน2ประเภทเงินเดือนที่ได้รับเดือนละ 70,000 อันนั้นคือเงินได้ประเภทที่1นะคะส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเงินได้ประเภทที่6นะคะก็คือเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระก็คือการประกอบโรคศิลป์นั่นเองนะคะแต่จากตัวอย่างเดิมถ้าเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะคะสมมุติว่าสมชายเนี่ยเปิดสถานพยาบาลของตนเองนะแล้วก็มีเตียงรับผู้ป่วยเอาไว้ค้างคืนด้วยเคสนี้สมชายจะมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่8นะคะจะกลายเป็นเงินได้จากธุรกิจทันทีนะจะไม่ใช่ประเภทที่6และถ้าปรับโจทย์อีกนิดนึงนะคะถ้าสมชายเปิดสถานพยาบาลของตนเองแต่ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้คืนนะคะเคสนี้ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่6นะคะดังนั้นในเรื่องของเงินได้พึงประเมินเนี่ยนักศึกษาจะต้องแยกให้ออกนะว่ามีเงินได้พึงประเมินประเภทที่เท่าไหร่เนื่องจากเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทเนี่ยจะนำไปหักค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันนะคะถัดมาดูเรื่องของการวางแผนภาษีเกี่ยวกับแหล่งเงินได้นะคะแหล่งเงินได้มี2ประเภทก็คือแหล่งเงินได้ในประเทศแล้วก็แหล่งเงินได้ต่างประเทศถ้าเป็นแหล่งเงินได้ในประเทศนะคะอันนี้เสียภาษีไม่ว่าจะจ่ายเงินได้ในประเทศหรือไม่ก็ตามไม่ว่าผู้มีเงินได้จะอยู่ในประเทศใดก็ตามนะคะอันนี้ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยแต่เคสที่จะยกตัวอย่างให้ดูในวันนี้ก็คือเรื่องของแหล่งเงินได้ต่างประเทศถ้าเป็นแหล่งเงินได้ต่างประเทศจะเสียภาษีก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไข2ข้อนะคะข้อที่1ก็คือผู้มีเงินได้ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยคำว่าผู้อยู่ก็คืออยู่ในประเทศไทย180วันซึ่ง180วันจะอยู่ตลอดต่อเนื่อง180วันก็ได้นะคะหรือไปกลับกลับรวมแล้วอยู่ในประเทศไทยถึง180วันก็เรียกว่าเป็นผู้อยู่นะคะและเงื่อนไขข้อที่2ก็คือผู้มีเงินได้ต้องนำเงินได้ในปีภาษีนั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกันด้วยนะคะถึงจะเสียภาษีให้กับประเทศไทยนะคะลองมาดูเคสตัวอย่างปี 25X4 นายชาตินะคะเป็นนักกีฬากอล์ฟนะแล้วก็ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟในต่างประเทศนะคะ10ล้านบาทแล้วนายชาติเนี่ยก็อยู่ในประเทศไทยในปี 25X4 แต่อยู่ไม่ถึง180วันคำถามคือเงินรางวัลที่ได้รับต้องเสียภาษีให้กับประเทศ

ไทยหรือไม่นะคะคำตอบอันนี้ชัดเจนเลยคือไม่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยนะเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้อยู่นะคะเนื่องจากอยู่ไม่ถึง180วันนะคะคราวนี้ปรับโจทย์นิดนึงจากตัวอย่างเดิมสมมุติว่าอยู่ถึง180วันและมีการนำเงินได้เข้ามาในประเทศไทยในปีเดียวกันด้วยนะคะก็คือปี 25X4 คำถามคือเงินรางวัลที่ได้ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยไหมนะคะอันนี้ก็ต้องมาดูเงื่อนไขนะว่าครบตามเกณฑ์หรือเปล่านะคะเป็นผู้อยู่ใช่ไหมใช่นะคะข้อ2เงินได้เกิดขึ้นในปีนั้นใช่ไหมคือปี X4 ใช่ไหมใช่และข้อ3นำเงินได้เข้ามาในปี X4 ด้วยใช่หรือไม่นะคะก็ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อครบเงื่อนไขทุกข้อเคสนี้นักกีฬาคนนี้ก็ต้องเสียภาษีเงินได้ให้กับประเทศไทยนะคะถัดมามาดูเรื่องของการวางแผนภาษีเกี่ยวกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ดู2กรณีก็คือ RMF นะคะกับ SSF RMF นะคะจะได้รับยกเว้นภาษีก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขก็คือจะต้องถือหน่วยลงทุนเอาไว้ไม่น้อยกว่า5ปีนะคะแล้วก็จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า55ปีด้วยนะคะในวันที่ขายหน่วยลงทุนนะคะคราวนี้เราลองมาดูนะคะเคสก็คือนายสมพลเนี่ยซื้อ RMF เอาไว้นะคะซื้อครั้งแรกตอนอายุ51ปีนะคะปีที่1นะก็ซื้อตอนอายุ51นะคะพออายุ52ก็ซื้อปีที่2นะคะซื้อต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะอายุ53ก็ซื้อปีที่3อายุ54ก็ซื้ออายุ55ก็ซื้อมาจนถึงอายุ56ก็ซื้อนะคะซื้อมาเรื่อยๆต่อเนื่องทุกปีคำถามคือถ้าต้องการให้เข้าเงื่อนไขโดยได้รับยกเว้นภาษีเขาจะต้องขายวันที่เท่าไหร่นะคะวิธีการคิดก็คือให้ดูตั้งแต่ปีที่1นะคะปีที่1ก็คือซื้อวันที่9มกราคม 25X1 เพราะฉะนั้นนับไปวันที่9มกราคม 25X1 พอ9มกราคม X2 ก็คือครบปีที่1นะคะ9มกราคม X3 9มกราคม X4 9มกราคม X5 9มกราคม X6 ก็คือครบ5ปีนะคะ9มกราคม X6 ครบ5ปีเพราะฉะนั้นก็จะขายได้ก็คือ10มกราคม X6 เป็นต้นไปคราวนี้ก็ต้องมาดูพอ10มกราคม X6 เนี่ยนายสมพลอายุไม่ต่ำกว่า55ปีบริบูรณ์ใช่ไหมนะคะคำตอบก็คือใช่นะเพราะว่าปี X6 เขาอายุ56ปีนะคะดังนั้นถ้าเกิดเขาขายกองทุนนี้ในวันที่10มกราคม 25X6 ก็ไม่ต้องก็ถือว่าได้รับยกเว้นภาษีนะคะอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณ5ปีนะแล้วก็อายุไม่ต่ำกว่า55ปีส่วนถ้าเป็น SSF นะคะก็จะต้องถือไว้ไม่น้อยกว่า10ปีนะคะถัดมาดูเรื่องของการวางแผนภาษีโดยการกระจายฐานภาษีนะคะคำว่าการกระจายฐานภาษีก็คือหมายความว่าสามีภรรยาเนี่ยถ้าเกิดยื่นภาษีรวมกันก็เรียกว่าเป็นฐานภาษีเดียวกันนะแต่ถ้ากระจายฐานภาษีก็คือต่างคนต่างยื่นซึ่งการกระจายฐานภาษีเนี่ยมันมีข้อดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าต่างคนต่างยื่นเสียภาษีต่างคนต่างอยู่กันคนละฐานภาษีต่างคนก็จะต่างได้รับยกเว้นภาษีจากเงินได้สุทธิ 150,000 แรกนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองโดยภาพรวมเนี่ยการกระจายฐานภาษีย่อมดีกว่าการรวมฐานอยู่แล้วนะคะคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันว่าจริงไหมสามีมีเงินเดือน 60,000 นะคะภรรยามีเงินเดือน 40,000 เอาสมมติเคสแรกก่อนนะคะเขารวมยื่นถ้ารวมยื่น 60,000 บวกกับ 40,000 ก็คือ 100,000 นะคะ1ปีก็จะมีเงินได้ 1,200,000 นะคะหักค่าใช้จ่าย 50% ไม่เกิน 100,000 ก็หักได้ 100,000 เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็จะเป็น 1,100,000 นะคะหักลดหย่อนสามีหักได้ 60,000 ภรรยาหักได้อีก 60,000 นะคะก็เป็น 120,000 เงินได้สุทธิก็จะเป็น 980,000 นะคะคำนวณภาษีให้นักศึกษาไปคำนวณละเอียดเองนะคะแต่ว่าอาจารย์คำนวณมาให้เลยนะคำนวณภาษีออกมาแล้วได้ 111,000 บาทอันนี้กรณีที่รวมยื่นแต่ถ้าแยกยื่นนะคะสามีเงินเดือน 60,000 นะ 60,000 คูณ12ก็จะได้ 720,000หักค่าใช้จ่าย 100,000 หรือ 620,000 หักลดหย่อน 60,000 ก็จะเหลือเงินได้สุทธิ 560,000 นะคะคำนวณภาษีเฉพาะฝั่งของสามีได้ 36,500 ส่วนภริยานะคะเงินเดือน 40,000 คูณ 12ก็ได้ 480,000 หักค่าใช้จ่าย 100,000 เหลือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 380,000 นะคะแล้วก็หักลดหย่อน 60,000 ก็จะเหลือเงินได้สุทธิ 320,000 บาทคำนวณภาษีได้ 9,500นักศึกษาจะสังเกตว่าถ้าเป็นกรณีแยกยื่นภาษีของสามี 36,500 รวมกับภาษีของภรรยา 9,500 รวมกันเสียภาษี 40

16,000 นะคะแต่ถ้ารวมยื่นเสียภาษี100,000 กว่านะคะดังนั้นการกระจายฐานภาษีโดยการแยกยื่นจะทำให้เสียภาษีน้อยลงนะคะโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะดังนั้นก็ควรจะกระจายฐานภาษีนะคะสำหรับเรื่องต่อมานะคะก็คือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นนะคะก็จะมีตัวอย่างให้ดูทั้งหมด6ตัวอย่างทั้ง6ตัวอย่างนี้เป็นเงินได้พึงประเมินทั้งหมดนะคะแต่ว่าเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นนะคะเป็นประโยชน์เพิ่มแล้วก็เป็นสวัสดิการรายการที่1ก็คือค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยงเดินทางนะคะแต่ต้องเป็นตามอัตราที่รัฐบาลกำหนดนะคะอันนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปคำนวณภาษี2คือเบี้ยประชุมกรรมาธิการหรือกรรมการหรือค่าสอนค่าสอบที่ทางราชการหรือสถานศึกษาของทางราชการจ่ายให้นะคะอันนี้ได้รับยกเว้นแต่ถ้าเป็นเอกชนจ่ายให้ไม่ได้รับยกเว้นนะคะต้องนำไปคำนวณภาษี3ก็คือบำนาญพิเศษบำเหน็จพิเศษบำนาญตกทอดบำเหน็จตกทอดนะคะได้รับยกเว้น4คือเงินได้ที่ทางราชการจ่ายให้สำหรับเงินที่เป็นค่าเช่าบ้านเงินช่วยการศึกษาบุตรเงินค่าเบี้ยกันดารและก็เบี้ยอย่างชีพนะคะได้รับยกเว้นรายการที่5ก็คือเงินได้ที่คำนวณได้จากมูลค่าของเครื่องแบบนะคะให้ปีละไม่เกิน2ชุดเสื้อนอกให้ไม่เกินปีละ1ตัวนะคะอันนี้ได้รับยกเว้นเช่นกันและสุดท้ายอันที่6ก็คือเงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างนะคะสามีภริยาบุพการีหรือผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจ้างนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับต่อมานะคะเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีในด้านค่าใช้จ่ายนะคะเมื่อกี้ด้านเงินได้พึงประเมินจบไปแล้วนะคะต่อมาเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีในด้านของค่าใช้จ่ายนะคะอันแรกก็คือการวางแผนภาษีโดยการเลือกหักตามวิธีที่จะมีจำนวนค่าใช้จ่ายสูงกว่านะคะตัวอย่างเช่นในปี X1 มีการยื่นเสียภาษีครึ่งปีแล้วก็สิ้นปีนะคะตอนครึ่งปีเนี่ยพบว่าถ้าหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาหักได้ 200,000 แต่ถ้าหักตามความจำเป็นและสมควรเนี่ยหักได้ 150,000 คำถามคือควรจะเลือกหักอะไรนะคะเราก็ควรเลือกค่าใช้จ่ายตัวที่สูงกว่าเพราะว่าถ้าเราเลือกค่าใช้จ่ายตัวที่สูงกว่าเอาไปหักจากเงินได้พึงประเมินเราก็จะเหลือเงินได้สุทธิน้อยเมื่อเหลือเงินได้สุทธิน้อยแล้วก็จะเสียภาษีน้อยด้วยนะคะดังนั้นการเลือกหักค่าใช้จ่ายต้องเลือกตัวที่สูงกว่าแต่คราวนี้คำถามคือในปี X1 เนี่ยครึ่งปีเนี่ยหักเหมามันสูงกว่านะคะแต่พอสิ้นปีเนี่ยหักตามความจำเป็นและสมควรสูงกว่าคำถามคือถ้าครึ่งปีเราเลือกหักตัวที่สูงกว่าคือหักเหมาแต่สิ้นปีเราไม่เลือกหักเหมาได้ไหมเราไปหักตามความจำเป็นและสมควรได้ไหมนะคะหรือในปี X2 เราพบว่าครึ่งปีเนี่ยหักตามความจำเป็นและสมควรเนี่ยหักได้เยอะกว่านะคะซึ่งก็ไม่ได้ตรงกับปี X1และพอสิ้นปีเนี่ยหักเหมาสูงกว่านะคะคราวนี้เราจะเลือกหักอย่างไรนะคะคำตอบก็คือเลือกหักตัวมากนะคะดูตัวมากเป็นหลักเพราะว่าจะทำให้เราเสียภาษีน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นครึ่งปีกับสิ้นปีก็ไม่จำเป็นต้องเลือกแบบเดียวกันคนละปีก็ไม่จำเป็นต้องเลือกแบบเดียวกันนะคะสรุปแล้วผู้มีเงินได้สามารถเลือกวิธีหักค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันได้ในการยื่นแบบในแต่ละคราวนะคะแล้วก็ในแต่ละปีภาษีนะคะเลือกที่แตกต่างกันได้สำหรับข้อดีของการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาก็คือผู้มีเงินได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปหาหลักฐานมาแสดงนะคะเหตุผลเพราะว่าหักเหมาเนี่ยเป็นอัตราเหมาที่กฎหมายกำหนดให้หักอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครจะเลือกหักตามความจำเป็นและสมควรต้องเก็บหลักฐานนะคะเพื่อมาแสดงณวันหนึ่งที่สรรพากรเรียกตรวจสอบจะต้องมีหลักฐานแสดงว่าเราจ่ายไปจริงนะคะก็อย่างเช่นใบเสร็จรับเงินที่จ่ายไปนะคะต้องเก็บไว้เพื่อมาแสดงว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปนะคะต่อมาเป็นการวางแผนภาษีเกี่ยวกับการหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้พึงประเมินของสามีภรรยานะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่สามีภรรยามีเงินได้ร่วมกันนะคะเราจะหักค่าใช้จ่ายยังไงกรณีที่ถ้าต่างฝ่ายต่างมีเงินได้นะคะก็ให้สามีแล้วก็ภรรยาเนี่ยต่างฝ่ายต่างหักค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดแต่ถ้าในกรณีที่ไม่สามารถแบ่งเงินได้กันได้อย่างชัดแจ้งนะคะให้ทำแบบนี้นะคะประเภทที่2ถึง7ให้หักคนละครึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นประเภทที่8ให้หักตามส่วนที่ตกลงกันไว้แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ให้หักฝ่ายละครึ่งนะคะลองมาดูตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจเรื่องมีอยู่ว่าสามีภรรยาคู่นี้นะคะเขาเปิดร้านขายอาหารร่วมกันแล้วก็มีรายได้400,000 บาท
ซึ่งเขาตกลง

0: แบ่งอัตราส่วนกันไว้นะคะก็คือสามี40ภรรยา60นะคะอันนี้คือตกลงกันได้นะว่าหัก40 60เพราะฉะนั้นเวลาคำนวณเงินได้นะคะ 400,000 บาทตรงนี้ก็จะเป็นเงินได้ของสามี 40% ก็คือ 106,000 เป็นเงินได้ของภรรยา 60% ก็คือ 240,000 นะคะถ้านักศึกษานำ 106,000 บวก 240,000 ก็จะได้เท่ากับ 400,000 นะคะอันนี้ก็คือต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ตามตัวเลขที่ปรากฏในสไลด์นะคะต่อไปการหักค่าใช้จ่ายหักเหมา60% นะคะอันนี้กฎหมายกำหนดดังนั้นสามีมีเงินได้106,000ก็หักค่าใช้จ่าย 60% ก็จะหักได้96,000ส่วนภรรยามีเงินได้240,000หักค่าใช้จ่าย 60% ก็จะได้144,000นะคะแต่ปรากฏว่ามีหลักฐานพิสูจน์ว่าเขามีค่าใช้จ่าย360,000ดังนั้นเขาควรจะเลือกหักแบบไหนระหว่างหักเหมา240,000กับหักตามความจำเป็นและสมควร360,000เราก็ต้องเลือกตัวมากนะคะก็คือ 306,000 เพราะฉะนั้นถ้าเลือก 306,000 ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายใหม่นะคะสามี 40% ก็เอา 306,000 คูณ 40% สามีก็จะหักค่าใช้จ่ายได้ 144,000 นะคะส่วนภรรยาหักค่าใช้จ่าย 60% นะคะก็คือได้ 216,000 นะคะสรุปสไลด์หน้านี้ก็คือเงินได้ที่เขามีร่วมกัน 400,000 บาทเนี่ยเป็นเงินได้ของฝั่งสามี 160,000 บาทแล้วก็หักค่าใช้จ่ายของฝั่งสามีได้ 144,000 นะคะส่วนภรรยามีเงินได้ 240,000 หักค่าใช้จ่ายได้ 216,000นะคะถัดมาเป็นการวางแผนภาษีในด้านของค่าลดหย่อนนะคะสรุปสิทธิ์ในการหักค่าลดหย่อนที่จะช่วยประหยัดภาษีนะคะอันแรกก็คือค่าเบี้ยประกันชีวิตอันนี้หักได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 นะคะเงื่อนไขคือกรมธรรม์10ปีขึ้นไปผู้รับประกันภัยต้องประกอบกิจการในราชอาณาจักรนะคะอันที่2ก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อเช่าซื้อสร้างที่อยู่อาศัยนะคะและอันที่3ก็คือเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะอันนี้หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 ส่วนที่เกิน 10,000 แต่ไม่เกิน 409,000 ได้รับยกเว้นนะคะและสูงสุดต้องไม่เกิน 15% ของค่าจ้างนะคะตัวที่4ก็คือ IMF นะคะให้ไม่เกิน30%ของเงินได้พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน 500,000 นะคะแล้วตัวสุดท้ายก็คือ SSF ให้ไม่เกิน30%ของเงินได้พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทนะคะอันนี้ลองมาดูเคสสั้นๆนะนายดำนายแดงแล้วก็นายขาวมีรายได้ตลอดทั้งปีนะคะก็คือ1,000,000 1,000,000แล้วก็200,000บาทคราวนี้นายดำเนี่ยจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไป100,000นะคะก็ต้องมาคำนวณก่อนว่าตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ provident fund เนี่ยต้องไม่เกิน 15% นะคะรายได้100,000 15% ก็คือ150,000เพราะฉะนั้นที่จ่ายไป100,000ก็คือใช้ได้นะคะถือว่าไม่ได้เกินนายแดงนะได้ไม่เกิน150,000ก็150,000พอดีนะคะส่วนนายขาว 15% ของ200,000ก็คือ300,000ซึ่งจ่ายไป200,000ก็ไม่เกินนะคะต่อมาอันที่2คือ RMF ต้องไม่เกิน 30% นะคะเพราะฉะนั้นทั้งนายดำนายแดงแล้วก็นายขาวก็ไม่เกินนะคะแล้วก็เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ นะคะก็ซื้อกันไว้150,000แล้วก็300,000คำถามคือทั้ง3คนนี้จะสามารถหักลดหย่อนทั้ง3รายการนี้ได้เต็มจำนวนหรือไม่นะคะก็ต้องมาดูหลักเกณฑ์กฎหมายกำหนดให้3รายการนี้ค่ะหักรวมกันได้ต้องไม่เกิน 500,000 เพราะฉะนั้นนายดำ Provident Fund ได้ 100,000 นะคะ RMF ได้อีก 300,000 ก็เป็น 400,000 ละเพราะฉะนั้นจะหักได้อีกแค่ 100,000 ดังนั้นเบี้ยประกันแบบบำนาญจึงหักได้แค่ 100,000 นะคะอีก 50,000 หักไม่ได้ส่วนนายแดง 150,000 บวก 300,000 ก็ได้ 450,000 นะคะเพราะฉะนั้นเบี้ยบำนาญหักได้อีกแค่ 50,000นะคะ 100,000 หักไม่ได้ส่วนนายขาวนะคะ 200,000 บวก 300,000 ครบ 500,000 เรียบร้อยแล้วดังนั้นเบี้ยประกันแบบบำนาญนายขาวหักไม่ได้เลยนะคะโอเคคราวนี้ลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนายภูมิอายุ38ปีเป็นคนโสดนะได้รับเงินเดือนเดือนละ 80,000 ถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไป 35,000 บาทจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 10,000 บาทนะคะจ่ายเบี้ยประกันชีวิตไป 12,000 แล้วก็บริจาคเงินให้วัด 8,000 นะคะคราวนี้เขาได้รับคำแนะนำนะให้วางแผนภาษีว่าให้ทำประกันชีวิตเพิ่มนะเป็น 100,000 บาทแล้วให้ซื้อ RMF อีก 240,000 บาทนะคะก็ลองมาดูว่าเขาควรจะวางแผนภาษีไหมนะคะเงินได้ตลอดทั้งปี 80,000 คูณ 12 ได้ 960,000 นะคะแล้วก็ยกเว้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 110,000 หักแล้วเหลือ 850,000 หักค่าใช้จ่าย 100,000 ก็จะมีเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 750,000 นะคะแล้วก็หักลดหย่อนของผู้มีเงินได้ 60,000 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีก 10,000 เบี้ยประกันชีวิต 12,000 นะคะก็จะมีเงินได้หลังหักลดหย่อนคือ 668,000 หักเงินบริจาคออกไปนะคะได้เงินได้สุทธิ 660,000 บาทก็จะเสียภาษี 51,500นะคะแต่ถ้าเขาวางแผนภาษีตัวเลขของเบี้ยประกันชีวิตก็จะเปลี่ยนจาก 12,000 เป็น 100,000 RMF จากเดิมที่ไม่เคยมีเลยนะคะก็จะเป็น 204,000 ดังนั้นเงินได้สุทธิของเขาจะเหลือ 332,000 คำนวณภาษีแล้วก็จ่ายภาษีแค่ 17,000 นะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเขาวางแผนภาษีตามที่ได้รับคำแนะนำเขาจะประหยัดภาษีไปถึง 48,000
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: เ
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มี

0: อะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
3: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างหรอ
4: น้องก็พูดถูกครับ
5: ไม่โกงด้วยหรอ
6: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับนักศึกษาครับหน่วยต่อไปเป็นหน่วยที่11เรื่องการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับก่อนอื่นต้องรู้จักคำว่าการวางแผนก่อนฮะการวางแผนแปลว่าอะไร2ต้องรู้จักก่อนครับว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าอะไรมาดูเรื่องการวางแผนก่อนครับนะครับการวางแผนก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดกรอบวิธีในการคิดนะกรอบวิธีในการคิดนะครับแล้วก็กรอบวิธีในการปฏิบัติในอนาคตนะครับว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้เราจะทำอะไรวันนี้ก็วางแผนไว้ก่อนนะครับวางแผนไว้ก่อนเพื่อให้มันสอดคล้องกับความต้องการของเราและสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินั้นอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเราจึงเรียกว่าเป็นการวางแผนนะฮะวางแผนภาษีเงินได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นเรื่องของการจัดเก็บภาษีเงินได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะครับดังนั้นการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลก็เป็นเรื่องของการกำหนดกรอบคิดกรอบปฏิบัติภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั่นเองนะครับที่คำถามต่อไปก็คือว่าทำไมเราต้องวางแผนภาษีด้วยนะครับในสารลงนึกนะฮะนะครับว่าถ้าการทำแบบนี้เสียภาษีแบบนี้ถ้าการทำแบบนั้นเสียภาษีแบบนั้นถ้าการเสียภาษีแบบนี้กับการเสียภาษีแบบนั้นเนี่ยมันเท่ากันเนี่ยแปลว่าเราไม่ต้องวางแผนอะไรเลยแปลว่าทำอะไรก็เสียภาษีแบบนั้นแหละแต่ถ้าธุรกิจของเราเนี่ยถ้าทำแบบนี้เสียภาษี 100,000ถ้าแทนแบบทำแบบนั้นเสียภาษี 200,000 สมมุติอย่างเงี้ยนะครับเอาล่ะตรงเนี้ยเราเริ่มคิดละทำไมต้องทำแบบนี้นะครับแล้วทำไมต้องทำแบบนั้นอย่างเงี้ยก็แปลว่าเริ่มคิดเริ่มวางแผนแล้วล่ะนะครับนะนี่ก็แปลว่าในเรื่องของการวางแผนภาษีนะครับทีนี้นะครับทำไมต้องวางแผนภาษีก็เป็นเพราะว่านะครับเป็นเรื่องของการกำหนดนะครับนะครับกำหนดวิธีคิดวิธีปฏิบัตินั่นแหละนะครับแล้วก็ที่เราต้องวางแผนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาเข้ากับกิจการของเรานะฮะสรรพากรมาตรวจบริษัทแล้วเจอทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเราเสียภาษีนะครับเราเสียภาษีนะครับอยู่ในระดับปีเดือนละ 100,000 บาทเอ๊ะแต่ทำไมเพื่อนของเราทำเหมือนกับเราเดี้ยเลยนะทำไมเสียเดือนนึงแค่ 20,000 30,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องไปดูว่าเราบกพร่องตรงไหนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการวางแผนก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการวางแผนภาษีนั้นเรามาทำความรู้จักก่อนนะครับว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือ Corporate Income Tax ซึ่งผมมักจะเขียนเป็นตัวย่อนะครับตัวย่อ CIT ก็แปลว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับไปรู้จักกันก่อนฮะว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าอะไรนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกบัญญัติไว้ว่าผู้มีหน้าที่สีนั้นอยู่ในมาตรา66ครับมาตรา66นั้นบอกว่าผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นต้องมีสถานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่านั้นอันดับแรกต้องรู้จักอันดับที่2นะครับต้องเป็นบริษัทตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะตัวที่2ต้องรู้จักตัวที่3ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและกระทำกิจการในประเทศไทยรู้จัก3ตัวฮะพอรู้จัก3ตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับต่อไปก็รู้จักต่อฮะว่าเอ้าแล้วเมื่อ

ราต้องเสียแล้วเสียยังไงล่ะเราเรียกว่าวิธีการคำนวณเสียภาษีเมื่อรู้จักวิธีการคำนวณเสียภาษีต่อไปรู้จักอีกครับต้องยื่นแบบแบบอะไรล่ะนะพอจะยื่นแบบคำถามต่อไปแล้วยื่นภายในวันไหนล่ะนะยื่นภายในวันไหนล่ะ

หมายครับนะครับความหมายของคำว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเมื่อกี้เราคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าผู้ที่จะมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นต้องมีสภาพเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับดังนั้นก็บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นก็มีความหมายอยู่7นะครับ7กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือมีสถานะเป็นบริษัทจริงๆเลยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจริงๆเลยนะครับก็ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะครับตัวที่2บริษัทนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศนะครับต่างประเทศบวกเข้าไปเลยนะครับต้องมีเงินได้ในประเทศไทยนะครับนะต้องมีเงินได้ในประเทศไทยเท่านั้นจึงจะมีหน้าที่เสียนะแล้วก็ไม่เอาเงินได้ในต่างประเทศมาเสียด้วยนะครับประการที่3เนี่ยนะครับ อาจจะเป็นกิจการซึ่งดำเนินทางค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์การรัฐบาลต่างประเทศนิติต่างประเทศอื่นๆคำว่าองค์การของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็หมายถึงพวกรัฐวิสาหกิจของต่างประเทศนะเหมือนบ้านเราก็พวกการไฟฟ้าการประปานั่นแหละนะครับต่อไปองค์กรที่4ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นก็คือจอยเวนเจอร์หรือกิจการร่วมค้าต่อไปตัวที่5ครับมูลนิธิสมาคมฮะนะครับซึ่งมีรายได้คำว่ามูลนิธิสมาคมที่มีรายได้ต้องเป็นมูลนิธิสมาคมที่ยังไม่ได้ประกาศนะฮะเป็นมูลนิธิการกุศลนะก็เป็นมูลนิธิทั่วไปนั่นแหละนะครับต่อไปนะครับกลุ่มที่6นะครับนั่นคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับกลุ่มที่7ก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นกองทุนนะครับดังนั้นนิติบุคคลมี 108,000 ประการครับจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเอามาแค่7รายการนี้เท่านั้นแหละนะครับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนั้นนิติบุคคล 108,000 ประการมากนะครับส่วนที่เกินกว่า7กลุ่มนี้ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครับเช่นอะไรครับวัดวาอารามโบสถ์คริสต์มัสยิดอิสลามอย่างนี้เป็นต้นครับก็ไม่มีหน้าที่ต้องเสียเพราะเขาไม่ใช่1ใน7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลครับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมั้ยคำตอบก็คือไม่เสียทำไมไม่เสียล่ะเพราะไม่ได้อยู่1ใน7หลักการมีอยู่แค่นั้นเองนะครับทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันอย่างนี้ใช่มั้ยครับคำว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนี่ยนะครับมีอยู่7กลุ่มด้วยกันซึ่ง7กลุ่มเนี่ยเป็นทั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไทยเป็นทั้งบริษัทต่างประเทศเป็นทั้งมูลนิธิสมาคมนะครับเราจะให้บุคคลทั้ง7เนี่ยนะครับมาคำนวณเสียภาษีโดยวิธีการเดียวกันเนี่ยมันเป็นการยากมากเลยลำบากมากเลยนะครับเราก็เลยให้บุคคลทั้ง7นั้นไปคำนวณเสียภาษีซึ่งมันแตกต่างกันซึ่งคำว่าแตกต่างกันเนี่ยนะครับกฎหมายก็เลยเขียนไว้มีอยู่4ฐานด้วยกันนะครับฐานที่1ฐานกำไรสุทธิก็คำนวณจากกำไรสุทธิที่ได้นั่นแหละนะครับซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา65ฐานที่2เนี่ยก็คือฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายก็แปลว่าเอารายได้ล้วนๆเลยไม่ต้องไปสนใจเรื่องรายจ่ายมาคำนวณเสียภาษีบัญญัติไว้อยู่ในมาตรา67ฐานที่3เนี่ยนะครับเป็นฐานเงินได้ที่จ่ายจากประเทศไทยนะครับก็แปลว่าคนซึ่งอยู่ต่างประเทศบริษัทนิติบุคคลอยู่ต่างประเทศเนี่ยมิได้เข้ามาประกอบกิจการที่บ้านเราเนี่ยฮะก็อยู่ต่างประเทศก็มีเงินได้เช่นใครครับเช่น Facebook นะเช่น Google อย่างนี้เป็นต้นครับมีรายได้ที่บ้านเราเราก็เลยต้องเรียกเก็บครับแต่ขั้นที่จะไปเรียกให้เข้ามายื่นแบบที่บ้านเราเนี่ยก็เป็นการยากมากเราก็เลยออกมาตรา70บอกว่าใครจ่ายเงินให้กับบริษัทนิติบุคคลต่างประเทศนั้นต้องมีการหักภาษีไว้นะครับหักภาษีไว้ส่วนหนึ่งนะครับก็คล้ายๆกับหักภาษีหน้าที่จ่ายแต่ไม่ใช่ภาษีหน้าที่จ่ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเขาว่ากันนะฮะต่อไปครับฐานสุดท้ายฐานที่4นั้นบัญญัติไว้ในมาตรา70ทวีนั่นคือฐานการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศนะครับแปลว่าอะไรคือบริษัทต่างประเทศครับเขาเข้ามาในประเทศไทยมามีกำลีกำไรที่บ้านเราพอมามีกำลีกำไรที่บ้านเราเนี่ยโดยหลักแล้วกำลีกำไรนั้นมันก็ควรที่จะหมุนเวียนอยู่ในบ้านเราถูกไหมแต่เนื่องจากบริษัทเขาก็อยู่ต่างประเทศบริษัทแม่อยู่ต่างประเทศเขาก็เลยส่งกำไรที่ทำมาหารายได้ในบ้านเราเนี่ยนะครับหลังจากที่เขายื่นแบบเสียภาษีฐานกำไรสุทธิแล้วเนี่ยเขาก็ส่งเงินกำไรตัวนั้นออกไปให้บริษัทแม่ในต่างประเทศเมื่อเขาส่งไปให้บริษัทแม่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับมาตรา70บอกว่าเก็บภาษีจากฐานที่4เนี่ยอีก 10% อยู่ในมาตรา70ทวีนั่นเองนะครับที
ี้เรามาดูนะครับทีนี้เรามาดูเรื่อง

แต่ละฐานแต่ละฐานนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าอาจารย์แต่ละฐานแต่ละฐานเนี่ยปรากฏว่านิติบุคคลบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับต้องเสียภาษีทั้ง4ฐานหรือเปล่าไม่ก็แปลว่าเสียฐานใดฐานหนึ่งนะฮะถ้าเกิดเขาบอกว่าบริษัทนี้เสียฐาน2นะก็แปลว่าจะไม่ไปเสียฐานหนึ่งฮะบริษัทนี้เสียจากฐานที่3นะก็แปลว่าไม่ต้องไปเสียฐานที่2ที่3ที่2ที่1อีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นครับนะไปดูนะฮะฐานที่1ครับฐานกำไรสุทธินะครับฐานกำไรสุทธิในที่นี้เนี่ยนะครับหมายถึงกำไรสุทธิในทางภาษีอากรนะไม่ใช่กำไรสุทธิทางบัญชีก็อยู่ในมาตรา65นะครับฐานกำไรสุทธิในมาตรา65หมายถึงกำไรสุทธิในทางภาษีอากรกำไรสุทธิในทางภาษีอากรนั้นเป็นการปรับปรุงกำไรสุทธิในทางบัญชีบางกรณีก็บวกเข้าไปบางกรณีก็หักออกนะครับในงบกำไรขาดทุนนะฮะออกมาเป็นกำไรสุทธิในทางภาษีอากรทีนี้มาตรา65เขียนว่าฐานกำไรสุทธิในที่นี้ต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์สิทธิ์แปลว่าอะไรนะครับต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์สิทธิ์แปลว่าอะไรนะเกณฑ์สิทธิ์หมายถึงเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายแม้จะยังไม่ได้รับเป็นเงินแม้จะยังไม่ได้จ่ายเป็นเงินก็เป็นรายได้เป็นรายจ่ายขึ้นมาได้นะครับเกณฑ์สิทธิ์ก็เกิดสิทธิเรียกร้องถ้าเราเป็นคนมีรายได้ก็แปลว่าเราเกิดสิทธิเรียกร้องในรายได้นั้นแล้วเช่นไปให้บริการเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแต่เขายังไม่จ่ายเงินก็แปลว่าเราต้องเอารายได้ตัวนั้นเนี่ยนะครับมาเสียภาษีตามเกณฑ์เรียกว่าเกณฑ์สิทธิ์นะครับทีนี้มันก็มีกิจการอยู่หลายประเภทนะครับไม่สะดวกฮะไม่สะดวกที่จะใช้เกณฑ์สิทธิ์นะครับขอใช้เกณฑ์อื่นได้ไหมนะครับนี่ไงในกรณีจำเป็นก็มีการขอนะครับไปที่อธิบดีกรมสรรพากรก็ได้นะครับบอกว่าไม่สะดวกในการใช้เกณฑ์สิทธิ์ขอใช้เกณฑ์อื่นได้ไหมก็ว่าไปก็ขอไปนะครับถ้าเขาอนุมัติก็ใช้เกณฑ์อื่นได้แต่เขาไม่อนุมัติก็ใช้ไม่ได้นะก็ใช้ไม่ได้นะครับทีนี้กรมสรรพากรก็เพื่อความสะดวกแหละนะครับก็เลยกำหนดเกณฑ์อื่นขึ้นมาอยู่ในทป1/28มีทั้งหมดนะครับ13เกณฑ์ครับพวกเรานะมีทั้งหมด13เกณฑ์นะฮะข้อแนะนำของอาจารย์ก็คือว่านักศึกษานั้นประกอบธุรกิจเป็นกรณีไหนเป็น1ใน13นี้หรือเปล่าถ้าเป็น1ใน13นี้แปลว่านักศึกษาต้องไปนั่งดูครับว่าของตัวเองนั้นอยู่1ใน13นี้มั้ยถ้า1ใน13นี้มันสามารถใช้เกณฑ์อื่นครับซึ่งไม่ใช่เกณฑ์สิทธิ์ก็ได้นะครับก็ได้นักศึกษาก็ไปใช้ก็ได้แล้วแต่ถ้าใช้เกณฑ์ไหนให้ใช้เกณฑ์นั้นตลอดไปห้ามเปลี่ยนแปลงนะฮะจะเปลี่ยนก็ได้ต้องขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพากรว่าขอเปลี่ยนเช่นเคยใช้เกณฑ์สิทธิ์อยู่ดีๆเนี่ยครับอยู่ต่อมาผมไม่เอาแล้วล่ะขอใช้เกณฑ์อื่นแล้วกันนะก็ต้องไปขออนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรก่อนนะครับแปลไว้งี้นะแปลไว้งี้นะทีนี้ถ้าบริษัทเปิดกิจการขึ้นมาปีแรกเนี่ยนะครับนักศึกษาเลือกเลยนะปีแรกเนี่ยเลือกเลยจะใช้เกณฑ์สิทธิ์หรือเกณฑ์อื่นนะครับเกณฑ์สิทธิ์หรือเกณฑ์อื่นเนี่ยเลือกก่อนเลยปีแรกพอเลือกไปแล้วเนี่ยนะครับต้องเลือกเกณฑ์นั้นตลอดไปนะตลอดไปจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ดีกรมสรรพากรแปลว่าต้องขอไปก่อนนะครับแปลไว้อย่างนี้นะครับนี่แปลว่าเกณฑ์สิทธิ์นะครับนี่ก็เป็นเกณฑ์สิทธิ์ต่อมาฮะนะครับคำว่ารายได้รายจ่ายในเรื่องของเกณฑ์สิทธิ์เนี่ยนะครับก็มันก็จะมีคำว่าเกณฑ์อื่นครับพวกเราฮะนะครับมันก็จะมีคำว่าเกณฑ์อื่นนะฮะเกณฑ์อื่นในที่นี้มีอะไรบ้างนะครับก็อยู่ในทป 1/28 นะครับเกณฑ์อื่นในที่นี้ก็คือ1กรณีของดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ของธนาคารของโรงรับจำนำบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องตามไปดูนะฮะอยู่ในทป 4/28ครับอยู่ในทป 1/2528นั่นเองนะครับเกณฑ์อื่นนะฮะซึ่งในเกณฑ์อื่นนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์สรุปโดยคร่าวๆอย่างนี้นะครับซึ่งเขาก็อาจจะเขียนแบบนี้ครับว่า อย่างกรณีดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เนี่ยนะครับของสถาบันการเงินโดยหลักแล้วต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์สิทธิ์ก็แปลว่าแม้จะยังไม่ได้รับชำระก็ต้องรับรู้เป็นรายได้นะครับต้องรับรู้เป็นรายได้นะครับแต่สามารถเลือกไปเกณฑ์อื่นได้ก็คือถ้าดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เกินกว่า6งวดนะก็แปลว่าส่วนที่เกิน6งวดเนี่ยนะครับรับรู้เมื่อมีการรับชำระก็ได้นะครับก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นักศึกษาก็ไปดูว่านักศึกษาอยู่ในไหนนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับจนถึง13นั่นแหละนะครับแปลว่าอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้อ่ะต่อไปครับเรามาดูออกจากคำว่าเกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์อื่นนะครับเรามาดูนะครับรายได้จากการโอนทรัพย์สินนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่จะทำให้เรามีการวางแผนภาษีตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือตัวนี้ครับ
การโอนทรัพย์สินนะครับการให้บริการนะครับการให้กู้ยืมเงินนะครับแปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าอย่างนี้รายได้จากการโอนทรัพย์สินเนี่ยนะครับมันเป็นกรณีไหนครับมันเป็นกรณีที่เรามีรายการซึ่งเราโอนทรัพย์สินออกไปนะครับเราให้บริการไปเราให้กู้ยืมเงินไปนะครับในทางบัญชีเนี่ยนะครับเอาทางบัญชีก่อนครับในทางบัญชีเนี่ยนะครับรับรู้เป็นรายได้นะในทางบัญชีรับรู้เป็นรายได้เท่าที่เก็บเงินได้เท่าที่เก็บเงินได้เท่าที่ตกลงว่าไอ้เนี่ยราคาเท่ากับเท่าไหร่นะครับเช่นการขายทรัพย์สินไป100ก็รับรู้ไป100นะครับแต่ในทางภาษีอากรนั้นไม่ใช่แบบนั้นในทางภาษีอากรนั้นต้องใช้ราคาตลาดนะครับต้องใช้ราคาตลาดนะต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องใช้ราคาตลาดครับสมควรต้องใช้ราคานี้ฮะสมมุติว่าในสาขาขายสินค้าไปตัวหนึ่งนะครับในราคา100บาทแต่ราคาตลาดมัน120ในทางสรรพากรนั้นก็ต้องใช้ราคา120ต้องใช้ราคา120จะใช้ราคาตามที่ขายนั้นไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับราคาตลาด120ในสาขายไป101ในสาต้องดีแคลร์ให้ได้นะครับทำไมขายต่ำกว่าราคาตลาดมีเหตุอันสมควรไหมถ้ามีเหตุอันสมควรก็แปลว่าหลุดแต่ถ้าไม่มีเหตุอันสมควรแปลว่าไม่ได้ครับนักศึกษาต้องบวกกลับเข้าไปนะแปลว่าอย่างนี้นะนี่ก็เป็นรายได้นะครับต่อไปการให้กู้ยืมเงินการให้กู้ยืมเงินก็เหมือนกันครับนะฮะต้องคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับนะครับแต่ในทางบัญชีนั้นนี่นะครับสมมติให้กรรมการกู้ยืมเงินไป1ล้านไม่คิดดอกเบี้ยหมายเหตุเขียนไว้เลยไม่คิดดอกเบี้ยรายได้ในทางบัญชีก็ไม่มีนะครับเป็น0บาทแต่ในทางภาษีบอกไม่ได้นะครับในทางภาษีนะครับในทางภาษีเหรอ CIT บอกไม่ได้ต้องให้กำหนดราคาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามราคาตลาดในขณะนั้นถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาดในขณะนั้นนะครับเท่ากับ 2% ก็ต้องคิด 2% ของ1ล้านก็เป็น 20,000 บาทนะแปลว่าอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้นะครับผ่านไปนี่ก็คือประเด็นด้านรายได้จากการโอนทรัพย์สินนะครับนี่คำว่าราคาตลาดนะครับนี่คือคำว่าราคาตลาดมันคืออะไรก็นักศึกษาก็ไปดูที่ป.1113ฮะไปดูเพิ่มเติมนะครับป.13เนี่ยจะเป็นการวิธีการคำนวณคำว่าราคาตลาดนะครับว่าราคาตลาดนะเขาคิดยังไงคำนวณยังไงนะครับหลักง่ายๆเลยราคาตลาดนะครับนั่นก็แปลว่าเป็นราคาซึ่งมีการซื้อขายกันโดยทั่วไปโดยผู้ซื้อกับผู้ขายนั้นไม่ได้มีอำนาจนะครับไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปกำหนดนะครับก็คือไม่มีอิทธิพลนะต่อการกำหนดราคาซื้อราคาขายนะครับเป็นไปตามดีมานด์ซัพพลายเลยนะผ่านไปครับการวางแผนด้านรายได้อีกตัวหนึ่งนะครับรายได้จากดอกเบี้ยนะครับรายได้จากดอกเบี้ยก็ให้พิจารณานะฮะว่าเป็นรายได้จากดอกเบี้ยอะไรนะครับซึ่งเกี่ยวกับนะครับซึ่งก็เกี่ยวกับกรณีของเกณฑ์อื่นนั่นแหละนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยเช่นธนาคารสถาบันการเงินต้องรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลก่อนอื่นต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์ก่อนครับพวกเราครับนะฮะแต่หากว่าผิดนัดตั้งแต่3งวดขึ้นไปเนี่ยนะครับก็เอางวดที่รับชำระก็ได้อย่างเงี้ยเราเรียกไปเกณฑ์อื่นนะครับอาจารย์ผ่านไปก่อนนะครับ ต่อไปในเรื่องของเงินปันผลครับเงินปันผลนั้นรับรู้เมื่อมีสิทธิ์ครับแปลว่าอะไรเมื่อมีสิทธิ์นะก็แปลว่าการที่เราไปถือหุ้นในบริษัทอื่นนะเขาจะจ่ายเงินปันผลก็แปลว่าเขาต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็มีการประกาศนะจะจ่ายเงินปันผลเมื่อไหร่นะครับก็คือวันซึ่งเขาปิดบัญชีรับรู้ปิดบัญชีการโอนหุ้นระหว่างกันนั่นแหละนะครับณวันนั้นนะครับเราต้องรับรู้เป็นรายได้ทันทีนะครับโดยไม่จำเป็นต้องว่าเอ้ยยังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะครับอันนั้นคนละเรื่องนะครับอันนั้นคนละเรื่องนะครับก็ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ไงแต่ว่าอย่างนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเงินปันผลนั้นก็อาจจะมีการด้วยการยกเว้นบ้างนะครับในมาตรา65ทวีวงเล็บ10ในกรณีอย่างนี้แปลว่าอะไรครับก็แปลว่ารัฐบาลส่งเสริมให้บริษัทไทยเนี่ยไปถือหุ้นกันเองนะก็เพื่ออะไรครับการที่บริษัท1ไปถือหุ้นในบริษัท1มันจะทำให้บริษัทนั้นแข็งแกร่งประการที่1นะครับ2มันจะทำให้บริษัทที่มีบริษัทอยู่แล้วเนี่ยนะครับเกิดความรู้สึกว่าอยากจะไปเปิดบริษัทใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับก็จะมีการส่งเสริมก็มีการยกเว้นให้ครึ่งหนึ่งก็ได้หรือเป็นการยกเว้นทั้งหมดก็ได้แล้วแต่เงื่อนไขในมาตรา65ทวีวงเล็บ10นะนี่คือมาตรา65ทวีวงเล็บ10ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องเป็นกรณีการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไทยกับบริษัทไทยเท่านั้นนะครับอัน

ับแรกเลยยกเว้นให้ก่อนเลยกึ่งหนึ่งอันดับแรกยกเว้นก่อนเลยกึ่งหนึ่งนะครับนั่นก็แปลว่าได้รับเงินปันผลมา1ล้านบาทในทางบัญชีรับรู้เป็นรายได้1ล้านบาทแต่ในทางภาษีอากรนั้นเอามากึ่งหนึ่งก็แปลว่าเอามาแค่ 500,000 บาทแปลว่ายกเว้นไป 500,000 บาทก็ต้องเอาไปหักออกครับแต่นะครับถ้าหากว่าจะยกเว้นทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นทั้งก้อนเลยนะครับต้องเป็นกรณี2กรณี1บริษัทที่มาถือหุ้นนั้นเป็นบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์กับอีกบริษัทหนึ่งนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับตั้งแต่ 25% ขึ้นไปแต่ถ้าบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยนะครับมาถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไปนั้นนะครับข้อแม้มีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือบริษัทเล็กนั้นต้องไม่ถือหุ้นไข้นะครับบริษัทใหญ่ถือหุ้นได้แต่บริษัทเล็กอย่ามาถือหุ้นในบริษัทใหญ่แปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าอย่างนี้และทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะถูกหักไปกึ่งหนึ่งไม่ว่าจะยกเว้นกึ่งหนึ่งหรือยกเว้นทั้งหมดก็จริงอยู่ต้องมีไทม์มิ่งระยะเวลาในการถือหุ้นกับนะ6เดือนก็แปลว่าหน้า3หลัง3ก่อนวันจ่ายปันผลถือหุ้นมาแล้ว3เดือนแล้วก็หลังจากนั้นถือต่ออีก3เดือนนะครับแปลว่าอย่างนี้ครับเอาล่ะเมื่อกี้เราคุยเรื่องการวางแผนในเรื่องของรั้นรายได้มาดูการวางแผนในเรื่องของรายจ่ายการวางแผนเรื่องของรายจ่ายเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ารายจ่ายบางกรณีเนี่ยนะครับมันเป็นรายจ่ายในทางบัญชีแต่บางกรณีเนี่ยนะครับมันไม่เป็นรายจ่ายในทางบัญชีแต่มันเป็นรายจ่ายในทางภาษีเป็นรายจ่ายในทางบัญชีแต่อาจจะไม่เป็นรายจ่ายในทางภาษีหรือไม่เป็นรายจ่ายในทางบัญชีแต่อาจจะเป็นรายจ่ายในทางภาษีก็ได้นะครับแปลว่าอย่างนี้ครับนะงั้นเราจึงต้องรู้ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันมีอะไรบ้างการวางแผนในด้านของรายจ่ายตัวแรกเลยนะครับในเรื่องของทรัพย์สินนะครับการวางแผนในด้านของทรัพย์สินนั่นก็คือเราจะต้องรู้นะครับเวลาเราจ่ายเงินออกไปแล้วเราซื้ออะไรก็แล้วแต่มันได้มาเนี่ยนะครับเราเรียกว่าจ่ายเงินออกไปแล้วก็ได้สินทรัพย์เข้ามาพอเป็นสินทรัพย์ตัวนี้เนี่ยให้นักศึกษาดูตรงนี้ครับว่าสินทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยนะครับเวลานักศึกษาจ่ายเงินได้สินทรัพย์มามันเป็นสินทรัพย์หรือเปล่าเป็นไม่เป็นมาดูความหมายคำว่าสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เนี่ยนะครับความหมายของเขาก็คือต้องทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมของกิจการมันจึงจะเป็นสินทรัพย์ของบริษัทดังนั้นการที่เราจ่ายไปแล้วก็ได้อะไรมาสักอย่างนึงแล้วก็อย่างนั้นเนี่ยนะครับที่เราได้รับกลับเข้ามาเป็นสินทรัพย์ซึ่งใช้มากใช้ประโยชน์มากกว่า1รอบระยะเวลาบัญชีเราจึงเรียกว่าเป็นสินทรัพย์วิธีจะตัดมาเป็นค่าใช้จ่ายนั้นก็โดยการหักเป็นค่าเสื่อมราคาเท่านั้นนะครับทีนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าหากว่าไปซื้อสินทรัพย์เอาละมันเป็นสินทรัพย์ของเราแล้วล่ะนะฮะต้องรู้จักคําว่ามูลค่าของสินทรัพย์ก่อนฮะนะเช่นเวลาไปซื้อสินทรัพย์มาเนี่ยมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับเช่นค่าใช้จ่ายในการซื้อค่าใช้จ่ายในการจัดส่งให้เอามารวมเป็นมูลค่าของสินทรัพย์ทั้งหมดเอามาตัดเป็นค่าเสื่อมราคาทั้งหมดอย่าเอาค่าในหน้าตัวนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายผิดครับอย่าเอาค่าขนส่งตัวนี้มาตัดเป็นค่าใช้จ่ายผิดครับต้องเอาค่าในหน้าค่าขนส่งนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์แล้วก็เอาไปหักคำนวณเป็นค่าเสื่อมราคานะครับจะเป็นค่าเสื่อมราคาโดยวิธีไหนก็ว่าไปนะครับก็ว่าไปแต่ข้อพึงระมัดระวังมีอยู่อย่างหนึ่งครับเป็นกรณีการซื้อสินทรัพย์ซึ่งเป็นรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนเนี่ยนะครับกฎหมายเขาใช้ให้แค่คันละไม่เกิน1ล้านบาทมูลค่าคันละไม่เกิน1ล้านบาทเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองสมมุติไปซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน10ที่นั่งสมมุตินะครับไปซื้อมา2ล้านเลยซื้อมา2ล้านเลยนะแต่ในทางภาษีอากรนั้นเอามาหักค่าเสื่อมราคาได้คันละเท่ากับ1ล้านเท่านั้นแต่ในทางบัญชีนั้นซื้อมา2ล้านก็ต้องหักค่าเสื่อมราคา2ล้านแปลว่าอย่างนี้ครับก็มาถึงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีการคิดค่าเสื่อมราคานั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าทางกรมสรรพากรนั้นไม่มีวิธีการในการคำนวณค่าเสื่อมราคาไม่มีวิธีการคิดนะวิธีการคิดค่าเสื่อมราคานั้นเป็นเรื่องของทางบัญชีทางบัญชีก็บอกเนี่ยค่าเสื่อมราคานะครับจะเป็นวิธีไหนล่ะแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเป็นเส้นตรงก็ได้นะครับจะเป็นวิธีลดน้อยถอยลงก็ได้จะเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได้แล้วแต่นะครับสรรพากรนั้นนะครับสนใจค่าเสื่อมราคาโดยตัวนี้เท่านั้นฮะจากวิธีการคิดราคา4วิธีเมื่อกี้เนี่ยนะครับพอจะเสียค่าพอจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีนั้นกรมสรรพากรบอกว่าค่าเสื่อมราคาที่คิดมาได้เมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นอาคารถาวรก็ไม่เกิน 5% นะครับตามนี้นะฮะอันนี้แปลว่าไม่เกินนะพวกเรานะไม่เกินนะไม่เกินเป็นทรัพย์สินอื่น

0: ก็ไม่เกิน 20% อะไรอย่างเงี้ยนะครับกรมสรรพากรนั้นไม่มีวิธีการคิดเสื่อมราคาแต่มีวิธีการกำหนดมูลค่าของค่าเสื่อมราคาไม่เกิน 5% ไม่เกิน 10% ไม่เกิน 20% นะตามสไลด์หน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นค่ารับรองฮะนะครับค่ารับรองนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากรับรองก็รับรองไปนะครับแต่ขอขยับไว้หน่อยนะครับค่ารับรองเนี่ยนะครับก็ขอขยับไว้หน่อยนึงครับขยับไว้นิดหนึ่งก็คืออะไรครับต้องถ้าเป็นกรณีให้สิ่งของต้องไม่เกิน2,000 บาทนะครับต้องไม่เกิน 2,000 บาทหรือเป็นการให้บริการหรือสิ่งของก็แล้วแต่นะครับในส่วนที่ไม่เกิน 2,000 บาทก็จริงแต่เมื่อรวมทั้งปีแล้วเนี่ยนะครับต้องไม่เกิน 0.3% ของยอดรายได้หมายถึงยอดรายได้ที่ต้องนำมาเสียภาษีนะครับและหลงจ้งแล้วทั้งปีแล้วจะยังไงก็แล้วแต่ต้องไม่เกิน10ล้านเห็นไหมดังนั้นค่ารับรองนี้ต้องเป็นค่ารับรองซึ่งใช้ในกิจการจริงๆรับรองลูกค้าจริงๆรับรองบุคคลอื่นไม่ได้ครับและค่ารับรองนั้นต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเท่านั้นนะครับแปลว่าอย่างนี้การรับรองอาจจะเป็นการรับรองสิ่งของก็ได้บริการก็ได้นะพวกเรานะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในตำราของเรานั่นแหละนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของไม่มีตัวอย่างที่ไม่เป็นค่ารับรองครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อยู่ในคำพิพากษาศาลฎีกาครับซึ่งท่านวินิจฉัยไว้นะครับว่าไอ้พวกนี้ไม่เป็นค่ารับรองเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ในทางภาษีอากรนะครับนั่นก็แปลว่าสิทธิประโยชน์ซึ่งเราจะเลือกใช้หรือไม่ก็ได้นะครับเป็นเรื่องของเรานะฮะเป็นสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์อันแรกก็คือการจ้างแรงงานคนพิการนะครับการจ้างแรงงานคนพิการนะครับการจ้างแรงงานคนพิการนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าคนพิการนี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนพิการที่มีหนังสือรับรองจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนนะครับต้องมีใบเซอร์ก่อนนะใบเซอร์ความเป็นคนพิการก่อนนะพอมีขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโบนัสค่าใช้จ่ายเลยแหละนะครับเพิ่มอีก1เท่าตัวเช่นสมมุตินะครับไปจ้างคนพิการนะครับเท่ากับ 100,000 บาทนะฮะเดือนละ 100,000 บาทนะฮะไอ้ 100,000 บาทตัวนี้ก็ลงบัญชีเลยนะฮะลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากับ 100,000 บาทครับนะ 100,000 บาทในทางภาษีครับภาษีมันได้เท่ากับ 200,000 บาท2เท่าฮะมันได้2เท่าเลย 200,000 บาทใช่ไหมฮะและยังมากกว่านั้นอีกนะครับสมมุติไปจ้างคนพิการนี่นะครับปรากฏว่าคนพิการในบริษัทเนี่ยมีถึง 60% ขึ้นไปนะมากกว่า 60% ก็แปลว่าโรงงานของเราเกินกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นคนพิการนี่นะครับได้ต่ออีกนะครับอีก3เท่าเลยนะ3เท่าก็เป็น 300,000 เลยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของการวางแผนอันหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการทำทรัพย์สินสำหรับคนพิการอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเช่นลิฟต์มั่งบันไดเลื่อนมั่งนะครับอย่างเงี้ย ก็ได้เพิ่มอีก1เท่าตัวนะครับประการที่2นะครับการส่งลูกจ้างเข้าศึกษาอบรมฝึกก็เป็นการส่งเสริมนะฮะกฎหมายก็เอามาอีก1เท่าตัวเลยนะส่งลูกจ้างเนี่ยเข้าไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมนะครับเช่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดหลักสูตรเล็กๆอยู่บริษัทก็ส่งลูกจ้างเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนการศึกษานะครับก็ส่งเสริมฮะก็ได้2เท่าเลยนะฮะได้2เท่าเลยนะครับแล้วก็มีสนับสนุนด้านการเรียนรู้และการนันทนาการของเยาวชนก็แปลว่าเราสนับสนุนจะบริจาคเงินก็ได้จัดอะไรให้ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการวางแผนเรื่องของอัตราภาษีนะครับอัตราภาษีในที่นี้เนี่ยนะครับก็300,000 แรกยกเว้นแล้วก็ส่วนที่เกินกว่า 300,000 ไม่เกินกว่า3ล้านเนี่ยก็เสียแค่ 15% พวกไหนครับพวกกิจการขนาดเล็กเล็กแปลว่าอะไรครับเล็กแปลว่ามีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทนะครับจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทครับแล้วก็มีไม่มีรายได้เดือนใดปีใดนะถึง 300,000 บาทนั่นเองนะครับครับต่อไปเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีด้านที่เรามีทรัพย์สินนะครับเราจะวางแผนยังไงนะครับเพื่อให้การบริหารการจัดการของเราเนี่ยนะครับมีประโยชน์สูงสุดนะฮะแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับ กรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างว่าการวางแผนด้านทรัพย์สินเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างมาอยู่3 4รายการนะครับ5รายการแล้วกันนะครับ5รายการก็คือรายการแรกนะครับก็คือทรัพย์สินประเภทที่เป็นลูกหนี้รายการตัวที่2นะครับทรัพย์สินประเภทที่เป็นสินค้าคงเหลือรายการที่3เป็นเรื่องของการส่งสินค้าไปต่างประเทศซึ่งไม่ใช่เป็นการขายรายการตัวที่4เป็นการรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนรายการตัวที่5ตัวสุดท้ายรายการทรัพย์สินเป็นเรื่องของการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นเองนะครับไปดูตัวแรกก่อนครับรายการของลูกหนี้นะครับลูกหนี้เนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่จะเอาลูกหนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายตัวนี้เนี่ยมันเป็นกรณีของลูกหนี้นั้นเราคาดว่าเราไม่ได้รับชำระหนี้ก็เรียกว่าเป็นหนี้ศูนย์นะครับในทางบัญชีเอาแค่หนี้สงสัยจะศูนย์ก็เป็นค่าใช้จ่ายแล้วล่ะแต่ในทางภาษีบกไม่ได้ต้องเอาระดับของลูกหนี้ขึ้นมาก่อนนะฮะต้องเป็นอะไรครับถ้าเกินกว่า2ล้านนั้นต้องฟ้องศาลและให้ศาลมีคำสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งแรกก่อนจึงจะตัดเป็นหนี้ศูนย์ได้ในทางภาษีได้นะครับต่อไปถ้าหนี้ระดับนั้นไม่เกินกว่า2ล้านเนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องศาลก่อนแค่ถ้าศาลรับถ้าฟ้องปั๊บโอเคได้เลยเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยตัวที่4หนี้ไม่เกิน2ล้านนะครับถ้าหนี้ไม่เกิน2ล้านตัวนี้โทษทีหนี้ไม่เกิน 200,000 ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องฟ้องศาลนะฮะแค่มีการติดตามทวงถามธรรมดาปกติแล้วก็พบปรากฏว่าลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระก็พอแล้วล่ะนะครับต่อไปนี่คือเรื่องของลูกหนี้ผ่านไปเรื่องของสินค้าคงเหลือครับสินค้าคงเหลือนั้นในทางบัญชีเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดรายการซึ่งนะครับมูลค่าที่ซื้อมากับมูลค่าที่เหลือที่คาดว่าจะขายสุทธิได้เป็นค่าใช้จ่ายแต่ในทางภาษีก่อนนั้นก็จะใช้วิธีก็คือให้เอาราคาทุนนะครับหรือราคาตลาดอันไหนที่น้อยกว่าให้ยกไปในงวดถัดไปเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการทำลายสินค้านะครับการทำลายสินค้านั้นก็ต้องแจ้งนะฮะต้องแจ้งให้สมกรทราบก่อนไม่ใช่นึกอยากจะทำลายก็ทำลายเองนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตัวนี้ครับเป็นเรื่องของการตีราคาสินค้าคงเหลือกรณีที่เราส่งสินค้าไปต่างประเทศไม่ได้นะครับยังถือเป็นการขาย
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047
2: สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาหน่วยที่12เรื่องการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะคะซึ่งสำหรับหน่วยนี้อาจารย์ได้แบ่งออกเป็นตอนใหญ่ๆทั้งหมด2ตอนนะคะตอนแรกจะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเกี่ยวกับประเภทเงินได้และผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเรามาเริ่มกันที่การวางแผนภาษีเกี่ยวกับประเภทของเงินได้ก่อนนะคะอย่างที่ทราบไปแล้วนะคะว่าในการที่จะหักหน้าที่จ่ายเนี่ยเรามีความจำเป็นต้องแยกให้ได้ว่าเงินได้ที่จ่ายไปในแต่ละคราวเนี่ยซึ่งมีการจ่ายออกไปนั้นเป็นเงินได้ประเภทไหนนะคะตามมาตรา40แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งตรงนี้อาจารย์ได้สรุปออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มแรงงานสร้างรายได้หรือให้คิดง่ายๆว่าเป็นการใช้เพียง1สมองกับ2มือเท่านั้นในการที่จะไปสร้างรายได้ก็จะมี2วงเล็บนะคะก็คือ40วงเล็บ1แล้วก็40วงเล็บ2โดยทั้ง2วงเล็บนี้มีความต่างกันก็คือในส่วนของ40วงเล็บ1เนี่ยจะเป็นรายได้ตามสัญญาจ้างแรงงานนะคะแต่ว่าในกรณีของ40วงเล็บ2จะเป็นการจ้างงานทั่วไปนะคะจากการรับทำงานให้สำหรับกลุ่มที่2นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของทรัพย์สินสร้างรายได้นะคะจะประกอบด้วย40วงเล็บ3แล้วก็40วงเล็บ4นะคะสำหรับ40วงเล็บ3จะเป็นส่วนของลิขสิทธิ์แล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญานะคะส่วน40วงเล็บ4จะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็เงินปันผลและสุดท้ายจะเป็นกลุ่มของการลงทุนนะคะเพื่อสร้างรายได้โดยการลงทุนที่ว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของการให้เช่าทรัพย์สินนะคะซึ่งอยู่ใน40วงเล็บ5เรื่องของการสร้างรายได้จากวิชาชีพอิสระทั้งหมด6วิชาชีพการสร้างรายได้จากการรับเหมาซึ่งจะต้องเป็นการรับเหมาทั้งแรงงานแล้วก็ค่าวัสดุสำนักงานทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้ในการว่าจ้างอันนั้นนะคะและสุดท้ายหากว่าเป็นเงินที่ไม่ได้อยู่ใน7ประเภทดังกล่าวก็อาจจะต้องพิจารณาเข้ามาเป็น40วงเล็บ8ค่ะ ทีนี้นอกจากที่เมื่อเราทราบแล้วว่าตัวเงินได้เป็นเงินได้ประเภทไหนเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเงินได้พึงประเมินเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับทรานแซคชันหรือธุรกรรมยังไงโดยให้พิจารณาตั้งแต่สถานะทางกฎหมายของผู้จ่ายเงินได้วิธีการคำนวณภาษีแล้วก็อัตราที่ใช้ในการคำนวณภาษีค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องพิจารณาด้วยว่าธุรกรรมเป็นธุรกรรมการค้าในลักษณะไหนอาจจะเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการที่มีหน่วยภาษีเดียวกันซึ่งจะทำให้มีความสับสนว่าควรจะต้องมีการหักหน้าที่จ่ายหรือเปล่าหรือ2อาจจะเป็นกรณีของสัญญาว่าจ้างทำของหรือสัญญาการจ้างทำงานให้นะคะและสุดท้ายก็อาจจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของสัญญานะคะว่าเป็นการมุ่งเน้นไปที่เรื่องของความสำเร็จของงานหรือว่าต้องการที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันนั้นนะคะในประมวลรัษฎากรได้กล่าวเอาไว้แล้วนะคะว่าผู้จ่ายเงินได้หรือผู้มีหน้าที่หักมีหน้าที่จะต้องทำอะไรบ้างนะคะซึ่งก็คือจะต้องคำนวณจะต้องออกหนังสือรับรองหักหน้าที่จ่ายจะต้องยื่นแบบและนำส่งภาษีและสุดท้ายต้องจัดทำบัญชีพิเศษดังนั้นผู้มีเงินได้เนี่ยโทษค่ะผู้มีหน้าที่ที่จะต้องหักหน้าที่จ่ายเนี่ยก็ควรจะต้องมีความรู้เพื่อที่จะนำไปวางแผนในเรื่องต่างๆดังนี้นะคะก็คือ1การวางแผนเกี่ยวกับฐานภาษีของเงินได้หักหน้าที่จ่าย2เราจะต้องรู้ว่ากำหนดเวลาในการที่เราสามารถหักหน้าที่จ่ายได้เนี่ยเป็นเมื่อไหร่และ3ก็คือจะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการนำส่งภาษีหักหน้าที่จ่ายค่ะในประเด็นแรกนะคะเรามาดูกันที่เรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับฐานภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายก่อนนะคะฐานภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเนี่ยจะต้องเป็นฐานภาษีที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะโดยปกติราคาสินค้ามักหรือบริการมักจะเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้วดังนั้นในการที่เราจะคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายเราจะต้องดึงตัวภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปก่อนนะคะโดยวิธีการก็คือให้เราเอามูลค่าของสินค้าหรือบริการที่รวมภาษีแล้วเนี่ยที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ยคูณด้วย100หารด้วย107นะคะจำนวนที่ได้มันจะเป็นราคาสินค้าที่ไม่รวมแวดให้เรานำจำนวนราคาสินค้าหรือบริการอันนั้นนะคะมาคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายตามประเภทของเงินได้ค่ะกรณีที่2จะเป็นกรณีของฐานภาษีที่มีการให้ส่วนลดนะคะโดยปกติส่วนลดทางการค้าก็จะมีส่วนลดการค้าซึ่งจะเป็นส่วนลดทันทีในขณะที่ขายนะคะดังนั้นส่วนลดการค้าเนี่ยก็ไม่ต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะคะก็คือลดกันให้เสร็จแล้วก็ราคาหลังลดเป็นเท่าไหร่ดึงแวดออกก็ให้เอามาคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายค่ะ2จะเป็นส่วนลดเงินสดค่ะส่วนลดเงินสดจะเป็นกรณีของการให้ส่วนลดเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าชำระเงินให้กับบริษัทเร็วขึ้นนะคะดังนั้นส่วนลดอันนี้เกิดขึ้นทีหลังดังนั้นก็จะไม่ใช่ฐานของภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเช่นกันค่ะกรณีที่3จะเป็นเรื่องของส่วนลดพิเศษนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะรู้จักในชื่อที่ว่าเป็นส่วนลดตามเป้าซึ่งส่วนลดอันนี้ก็คือมักจะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ได้แสดงเป็นเงื่อนไขในใบกำกับภาษีนะคะแต่หากว่าเป็นการขายให้กับผู้บริโภคท้ายอะค่ะก็ให้ไปดูว่าเงื่อนไขที่ให้อะมันเข้าเป็นเงื่อนไขส่วนลดการค้าสำหรับการซื้อครั้งถัดไปหรือว่าเป็นส่วนลดเงินสดก็ให้ไปพิจารณาตามข้อกำหนดที่อาจารย์กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าการให้ส่วนลดตามเป้าอันเนี้ยเป็นการให้ส่วนลดกับตัวแทนจำหน่ายคือเขาซื้อเราเพื่อไปขายต่อกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องหักหน้าที่จ่ายไว้ 3% นะคะยกเว้นว่าจะมีการระบุเงื่อนไขไว้ในใบส่งของใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีไว้ให้ชัดเจนตั้งแต่แรกนะคะถ้าได้กระทำการเช่นนี้เนี่ยก็จะไม่ถือว่าส่วนลดอันนี้เป็นส่วนลดเพื่อส่งเสริมการขายแล้วก็ไม่ถือเป็นฐานการเสียภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายค่ะกรณีถัดไปเป็นกรณีที่มีการแถมสินค้านะคะผู้ขายแถมสินค้าไปพร้อมกับสินค้าที่ขายเนี่ยถ้าหากว่ามูลค่าของสินค้าที่แถมนะคะไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขายเช่นนี้สินค้าที่แถมก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหักภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะคะ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นของแถมที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกับของที่ขายก็ตามค่ะและอาจจะเป็นกรณีของการหักหน้าที่จ่ายในกรณีที่มีค่าปรับนะคะสำหรับหลักการก็คือถ้าหากว่าผู้รับบริการเนี่ยไม่สามารถทำตามสัญญาไม่สามารถส่งงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วทางผู้จ่ายเงินได้ระบุไว้ในสัญญาว่าจะมีการคิดค่าปรับกรณีเช่นนี้การหักหน้าที่จ่ายจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับเงินที่คิดค่าปรับนะคะก็คือจะต้องเป็นมูลค่าตามสัญญาตั้งแต่แรกนะคะต่อไปเป็นกรณีของฐานภาษีในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้ออกภาษีแทนให้กับผู้มีเงินได้นะคะสำหรับกรณีนี้ก็เป็นกรณีที่ผู้ประกอบการนิติบุคคลจ่ายค่าบริการแล้วไม่สามารถที่จะหักหน้าที่จ่ายได้เนื่องจากผู้ที่เขารับบริการไม่ยอมให้หักนะคะแต่ว่าตัวเราเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการดังกล่าวเราก็สามารถใช้วิธีการคำนวณตามที่อาจารย์ได้สรุปไปให้ในหน่วยที่5นะคะเพื่อที่จะเสียภาษีแทนให้กับผู้มีเงินได้นะคะกรณีต่อไปนะคะเป็นกรณีที่มีการจ่ายเงินตราไปต่างประเทศนะคะกรณีเช่นนี้ก็คือจำเป็นจะต้องนำทำให้เงินตรานั้นนะคะเป็นประเทศเป็นอัตราเงินของประเทศไทยก่อนแล้วถึงจะหักหน้าที่จ่ายนะคะโดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้เนี่ยสามารถใช้ได้ทางอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์นะคะหรือว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้นะคะโดยเราจะใช้อัตราขายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อใช้อัตราใดแล้วเนี่ยก็ขอให้ถือใช้อัตรานั้นตลอดไปนะคะยกเว้นว่าอยากจะทำการเปลี่ยนแปลงก็ทำเรื่องขออนุญาตจากอธิบดีค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับการกำหนดเวลาในการคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะผู้จ่ายเงินได้เนี่ยจะต้องหักภาษีไว้แต่ว่าการจ่ายเงินเนี่ยมักจะมีหลายลักษณะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการจ่ายด้วยเงินสดเท่านั้นถูกไหมคะดังนั้นการจ่ายกรณีอื่นๆก็ควรจะต้องทราบผู้จ่ายเงินก็ควรจะต้องทราบว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องหักนะคะภาษีเอาไว้ถ้าเป็นกรณีแรกก็คือเป็นกรณีทั่วไปคือจ่ายเป็นเงินสดนะคะเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์ก็ให้ผู้จ่ายเงินเนี่ยคำนวณหักภาษีนะที่จ่ายในทันทีที่จ่ายเงินหรือว่ามีการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นนะคะสำหรับกรณีที่2ถ้ามีการจ่ายเงินด้วยเช็คในกรณีเช่นนี้ให้เราคำนวณหักภาษีเงินได้ณที่จ่ายในวันที่ลงในเช็คนะคะโดยไม่คำนึงว่าผู้รับเช็คจะมารับหรือว่าเอาเงินหรือเอาเช็คไปขึ้นวันไหนนะคะกรณีที่3หากมีการโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีเงินได้ก็ให้หักคำนวณภาษีเงินได้เนี่ยในวันที่เรามีการโอนเข้าบัญชีของผู้มีเงินได้เลยนะคะกรณีสุดท้ายเป็นกรณีหักกลบลบหนี้นะคะก็คือจะเป็นเคสที่ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยมีเงินที่ต้องหักกลบกันกรณีเช่นนี้ให้หักภาษีณที่จ่ายโดยฝ่ายลูกหนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้จ่ายเงินเนี่ยจะต้องเป็นผู้มีหน้าที่หักณที่จ่ายค่ะซึ่งเรามีความจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องของระยะเวลาเหล่านี้เพราะว่ามันจะผูกพันต่อไปที่กำหนดเวลาที่จะต้องนำส่งนะคะดังนั้นก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าเงินได้แต่ละประเภทจะต้องนำส่งเมื่อไหร่และเพื่อให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยที่สุดเนี่ยก็อาจจะต้องทำปฏิทินในเรื่องของการนำส่งเพราะว่าเงินได้แต่ละประเภทใช้แบบนำส่งที่แตกต่างกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเราก็อาจจะสรุปเอาไว้ก่อนได้ดังตัวอย่างที่อาจารย์แสดงให้เห็นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้หักณที่จ่ายด้านผู้ถูกหักภาษีเงินได้บ้างนะคะก็คือจะมาดูว่าผู้ที่ถูกหักภาษีเงินได้ณที่จ่ายเนี่ยมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปีนะคะแล้วก็ปกติก็จะต้องนำเงินได้พึงประเมินทุกประเภทมารวมคำนวณเสียภาษีนะคะแล้วก็ถ้าได้รับเงินปันผลและได้รับเครดิตภาษีก็สามารถเลือกได้ถูกไหมคะว่าจะเอาเงินตัวภาษีที่ถูกหักไว้เนี่ยถือเป็นภาษีสุดท้ายหรือเปล่านะคะ ดังนั้นในเรื่องของผู้ถูกหักหน้าที่จ่ายเนี่ยควรจะต้องพิจารณาในประเด็นใดบ้างเพื่อเอามาวางแผนภาษีให้กับตัวเองเนี่ยก็ควรจะต้องรู้ในเรื่องของการเลือกนะคะให้ภาษีหักหน้าที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้ายหรือว่าจะเอามาเครดิตเป็นภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายหรือขอคืนนะคะนอกจากนี้สิทธิ์อีกหนึ่งประการที่

ผู้ถูกหักจะได้ก็คือการที่เราจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับอากรที่ได้รับคืนนะคะในกรณีแรกก็คือกรณีที่สามารถเลือกให้เป็นภาษีสุดท้ายได้ก็คืออย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปว่าเป็นการเลือกว่าภาษีที่ถูกหักเอาไว้แล้วอะค่ะเราจะเลือกให้มันเป็นภาษีสุดท้ายและไม่นำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณตอนภาษีสิ้นปีอีกทีนี้เงินได้ที่อนุญาตให้มีสิทธิ์นะคะที่จะเลือกเป็นภาษีสุดท้ายได้มีอะไรบ้างก็คือจะเป็นภาษีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ4กไก่และขอไข่นะคะก็คือดอกเบี้ยแล้วก็เงินปันผลแล้วก็เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกที่ได้รับมาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรนะคะเงินได้ที่ได้จากนายจ้างซึ่งให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานและเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากกองทุนรวมนะคะที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535และผู้มีเงินได้เนี่ยยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีไว้ที่อัตราร้อยละ10นะคะค่ะก็อย่างที่อาจารย์สรุปไปเมื่อกี้ถ้าหากว่าเราไม่เลือกให้เป็นตัวภาษีเงินได้เนี่ยโทษค่ะไม่เลือกให้เป็นตัวภาษีสุดท้ายเราก็มีสิทธิ์ที่จะเอาภาษีที่ถูกหักไว้มาเครดิตในตอนคำนวณเสียภาษีสิ้นปีนะคะและหากว่าเราคำนวณแล้วพบว่าตัวภาษีถูกหักไว้เนี่ยมันมีจำนวนมากกว่าตัวภาษีที่เราจะต้องนำส่งในปีภาษีนั้นๆเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอคืนนะคะซึ่งผู้มีสิทธิ์ขอคืนเนี่ยก็อาจจะประกอบไปด้วยบุคคลเหล่านี้นะคะอย่างเช่นเป็นผู้ที่ถูกหักภาษีณที่จ่ายเอาไว้เกินก็คืออย่างที่อาจารย์บอกนะคะหักไว้เยอะกว่าตัวภาษีที่เราจะต้องเสียจริงๆหรือ2เป็นผู้ที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีแต่ชำระภาษีไว้หรือถูกหักไว้เช่นนี้ก็สามารถขอคืนได้นะคะแล้วก็ผู้มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายที่นำเงินของตนเองส่งภาษีไว้ผิดนะคะอันนี้ก็คือเสียภาษีผิดก็ขอคืนได้แล้วก็ผู้เสียภาษีผู้เสียประโยชน์จากการชำระเงินหรือนำส่งภาษีไว้เกินหรือผิดซ้ำนะคะโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียเหล่านี้ก็คือให้สามารถขอคืนได้ภายในระยะเวลา3ปีนะคะสำหรับการคิดดอกเบี้ยนะคะผู้เสียภาษีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินภาษีคืนทีนี้ถ้าหากว่าการได้รับคืนล่าช้าเกินจาก3เดือนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1ต่อเดือนนะคะหรือว่าเศษของเดือนค่ะต่อไปจะเป็นการสรุปการวางแผนภาษีในกรณีต่างๆนะคะซึ่งอาจารย์ได้สรุปเรื่องที่สำคัญเอาไว้ในตอนที่2ค่ะเรามาดูกันในเรื่องแรกนะคะจะเป็นกรณีของเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการพนักงานค่ะสำหรับกรณีของเงินเดือนก็คือจะต้องระมัดระวังในเรื่องของวิธีการนะคะเพราะมันมีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงนะคะตามมาตรา50นะคะทีนี้ในบางกรณีเนี่ยการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการก็จะไม่ได้มีแค่เป็นการจ่ายให้กับพนักงานในประเทศไทยนะคะแต่มีการจ่ายให้กับพนักงานในต่างประเทศรวมไปถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่เงินเดือนนะคะก็อาจจะมีตัวเงื่อนไขว่าจะต้องนำมารวมเป็นผลประโยชน์ที่เป็นเงินได้และให้เอามารวมเสียภาษีด้วยดังนั้นในเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ก็จะขอสรุปเป็นประเด็นสำคัญ3กรณีนะคะก็คือกรณีที่นายจ้างส่งลูกจ้างไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือว่ากรณีที่จ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างให้กับพนักงานที่เป็นชาวต่างประเทศแต่ทำงานในไทยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกรณีของสวัสดิการพนักงานค่ะกรณีที่ส่งลูกจ้างไปปฏิบัติงานต่างประเทศเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องหักณที่จ่ายนะคะหากว่านายจ้างเป็นนายจ้างในประเทศไทยและเป็นผู้จ่ายเงินได้เพราะว่าจะไม่สนใจว่าการจ่ายเงินนั้นจะจ่ายในหรือนอกนะคะแต่หากว่าเป็นนายจ้างในประเทศก็จะถือว่าเป็นเงินได้อันเนื่องมาจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินได้ในประเทศก็จำเป็นจะต้องหักณที่จ่ายด้วยค่ะหรือกรณีที่จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทยกรณีเช่นนี้ก็ต้องมีการหักณที่จ่ายเหมือนกันค่ะเพราะถือว่าเงินได้ดังกล่าวนะคะเป็นเงินได้ที่เกิดจากหน้า

ที่งานที่ทำในประเทศไทยและบริษัทผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวไม่ว่าเงินได้นั้นจะมีการจ่ายในประเทศหรือนอกประเทศนะคะก็มีหน้าที่ต้องหักในประเทศต้องหักเงินในประเทศด้วยค่ะสุดท้ายจะเป็นกรณีของสวัสดิการพนักงานค่ะสำหรับเรื่องของสวัสดิการอาจจะต้องแบ่งพิจารณาเป็น2ด้านนะคะก็คือด้านของนายจ้างเนี่ยเมื่อมีการให้สวัสดิการกับพนักงานเนี่ยก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าสวัสดิการดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่สามารถนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิก็คือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามนะคะไม่สามารถเอามาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้ส่วนฝั่งของพนักงานก็คือจะต้องพิจารณาว่าเงินได้ที่ได้รับนั้นนะคะเราจะต้องเอามารวมเป็นเงินได้แล้วเอาไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปีหรือไม่นะคะสำหรับกรณีการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายกรณีสิทธิ์และค่าเช่านะคะก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่มักจะเกิดความสับสนเรามาพูดกันในส่วนของกรณีค่าสิทธิ์ก่อนนะคะซึ่งเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ3ปัญหามักจะเกิดขึ้นก็คือผู้ที่มีการจ่ายเงินได้ค่ะไม่มีความมั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเนี่ยเป็นถือเป็นการจ่ายค่าสิทธิ์ตามมาตรา40วงเล็บ3หรือไม่นะคะดังนั้นตัวอย่างนะคะของเงินได้ประเภทนี้ก็อย่างเช่นค่าตอบแทนจากการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ค่าตอบแทนการเขียนโปรแกรมหรือว่าค่าตอบแทนจากการใช้สิทธิบัตรและความรู้ทางเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าหรือการใช้เครื่องหมายการค้าหรือค่าออกแบบสนามกอล์ฟเหล่านี้นะคะก็เป็นตัวอย่างที่จะถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ3นะคะหรือถ้าเป็นกรณีค่าเช่าก็เจอปัญหาเดียวกันค่ะว่าค่าเช่าที่ว่าเนี่ยจะควรพิจารณาว่าเป็นการให้เช่าหรือว่าเป็นการให้บริการซึ่งหลักๆ ก็มักจะเจอปัญหาในประเด็นของการเช่ารถแล้วก็เช่าอาคารนะคะสำหรับการเช่ารถหากเป็นการเช่ารถและจะถูกพิจารณาว่าเป็นการเช่าผู้ให้เช่ารถต้องส่งมอบการครอบครองให้กับผู้เช่านะคะโดยผู้ใช้รถเนี่ยจะต้องสามารถใช้รถเสมือนว่าตนเองเป็นเจ้าของรถคันนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นเพียงการที่จ้างให้ไปส่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอันนั้นจะถือว่าเป็นการขนส่งซึ่งก็จะจะต้องหักหน้าที่จ่ายในอีกอัตราหนึ่งหรือว่าถ้าหากเป็นการรับส่งแล้วมีบริการเสริมเช่นบริการนำเที่ยวก็อาจจะถูกมองพิจารณาเป็นการให้บริการก็จะเป็นการหักภาษีในอีกอัตราหนึ่งดังนั้นจึงมีความสำคัญแล้วก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างเซนซิทีฟในการพิจารณานะคะว่าการจ่ายเงินในแต่ละครั้งเนี่ยควรจะต้องพิจารณาเป็นเงินได้ประเภทไหนสำหรับการเช่าอาคารนะคะก็มักจะมีประเด็นในเรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายเกี่ยวกับการเช่าสินทรัพย์ที่มาพร้อมกับตัวอาคารเช่นเฟอร์นิเจอร์การใช้น้ำการใช้ไฟการใช้โทรศัพท์สายตรงหรือว่าการค่าบริการส่วนกลางเหล่านี้จะมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันซึ่งมันมีรายละเอียดที่เยอะอาจารย์ก็อยากจะให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในส่วนของชุดวิชาต่อไปจะเป็นเรื่องของการวางแผนกรณีการให้บริการนะคะถ้าเป็นการให้บริการเนี่ยผลหลักการนะคะผลตอบแทนจากการให้บริการจะถือว่าเป็นเงินได้ที่กำหนดให้ต้องหักภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายโดยการให้บริการมีความหมายว่าการกระทำใดๆอันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งไม่ใช่การขายสินค้านะคะแล้วก็ต้องเป็นบริการตามมาตรา40วงเล็บ8ด้วยหากว่าเป็นบริการเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่40วงเล็บ8ก็จะไม่ถือว่าเป็นค่าบริการที่อยู่ในขอบเขตที่จะต้องหักภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายในลักษณะของค่าบริการค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างของการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายกรณีให้บริการนะคะกรณีแรกจะเป็นการจ้างทำของซึ่งในกฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้ให้หักที่อัตราร้อยละ3นะคะโดยไม่สนใจว่าจะเป็นค่าตอบแทนที่เรียกเก็บ
จากอุปกรณ์ค่าไหลแยกออกจากค่าแรงหรือไม่นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการรวมในสัญญาเดียวกันหรือว่าแยกสัญญาก็จะถูกมองว่าเป็นเรื่องของการจ้างทำของก็จะต้องรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็คิดเป็นฐานภาษีในการหักณที่จ่ายนะคะกรณีที่2ที่มักจะมีความสับสนก็คือกรณีของการให้บริการที่มีลักษณะเป็นการขนส่งนะคะการให้บริการที่มีลักษณะเป็นการขนส่งเนี่ยจะถูกหักภาษีณที่จ่ายร้อยละ1นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นการขนส่งที่ไม่ใช่ขนส่งสาธารณะนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็กฎหมายไม่ได้ระบุว่าการขนส่งดังกล่าวเนี่ยจะต้องเป็นการขนคนขนของหรือว่าขนสินค้านะคะดังนั้นผู้รับจ้างเนี่ยอาจจะสามารถใช้รถยนต์เพื่อรับจ้างขนของก็ถือว่าเป็นการรับจ้างขนส่งได้เช่นกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะต้องมีการจดทะเบียนเป็นผู้รับขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งด้วยนะคะกรณีจ่ายเงินไปต่างประเทศนะคะและผู้มีเงินได้เป็นบุคคลธรรมดาก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการจ่ายเงินได้ที่ว่าเป็นการจ่ายเงินได้ประเภทใดนะคะแต่ว่าประเด็นที่นำมาให้ศึกษากันนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการจ่ายค่านายหน้าแล้วก็เงินที่ได้จากการทำงานให้ในส่วนของการจ่ายค่านายหน้าหรือเงินที่ได้จากการทำงานให้เนี่ยถ้าหากว่าผู้รับนะคะอยู่ในต่างประเทศเนี่ยกฎหมายได้กำหนดไว้ให้หักในอัตราร้อยละ15นะคะทีนี้ผู้ที่อยู่ต่างประเทศตามความหมายนี้ก็คือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะรวมกันไม่ถึง180วันในปีภาษีนั้นๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่อเนื่องหรือว่าไม่ต่อเนื่องก็ตามค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีของผู้มีเงินได้ที่เป็นนิติบุคคลนะคะก็ให้พิจารณาในเรื่องของประเภทเงินได้เหมือนกันก็คือจะต้องเป็นการจ่ายเงินให้กับนิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นการจ่ายเงินได้ประเภท2ถึง6ให้กับนิติบุคคลดังกล่าวนะคะค่ะสำหรับหน่วยที่12นะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีเงินได้หักณที่จ่ายในประเด็นต่างๆซึ่งโดยหลักแล้วก็อยากให้ไปทำความเข้าใจในเรื่องของวิธีการแล้วก็ประเภทภาษีที่จะต้องหักนะคะว่าผู้รับเป็นใครและเงินได้ที่จ่ายให้แก่ผู้รับอยู่ในมาตราไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถวางแผนได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
9: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียน

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green พบกับผมเช่นเคยครับกิติพันธ์นักมงคลรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติซึ่งคุณผู้ชมจะได้เพลิดเพลินกับสาระที่น่าเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ครับรายการของเราแบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงเช็คอินซูมอินและโกกรีนนั่นเองครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนนิเวศสันติวนานะครับตั้งอยู่ที่ซอยวัดเวรุวนาราม18เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนี้เองครับเอาละครับเรามาดูกันว่าสถานที่แห่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจให้เราได้เรียนรู้กันบ้างนะครับตามไปดูกันเลยในช่วงเช็คอิน

0: ชุมชนนิเวศสันติวนาตั้งอยู่ที่เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครมีเนื้อที่ประมาณ30ไร่ที่นี่เป็นพื้นที่ของมูลนิธิคณะอุสุรินทร์เพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทยและมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างและพัฒนาที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนเมืองที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกลับมาพึ่งพาตนเองในแนวทางที่สอดคล้องกับธรรมชาติและในอนาคตจะมีการฝึกอบรมที่เน้นไปในเรื่องเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองการใช้พลังงานทดแทนภายในบ้านการทำปุ๋ยอินทรีย์และเรื่องการปลูกผักสวนครัวโดยไม่ใช้สารเคมีไว้รับประทานด้วยตนเอง
1: ที่นี่เราเรียกว่าชุมชนนิเวศสันติวนานะครับหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าสันติวนาอีโคคอมมูนิตี้นะครับแต่เดิมพื้นที่นี้มีพื้นที่ประมาณ31ไร่นะครับจะว่าไปก็เป็นพื้นที่ที่อยู่กลางเมืองเพราะว่าด้านหนึ่งก็จะติดคลองประปาฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเมืองทองธานีนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนี่จะเป็นด้านถนนสงประพาซึ่งจะติดกับกองทัพไทยห่างจากทางด่วนศรีสมานเพียงไม่กี่กิโลห่างจากสถานีรถไฟดอนเมืองก็ประมาณสัก 5-6 กิโลแต่เมื่อเราเข้ามาถึงพื้นที่ข้างในเนี่ยเราก็จะแปลกใจว่าพื้นที่ข้างในนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างเพราะมีความสงบร่มเย็นและส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต้นไม้มีลักษณะที่เป็นป่านะครับแต่เดิมเนี่ยพื้นที่นี้เป็นของมูลนิธิอุสุรินทร์เพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับเป็นมูลนิธิของหน่วยงานทางคาทอลิกได้ร่วมมือกับบาทหลวงท่านหนึ่งที่ชื่อว่าบาทหลวงวิชัยโภคทวีซึ่งท่านเป็นบาทหลวงอยู่ที่บ้านเซเวียได้จัดพื้นที่นี้ไว้เป็นสำหรับพื้นที่ที่ต้องการรักษา

หาพื้นที่รักษาต้นไม้ในเขตเมืองไว้แล้วก็ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาอบรมทางด้านจิตใจสำหรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นศาสนิกชนที่เป็นคาทอลิกแต่ก็เปิดให้สำหรับคนทั่วๆไปด้วย

0: ครับเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมการเกษตรแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพลังงานทางเลือกรวมทั้งเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ยกระดับจิตสำนึกของประชาชนในเรื่องของการพึ่งตนเองศักยภาพในการพึ่งพาตนเองฉะนั้นชุมชนนิเวศสันติวนาในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเน้นกิจกรรมอยู่ประมาณ 4-5 อย่างนะครับอันที่1เนี่ยเราจะเป็นชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นสมาชิกของพวกเราที่ทำงานอยู่ที่นี่เข้ามาที่อยู่อาศัยที่นี่แล้วเราก็จะแสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ทั้งในเรื่องอาหารในเรื่องพลังงานในเรื่องความจำเป็นสำหรับชีวิตนะครับจะแสดงให้เห็นว่าชุมชนในเมืองเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับอันที่สองเนี่ยเราจะผลิตอาหารปลอดสารเคมีเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกให้แก่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาหารที่เราจะผลิตก็จะมีตั้งแต่ข้าวนะครับแต่ข้าวนี้เราก็คงจะผลิตเป็นข้าวเพื่อที่จะบริโภคเองพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวนี่ไม่มากแต่พื้นที่ที่เราจะทำค่อนข้างเยอะหน่อยก็คือจะเป็นพวกผักอินทรีย์ซึ่งจะมีทั้งผักที่เป็นผักเมืองหนาวแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านนะครับตอนนี้เรามีพื้นที่ที่เป็นผักอินทรีย์ที่เริ่มทำการผลิตไปแล้ว1ฤดูการผลิตมีทั้งการผลิตผักอินทรีย์ที่ในพื้นที่ที่เป็นเปิดแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ที่เป็นโรงเรือนแบบปิดกิจกรรมที่3เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราค่อนข้างจะเน้นหนักเพราะว่าที่นี่เราจะทำเป็นที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง1การพึ่งตนเอง2เกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์การเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราจะเน้นเทคนิคการเกษตรอินทรีย์ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นจากเองจากวัสดุในท้องที่นะครับส่วนกิจกรรมที่4เนี่ยเราจะจัดเป็นค่ายสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กนักเรียนแล้วก็นักศึกษาที่จะสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประเด็นต่างๆที่กล่าวไปทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับพืชสัตว์นะครับความสมดุลทางธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับเรื่องการพึ่งตนเองการแปรรูปอาหารและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆพวกนี้เราจะจัดเป็นค่ายสิ่งแวดล้อมที่เราเรียกอีโคแคมป์สำหรับเด็กนักเรียนแล้วก็นักศึกษานะครับสุดท้ายเราก็จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการฝึกฝนจิตใจทางด้านจิตใจจิตสำนึกฉะนั้นที่นี่ก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างจิตสำนึกหรือการพัฒนาจิตใจหรือจิตวิญญาณที่ให้มนุษย์เนี่ยรู้จักคุณค่าของมนุษย์ของตนเองของเพื่อนร่วมสังคมของสิ่งแวดล้อมและของโลกนะครับรวมทั้งพืชและสัตว์ต่างๆที่เราควรจะอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็จะเป็นแนวความคิดของชุมชนนิเวศสันติวนา
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมเราได้ทราบเรื่องราวเบื้องต้นนะครับของชุมชนนิเวศสันติวนากันไปพอสมควรแล้วครับช่วงต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณคมสันหุตแพทย์นะครับซึ่งเป็นเลขานุการมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาไปพูดคุยกับเขากันเลย

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมมายืนอยู่ที่ชุมชนนิเวศสันติวนาแล้วนะครับและผู้ที่ยืนอยู่ข้างผมครับนั่นก็คืออาจารย์คมสันหุตับแพทย์นั่นเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยครับอยากอาจารย์พูดถึงแต่ก่อนเลยอย่างที่อาจารย์พูดแต่แรกนะครับว่าที่นี่คือเป็นสถานที่ที่มีชื่อว่าสันติวนา
1: ครับ
0: สันติวนาก็คือเป็นป่าที่มีความสุขนั่นเองนะครับแล้วเอาชื่อระบบนิเวศเข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือเป็นยังไงครับ
1: ก็เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มันมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แต่เดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่เหมือนกับป่าในเมืองแต่ผมเองเนี่ยเข้ามาพัฒนาพื้นที่ต่อเพื่อที่จะทำให้เป็นชุมชนที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องทางด้านพลังงานเกี่ยวกับเรื่องการพึ่งพาตนเองของคนที่จะอยู่ในชุมชนนี้รวมทั้ง

0: เราก็จะเป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้สำหรับคนในเมืองแล้วก็คนทั่วๆไปด้วยครับ
1: ครับอยากทราบครับที่มาของมูลนิธิศูนย์สื่อพัฒนาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับอาจารย
0: ์เราทำงานมาตั้งแต่ปี2531นะครับเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับสำนักงานนี่เราอยู่ที่ซอยอรีผลโยธินวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของเราก็คือการส่งเสริมทางด้านเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการพึ่งพาตนเองเกี่ยวกับเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในเมืองแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพลังงานทางเลือกในปัจจุบันเราก็มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานโซลาร์เซลล์พลังงานชีวมวลเราทำงานผ่านทางการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปผ่านทางสื่อวารสารเกษตรกรรมชาติผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์เกษตรกรรมชาติแล้วก็ผ่านทางการฝึกฝนอบรมแล้วก็กิจกรรมการรณรงค์ต่างๆอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องเกษตรในเมืองในช่วง6-7 ปีที่ผ่านมาเราก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมเรื่องเกษตรในเมืองนะครับอันนี้คือเป็นความเป็นมาของมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาพอเราเข้ามาทำที่นี่ซึ่งพื้นที่ที่นี่เนี่ยมีพื้นที่ประมาณสัก31ไร่มันก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: เราก็เลยเข้ามาพัฒนาโดยเอาทักษะความสามารถความถนัดของเราเนี่ยมาร่วมกับทางพื้นที่สันติวนาเนี่ยทำเป็นชุมชนนิเวศสันติวนาขึ้นมาเราก็คือเข้ามาเสริมเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมทางด้านการเกษตรอินทรีย์การพึ่งพาตนเองนวัตกรรมการเกษตรพลังงานทางเลือกการฝึกฝนอบรมการทำกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กๆแล้วก็ฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณพวกนี้กิจกรรมที่เราเข้ามาเสริมนะครับ
1: ตอนนี้ดำเนินงานมาแล้วนำร่องมาแล้วนี่ระยะเวลาเท่าไหร่
0: ที่จริงช่วงปีที่แล้วปี2562เนี่ยประมาณสัก 6-7 เดือนเป็นช่วงเตรียมการ
1: ครับ
0: ตอนนี้ต้นปี2563เนี่ยเราก็เริ่มจะเริ่มเปิดตัวนะครับเราก็เริ่มทดลองเริ่มทำเกษตรเริ่มปลูกข้าวเริ่มปลูกผักเพราะว่าเราต้องตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดินเรื่องน้ำแล้วก็เริ่มวางระบบอย่างตัวอย่างตรงเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแปลงเกษตรแปลงปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่สักประมาณ1ไร่นะครับแปลงตรงนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของท้องร่องเดิมที่นี่ดินที่นี่ค่อนข้างเป็นดินเหนียวและเป็นพื้นที่ต่ำนะครับเราก็ต้องมาปรับปรุงบำรุงดินวิธีการปรับปรุงบำรุงดินเราก็จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ที่นี่เนี่ยเราก็ทำขึ้นเองเพราะว่าที่นี่มีเศษใบไม้เศษกิ่งไม้มีผักตบชวาม
1: ี
0: จอกแหนและวัสดุอินทรีย์วัตถุเยอะมากเราก็เอามาหมักกระบวนการหมักเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการกระบวนการหมักนะครับเราได้ปุ๋ยอินทรีย์มาเราก็เอามาปรับปรุงบำรุงดิน
1: ครับ
0: แล้วเราก็ผสมเกี่ยวกับเรื่องหมักดินเกี่ยวกับเรื่องแกลบเรื่องแกลบเผาแล้วก็ต่อไปเราก็จะมีเรื่องฐานชีวภาพว่าดินค่อนข้างเป็นดินเหนียวเราอาจจะต้องใช้ฐานชีวภาพเข้ามาช่วยในการปรับปรุงดินหลังจากปลูกไว้ได้สักประมาณ1ฤดูการผลิตเนี่ยที่ผ่านมาสัก 2-3 เดือนตั้งแต่ปลายปีเนี่ย
1: ผมว่าผลผลิตแต่แรกเน
0: ี่
1: ย
0: ผลผลิตค่อนข้างดีนะครับแต่ดินก็ยังเหนียวอยู่นะครับก็จะมีปัญหาถ้าหน้าฝนเนี่ยปัญหาจะเยอะกว่านี้ก็เราก็ต้องปรับปรุงเรื่องดินต่อไปนี่คือเรื่องของผักอินทรีย
1: ์ครับ
0: คิดว่าเรื่องผักเรื่องฮอร์โมนพืชเรื่องแมลงเนี่ยมีไม่มากเพราะว่านอกจากเราปลูกเราก็มีปลูก2แบบปลูกในแปลงที่เปิดแบบนี้ไม่มีโรงเรือนแล้วก็มีแบบที่เป็นโรงเรือนแบบกึ่งปิดแล้วก็มีโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนปิดเป็นมุ้งอะไรก็มีแล้วก็จะทำหลายแบบนอกจากนั้นที่จะเห็นว่าทอเราก็วางระบบน้ำ
1: ครับ
0: ทุกแปลงผักเนี่ยเราจะมีระบบน้ำซึ่งโดยทั่วไปก็อาจจะมองดูเหมือนว่าเป็นระบบน้ำทั่วไปแต่ระบบน้ำที่นี่ไม่ว่าจะเป็นระบบสปริงเกอร์ที่ใช้ปั๊มน้ำเนี่ยปั๊มน้ำที่เราใช้ในระบบน้ำเนี่ยเป็นปั๊มน้ำที่ใช้กับโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยทุกเวลาเราปล่อยม้ามาเนี่ยเราใช้ปั๊มน้ำที่ใช้กับโซลาร์เซลล์และใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ทั้งหมดทำให้เราหนึ่งประหยัดพลังงานไปได้มากหรือเรื่องปั๊มน้ำหรือเรื่องน้ำมันที่ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์พวกปั๊มน้ำเราจะใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดซึ่งมันมีทั้งระบบน้ำหยดมีระบบมินิสปริงเกอร์มีระบบสปริงเกอร์มีระบบฟอกกี้พวกนี้เราใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลย
1: คาดว่าทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยน่าจะสำเร็จประมาณสักอาจารย์วางแผนได้ไหมครับประมาณ
0: ไม่ได้วางแผนไว้เป็นระยะเป็นปีเป็นโปรเจกต์อะไรเนี่ยเราก็จะจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่าโดยสภาพพื้นที่แล้วเนี่ย

0: มันมีความเป็นป่าค่อนข้างจะสมบูรณ์เพียงแต่เราต่อจำเป็นต้องเสริมความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้อะไรเข้ามาอีกแล้วก็ปรับเกี่ยวกับเรื่องระบบการเกษตรในนี้ให้มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีแล้วใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นคือเราอยากจะแสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในเมืองหรืออยู่ที่ใดก็ตามเนี่ยถ้าเราต้องการสร้างการเกษตรแบบระบบนิเวศเนี่ยมันจะสามารถทำได้แล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีมีการจัดการที่น้อยลงมันสามารถรักษาสัตว์ที่นี่มีข้อดีอย่างหนึ่งคือมีน้ำตลอดทั้งปีขณะช่วงนี้แรงๆเนี่ยที่อื่นแรงๆที่นี่มีน้ำเยอะตลอดทั้งปีข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบกลายเป็นข้อได้เปรียบคือที่นี่มันเป็นข้อพื้นที่ต่ำนะครับแต่กลับผมว่าเป็นข้อได้เปรียบในฤดูที่มันหน้าแล้งแล้วเราก็ทำระบบน้ำเพราะเรามีสระใหญ่ค่อนข้างมากและมีระบบคูคลองรอบพื้นที่ไปหมดฉะนั้นพื้นที่ทุกจุดเนี่ยเราจะมีที่กักเก็บน้ำไว้ค่อนข้างมากทำให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี
1: วันนี้ครับต้องขอขอบคุณอาจารย์คมสันมากครับที่มามอบความรู้และสิ่งดีๆให้กับรายการของเราในวันนี้ครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงคนที่สนใจครับอยากจะเข้ามาที่ศูนย์แห่งนี้สามารถเข้ามาหรือว่าติดต่อได้ที่ไหนบ้าง
0: ครับก็เราจะเริ่มเปิดมีกิจกรรมที่จะให้คนทั่วไปได้เข้ามาทำร่วมกิจกรรมกับชุมชนนิเวศสันติวนาก็ตั้งแต่ประมาณสักเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนี่นะครับก็เราตอนนี้เรามี Facebook ชุมชนนิเวศสันติวนานะครับสันติวนาอีโคคอมมูนิตี้นะครับสามารถติดตามได้ใน Facebookของชุมชนนิเวศสันติวนาหรือจะติดตามใน Facebook ของวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติก็ได้นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อเข้ามาได้ก็คือ095-067-2728และต่อไปเราจะเปิด LINE @ของชุมชนนิเวศสันติวนาเพื่อที่จะให้ติดต่อสื่อสารกับทีมงานเพื่อที่จะเข้ามานะครับก็ติดตามอีกสักประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยครับไม่นานนี
1: ้ก็ไม่นานนี้ครับใกล้ๆคุณผู้ชมครับจากที่ได้พูดคุยกับอาจารย์คมสันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้ผมรู้ว่านอกจากเราจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วในเรื่องของการปลูกผักเราได้ความรู้แล้วสิ่งที่ได้จริงๆนะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์ในเรื่องของการใช้ชีวิตกับคนส่วนรวมและคนในสังคมนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับช่วงต่อไปครับช่วง Go Green นั้นจะมีอะไรน่าสนใจที่ชุมชนแห่งนี้นำเสนอนั้นไปติดตามกันครับ
2: Go Green!

0: ุณผู้ชมคะเนื่องจากภายในบริเวณชุมชนนิเวศสันติวนามีพื้นที่กว่า30ไร่ทำให้มีใบไม้แห้งเศษพืชสีเขียวอย่างจอกแหนและผักตบชวาเป็นจำนวนมากการแปลสภาพทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองตามแบบวิศวกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำทั้งแบบเป็นกองขนาดใหญ่และแบบบ่อตะข่ายขนาดเล็กที่ประยุกต์ทำในบ้านเรือนได้เราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: ช่วงโกกินวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์นั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าก่อนที่เราจะปลูกพืชอะไรสักอย่างเนี่ยจะต้องเรื่องของการเตรียมดินแล้วก็การเตรียมปุ๋ยเนี่ยเรียกว่ามีความสำคัญเพราะว่าพืชเนี่ยจะต้องการสารอาหารจากดินและปุ๋ยนั่นเองนะครับและวันนี้ครับอาจารย์คมสันก็จะพาผมนะครับและคุณผู้ชมมาดูวิธีการทำปุ๋ยหมักนั่นเองครับก่อนอื่นเลยนี่คือต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์ก็แปลงผักที่เราปลูกเนี่ยเราก็จะใช้ปุ๋ยหมักที่เราผลิตเองพวกนี้จะเป็นปุ๋ยหมักที่ผ่านกระบวนการหมักเรียบร้อยแล้วสักประมาณ 1-2 เดือนนะครับลักษณะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเป็นปุ๋ยที่ดีเนี่ยก็จะมีสีดำละเอียดเขาเรียกว่าฮิวมัสนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมเหมือนดินหอมเนี่ยนะก็จะเป็นปุ๋ยในนี้มีธาตุอาหารที่เราจะสามารถเอาไปผสมลงไปซึ่งจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยเกษตรกรหรือคนที่มีวัสดุอินทรีย์วัตถุอยู่เยอะเนี่ยสามารถทำได้เองอย่างที่นี่เนี่ยที่ชุมชนนิเวศสันติวนาเนี่ยเรามีอินทรีย์วัตถุอยู่เยอะ
1: ครับ
2: มีเศษใบไม้เศษวัชพืชไม่ว่าจะเป็นผักตบชวาจอกแหนหรือแม้แต่ต้นกล้วยพวกนี้เราสามารถนำมาเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับวิธีที่เราทำอยู่เนี่ยมี 2-3 วิธีนะครับวิธีหนึ่งเนี่ยเราก็ประยุกต์มาจากของทางแม่โจ้ก็คือการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองของแม่โจ้แบบที่เห็นอยู่นี้เป็นกองแบบแม่โจ้นะครับแม่โจ้เขาก็จะแนะนำให้ทำกองปุ๋ยหมักมีความกว้างสักประมาณ2เมตร2เมตร50นะครับแล้วก็ยาวประมาณสัก4เมตรสูงขึ้นมาประมาณสักเมตร50นะครับกองไว้ตรงใต้ที่ร่มหรือกลางแจ้งก็ได้โดยใช้วัสดุที่เรามีอยู
1: ่
2: ถ้าเป็นวัสดุพืชถ้าเป็นพืชสดนะครับอย่างเช่นผักตบชวาเนี่ยเราก็ใช้พืชสดเอามาหั่นนะครับหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก
1: ๆคือให้ย่อยสลาย
2: ให้มันย่อยได้ง่ายนะครับก็ใช้ประมาณ4ถ้าเป็นพืชสดเนี่ยใช้ประมาณสัก4ส่วนนะครับต่อปุ๋ยคอกหรือมูลวัว1ส่วนนะครับทำสลับเป็นชั้น
1: ๆ
2: ชั้นหนึ่งก็สูงประมาณ10เซนแล้วก็สลับด้วยขี้วัวแล้วก็สลับไปเรื่อยๆจนกองปุ๋ยทั้งหมดเนี่ยสูงประมาณเมตร50
1: 41 41 41
2: แต่ถ้าเป็นเศษใบไม้แห้งๆนะครับพวกนี้เนี่ยเศษใบไม้แห้งที่เรามีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราก็กวาดมานะครับแต่พวกนี้ต้องใช้ปุ๋ยคอกมากหน่อยก็คือ3ต่อ1ก็คือใช้เศษใบไม้สักประมาณ3ส่วนแล้วปุ๋ยคอก
1: 1
2: ปุ๋ยคอกประมาณ1ส่วนนะครับแต่พวกเศษใบไม้พวกนี้เนี่ยก็จะมีอินทรีย์วัตถุน้อยหมายความว่ามีธาตุอาหารน้อยกว่าพวก
1: สด
2: ผักตบชวาหรือจอกแหนพวกนี้จะมีอินทรีย์วัตถุมากหรือเราจะผสมผสานกันก็ได้ใช้แบบผักตบชวาร่วมกับเศษใบไม้ก็ได้สลับกันไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่แบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ง่ายที่ทางมหาลัยแม่โจ้เขาแนะนำเหมือนกันทำเป็นคอกๆนะคอกหนึ่งก็มีความสูงประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ใช้มุงด้วยตะข่ายสีฟ้าน
1: ี่เรียกว่าอะไรนะอาจารย
2: ์ก็เป็นคอกทำปุ๋ยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกลับกองเหมือนกันก็คือเราก็สลับกันไปนะครับสลับกันไประหว่างพืชเศษวัสดุที่จะทำหมักปุ๋ยกับขี้วัวที่เราต้องใช้ขี้วัวก็คือเป็นแหล่งจุลินทรีย์นะขี้วัวในขี้วัวจะมีจุลินทรีย์แล้วก็เป็นการเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจนให้กับปุ๋ยด้วยนะครับก็สลับกันไปจนมิดนี่แล้วเราก็ทำการลดน้ำ
1: คืออันนี้กับนี้เหมือนกัน
2: เหมือนกัน
1: แต่ว่าอันนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนั่นเอง
2: แล้วก็อันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นคอกแต่นั้นก็จะเป็นลักษณะทรงพีระมิดนะครับก็ลดน้ำวันเว้นวันให้มีความชุ่มอยู่ที่นอกกองนะครับทุกๆ10วันนะครับเราก็จะใช้ท่อ PVC เนี่ยเอามาจิ้มลงไปในกองปุ๋ยแล้วก็เติมน้ำลงไปในกองปุ๋ย
1: หมายถึงว่าจิ้มแล้วเอาน้ำใส่เข้าไปในท
2: ่
1: อ
2: ในรูที่ในรูปุ๋ยเพื่อให้น้ำเนี่ยเข้าไปมีความชื้นอยู่ในปุ๋ยได้มีความชื้น
1: ครับ
2: ทำไปเนี่ยสักประมาณแค่ประมาณสักไม่เกิน2เดือนก็จะย่อยสลายนะครับกลายเป็นการไปปุ๋ยหมักแบบนี้ป ุ๋ยหมักอันนี้เนี่ยจะมีธาตุอาหารมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์วัตถุที่เรานำมาทำปุ๋ยทำปุ๋ยนะอันนี้จะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างง่ายเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมแล้วมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับ
1: เรียกได้ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในชุมชนนิเวศสันติวนาใช่ไหมครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าเราจะต้องอยู่กันแบบห่วงโซ่แล้วก็เรื่องของปุ๋ยเรื่องของดินเนี่ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้การปลูกพืชและการกินอยู่ของเราเนี่ยได้ผักที่เจริญงอกงามนั่นเองนะครับสำหรับคนท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่ออาจารย์เข้ามาได้นะครับที่นี่รับรองว่ามีความรู้ในหลากหลายด้านให้เราได้เรียนรู้แน่นอนครับสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันนั่นเองครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับที่ชุมชนนิเวศสันติวนานั้นเปิดโอกาสให้กับคนที่สนใจครับได้เข้ามาลงมือปฏิบัติในเรื่องของการปลูกผักมาศึกษาหาความรู้และใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายนะครับซึ่งมีการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเข้าใจและเข้าถึงความเป็นคนเมืองนะครับที่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาสถานที่ขาดความรู้และกำลังใจที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เป็นส่วนเติมเต็มให้กับคนทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้มาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมารับพลังบวกร่วมกันนะครับและในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถส่งคำแนะนำของท่านมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับและพบกับผมกับสมาร์ทกรีนได้ใหม่ในครั้งต่อไปลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
3: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
5: เพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับนะฮะวันนี้ครับนักศึกษาครับนะทุกท่านจะได้มารับฟังนะครับเนื้อหาสาระที่สำคัญในหน่วยที่8นะครับในหลักทั่วไปของหนี้นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่เป็นปฐมบทในเรื่องหนี้นะครับซึ่งเป็นพาร์ทสุดของวิชาของเรานะครับนะบุคคลนิติกรรมแล้วก็หนี้นะครับในหน่วยที่8เป็นหลักการทั่วไปของหนี้นะครับซึ่งมีอยู่2เรื่องสำคัญก็คือสิทธิทางหนี้นะครับสิทธิทางหนี้และวัตถุแห่งหนี้นะครับนะฮะสิทธิทางหนี้นะครับนะสิทธิทางหนี้เนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลสิทธิ์หรือสิทธิเรียกร้องนะครับบุคคลสิทธิ์เนี่ยนะฮะในหน่วยที่แล้วมาเนี่ยอาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วในหน่วยที่7ว่าสิทธิที่มีเหนือบุคคลหรือสิทธิเหนือบุคคลนะครับเรียกว่าบุคคลสิทธิ์นะฮะซึ่งอีกคำหนึ่งนะกระซิบหน่อยนะครับก็คือคำว่าทรัพยสิทธิ์คือสิทธิเหนือทรัพย์แต่หนี้นี่เป็นสิทธิเหนือบุคคลหรือบุคคลสิทธิ์นะฮะนะครับโดยหนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบุคคล2ฝ่ายฮะนะฝ่ายแรกนะครับก็คือเจ้าหนี้ฝ่ายที่2ก็คือลูกหนี้และหนี้นี่มีบ่อเกิดนะครับสองเรื่องก็คือนิติกรรมและนิติเหตุนะครับนะฮะเรื่องซึ่งเมื่อเกิดหนี้แล้วก็คือวัตถุแห่งหนี้นะครับวัตถุแห่งหนี้ก็คือสิ่งที่เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้กระทำการเพื่อชำระหนี้นั่นเองนะครับนะซึ่งได้แก่การกระทำการงดเว้นกระทำการและการส่งมอบทรัพย์สินนะครับนะฮะนี่คือความในเบื้องต้นนะครับนะฮะในภาพที่จะเราให้เห็นเรื่องของหนี้นะฮะซึ่งหนี้เนี่ยนะครับบางท่านบอกว่าเป็นวิชาที่เป็นนามธรรมนะครับบอกนะอาจารย์ไปสอนนะครับนะฮะไปสอนเสริมเนี่ยนะครับของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมักบอกให้นักศึกษาบอกว่าอ้าวถ้าอยากจะเรียนหนี้ให้รู้เรื่องต้องก่อรูปธรรมให้เกิดขึ้นในหนี้ก่อนอ้าวใครมากับเพื่อนบ้างอ้าวดำกับแดงมาด้วยกันอ่ะให้แดงให้ดำยืมเงินก่อนสัก3บาทนะฮะเราเรียนถึงบ่ายสามก็บอกบ่ายสามค่อยคืนนะเพราะอะไรครับเพราะให้เห็นความเป็นรูปธรรมของหนี้ฮะนะฮะของหนี้นะครับนะฮะซึ่งไม่พูดถึงหลักฐานนะฮะอย่างกู้ยืมเนี่ยสามบาทเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะฮะลงลายมือชื่อผู้กู้นะครับก็จะพูดถึงในลักษณะนิติสัมพันธ์ในทางหนี้ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปนะครับให้ดำกับแดงได้เห็นและให้เพื่อนในห้องได้เห็นภาพร่วมไปกับดำและแดงด้วยนะครับนะฮะเอาละครับนะฮะสิทธิทางหนี้หรือบุคคลสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นบุคคลสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องที่เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งนะครับโดยนะครับอย่างที่บอกครับหนี้คือความผูกพันนะฮะความผูกพันนี้นะครับนะฮะหลายคนก็นะฮะถ้านะครับยังไม่เดือดร้อนมากนะฮะก็ยังไม่อยากมีความผูกพันนะฮะในลักษณะที่เป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับนะฮะในลักษณะที่เป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้แต่บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนะเพราะนะครับก็อาจจะมีเหตุนะครับหรือมีหุ้นหนี้ที่เกิดนะครับเกิดขึ้นนะฮะทั้งจะตั้งใจไม่ตั้งใจนะครับซึ่งนะครับนะหนี้ที่เกิดขึ้นนะครับหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะฮะก็มีนักวิชาการเนี่ยหลายท่านนะครับหลายท่านนะครับได้ให้ความหมายนะครับนะฮะโดยเฉพาะท่านนะฮะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายท่านหนึ่งก็คือท่านศาสตราจารย์กำธรพันธุลาภเนี่ยนะครับนะก็ท่านก็บอกว่านี่ก็คือนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะนะครับและก็นะครับนะมีหลายท่านได้นิยามคำศัพท์ของคำว่านี่นะครับนะฮะของคำว่านี่ขึ้นนะครับเพราะว่านะครับถ้าหากนักศึกษาไปพิจารณานะครับตามนี่มาตราแรกเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่านะครับในมาตรา194แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พูดแต่เพียงว่าด้วยอำนาจแห่งมูลนี้นะครับเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ์จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้อันหนึ่งการชำระหนี้ด้วยการงดเว้นการอันใดอันหนึ่งย่อมมีได้นะครับนะฮะซึ่งนะครับเมื่อดูตาม194เนี่ยนะครับจะเห็นแต่เพียงว่านะครับ194กำหนดให้เจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามอำนาจแห่งมูลหนี้นะครับหรืออาจจะกล่าวได้ว่านะครับอาจจะกล่าวนะครับกล่าวแบบนะครับเทียบเคียงนะครับในเทียบเคียงแบบตรงๆหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับนะฮะคืออาจจะพูดได้อย่างนี้ครับว่านี่เนี่ยหมายถึงความผูกพันตามกฎหมายนะครับระหว่างบุคคล2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเจ้าหนี้กับฝ่ายลูกหนี้โดยมีบ่อเกิดแห่งหนี้หรือมูลแห่งหนี้ดังนี้นะครับนิติกรรมสัญญานะครับก็เป็นมูลแห่งหนี้นะครับ

ละเมิดก็เป็นลาภมีควรได้จัดการงานนอกศาลและบทบัญญัติของกฎหมายนะฮะดังนั้นเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ดังกล่าวและลูกหนี้ย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้นั้นด้วยนะครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้หนี้เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นจากแนวคำนิยามนะครับทีนี้มาดูครับนะฮะพอทราบความหมายแล้วนะครับพอทราบความหมายแล้วก็ต้องมาดูครับว่าบ่อเกิดนะครับนะบ่อเกิดแห่งหนี้นะครับบ่อเกิดแห่งหนี้นะครับบ่อเกิดหรือที่มาของหนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับนะฮะเรื่องแรกครับก็คือเรื่องของนิติกรรมครับนะเรื่องนิติกรรมเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้นะครับนะฮะเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้เพราะนิติกรรมนั้นเป็นเครื่องมือที่กฎหมายมอบให้เอกชนนะครับไว้สร้างหรือก่อความผูกพันซึ่งกันและกันหรือในกรณีของเรื่องของเสรีภาพในการแสดงเจตนาและความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนานะครับหรือนิติเหตุชนิดหนึ่งที่เกิดจากการกระทำของบุคคลที่มุ่งประสงค์ต่อผลในทางกฎหมายนะครับนะฮะซึ่งตรงนี้นี่จะทำให้เห็นว่านิติกรรมเนี่ยก็คือนิติเหตุอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับนะซึ่งนิติกรรมเป็นอย่างไรทุกท่านก็คงจะได้ศึกษามาแล้วในหน่วยที่3นะครับก็คือการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินั่นเองนะครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ทำให้เกิดหนี้หรือเป็นบ่อเกิดของหนี้ที่มาแห่งหนี้ประการแรกนะครับประการต่อมาครับก็คือนิติเหตุนะครับแปลตัวตามตัวคือเหตุในทางกฎหมายนั่นนะครับเหตุในทางกฎหมายนะครับนิติเหตุนี่คือเหตุในทางกฎหมายนะครับซึ่งนะครับอาจเกิดจากเหตุการณ์ตามธรรมชาติหรืออาจเกิดจากการกระทำของบุคคลนะครับซึ่งได้กระทำลงโดยมิมุ่งหมายให้เกิดผลกฎทางกฎหมายนะครับนะเหมือนนิติกรรมนะไม่ได้มุ่งหมายให้เกิดผลเหมือนอย่างนิติกรรมแต่มันเกิดขึ้นแล้วและมีผลในการในทางกฎหมายด้วยซึ่งอย่างแรกก็คือละเมิดนะครับซึ่งละเมิดนั้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยได้วางหลักนะครับไว้ในมาตรา420ที่วางหลักไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นผู้นั้นทำละเมิดฮะผู้นั้นทำละเมิดก็คือนะครับนิติเหตุประการแรกที่ก่อให้เกิดหนี้อย่างหนึ่งก็คือหนี้ละเมิดนะฮะละเมิดนะครับเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดหนี้คือการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อนั่นเองในทางแพ่งนะครับและก่อให้เกิดเสียความเสียหายนะฮะในตัวบทบอกก็ดีจริงๆแล้วในทางข้อเท็จจริงก็ไม่ได้ดีนะครับเพราะความเสียหายเกิดขึ้นย่อมไม่ดีแต่ว่านั่นเป็นเพียงสำนวนโบราณในการยกตัวอย่างนั่นเองนะครับแยกประเภทนะครับในส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา395ที่เป็นบ่อเกิดหรือมูลแห่งหนี้อีกประการหนึ่งนั่นก็คือจัดการงานนอกศาลที่กฎหมายวางหลักไว้ว่าบุคคลใดเข้าทำการแทนผู้อื่นโดยเขาไม่ได้ว่าวานขานใช้ให้ทำนะฮะไม่ได้ว่าวานขานใช้ให้ทำหรือโดยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทำการนั้นแทนผู้อื่นด้วยประการใดๆนะด้วยประการใดนะบุคคลนั้นจะต้องจัดการงานไปในทางที่จะสมประโยชน์ของตัวการตามความประสงค์อันแท้จริงของตัวการหรือตามที่พึงจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นความประสงค์ของตัวการนะครับนะหมายถึงอะไรครับหมายถึงการที่บุคคลเข้าไปจัดการอย่างการงานในอย่างใดอย่างหนึ่งแทนผู้อื่นโดยผู้นั้นเขาไม่ได้ใช้ให้ทำมันเองนะครับการสมประโยชน์นะครับนะฮะแก่ผู้นั้นบุคคลดังกล่าวก็มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายที่ตนได้เสียไปจากการเข้าไปจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งคืนได้นะครับอันนั้นก็คือในเรื่องของการจัดการงานนอกศาลนะครับที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา395ซึ่งเป็นมูลแห่งหนี้หรือบ่อเกิดแห่งหนี้หรือที่มาแห่งหนี้อีกประการหนึ่งนอกเหนือจากละเมิดในส่วนที่เป็นนิติเหตุนะครับและนิติเหตุประการต่อมาก็คือในเรื่องของลาภมิควรได้นะครับลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา406ก็วางหลักไว้ครับว่าบุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระทำเพื่อชำระหนี้ก็ดีหรือได้มาด้วยประการอื่นโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบนะครับบุคคลนั้นจำต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขานะครับอันหนึ่งการรับสภาพหนี้สินว่ามีอยู่หรือหาไม่นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อชำระหนี้ด้วยนะครับนะฮะซึ่งในวรรค2ของมาตรา406บอกว่าบทบัญญัติอันนี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีที่ได้ทรัพย์มาเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีได้เป็นขึ้นนะครับหรือเป็นเหตุที่ได้สิ้นสุดไปก่อนแล้วนั้นด้วยหมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่บุคคลใดได้

ได้ทรัพย์มาเพราะการที่บุคคลอื่นทําการชําระหนี้หรือได้มาด้วยประการอื่นๆที่ปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้บุคคลอื่นเขาเสียเปรียบนะครับบุคคลผู้ได้ทรัพย์ไว้ต้องคืนทรัพย์นั้นนะครับนะฮะบุคคลนะครับนะครับที่ได้ทรัพย์นั้นต้องคืนทรัพย์นั้นด้วยนะครับและนะครับนะฮะมูลแห่งหนี้ที่เป็นนิติเหตุประการสุดท้ายก็คือหนี้ตามกฎหมายนะฮะเช่นในบับที่5เรื่องครอบครัวนะครับบับที่5นี้ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรามี6บับด้วยกันนะฮะบับที่6เป็นเรื่องมรดกแต่ในหนี้ที่เป็นมูลแห่งหนี้ในบับที่5นี้นะครับก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1563นะครับนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นหนี้ตามกฎหมายนะครับอ๋อและที่สําคัญนะครับหนี้ในเรื่องค่าจัดการมรดกในบับ6ด้วยนะครับมีบับ6ด้วยเช่นกันและก็หนี้ตามประมวลรัษฎากรนะครับพวกนี้เป็นนิติเหตุซึ่งเป็นมูลเหตุของการเกิดหนี้ทั้งนั้นนะครับนะฮะนะครับทีนี้ประเภทต่างๆของหนี้ที่สําคัญครับนะประเภทต่างๆของหนี้ที่สําคัญนะครับนะฮะประเภทแรกก็คือหนี้ที่มีเงื่อนไขนะครับหนี้ที่มีเงื่อนไขนะครับนะฮะนะประเภทที่2คือหนี้ที่มีเงื่อนเวลานะครับนะฮะประเภทที่3คือหนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้นะครับนะฮะประเภทที่4ก็คือหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์นะครับนะฮะหนี้ที่มีเงื่อนไขนะครับหนี้ที่มีเงื่อนไขนะฮะนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเมื่อหนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับจะหนี้จะเกิดจากมูลอะไรเนี่ยนะครับแสดงว่านะครับก็มีความผูกพันที่เกิดขึ้นแล้วระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้แต่จะเรียกให้ชําระหนี้ไม่ได้จนกว่านะครับนะจะมีข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตเกิดขึ้นตามที่ตกลงนะครับข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันไม่แน่นอนฮะนะฮะไม่แน่นอนแต่ตกลงกันไปแล้วนะครับตกลงกันไปแล้วนะครับนะเราเรียกตรงนี้นะครับนะเราเรียกนี้ว่านะครับการชําระหนี้มีเงื่อนไขนะครับซึ่งหนี้ประเภทนี้ก็อย่างเช่นหนี้ในสัญญาค้ำประกันหนี้ในสัญญาประกันภัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะหนี้ประเภทต่อมาก็คือหนี้ที่มีเงื่อนเวลานะครับหนี้ที่มีเงื่อนเวลาก็มีลักษณะคล้ายคลึงนะครับกับหนี้ที่มีเงื่อนไขแต่ในกรณีนี้ก็คือหนี้มีเงื่อนเวลาก็คือนะครับเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วส่งผลให้มีเจ้าหนี้และลูกหนี้เกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถเรียกให้ชําระหนี้กันได้นะครับจนกว่าจะถึงเวลาที่กําหนดตามที่ปรากฏในเงื่อนเวลานั้นนะครับตามที่ปรากฏในเงื่อนเวลานั้นนะฮะหนี้ประการที่3ก็คือหนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้นะครับหนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้นะครับทำไมอันหนึ่งแบ่งได้อันหนึ่งแบ่งไม่ได้นะครับนะครับหนี้แบ่งได้นะครับก็คือหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา290ซึ่งวางหลักอย่างนี้ครับว่าถ้าการชําระหนี้เป็นการอันจะแบ่งกันชําระได้และมีบุคคลหลายคนเป็นลูกหนี้ก็ดีมีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้ก็ดีนะครับนะฮะเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านว่าคือกฎหมายว่านะครับนะฮะลูกหนี้แต่ละคนจะต้องรับผิดเพียงเป็นส่วนเท่าๆกันและเจ้าหนี้แต่ละคนก็ชอบที่จะได้รับแต่เพียงเป็นส่วนเท่ากันนะครับนะเป็นส่วนเท่าๆกันนะครับต่อมานะครับอันนี้คือหนี้แบ่งได้นะครับต่อมาหนี้แบ่งไม่ได้นะครับหนี้แบ่งไม่ได้นะครับนะฮะนะครับหนี้แบ่งไม่ได้คืออะไรนะครับหนี้แบ่งไม่ได้แบ่งชําระไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา301นะครับบัญญัติไว้ว่านะครับถ้าบุคคลหลายคนเป็นหนี้อันจะแบ่งชําระกันไม่ได้นะครับกฎหมายนะฮะหรือท่านว่าบุคคลนะครับบุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดเช่นอย่างลูกหนี้ร่วมกันนะครับนะซึ่งข้อความอย่างนี้เนี่ยนะครับแปลความก็คือให้บุคคลหลายคนซึ่งเป็นหนี้อันจะแบ่งชําระกันไม่ได้นั้นรับผิดนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา291ที่บัญญัติวางหลักไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทําการชําระหนี้โดยทํานองซึ่งแต่ละคนจําต้องชําระหนี้สิ้นเชิงนะครับแม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะรับชําระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียวกล่าวคือลูกหนี้ร่วมกันก็ดีเนี่ยนะครับเจ้าหนี้จะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือโดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือกนะครับนะฮะแต่ลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชําระเสร็จสิ้นเชิงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของหนี้ที่แบ่งไม่ได้ซึ่งต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับนะต่อมาหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์ฮะหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์นะหนี้ประธานเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นและมีความสมบูรณ์กับต

ของสมบูรณ์ในตัวของตัวเองนะครับนะฮะเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้หนี้ประเภทนี้ก็ได้แก่หนี้ทั่วไปที่มีผลสมบูรณ์แล้วก็คือหนี้นะครับจากสัญญาต่างๆนะครับหนี้จากสัญญาต่างๆนะครับนะฮะซึ่งนะครับนะฮะเมื่อมีหนี้ประธานแล้วก็ต้องมากล่าวถึงหนี้อุปกรณ์ฮะหนี้อุปกรณ์นั้นเป็นหนี้ซึ่งประกอบหนี้ประธานนะครับต้องมีหนี้ประธานนะครับนะครับหนี้อุปกรณ์คือนะครับหนี้ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีหนี้ประธานนะครับนะฮะความสมบูรณ์ของหนี้อุปกรณ์นั้นจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของหนี้ประธานนะครับถ้าหนี้ประธานไม่สมบูรณ์หนี้อุปกรณ์ก็ย่อมไม่สมบูรณ์ตามหนี้ประธานนั้นด้วยนะครับนะฮะทีนี้ในเรื่องนะครับวัตถุแห่งหนี้นะครับวัตถุแห่งหนี้นะครับวัตถุแห่งหนี้นะครับมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับวัตถุแห่งหนี้มีอยู่3ประการก็ด้วยกันก็คือการกระทำการนะครับการงดเว้นกระทำการและการส่งมอบทรัพย์สินนะครับนะฮะนะครับการกระทำการการงดเว้นกระทำการและการส่งมอบทรัพย์สินนะครับซึ่งเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วเจ้าหนี้มีสิทธิที่เรียกร้องหรือที่เราเรียกว่าบุคคลสิทธิ์สิทธิเหนือบุคคลนะฮะในอันที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้นะฮะในอันที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้นะครับเว้นแต่หนี้นั้นจะเป็นหนี้ขาดอายุความหนี้ขาดหลักฐานหรือหนี้ที่เป็นการพ้นวิสัยที่จะชำระหนี้นะพ้นวิสัยคืออะไรทวนอีกครั้งไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับนะฮะและนะครับนะครับทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้นะครับทรัพย์เป็นวัตถุแห่งหนี้คืออะไรนะครับพอพูดถึงวัตถุแห่งหนี้3ประการแล้วเราก็ต้องมาทราบว่าทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้เนี้ยนะคืออะไรครับก็คือนะครับทรัพย์อันเป็นวัตถุในการชำระหนี้อาจเป็นทรัพย์ที่ยังไม่ได้กำหนดแน่นอนหรือทรัพย์เฉพาะสิ่งก็ได้นะฮะก็ได้นะครับนะฮะแล้วโดยการเลือกทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นนะครับนะฮะถ้าไม่ได้ตกลงกันไม่เป็นอย่างอื่นนะครับลูกหนี้นะครับจะเป็นฝ่ายเลือกหรืออาจตกลงให้เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้เลือกก็ได้นะครับการเลือกทำได้โดยการแสดงเจตนาต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนักศึกษาต้องเข้าใจนะครับในรูปแบบและวิธีการนะครับนะฮะรูปแบบและวิธีการที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยวางหลักในเรื่องของวัตถุแห่งหนี้เอาไว้นะครับนะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆฮะการกระทำการนะฮะการกระทำการนะครับยกตัวอย่างเช่นในมาตรา213วรรค2ที่บอกว่าเมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใดนะครับเจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้แต่วัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้นะครับนะฮะนะครับหรือในกรณีการงดเว้นกระทำการนะครับนะฮะการงดเว้นกระทำการซึ่งมีหลักการประกอบกันระหว่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา194ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา213วรรค3ที่วางหลักไว้ว่านะครับนะฮะส่วนนี่ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใดเจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายและให้จัดการนะครับอันควรเพื่อการภายหน้าด้วยก็ได้นะครับนะฮะอันนี้ได้ถูกวางหลักไว้ในนี้ที่นะครับให้งดเว้นนะครับงดเว้นกระทำการนะครับให้งดเว้นกระทำการและประการสุดท้ายวัตถุแห่งนี้ที่มีสาระเป็นการส่งมอบทรัพย์สินนะครับการส่งมอบทรัพย์สินในตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา213ไม่ได้กำหนดวิธีบังคับไว้เป็นพิเศษดังเช่นการงดเว้นกระทำการนะฮะจึงจะได้บังคับตามนะครับนะฮะมาตรา213วรรค1นะฮะนะครับซึ่งวางหลักอย่างนี้ครับว่าถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตนเจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้นะครับนะฮะนะครับนี่นะครับก็เป็นส่วนที่เป็นวัตถุแห่งหนี้นะครับทีนี้นะครับหนี้อะไรบ้างนะครับเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับหนี้อะไรบ้างที่ลูกหนี้ปฏิเสธนะครับการชำระหนี้ได้ซึ่งได้พูดไปเมื่อ3ประเภทนะครับเมื่อคู่นี้3ประเภทนะครับก็คือหนี้ขาดอายุความครับนะฮะนะครับยกตัวอย่างเช่นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193นะครับทับ9นะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าสิทธิเรียกร้องอย่างใดๆถ้าไม่ได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความบังคับกันไม่ได้

แล้วนะครับนะฮะแล้วหนี้ที่พ้นวิสัยนะครับหนี้ที่การชำระหนี้การพ้นวิสัยนะครับในภายหลังก่อหนี้โดยพฤติการที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับตามมาตรา219วรรคหนึ่งนะครับอย่างเช่นนะครับกรณีที่ทรัพย์นั้นไม่สามารถที่จะคืนกันได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้นะครับเกิดขึ้นภายหลังก่อหนี้ยกตัวอย่างนะครับไปเช่ารถไปนะไปเอารถไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าเกิดไฟไหม้นะครับไฟไหม้จากอะไรครับจากที่มีฟ้าผ่าลงมาบนรถเนี่ยเสียหายไปหมดทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยก็พ้นวิสัยที่จะชําระกันนะครับนะฮะแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับนะฮะในเรื่องขาดอายุความพ้นวิสัยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือหนี้ที่ขาดหลักฐานนั่นเองครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในส่วนของหน่วยที่8นะครับนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของนะครับหนี้หลักการทั่วไปของหนี้นั่นเองครับนักศึกษาทุกท่านครับครับนักศึกษาครับเมื่อนักศึกษาได้เห็นสาระสำคัญได้ทราบถึงที่มาที่ไปในเรื่องของหลักการทั่วไปของหนี้แล้วนะครับนะต่อไปนะครับที่อาจารย์จะนำเสนอทุกท่านนะครับนั่นก็คือแนวคำถามคำตอบเช่นเคยครับซึ่งแนวคำถามคำตอบนี้นะครับนะฮะขอย้ำอีกนะครับนักศึกษาสามารถดูนะครับแล้วลองตั้งคำถามจากวัตถุประสงค์ที่เอกสารการสอนเนี่ยนะครับในทุกหน่วยฮะจะมีวัตถุประสงค์นะฮะมีวัตถุประสงค์ประจําแผนหน่วยแผนตอนนะฮะโดยเฉพาะในส่วนแผนตอนตรงนั้นสําคัญนะครับนะฮะสำคัญมากอันนี้ขออนุญาตแนะนํานักศึกษาเลยว่านะครับนะฮะในแต่ละวัตถุประสงค์นั้นนะครับจะนะครับชี้ให้นักศึกษานะครับทราบว่าในตอนนี้นะครับจากหน่วยนี้ซึ่งแผนหน่วยก็มีวัตถุประสงค์ก็สําคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับในตอนก็มีวัตถุประสงค์ซึ่งสําคัญนะฮะโดยแผนตอนนี้แหละครับจะชี้นะครับชี้ให้พวกเราเห็นถึงอะไรครับเห็นถึงความประสงค์ของนะฮะการศึกษาในหน่วยนั้นตอนนั้นนะครับเช่นอธิบายในเรื่องของมูลบ่อเกิดแห่งนี้ได้นะฮะนักศึกษาก็ไปเจาะดูซิว่าบ่อเกิดแห่งนี้เนี่ยโอ้โหเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับมีสาระสำคัญอย่างใดบ้างนะครับตรงนี้นักศึกษาก็ไปดูได้นะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูครับนะฮะแนวคำถามคำตอบที่ปรากฏอยู่ในหน่วยที่8นะฮะว่ามีอะไรบ้างโดยข้อที่1ครับนะฮะโอ้โหพูดถึงแนวคิดของนักกฎหมายสำคัญท่านหนึ่งก็คือท่านศาสตราจารย์กำธรพันธุราภที่ท่านอาจารย์ได้ให้คำนิยามไว้นะครับคำถามจึงถามว่าข้อใดคือคำอธิบายความหมายคำว่านี่ของท่านนะฮะข้อ1ครับข้อกอไก่นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีโดยฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับข้อขอไข่นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีโดยต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ของตนข้อคอควายครับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีซึ่งต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติงองูครับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับและข้อจอจานครับนะนิติสัมพันธ์นะครับระหว่างคู่กรณีที่ไม่จำกัดฝ่ายเลยนะฮะซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าทุกข้อนั้นขึ้นด้วยคำว่านิติสัมพันธ์เพราะนี่เป็นความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมายหรือเราเรียกว่านิติสัมพันธ์นะและสิ่งที่ท่านอาจารย์กำธรท่านได้กล่าวไว้ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาและก็จดจำในส่วนสำคัญนี้จะอยู่ที่ข้อนะครับงองูครับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้นั่นเองนะครับข้อต่อมาครับข้อใดกล่าวเกี่ยวกับความเป็นบุคคลสิทธิ์ของหนี้ได้ถูกต้องนะฮะแปลความอีกครั้งอาจารย์จะย้ำมากบุคคลสิทธิ์ก็คือสิทธินะครับสิทธิเหนือบุคคลนะฮะกอไก่หนี้เป็นหน้าที่ผูกมัดบุคคลผู้ก่อหนี้ขอไข่นะครับหนี้เป็นสิทธิเหนือบุคคลซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องคอควายหนี้เป็นสิทธิของบุคคลตามเรื่องนิติสัมพันธ์ทั่วไปงองูนะครับหนี้เป็นสิทธิที่ผูกมัดผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อขอไข่ครับหนี้เป็นสิทธิเหนือบุคคลซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นอันนี้เอาที่ถูกที่สุดนะครับนะถูกที่สุดและถูกต้องที่สุดนะฮะถ้าใกล้เคียงนั้นเรียกว่าไม่ถูกนะฮะข้อ3นะครับนะฮะเมื่อครูก็ได้พูดไปนะฮะอะไรครับที่ไม่ใช่ประเภทของหนี้นะครับนะฮะ4ข้อนี้นะครับนะ5ข้อนี้4ข้อที่เป็นประเภทของหนี้
นะครับก็ไก่

เป็นหนี้แบ่งได้นะมีครับถือว่าเป็นประเภทของหนี้ขอไข่หนี้แบ่งไม่ได้ก็เป็นฮะเป็นประเภทของหนี้นะครับคอควายฮะหนี้อุปกรณ์โอ้หนี้อุปกรณ์ก็เป็นนะครับก็เป็นหนี้ที่อาศัยความสมบูรณ์จึงก่อให้เกิดนะครับนะฮะซึ่งก็เกิดหลังหนี้งองูคือหนี้ประธานนะจะมีหนี้อุปกรณ์ต้องมีหนี้ประธานก่อนดังนั้นทั้งหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์นะครับนะทั้งหนี้ประธานอุปกรณ์เป็นประเภทของหนี้นะฮะส่วนหนี้ถาวรนะนะครับหนี้ถาวรเนี่ยไม่มีโอกาสได้อะไรครับเรียกว่าฟื้นตัวขึ้นมาเลยนี่ไม่มีนะครับนะฮะหนี้ถาวรไม่ใช่ประเภทของหนี้ดังนั้นคําตอบก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ประเภทของหนี้คือหนี้ถาวรนั่นเองนะครับนะฮะต่อไปครับข้อที่4ฮะข้อสุดท้ายข้อใดกล่าวเกี่ยวกับกรณีที่ลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตนได้ถูกต้องอ๋อละเลยนะครับละเลยนะฮะเจ้าหนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าทั้งกขคงจนะครับขึ้นด้วยถ้อยคำในลักษณะที่บอกว่าลูกหนี้นะถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตนหรือลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้นั่นเองนะครับนะฮะเจ้าหนี้จะร้องขอต่อใครนะครับเพื่อนะครับให้สั่งบังคับชำระหนี้นะฮะเพื่อให้สั่งบังคับชำระหนี้เจ้าหนี้จะไปที่ตรงไหนนั่นเองนะครับนะฮะข้อกอไก่นะครับบอกว่านะครับไปร้องต่อพนักงานสอบสวนสิอ๋อไปร้องยังไงฮะไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันหรือยังไงซึ่งในเรื่องนั้นนะครับเรื่องนั้นนะครับนะฮะอาจจะไปในส่วนของหนังสือรับสภาพหนี้หรืออะไรต่อมีอะไรแต่กรณีนี้นะครับนะฮะคือกระบวนการในการร้องแล้วนะครับร้องขอให้สั่งนะครับดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงยังไม่ใช่ฮะยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องนะฮะนะฮะไปร้องขอต่อพนักงานบังคับคดีได้ไหมเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเกิดขึ้นจากกรณีที่ภายหลังจากศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดนะครับนะมีคำบังคับไปออกหมายบังคับแล้วจึงจะไปบังคับคดีนี่ก็ยังนะยังไม่ถึงบังคับคดีนะไปร้องขอต่อพนักงานอัยการพนักงานอัยการบอกเรื่องทางอาญานะครับอัยการก็เยอะแล้วไปคนอื่นได้ไหมนะครับไปร้องขอต่อศาลถูกต้องครับศาลจะใช้บารมีของท่านให้เป็นที่พึ่งในการนะครับดำเนินกระบวนพิจารณาเพื่อให้เกิดการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ให้ถูกต้องต่อไปข้องอจึงถูกข้อจอนะครับเจ้าพนักงานยุติธรรมจังหวัดนั้นเป็นกรณีที่นะครับเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนทั่วไปนะครับแต่ถ้าเรื่องลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชําระหนี้ของตนเจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอต่อศาลนะครับขีดเส้นใต้เลยนะครับให้สั่งบังคับชําระคดีนั้นได้ข้อที่ถูกเป็นข้อจอข้ององูครับข้ององูเป็นข้อที่ถูกต้องครับนักศึกษาครับนี่คือนะครับคำถามตัวอย่างของหน่วยที่8ทั้ง4ข้อครับครับหวังว่านักศึกษาจะนำสิ่งเหล่านี้กลับไปทบทวนและใช้ประโยชน์ได้ในโอกาสต่อไปครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากท่านก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788